เห็นไหมครับว่าบรรจุภัณฑ์ว่าจะเป็นวัสดุอะไรมันมีปลายทางของมันครับแต่ขอให้นักศึกษาทุกคนนะครับเวลาเราจะไปออกแบบเนี่ยเราเมื่อเรารู้ว่าปลายทางมันทำอะไรได้แล้วเราควรมาคำนึงครับว่าแล้วต้นทางเราจะทำยังไงไม่ว่าจะเป็นแก้วกระดาษโลหะพลาสติกหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นลามิเนตมีหลายๆชั้นมันมีที่มาที่ไปของมันการออกแบบการเลือกใช้ก็ขึ้นอยู่กับจุดวัตถุประสงค์ของมันภาพสไลด์เนี่ยครับก็จะเห็นภาพเลยครับว่าปลายทางจริงๆแล้วเนี่ยที่เราออกแบบกันมาเนี่ยบางคนไม่รู้เลยว่าบรรจุภัณฑ์พอใช้เสร็จแล้วสุดท้าย end of life หรือสุดท้ายชีวิตของมันไปเป็นอะไรเขาก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่ไปทำมาครับว่าแต่ละอันมันมีอายุในการย่อยสลายเพื่อไม่เป็นภาระกับโลกของเราเนี่ยมีอะไรบ้างสังเกตไหมครับว่ามีตั้งแต่100ปีขึ้นไปจนถึงแบบไม่ย่อยสลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้นักศึกษาทุกคนเวลาออกแบบครับลองดูสิครับว่าบางทีเราเลือกวัสดุเพื่อมาใช้ในฟังก์ชันนั้นแต่ในฟังก์ชันนี้ถ้าเกิดปลายทางมันเป็นภาระมากเราจะจัดการมันยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะเข้าใจนะครับงั้นสิ่งที่ผมพยายามที่จะนำเสนอก็คือว่าเอ๊ะแล้วการจัดการปลายทางเนี่ยปัญหาอะไรมันคือสิ่งที่เราในสังคมไทยนะครับสังคมไทยนะครับผมว่าเราขาดเรื่องของการมีจิตสำนึกสาธารณะเรามองแต่เรื่องของเราเป็นหลักเราคิดว่าเมื่อเราบริโภคเสร็จแล้วเราก็ทิ้งสิครับเพราะเราจ่ายเงินไปแล้วนี่เราจ่ายค่ากำจัดขยะไปแล้วเราจ่ายภาษีไปแล้วรัฐบาลหรือภาครัฐหรือข้าราชการต้องเป็นคนจัดการให้เราแต่เราลืมครับว่าไอ้สิ่งที่เราเลือกมาบริโภคนะมันเป็นความชอบมันเป็นสิ่งที่เราต้องการเลือกส่วนตัวแล้วเราก็ทิ้งมันไปแล้วเราก็ส่งภาระนั้นให้คนอื่นนะครับไอ้ความไม่เข้าใจเนี่ยครับจากที่เมื่อกี้เราดูวิดีโอถูกไหมครับเราไม่รู้ว่าบรรจุภัณฑ์เดี๋ยวพอกินเสร็จแล้วมันเป็นขยะเดี๋ยวเขาต้องไปจัดการกันเองแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วเรารู้ว่ามันสามารถที่จะจัดการได้โดยไม่ให้มันมีผลกระทบโดยใช้จิตสำนึกสาธารณะของเราอย่าอ้างครับว่าไม่เข้าใจไม่มีพื้นที่คัดแยกเป็นภาระไม่มีเวลาหรือเสียเวลาหรือสกปรกหรือเหม็นลองคิดดูสิครับว่าถ้าเกิดเราเอาภาระเนี่ยมอบให้คนอื่นเราเปลี่ยนมันเป็นภารกิจดีไหมครับเปลี่ยนภารกิจที่เราจะจัดการบรรจุภัณฑ์นั้นๆนะครับอย่างในปัจจุบันเองไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนนะครับเขาก็พยายามมีมาตรการนะครับเป็นแค่มาตรการนะครับหรือทำโปรโมชั่นมาเพื่อจะรับผิดชอบของเขาหลายๆบริษัทหลายห้างสรรพสินค้าก็จัดการในเรื่องของตัวจุดรับบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าร้อยทั้งร้อยนะครับส่วนใหญ่ผสมกันทั้งนั้นเลยเพราะผู้บริโภคไม่เข้าใจคิดว่าแค่ฉันทิ้งลงไปในถังก็น่าจะจบแล้วเอาง่ายๆลองคิดมิติแบบคนทั่วไปนะครับสมมติผมสามารถรณรงค์ให้ประชาชนทั้งหมดเนี่ยเข้าใจ99คนทิ้งอย่างถูกต้องนะครับแต่มีคนคนนึงที่เผลอเลอแล้วกินเสร็จแล้วแล้วไปเห็นถังว่ารับแยกขยะแต่ขยะที่คุณกำลังไปทิ้งนั่นน่ะมันปนเปื้อนมันมีเศษอาหารอยู่มันสกปรกอยู่แล้วคุณไปทิ้งรวมอยู่ในถังนั้นถังเดียวเนี่ยปัญหาเกิดเลยครับไอ้ขยะทั้งหมดเนี่ยจากที่เป็นวัตถุดิบมันจะกลายเป็นขยะทันทีฉะนั้นจิตสำนึกเป็นสิ่งสำคัญบางบริษัทนะครับเขาถึงขนาดทำเป็นเครื่องมือที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เลยแต่ข้อจำกัดของมันก็คือว่าเมื่อเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบคอมพิวเตอร์มันก็จะมีการพังสลายได้ง่ายนะครับหรือสกปรกได้ง่ายหรือพื้นที่จัดเก็บก็จะน้อยอันนี้มันเป็นแค่กิมมิคครับงั้นการจัดการบรรจุภัณฑ์เลยอยากให้นักศึกษามองที่วัสดุตั้งต้นแล้วก็มองถึงว่าถ้าเกิดเราต้องเป็นผู้บริโภคเราจะจัดการมันยังไงนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เรามาสร้างกระบวนการหรือกลไกแม้จะไม่มีกฎหมายข้อบังคับนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าเราจะทำยังไงนะครับที่เราจะมาปรับวิถีชีวิตของเราให้เป็นวิถีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูเรื่องกฎหมายต่อไปว่าแล้วเราจะทำยังไงและสถานการณ์ทางด้านกฎหมายมีอะไรบ้างครับผมในเรื่องกฎหมายครับเชื่อไหมครับว่าเราพยายามรณรงค์กันหน้าดูเลยให้คนทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางแต่ประเทศไทยเราครับเรากฎหมายเรื่องการจัดการขยะนี้น้อยมากเลยครับเราไม่มีกฎหมายนะครับที่จะให้ประชาชนคัดแยกขยะจากบ้านเรือนเรามีแค่การรณรงค์ครับแล้วก็ขอความร่วมมือเพราะอะไรครับเพราะกฎหมายเนี่ยมันเป็นกฎหมายท้องถิ่น

มันเป็นเทศบัญญัติท้องถิ่นจริงๆท้องถิ่นสามารถออกกฎระเบียบข้อบังคับได้เลยนะครับแต่นักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีเรื่องของฐานคะแนนเสียงต้องการที่จะให้ประชาชนศรัทธาแล้วก็เลือกเขาเลยไม่ค่อยออกมาตรการหรือข้อบังคับต่างๆครับที่ไปบังคับให้ประชาชนต้องทำนู่นทำนี่เพราะถ้าเกิดทำอย่างนั้นขึ้นมาเลือกตั้งคราวหน้าคงไม่ได้แต่จริงๆแล้วก็จะเป็นกฎหมายในการจัดการขยะที่พื้นฐานมากก็คือว่าแค่ทิ้งให้ลงถังนะครับถ้าคุณทิ้งที่พื้นเนี่ยก็จะถูกจับปรับแน่เลยแต่ในปัจจุบันเองถ้าเกิดไม่มีรณรงค์ไม่มีการรณรงค์ไม่มีการตื่นตัวกันนะครับการจัดการขยะที่ต้นทางก็ไม่แทบจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเพราะอะไรครับเพราะเรามีฐานเสียงของนักการเมืองนะครับที่จะพยายามสปอยหรือเอาใจผู้บริโภคนะครับคุณทิ้งมาเลยทุกวันรถขยะไปเก็บให้คุณทุกวันเลยเพราะฉะนั้นพอเราสามารถที่จะทิ้งได้ทุกวันเราก็ไม่แคร์ครับว่าเราจะผลิตขยะได้ขนาดไหนบรรจุภัณฑ์อะไรที่มันเกินมากกว่าความต้องการของเราเราก็ไม่แคร์ครับเพราะเราก็ซื้อมาก่อนพอไม่ใช้เราก็ทิ้งไปเพราะมีคนจัดการแต่ถ้าเกิดกฎหมายบอกว่าจะไปเก็บขยะให้คุณอาทิตย์ละครั้งครับผมเชื่อเลยว่าเราคงต้องคิดก่อนว่าไอ้สิ่งที่เราเอามามันจะเป็นภาระในบ้านเราหรือเปล่าแต่เมื่อกฎหมายไม่มีนะครับแล้วก็การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักมันก็กลายเป็นการจัดการปลายทางก็คือมีเท่าไหร่ฉันก็รวบรวมไปแต่พอพื้นที่ในการรวบรวมมีไม่พอก็จะออกรณรงค์กันไปโทษผู้ผลิตบ้างละว่าเป็นอย่างนั้นโทษผู้ผลิตบ้างละว่าเป็นอย่างนี้นั้นกฎหมายนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับหลายประเทศนะครับอย่างเช่นในญี่ปุ่นเองนะครับเขาเองยังไม่มีกฎหมายบังคับนะครับแต่เขามีวินัยกันมากเลยเพราะว่าประเทศเขาเองมีเรื่องของอุทกภัยมีเรื่องภัยพิบัติเพราะฉะนั้นอุทกภัยภัยพิบัติเนี่ยถ้าเกิดประชาชนต่างคนต่างทิ้งต่างคนต่างเห็นแก่ตัวจัดการขยะโดยไม่แคร์สังคมคุณอาจจะเป็นต้นเหตุของการทำให้ประชากรที่อยู่เพื่อนบ้านคุณเสียชีวิตจากอุทกภัยอย่างเช่นคุณไปวางถังขยะไว้หน้าบ้านแล้วถนนเขาแคบมากเกิดเขาต้องวิ่งหนีแล้วถังขยะมันไปค้างอยู่หรือทิ้งขยะไปแล้วไปอยู่ตามท่ออุดตันแล้วเขามีแผ่นดินไหวเขามีน้ำท่วมบ่อยเขามีพายุบ่อยอุดตันแล้วทำให้ท่อมันระบายไม่ได้ประเทศไทยเราโชคดีครับเราไม่มีเรื่องพวกนั้นเราก็เลยสบายๆกันเพราะฉะนั้นอยากให้นักศึกษาเวลาออกแบบลองคิดถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยอย่าปล่อยให้เขาบริโภคกันง่ายทิ้งกันง่ายแต่เราจะทำยังไงที่จะทำให้แนะนำเขาเหมือนในญี่ปุ่นเวลาเราไปซื้อสินค้าเห็นไหมครับบรรจุภัณฑ์เขามีเยอะเลยเขาไม่เคยจำกัดหรือบังคับให้ประชาชนเขาลดการใช้บรรจุภัณฑ์นะครับแต่เขาจะทำยังไงว่าบรรจุภัณฑ์แต่ละอย่างมันจัดการยังไงเขาคุยกับทางโรงงานผู้ผลิตเลยตั้งแต่นักออกแบบเลยว่าออกแบบมาแล้วบรรจุภัณฑ์นั้นต้องจัดการยังไงอย่างสมัยก่อนเราทิ้งหมักฝรั่งเรากินหมักฝรั่งเสร็จเราก็บ้วนทิ้งเลยตอนเมื่อสัก20กว่าปีที่แล้วผมเองอยู่ตาวิเศษนะครับเรารณรงค์เรื่องของการไม่ให้ทิ้งหมักฝรั่งลงถนนเราก็เขียนง่ายๆไปยังกระดาษว่าทิ้งแล้วให้เอากระดาษนั้นห่อไอตัวหมักฝรั่งที่เราทิ้งแล้วแล้วใส่ลงถังแค่สื่อสารง่ายๆครับอย่าคิดแค่ว่าจะขายของแต่คิดว่าเราจะรับผิดชอบบรรจุภัณฑ์ที่เราออกแบบนั้นน่ะยังไงยกเว้นเราไม่สามารถทำได้เราก็ไปรวมกลุ่มกันครับอย่างในญี่ปุ่นเองเขาแบ่งเป็นพลาสติก PET ทำอะไรแคนทำยังไงกลาสทำยังไงกระดาษทั่วไปทำยังไงเพื่อให้ผู้บริโภคนะครับเขาสามารถแยกแยะและเข้าใจว่าเขาจะไม่ส่งต่อภาระแต่เขาเปลี่ยนภาระให้เป็นภารกิจครับที่จะทำให้มันไปอย่างนี้ได้การเปลี่ยนภาระให้เป็นภารกิจได้เนี่ยเราต้องมีกระบวนการที่ให้ความรู้ความเข้าใจประชาชนบอกว่ารู้หมดแล้วล่ะแต่แยกแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปรวมกันเหมือนคลิปวิดีโอที่เราดูตั้งแต่ต้นทางนะครับว่ามันมีการแยกมีการจัดการโดยกระบวนการอยู่แล้วเพราะคนไทยเราแยกขยะ2 อย่างครับเรามีหน่วยเล็กๆเรียกว่าซาเล้งเนี่ยเราแยกขยะเป็นขายได้กับขายไม่ได้อะไรที่ขายได้นะครับมันถูกจัดการด้วยกระบวนการอยู่แล้วเราอาจจะไม่จำเป็นต้องมานั่งแยกเป็นละเอียดนะครับว่าแก้วกระดาษโลหะพลาสติกเพราะบางครั้งนี่เองการบริโภคในชีวิตประจำวันเราขวดเราคงไม่ได้โหเดือนนึงมีเป็น40-50ใบถุงพลาสติกก็อย่างมากก็ไม่กี่ใบน้ำหนักมันก็จะเบามากที่เราแยกขยะแต่ละอันละเอียดแล้วเราไม่สามารถส่งต่อได้มันก็จะเป็นภาระถูกไหมครับงั้นลองแยกง่ายๆครับว่าถังนึงเนี่ยมันสามารถเอาไปขายได้หรือมีมูลค่าตั้งไว้หน้าบ้านนะครับใส่รูปยิ้มไว้วางไว้หน้าบ้านจะมีหน่วยเล็กๆไม่ว่าจะเป็นซาเล้งแม่บ้านรปภ.เขาเอาไปขายแล้วแม้แต่รถเก็บขยะเขาก็สามารถแยกออกไปแล้วเอาไปขายได้เลยโดยไม่ต้องมานั่งรวมกันแล้วมานั่งคัดอีกทีหนึ่งที่เราเห็นว่าเขาแยกเราแยกแล้วเขาเอาไปรวมกันเพราะว่าเขาไม่สามารถเข้าใจได้

ได้เลยว่าขยะที่คุณแยกแล้วมันถูกต้องไหมเชื่อไหมครับว่าแต่ละปีเนี่ยคนเก็บขยะเนี่ยติดเชื้อจากการที่ไปโดนขยะปนเปื้อนหรือขยะที่มันมีคมนะครับขยะติดเชื้อนี่เยอะมากฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือรับผิดชอบตัวเองครับมีความรู้ความเข้าใจว่าการใช้บริโภคแล้วเนี่ยเราต้องรับผิดชอบมันเราต้องดูแลมันนะครับอันนี้เป็นความรู้ที่สำคัญมากครับครับผมขยะเมื่อกี้เราบอกแล้วว่ามันสามารถแยกตามความรู้สึกของเราได้นะครับว่าอันไหนขายได้อันไหนขายไม่ได้อันไหนที่เราคิดว่าเป็นภาระเราก็แยกออกมากระบวนการของการจัดการขยะเขาจะจัดการแยกออกไปเองเพราะว่าเขาจะต้องไปจัดการตามสุขอนามัยนะครับหรือตามสุขาภิบาลที่มีกำหนดไว้นะครับส่วนอันไหนที่แยกได้เขาก็จะแยกเพื่อเอาไปขายตามกลไกตลาดนะครับแต่สิ่งที่เราเจอคือว่าขยะที่มันรีไซเคิลได้ครับแต่มันปนเปื้อนครับปนเปื้อนเพราะอะไรครับเพราะเราเองไม่เข้าใจเราคิดว่าเรามีถุงพลาสติก1ใบที่เราโทษมันเนี่ยครับหรือเวลาเราออกแบบบรรจุภัณฑ์เราคิดว่าถุงพลาสติกเนี่ยมันสามารถปกป้องเรื่องของมอยเชอร์เรื่องของความชื้นเรื่องของน้ำได้แล้วเราก็ใช้ฟังก์ชันนั้นน่ะไปใส่ขยะที่เป็นน้ำลงไปกินแกงเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปนะครับหรือขวดแก้วเวลาเราสูบบุหรี่แล้วก้นบุหรี่ใส่ลงไปเพราะมันปนเปื้อนนะครับไอความเป็นแก้วที่มันควรจะกลับไปเป็นวัตถุดิบได้เนี่ยมันต้องไปผ่านการทรีตเมนต์ไปผ่านการจัดการซึ่งอันนั้นเนี่ยมันจะเกิดสารเคมีในการบำบัดในการจัดการสูงมากต้นทุนก็จะสูงการขนส่งก็จะสูงเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะถูกคัดออกมาทิ้งไปเป็นขยะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าเมื่อเราเข้าใจนะครับเราต้องเข้าถึงก่อนที่เราจะไปพัฒนาไม่ใช่เข้าใจแล้วก็พัฒนาเข้าใจแล้วพัฒนาโดยที่เราไม่เข้าถึงมันงั้นการจัดการขยะโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์นะครับถ้าเกิดผู้ออกแบบบรรจุภัณฑ์คำนึงตั้งแต่ต้นทางแต่นำวัตถุดิบมาใช้กระบวนการผลิตเป็นยังไงแล้วใช้ยังไงแล้วทำยังไงไม่ให้มันปนเปื้อนมันก็จะกลายเป็นการจัดการอย่างครบวงจรอย่างครบวงจรนะครับเรามาดูสิครับว่าเอ๊ะแล้วบางอันล่ะขยะบางอย่างเนี่ยจริงๆมันควรมาเป็นวัตถุดิบได้แต่ด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มองคิดว่าจริงๆมันเป็นแนวคิดที่ดีนะครับผมเองเคยอยู่ในบริษัทที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นลามิเนตนะครับก็คือกล่องนมเป็นบริษัทเทตราแพคที่มาจากสวีเดนเลยนะครับการดีไซน์แรกๆเขาพยายามลดต้นทุนของการใช้วัตถุดิบก็คือจากใช้วัตถุดิบใดวัตถุหนึ่งแบบ 100% เพียวๆก็ลดมันลงไปซะโดยใช้แค่ฟังก์ชันของมันอย่างเช่นฟังก์ชันของกระดาษไม่ต้องใช้ถึง 100% ใช้แค่ 70% มาป้องกันไม่ให้มันยุบบุบสลายเราใช้พลาสติกก็แค่ 20% เพื่อเคลือบไม่ให้มันมีมอยเชอร์หรือความชื้นออกไปนะครับแล้วก็ใช้ฟอยล์แค่ประมาณสัก 5% หรือบางมากๆเพื่อป้องกันไม่ให้แสงเข้าไปถึงสินค้าแต่เชื่อไหมครับเมื่อเราดีไซน์ด้วยนวัตกรรมที่ดีออกมาเป็นเขาเรียกว่ามัลติเลเยอร์หรือลามิเนตผลกระทบที่เจอก็คือว่าเมื่อมันเป็นลามิเนตวัสดุที่แตกต่างกันใน1บรรจุภัณฑ์เวลาจะรีไซเคิลเวลาจะจัดการมันก็ค่อนข้างยุ่งยากและต้องใช้เทคโนโลยีที่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้เองก็จะทำให้การบรรจุภัณฑ์ที่ควรจะเอามันไปเป็นวัตถุดิบได้มันกลายเป็นภาระที่จะต้องจัดการแต่ถามว่าในปัจจุบันเองกระบวนการจัดการบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันมีเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มาจากวัสดุไหนมีเทคโนโลยีที่จะสามารถรีไซเคิลได้หมดเลยนะครับผมรับบอกตรงนี้เลยนะครับเพราะสสารในโลกนี้ไม่หายไปไหนเพียงแต่มันเปลี่ยนสถานะแต่สิ่งที่เป็นเงื่อนไขและทำให้การรีไซเคิลไม่ครบวงจรของบรรจุภัณฑ์ก็คือว่ามันต้องใช้เทคโนโลยีที่สูงและต้นทุนที่แพงและอาจส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาวได้ก็เลยทำให้บางอย่างทิ้งและให้โลกบำบัดง่ายกว่าการที่จะผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมแล้วไปเป็นวัตถุดิบเห็นไหมครับฉะนั้นอยากให้นักศึกษาเวลาคิดเรื่องกระบวนการนะครับมองให้มันจบวงจรทั้งหมดนะครับว่ามันควรเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าและตลอดห่วงโซ่อุปทานของมันเนี่ยนะครับไลฟ์ไซเคิลของมันเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เราควรคำนึงแล้วเราจะได้ต่อยอดแล้วเอาไปคอนเนคกับมันนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการนะครับผมอยากให้เราคิดถึงเรื่อง education การให้การศึกษาในตัวบรรจุภัณฑ์ควรจะให้การศึกษาผู้บริโภคด้วยโปรโมชั่นโปรโมทเลยครับบอกเขาเลยว่าเขาต้องทำ

ยังไงแล้วต้องทำแบบไหนแล้วสุดท้ายอย่าลืมเรื่องคอนเนคชั่นเขาจะต้องรู้ว่าเขาต้องทำแบบไหนส่งต่อให้ใครและเอามันไปจัดการยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับเมื่อกี้เราพูดถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจรหรือเราเรียกว่าตลอดห่วงโซ่อุปทานในวงจรของบรรจุภัณฑ์นะครับถ้าเกิดเรามองง่ายๆแบบนักออกแบบหรือผู้บริโภคทั่วไปก็คือว่าก็หาบรรจุภัณฑ์สิผมมีทำโครงการนึงนะครับกับผู้ประกอบการที่เป็น SME เขามีสบู่ก้อนนึงเขาบอกว่าจะทำยังไงเขาก็ไปที่สำเพ็งแล้วไปซื้อซองที่มันสำเร็จรูปมาแล้วมาบรรจุกับสบู่เขาโดยที่ไม่ต้องศึกษาทำวิจัยรีเสิร์ชอะไรเลยหรือบรรจุข้าวก็ไปซื้อถุงพลาสติกมาแล้วทำเครื่องดูดอากาศเข้าไปดูดอากาศออกมาแล้วทำให้ข้าวมันแห้งอยู่ในนั้นเป็นสุญญากาศก็จบละแต่รู้ไหมครับว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเวลาเขาออกแบบบรรจุภัณฑ์เนี่ยเขาต้องทำรีเสิร์ชครับทำวิจัยครับว่าบรรจุสินค้าที่เขาจะมาบรรจุบรรจุภัณฑ์แบบไหนที่มันเหมาะสมนะครับแล้วเมื่อใช้เสร็จแล้วบรรจุภัณฑ์นั้นต้องจัดการยังไงต้นทุนเป็นแบบไหนกระบวนการผลิตยังไงนะครับงั้นถ้าเกิดเรามองตลอดห่วงโซ่อุปทานเลยก็คือมองตั้งแต่ต้นทางเลยใช้วัตถุดิบอะไรวัตถุดิบนั้นจัดการได้ไหมวัตถุดิบนั้นสถานการณ์ของวัตถุดิบนั้นเป็นยังไงอย่างเช่นราคาน้ำมันแพงมากเลยเราจะไปใช้วัตถุดิบที่มาจากปิโตรเบสต้นทุนก็ต้องสูงเมื่อต้นทุนสูงแล้วเป็นปิโตรเบสเนี่ยมันก็จะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเยอะมากมันก็จะมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่สูงมากหรือเราบอกว่าเราจะไปใช้แก้วแล้วกันเพราะว่าเป็น reusable มันสามารถใช้ซ้ำได้แต่เชื่อไหมครับว่าน้ำหนักของแก้วมันมากพอๆกับน้ำหนักของสินค้าที่อยู่ในตัวบรรจุภัณฑ์แต่มันสามารถใช้ซ้ำได้นะครับแต่เราต้องมีกลไกในการจัดเก็บกลับมาเพราะฉะนั้นวงจรเนี่ยครับเราเห็นแล้วว่าเมื่อเราออกแบบเราต้องคำนวณนะครับว่าเอ๊ะแล้วกลไกของประเทศไทยเราเป็นยังไงเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าเรามีซาเล้งที่จะรับซื้อต่อฉะนั้นจากที่เราจะต้องรวบรวมแล้วไปขายให้ร้านรับซื้อของเก่าเราก็ผ่านซาเล้งซาเล้งก็พาไปหรือถ้าเกิดเราไม่อยากได้เงินเราแยกแล้วเราก็ให้ร้านรับซื้อแม่บ้านหรือคนเก็บขยะขนไปนั่นก็จะเป็นวงจรนะครับที่จะนำบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเนี่ยกลับไปสู่โรงงานรีไซเคิลให้ได้นะครับส่วนอันไหนไม่ได้เนี่ยมันก็จะถูกส่งไปบำบัดหรือกำจัดโดยเทศบาลอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นวงจรให้เห็นว่าขยะอันไหนที่เป็นวัตถุดิบได้คือนำไปรีไซเคิลได้เอาไปรีไซเคิลแต่ถ้าเกิดรีไซเคิลไม่ได้เขาก็มีวิธีการเผาให้มันกลายเป็นควันไปเป็นสารซึ่งอันนั้นก็จะมีมลพิษต้องมีการจัดการที่ดีมีเครื่องเผาที่ค่อนข้างสามารถกรองควันเสียหรือมลพิษได้อย่างดีนะครับแต่ถ้าเกิดเผาในที่โล่งจำนวนไม่เยอะนะครับก็ต้องดูว่ามีส่งผลกระทบยังไงนะครับหรือการย่อยสลายอย่างเช่นเศษอาหารเราสามารถย่อยสลายได้ก็แยกออกมาจากบรรจุภัณฑ์ที่มันเป็นวัตถุดิบแก้วกระดาษโลหะพลาสติกก็เอาไปย่อยสลายหรือคอมโพสต์นะครับบางคนกวาดขยะใบไม้กลัวที่บ้านรกก็เอาถุงพลาสติกแล้วเอาขยะใบไม้นั้นใส่ลงไปสุดท้ายเอาทั้งถุงเนี่ยไปยังหลุมฝังกลบขยะใบไม้มันก็ไปย่อยสลายอยู่ในถุงพลาสติกถุงพลาสติกก็ไม่สามารถเอาไปเป็นวัตถุดิบรีไซเคิลได้ถ้าเกิดเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะจัดการมันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมให้ดูวงจรนิดนึงครับเรื่องของการจัดการถ้าเป็นรูปการ์ตูนจะเห็นง่ายๆเลยว่าตั้งแต่โรงงานผู้ผลิตนะครับในปัจจุบันจริงๆแล้วเนี่ยเขาเองมีการรีไซเคิลหรือรียูสในโรงงานเขาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเขาทำไม่ได้เขาก็จะไปส่งให้ผู้ซัพพลายเออร์ของเขาเอากลับไปรีไซเคิลหรือไปเปลี่ยนแปลงมันกลับมาเป็นวัตถุดิบเพื่อใช้ใหม่นะครับหรือเขาขายไปแล้วอย่างเช่นเวลาขายไปเป็นขยะระหว่างทางอย่างเช่นมันแตกมันร้าวเขาก็มีระบบจัดการในสินค้าของเขานะครับแต่สิ่งที่เราเจอปัญหามากที่สุดคือเมื่อไปถึงผู้บริโภคครับผู้บริโภคใช้เสร็จแล้วเป็นจำนวนมากด้วยต่างคนต่างทิ้งการรวบรวมเป็นวอลลุ่มใหญ่ๆก็ลำบากการขนส่งก็ลำบากครับแล้วยิ่งปนเปื้อนก็จะมีปัญหามากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ต้นทางจัดการให้ถูกต้องซึ่งในระบบโรงงานเนี่ยมีกฎหมายของกรมโรงงานเขาดูแลอยู่แล้วถ้าคุณมีขยะจากโรงงานต้องจัดการแบบไหนไม่ค่อยมีปัญหามีการจัดการอย่างถูกต้องเพราะถ้าเกิดเขาจัดการไม่ถูกเขาไม่ได้ใบอนุญาตมาถึงร้านค้าปลีกค้าส่งพวกนี้เขาต้องจัดการอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดสินค้าเสียหายเขาต้องส่งคืนบริษัทเขาคงไม่เอาไปทิ้งเพราะว่าสินค้ามันชำรุดจากการขนส่งหรือจากการ

การขายของเขาก็มีเกณฑ์มีกฎกติกาแต่พอมาถึงผู้บริโภคส่วนใหญ่ผู้บริโภคใช้เสร็จแล้วปุ๊บไม่มีกติกาถ้าเกิดคุณไม่ทิ้งขยะผมจะไม่ให้บัตรประชาชนคุณรับรองเลยไม่มีคนทิ้งแน่นอนนะครับแต่ไม่มีกติกาอะไรทั้งสิ้นคุณแค่ทิ้งลงหน้าบ้านแล้วก็จ่ายเงินเดือนละ20บาทแค่นั้นเองนะครับมันก็จัดการง่ายแต่ถ้าเกิดเรามีจิตสำนึกสาธารณะแล้วเราเข้าใจวงจรของมันนะครับเรารวบรวมนะครับเดี๋ยวนี้ตามห้างก็จะมีจุดตั้งรับวัตถุดิบอย่างนี้เยอะแยะมากเลยนะครับผมเรียกมันว่า Closed Loop Packaging หรือ CLP ก็คือในปัจจุบันเองผู้ประกอบการที่มีบรรจุภัณฑ์หลากหลายเนี่ยนะครับเขาก็จะมีแนวทางในการให้นักออกแบบของเขาพยายามออกแบบให้บรรจุภัณฑ์เนี้ยมันมีการจัดการอย่างครบวงจรมีการส่งต่อมีกฎกติกานะครับบางบริษัทเองมีตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะครับก็จะมีเกณฑ์มีใครทีเหลี่ยของเขาอยู่แล้วครับว่าตั้งแต่ต้นทางฝ่ายจะซื้อต้องจัดซื้อยังไงฝ่ายออกแบบยังไงผลิตแบบไหนส่งไปขายยังร้านค้าต้องทำแบบไหนเพื่อไม่ให้มันเป็นขยะนะครับและจัดการมันยังไงถ้าเกิดมันเป็นภาระในอนาคตจนถึงผู้บริโภคโดยการรณรงค์บางครั้งอย่างบางทีเราใช้ของเสร็จแล้วเขาบอกให้ส่งชิงโชคอันนั้นคือกุศโลบายอย่างหนึ่งที่จะนำขยะบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วกลับไปเป็นวัตถุดิบครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อว่าเราจะมีเรื่องอะไรที่มันจะโยงตลอดห่วงโซ่อุปทานต่อไปครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องขอบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเนื้อหาในรายวิชา80205นะคะพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมนะคะของการเมืองไทยนะคะเราจะมาว่ากันด้วยสังคมวัฒนธรรมของการเมืองไทยนะคะภายใต้นะคะกระแสโลกาภิวัตน์นะคะแล้วก็ยุคสมัยของความผันผวนนะคะแน่นอนค่ะว่าการมาถึงของโลกาภิวัตน์นะคะก็ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงนะคะความผันผวนนะคะให้กับตัวแสดงที่หลากหลายอย่างมากนะคะทั้งในแง่ของตัวแสดงในระดับรัฐนะคะแล้วก็พวกเราคนทั่วไปนะคะทีนี้เราจะมาดูกันว่าการเมืองไทยนะคะอยู่ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์แล้วก็ยุคสมัยของความผันผวนนะคะมีการปรับตัวเพื่อรับกับความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะโดยที่นะคะประเด็นในการสนทนากันวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับ3ประเด็นด้วยกันนะคะโดยประเด็นแรกนะคะเราจะพูดคุยเกี่ยวกับนะคะนิยามนะคะจุดกำเนิดนะคะแล้วก็แนวทางการวิเคราะห์ของคำว่าโลกาภิวัตน์นะคะหรือในภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้คำว่า globalization นะคะว่าโลกาภิวัตน์นะคะมันมีนิยามที่แน่นอนหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็อะไรคือข้อถกเถียงนะคะเกี่ยวกับจุดกำเนิดโลกาภิวัตน์เป็นสิ่งที่มีมาอยู่แล้วไม่ใช่สิ่งที่แปลกใหม่ที่น่าตื่นเต้นนะคะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกาภิวัตน์เพิ่งเกิดขึ้นนะคะหรือมีความชัดเจนอย่างมากในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงนะคะแล้วก็เราจะนะคะใช้เลนส์ต่างๆนะคะในการทำความเข้าใจโลกาภิวัตน์เนี่ยนะคะได้กี่เลนส์บ้างนะคะในทางสังคมศาสตร์นะคะนี่คือประเด็นที่1นะคะประเด็นที่2คือมิติของโลกาภิวัตน์นะแล้วก็ประเด็นท้าทายนะคะแน่นอนค่ะโลกาภิวัตน์โดยทั่วไปเนี่ยมักถูกให้ความสำคัญในการอธิบายผ่านนะคะมิติในทางเศรษฐกิจแต่นะคะยังปรากฏมิติอื่นๆที่สัมพันธ์ด้วยนะคะทั้งมิติทางการเมืองนะคะและมิติทางสังคมวัฒนธรรมนะคะส่วนประเด็นที่3นะคะเราจะมาดูผลสะท้อนนะคะของโลกาภิวัตน์นะคะต่อสังคมและวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยนะคะว่าเรารับมือนะคะกับความผันผวนเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรบ้างนั่นเองค่ะขออนุญาตไปที่ประเด็นที่1ที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็คือโลกาภิวัตน์นะคะนิยามจุดกำเนิดและแนวทางการวิเคราะห์นะดูที่นิยามก่อนค่ะคำว่าโลกาภิวัตน์นะคะภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะมันจะมาจาก2คำผสมกันก็คือคำว่า global และคำว่า ization นะคะก็แปลว่ากระบวนการที่ทำให้เกิดการเชื่อมร้อยที่ทำให้โลกเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวนะคะฉะนั้นโลกาภิวัตน์เนี่ยนะคะลักษณะสำคัญของมันก็คือการเชื่อมร้อยและบีบอัดที่ทำให้เวลาและสถานที่นะคะ time and space เนี่ยไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิสัมพันธ์กันนะโดยมีนะเครื่องมือสำคัญก็คือการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆนั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็มีจุดยืนนะคะของนักวิชาการเนี่ยนะคะต่อโลกาภิวัตน์เนี่ยแตกต่างกันนะคะโดยแบ่งคร่าวๆเนี่ยได้ออกเป็น2แบบด้วยกันนะคือแบบแรกเนี่ยนะคะคือกลุ่ม Hyper Globalist คือกลุ่มที่เชื่อในโลกาภิวัตน์อย่างสุดตรงก็คือเชื่อว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยนะคะทำให้เกิดการเชื่อมร้อยนะทำให้ผู้คนต่างๆเนี่ยนะคะมีปฏิสัมพันธ์กันต่างๆนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดสิ่งที่ดีงามตามมานะคะหรือทำให้โลกนั้นจากที่กลมนั้นมันแบนขึ้นมันอยู่ในระนาบเดียวกันขึ้นนะคะขณะที่นะคะกลุ่มที่มีทัศนะต่อต้านโลกาภิวัตน์เนี่ยนะคะเขาก็เชื่อว่าแท้จริงแล้วนะคะโลกมันไม่ได้ถูกทำให้แบนลงนะคะแต่โลกาภิวัตน์เนี่ยนะคะไปขยายความสูงต่ำความเหลื่อมล้ำให้กับโลกนะคะฉะนั้นกลุ่มที่2หรือกลุ่มที่วิพากษ์วิจารณ์หรือภาษาอังกฤษจะเรียกว่ากลุ่มสเกปติกนะคะก็จะเชื่อว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยมีความสัมพันธ์กับมิติทางอำนาจนะคะทำให้คนเนี่ยนะคะไม่ใช่ทุกคนจะฉวยใช้ประโยชน์ได้จากโลกาภิวัตน์นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยนะคะการมองเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์เนี่ยนะคะเต็มไปด้วยข้อถกเถียงและประเด็นที่หลากหลาย

านชนชั้นตัวแสดงที่มีอำนาจทั้งในตัวแสดงในบริบทระหว่างประเทศและตัวแสดงระดับรับชาตินะคะขณะเดียวกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโลกาภิวัตน์ from above หรือจากตัวแสดงอื่นๆเนี่ยนะคะมันก็ส่งผลกระทบไปยังนะคะคนทั่วไปนะที่ได้รับผลกระทบในทางลบจากโลกาภิวัตน์เช่นวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตสิ่งแวดล้อมต่างๆนะจึงมีข้อเรียกร้องนะคะทำให้โลกาภิวัตน์นั้นนะคะถูกให้นิยามนะคะแล้วก็สถาปนาโดยคนเบื้องล่างนะคะหรือ globalization from below นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะถ้าเราว่ากันด้วยจุดกำเนิดของโลกาภิวัตน์นะคะว่าโลกาภิวัตน์แท้จริงแล้วเนี่ยนะคะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะก็ยังปรากฏข้อถกเถียงที่ยังไม่สิ้นสุดนะโดยนะคะข้อถกเถียงส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจะมีข้อเสนอ3ข้อเสนอด้วยกันนะกลุ่มแรกเนี่ยเขาเชื่อว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยไม่ใช่สิ่งใหม่นะคะแต่เป็นความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์ที่สามารถเริ่มได้จากยุคอนานิคมนะคะผ่านลัทธิพาณิชยนิยมที่มีการค้าทางไกลระหว่างประเทศนั่นเองนะคะขณะที่กลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่เชื่อในโลกาภิวัตน์อย่างสุดโต่งนะคะหรือไฮโปกลอบาลิสต์นะคะเขาเชื่อว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยเพิ่งเริ่มต้นขึ้นหลังการสิ้นสุดลงของสงครามโลกครั้งที่2นะคะแล้วก็สงครามเย็นนะคะผลของสงครามเย็นก็ทำให้เกิดการพัฒนาระบบโครงข่ายการสื่อสารต่างๆนะคะโดยที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีบทบาทนำอย่างมากนะคะส่วนนะคะกลุ่มที่3นะคะเขาก็มีข้อเสนอว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยนะคะมีจุดกำเนิดนะคะหลังการสิ้นสุดลงของสงครามโลกครั้งที่2เหมือนในความคิดของกลุ่มที่2จริงนะคะแต่กลุ่มที่3หรือกลุ่มทางสายกลางหรือ transformationalist เนี่ยนะคะเขาเชื่อว่ามองเห็นนะคะเขามองเห็นทั้งผลดีของโลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2ขณะเดียวกันเขาก็มองเห็นผลเสียหรือความเปราะบางที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะประเด็นที่3นะคะสำหรับหัวข้อแรกนะคะก็คือแนวทางการวิเคราะห์นะคะทีนี้แนวทางการวิเคราะห์เนี่ยนะคะจะแบ่งออกเป็น4แนวทางใหญ่ๆด้วยกันนะคะโดยมีความแตกต่างในแง่ของจุดยืนนะคะหรือเลนส์ที่นะคะนักคิดทางสังคมศาสตร์แต่ละกลุ่มเนี่ยมองโลกาภิวัตน์ที่มันต่างกันนะคะกลุ่มแรกเนี่ยนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เชื่อในโลกาภิวัตน์นะคะหรือ defensive globalization นะคะกลุ่มนี้นะคะเขาจะมีทัศนะต่อโลกาภิวัตน์เขาเชื่อว่าโลกาภิวัตน์เป็นสิ่งที่ดำรงอยู่นะคะแล้วเราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงโลกาภิวัตน์ได้แต่ในทัศนะนี้ก็จะแบ่งออกได้เป็นกลุ่มย่อยนะคะทัศนะแบบย่อยทัศนะแบบแรกเนี่ยก็คือทัศนะแบบเสรีนิยมนะคะแน่นอนเขามองโลกาภิวัตน์ในทางบวกนะคะก็คือเขาเชื่อว่าการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วโลกนะคะขณะที่ทัศนะย่อยประการที่2นะก็คือทัศนะที่เชื่อในการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือ transformationalist นะคะแน่นอนว่าโลกาภิวัตน์เป็นสิ่งที่ดำรงอยู่แต่แล้วก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ในทัศนะแบบที่2หรือ transformationalist เนี่ยนะคะเขาจะให้ความสำคัญนะคะกับมิติในด้านต่างๆของโลกาภิวัตน์ขณะเดียวกันเขาก็ตระหนักถึงผลกระทบทางลบนะคะที่โลกาภิวัตน์อาจจะทำให้เกิดขึ้นฉะนั้นถ้าแบบเสรีนิยมเนี่ยจะมองโลกาภิวัตน์ในทางบวกเสมอนะคะแต่ทัศนะแบบที่เชื่อในการเปลี่ยนแปลงจะเชื่อว่ามองเห็นทั้งด้านบวกและด้านลบของโลกาภิวัตน์นี่คือแนวทางการวิเคราะห์ในกลุ่มที่เชื่อว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยนะเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ขณะที่แนวทางการวิเคราะห์ที่2นะคะเราจะเรียกว่าเป็นแนวทางหลังโลกาภิวัตน์นะคะหรือ post globalismกลุ่มนี้จะมีท่าทีที่ต่างจากแบบแรกโดยสิ้นเชิงนะคะคือเป็นกลุ่มที่ไม่เชื่อนะคะในโลกาภิวัตน์นะคะข้อเสนอสำคัญของแนวทางหลังโลกาภิวัตน์หรือ post globalism นะคะเขาเชื่อว่าตัวแสดงของรัฐนะรัฐยังเป็นตัวแสดงที่สำคัญนะคะแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยยังมีบทบาทสำคัญอย่างมากคือเขาไม่เชื่อว่าโลกาภิวัตน์มีความสำคัญนะคะส่วนแนวทางการวิเคราะห์ที่3นะคะก็คือแนวทางเชิงวิพากษ์นะคะหรือ critical globalism ข้อเสนอนะคะของแนวทางเชิงวิพากษ์เนี่ยเขามีทัศนะต่อโลกาภิวัตน์เขาเชื่อว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่โลกาภิวัตน์นะคะก็ได้ทำให้เปิดโอกาสให้เกิดศักยภาพนะคะแล้วก็ความเป็นไปได้อื่นๆด้วยเช่นกันเช่นนะความพยายามนะคะจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ในการที่จะสร้างนิยามนะให้โลกาภิวัตน์มารับใช้ผลประโยชน์ของตนเองเช่นข้อเสนอเรื่องของ globalization from below นะคะหรือโลกาภิวัตน์ทางเลือกหรือโลกาภิวัตน์จากเบื้องล่างก็คือโลกาภิวัตน์มีบทบาทในการไปเสริมแรงให้กับคนตัวเล็กตัวน้อยนั่นเองนะคะ
และแนวทางสุดท้ายนะคะของการวิเคราะห์โลกาภิวัตน์ก็คือแนวทางแบบลูกผสมนะคะลูกผสมในที่นี้นะคะก็คือคำว่า hybridism นะคะหรือ

คำว่า glocalism ซึ่งมาจากคำว่า global นะคะกับ local นะคะแนวทางลูกผสมมีทัศนะต่อโลกาภิวัตน์เขาเชื่อว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยนะคะเปิดโอกาสให้เกิดการปะทะสังสรรค์นะคะระหว่างความเป็นสากลแล้วก็ท้องถิ่นต่างๆนะคะตัวอย่างข้อเสนอที่สำคัญเลยก็คือเขาจะให้ความสำคัญกับการอธิบายโลกาภิวัตน์ผ่านมิติทางวัฒนธรรมนั่นเองค่ะค่ะสำหรับประเด็นที่2นะคะเราจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับมิติของโลกาภิวัตน์นะคะโดยที่นะคะโดยทั่วไปแล้วนะคะเรามักจะเข้าใจโลกาภิวัตน์เนี่ยนะคะผ่านคำอธิบายนะคะที่มันจำกัดเฉพาะมิติในทางเศรษฐกิจนะคะแต่จากในสไลด์นะคะจะเห็นได้ว่าโลกาภิวัตน์นะคะยังประกอบไปด้วยมิตินะคะที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมร้อยกันในหลากหลายมิตินะคะโดยเนื้อหาในส่วนนี้นะคะเราจะยกมิติของโลกาภิวัตน์เนี่ยในการพูดคุยมาทั้งหมดเนี่ย3มิติด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยนะคะมิติในทางเศรษฐกิจมิติในทางการเมืองนะคะและมิติในทางสังคมวัฒนธรรมนะคะโดยทั้ง3มิติเนี่ยนะคะจะเป็นผลสะท้อนของการบีบอัดและเชื่อมร้อยนะคะโดยที่เวลาและสถานที่เนี่ยไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไปนะโดยที่นะคะมิติแรกนะคะก็คือมิติในทางเศรษฐกิจการเชื่อมร้อยผ่านเศรษฐกิจนะคะมักจะถูกอธิบายนะคะผ่านนะคะการแผ่ขยายนะคะของแนวนโยบายนะเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่นะคะหรือ neoliberalism นะคะแนวคิดนี้นะคะเสรีนิยมใหม่เนี่ยหรือ neoliberalism เนี่ยนะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับการรับประกันนะคะเสรีภาพของปัจเจกหรือคนทั่วไปนะคะผ่านการทำงานอันเสรีของมือที่มองไม่เห็นนะคะมือที่มองไม่เห็นหรือ invisible hand นะคะก็จะถูกเข้าใจได้อีกความหมายหนึ่งนั่นก็คือการทำงานของกลไกตลาดที่รัฐนะคะไม่มีหน้าที่ที่จะไปแทรกแซงแต่รัฐควรส่งเสริมให้กลไกตลาดที่ซึ่งประกอบไปด้วย2มือคือมือด้านอุปสงค์และมือด้านอุปทานนั้นทำงานได้อย่างเสรีนั่นเองฉะนั้นในแนวคิดแบบลัทธิแบบเสรีนิยมใหม่นะคะมันจึงเป็นการลดบทบาทของรัฐนะคะรัฐไม่มีหน้าที่แทรกแซงการทำงานของตลาดนั่นแปลว่าสวัสดิการทางสังคมต่างๆที่รัฐเคยอบอุ้มนะคะบรรดาผู้คนต่างๆในสังคมเนี่ยนะคะก็จะถูกลดทอนลงไปนั่นเองนะคะขณะที่รัฐเนี่ยมีบทบาทลดลงนะคะแต่แนวคิดเสรีนิยมใหม่เนี่ยนะคะก็ได้ไปเพิ่มนะคะบทบาทนะคะให้กับบริษัทข้ามชาตินะคะหรือองค์กรระหว่างประเทศในทางเศรษฐกิจต่างๆนะคะเช่นธนาคารโลกนะคะ IMF หรือ World Bank เป็นต้นนะคะรวมไปถึงก็ได้เกิดข้อตกลงในทางเศรษฐกิจต่างๆนะคะเพื่อเปิดเสรีทางการค้าและลดอุปสรรคนะคะในการค้าระหว่างประเทศนะคะแน่นอนค่ะว่ามิตรโลกาภิวัตน์ในมิติในทางเศรษฐกิจเนี่ยมันย่อมนำให้เงินทุนนะคะการแลกเปลี่ยนสินค้าเงินตราต่างๆเนี่ยมันไหลเวียนได้มากขึ้นนะคะแต่ว่าก็หนีไม่พ้นวัฏจักรที่สำคัญของทุนนิยมนะคะซึ่งนะคะวิกฤตเนี่ยนะคะเป็นถือได้ว่าเป็นความปกติของทุนนิยมนะคะแล้วก็วิกฤตทางเศรษฐกิจในหลายประเทศเนี่ยนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยบุคคลนะคะที่ต้องรับผลกระทบในทางลบเนี่ยมักจะเป็นประชาชนที่ไร้อำนาจต่อรองนะทำให้โลกาภิวัตน์ผ่านมิติในทางเศรษฐกิจเนี่ยค่ะก็เผชิญกับการโต้กลับนะคะจากกลุ่มบรรดาคนตัวเล็กตัวน้อยที่ได้ผลกระทบนะคะที่คนเหล่านี้พยายามจะผลักดันโลกาภิวัตน์จากเบื้องล่างที่มองเห็นหัวคนตัวเล็กตัวน้อยนั่นเองนะคะส่วนถัดไปนะคะก็จะเป็นโลกาภิวัตน์ในมิติในทางการเมืองนะคะแน่นอนค่ะโลกาภิวัตน์เนี่ยมันทำให้การเชื่อมร้อยเนี่ยมันง่ายขึ้นใช่ไหมคะมันจึงเกิดคำถามว่าเมื่อพรมแดนเนี่ยมันไม่มีความสำคัญอีกต่อไปหรือถูกลดทอนความสำคัญลงนะคะมันจึงเกิดการตั้งคำถามต่อบทบาทของรัฐชาตินะโดยเฉพาะการที่รัฐสมัยใหม่เนี่ยนะคะสถาปนาตัวเองเนี่ยภายใต้เส้นเขตแดนที่มันเด่นชัดนะนอกจากนี้นะคะด้วยความที่วิกฤตต่างๆนะคะหรือปัญหาต่างๆเนี่ยมันมีลักษณะของการข้ามพรมแดนเกิดขึ้นนะคะนั่นแปลว่ารัฐใดรัฐหนึ่งเนี่ยอาจไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาหรือรับมือกับปัญหาต่างๆได้นะคะจึงเกิดนะคะการตั้งคำถามนะคะต่อศักยภาพหรือความสามารถของรัฐนะคะในการรับมือกับปัญหาต่างๆนะคะอย่างในปัจจุบันก็จะเช่นปัญหานะคะหมอกควันที่มีลักษณะของปัญหาที่ข้ามพรมแดนเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนนะ

ทีนี้เมื่อรัฐชาติเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรับมือกับปัญหาต่างๆได้นะมันย่อมส่งผลนะคะต่อความไว้วางใจของประชาชนนะคะเมื่อประชาชนเนี่ยไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะคะว่าจะทําให้พวกเขาเนี่ยมีความเป็นอยู่นะคะหรือมีอากาศที่สะอาดได้หายใจแล้วนะมันย่อมส่งผลต่อไปนะคะซึ่งส่งผลต่อความชอบธรรมของรัฐนั้นๆนั่นก็คือนําไปสู่ความเบื่อหน่ายทางการเมืองนะคะก็คือก็จะสะท้อนผ่านการไม่เลือกตั้งการความรู้สึกเบื่อหน่ายไม่รู้สึกว่าการเมืองมันทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นอย่างไรนะคะนี่คือในแง่แรกก็คือเกิดการตั้งคำถามต่อบทบาทของรัฐนั่นเองนะคะส่วนในแง่ที่2ของมิติทางการเมืองนะคะก็คือในแง่ของความเป็นชาตินะหรือความรู้สึกร่วมกันในฐานะอยู่ในชาติใดชาติหนึ่งร่วมกันนะทีนี้ความเป็นชาติเนี่ยมันมีความสำคัญเพราะว่ามันทำให้คนนะคะที่อยู่ห่างไกลในประเทศนั้นเนี่ยนะคะมีรู้สึกมีความรู้สึกร่วมนะคะว่าเป็นหนึ่งเดียวกันผ่านความเป็นชาตินะมันก็คือการทำงานของชุมชนจินตกรรมซึ่งทุกคนเนี่ยจินตนาการส่งผ่านความรู้สึกนึกคิดนะคะว่าเราเป็นคนในชาติไทยแต่ทีนี้เนี่ยนะคะการเข้ามาของโลกาภิวัตน์เนี่ยพรมแดนมันอาจจะถูกทำให้ลดความสำคัญลงเกิดการไหลใช่ไหมคะของกลุ่มต่างๆนะคะเข้ามาในประเทศนั้นประเทศนี้นะคะทีนี้การไหลบ่านะคะของคนอื่นเนี่ยเข้ามาในยังประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยนะคะมันก็อาจจะไปส่งผลทำให้สร้างนะคะอารมณ์ความกลัวแล้วก็ความโกรธนะคะของคนในประเทศนั้นจากการที่พรมแดนของรัฐนั้นพร่าเลือนลงนะคะสังเกตได้จากนโยบายนะคะที่สำคัญที่โดนัลด์ทรัมป์ชูก็คือการสร้างกำแพงกั้นระหว่างพรมแดนของอเมริกากับเม็กซิโกนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะประเด็นที่3นะคะก็คือประเด็นเรื่องของโลกาภิวัตน์ผ่านมิติทางวัฒนธรรมนะคะแน่นอนค่ะโลกาภิวัตน์ทางมิติวัฒนธรรมคือการเพิ่มระดับความเข้มข้นของการไหลเวียนทางวัฒนธรรมนะคะทีนี้เราก็จะแบ่งนะคะข้อเสนอนะคะเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรมเนี่ยออกเป็น3ข้อเสนอด้วยกันนะคะข้อเสนอแรกเนี่ยนะคะเมื่อเส้นพรมแดนมันไม่สำคัญแล้วเนี่ยนะคะหรือถูกทำให้สำคัญน้อยลงเนี่ยโลกาวัฒนธรรมมันจะฟลอร์อย่างไรนะคะข้อเสนอแรกเขาบอกว่าเขาเชื่อในความแตกต่างทางวัฒนธรรมนะคะหรือ cultural differentialism นะคะความแตกต่างทางวัฒนธรรมคืออะไรนะก็จะสอดคล้องกับข้อเสนอของซามูเอล ฮันนิงตันว่าด้วยเรื่องของการปะทะทางวัฒนธรรมนะพรมแดนเนี่ยนะคะถูกทำให้ไม่สำคัญลงนะทีนี้มันก็มีโอกาสที่มันจะเกิดความพยายามในการที่เกิดการความขัดแย้งกันทางวัฒนธรรมนะตัวอย่างเช่นนะคะอย่างในข้อเสนอของฮันนิงตันเขาก็บอกว่าภายหลังการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่2แล้วเนี่ยนะความขัดแย้งรูปแบบของโลกที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นความขัดแย้งที่มีเบสมีพื้นฐานอยู่ที่ความต่างกันทางอารยธรรมนะคะหรือในแง่นี้ก็คือศาสนานั่นเองนะฉะนั้นแบบแรกเขาจึงไม่เชื่อเรื่องของการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมแต่เขาเชื่อว่าการที่วัฒนธรรมมันมีความเข้มข้นไหลเวียนเนี่ยมันจะสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นนะคะส่วนข้อเสนอที่2นะคะเขาจะว่าด้วยการหลอมรวมทางวัฒนธรรมหรือ cultural convergence นะคะการหลอมรวมทางวัฒนธรรมนะคะเขาก็จะเชื่อว่านะคะรูปแบบทางวัฒนธรรมเนี่ยมีแนวโน้มนะคะเมื่อมันมาผสมปนเปกันแล้วนะคะมันจะทำให้เกิดความคล้ายคลึงกันนะแล้วก็เกิดเป็นรูปแบบวัฒนธรรมแบบสากลหรือระดับโลกนะก็คือการครอบงำนะคะของวัฒนธรรมแบบตะวันตกนั่นเองนะคะส่วนนะคะข้อเสนอที่3นะคะต่อโลกาภิวัตน์ทางมิติวัฒนธรรมนะคะก็คือความเป็นลูกผสมทางวัฒนธรรมนะคะหรือ cultural hybridization นะคะอย่างที่2นะต่างจากข้อเสนอที่2คือข้อเสนอที่2เนี่ยมองว่าท้ายที่สุดแล้ววัฒนธรรมที่มีอำนาจมากกว่าจะกลืนกลิ่นใช่ไหมคะแต่ในข้อเสนอที่3เนี่ยเขาเชื่อว่าวัฒนธรรมเนี่ยนะคะเมื่อมันโฟลว์นะคะเมื่อมันมีการไหลเวียนมาเจอกันแล้วเนี่ยนะมันก็เปิดโอกาสทำให้เกิดการปะทะนะคะสังสรรค์ระหว่างความเป็นวัฒนธรรมสากลกับวัฒนธรรมพื้นถิ่นนะคะภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าเป็น globalization หรือ global บวก local นะก็จะมีลักษณะเป็นลูกผสมนะคะตัวอย่างเช่นการที่นะคะร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะก็จะมีการปรับนะคะการขายประเภทอาหารเช่นเบอร์เกอร์นะคะให้มีความถูกปากกับคนพื้นถิ่นนะคะเช่นเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะหรือเบอร์เกอร์ลาบหมูเป็นต้นนั่นเองค่ะค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะที่เราจะพูดคุยกันนะคะก็คือ
ผลสะท้อนนะคะต่อสังคมการเมืองไทยนะคะจากที่เราได้สนทนากันไปแล้วนะคะว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยนะคะมันนำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงด้านอะไรบ้างทั้งใน3มิตินะคะนั่นก็คือเศรษฐกิจนะคะการเมืองนะคะแล้วก็สังคมวัฒนธรรมนะคะทีนี้เราจะนำนะคะแนวคิดทฤษฎีของโลกาภิวัตน์เนี่ยนะคะลองมาสืบย้อนสิคะว่าพัฒนาการทางการเมืองของท้าโลกาภิวัตน์มันส่งผลอย่างไรบ้างนะคะโดยประเด็นเราที่เราจะพูดคุยกันนะคะในผลสะท้อนนะคะที่ส่งผลต่อสังคมวัฒนธรรมของการเมืองไทยเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ประเด็นย่อยด้วยกันนะคะโดยที่นะคะประเด็นแรกเราจะไปดูว่าสยามนะคะการที่รัชกาลที่5นะคะต้องปรับตัวเข้าสู่ความซิวิไลซ์เนี่ยมันสัมพันธ์กับข้อกังขาของโลกาภิวัตน์อย่างไรนะคะประเด็นที่2นะคะเราจะดูข้อเสนอว่าด้วยโลกาภิวัตน์สุดโต่งนะคะที่มันสะท้อนนะคะผ่านวิกฤตต้มยำกุ้งนะคะในพ.ศ. 2540เนี่ยนะคะมันมีผลสะท้อนอย่างไรนะคะแล้วก็ข้อที่3นะคะจากนะคะโลกาภิวัตน์ภายใต้มิติในทางเศรษฐกิจก็คือวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยนะคะคนไทยณขณะนั้นนะคะโต้กลับนะคะมีปฏิกิริยาโต้กลับนะคะแล้วก็คัดง้างนะคะหรือสู้นะคะกับโลกาภิวัตน์อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็จะปรากฏข้อเสนอว่าด้วยเรื่องของวัฒนธรรมชุมชนนะคะรวมไปถึงข้อที่4นะคะเราก็จะดูการโต้กลับแล้วก็คัดง้างต่อโลกาภิวัตน์นะคะภายใต้นะคะการอ้างอิงคติทางพุทธนะคะแล้วก็ไสยศาสตร์นะคะในฐานะการต่อรองกับความไม่แน่นอนนะคะที่เกิดขึ้นจากโลกาภิวัตน์ในทางเศรษฐกิจนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะประเด็นแรกนะคะก็คือข้อกังขาต่อโลกาภิวัตน์นะคะภายใต้นะคะผลสะท้อนนะคะของสยามในการที่จะต้องปรับตัวสู่ความซิวิไลซ์นะคะจากในช่วงต้นนะคะที่เราได้พูดคุยกันแล้วนะคะว่าทัศนะหรือจุดยืนนะคะต่อโลกาภิวัตน์เนี่ยก็มีนักคิดคนสำคัญใช่ไหมคะหลายคนเลยที่เขามองว่าโลกาภิวัตน์ไม่ใช่สิ่งใหม่แต่เป็นสิ่งที่ดำเนินมาอยู่แล้วนะคะตั้งแต่สมัยยุคกาล่านิคมนะคะหรือยุคที่มีการแต่งเรือสำเภาไปค้าขายนั่นเองนะคะฉะนั้นเมื่อเรานำข้อเสนอนี้มาจัดวางนะคะในบริบททางการเมืองไทยเราจะพบว่าแน่นอนค่ะมันก็เกิดขึ้นนะคะในช่วงของสมัยรัชกาลที่5จริงๆเกิดมาตั้งแต่อยุธยานะคะแต่ว่าผลสะท้อนที่สำคัญเนี่ยนะคะในสมัยรัชกาลที่5ก็คือการเข้ามาของตะวันตกภายใต้ลัทธิกาล่านิคมเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่ทำให้สยามนะคะต้องถูกบังคับนะคะให้ต้องเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ความทันสมัยแบบตะวันตกนะคะหรือความซิวิไลซ์นั่นเองนะคะทีนี้ไอ้ความทันสมัยหรือความซิวิไลซ์ที่ร.5ได้ดำเนินการทำเนี่ยนะก็จะแบ่งออกได้เป็นทั้งความทันสมัยทางการเมืองใช่ไหมคะการเกิดระบบราชการความทันสมัยทางเศรษฐกิจการเข้าสู่ระบบทุนนิยมโลกนะคะมีการเลิกไพร่ละทาสเพื่อปลดปล่อยให้เป็นแรงงานนะคะในทางเศรษฐกิจนะคะและสังคมวัฒนธรรมเป็นต้นนะทีนี้ค่ะแน่นอนนะคะเมื่อนะคะสยามทำให้ประเทศเนี่ยนะคะไปสู่ความทันสมัยแล้วนะคะสยามก็เผชิญกับปัญหาของความเป็นสมัยใหม่นะคะนั่นก็คือการส่งผ่านแนวคิดว่าด้วยมนุษยนิยมนะคะที่เชื่อในศักยภาพของมนุษย์นะคะแล้วในเวลาต่อมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะกลายมาเป็นปัญหาภายในของตัวระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะแล้วก็นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะพ.ศ. 2475ในเวลาต่อมานะคะทีนี้ค่ะถ้าเราถอยห่างนะคะจากข้อเสนอว่าด้วยกลุ่มที่กังขาต่อโลกาภิวัตน์ที่เชื่อว่าโลกาภิวัตน์อยู่มาตั้งนานแล้วนะคะมาสู่นะคะข้อเสนอของกลุ่มที่เชื่อว่าโลกาภิวัตน์นั้นนะคะเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเนี่ยนะคะหลังสงครามโลกครั้งที่2ในห้วงเวลาของสงครามเย็นนะคะมันก็จะสอดคล้องนะคะกับข้อเสนอของกลุ่มโลกาภิวัตน์สุดโต่งนะคะที่นี้ประเทศไทยเนี่ยนะคะมันสัมพันธ์กับข้อเสนอของกลุ่มโลกาภิวัตน์สุดโต่งเนี่ยนะคะมันสะท้อนนะคะการที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งนะคะซึ่งนะคะภายหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็การเข้ามาของสงครามเย็นนะคะการค้าขายของไทยเนี่ยค่อนข้างเจริญอย่างมากนะคะจนมีการคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเป็นเสือเศรษฐกิจตัวที่5ของเอเชียนะคะแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะคะความฝันนี้ก็พังทลายลงแล้วก็กลายมาเป็นฟองสบู่แล้วก็นำมาสู่วิกฤตเศรษฐกิจแบบยำกุ้งนะคะทีนี้การที่เราเผชิญกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยแน่นอนนะคะก็มันสร้างความไม่แน่นอนให้เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะการดำเนินเศรษฐกิจแบบภายใต้เสรีนิยมใหม่นะทีนี้ไอ้ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นนะคะมันก็จะไปสัมพันธ์กับประเด็นที่3นะคะว่าอะไรคือปฏิกิริยาที่นะคะสังคมเนี่ยนะคะรับมือกับความไม่แน่นอนเพื่อโต้กลับนะคะแล้วก็คัดง้างกับโลกาภิวัต
นะคะในประเด็นที่3นะคะเราจะมาดูกันที่นะคะวัฒนธรรมชุมชนนะคะในฐานะการโต้

อับและขัดง้างต่อกระแสโลกาภิวัตน์นะคะแน่นอนค่ะแนวคิดว่าด้วยวัฒนธรรมชุมชนเนี่ยนะคะก็คือการให้ความสำคัญโดยการหวนคืนนะคะสู่ความเป็นชุมชนชนบทนะคะในฐานะการพึ่งพาตนเองซึ่งในเวลาต่อมาจะสัมพันธ์กับแนวคิดว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงทีนี้ภาพชนบทที่ถูกสะท้อนผ่านแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนเนี่ยนะคะชนบทคือพื้นที่ที่บริสุทธิ์ในอุดมคตินะคะพื้นที่ชนบทคือภาพแทนของความเป็นไทยที่บริสุทธิ์ไม่ได้ถูกลุกลานโดยกระแสภายนอกหรือวิกฤตเศรษฐกิจนะนี่ก็คือข้อเสนอเรื่องของแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนที่เกิดขึ้นนะคะแต่ทีนี้นะคะแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนเนี่ยก็เผชิญกับข้อวิจารณ์ที่สำคัญเพราะว่านะคะก็เป็นการให้ภาพชนบทที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงซึ่งชนบทนั้นนะคะไม่ได้สามารถที่จะเหมือนเกาะที่แยกตัวเองนะคะออกจากบริบทแวดล้อมได้นะคะแต่ชนบทนั้นนะเต็มไปด้วยพลวัตฉะนั้นข้อเสนอว่าด้วยวัฒนธรรมชุมชนเนี่ยนะคะมันจึงเปรียบได้กับเป็นการแช่แข็งชนบทนะคะนอกจากนี้นะคะวัฒนธรรมชุมชนเนี่ยที่ในฐานะที่เป็นปฏิกิริยาต่อกระแสโลกาภิวัตนะคะไม่ได้เสนอทางเลือกนะคะข้อเสนอทางนโยบายในทางเศรษฐกิจแต่วัฒนธรรมชุมชนทำงานในฐานะกระแสต้านเชิงวัฒนธรรมและศิลธรรมต่อโลกาภิวัตมากกว่านะคะและประการสุดท้ายนะคะในการรับมือกับความผันผวนและความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากโลกาภิวัตนะนั่นก็คือการที่คนส่วนใหญ่ในประเทศโดยเฉพาะชนชั้นกลางใช่ไหมคะเลือกที่จะต่อรองกับความไม่แน่นอนผ่านคติทางพุทธและไสยศาสตร์นะคะชนชั้นกลางในโดยทั่วไปแล้วนะคะการนับถือไสยศาสตร์เนี่ยมักจะถูกเข้าใจว่าเป็นเรื่องงมงายเป็นเรื่องของชนบทนะคะแต่ว่าภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นและความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นน่ะกลับปรากฏคนรุ่นใหม่นะคะหรือชนชั้นกลางเนี่ยนะคะเลือกรับการนับถือความเชื่อเหล่านี้นะคะเพื่อต่อรองกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นนะคะชนชั้นกลางเนี่ยใช้พุทธและไสยนะคะเป็นการแสวงหาที่พึ่งทางใจนะคะเพื่อสร้างหลักประกันทางใจเพราะว่าเขาไม่มีอำนาจในการต่อรองนะตัวอย่างที่สำคัญก็คือการเกิดขึ้นของวัดพระธรรมกายนะคะหรือแม้แต่ลัทธิการบูชาความมั่งคั่งเช่นลัทธิพิธีเสด็จพ่อร.5นะคะการบูชาเจ้าแม่กวนอิมต่างๆเป็นต้นนะคะฉะนั้นในเนื้อหาประเด็นนี้นะคะที่เราพูดคุยกันทั้งหมดนะก็คือเราพูดคุยกันเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทยในกระแสโลกาภิวัตน์และความผันผวนโดยที่เราคุยกันใน3ประเด็นด้วยกันนะโดยที่ประเด็นแรกเราพูดคุยกันเกี่ยวกับนิยามจุดกำเนิดแล้วก็แนวทางวิเคราะห์ของโลกาภิวัตน์จากนั้นเรามาดูกันที่มิติของโลกาภิวัตน์นะคะแล้วประการสุดท้ายนะคะเราลองเอาโลกาภิวัตน์และความไม่แน่นอนเนี่ยนะคะมาดูว่ามันสะท้อนอะไรคือปฏิกิริยาที่คนในสังคมเนี่ยนะคะมีปฏิกิริยาในการรับมือกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากโลกาภิวัตน์นั่นเองค่ะ

0: การเมืองเป็นรากฐานของการปกครองสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการเมืองการปกครองสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์602503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.sgou.ac.th
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
2: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบและตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ร่วมกันนั่นเองครับซึ่งรายการนี้นะครับจะแบ่งเป็น3ช่วงรายการครับนั่นก็คือช่วงแรก Green View ช่วงที่2 Green Shot และช่วงสุดท้าย Green Idea ครับคุณผู้ชมครับปัญหาหลักของเกษตรกรไทยนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือการขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตรครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เกษตรกรต้องอาศัยเพียงน้ำฝนและน้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติเป็นหลักซึ่งก็มักจะทำให้พืชไม่ได้รับน้ำอย่างเต็มที่นะครับรวมทั้งความเสียหายอันเนื่องมาจากความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศและฝนที่ทิ้งช่วงครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับก็ล้วนเป็นปัญหาที่ทำให้มีน้ำใช้ไม่เพียงพอกับความต้องการครับดังนั้นการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกหรือว่าการชลประทานจึงนับว่าเป็นงานที่สำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับในการช่วยให้เกษตรกรสามารถทำการเพาะปลูกได้อย่างสมบูรณ์ตลอดทั้งปีนั่นเองครับและในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ชุมชนแห่งหนึ่งที่จังหวัดราชบุรีครับมาดูกันว่าเดิมทีชุมชนแห่งนี้เขาประสบปัญหาในพื้นที่กันอย่างไรติดตามกันได้ครับในช่วง Green View ครับ

0: สวัสดีครับพี่เอและคุณผู้ชมทุกท่านคุณผู้ชมครับวันนี้น้องกรีนขอพาคุณผู้ชมไปที่ชุมชนเล็กๆชุมชนหนึ่งที่อยู่ในตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีชุมชนที่ว่านี้ก็คือชุมชนบ้านน้องตาจรครับ
1: ชุมชนบ้านหนองตาจรเป็นชุมชนที่มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,520 ไร่มีจำนวนครัวเรือน156ครัวเรือนโดยทั่วไปมีสภาพพื้นที่แห้งแล้งฝนตกน้อยลักษณะพื้นที่สูงสูงต่ำต่ำคล้ายในภาคอีสานซึ่งเมื่อยามน้ำหลากน้ำก็จะไหลเข้าสู่เรือกสวนไร่นาและหมู่บ้านอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันพอยามน้ำแล้ง

ไม่มีน้ำใช้หนักสุดถึงขั้นไม่มีน้ำดื่มจนสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากเนื่องจากคนส่วนใหญ่ของที่นี่มีอาชีพทำการเกษตรเป็นรายได้หลักแต่ต้องฝากความหวังไว้กับธรรมชาติจึงไม่สามารถกำหนดแผนการประกอบอาชีพของตนเองได้แน่นอนอีกทั้งปัญหาของความแห้งแล้งอันเนื่องมาจากการขาดแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่สำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งนี่จึงเป็นปัญหาหลักของชาวชุมชนบ้านหนองตาจอนเมื่อครั้งในอดีต

0: วนทุ่งหลวงตำบลเขาจังหวัดราชบุรีโดยเฉพาะบ้านหนองปลาจอนเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับในพื้นที่เราเนี่ยมันไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนเป็นฝายนะครับไม่มีเลยลำห้วยลำคลองก็จะเป็นลำห้วยสภาพลำห้วยธรรมชาตินะครับไม่ได้มีการพัฒนานะครับปัญหาเหล่านี้นะครับคุณลุงกิตเอี่ยมทองเนี่ยนะครับท่านได้ถวายฎีกาไปยังสำนักเลขาพระราชวังนะครับว่าอยากจะได้น้ำจากเขื่อนแม่เต็งมาใช้ในพื้นที่บ้านหนองตะจอนนะครับ
1: คลองเนี่ยมันมีดั้งเดิมมันมีมาต้องดึกดำบรรพ์แล้วต้องพุทธญาติแต่มันตื้นเขินแต่เนี่ยคุณพ่อผมเองครับคุณพ่อทำจิตเขาเลี้ยงเห็นว่าน้ำเนี่ยมันก็พอมีมาแต่ไม่มีเก็บเว้ยเราก็มีก็เลยทำหนังสือฎีกาไปถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็ท่านก็ได้อนุมัติงบมาให้กับพี่น้องหมู่ที่10และหมู่ที่16ได้มีน้ำใช้บริโภคอุปโภคไม่ต้องไปทำงานนอกบ้านถือว่าพ่อแม่พี่น้องได้อยู่ร่วมกันกลับบ้านยังมีความสุขดีมากเลยโอ้ขอบคุณพระองค์ท่านดีมากครับ

0: หลังจากปี50เนี่ยปีแรกที่ได้รับพระราชทานงบประมาณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ด้านล่างลงไปอยากจะได้อีกอยากจะให้พัฒนาแบบนี้นะครับก็ได้รับพระราชทานงบประมาณมาช่วงที่2นะครับแล้วต่อมาในปี2554เนี่ยนะครับชุมชนบ้านหนองตะจอนเนี่ยได้ทำงานเข้าร่วมทำงานกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรตอนนั้นนะครับเป็นสถาบันสารสนเทศนะครับแล้วท่านทางท่านอาจารย์ดร.ยนต์เนี่ยท่านถามว่าในพื้นที่เนี่ยเราอยากต้องการที่จะพัฒนาอะไรเพิ่มขึ้นนะครับทางชุมชนก็เลยเสนอว่าส่วนหนึ่งเราอยากพัฒนาป่าด้วยนะครับป่าต้นน้ำนะครับทำให้มีน้ำเราอยากจะชะลอน้ำให้ลงไปพื้นที่ชุมชนเราช้าที่สุดนะครับแล้วก็สร้างฝายขุดลอกพื้นที่เราเพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วต่อมาเนี้ยนะครับทางสถาบันเนี้ยได้คัดให้เราไปทำงานอยู่ในส่วนของมูลนิธิอุทกภัทรนะครับแล้วก็ให้เราไปมองพื้นที่ข้างเคียงเช่นตำบลข้างเคียงหมู่บ้านข้างเคียงนะครับ
1: ไปแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาเรื่องฝายน้ำเช่นเดียวกันนะครับขุดลอกแล้วก็ทำฝายกักเก็บน้ำแล้วก็แบ่งน้ำ
0: ก็จะมีชุมชนที่ใช้ประโยชน์อยู่ข้างๆเนี้ยนะครับมาช่วยกันนะครับ
1: มาช่วยกันทำนะครับพอทำเสร็จแล้วเนี่ยนะครับชุมชนเนี้ยเขามีความรักกับโครงการที่ได้ทำนะครับอย่างเช่นมีปัญหาอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราขอแรงมาช่วยกันดูแลรักษาเนี่ยเขาเต็มใจและยินดีที่จะมาช่วยกันนะครับ

คุณผู้ชมครับเมื่อชาวบ้านได้รวมตัวกันแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างจริงจังโดยมีหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือในด้านงบประมาณสร้างฝายเพื่อหน่วงน้ำและขุดลอกคูคลองเพื่อกักเก็บน้ำในชุมชนพร้อมกับการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำด้วยการสร้างฝายของที่นี่ซึ่งฝายที่สร้างขึ้นนี่นะครับจะเป็นตัวหน่วงน้ำทำให้น้ำในดินที่อยู่ในป่าในไร่เขาดีขึ้นพอน้ำในป่าดีขึ้นสามารถหน่วงน้ำเอาไว้ได้นานขึ้นป่าก็จะสมบูรณ์ขึ้นตามลำดับนั่นเองครับซึ่งในช่วงเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการดูแลป่าต้นน้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนบ้านหนองตาจอนกันครับว่าเขาจะมีวิธีการอย่างไรติดตามกันเลยครับในช่วงกรี

เดิมทีพื้นป่าแห่งนี้เป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมแต่ด้วยทุกคนในชุมชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญแล้วว่าหากป่างามก็จะส่งผลให้การเก็บน้ำดีขึ้นตามมาเมื่อมีป่าก็มีน้ำทุกคนจึงร่วมมือร่วมใจกันอย่างเข้มแข็งในการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ำร่วมไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในผืนป่าที่ยังเหลืออยู่ของพวกเขาเมื่อระบบนิเวศภายในป่าเริ่มพลิกฟื้นคืนกลับมาชาวบ้านก็เริ่มทำฝายกักเก็บน้ำในรูปแบบต่างๆควบคู่กันไปในบริเวณป่าต้นน้ำเป็นช่วงๆตลอดของลำแนวห้วยเพื่อให้ฝายได้เป็นตัวหน่วงน้ำลงไปในชุมชนให้ช้าที่สุดซึ่งตลอดทั้งปีก็จะมีการดูแลและพัฒนาฝายอยู่เป็นประจำเพื่อให้ฝายแต่ละฝายของพวกเขาสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและระบายน้ำได้ดีในฤดูน้ำหลากจากการทำงานอย่างจริงจังของคนในพื้นที่จึงส่งผลให้มีหน่วยงานและองค์กรต่างๆได้เข้ามาให้การสนับสนุนทั้งทางด้านงบประมาณและแรงกายในการสร้างฝายและพัฒนาแหล่งเก็บน้ำของหมู่บ้านอยู่อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันป่าต้นน้ำชุมชนบ้านหนองตาจอนเริ่มกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งโดยทุกคนที่นี่เข้าใจเข้าถึงปัญหาและทำงานร่วมกันอย่างจริงจังเพื่อจะดูแลผืนป่าแห่งนี้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

0: เรามาช่วยกันฟื้นฟูป่านะครับโดยการสร้างฝ่ายชะลอน้ำนะครับทำให้น้ำซับในเขาเราเนี้ยมีเยอะขึ้นป่าไม้เราก็จะได้อุดมสมบูรณ์ขึ้นนะครับถ้าถามว่าเราทำสำเร็จโดยที่ว่าเราไม่ได้ใช้งบประมาณจากหน่วยภาครัฐเลยนะครับชุมชนเราร่วมรวมกัน2หมู่บ้านมาช่วยกันทำนะครับชุมชนทำแล้วเนี่ยหน่วยงานของรัฐโดยทางทหารของกองพลพัฒนาที่1ของจังหวัดราชบุรีเนี่ยได้มาฝึกในพื้นที่นะครับได้มาเห็นชาวบ้านทำท่านก็ได้สั่งให้ทหารเข้ามาช่วยกันทำวันหนึ่ง 20-30 นายนะครับก็ทำให้ชุมชนนั้นมีความภาคภูมิใจด้วยนะครับที่มีหน่วยงานมาช่วยนะครับทางเทศบาลก็มีส่วนร่วมด้วยครับมาช่วยเรื่องทรายเรื่องปูนนะครับก็ไม่ได้ใช้งบประมาณเยอะนะครับอันนี้ก็เกิดจากแรงร่วมแรงร่วมใจของชุมชนนะครับมาช่วยกันนะครับแล้ววันที่5ธันวาวันแล้วก็วันที่12สิงหาเนี่ยนะครับเราก็จะมาช่วยกันพัฒนาทั้งถนนพัฒนาลำคลองพัฒนาฝ่ายนะครับยิ่งฝ่ายยิ่งเป็นฝ่ายนี้ยิ่งเป็นช่วงที่ฤดูน้ำหลากมาเนี่ยเราจะต้องเข้ามาดูกันก็มีชุดคณะกรรมการเข้ามาช่วยกันนะครับถ้าเห็นน้ำท่าว่าจะพังเราก็มาช่วยกันดูแลครับ
1: การรักษาป่าต้นน้ำแห่งนี้จึงไม่เพียงแต่จะช่วยให้อากาศมีความชุ่มชื้นซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของระบบให้ฝนตกแบบธรรมชาติแต่ป่ายังช่วยยึดดินไม่ให้พังทลายเมื่อเกิดฝนตกและเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปี
0: แหล่งน้ำหลักๆเราไม่มีนะครับก็มีแค่ฝ่ายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริอย่างฝ่ายแม้วนะครับฝ่ายหินก่อถ้าลงในป่าเนี่ยเราจะมีฝ่ายเชิงฝ่ายแม้วนะครับพอลงไปด้านล่างที่ชุมชนใช้ประโยชน์ในการเกษตรเนี่ยเราจะเป็นฝ่ายถึงสำเร็จเลยนะครับเป็นฝ่ายเรียกว่าฝ่ายหินก่อด้วยปูนนะครับไอ้ส่วนนั้นเป็นส่วนที่ชุมชนใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตรนะครับก็จะเป็นฝ่ายกึ่งมาตรฐานเลยนะครับสร้างด้วยปูนแล้วก็หินนะครับผลสำเร็จจากการที่เราได้พัฒนาป่าต้นน้ำนะครับโดยการสร้างฝ่ายชะลอน้ำแบบเป็นฝ่ายแมวเนี่ยนะครับทำให้ได้รู้เลยนะครับพี่น้องที่ปลูกพืชปลูกผักที่อยู่ด้านล่างลงไปเนี่ยเขาบอกว่าเราสร้างมาแค่ 4-5 ปีเนี่ยเรารู้ได้เลยว่าน้ำที่เราใช้อยู่เนี่ยน้ำพุน้ำซับอะไรเนี่ยมันยังมีอยู่ตลอดนะครับก็เข้าใจได้เลยว่าจากการที่เราเซฟน้ำไว้ในป่าเนี่ยเยอะนะครับป่าไม้สมบูรณ์นะครับก็จะอุ้มน้ำนะครับไว้ใช้ในช่วงที่เกิดฝนทิ้งช่วงแล้วนะครับก็ทำให้น้ำแห้งช้าลงผลการเกษตรเราก็ยืดระยะได้ยาวเราไม่ต้องไปขาดช่วงเหมือนแต่ก่อนนะครับจากก่อนเนี่ยเราไม่ได้ทำการเกษตรแบบตลอดทั้งปีนะครับเดี๋ยวนี้เราสามารถที่จะทำได้ทั้งปีนะครับ
1: สำหรับคนที่นี่แล้วการดูแลป่าต้นน้ำจึงไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การดูแลต้นไม้เท่านั้นแต่ยังถือได้ว่าเป็นการดูแลอ่างเก็บน้ำตามธรรมชาติที่คอยปล่อยน้ำให้ชาวบ้านได้ใช้อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปีจากวันนั้นจนถึงวันนี้ชุมชนบ้านหนองตาจอนก็ไม่เคยประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำอีกต่อไปแล้วค่ะ
2: คุณยายไม่เอาแล้ว

0: สำหรับโครงการนี้นะครับชื่อว่าโครงการ84พรรษานะครับที่ทางชุมชนบ้านหนองตะจอนเนี่ยได้ทำงานร่วมกับทางมูลนิธิอุทกพัฒน์นะครับทำเพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่9นะครับการบริหารจัดการน้ำที่นี่นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเราสร้างความเข้าใจกับพี่น้องในชุมชนเนี่ยนะครับที่ใช้น้ำร่วมกันนะครับคือ1เรามีน้ำอยู่ขนาดเนี้ยนะครับเราจะต้องใช้พื้นที่ให้เหมาะสมนะครับอย่างปลูกกัน 3-4 เจ้าเนี่ยนะครับเราต้องเฉลี่ยกันให้ได้นะครับถ้าเราปลูกผักไม่ต่อเนื่องเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ขาดรายได้นะครับมาจุดเจือครอบครัวครับส่วนหนึ่งเราพยายามสร้างความเข้าใจนะครับว่าเรามีน้ำอยู่ขนาดนี้นะครับทีนี้การใช้ประโยชน์จากน้ำเราจะต้องใช้ได้อยู่ได้ทั้งปีไม่ให้มันหมดนะครับพี่น้องก็เข้าใจนะครับทุกคนเข้าใจสร้างอาชีพสร้างรายได้อยู่ในหมู่บ้านอยู่กับครอบครัวนะครับแล้วก็เรามีตลาดอยู่ใกล้ๆนะครับปลูกได้ทุกอย่างขายได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็กินทุกอย่างที่มีที่ในชุมชนเรา
1: ผู้ชมครับที่นี่นับว่าเป็นหนึ่งชุมชนแม่ข่ายในการจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริของมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ประสบผลสำเร็จในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายการกักเก็บและการกระจายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรในชุมชนครับจนเกิดความมั่นคงด้านน้ำเกิดรายได้และผลผลิตจากการทำการเกษตรแบบผสมผสานซึ่งปัจจุบันยังได้ขยายผลสำเร็จไปสู่ชุมชนข้างเคียงเกิดเป็นเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำซึ่งชุมชนแต่ละชุมชนได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่ชุมชนได้มีบทบาทร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพซึ่งกันและกันครับและในช่วงนี้ครับเรามีไอเดียดีๆมาฝากคุณผู้ชมครับจากชุมชนบ้านหนองตาจอนในการจัดการทรัพยากรน้ำให้มีกินมีใช้ตลอดทั้งปีนั่นเองครับติดตามกันเลยครับในช่วง Green

0: ปัจจุบันแม้ที่นี่จะไม่ประสบปัญหาเรื่องน้ำอย่างในอดีตแต่ชาวบ้านที่นี่ก็ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและเห็นความสำคัญของการน้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองพอมีพอกินสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้ทางด้านอาหารและเศรษฐกิจในครัวเรือนมาประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตรในพื้นที่เพื่อให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตนเองลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือนควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำโดยใช้วิธีสมดุลน้ำเพื่อยืดระยะเวลาในการปลูกพืชผักของชาวบ้านให้ยาวขึ้นอีกทั้งยังช่วยให้ชุมชนได้มีน้ำใช้และใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วยค่ะ
1: หลักการบริหารจัดการน้ำชุมชนอย่างหลักๆของที่นี่นะคะช่วงฤดูฝนคือเดือนสิงหาคมเนี่ยที่นี่น้ำมากในพื้นที่ราบลุ่มเนี่ยเราทำการเพาะปลูกไม่ได้เราจึงเลือกทำนาเพื่อเก็บข้าวไว้กินตลอดทั้งปีแล้วก็ในพื้นที่ราบสูงเนี่ยเราจะปลูกพืชผักทยอยปลูกไปหมดช่วงฤดูฝนก็คือเดือนพฤศจิกาธันวาอย่างเงี้ยค่ะเราก็ปลูกผักได้ปลูกมะเขือถั่วแตงพริกอย่างเงี้ยค่ะปลูกได้เต็มที่ 100% แต่ปลูกไปเรื่อยๆจนถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ต้องทุกคนต้องลดพื้นที่เพาะปลูกโดยเป็นข้อตกลงของทั้งชุมชนนะคะว่าลดพื้นที่เพาะปลูกลงจาก4ไร่ก็เหลือประมาณ3งานถึง1ไร่เพื่อให้น้ำที่เรามีอยู่เนี่ยเพียงพอกับการเพาะปลูกของเราให้ไปชนช่วงฤดูฝนถัดไปเนี่ยค่ะทุกคนที่นี่มีพืชพันธุ์ธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์จากครอบครัวที่มีลูกต้องไปทำงานในต่างพื้นที่เนี่ยก็กลับมาอยู่ที่บ้านเรามีความสุขดีค่ะ

0: ือพื้นที่นี้คือจะต้องการประหยัดน้ำคือมันเป็นน้ำแล้งคือครั้งหนึ่งฝนตกครั้งเดียวเก็บน้ำได้หนึ่งครั้งต้องใช้ได้หนึ่งปีคือเราจะใช้คือสปริงเกอร์จะเป็นส่วนใหญ่คือเราจะใช้น้ำให้ประหยัดที่สุดปีต้องให้ชนปีฝนต้องให้ชนฝนตอนแรกที่ผมมาอยู่ใหม่ๆเขาจะปลูกพืชเชิงเดี่ยวและช่วงหลังนี้ผมเริ่มมาทำให้เขาเห็นเขาเริ่มทำตามอย่างคือพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียงช่วงที่ผมลงทุนแรกๆคือ 300,000 บาทแล้วประมาณปีครึ่งผมใช้หมดแต่วันนี้ผมคือสะดวกสบายเราจะมีคือพืชผักผลไม้ที่กินได้ทุกอย่างขายได้ทุกอย่างแจกได้ทุกอย่างมีมะละกอมีกล้วยมีฟักทองแล้วก็มีมะเขือมีผักหวานมีชะอมทุกอย่างที่เราทำคือมีความสุขเราจะต้องปลูกไม่ให้เหมือนกันจะไม่ให้ซ้ำกันและการตลาดของเราก็จะดีขึ้นถ้าเราปลูกแตงทั้งหมดทั้งหมู่บ้านแตงทั้งหมู่บ้านตลาดล้นราคาถูกใช้ไม่ได้เราจะมีคณะกรรมการน้ำจัดกลุ่มกันไปจัดกลุ่มจัดสรรแบ่งกันไปว่าไปดูว่าใครทำอะไรมั่งผมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ทุกวันนี้ผมมีความสุขมากได้เงินทุกวันได้กินของที่อยากกินทุกวันแล้วมีความสุขพาให้ชาวบ้านมีความสุขทุกวันครับ
1: ทุกวันนี้กว่า150ครัวเรือนของชุมชนบ้านหนองตาจอนจึงมีความมั่นคงทางด้านน้ำเสมอมาเพราะหลังว่างเว้นจากการทำนาชาวบ้านก็ยังมีรายได้และผลผลิตจากการทำการเกษตรตลอดทั้งปีจนกลายเป็นรายได้หลักที่ช่วยหล่อเลี้ยงคนในครอบครัวอีกทางหนึ่งทุกคนในหมู่บ้านนี้จึงอยู่กันอย่างมีความสุขค่ะ
2: คุณผู้ชมครับน้องกรีนว่าความร่วมมือร่วมใจกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะปลูกจิตสำนึกให้ทุกๆคนได้ช่วยกันอนุรักษ์อย่างจริงจังเพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างเช่นที่ชุมชนบ้านหนองตาจอนแห่งนี้ไงครับวันนี้สวัสดีครับ
3: คุณผู้ชมครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างของชุมชนที่เข้าใจลักษณะพื้นที่และสภาพแวดล้อมของตนเองในการบริหารจัดการน้ำจนนำไปสู่การร่วมใจกันแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำและดูแลรักษาน้ำอย่างถูกวิธีทำให้ชีวิตของชาวบ้านที่นี่ดีขึ้นจนทุกวันนี้ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ Green Focus ตอนป่างามน้ำดีตามวิถีพ่อครับและหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะกับทางรายการก็สามารถส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้ครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับน้ำคือชีวิตดังนั้นควรใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าติดตามรับชมรายการ Green Focus ได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: 2มือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
5: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
3: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านวันนี้นะครับผมก็จะมาบรรยายในประเด็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมกับวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะครับซึ่งประเด็นที่จะพูดในวันนี้จะ5ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นที่1ก็จะเป็นเรื่องความหมายของคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณนะครับประเด็นที่2ก็จะเป็นเรื่องที่มาและลักษณะสำคัญของแนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณประเด็นที่3จะเป็นเรื่องจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของนักรัฐศาสตร์นะครับประเด็นที่4เป็นการประยุกต์ใช้จริยธรรมวิชาชีพทางรัฐศาสตร์แล้วก็ประเด็นสุดท้ายครับประเด็นที่5จะเป็นข้อเสนอแนะและกรณีศึกษานะครับในประเด็นที่1นี้นะครับคือความหมายของคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณนี่นะครับผมจะพูดถึงคำว่าคุณธรรมและจริยธรรมก่อนนะครับซึ่งปกติแล้วเมื่อพูดถึงความหมายของคุณธรรมและจริยธรรมเรามักจะย้อนกลับไปถึงในยุคปรัชญาการเมืองคลาสสิกซึ่งจะมีนักปราชญ์ทางการเมืองที่สำคัญ3ท่านด้วยกันนะครับที่ให้ความสำคัญกับคำว่าคุณธรรมจริยธรรมนะครับท่านแรกก็คือท่านโซกราติสนะครับซึ่งเป็นผู้ซึ่งได้รับชื่อว่าเป็นบิดาแห่งปรัชญาการเมืองนะครับท่านโซกราติสนั้นเนี่ยนะครับก็ให้ความหมายของคุณธรรมว่าคุณธรรมคือความรู้นะครับแล้วก็ไม่ใช่ความรู้เพื่อบรรลุถึงอำนาจนะครับแต่เป็นความรู้ทางจริยธรรมว่าเราควรดำรงชีวิตของเราอย่างไรนะครับถ้าบุคคลรู้และเข้าใจธรรมชาติของความดีจริงๆแล้วเนี่ยเขาย่อมไม่พลาดครับจากการประกอบกรรมดีเขาจะไม่กระทำความชั่วแต่เนื่องจากความไม่รู้นั่นเองครับที่ทำให้เขาเนี่ยต้องทำความชั่วนะครับไม่มีผู้ใดครับที่จะตั้งใจกระทำความผิดครับหากเขารู้ถึงผลของการกระทำความผิดนั้นนะครับแต่ที่เขากระทำความผิดก็เพราะว่าเขาไม่รู้ว่ามันผิดนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่ามันผิดก็ตามนี่นะครับเขาก็อาจจะพิจารณาถึงผลของการประพฤติผิดว่าคงจะไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าวนั้นเขาจึงกระทำความชั่วกระทำความผิดดังกล่าวนะครับอันนี้ก็คือความหมายของท่านโซกราติสนะครับท่านต่อมาท่านก็เป็นลูกศิษย์ของโซกราติสเองก็คือท่านเพลโตนะครับท่านเพลโตก็อาศัยฐานคำสอนของท่านโซกราติสครับโดยการขยายความของคำว่าคุณธรรมว่าคุณธรรมนั้นนี่นะครับก็มีอยู่4ประการสำคัญนะครับก็คือความรู้หรือปัญญาก็ถือว่าความรู้หรือปัญญานั้นนี่นะครับเป็นคุณธรรมของผู้ปกครองนะครับคุณธรรมประการที่2ก็คือความกล้าหาญนะครับคุณธรรมประการที่3คือความพอประมาณและคุณธรรมสุดท้ายที่โอบอุ้มหรือว่าเป็นพื้นฐานของคุณธรรมอื่นๆก็คือความยุติธรรมนะครับเพลโตก็ถือว่าความรู้หรือปัญญาเป็นคุณธรรมที่สำคัญที่สุดครับนะที่อบอุ้มคุณธรรมอื่นๆเอาไว้ปัญญาในความหมายของเพลโตจึงเป็นเขาเรียกว่าปัญญาฌานทางธรรมครับที่อย่างเห็นหน้าที่และบำเพ็ญกิจเกี่ยวกับหน้าที่นั้นให้สมบูรณ์เป็นปัญญาเชิงปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงการกระทำที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมทั้งหมดส่วนความกล้าหาญและความพอประมาณนั้นก็เป็นคุณธรรมที่เกี่ยวกับปัจเจกบุคคลแต่ละบุคคลนะครับก็เกิดให้ผลโดยตรงแก่ชีวิต

ของบุคคลนั้นๆนะครับส่วนความยุติธรรมก็เป็นคุณธรรมที่ช่วยให้บุคคลได้ปฏิบัติสิ่งใดๆด้วยความเที่ยงตรงไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนนะครับหรือว่าโยนความทุกข์ยากลำบากให้แก่บุคคลอื่นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือความหมายของคุณธรรม

แตกต่างออกไปก็คืออริสโตเติลเห็นว่าจุดมุ่งหมายของการเมืองและจริยธรรมนั้นนะครับเป็นไปได้อย่างเดียวคือความดีสำหรับมนุษย์ซึ่งก็เป็นความเห็นเดียวกับเพลโตนะครับแต่ความแตกต่างในการมองคุณธรรมนี่นะครับก็คือคุณธรรมคือนิสัยในการเลือกวิธีสัมผัสซึ่งปัญญาชนนั้นสามารถตัดสินได้ด้วยเหตุผลวิธีสัมผัสในที่นี้นะครับก็เป็นลักษณะที่ไม่ตายตัวครับนะครับเป็นการปฏิบัติให้เหมาะสมเป็นเรื่องๆไปนะครับซึ่งตรงนี้เองอริสโตเติลได้ให้คำแนะนำว่าวิธีสัมผัสดังกล่าวนั้นควรจะเป็นทางสายกลางระหว่างความเกินไปกับความขาดไปคือให้มันพอดีก็ใกล้ๆกับความหมายที่พระพุทธเจ้าได้ให้ไว้ในทางพระพุทธศาสนานะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับโดยสรุปนี่นะครับคุณธรรมและจริยธรรมเนี่ยก็คือการกระทำความดีนะครับการประกอบกรรมดีนั่นเองนะครับสิ่งที่จะมีความแตกต่างจากคำว่าจรรยาบรรณก็มีเพียงว่าคุณธรรมและจริยธรรมมีความสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับแล้วก็ส่วนคำว่าจรรยาบรรณนั่นก็คือการที่เราประมวลเอาแนวประพฤติปฏิบัติในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมนั้นนี่นะครับมากำหนดเป็นความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพการงานแต่ละสาขาวิชาชีพนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นลักษณะที่เราเรียกกันใหม่ว่าเป็นจรรยาบรรณคือการนำคุณธรรมและจริยธรรมมาประมวลให้เป็นแนวประพฤติปฏิบัติที่มีความชัดเจนต่อการปฏิบัติของแต่ละสาขาวิชาชีพครับครับท่านผู้ชมครับในประเด็นที่2ก็เป็นเรื่องที่มาและลักษณะสำคัญของแนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณนะครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงความหมายของคำว่าคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณไปแล้วนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาและลักษณะสำคัญของมันนี่นะครับก็อาจจะกล่าวได้ว่าแหล่งกำเนิดหรือที่มาของคุณธรรมจริยธรรมนั้นเนี่ยพอที่จะอนุมานได้เป็น3ประการด้วยกันประการที่1นี่นะครับที่มาหรือแหล่งกำเนิดภายในตัวมนุษย์เราเองนะครับก็เป็นที่มาที่เกิดจากตัวเราเกิดจากปัญญาการเรียนรู้จากการปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันของบุคคลแต่ละคนในสังคมนะครับซึ่งก็เป็นผลมาจากการศึกษาของท่านอริสโตเติลนะครับที่ได้จำแนกแหล่งกำเนิดของคุณธรรมออกเป็น2ประการด้วยกันประการแรกเป็นคุณธรรมอันเกิดจากปัญญาครับแล้วก็ประการที่2เป็นคุณธรรมอันเกิดจากศีลธรรมและจริยธรรมประการแรกนั้นนะครับคุณธรรมจากปัญญาเป็นคุณธรรมในระดับปัจเจกบุคคลกล่าวคือผู้ที่มีสติปัญญานี่นะครับก็มักจะสามารถพัฒนาจริยธรรมได้นะครับด้วยหลักของการคิดไตรตรองนะครับส่วนประการที่2คุณธรรมอันเกิดจากศีลธรรมและจริยธรรมนั้นนี่นะครับก็เป็นคุณธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติจริงก็อาจจะปฏิบัติด้วยการเรียนรู้จากการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมนั่นเองนะครับโดยเป็นการแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้องครับซึ่งนำไปสู่สภาวะของความเป็นสุขนะครับประการที่2นี่นะครับก็มีที่มาหรือแหล่งกำเนิดภายนอกตัวมนุษย์นะครับการที่บุคคลจะทำความดีหรือละเว้นการกระทำที่ไม่น่าพึงปรารถนามากน้อยเพียงใดนั้นก็สาเหตุสำคัญนี่นะครับก็มักจะอยู่สิ่งแวดล้อมครับอยู่ที่สิ่งแวดล้อมคนรอบข้างกฎระเบียบสังคมวัฒนธรรมและสถานการณ์ที่บุคคลประสบอยู่นอกจากสภาพแวดล้อมในการทำงานนะครับการมีหรือการขาดแคลนสิ่งเอื้ออำนวยในการทำงานตลอดจนบรรยากาศทางสังคมในที่ทำงานนี่นะครับกลุ่มเพื่อนและวัฒนธรรมในองค์กรก็จะมีผลต่อพฤติกรรมการทำงานและสุขภาพจิตตลอดจนความสุขความพึงพอใจในการทำงานนะครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นที่มา
และแหล่งกำเนิดภายนอกตัวมนุษย์นะครั

ประการที่3นี่นะครับก็คือที่มาหรือแหล่งกำเนิดซึ่งมาจากทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกตัวมนุษย์นะครับร่วมกันนะครับก็การที่คนเราจะทำความดีหรือไม่นี่นะครับท่านผู้ชมครับหรือจะทำมากน้อยเพียงใดก็ตามเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคลนะครับสาเหตุภายในก็คือลักษณะของจิตต่างๆเช่นการไม่เห็นแก่ตัวนะครับการมุ่งแต่ประโยชน์ส่วนรวมการมุ่งอนาคตและความสามารถในการควบคุมตนเองความเชื่อที่ว่าทำดีจะนำไปสู่ผลดีแล้วก็การทำชั่วก็จะต้องได้รับโทษนี่นะครับนอกจากนั้นการมีความพึงพอใจในการกระทำความดีต่างๆและเห็นความสำคัญของความดีเหล่านั้นเนี่ยเช่นความซื่อสัตย์สุจริตนะครับการเคารพต่อกฎระเบียบและกฎหมายความสามัคคีเป็นต้นนี่นะครับลักษณะทางจิตเหล่านี้ก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งทีเดียวนะครับดังนั้นก็อาจจะกล่าวได้ว่าคุณธรรมและค่านิยมของบุคคลนั้นเนี่ยคือการยอมรับว่าสิ่งใดดีสิ่งใดชั่วสิ่งใดสำคัญสิ่งใดไม่สำคัญนะครับสิ่งสำคัญก็ต้องได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ครับการเห็นผิดเป็นชอบก็ย่อมขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ซึ่งเป็นประสบการณ์ทั้งในอดีตและปัจจุบันนอกจากนั้นนะครับการที่บุคคลจะมองเห็นว่าสิ่งใดสำคัญมากหรือน้อยก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสถานการณ์และยุคสมัยได้เช่นเดียวกันนะครับเช่นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาตินั้นนี่นะครับก็อาจจะเป็นคุณธรรมและเป็นค่านิยมในปัจจุบันที่มีความสำคัญมากกว่าในอดีตนะครับคุณธรรมและค่านิยมต่างๆก็เป็นสาเหตุของการทำดีครับละเว้นความชั่วการที่บุคคลมีคุณธรรมและมีค่านิยมที่เหมาะสมแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นผู้ที่มีจริยธรรมที่เหมาะสมด้วยนะครับท่านผู้ชมครับในประเด็นที่3นะครับก็คือประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของนักรัฐศาสตร์นะครับจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของนักรัฐศาสตร์นี่นะครับท่านผู้ชมครับก็มักจะอิงอยู่กับหลักนิติธรรมแล้วก็หลักประชาธิปไตยที่เน้นในเรื่องของการรับใช้ประเทศชาติและประชาชนนะครับการเคารพในสิทธิเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนตลอดทั้งการพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับการพัฒนาตนเองนะครับคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของนักรัฐศาสตร์นั้นสามารถจะแบ่งออกได้เป็น2ลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะแรกก็จะเป็นข้อห้ามนะครับหรือว่าที่ในพระพุทธศาสนาก็คือศีลนั่นเองครับหรือสิ่งที่ไม่สามารถกระทําสำหรับผู้ที่มีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็ลักษณะที่2เป็นข้อควรปฏิบัตินะครับหรือสิ่งที่ควรจะกระทําก็ถือว่าเป็นธรรมนะครับเป็นธรรมะนั่นเองนะครับเป็นธรรมะในทางพระพุทธศาสนาคือพึงยึดถือเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานนะครับผู้ที่มีวิชาชีพด้านรัฐศาสตร์ควรจะมีศีลอย่างไรนะครับท่านผู้ชมครับก็มีอยู่หลายประการด้วยกันนะครับประการที่1 นั้นผู้มีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์มีบังควรใช้วิชาชีพเพื่อแสวงหาอำนาจลาภยศสรรเสริญโดยการส่งเสริมสนับสนุนอธิบายให้เหตุผลในเชิงแก้ต่างแทนการใช้อำนาจรัฐที่ผิดหลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตยกล่าวอีกนัยยะหนึ่งก็คือผู้มีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นั้นนี่นะครับก็มีบังควรใช้วิชาชีพเพื่อส่งเสริมสนับสนุนระบบการปกครองแบบเผด็จการนะครับประการที่2ผู้มีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์มีบังควรใช้วิชาชีพเพื่อเพิ่มพูนอำนาจความแข็งแกร่งให้แก่องค์กรของตนนะครับโดยไม่คำนึงถึงประชาชนผู้รับบริการขององค์กรนั้นๆ นะครับประการที่3ผู้มีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์มีบางคนใช้วิชาชีพเพื่อทำลายสลายลดการตื่นตัวและความกระตือรือร้นของประชาชนที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองการปกครองและการบริหารประการที่4ผู้มีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์

มิบังควรใช้วิชาชีพเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวโดยมิชอบนะครับประการที่5ผู้มีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์มิบังควรใช้วิชาชีพโดยนำเอาหลักการเพียงบางส่วนหรือนำเอาข้อยกเว้นมาเป็นกฎครับหรือมาเป็นหลักการซะเองนะครับเพียงเพื่อที่จะเป็นข้ออ้างในการนำเอาความสะดวกทางการเมืองการบริหารมาใช้ครับโดยละเลยหลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตยนะครับอันนี้ก็เป็นเสมือนศีลของผู้ที่เป็นนักรัฐศาสตร์นะเป็นข้อห้ามนะครับส่วนธรรมะนะครับหรือข้อควรปฏิบัติของผู้มีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่พึงจะมีเนี่ยนะครับก็ประการที่หนึ่งเนี่ยนะครับผู้มีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์พึงเป็นผู้รอบรู้ในวิทยาการอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางโดยไม่เพียงแต่รอบรู้ด้านทฤษฎีครับหากจะต้องรู้ซึ้งถึงบริบทในสังคมที่ตนปฏิบัติงานเพื่อใช้วิชาชีพนั้นด้วยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันความเสียหายอันจะเกิดขึ้นจากการใช้อำนาจรัฐโดยปราศจากความรู้และความเข้าใจประชาสังคมอย่างแท้จริงนะครับประการที่สองผู้มีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์พึงตั้งอยู่ในสุจริต3ประการคือกายวาจาและใจนะครับแล้วก็มีฉันทะครับที่เพียงพอครับจะระงับความเดือดร้อนของมหาชนนะครับประการที่3นะครับพึงมีความศรัทธาและความเชื่อมั่นในเกียรติศักดิ์ศรีและความสามารถในการเข้าถึงเหตุผลของเพื่อนมนุษย์ประการที่4พึงมีวิริยะอุตสาหะพยายามภาคเพียรครับและภาคดีต่อชาติและประชาชนทั้งนี้ชาติก็หมายความรวมถึงสถาบันทุกสถาบันอันได้แก่สถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับสถาบันทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยนะครับประการที่5พึงหมั่นศึกษาสัมผัสและสัมพันธ์กับประชาชนเพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาและประสบการณ์ของประชาชนและนำเอาความรู้ประสบการณ์ดังกล่าวมาใช้ประกอบการตัดสินใจและการปฏิบัติงานนะครับประการที่6นะครับพึงยึดมั่นในหลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตยอีกทั้งยึดถือหลักการดำเนินงานว่าจะต้องถูกต้องทางศีลธรรมทั้งด้านเป้าหมายและวิธีการนะครับประการที่7พึงถือว่าการปฏิบัติงานหรือการใช้อำนาจรัฐนั้นเป็นไปเพื่อรับใช้ชาติและประชาชนมิใช่เพื่อรับใช้รัฐและองค์กรของรัฐนะครับประการที่8พึงถือว่าการปฏิบัติงานตามวิชาชีพเป็นการเลือกที่จะรับใช้สาธารณะโดยไม่ได้ถือเป็นอาชีพที่จะก่อให้เกิดความมั่งคั่งเหมือนกับการประกอบวิชาชีพอื่นนะครับประการที่9นะครับพึงมีทัศนะต่ออำนาจรัฐว่าจะต้องมีอยู่โดยมีพลังที่มาที่มานี่แหละจำกัดนะครับและเหนี่ยวรั้งอำนาจนั้นเสมอครับและยอมรับว่าพลังอำนาจในสังคมเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นโดยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตของพลังเหล่านั้นที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสันติวิธีด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับแล้วก็ธรรมะประการสุดท้ายของผู้มีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์พึงยึดถือความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเป็นทั้งอุดมคติและอุดมการณ์ที่ยึดถืออยู่ในจิตใจและปรากฏออกมาทั้งในด้านการคิดการพูดและการกระทำซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานครับท่านผู้ชมครับในประเด็นที่4นะครับก็เป็นการประยุกต์ใช้จริยธรรมวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะครับซึ่งจะนำเสนอการประยุกต์ใช้นี่นะครับสำหรับวิชาชีพใน3ประเภทด้วยกันคือนักวิชาการทางรัฐศาสตร์นะครับนักบริหารนักปกครองเนี่ยก็ประเภทที่2แล้วก็ประเภทสุดท้ายก็คือนักการเมืองครับหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับการประยุกต์ใช้จริยธรรมสำหรับนักวิชาการทางรัฐศาสตร์เช่นพวกครูอาจารย์นักวิชาการก็มีบทบาทหน้าที่ในการสร้างองค์ความรู้นะครับแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนในสังคมนะครับจึงต้องยึดถือจริยธรรมที่เกี่ยวกับความจริงความถูกต้องความตรงไปตรงมานะครับไม่ลำเอียงนะครับมีหลักการขณะเดียวกันในสังคมไทยก็อาจจะต้องคำนึงถึงความยืดหยุ่น
การเล็งเห็นผลในท

ทางปฏิบัตินะครับเพื่อจะลดช่องว่างระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติกล่าวคือเป็นการประยุกต์ใช้จริยธรรมระหว่างหลักการกับการปฏิบัติไม่ให้เกิดผลกระทบที่จะนำไปสู่ความเสียหายต่อส่วนรวมได้นะครับส่วนการประยุกต์ใช้จริยธรรมสำหรับบุคคลประเภทที่2คือพวกนักบริหารนักปกครองนี่นะครับนักบริหารปกครองก็จะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจรัฐนะครับหรือเข้าไปอยู่ในกลไกของรัฐซึ่งต้องทำงานสัมพันธ์กับประชาชนบุคคลเหล่านี้ก็ย่อมถือได้ว่ามีส่วนสำคัญในการจันโลงหลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตยอย่างเข้มข้นยิ่งกว่าวิชาชีพอื่นเพราะมักจะเป็นผู้ที่ใช้อำนาจเกี่ยวกับการบังคับโดยตรงนะครับแล้วก็มีลักษณะการปฏิบัติงานที่เน้นหนักไปในการอาศัยกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับตลอดจนดุลพินิจในการให้คุณให้โทษแก่ประชาชนมากกว่าผู้มีวิชาชีพอื่นซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเช่นกันนะครับดังนั้นการประยุกต์ใช้จริยธรรมจึงต้องมีหลักการที่อิงอยู่กับหลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตยนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าแนวทางในการประยุกต์ใช้สำหรับนักบริหารและนักปกครองนี่นะครับท่านผู้ชมครับก็จะมีแนวทางเช่นในการสร้างวัฒนธรรมขององค์การที่ตนเองสังกัดอยู่หรือทำงานอยู่นะครับการแนวทางในการสร้างค่านิยมที่ดีนะครับภายในองค์กรนั้นๆ นะครับรวมถึงแนวทางในการใช้กฎหมายระเบียบข้อบังคับนะครับอย่างตรงไปตรงมานะครับและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่นะครับรวมถึงแนวทางในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือแนวทางในการสร้างภาวะผู้นำและความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูงนะครับส่วนบุคคลประเภทที่3นี่ก็สำคัญอย่างมากทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับก็คือบรรดานักการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองในระดับชาติก็ดีระดับท้องถิ่นก็ดีนี่นะครับหรือว่าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติก็ตามนี่นะครับก็ย่อมถือได้ว่าได้ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจรัฐเป็นสำคัญโดยเฉพาะในการตัดสินใจเชิงนโยบายและการออกกฎหมายนะครับซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศชาติและประชาชนโดยคำนึงถึงการปกป้องคุ้มครองสร้างความยุติธรรมความสุขสมบูรณ์ให้แก่คนในสังคมนะครับท่านผู้ชมครับในประเด็นสุดท้ายนะครับสำหรับจริยธรรมกับวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นั้นก็จะเป็นการยกกรณีศึกษาเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพนะครับกรณีศึกษาก็อาจจะแบ่งได้เป็น2ประเภทกรณีศึกษาในเชิงวิชาการนะครับประเภท1แล้วก็กรณีศึกษาในเชิงวิชาชีพนะครับกรณีศึกษาในเชิงวิชาการเนี่ยผมก็จะยกตัวอย่างท่านเดียวนะครับก็คือท่านโสกราตีสนั่นเองนะครับเพราะว่าท่านโสกราตีสนั้นเนี่ยเป็นผู้ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งปรัชญาการเมืองที่เชื่อมั่นในความคิดของตนครับและก็ยินยอมที่จะสละชีวิตครับเพื่อความเชื่อของตนเองนะครับเขาก็เป็นผู้ที่ชี้ให้เห็นลักษณะสากลของความดีและความยุติธรรมนะครับและเป้าหมายสูงสุดของชีวิตการเมืองก็คือคุณธรรมนะครับแล้วก็นี่ก็คือที่มาของแนวคิดของท่านเพลโตด้วยนะครับซึ่งเป็นศิษย์ของท่านโสกราตีสที่เขียนไว้ในผลงานหนังสือที่ชื่อว่าอุตตมรัฐหรือรีพับลิกนั่นเองนะครับว่าการปกครองที่ดีที่สุดนั้นเนี่ยนะครับท่านเพลโตก็เสนอว่าต้องเป็นการปกครองโดยราชาปราชญ์หรือฟิโลสอฟเฟอร์คิงนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานอันยิ่งใหญ่ที่ควรยกเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาในเชิงวิชาการนะครับสำหรับกรณีศึกษาในเชิงวิชาชีพนี่นะครับผมจะยกตัวอย่าง3ท่านด้วยกันท่านแรกนะครับท่านแรกนั้นก็เป็นที่รู้จักในทางประวัติศาสตร์นะครับผมคงไม่ต้องอธิบายมากก็คือพันท้ายนรสิงห์นั่นเองนะครับเพราะว่าพันท้ายนรสิงห์ก็ได้ยอมเป็นผู้ที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อรักษา
กฎธรรมเนียมประเพณีของบ้านเมืองนะครับก็คือในท้ายเรือพระที่นั่งของพระเจ้าเสือเมื่อคัดท้ายเรือไปชนกิ่งไม้จนกระทั่งเรือเนี่ยนะครับคอเรือเนี่ยหักไปนี่นะครับก็พันท้ายนรสิงห์ถึงแม้ว่าจะได้รับการอภัยโทษจากพระเจ้าเสือก็ตามแต่ไม่ยอมนะครับต้องการที่จะรักษากฎธรรมเนียมประเพณีของบ้านเมืองเอาไว้จึงยอมที่จะเสียชีวิตโดยการถูกประหารชีวิตให้เป็นตัวอย่างของประชาชนนะครับกรณีที่2นี่นะครับผมขอยกตัวอย่างกรณีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับซึ่งทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมแล้วก็ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ปกครองและประชาชนชาวไทยเสมอมานะครับผมจะยกพระเรียกว่าพระราโชวาทก็แล้วกันนะครับพระราโชวาทหรือพระราชดำรัสเมื่อครั้งทรงขึ้นครองราชว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมแล้วก็ทรงปฏิบัติตามที่พระองค์ได้มีพระราชดำรัสอย่างเสมอต้นเสมอปลายตลอดมาจนสิ้นรัชกาลนะครับแล้วก็ยังทรงให้ความสำคัญกับการปกครองโดยสุจริตเที่ยงธรรมและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบทั้งหลายทั้งปวงนะครับผมจะยกพระราชดำรัสข้อความตอนเดียวครับท่านบอกงี้ครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นี่นะครับทรงมีกระแสรับสั่งครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวันที่8ตุลาคม2546แก่บรรดาผู้ว่าราชการ CEO ครับนะครับโดยบอกว่าถ้าทุจริตแม้แต่นิดเดียวก็ขอแช่งครับให้มีอันเป็นไปพูดอย่างนี้หยาบคายแต่ว่าต้องให้มีอันเป็นไปแต่ถ้าไม่ทุจริตสุจริตและมีความตั้งใจมุ่งมั่นสร้างความเจริญก็ขอต่ออายุให้ถึง100ปีใครมีอายุมากอยู่แล้วก็ขอให้แข็งแรงความสุจริตและที่จะทำให้ประเทศไทยรอดพ้นอันตรายภายใน10ปีนี้นะครับเมืองไทยก็น่าจะเจริญข้อสำคัญก็คือต้องยึดความสุจริตให้สำเร็จและไม่ทุจริตเสียเองนะครับอันนี้ก็เป็นท่านที่2นะครับส่วนท่านสุดท้ายที่ผมอยากจะขอยกตัวอย่างกรณีศึกษาในเชิงวิชาชีพครับก็คือท่านศาสตราจารย์ดร.ป่วยอึ้งภากรนั่นเองนะครับซึ่งท่านเป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยดร.ป่วยนั้นได้ยึดถือความถูกต้องชอบธรรมแล้วก็ใช้วิชาชีพที่เป็นคุณูปการสำหรับบ้านเมืองนะครับแล้วก็ในกรณีของความเพียรอุตสาหะความพอเพียงนะครับที่ดร.ป่วยได้แสดงมาตลอดชีวิตนะครับของท่านนี่นะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในเชิงวิชาชีพต่างๆนะครับที่พึงยึดถือแบบอย่างของศาสตราจารย์ดร.ป่วยอึ้งภากรเป็นตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นกรณีศึกษาทั้งในเชิงวิชาการก็ดีในเชิงวิชาชีพก็ดีผมหวังว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับท่านผู้ชมทั้งหลายในปัจจุบันและอนาคตต่อไปครับ

0: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนยุทธศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมุมมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047782

ครับเนื้อหาในส่วนนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการบำรุงรักษานะครับซึ่งอาจารย์จะพูดถึงเรื่องของความหมายความสำคัญค่าใช้จ่ายประเภทแล้วก็รูปแบบของการจัดการการบำรุงรักษานะครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาจริงๆนั้นเนี่ยอาจารย์อยากจะบอกถึงไอเดียนะครับของโมดูลนี้ก่อนนะครับโมดูลนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของการจัดการการบำรุงรักษาแล้วก็ความปลอดภัยนะครับซึ่งนักศึกษาจะเห็นว่ามันมี2เรื่องก็คือเรื่องของการซ่อมบำรุงกับเรื่องของกับเรื่องของความปลอดภัยใช่ไหมครับอาจารย์อยากให้เห็นถึงความสำคัญนะครับของปัจจัยของการผลิตเนี่ยที่สำคัญ2ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกก็คือคนนะครับหรือแมนเนี่ยนะครับตัวที่2ก็คือแมชชีนก็คือเครื่องจักรนะครับสองสิ่งนี้ถือเป็น2สิ่งที่มีความสำคัญในกระบวนการผลิตมากๆเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ผู้บริหารหรือผู้จัดการเนี่ยจะต้องให้ความใส่ใจแล้วก็ดูแลกับ M 2ตัวนี้นะครับก็คือแมนกับแมชชีนนะครับหน่วยนี้ก็เลยพูดถึงเรื่องของการดูแลบำรุงรักษาแมชชีนและก็การดูแลบำรุงรักษาแมนนะครับในเรื่องของความปลอดภัยนะอันนี้ก็เป็นไอเดียของเนื้อหาของโมดูลนี้นะครับโอเคครับเราเข้าสู่เรื่องของการดูแลรักษาแมชชีนกันก่อนนะครับมาดูเรื่องของความหมายครับ ความหมายของการจัดการนะครับบำรุงรักษาเนี่ยมันก็คือการวางแผนนะครับกำหนดตัวชี้วัดจัดสรรหน้าที่นะครับควบคุมเกี่ยวกับการบำรุงรักษาอะไรครับเครื่องจักรนะครับเพื่อให้สามารถเนี่ยทำการผลิตได้อย่างต่อเนื่องราบรื่นไม่มีการหยุดชะงักนะครับทำการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับลดการชำรุดของเครื่องจักรนะครับแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายนะครับในการที่จะต้องซ่อมบำรุงนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการการบำรุงรักษาที่ดีเนี่ยจะช่วยลดต้นทุนในส่วนของ machine breakdown หรือว่าในการหยุดแบบฉุกเฉินนะครับได้นะก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นความหมายนะครับต่อไปเป็นเรื่องของความสำคัญนะครับการจัดการการบำรุงรักษาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะการบำรุงรักษาเครื่องจักรเนี่ยมีความสำคัญต่อกระบวนการผลิตและการดำเนินงานนะครับอันดับแรกเนี่ยนะครับคือมันทำให้อย่างที่อาจารย์บอกไปนะครับก็คือทำให้เครื่องจักรเนี่ยสามารถที่จะผลิตสินค้าได้อย่างราบรื่นนะครับลดนะครับจำนวนผลผลิตที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเพราะว่าการที่จักรเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเนี่ยมันส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ที่ออกมาด้วยอาจจะทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่มีคุณภาพนะครับอันดับ2ครับช่วยลดจำนวนครั้งแล้วก็ระยะเวลาการซ่อมแบบฉุกเฉินการวางแผนที่ดีเนี่ยการจัดการที่ดีนะครับจะช่วยลดจำนวนครั้งที่จะหยุดแบบเบรกดาวน์อย่างที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้นะครับก็ทำให้เครื่องจักรเนี่ยหรือคนเนี่ยทำงานได้อย่างราบรื่นนะครับไม่มีการว่างงานนะครับเพราะว่าถ้าเครื่องจักรเสียเกิดอะไรขึ้นครับคนก็ทำงานไม่ได้คนก็ว่างนะครับโอเคข้อที่3นะครับก็คือการบำรุงรักษาเนี่ยจะทำให้เครื่องจักรเนี่ยนะครับสามารถผลิตสินค้าหรือแปลงสภาพนะครับสินค้าเนี่ยได้ยาวนานยืดอายุการใช้งานนะครับเหมือนกับเราขับรถแหละครับถ้าเราดูแลรถดีนะครับมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมีการเปลี่ยนผ้าเบรกมีการเปลี่ยนยางนะครับมีการดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเนี่ยรถมันก็จะอยู่กับเราไปยาวนานนะครับแต่ถ้าเราขับอย่างเดียวไม่ได้ดูแลอะไรเลยนะครับบางทีก็ไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยบางทีก็ไม่เปลี่ยนน้ำมันเบรกเลยมันก็ลดอายุการใช้งานของรถยนต์และมีความเสี่ยงต่อตัวผู้ใช้ด้วยนะครับมีความเสี่ยงต่อผู้ขับขี่ด้วยก็เช่นเดียวกันครับในเรื่องของเครื่องจักรนะครับโอเคครับข้อที่4ครับช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุด้วยเพราะว่าเครื่องจักรที่เดินได้อย่างราบรื่นเนี่ยมันก็สามารถทำงานได้ตาม เป้าประสงค์แต่ถ้าเครื่องจักรนะครับทำงานไม่ราบรื่นมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับคนที่ดูแลหรือพนักงานโอเปอเรเตอร์ที่อยู่ในที่นั้นก็อาจจะได้รับอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บได้ด้วยนะครับข้อ5นะครับการเพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานครับในเมื่อเครื่องจักรเดินได้ดีนะครับผลิตได้ราบรื่น
นะครับไม่มีอุบัติเหตุไม่มีการตีของเครื่องจักรไม่มีการชำรุดนะครับพนักงานปลอดภัยนะครับพนักงานก็มีขวัญและกำลังใจในการที่จะทำงานนะครับแล้วก็ข้อ6นะครับเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าด้วยนะครับเพราะว่าการที่เครื่องจักรเสียบ่อยๆนะครับผลิตสินค้าไม่ได้ก็ส่งมอบให้ลูกค้าได้ไม่ตามกำหนดเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะไม่ค่อยเชื่อถือนะครับถ้าเครื่องจักรดีสามารถเดินได้ราบรื่นผลิตได้ราบรื่นส่งลูกค้าส่งสินค้าส่งมอบได้ทันเวลาลูกค้าก็เชื่อมั่นนะครับอันนี้ก็เป็นความสำคัญทั้งหมดนะครับของการจัดการการบำรุงรักษานะครับทีนี้เรามาดูนะครับในส่วนของค่าใช้จ่ายนะครับในการบำรุงรักษากันบ้างนะครับมีตัวอะไรบ้างนะอันดับแรกครับก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครับสมมุติว่าเครื่องจักรเนี่ยมันเสียก็ต้องมีการซ่อมเมื่อซ่อมก็ต้องมีการเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่มีค่าแรงอะไรเงี้ยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้นะครับข้อที่2ก็คือการสูญเสียจากการชำรุดนะครับบางทีเนี่ยเครื่องจักรเนี่ยมันอาจจะชำรุดอยู่แค่จุดเดียวแต่พอมันชำรุดแล้วมันส่งผลชำรุดตัวอื่นด้วยอะไรเงี้ยมันก็ตัวที่ไม่ควรจะชำรุดก็ชำรุดตามไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็เป็นผลให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ตามมานะครับอันที่3นะครับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตัวนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัทควรจะมีควรจะมีครับก็คืออะไรครับเวลาเราบำรุงรักษาเชิงป้องกันเนี่ยเรามีแผนใช่ไหมครับมันมีค่าใช้จ่ายแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราทำเชิงป้องกันไม่ให้มันเกิดแบบอุบัติเหตุนะครับหรือไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่คาดฝันนะครับก็เป็นการทำเชิงป้องกันนะครับทีนี้เรามาดูประเภทของการบำรุงรักษาบ้างครับประเภทของการบำรุงรักษาเนี่ยมีอยู่2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือการบำรุงรักษาตามแผนกับการบำรุงรักษาแบบไม่มีแผนนะครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับก็คือการบำรุงรักษาตามแผนเนี่ยนะครับหรือ plan maintenance เนี่ยก็คือการบำรุงรักษาที่มีแผนวางไว้ล่วงหน้ามีระยะเวลากำหนดนะครับมีการเตรียมพร้อมมีการเตรียมตัวนะครับไม่ได้หยุดแบบกระทันหันไม่ได้ฉุกเฉินนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่ามีแผนซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งนะครับกับอันดับ2ครับก็คือการรักษาแบบไม่มีแผนครับก็คือรอมันเจ๊งรอมันเสียรอมันชำรุดรอมันเกิดเหตุฉุกเฉินอันนี้คือไม่มีแผนซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับทีนี้รูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการบำรุงรักษาแบบมีแผนหรือไม่มีแผนก็ตามเนี่ยนะครับมันก็มีรูปแบบของการซ่อมบำรุงครับก็คือการบำรุงรักษาเมื่อเสียแบบนี้เขาเรียกว่าไม่มีแผนนะครับเพราะว่ามันทำเมื่อเสียใช่ไหมครับรูปแบบแบบนี้เป็นรูปแบบที่ไม่ควรจะเจอไม่ควรจะพบนะครับในบริษัทนะครับรูปแบบที่สองก็คือรูปแบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันครับคือรูปแบบที่มันมีแผนนะครับถ้ามันมีแผนเนี่ยมันก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงต่างๆได้นะครับรูปแบบที่3ก็คือรูปแบบบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์หรือเชิงการคาดคะเนนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามีการพยากรณ์เมื่อมีการพยากรณ์แสดงว่ามีแผนนะครับก็คือทำนายไว้ล่วงหน้าว่าอันเนี้ยมันจะเกิดมันจะเกิดเราก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับอันที่4ครับบำรุงรักษาเชิงปรับปรุงครับถ้าเราดูแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่านี้เราก็มีแผนในการที่จะปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยน อุปกรณ์หรือเปลี่ยนเรื่องของวัสดุอะไรเงี้ยนะครับและสุดท้ายครับการบำรุงรักษาเชิงรุกครับก็คือเป็นการบำรุงรักษาที่เน้นพิจารณารากของปัญหานะครับทำให้ เครื่องจักรเนี่ยชำรุดถ้าเรารู้รากของปัญหาเราก็เชิงรุกในส่วนนั้นๆหรือจุดนั้นๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของภาพรวมนะเหมือนการอินโทรก่อนในเรื่องของการบำรุงรักษานะครับไม่ว่าจะเป็นความหมายความสำคัญค่าใช้จ่ายประเภทรูปแบบต่างๆนะครับรายละเอียดในส่วนถัดไปก็จะพบกันตอนหน้านะครับครับเนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยก็จะมาว่ากันในเรื่องของการวางแผนและการควบคุมงานบำรุงรักษานะครับแล้วก็การบำรุงรักษาแบบทวีผลแบบว่าทุกคนมีส่วนร่วมนะครับเรามาดูกันว่ามีลักษณะยังไงบ้างนะครับการวางแผนและควบคุมงานบำรุงรักษานะครับ
อันดับแรกเลยก็คือข้อมูลการวางแผนงานบำรุงรักษาเนี่ยนะครับจะต้องรวบรวมข้อมูลก่อนนะครับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาเพื่อให้ทราบถึงลักษณะว่าเราจะบำรุงรักษาเนี่ยเพื่ออะไรนะครับซึ่งมันพิจารณาข้อมูลเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสองส่วนด้วยกันอันแรกเนี่ยก็คือสภาพของเครื่องจักรที่จะต้องทำการบำรุงรักษากับอันที่สองก็คือข้อมูลที่จำเป็นในการวางแผนการบำรุงรักษายกตัวอย่างเช่นครับ เครื่องจักรของเราเนี่ยนะครับเป็นเครื่องจักรที่ใหม่เพิ่งจะแกะกล่องเพิ่งจะเปิดดำเนินการมาได้ไม่นานสภาพเครื่องจักรค่อนข้างที่จะยังดีนะครับไม่เกิน5ปีอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบำรุงรักษาก็อาจจะไม่ได้หนักหน่วงมากหรืออาจจะใช้เวลาหยุดทำการผลิตเนี่ยไม่นานนะครับข้อมูลที่จำเป็นในการวางแผนกระบวนการผลิตก็คือข้อมูลในส่วนที่เป็นrequisitionหรือว่าข้อแนะนำในการใช้เครื่องจักรของบริษัทผู้ผลิตอะว่าในช่วงระยะเวลาไม่เกิน5ปีเนี่ยจะต้องดูแลอะไรนะครับจะต้องมีการเปลี่ยนของเหลวหรือเปลี่ยนน้ำมันอะไรในส่วนไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่จำเป็นเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการที่จะเริ่มวางแผนนะครับในงานบำรุงรักษานะครับการวางแผนในขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือการวางแผนที่จะทำการบำรุงรักษาเลยนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนะครับก็จะมี3ระดับด้วยกันนะครับก็คือวางแผนพัฒนาการบำรุงรักษานะครับก็คือวางแผนว่าจะทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็วางแผนในระยะสั้นระยะยาวนะครับในแต่ละระยะว่าจะต้องมีการเติมหรือการเปลี่ยนหรือการปรับอะไรตรงไหนบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นงานของการวางแผนนะครับอันที่3นะครับก็เป็นเรื่องของการควบคุมแล้วครับนะเมื่อมีการวางแผนงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการควบคุมนะครับซึ่งส่วนเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างครับก็คือมีเรื่องของการจัดโครงสร้างนะครับทีมที่จะบำรุงรักษาหรือเราเรียกว่าการจัดองค์การบำรุงรักษานั่นแหละนะครับก็มีการจัดทีมงานก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีมที่มาจากแผนกซ่อมบำรุงเครื่องจักรอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีการใช้ระบบใบสั่งงานและมีการบันทึกรายงานนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการที่จะบำรุงรักษาในขั้นตอนต่อไปนะครับมีการติดตามแผนการดำเนินงานมีการควบคุมผู้ปฏิบัติงานนะครับมีการประชุมสื่อสารนะเวลาที่จะมีการหยุดเครื่องจักรเพื่อที่จะบำรุงรักษาเนี่ยจะต้องมีการประชุมสื่อสารกันให้ดีนะครับเพราะมันมีผู้ที่เกี่ยวข้องเยอะนะครับมีการจัดการวัสดุในคลังนะครับมีการจัดทำงบประมาณมีการพัฒนาวิธีการทำงานแล้วก็เรื่องของพัฒนาบุคคลด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับที่จะทำให้การบำรุงรักษาเนี่ยสมบูรณ์แบบนะครับโอเคดัชนีหลักๆนะครับในการควบคุมการบำรุงรักษาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะวัดกันที่2ดัชนีนะครับก็คือดัชนีแสดงผลการบำรุงรักษาครับกับ2ครับดัชนีเรื่องของค่าใช้จ่ายครับนะที่จะวัดว่าการบำรุงรักษาเนี่ยคุ้มไหมนะมีประโยชน์ไหมแล้วก็สมควรไหมบางทีเนี่ยการบำรุงรักษาบางเคสเนี่ยวางแผนไว้ว่าจะหยุดเครื่องจักรสัก3ชั่วโมงแต่ว่าพอทำไปแล้วมันเจอเหตุปัจจัยอื่นๆที่ทำให้3ชั่วโมงไม่พออาจจะเป็น4หรือเป็น5อย่างเงี้ยมันก็เกิดความสูญเสียขึ้นนะครับก็เสียอันนึงก็คือเรื่องของการเสียโอกาสในการที่จะผลิตนะครับเพราะว่าทำการบำรุงรักษาไม่ได้ตามกำหนดนะครับโอเคในเรื่องของการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมคืออะไรครับมันก็เป็นการบำรุงรักษาที่ทำให้เกิดผลผลิตในการทำงานสูงขึ้นโดยระดมความร่วมมือจากทุกคนในองค์กรนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า total productive maintenance นะครับหรือ TPM นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้มีประสิทธิภาพโดยรวมในการผลิตนะครับเพื่อให้ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็เพื่อให้พนักงานเนี่ยมีส่วนร่วมในการบริหารเรื่องของการบำรุงรักษานะครับเครื่องจักรซึ่งเสาหลักของการบำรุงรักษาแบบ TPM เนี่ยนะครับมันมีอยู่ทั้งหมด8เสาด้วยกัน
แบ่งเป็น2ส่วนก็คือส่วนของการปฏิบัตินะครับอยู่ในเสาที่1ถึงเสาที่5นะครับกับอีกส่วนนึงก็คือในส่วนของการปรับปรุงอยู่ในเสาที่6ถึงในเสาที่8นะครับเรามาดูแต่ละเสาแบบคร่าวๆนะครับก็คือเสาที่1เนี่ยเรื่องของการปรับปรุงเฉพาะเรื่องนะครับมีการปรับปรุงบำรุงรักษาด้วยตัวเองด้วยนะเพราะว่าถ้ามันไม่ถึงถ้ามันไม่ถึงดีลในการบำรุงรักษาเนี่ยนะครับระหว่างการผลิตเนี่ยเราก็สามารถที่จะบำรุงขันน็อตให้แน่นเช็ดถูอะไรเงี้ยเพื่อเป็นการบำรุงรักษาด้วยตัวเองได้นะครับแล้วก็การบำรุงรักษาตามแผนการพัฒนาทักษะผู้ทำงานเหล่านี้คือเรื่องของการปฏิบัติทั้งนั้นนะครับแล้วก็เสาที่6ถึงเสาที่8เนี่ยคือการปรับปรุงยกระดับนะก็อาจจะมีการทำระบบการบำรุงรักษาการจัดทำ PM ในสำนักงานไม่ได้เฉพาะในรายการผลิตอย่างเดียวนะครับแล้วก็เสาที่8เรื่องของระบบอาชีวะอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาด้วยนะครับโอเคครับก็ทั้งหมดทั้งมวล นะครับก็คือเรื่องของการจัดการการบำรุงรักษานะครับการวางแผนควบคุมนะครับแล้วก็เรื่องของ TPM นะครับเช่นเดิมครับรายละเอียดเนี่ยอยู่ในเอกสารประกอบการเรียนนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมย้ำซ้ำทวนได้นะครับครับเนื้อหาในส่วนสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการความปลอดภัยในการทำงานนะครับซึ่งก็อย่างที่อาจารย์ได้เกริ่นไว้นะครับว่าเนื้อหาในโมดูลนี้เนี่ยก็เป็นเนื้อหาในเรื่องของการบำรุงรักษาเครื่องจักรและการบำรุงรักษาคนนะครับเนื้อหาในส่วนสุดท้ายนี่ก็เป็นเนื้อหาในส่วนของการบำรุงรักษาคนนะครับก็คือเรื่องของสวัสดิภาพความปลอดภัยของคนทำงานนะครับเรามาดูอันดับแรกก่อนนะครับเรื่องของความหมายนะครับการจัดการความปลอดภัยนะครับหรือ safety management ก็คือเรื่องของการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นะครับมีความสำคัญครับใน3เหตุผลหลักๆก็คือเหตุผลด้านคุณธรรมและจริยธรรมนะครับคือการจัดการความปลอดภัยเนี่ยนะครับมันทำให้คนที่ทำงานเนี่ยนะครับไม่ต้องกลับบ้านในสภาพที่เจ็บป่วยหรือพิกลพิการนะครับซึ่งมันก็เป็นคุณธรรมและจริยธรรมที่ผู้ประกอบการเนี่ยควรจะใช้นะครับเพื่อที่จะดูแลคนที่ทำงานให้กับองค์กรนะครับเหตุผลที่2ก็คือเหตุผลในเรื่องของกฎหมายนะครับในเรื่องของกฎหมายเนี่ยก็เป็นข้อบังคับที่ถูกบังคับให้บริษัทหรือผู้ประกอบการเนี่ยต้องดำเนินการนะครับตามกฎหมายเพื่อที่จะดูแลคนทำงานให้มีสวัสดิภาพแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับส่วนที่3ก็คือเรื่องของเหตุผลทางการเงินครับทำไมมันเกี่ยวข้องกับการเงินยังไงเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับแน่นอนครับมันต้องมีความสูญเสียเมื่อมีความสูญเสียเนี่ยมันจะมีราคาที่จะต้องจ่ายนะครับไม่ว่าจะสูญเสียมากหรือสูญเสียน้อยเนี่ยนะครับทุกความสูญเสียมันมีราคาที่จะต้องจ่ายเพราะฉะนั้นใครล่ะจะต้องเป็นคนจ่ายก็คือเจ้าของกิจการครับต้องเป็นคนจ่ายนะครับเพราะว่าต้องดูแลพนักงานในปกครองของตัวเองนะครับในส่วนของประเทศไทยนะครับในส่วนของบ้านเราเนี่ยก็จะมีกองทุนที่จะดูแลเรื่องของอุบัติเหตุนะครับซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยก็จะส่งเงินเข้ากองทุนนี้ยิ่งบริษัทไหนหรือสถานประกอบการไหนมีอุบัติเหตุมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรือความสูญเสียมากบริษัทนั้นก็จะต้องเสียเงินเข้ากองทุนนี้สูงนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็น3เหตุผลหลักๆนะครับของการจัดการเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับโอเคครับเรามาดูเรื่องของสาเหตุและวิธีการแก้เหตุปัจจัยที่มันจะเกิดอุบัติเหตุกันก่อนนะครับโดยอาจารย์ขอใช้รูปนะครับโดมิโนของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเป็นสื่อแล้วกันนะครับเรามาดูครับโดมิโนเบอร์1นะครับเบอร์1ก็คือ1วงกลมนะครับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับสาเหตุประเด็นแรกเนี่ยมาจากภูมิหลังของบุคคลครับภูมิหลังของบุคคลคืออะไรครับภูมิหลังของบุคคลก็คือเรื่องของเรื่องของสภาพนะครับเรื่องของคนที่เกิดมาในครอบครัวที่ต่างกันวัฒนธรรมที่ต่างกันเชื้อชาติที่ต่างกันนะครับความตระหนัก
อะไรต่างๆนะครับหรือว่าการปฏิบัติอะไรต่างๆก็มีความแตกต่างกันเนี่ยนะครับภูมิหลังนะครับภูมิหลังก็คือ เป็นเรื่องของเชื้อชาตินะครับของแต่ละคนซึ่ง อาจจะมีความอาจจะถูกปลูกฝังนะครับมาในลักษณะที่ต่างกันนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้อย่างดีนะครับเพราะว่าบางครอบครัวปลูกฝังดีเรื่องของอุบัติเหตุบางครอบครัวปลูกฝังไม่ดีบางคนครอบครัวอาจจะปลูกฝังไม่ดีแต่มาศึกษาหาความรู้และมีความตระหนักมากขึ้นก็มีความใส่ใจในเรื่องนี้สูงนะครับคำถามที่อาจารย์อยากจะถามพวกเรานะครับตอบในใจเนี่ยก็คือว่าเรื่องของภูมิหลังเนี่ยมันแก้กันได้ง่ายๆไหมนะครับอาจารย์ก็เฉลยเลยแล้วกันว่ามันแก้ได้ยากครับมันแก้ได้ยากเพราะว่าแต่ละคนเกิดมาหรือวัฒนธรรมแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันนะครับก็แก้ยากนะครับโดมิโนอันที่2ครับก็คือเรื่องของความบกพร่องของบุคคลครับบุคคลเนี่ยอาจจะบกพร่องครับอาจจะไม่ร่างกายอาจจะไม่ครบ32อะไรอย่างเงี้ยหรือการขยับขยื่นหรือทักษะอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะบกพร่องเพราะฉะนั้นทักษะที่บกพร่องไปถ้าไปทำงานอยู่ในส่วนที่ต้องใช้ทักษะนั้นสูงๆก็จะเป็นสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคำถามอาจารย์เหมือนเดิมก็คือแบบนี้แก้ง่ายไหมก็แก้ได้ไม่ยากมากแต่ก็ถือว่ายากนะครับโอเคอันดับ3ครับก็คือการกระทำและสาเหตุนะครับจากสิ่งแวดล้อมหรือสภาพการกระทำที่ไม่ปลอดภัยนะครับสิ่งนี้ก็เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นคำถามอาจารย์เหมือนเดิมก็คือสาเหตุนี้แก้ได้ง่ายไหมถ้านับกัน1 2 3สาเหตุ3ประการที่พูดมาเนี่ยสาเหตุเนี้ยแก้ง่ายที่สุดครับเพราะการกระทำที่ไม่ปลอดภัยเราก็ทำให้มันปลอดภัยสิสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยเราก็สร้างสภาพแวดล้อมให้มันปลอดภัยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายกโดมิโนลองนึกภาพตามนะครับยกโดมิโนอันที่3นี้ออกเนี่ยต่อให้2อันแรกล้มนะครับอันที่4กับอันที่5ก็จะไม่ล้มครับก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุครับก็จะไม่เกิดการบาดเจ็บครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นไอเดียในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุก็คือเราทําให้มันอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยสร้างสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยครับส่วนภูมิหลังกับความบกพร่องของบุคคลเนี่ยแก้ยากไม่ต้องไปแก้ก็ได้แต่แก้ที่โดมิโนอันที่3เนี่ยนะครับก็จะทําให้เกิดความปลอดภัยได้อันนี้เป็นไอเดียของภาพนี้นะครับโอเคครับทีนี้ความสูญเสียจากอุบัติเหตุเนี่ยนะครับมันมีสูญเสีย2ส่วนครับสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยเราเห็นกันชัดๆเหมือนภูเขาน้ำแข็งนะครับเราเห็นแต่ยอดมันคือความสูญเสียทางตรงแต่ความสูญเสียทางอ้อมเนี่ยยังอีกเยอะครับนะไม่ว่าจะเป็นอะไรครับความสูญเสียจากขวัญกำลังใจนะครับสมมุติมีพนักงานคนนึงมีอุบัติเหตุสูญเสียแขนไม่หนึ่งถามว่าคนที่เหลือเนี่ยยังพอมีกำลังใจทำงานไหมก็เสียขวัญ นะเนี่ยคือความสูญเสียทางอ้อมครับซึ่งมันมีอีกมากมายครับครอบครัวเขาก็ต้องเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับสังคมก็จะต้องดูแลรับผิดชอบนะครับความสูญเสียที่เป็นทางอ้อมเนี่ยนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยโดยภาพแล้วเนี่ยมันเยอะกว่าความสูญเสียทางตรงด้วยซ้ำนะครับโอเคคราวนี้นะครับมาดูประเภทของอันตรายนะครับในอุตสาหกรรมนะครับว่ามันมีประเภทกี่ประเภทนะครับอันดับแรกครับอันตรายจากสารพิษครับอันดับ2ครับอันตรายจากเสียงครับนะครับมีสารพิษมีเสียงแล้วก็ไฟไหม้นั่นก็คือประเภทที่มันจะเกิดอุบัติเหตุได้ล้วนแล้วแต่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งนั้นนะครับสารพิษเนี่ยยากมากที่จะเกิดในครัวเรือนเสียงก็ยากมากที่จะเป็นอุบัติเหตุที่อยู่ในครัวเรือนเรื่องของอัคคีภัยอันนี้พอเป็นไปได้นะครับแต่ว่าโรงงานอุตสาหกรรมมีความเสี่ยงมากกว่าใช่ไหมครับประเภทที่4ครับอันตรายจากเครื่องมือกลครับเครื่องจักรหนีบมือเครื่องจักรลากแขนเข้าไปตัดแขนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เครื่องจักรนะครับแล้วก็อันตรายจากการทำงานในที่ร้อนอาจจะเกิดฮีทสโตรกได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นประเภทของอันตราย5ประเภทนะครับคราวนี้ครับการป้องกันและควบคุมนะครับความปลอดภัยในการทำงานครับควบคุมที่อะไรบ้างครับควบคุมที่แหล่งกำเนิดครับพอควบคุมแหล่งกำเนิดได้แล้วเนี่ยนะครับตัวกลางมันก็
ช้ไม่ได้แล้วมันจะไปถึงมนุษย์นี่ก็ยากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะควบคุมอะไรเนี่ยควบคุมที่ซอสหรือว่าแหล่งกำเนิดหรือจะควบคุมที่ตัวกลางก็ได้นะครับแต่ก็ถ้าให้ดีก็ควบคุมที่ซอสหรือควบคุมที่มนุษย์ครับอย่าไปอยู่ใกล้หรือให้ความรู้อะไรต่างๆเหล่านี้ก็

สามารถควบคุมได้นะครับโอเคครับหลักในการควบคุมความปลอดภัยนะครับอาจารย์ให้หลัก 3E ไว้นะครับหลัก 3E มาจาก E 3ตัวครับอันแรกก็คือ engineering ก็คือหลักทางวิศวกรรมก็คือในเรื่องของพื้นที่ในเรื่องของระบบระบายอากาศระบบไฟฟ้าระบบเสียงอย่างเงี้ยนะครับออกแบบทางวิศวกรรมให้มันมีความปลอดภัยอันนั้น E ตัวแรก E ตัวที่2ครับคือ education ครับคือให้ความรู้ให้การศึกษาวิธีป้องกันนะครับการดูแลตัวเองต่างๆก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยขึ้นนะครับ E ตัวที่3ครับคือ enforcement คือออกกฎระเบียบข้อบังคับเข้ารายการผลิตต้องใส่อุปกรณ์ให้ครบถ้วนนะถ้าไม่ใส่ห้ามเข้าถ้าใครฝ่าฝืนมีบทลงโทษอะไรเงี้ยนะครับก็เป็น enforcement อันนี้นะครับเป็นรูปนะครับบันได5ขั้นนะสู่ความปลอดภัยครับบันไดขั้นแรกนะครับต้องมีการจัดองค์การที่จะรับผิดชอบนะครับในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยนะครับบันไดขั้นที่2ครับเมื่อมีผู้รับผิดชอบแล้วก็ถ้ามีอุบัติเหตุก็ค้นหาสาเหตุครับพอค้นหาสาเหตุแล้วก็วิเคราะห์อุบัติเหตุนะครับเลือกมาตรการป้องกันแล้วก็ประยุกต์ใช้เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นบันได5ขั้นสู่ความสำเร็จในการป้องกันอุบัติเหตุนะครับอาจารย์ก็พยายามที่จะ cover เนื้อหานะครับให้มันครอบคลุมที่สุดเพื่อให้เป็นไกด์ไลน์นะครับสำหรับพวกเราในการไปศึกษาต่อนะครับไป เพิ่มพูนความรู้ต่อในเนื้อหาที่พวกเรามีอยู่ในเอกสารประกอบการเรียนนะครับสำหรับเนื้อหาในโมดูลนี้นะครับก็ครบถ้วนนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีนะครับ

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: ค่ะนักศึกษาทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อมนะคะโดยในตอนแรกเนี่ยค่ะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชค่ะสำหรับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชนะคะก็จะประกอบไปด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพันธุ์พืชค่ะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปุ๋ยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันจากกำจัดศัตรูพืชและประการสุดท้ายก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตรค่ะคราวนี้เรามาดูกันทีละกลุ่มกฎหมายนะคะในกลุ่มกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพันธุ์พืชอะค่ะจะประกอบไปด้วย2พระราชบัญญัติหลักนะคะโดยพระราชบัญญัติฉบับแรกอะค่ะจะเป็นพระราชบัญญัติพันธุ์พืชพ.ศ.2518ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมในเวลาต่อมาจำนวน2ฉบับนะคะในปีพ.ศ.2535และปีพ.ศ.2550ค่ะและพระราชบัญญัติฉบับที่2คือพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพ.ศ.2542ค่ะสำหรับพระราชบัญญัติพันธุ์พืชพ.ศ.2518และที่เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมนะคะก็มีเจตนารมณ์เพื่อการคุ้มครองเกษตรกรโดยให้ผู้ประกอบการค้าพันธุ์พืชสามารถดำเนินการไปได้ด้วยดีตามกฎระเบียบที่กำหนดนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยเมื่อมีการปรับปรุงในปีพ.ศ. 2535เนี่ยค่ะก็มีการปรับปรุงโดยที่มีการขยายขอบ

ขตการควบคุมถึงการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชการรับรองพันธุ์พืชเพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ๆนะคะแล้วก็เพื่อให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์และพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์และตลอดจนส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์พืชป่าค่ะต่อมานะคะมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติอีกครั้งหนึ่งในปีพ.ศ. 2550ค่ะโดยในการปรับปรุงครั้งนี้เป็นการแก้ไขและปรับปรุงทั้งฉบับโดยมีวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อการค้าต้องการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืชในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์ควบคุมพืชสงวนและพืชต้องห้ามและได้รับการแก้ไขปรับปรุงคุณสมบัติของใบอนุญาตนะคะการรวบรวมการขายการนำเข้าหรือการส่งออกเมล็ดพันธุ์เพื่อควบคุมการค้ารวมทั้งได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความที่มีการระบุไว้ที่สลากสำหรับภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุ์เพื่อควบคุมการค้านะคะเพื่อควบคุมให้เห็นถึงจำนวนเมล็ดพันธุ์หรือเมล็ดควบคุมต่อหน่วยวัดอื่นๆของพืชในแต่ละชนิดสากลค่ะเรามาถึงพระราชบัญญัติฉบับที่2ที่เกี่ยวกับพันธุ์พืชนะคะก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชปีพ.ศ. 2542นะคะสำหรับพระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้มีการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ๆภายใต้หลักการและความปลอดภัยทางชีวภาพนะคะโดยการให้สิทธิการคุ้มครองตามกฎหมายและส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชพื้นเมืองและพันธุ์พืชป่าอีกทั้งเป็นการกระตุ้นเร่งเร้าให้ชุมชนนะคะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะจะมีพันธุ์พืชที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ประกอบไปด้วยพันธุ์พืชใหม่ที่มีลักษณะหรือคุณสมบัติเนี่ยไม่เคยมีปรากฏในพันธุ์พืชชนิดอื่นมาก่อนนะคะพันธุ์พืชชนิดที่2ก็คือพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นก็คือเป็นพันธุ์พืชที่ขึ้นในบริเวณถิ่นใดถิ่นหนึ่งเท่านั้นเป็นการเฉพาะและก็พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปก็คือเป็นพันธุ์พืชที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศนั้นๆแต่มีการกระจายอย่างกว้างขวางนะคะไม่ได้มีเฉพาะถิ่นเหมือนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นนะคะและพันธุ์พืชชนิดสุดท้ายที่ได้รับการคุ้มครองก็คือพันธุ์พืชป่าค่ะคือพันธุ์พืชที่มีและเคยมีอยู่ในประเทศตามสภาพธรรมชาติและยังไม่ได้มีการนำมาใช้เพาะปลูกอย่างแพร่หลายนะคะสำหรับกฎหมายกลุ่มต่อมาเมื่อกี้กฎหมายกลุ่มแรกจะเป็นการพูดถึงพันธุ์พืชก่อนที่เราจะเริ่มดำเนินการปลูกอะค่ะเมื่อมีการปลูกแล้วก็ดูแลรักษาพันธุ์พืชแล้วอะค่ะจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็ได้แก่กฎหมายเกี่ยวกับปุ๋ยนะคะซึ่งในพระราชบัญญัติเกี่ยวกับปุ๋ยเนี่ยจะมีการระบุความหมายไว้ว่าปุ๋ยคืออะไรปุ๋ยก็คือสิ่งที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของพืชนะคะพระราชบัญญัติปุ๋ยปีพ.ศ. 2518เนี่ยจึงได้ถูกบัญญัติขึ้นและต่อมาก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นฉบับที่2ในปีพ.ศ. 2550ค่ะพระราชบัญญัติฉบับแรกของปุ๋ยเนี่ยนะคะได้มีการกำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการผลิตการค้าการนำเข้าหรือการส่งออกปุ๋ยโดยให้เกิดความสุจริตและถูกต้องตามพระราชบัญญัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้นะคะเพื่อให้เกษตรกรมีปุ๋ยที่ดีใช้นั่นเองนะคะพระราชบัญญัติที่มีการแก้ไขต่อมาในปีพ.ศ. 2550เนี่ยค่ะก็มีการเปลี่ยนแปลงความหมายของคำว่าปุ๋ยเล็กน้อยนะคะเช่นปุ๋ยคือสารอินทรีย์หรือสารอนินทรีย์สังเคราะห์นะคะหรือจุลินทรีย์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติหรือเกิดขึ้นโดยการสังเคราะห์ก็ตามนะคะก็เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปลูกการดำรงชีวิตของพืชนั่นเองค่ะในพระราชบัญญัตินี้ค่ะมีความครอบคลุมปุ๋ยหลายชนิดเลยทั้งปุ๋ยเคมีนะคะปุ๋ยชีวภาพนะคะปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีอินทรีย์นะคะปุ๋ยเชิงเดี่ยวปุ๋ยเชิงผสมนะคะปุ๋ยเชิงประกอบปุ๋ยเคมีมาตรฐานและปุ๋ยเคมีเสื่อมคุณภาพค่ะมีการให้คำจำกัดความแล้วก็พูดถึงลักษณะของการควบคุมไว้นะคะต่อมาค่ะนอกจากเราให้ปุ๋ยแล้วในการดูแลรักษาพืชเนี่ยค่ะจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเพราะฉะนั้นจึงมีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีนะคะในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและต้องมีการกักพืชไว้เพื่อไม่ให้มีการนำแมลงแล้วก็พืชต่างถิ่นที่มีลักษณะคุกคามเข้ามาในประเทศไทยนะคะในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเนี่ยค่ะจะเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายปีพ.ศ. 2535และพระราชบัญญัติกักพืชปีพ.ศ. 2507นะคะโดยที่พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายปีพ.ศ. 2535เนี่ยค่ะมีการแก้ไขเพิ่มเติมรวมแล้วทั้งหมดนะคะแก้ไขเพิ่มเติม3ครั้งฉบับสุดท้ายคือฉบับที่4ได้มีการแก้ไขในปีพ.ศ. 2562นะคะโดยวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติก็คือเพื่อ

คุมวัตถุอันตรายทางการเกษตรทุกชนิดโดยมีการกำหนดกฎระเบียบวิธีการบังคับใช้สมนะคะในพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวอะค่ะมีการแบ่งวัตถุอันตรายที่มีการนำมาใช้เนี่ยแบ่งออกเป็น4ประเภทค่ะประเภทที่1ก็เป็นวัตถุอันตราย

จากวัตถุอันตรายชนิดที่1ก็เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่2เริ่มมีการจํากัดว่าเอามาใช้ทางการเกษตรกับอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็มีความอันตรายเพิ่มขึ้นเป็นลําดับที่3ก็จะมีระบุว่าสารอะไรที่เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่3และใช้อย่างไรและวัตถุอันตรายประเภทที่4ก็อย่างเช่นเมทาดิโฟฟอสที่แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับนี้ค่ะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับศัตรูพืชที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบได้ประกาศบังคับใช้ไว้นะคะซึ่งต่อมาเนี่ยค่ะหลังจากมีการประกาศในปีพ.ศ. 2507ก็มีการปรับปรุงในปีพ.ศ. 2542แล้วก็2551ก็เพื่อที่จะควบคุมแล้วก็ตรวจสอบศัตรูพืชและการเคลื่อนย้ายศัตรูพืชเข้ามาในราชอาณาจักรไทยนะคะจะมีกำหนดสิ่งต้องห้ามเชื้อพันธุ์และการนำผ่านเข้ามาค่ะนอกจากนี้ค่ะหลังจากที่มีการดูแลพืชไปถึงระยะหนึ่งเราก็จะมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชก็จะมีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้านะคะก็จะบอกไว้ว่ามาตรฐานสินค้าในการผลิตพืชออกมาเนี่ยมีลักษณะของมาตรฐานอย่างไรนะคะวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อควบคุมสินค้าเกษตรทั้งผู้ผลิตผู้ส่งออกและผู้นำเข้าส่งเสริมสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐานนะคะแล้วก็ควบคุมผู้บริโภคควบคุมให้ผู้บริโภคได้รับการบริโภคหรือการบริการทางด้านความปลอดภัยที่สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นสาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานก็คือวิธีกรรมวิธีในการผลิตการบรรจุหีบห่อแล้วก็การกำหนดรายการต่างๆนะคะค่ะตัวอย่างของมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ดีก็คือวิธีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีนะคะก็จะหรือประเทศไทยเรียกว่า GAP ก็จะมีการควบคุมนะคะที่มีการประกาศออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นประกาศตามชนิดพืชเช่นลำไยข้าวหอมมะลิกล้วยก็จะมีการกำหนดวิธีการในการปลูกขั้นตอนในการปลูกการตรวจประเมินพืชแต่ละชนิดซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปตามชนิดพืชนะคะสำหรับมาตรฐานที่2ที่มีการนำมาใช้เกี่ยวกับผลผลิตทางพืชก็คือเกษตรอินทรีย์ค่ะซึ่งจะเป็นการจัดการในแบบองค์รวมที่เกื้อหนุนกันต่อระบบนิเวศนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชค่ะค่ะในตอนที่2จะเป็นกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์นะคะสัตว์เนี่ยนับว่าเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอย่างมนุษย์ของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างไรที่จะให้สัตว์ที่เราเลี้ยงเพื่อที่จะเป็นโปรตีนให้กับเราเนี่ยค่ะมีความปลอดภัยนะคะปราศจากทั้งโรคติดต่อระหว่างสัตว์ด้วยกันและโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่มนุษย์และลดการปนเปื้อนของสิ่งตกค้างต่างๆในผลผลิตจากสัตว์เนี่ยค่ะที่จะนำมาสู่มนุษย์นะคะดังนั้นเพื่อให้อาหารประเภทโปรตีนเหล่านี้ค่ะมีความปลอดภัยจากผู้บริโภคนะคะภาครัฐจึงได้มีการออกกฎหมายประกาศระเบียบและมาตรการต่างๆนะคะเพื่อออกมาควบคุมขั้นตอนการผลิตเริ่มตั้งแต่การจัดการในฟาร์มการจัดหรือการเก็บเกี่ยวผลผลิตตลอดจนการขนส่งผลผลิตไปยังโรงงานแปรสภาพหรือโรงงานแปรรูปจนกระทั่งการส่งผลผลิตและผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศค่ะจากการที่กฎหมายและมาตรฐานเหล่านี้ค่ะเกี่ยวข้องและครอบคลุมทุกขั้นตอนของการผลิตทำให้กฎหมายและมาตรฐานที่ใช้ในการควบคุมมีความสำคัญทั้งต่อผู้เลี้ยงผู้แปรรูปผู้จำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ผู้บริโภคผลและผลิตภัณฑ์จากสัตว์และประเทศนะคะสำหรับความสำคัญนั้นอย่างที่กล่าวไปแล้วอะค่ะว่ากฎหมายและมาตรฐานต่างๆเหล่านี้ค่ะมีความสำคัญทั้งต่อผู้เลี้ยงผู้แปรรูปและผู้จำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะคะผู้บริโภคผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีความสำคัญต่อประเทศนะคะในภาพรวมในลักษณะต่างๆนะคะสำหรับการดูแลของกฎเกณฑ์ของประเทศคู่ค้าสินค้าปศุสัตว์และสัตว์ปีกนะคะถ้าเราดูในทีละส่วนนะคะจะเห็นว่าในส่วนของฟาร์มอะค่ะไม่ว่าจะเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์เนื้อนะคะฟาร์มเลี้ยงโคนมนะคะหรือว่าฟาร์มเลี้ยงไข่เนี่ยค่ะในส่วนนี้จะมีกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้แก่การจัดการด้านสวัสดิภาพของสัตว์นะคะการจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพการจัดการด้านระบบคอมพาร์ตเมนต์นะคะการใช้วัตถุดิบที่ไม่ใช่ GMO ค่ะจะเหมือนกันหมดเลยทั้งที่มันเป็นพืชสัตว์ให้เนื้อนะคะสัตว์โคนมแล้วก็สัตว์ให้ไข่นะคะต่อมาในสภาพโรงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานแปรสภาพเนื้อสัตว์นะคะศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบนะคะหรือว่าศูนย์รวมไข่นะคะโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์โรงงานแปรรูปน้ำนมและโรงงานแปรรูปไข่นะคะจะมีสิ่งที่มา

ี่ยวข้องก็คือการตรวจสอบย้อนกลับการใช้วัตถุดิบที่ไม่ใช่ GMO นะคะมาตรการบรรจุภัณฑ์มาตรการฉลากเขียวแล้วก็ฉลากร่องรอยคาร์บอนนะคะจะถูกประเมินในส่วนของที่เป็นสภาพของโรงงานตลอดจนการนำขนส่งไปสู่ผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศค่ะสำหรับการเลี้ยงสัตว์ให้มีสุขภาพแข็งแรงให้ผลผลิตเป็นไปตามสายพันธุ์และให้ผลผลิตที่มีคุณภาพนะคะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายปัจจัยด้วยกันก็คือพันธุ์สัตว์อาหารสัตว์สุขภาพสัตว์และการจัดการในการเลี้ยงนะคะซึ่งปัจจัยเหล่านี้ค่ะไม่ได้ส่งผลต่อตัวสัตว์และผู้เลี้ยงในฟาร์มเท่านั้นนะคะยังส่งผลให้สัตว์ชนิดอื่นๆในสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์อะค่ะทำให้ภาครัฐจึงต้องมีการออกกฎหมายและมาตรฐานมาควบคุมการเลี้ยงสัตว์เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าวกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์มีอยู่หลายฉบับนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะอาจารย์จะกล่าวถึงเฉพาะกฎหมายมาตรฐานที่สำคัญดังนี้นะคะอันแรกก็คือพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์อันนี้จะเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ก็เป็นกฎหมายที่ควบคุมคุณภาพของอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์เพื่อให้ได้ผลผลิตปศุสัตว์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยนะคะพระราชบัญญัติฉบับต่อมาก็คือพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ปีพ.ศ. 2558นะคะเป็นกฎหมายที่ควบคุมป้องกันไม่ให้สัตว์ที่เลี้ยงไว้บริโภคเกิดโรคร้ายแรงที่จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตที่จะนำมาบริโภคได้นะคะสำหรับมาตรฐานอันที่3ก็คือมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ค่ะเมื่อกี้ในพืชนะคะก็จะมีมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับการปฏิบัติที่ดีสำหรับพืชนะคะในที่นี้ก็จะมีมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการเลี้ยงสัตว์เช่นกันค่ะนะคะแล้วก็เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลผลิตจากปศุสัตว์ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยอะค่ะหน่วยงานต่างๆนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็จะพยายามเข้ามาควบคุมผลผลิตจากสัตว์ตัวอย่างเช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะมีกรมปศุสัตว์และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินะคะกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะซึ่งก็ได้มีการออกพระราชบัญญัติและมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องมากำกับดูแลเพื่อให้ผู้ผลิตเป็นผู้ที่สามารถดำเนินการแปรสภาพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากสัตว์และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามทุกขั้นตอนนะคะเป็นไปได้อย่างปลอดภัยนะคะมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคนั่นเองค่ะสำหรับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับโรงงานผ้าหรือโรงฆ่าสัตว์นะคะก็จะเกี่ยวข้องไปด้วยพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ปีพ.ศ. 2559ก็จะควบคุมการฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ให้เป็นไปโดยความถูกต้องด้วยสุขลักษณะเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเนื้อสัตว์ค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีพระราชบัญญัติอาหารปีพ.ศ. 2522นะคะก็จะเป็นกฎหมายที่ควบคุมคุณภาพอาหารและให้การคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคค่ะฉบับที่3จะเป็นพระราชบัญญัติการสาธารณสุขปีพ.ศ. 2535และฉบับที่แก้ไขนะคะก็จะทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลด้านสาธารณสุขและกำกับดูแลและป้องกันเกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพค่ะพระราชบัญญัติโรงงานปีพ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมก็จะเป็นกฎหมายที่ใช้ควบคุมโรงงานเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจรักษาความปลอดภัยความผาสุกและอนามัยของผู้ปฏิบัติงานและการป้องกันการปนเปื้อนของมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมค่ะฉบับที่5จะเป็นพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายปีพ.ศ. 2535และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจะเป็นกฎหมายที่ควบคุมวัตถุอันตรายที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลสัตว์พืชทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมมีการกำหนดชนิดของวัตถุอันตรายและควบคุมการใช้วัตถุอันตรายดังกล่าวนะคะสำหรับมาตรฐานสินค้าการเกษตรค่ะหลังจากที่เราสินค้าจากสัตว์นะคะผลิตภัณฑ์จากสัตว์ได้ผ่านโรงงานแปรสภาพหรือโรงฆ่าสัตว์แล้วก็จะเกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตรก็จะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่ดีในโรงฆ่าสัตว์แล้วก็การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสุกรโรงฆ่าสัตว์ปีกและข้อกำหนดทั่วไปของโรงฆ่าสัตว์และมาตรฐานที่พึงมีนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารนะคะก็จะเป็นระบบคุณภาพที่สร้างกระบวนการจัดการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารของโรงงานไม่ว่าจะเป็นการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้หรือการผลิตและการเก็บรักษาค่ะสำหรับมาตรฐานระบบการวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤตนะคะก็จะเป็นระบบการจัดการคุณภาพด้วยความปลอดภัยซึ่งใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้อาหารที่ปราศจากอันตรายจากจุลินทรีย์เชื้อราและเชื้อแบคทีเรียต่างๆที่จะปนเปื้อนในอาหารค่ะ
นะคะแล้วก็ต่อมาเป็นโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเป็นกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับโรงงานการแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะคะวัตถุประสงค์ก็คือต้องการที่จะให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีนั่นเองโดยที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือพระราชบัญญัติอาหารปีพ.ศ. 2552พระราชบัญญัติสาธารณสุขพระราชบัญญัติโรงงานพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายรวมทั้งมาตรฐานที่ใช้ในการสำหรับโรงงานหรือโรงงานแปรรูปนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพบทสรุปนะคะค่ะกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพสัตว์ตัดปีกก็เพื่อควบคุมให้ทุกสินค้าค่ะมันมีความปลอดภัยมาถึงมือผู้บริโภคนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างกฎหมายค่ะนะคะก็จะคล้ายๆกับที่เกิดขึ้นในโรงงานแปรรูปนั่นเองนะคะอันนี้เป็นของสัตว์ปีกค่ะก็จะเป็นมาตรฐานสินค้าที่ควบคุมสินค้าเนื้อนมไข่นะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเนื้อหาของกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ค่ะตอนที่3กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้และสิ่งแวดล้อมค่ะสำหรับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้และสิ่งแวดล้อมนะคะถ้าเรามาดูมาตรฐานหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้ก่อนก็จะประกอบไปด้วยกฎหมายด้านการป่าไม้นะคะกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรค่ะกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ4มาตรฐานการรับรองป่าไม้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละกลุ่มนะคะว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างในกลุ่มของกฎหมายด้านการป่าไม้นะคะทำไมเราต้องมีกฎหมายด้านการป่าไม้ก็เพราะว่าทรัพยากรป่าไม้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างยิ่งแต่เนื่องจากปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้อะค่ะถูกนำมาใช้จนเกิดปัญหาความโทมดังนั้นการจัดระเบียบโดยอาศัยกฎหมายเข้ามาควบคุมการใช้ประโยชน์ของมหาชนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งนะคะทั้งนี้สามารถจัดหมวดหมู่ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการป่าไม้ได้เป็น3กลุ่มนะคะโดยกลุ่มแรกได้แก่กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้นะคะซึ่งประกอบไปด้วยกฎหมายหลักจำนวน5ฉบับได้แก่1พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484และที่แก้ไขเพิ่มเติมค่ะ2พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติปีพ.ศ. 2507นะคะ3พระราชบัญญัติสวนป่าพ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมค่ะและ4พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ปีพ.ศ. 2545ค่ะ5พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2562อันนี้เพิ่งปรับปรุงใหม่เลยนะคะสำหรับกฎหมายกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่านะคะก็จะประกอบไปด้วยกฎหมายจำนวน2ฉบับค่ะ1ก็คือพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปีพ.ศ. 2562และ2พระราชบัญญัติงาช้างปีพ.ศ. 2558ค่ะ3กลุ่มกฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานป่าชุมชนค่ะก็ประกอบไปด้วยพระราชบัญญัติป่าชุมชนเพียงฉบับเดียวนะคะสำหรับกฎหมายหลักจำนวน5ฉบับก็คือพระราชบัญญัติป่าไม้ปีพ.ศ. 2484และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะคะกฎหมายฉบับนี้ค่ะเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมานานแล้ววัตถุประสงค์สำคัญของพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484ก็คือต้องการควบคุมการทำไม้ออกจากป่าเพราะฉะนั้นในเนื้อหาของพระราชบัญญัติอะค่ะจึงควบคุมเกี่ยวกับการค้าไม้การแปรรูปไม้ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์ที่ทำขึ้นจากไม้และมุ่งคุ้มครองไม้และของป่าที่มีอยู่ในป่าโดยวิธีการกำหนดไม้ห่วงห้ามเพราะฉะนั้นภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะจะมีการกำหนดชนิดไม้ไว้ว่าไม้ชนิดใดเป็นไม้ห่วงห้ามและไม้ชนิดใดไม่ใช่ไม้ห่วงห้ามและหากจะมีการทำไม้ออกจากป่าชนิดที่เป็นไม้ห่วงห้ามและชนิดที่ไม่ใช่ไม้ห่วงห้ามจะมีความแตกต่างกันอย่างไรมีบทลงโทษแตกต่างกันอย่างไรนะคะสำหรับพระราชบัญญัติป่าไม้นี่มีการปรับปรุงล่าสุดเป็นฉบับที่8ในปีพ.ศ. 2562นะคะโดยมีนิยามศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะและมีการซึ่งสิ่งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะคะก็คือได้มีการยกเลิกไม้ห่วงห้ามบางชนิดในที่ดินกรรมสิทธิ์แต่เดิมเนี่ยค่ะไม้ห่วงห้ามเหล่านี้ยกตัวอย่างเช่นไม้สักนะคะไม่ว่าจะขึ้นในพื้นที่ใดทั่วราชอาณาจักรไทยถือว่าเป็นไม้ห่วงห้ามแต่เมื่อมีการออกพระราชบัญญัติป่าไม้ฉบับที่8ขึ้นมาไม้เหล่านี้ค่ะไม้ที่เคยเป็นไม้ห่วงห้ามเดิมไม่ว่าจะขึ้นในพื้นที่ใดเนี่ยหลังจากออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มาไม้เหล่านั้นถ้าขึ้นในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เอกสารสิทธิ์หรือพื้นที่กรรมสิทธิ์จะไม่ใช่ไม้ห่วงห้ามอีกต่อไปค่ะ
นะคะสำหรับพระราชบัญญัติฉบับที่2คือพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติปีพ.ศ. 2507นะคะพระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะมุ่งที่จะสงวนคุ้มครองพื้นที่เพราะฉะนั้นจึงมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดขอบเขตที่ดินให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติซึ่งจะแตกต่างกับพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484นะคะที่มุ่งที่จะบังคับไม้หรือคุ้มครองไม้ที่อยู่ในป่าแต่พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าจะมุ่งคุ้มครองพื้นที่เหล่านั้นให้สงวนไว้เพื่ออนุชนรุ่นต่อไปนะคะพระราชบัญญัติฉบับต่อมาคือพระราชบัญญัติป่าสวนป่าปีพ.ศ. 2535นะคะพระราชบัญญัติฉบับนี้ออกมาก็เพื่อจะส่งเสริมให้มีการปลูกสร้างสวนป่าเพื่อการค้ามากขึ้นทั้งในที่ดินของรัฐและที่ดินเอกชนให้กว้างขวางมากขึ้นนะคะภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะจะมีการข้อยกเว้นต่างๆซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่มีการปลูกสร้างสวนป่าให้มากขึ้นนะคะตัวอย่างเช่นได้รับการยกเว้นค่าภาคหลวงและการไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับบานของกฎหมายบางฉบับเช่นข้อบังคับของพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484นะคะพระราชบัญญัติฉบับต่อมาในกลุ่มของกฎหมายที่เกี่ยวกับการป่าไม้ก็คือพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ปีพ.ศ. 2545ค่ะพระราชบัญญัติฉบับนี้บัญญัติขึ้นก็เพื่อที่จะคุ้มครองการใช้เลื่อยโซ่ยนต์เนื่องจากเราพบว่าเลื่อยโซ่ยนต์เนี่ยค่ะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้มีการลักลอบนำไม้ออกจากป่าเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการห้ามการผลิตและการนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์มาไว้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์เท่านั้นค่ะต่อมาพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติปีพ.ศ. 2562นะคะเป็นพระราชบัญญัติที่อยู่ภายใต้แนวคิดและความมุ่งหมายที่จะสร้างความสมดุลระหว่างการสงวนการอนุรักษ์และการดำรงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าไม้และระบบนิเวศในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติเป็นแหล่งนันทนาการของประชาชนกับการแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบายของพื้นที่นะคะกรณีการอาศัยทำกินในพื้นที่อนุรักษ์ตามวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิมนะคะพยายามที่จะหาจุดสมดุลระหว่างกันนะคะต่อมาคือพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าปีพ.ศ. 2562นะคะพระราชบัญญัติฉบับนี้ออกมาล่าสุดนะคะโดยมีการยกเลิกพระราชบัญญัติก่อนหน้าเป็น3ฉบับเนื่องจากพระราชบัญญัติก่อนหน้าเนี่ยค่ะมีความไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและการประกาศใช้ในครั้งนี้ค่ะก็เพื่อที่จะดูแลคุ้มครองประชากรของสัตว์ป่านะคะตลอดจนเป็นไปตามข้อบังคับของสมาชิกภาคีระหว่างประเทศด้านสัตว์ป่าและพืชป่าที่ประเทศไทยเป็นลงนามไว้ในสัญญาดังกล่าวนะคะเพราะฉะนั้นจึงจะต้องมีการควบคุมการนำเข้าควบคุมการค้าควบคุมการส่งผ่านหรือควบคุมการนำออกสัตว์ป่าและซากสัตว์ป่าบางชนิดไว้นะคะจึงได้มีการปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้นะคะนอกจากนั้นก็มีพระราชบัญญัติงาช้างก็จะควบคุมการค้าการครอบครองการนำเข้าการส่งออกและการนำผ่านงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้างต่างๆนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะมันยังไม่มีกฎหมายควบคุมมาก่อนจึงต้องมีพระราชบัญญัติงาช้างปีพ.ศ. 2558ออกมาเพื่อควบคุมค่ะต่อมากฎหมายที่ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรก็แบ่งออกได้เป็น3กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบไปด้วยกฎหมาย2ฉบับก็คือพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปีพ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมและพระราชบัญญัติการสาธารณสุขปีพ.ศ. 2535และแก้ไขเพิ่มเติมค่ะต่อมากลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและผังเมืองนะคะก็ประกอบด้วยกฎหมาย4ฉบับก็คือพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพพ.ศ. 2511และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะคะพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ. 2518และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปีพ.ศ. 2558และฉบับที่4คือพระราชบัญญัติการผังเมืองปีพ.ศ. 2562ค่ะสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะก็มีเพียง1ฉบับก็คือพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปีพ.ศ. 2558ค่ะสำหรับกลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็แบ่งได้เป็น2กลุ่มค่ะก็คือกลุ่มการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและกลุ่มสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มข้อตกลงพหุภาคีประเทศระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งนะคะค่ะสำหรับกลุ่มการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพนะคะซึ่งเป็นกลุ่มของสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งก็จะประกอบไปด้วยอนุสัญญาว่าด้วยความหลาก
ากหลายทางชีวภาพซึ่งภายใต้อนุสัญญาฉบับนี้ค่ะจะมีทั้งพิธีสันคาตาเฮน่านะคะพิธีสันเสริมนาโกย่านะคะพิธีสันฮานาวานะคะพิธีสันนาโงย่าต่างๆนะคะอยู่ภายใต้อนุสัญญาฉบับนี้ค่ะและอนุสัญญาฉบับที่2คือ

คืออนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์นะคะหรือที่เรียกว่าอนุสัญญาไซเตสนั่นเองนะคะสำหรับข้อตกลงพหุภาคีทางด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ประกอบด้วยอนุสัญญา2ฉบับค่ะอนุสัญญาฉบับแรกคืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดชอบทางแพ่งสำหรับความเสียหายจากภาวะมลพิษในน้ำมันปีค.ศ .1992 นะคะต่อมานะคะเป็นเรื่องมาตรฐานการรับรองการป่าไม้การรับรองการป่าไม้เป็นระบบหรือเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนให้มีมาตรฐานการจัดการป่าไม้ที่ดีขึ้นและยั่งยืนนะคะดำรงไว้ซึ่งประโยชน์ทางด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมนะคะการรับรองป่าไม้จึงถูกออกแบบมาให้ผู้บริโภคเลือกใช้ไม้และผลผลิตจากไม้จากป่าที่มีระบบการจัดการอย่างยั่งยืนนะคะโดยใช้กลไกการตลาดนำเข้ามาสู่การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนปัจจุบันมาตรฐานการรับรองการป่าไม้แบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะก็คือมาตรฐานการจัดการป่าไม้นะคะแล้วก็มาตรฐานการตรวจสอบย้อนกลับนะคะมาตรฐานการจัดการหรือมาตรฐานการรับรองการป่าไม้นะคะเป็นกลไกที่จะมาใช้ในการจัดการป่าไม้ในปัจจุบันนะคะเดี๋ยวถ้าเราดูว่ามาตรฐานการรับรองการป่าไม้เนี่ยจะเน้นยังไงก็จะเน้นรูปแบบการรับรองจากองค์กรอิสระนะคะโดยที่การรับรองทางการป่าไม้เป็นการสมัครใจทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยไม่มีข้อผูกพันกันทางกฎหมายนะคะสำหรับในปัจจุบันการรับรองการจัดการป่าไม้หรือ Forest Management Certification เนี่ยค่ะเป็นรับรองการจัดการป่าไม้หรือในบางกรณีเราเรียกว่าการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนการรับรองในที่นี้ค่ะจะเน้นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพผลิตภาพการสืบต่อพันธุ์ความเป็นอยู่ของหมู่ไม้และศักยภาพในการพัฒนาของหมู่ไม้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตและการไม่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศอื่นการดำเนินการดังกล่าวอะค่ะเหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการที่จะดำเนินการเรื่องการป่าไม้สวนป่าทรัพยากรป่าไม้และป่าธรรมชาติเป็นต้นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของมาตรฐาน FM หรือการรับรองการจัดการการป่าไม้นะคะมาตรฐานที่ได้รับมีชื่อเสียงทั่วประเทศก็คือหรือทั่วโลกนะคะก็คือมาตรฐานการรับรองการจัดการป่าไม้ในระดับสากลหรือเราเรียกว่า FSC นั่นเองค่ะสำหรับมาตรฐานอีกประเภทหนึ่งก็คือมาตรฐานการตรวจสอบย้อนกลับค่ะหรือ Chain of Custody Certification นะคะมาตรฐานการตรวจสอบย้อนกลับเนี่ยค่ะเป็นการควบคุมการเคลื่อนย้ายไม้จากสวนป่าหนึ่งไปจนถึงปลายทางหรือผู้บริโภคนะคะไม่ว่าผู้ซื้อนั้นจะอยู่ในตลาดโลกแล้วก็หรือตลาดภายในประเทศดูว่ามันมีความยั่งยืนตลอดเส้นทางของการเคลื่อนย้ายไม้อย่างไรนะคะคราวนี้ค่ะมาดูของประเทศไทยค่ะนอกจากมาตรฐานการรับรองไม้ในระดับสากลจะถูกนำมาใช้ในประเทศไทยแล้วตัวประเทศไทยเองอะค่ะก็ยังมีมาตรฐานการรับรองการป่าไม้จำนวน2มาตรฐานนะคะมาตรฐานแรกก็คือมอก14061ค่ะและมาตรฐานที่2ก็คือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก2861ค่ะสำหรับมาตรฐานมอก14061นะคะก็ใช้สำหรับการรับรองสวนป่าหรือการปลูกป่าอย่างยั่งยืนตามแนวคิดของ FM หรือ Forest Management นะคะเป็นการประเมินการจัดการป่าในแต่ละขั้นตอนในแต่ละพื้นที่โดยที่คำนึงถึงสิ่งต่างๆที่อาจารย์กล่าวมาแล้วก็คือความหลากหลายทางชีวภาพผลิตภาพการสืบต่อพันธุ์การอยู่รอดของหมู่ไม้และศักยภาพในการพัฒนาของหมู่ไม้ในอนาคตนะคะสำหรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก2861อะค่ะจะเป็นมาตรฐานการตรวจรับรองการควบคุมและการนำเคลื่อนที่ของไม้ของป่าและผลิตภัณฑ์มาตรฐานนี้ค่ะจะควบคุมครอบคลุมข้อกำหนดเกี่ยวกับห่วงโซ่ผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้โดยข้อกำหนดจะอธิบายถึงกระบวนการต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลแหล่งที่มาของวัตถุดิบนะคะที่มีการจัดหาตลอดไปจนถึงข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายโดยองค์การมาตรฐานนี้กล่าวถึงแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับห่วงโซ่ของการควบคุมค่ะนะคะทั้งหมดนี้ก็คือกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้และ

สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมากล่าวถึงนะครับนะในชุดวิชา82429นะครับการระหว่างประเทศของไทยนะครับโดยในวันนี้นะครับนะเราจะมาคุยกันในหน่วยที่2ที่ว่าด้วยเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศตั้งแต่สมัยโบราณจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นซึ่งเขาอยู่ระหว่างพุทธศักราชนะครับ1792ถึงพุทธศักราช2394ครับโดยในหน่วยนี้นะครับนะฮะซึ่งเป็นหน่วยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการปูพื้นฐานให้เราเห็นถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศในสมัยโบราณในยุคโบราณนะครับนะฮะโดยแบ่งออกได้เป็นอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ตอนด้วยกันนะครับนะฮะตอนที่1นะครับก็คือปัจจัยที่กำหนดนโยบายต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นครับตอนที่ 2.2 ก็จะเป็นกล่าวถึงจุดมุ่งหมายและวิธีการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยสมัยโบราณถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นครับตอนที่ 2.3 นะครับจะเป็นการกล่าวถึงนโยบายต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นตอนที่ 2.4 นะครับก็จะเป็นการพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่างๆตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นแล้วก็ตอนที่ 2.5 นะครับก็จะเป็นการกล่าวถึงผลจากการติดต่อจากการที่ไทยนะครับติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นครับโดยในตอนที่1ของเรานะครับนะฮะที่มีการกล่าวถึงนะครับหรือตอนที่ 2.1 ตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการกล่าวถึงในส่วนของปัจจัยที่กำหนดนโยบายต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยโบราณนะครับนะฮะจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นเราอาจจะกล่าวได้ว่ามีปัจจัยที่สำคัญอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ปัจจัยด้วยกันซึ่งกลายเป็นที่มาของการกำหนดในส่วนของเรื่องนะครับกล่าวคือนะครับปัจจัยอันที่1นะครับนะก็คือปัจจัยด้านการเมืองปัจจัยตัวที่2นะครับนะก็คือปัจจัยด้านเศรษฐกิจและปัจจัยประการที่3นะครับก็คือปัจจัยดักด้านสังคมนั่นเองนะครับกล่าวอีกในหนึ่งก็คือว่านะครับตั้งแต่สมัยโบราณเป็นต้นมาเนี่ยนะครับนะฮะปัจจัยที่กำหนดนะครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศในสมัยโบราณนะครับนะปัจจัยทางด้านการเมืองเราอาจจะกล่าวได้ว่านะครับนะความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับในช่วงนะครับของความเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยนะครับมันเริ่มต้นมาตั้งแต่ในเรื่องของประการที่หนึ่งนะครับก็คือลักษณะทางภูมิศาสตร์นะครับนะก็จะเห็นได้ว่าเมืองนะครับนะในที่เป็นอาณาจักรที่สำคัญของประเทศไทยในอดีตนั้นนะครับล้วนแล้วแต่เป็นเมืองที่ตั้งอยู่นะครับบริเวณแม่น้ำสายใหญ่ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัยซึ่งตั้งอยู่นะครับริมแม่น้ำยมนะครับนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับนะอาณาจักรอยุธยาเองนะครับนะฮะก็ตั้งอยู่นะครับบริเวณที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของแม่น้ำครับนะก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักแล้วก็แม่น้ำลพบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือเกี่ยวข้องกับในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาอีกอันนึงนะครับที่เป็นลักษณะสำคัญก็คืออุดมการณ์ทางการเมืองอาจจะกล่าวได้ว่าอุดมการณ์ทางการเมืองที่สำคัญนะครับนะก็คือพระพุทธศาสนานะครับในช่วงแรกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยของสุโขทัยแล้วก็ต่อเนื่องเรื่อยมาจนกระทั่งถึงสมัยอยุธยานะครับที่มีหลักฐานอย่างเด่นชัดในการรับศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามานะครับแล้วก็มีแนวคิดในเรื่องของจักรพรรดิราชซึ่งก็นำไปสู่การที่พระมหากษัตริย์นั้นนะครับทรงยิ่งใหญ่นะครับเหนือพระราชาทั้งปวงนะครับนะแล้วก็นำไปสู่การตีขยายอาณาจักรออกไปอย่างกว้างขวางนะครับนะแนวคิดที่สำคัญนะครับนะยังปรากฏให้เห็นนะครับนะจากแนวคิดในเรื่องของอุดมการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนั้นนะครับก็จะปรากฏตั้งแต่ในเรื่องของไตรภูมิพระร่วงนะครับนะซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงหลักฐานประวัติศาสตร์ตรงนี้อย่างชัดเจนอีกอันนึงนะครับนะฮะปัจจัยทางด้านการเมืองที่สำคัญก็คือความจำเป็นทางด้านการทหารอาจจะกล่าวอีกในหนึ่งก็คือว่าความจำเป็นทางด้านการทหารนั้นกลายเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นนะครับนะฮะแล้วก็มีนำไปสู่การแผ่ขยายอำนาจตัวอย่างเช่นสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสู่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับนะซึ่งได้แผ่ขยายอาณาจักรออกไปอย่างกว้างขวางอีกอันนึงนะครับนะก็คือลักษณะการเมืองภายในอาจจะกล่าวได้ว่าก็มีส่วนสำคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งของอาณาจักรความแตกแยกก็นำไปสู่ปัญหาที่สำคัญตามมาแล้วก็ในเรื่องของการรุกรานจากภายนอกก็เป็นส่วนสำคัญนะครับที่ทำให้อาณาจักรนั้นต้องกำหนดความสัมพันธ์ตัวอย่างเช่นในสมัยสุโขทัยที่พระขุนรามคำแหงบาระมหาราชนั้นนะครับทรงนะครับหวั่นเกรงจากการรุกรานของมองโกลนะครับก็เลยนำมาสู่การสร้างความสัมพันธ์นะครับกับอาณาจักรนะครับที่สำคัญก็คืออาณาจักรล้านนาของพระขุนเมงรายแล้วก็อาณาจักรนะครับนะฮะที่นะครับพะเยานะครับของพระขุนงามเมืองเหล่านี้เป็นต้นนะครับปัจจัยที่สำคัญนะครับนะครับ

ประการถัดไปนะครับก็คือปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจอาจจะกล่าวได้ว่านะครับมีส่วนที่สำคัญดังต่อไปนี้ประการที่1ก็คือในเรื่องของความสะดวกของเส้นทางทางการค้าเพราะตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นนะครับนะการที่เมืองอยู่ตั้งริมฝั่งแม่น้ำนะครับราชธานีของไทยอยู่ตั้งริมฝั่งแม่น้ำตรงนี้จึงกลายเป็นที่มาของการติดต่อกับภายนอกและเอื้ออำนวยให้เกิดความมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นนะครับจากการค้าขายกับต่างประเทศนะครับนะฮะตัวอย่างเช่นที่สำคัญก็คือสมัยอยุธยานะครับอีกอันนึงนะครับก็คือในเรื่องของผลประโยชน์ด้านการค้าและระบบเศรษฐกิจของไทยนะครับอาจจะกล่าวอีกในหนึ่งก็คือว่านะครับนะฮะผลประโยชน์ทางด้านการค้าและระบบเศรษฐกิจของไทยนั้นนะครับนะในสมัยอยุธยามีความโดดเด่นในเรื่องของนะครับพระคลังสินค้านะครับนะที่ทำหน้าที่ในการผูกขาดระบบนะครับเศรษฐกิจแบบผูกขาดนะครับแล้วก็กลายเป็นกลไกเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างความมั่งคั่งให้กับราชสำนักนะครับนะฮะซึ่งประกอบไปด้วยนะครับเจ้านายแล้วก็ขุนนางนะครับนะฮะแล้วก็มีการดำเนินการในเรื่องของการเกิดระบบสวยเกิดระบบบรรณาการเกิดขึ้นอีกอันหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของความต้องการเสริมสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับอาณาจักรนะครับที่เกิดขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของการทำสงครามกับพม่าอย่างต่อเนื่องนะครับนะฮะซึ่งทำให้ระบบการค้านะครับได้รับผลกระทบพอสมควรนะครับนะฮะประการที่4นะครับก็คือนะครับระบบการค้ากับต่างประเทศนะครับของจีนกับรัฐต่างๆจีนมีระบบการค้าที่เรียกกันว่าผ่านระบบบรรณาการครับตรงนี้ก็กลายเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้นะครับนะฮะอาณาจักรทั้งหลายนั้นต่างก็ส่งบรรณาการนะครับที่เรียกกันว่าจิ้มก้องให้กับอาณาจักรหรือราชสำนักจีนในเวลาต่อมาปัจจัยอีกอันนึงนะครับนะฮะก็คือปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมปัจจัยอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญนะฮะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของศาสนานะครับที่มีการนิมนต์พระสงฆ์นะครับจากนครศรีธรรมราชหรือจากหัวเมืองมอญต่างๆรวมไปทั้งถึงศักดิ์ลังกานะครับที่มาเผยแพร่พุทธศาสนานะครับแบบเถรวาทลัทธิลังกาวงเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในสยามประเทศอย่างมั่นคงนะครับนะฮะแล้วก็ตอนหลังก็มีศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาเกี่ยวข้องอีกอันนึงก็คือในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมนะครับนะประเทศไทยก็มีการรับประเพณีวัฒนธรรมมาจากนะครับรูปแบบการปกครองของขอมหรือของเขมรในสมัยโบราณนั่นเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยอยุธยาในด้านศิลปะนะครับศิลปกรรมทั้งหลายนะครับนะฮะก็จะเห็นภาพได้ชัดนะครับตัวอย่างเช่นในสมัยรัชกาลที่3นะครับที่รับอิทธิพลจากจีนนะครับนะมีสถาปัตยกรรมแบบจีนจำนวนมากแล้วก็ความเจริญวิทยาการต่างๆนะครับนะจากหลายๆชาตินะครับเช่นการค้าสำเภาก็ดีนะครับการกองทัพแบบโปรตุเกสนะครับในสมัยอยุธยาการจัดทำน้ำประปาอ่างเก็บน้ำต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่สำคัญความน่าสนใจอีกอันนึงนะครับนะในตอนที่ 2.2 นะครับนะที่กำหนดขึ้นมาก็คือจุดมุ่งหมายและวิธีการดำเนินการนโยบายต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นอาจจะกล่าวได้ว่านะครับมี2ส่วนหรือ2เรื่องที่สำคัญด้วยกันเรื่องที่1ก็คือจุดมุ่งหมายของนโยบายต่างประเทศของไทยและอีกเรื่องหนึ่งก็คือวิธีการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยอาจจะกล่าวได้ว่านะครับในส่วนระยะแรกหรือว่าในตอนในเรื่องที่1นะครับนะฮะหรือว่า 2.2.1 นั้นจุดมุ่งหมายของนโยบายต่างประเทศของไทยนั้นนะครับอาจจะแบ่งออกได้เป็นนะครับด้านดังต่อไปนี้นะครับนะประการที่1นะครับจุดมุ่งหมายนะครับในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยในสมัยโบราณประการที่1ก็คือเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของราชอาณาจักรให้พ้นจากการคุกคามของภายนอกนะครับมาจากภายนอกนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นสุโขทัยอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์นั้นต่างก็มุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งให้กับนะครับราชธานีอย่างต่อเนื่องนะครับนะฮะตัวอย่างเช่นในสมัยสุโขทัยก็คือมีการเฝ้าระวังนะครับจากการขยายอำนาจของมองโกลหรือว่าในสมัยอยุธยาเองนะครับนะก็เผชิญหน้ากับการคุกคามของประเทศข้างเคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นพม่าแล้วก็เขมรนะครับรวมกระทั่งถึงล้านนานะครับนะแล้วก็ต่างชาตินะครับเป็นชาติตะวันตกไม่ว่าจะเป็นฮอลันดาหรือฝรั่งเศสเหล่านี้ส่วนในสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นนะครับนะก็ต้องระวังจากพม่าในช่วงแรกแล้วก็ต่อมานะครับก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของล้านช้างนะครับแล้วก็ยวนที่เข้ามาเกี่ยวข้องจนในท้ายที่สุดในตอนปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นั้นก็เริ่มเห็นถึงภัยคุกคามของตะวันตกจากลัทธิและอาณานิคมที่เกิดขึ้นวัตถุประสงค์ประการถัดไปนะครับนะก็คือเพื่อประโยชน์และความรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจของราชอาณาจักรตรงนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญนะครับนะฮะการค้าขายกับต่างประเทศนะครับทั้งระบบบรรณาการ
นะครับแล้วก็ในเรื่องของการมีการกำหนดเรื่องของคลังสิน

ช้านะครับนะฮะก็นำไปสู่นะครับในเรื่องของความมั่งคั่งนะครับให้กับราชสำนักอย่างต่อเนื่องนะครับนะจนกระทั่งทำให้อาณาจักรเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสุโขทัยก็ดีอยุธยาก็ดีนั้นนะครับจนกระทั่งถึงรัตนโกสินทร์นั้นมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องนะครับอีกอันหนึ่งนะครับวัตถุประสงค์อีกอันหนึ่งก็คือเพื่อแสดงถึงความเข้มแข็งและอำนาจทางการทหารนะครับและการเมืองของไทยอาจจะกล่าวได้ว่านะครับการดำเนินนโยบายต่างประเทศก่อนการปรับตัวสมัยใหม่นั้นนะครับจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งก็คือเพื่อสร้างความเข้มแข็งนะครับด้วยการออกไปจัดการหรือว่าไปตีกับหัวเมืองประเทศสหราชทั้งหลายที่นะครับนะกระด้างกระเดื่องต่อนะครับอาณาจักรของไทยในขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นล้านนานะครับล้านช้างเขมรหรือมาลายูเหล่านี้เป็นต้นทีนี้วิธีการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยนะครับนะในอีกหัวข้อหนึ่งในอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็อาจจะกล่าวได้ว่านะครับวิธีการดำเนินการต่างประเทศของไทยนั้นนะครับเรามีการดำเนินการหลากหลายลักษณะด้วยกันประการแรกก็คือการใช้กำลังทหารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอาณาจักรที่มีความอ่อนแอกว่าตัวอย่างเช่นสมัยพระขุนแห่งมหาราชนะครับที่ไปตีหัวเมืองฉอดเวียงจันทร์นะครับแล้วนะครับลงมาตั้งถึงเมืองอื่นๆข้างเคียงส่วนสมัยอยุธยานั้นนะครับนะก็มีการใช้อำนาจหรือว่ากำลังทางการทหารหรือเครื่องมือทางการทหารควบคู่กับการทูตออกไปตีอาณาจักรข้างเคียงนะครับอย่างกว้างขวางนะครับนะฮะนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงสมัยธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์นะครับอีกอันหนึ่งก็คือการใช้วิธีการทางการทูตอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญนะครับนะฮะมีการเจรจานะครับการทางการทูตนะครับกับอาณาจักรทั้งหลายนะครับนะฮะนะครับเช่นนะครับกรณีของสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่นะครับนะฮะมีการใช้วิธีการทางการทูตกับพญามังรายนะครับแล้วก็พญางำเมืองนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะฮะแล้วก็สมัยอยุธยาเองนะครับนะก็มีการเจรจาทางการทูตนะครับตัวอย่างเช่นในเรื่องของระบบบรรณาการกับจักรพรรดิจีนนะครับนะฮะแล้วก็ในสมัยของนะครับธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์เองก็มีการใช้การทูตนะครับนะกับกลุ่มมอญนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจและเป็นสาระสำคัญเป็นหัวใจสำคัญนะครับนะครับของตอนนี้ของเรื่องนี้ของหน่วยนี้ก็คือนะครับมีการพูดถึงในส่วนของนโยบายต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นว่ามีรูปแบบอะไรบ้างซึ่งอยู่ในตอนที่ 2.3 นะครับรูปแบบนะครับอันแรกนะครับที่พวกเรารู้จักกันดีนะครับนะฮะก็คือนะครับแบ่งออกได้เป็นนโยบายที่น่าสนใจอยู่ด้วยกัน 7-8 นโยบายด้วยกันประกอบไปด้วยนโยบายแผ่ขยายอำนาจนโยบายเผชิญหน้าทางการทหารนโยบายแสวงหาพันธมิตรนโยบายการทูตนะครับบรรณาการนะครับหรือนโยบายทูตบรรณาการนโยบายถ่วงดุลมหาอำนาจนโยบายสร้างรัฐการกระทบนโยบายรักษาสถานภาพเดิมแล้วก็นโยบายแบ่งแยกและปกครองนะครับนะแต่ละนโยบายนั้นก็จะมีความโดดเด่นนะครับเหมาะกับยุคสมัยที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้ครับนโยบายอันแรกนะครับนะฮะก็คือนโยบายแผ่ขยายอำนาจนโยบายอันนี้เนี่ยนะครับนะประเด็นแรกที่ต้องมีการพูดคุยหรือศึกษากันก็คือว่าสภาพแวดล้อมนะครับที่เหมาะกับการใช้นโยบายอันนี้นะครับเงื่อนไขสำคัญหรือลักษณะสำคัญของการใช้นโยบายอันนี้อยู่ที่ว่าไทยนั้นจะต้องมีกำลังทหารที่เข้มแข็งกว่ารัฐนะครับข้างเคียงหรือรัฐที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยซึ่งมีแสนยานุภาพทัดเทียมนะครับนะหรือนะครับนะเหนือกว่านะครับแสนยานุภาพของทหารไทยนะครับนโยบายอันนี้นะครับถือได้ว่าเป็นนโยบายซึ่งนะครับนะเรานะครับนะมีการออกไปตีตามแนวชายแดนนะครับนะฮะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการแผ่ขยายอำนาจสร้างความเข้มแข็งนะครับนะฮะอย่างต่อเนื่องนะครับจนกระทั่งถึงสมัยอยุธยาต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์อีกอันนึงก็คือลักษณะของการขยายอำนาจในที่นี้นั้นนะครับการแข่งแม่ของไทยนั้นก็คือทำให้รัฐอื่นนั้นยอมอ่อนน้อมแล้วก็มีการถวายบรรณาการนะครับนะฮะนะฮะกับราชสำนักของไทยในขณะนั้นนะครับนะฮะซึ่งตอนนี้ให้เห็นถึงการแผ่ขยายอำนาจที่ประสบความสำเร็จนโยบายอีกอันหนึ่งนะครับนะก็คือนโยบายเผชิญหน้าทางการทหารนโยบายอันนี้นะครับนะใช้มานะครับนะตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนกระทั่งถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับนะสภาพแวดล้อมของการใช้นโยบายอันนี้นั้นนะครับนะเป็นการใช้นโยบายในคราวจำเป็นนะครับเพราะไม่อาจใช้นโยบายทางการทูตได้มีการเผชิญหน้ากันทางการทหารนะครับเป็นการใช้สายยนต์ภาพเผชิญหน้ากับฝ่ายตรงข้ามนะครับไม่ว่าจะแพ้หรือเป็นฝ่ายชนะนะครับตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือการปะทะกันระหว่าง
ไทยกับพม่านะครับหรือว่าบางคนใช้บอกว่าอยากเป็นอยุธยากับอังวะเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะก็มีการทำสงครามกันนะครับนะแล้วก็นำไปสู่นะครับการเผชิญหน้าการทางการทหารตลอดระยะเวลาที่ผ่านนะครับรวมกระทั่งถึงการที่อยุธยาส่งกองทัพไปตีเขมรแล้วก็กวาดต้อนเขมรเข้ามาไว้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรนะครับของไทยในขณะนั้นลักษณะของการเผชิญหน้าทางการทหารในที่นี้นั้นนะครับก็อาจจะกล่าวได้ว่ามีการเผชิญหน้านะครับในนะครับหลายครั้งนะครับซึ่งบางครั้งไทยก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้นะครับตัวอย่างเช่นการเสียกรุงศรีอยุธยาถึง2ครั้งนะครับแล้วก็ในหลายครั้งไทยก็เป็นฝ่ายชนะเช่นเดียวกันนะครับอีกอันนึงนะครับนะ 2.3.3 ก็คือนโยบายแสวงหาพันธมิตรอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการใช้ในที่นี้นะครับก็คือประเทศไทยของเราเองนั้นเผชิญหน้ากับการรุกรานภายนอกนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเราจะสามารถป้องกันตนเองได้นะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการแสวงหาพันธมิตรนะครับนะครับเพื่อที่จะมาทวงดุลนะครับนะกับอีกมหาอำนาจหนึ่งนะครับนะซึ่งเราก็ได้เห็นตัวอย่างเช่นการเป็นพันธมิตรนะครับในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับกับล้านนากับนะครับพะเยานะครับเพื่อนะครับทวงดุลกับมองโกที่กำลังขยายอำนาจลงมานะครับแล้วก็นโยบายของการแสวงหาพันธมิตรตรงนี้นะครับก็เป็นรัฐที่มีความสัมพันธ์กันนะครับอาจจะเป็นเครือญาติหรืออาจจะเป็นการนับถือกันนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับอีกอันนึงนะครับนะฮะก็คือนะครับนโยบายอีกอันนึงก็คือการทูตบรรณาการครับอยู่ในเรื่องที่ 2.3.4 นะครับนโยบายการทูตบรรณาการนั้นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการใช้นั้นนะครับนะฮะก็จะเป็นในลักษณะนะครับของการที่ไทยมีความสัมพันธ์กับจีนเป็นหลักนะครับนะฮะแล้วเมื่อมีการสถาปนาอาณาจักรขึ้นก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการยอมรับจากจีนตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับนะฮะต่อเนื่องเรื่อยมาจนกระทั่งถึงสมัยอยุธยาแล้วก็รัตนโกสินทร์ตอนต้นลักษณะของการทูตบรรณาการในที่นี้นั้นนะครับจีนเขาบอกว่าเขาเป็นรัฐใหญ่นะครับนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นรัฐขนาดเล็กหรือรัฐนะครับรัฐเล็กรัฐน้อยนะครับจีนเขาถือว่าเป็นศูนย์กลางนะครับของโลกในขณะนั้นนะครับรัฐอื่นนั้นก็ถือได้ว่าเป็นรัฐอนารยชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องบรรณาการกับจีนนะครับแล้วก็จีนก็จะยอมรับนะครับอำนาจเหล่านี้นะครับนะแล้วก็มีการส่งของกลับไปในปริมาณหรือในจำนวนที่มากกว่านั่นเองนโยบายอีกอันนึงก็คือนโยบายถ่วงดุลกับมหาอำนาจครับอันนี้ก็เป็นนโยบายที่ใช้นะครับนะฮะในการที่จะถ่วงดุลกับมหาอำนาจนะครับนะเมื่อมหาอำนาจนั้นนะครับเป็นยังไงครับนะครับมีการขยายอำนาจเข้ามานะครับตัวอย่างเช่นในกรณีของโปรตุเกสที่มีอำนาจเข้ามามากเราก็ดึงสเปนเข้ามานะครับต่อมาสเปนมีอำนาจมากก็ดึงฮอลันดาเข้ามาเมื่อฮอลันดามีอำนาจมากขึ้นเราก็ดึงอังกฤษเข้ามาแต่อังกฤษไม่เล่นด้วยเราก็ดึงฝรั่งเศสเข้ามานะครับนะฮะเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็นักนโยบายนะครับถ่วงดุลมหาอำนาจมีลักษณะถ่วงดุลก็คือเป็นการที่เราอาศัยอำนาจของประเทศหนึ่งมาถ่วงดุลอีกประเทศหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งนะครับนะก็คือการนโยบายการสร้างรัฐการกระทบอันนี้ก็เป็นนโยบายที่เป็นส่วนสำคัญนะครับนะฮะเพราะว่าเราเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับรัฐที่มีขนาดใหญ่นะครับนะเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการสร้างรัฐการกระทบตัวอย่างเช่นกับกรณีของพม่ารัฐการกระทบของเราก็คือมอญนะครับเหล่านี้เป็นต้นหรือว่ากับกรณีของยวนนะครับรัฐการกระทบของเราก็คือลาวนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับลักษณะของนโยบายรัฐการกระทบก็คือเราเอารัฐที่มีศักยภาพที่ต่ำกว่านั้นและอยู่บริเวณนะครับอำนาจของรัฐนะครับสยามกับหรือว่าประเทศไทยกับอาณาจักรข้างเคียงนั้นนะครับนะฮะก็ฟูมฟักให้ครับให้กลายเป็นรัฐการกระทบในการต่อต้านอำนาจที่คุกคามมานโยบายอีกอันนึงนะครับนะก็คือนโยบายรักษาสถานภาพเดิมซึ่งนโยบายอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญในการมุ่งเน้นในเรื่องของการรักษาสถานภาพเดิมนะครับนะก็คือเน้นความอยู่รอดปลอดภัยของรัฐนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนะครับตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์นะครับนะฮะลักษณะของนโยบายอันนี้นั้นนะครับคือการใช้การทูตเป็นหลักนะครับนะฮะอีกอันนึงนะครับนโยบายสุดท้ายนะครับก็คือนโยบายแบ่งแยกและปกครองอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับในอดีตที่ผ่านมานะครับนะก็คือพื้นที่บริเวณนะครับพื้นที่ในส่วนของนะครับถ้าเป็นในสมัยอยุธยาก็อย่างเช่นเขมรใช่ไหมครับนะเขามีเจ้านายบางส่วนนั้นนะครับก็มาสวามิภักดิ์ต่อประเทศไทยนะครับนะแล้วก็ที่ใช้กันมากนะครับในสมัยรัตนโกสินทร์ก็คือพื้นที่บริเวณรัฐนะครับนะในหัวเมืองทางใต้นะครับนะก็คืออดีตรัฐปัตตานีนะครับนะฮะที่แบ่งแยกออกเป็น7หัวเมืองนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1นะครับนะฮะเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะแล้วก็ต่อมานะครับในสมัยรัชกาลที่3ก็แบ่งหัวเมืองไซบูรีออกเป็น4หัวเมืองเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะลักษณะของการใช้ก็คือใช้กับรัฐที่
รู้สึกยากต่อการควบคุมนะครับทีนี้ประเด็นอีกอันนึงนะครับในตอนที่ 2.4 นะครับนะฮะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่างๆตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นนะครับแบ่งออกเรื่องออกได้นะครับเป็น3เรื่องใหญ่ๆด้วยกันเรื่องที่1ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านนะครับเรื่องที่2ถัดไปก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศตะวันออกนะครับและ3ก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยนะครับกับประเทศตะวันตกนะครับอาจจะกล่าวได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านนั้นนะครับนะเริ่มตั้งแต่ในสมัยของสุโขทัยนั้นนะครับนะก็มีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ใกล้ชิดอย่างกรณีของอาณาจักรล้านนานะครับนะที่สยามหรือประเทศไทยนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับนะแต่ว่านะครับนะกับอาณาจักรอยุธยาซึ่งเป็นอาณาจักรที่เกิดเข้ามาในช่วงนะครับกลางแล้วก็ปลายของสมัยในส่วนของสุโขทัยนั้นก็จะพบว่าอาณาจักรอยุธยานั้นก็เริ่มแผ่ขยายอำนาจเข้ามาแล้วก็มีการทำสงครามอย่างต่อเนื่องหลายครั้งนะครับนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันนะฮะก็ใช้ในเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของพุทธศาสนาในการขอเมืองคืนเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็มีการทำสงครามมีความขัดแย้งกันหลายครั้งนะครับจนกระทั่งในตอนหลังสุโขทัยก็ตกเป็นประเทศสราชของอยุธยานะครับแล้วก็ยังมีความสัมพันธ์กับอาณาจักรของนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งก็เป็นอาณาจักรที่น่าสนใจนะครับอีกอาณาจักรหนึ่งโดยอาศัยความสัมพันธ์ในเรื่องของศาสนาเป็นหลักแล้วก็หูเมืองมอญนะครับก็เป็นความสัมพันธ์ในเชิงการนับถือกันในเชิงเครือญาติในส่วนหนึ่งนะครับสำหรับความสัมพันธ์ไทยกับเพื่อนบ้านสมัยอยุธยานั้นก็จะมีหลากหลายลักษณะด้วยกันนะครับนะครับทั้งในเรื่องของการเป็นนะครับการที่เราขยายอำนาจครอบงำให้กลายเป็นประเทศสราชเป็นพันธมิตรหรือเป็นศัตรูนะครับนะทั้งในเรื่องของสุโขทัยนะครับซึ่งก็มีความขัดแย้งแล้วตอนหลังก็เป็นประเทศสราชกับล้านนาเองนะครับก็มีการทำสงครามกับล้านนาหลายครั้งนะครับนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับนะแล้วก็ในตอนหลังก็ปรากฏล้านนาก็ตกเป็นเมืองขึ้นหรือเป็นประเทศสราชของพม่าก็สิ้นสุดไปกับพม่านั้นมีความสัมพันธ์ในเชิงขัดแย้งนะครับมีความขัดแย้งต่อสู้กันหลายครั้งจนกระทั่งนำไปสู่การเสียเอกราชนะครับของอยุธยาถึง2ครั้งก็คือในปีพุทธศักราช2112นะครับกับพุทธศักราช2310กับมอญเองก็มีความสัมพันธ์ในเชิงนะครับที่ดีนะครับนะเพราะว่าหัวเมืองมอญนั้นเป็นศัตรูกับพม่านะครับนะครับพม่านั้นได้พื้นที่ส่วนใหญ่ของมอญแต่เรานั้นได้คนมอญจำนวนมากอพยพมาสู่ประเทศไทยแล้วก็กลายเป็นกำลังที่สำคัญในการต่อสู้กับพม่ากับกรณีของล้านช้างนะครับนะฮะก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีความสัมพันธ์นะครับในเชิงนับถือนะครับในเชิงเครือญาติต่างๆนะครับนะฮะกับเขมรก็มีสงครามหลายครั้งนะครับนะกับมาลูกับยวนนะครับก็มีความแตกต่างหลากหลายคละเคล้ากันไปนะครับนะฮะแล้วก็สมัยนะครับธนบุรีเองนะครับนะฮะก็มีความสัมพันธ์นะครับที่ต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับนะในลักษณะคล้ายๆแบบนี้ส่วนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นนะครับนะฮะก็นะครับเราก็สามารถขับไล่อำนาจของพม่าได้นะครับจนกระทั่งสามารถกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสยามนะครับในเวลาต่อมากับพม่าเองก็ทำสงครามในตอนต้นแต่หลังจากนั้นพม่าก็จะเชิญศึกกับอังกฤษนะครับและนำไปสู่การสูญเสียเอกราชในเวลาต่อมากับหัวเมืองมอญนะครับนะเราก็ได้คนมอญมาเป็นจำนวนมากแต่พื้นที่มอญนั้นเราไม่ได้นะครับมฤทวายตนาวศรีก็ตกอยู่ภายใต้การอำนาจการปกครองของพม่าและก็กลายเป็นที่มาของอังกฤษในเวลาต่อมาเขมรเองก็เราก็เข้าไปแทรกแซงแต่ตอนนั้นก็มียวนเข้ามาเกี่ยวข้องและยวนเองก็ทำสงครามกับประเทศไทยหลายครั้งนะครับนะจนกลายเป็นความขัดแย้งอย่างน่าสนใจมากๆอีกอันนึงนะครับที่น่าสนใจเลยก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศตะวันออกความน่าสนใจในส่วนตรงนี้ก็คือว่านะครับความสัมพันธ์นะครับระหว่างไทยกับจีนนะครับก็เป็นความสัมพันธ์ในเรื่องของการค้านะครับแล้วก็เราก็ได้รับอิทธิพลจากด้านศิลปะวัฒนธรรมต่างๆมาอย่างต่อเนื่องนะครับนะแล้วก็ขณะเดียวกันเองเนี่ยนะครับจีนก็เริ่มถูกคุกคามจากมหาอำนาจตะวันตกนะครับนะฮะแล้วก็นำไปสู่การสิ้นสุดของระบบบรรณาการในเวลาต่อมานะครับนะฮะส่วนลังกาเองก็เป็นความสัมพันธ์ในเรื่องของศาสนานะครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการนะครับนิมนต์พระจากทางสยามนะครับจากทางประเทศไทยกลับเข้าสู่นะครับประเทศศรีลังกานะครับประเทศไทยของเรานั้นนะครับแบบเถรวาทลัทธิลังกาวงแต่ของศรีลังกานั้นเป็นลัทธิสยามวงนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะฮะอีกอันนึงนะฮะก็คือเด็กเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับนะก็คือความสัมพันธ์นะครับนะระหว่างไทยนะครับกับประเทศตะวันตก
าจจะกล่าวได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับตะวันตกนั้นนะครับนะก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหาอย่างต่อเนื่องนะครับนะในหลายๆส่วนติดหลายส่วนก็เป็นความสัมพันธ์ในเชิงนะครับการที่เรานะครับได้รับประโยชน์จากมีความ

0: มือนะครับนะจากประเทศตะวันตกนะครับความสัมพันธ์หลักๆนั้นนะครับเกิดขึ้นตั้งแต่ปีในสมัยอยุธยานะครับในปีพุทธศักราช2054นะครับเมื่อโปรตุเกสนั้นนะครับทำการรบนะครับกับเจ้าเมืองที่มาลากาและตอนหลังถึงได้รู้ว่ามาลากานั้นเป็นประเทศราชของสยามนะครับแล้วก็มาเจรจาเราก็ปลดนะครับให้มาลากานั้นเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสไปแลกกับการได้รับการค้าขายในเรื่องของปืนใหญ่ต่างๆซึ่งเราต้องการที่จะเอามาเสริมสร้างความเข้มแข็งของราชสำนักของอาณาจักรเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะแล้วหลังจากนั้นนะครับนะก็มีการนะครับสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะครับนะก็มีคณะทูตสัมพันธ์ไปมาต่างๆเหล่านี้กับฮอลันดาล่ะครับฮอลันดาเองนั้นก็เริ่มมีความสัมพันธ์ในสมัยนะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับแล้วก็เข้ามามีบทบาทที่สำคัญในราชสำนักอย่างต่อเนื่องแต่ตอนหลังก็มีความขัดแย้งนะครับจนนำไปสู่การที่นะครับนะฝรั่งเศสเข้ามานะครับเพราะอังกฤษไม่เอาด้วยนะครับเราก็เลยได้ฝรั่งเศสเข้ามาแล้วก็ขับอิทธิพลของฮอลลันดาออกไปนะครับนะอีกอันนึงนะครับนะก็คือกับกรณีของอังกฤษอังกฤษนั้นมุ่งเน้นผลประโยชน์ทางด้านการค้าเป็นหลักนะครับก็นำไปสู่การที่นะครับไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับประเทศไทยเท่าไหร่สำหรับฝรั่งเศสนั้นมีบทบาทต่อราชสำนักมากในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ต้องการผลประโยชน์นะครับนะฮะในการที่จะให้พระองค์ท่านนั้นเปลี่ยนเป็นนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกแต่เราก็ได้รับวิทยาการต่างๆจากตะวันตกนะครับจากเช่นดังที่ปรากฏในปัจจุบันก็คือสร้างพระราชวังนะครับที่นะครับจังหวัดลพบุรีนะครับนะฮะอย่างต่อเนื่องนะครับนะฮะที่เราได้เห็นภาพนะก็มีปาอะไรต่างๆเหล่านี้มีหอดูดาวมีอะไรต่างๆซึ่งทันสมัยมากนะครับอีกอันนึงนะฮะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับตะวันตกสมัยรัตนโกสินทร์นะครับตอนต้นนะครับธนบุรีด้วยอะไรด้วยก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับมีการสร้างความมั่งคั่งให้กับราชสำนักนะครับแล้วก็มีการเริ่มทำสนธิสัญญาทางการค้าฉบับใหม่นะครับตั้งแต่สมัยในช่วงรัชกาลที่2นะครับเซอร์จอห์นคอฟเฟิร์ตมาใครต่อใครมาจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่3ที่เริ่มเข้ามาจนกระทั่งรัชกาลที่3ต้องทรงตรัสว่านะครับนะศึกษาตะวันตกให้ดีนะครับระวังให้ดีอย่าให้เสียทีกับเขาศึกครั้งยวนครั้งพม่าก็ไม่มีแล้วอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีประเทศมหาอำนาจใหม่ที่เริ่มเข้ามาก็คือสหรัฐอเมริกาเหล่านี้เป็นต้นนะครับตรงนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญที่อยากจะฝากไว้นะครับ
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: ครับสวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับนะเรามาจะกล่าวถึงนะครับในหน่วยที่3นะครับว่าด้วยเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศนะครับตั้งแต่สมัยใหม่นะครับจนกระทั่งถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะครับนะฮะตั้งแต่อดีตนะครับก็คือในยุคสมัยของการปรับตัวนะครับจนกระทั่งถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะครับอยู่ในชุดวิชานะครับ82429นะครับการระหว่างประเทศของไทยนะครับโดยในหน่วยที่3ของเรานั้นนะครับนะจะแบ่งออกได้นะครับเป็นตอนอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ตอนด้วยกัน นะครับตอนที่1 นะครับก็คือปัจจัยที่

กำหนดนะครับนโยบายต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยใหม่ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะครับตอนที่2นะครับก็คือจุดมุ่งหมายหรือวิธีการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยใหม่ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ครับตอนที่3ครับก็คือนโยบายต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยใหม่ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็ตอนที่4นะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศตั้งแต่สมัยใหม่ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ครับแล้วก็ตอนที่5นะครับก็คือผลจากการที่ไทยมีการติดต่อความสัมพันธ์กับต่างประเทศตั้งแต่สมัยใหม่ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ครับนะครับโดยในตอนแรกนะครับนะฮะตอนที่เราจะกล่าวถึงเป็นอันดับแรกสุดเลยนะครับนะฮะก็คือหรือตอนที่ 3.1 นะครับก็คือปัจจัยที่กำหนดนโยบายต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยใหม่ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอาจจะกล่าวได้ว่านะครับปัจจัยนะครับที่กำหนดนโยบายต่างประเทศของไทยนะครับตั้งแต่สมัยใหม่ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นั้นแบ่งออกได้เป็น3ปัจจัยด้วยกันนะครับก็คือปัจจัยด้านการเมืองปัจจัยด้านเศรษฐกิจแล้วก็ปัจจัยทางด้านสังคมครับโดยในเรื่องที่ 3.1.1 นะครับเราก็จะมีการกล่าวถึงในเรื่องของปัจจัยด้านการเมืองปัจจัยด้านการเมืองนั้นนะครับอาจจะเริ่มต้นมานะครับตั้งแต่สมัยนะครับคือยุคนี้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะครับก็คือตั้งแต่ประมาณ2394ไล่มาจนกระทั่งถึง2488นะครับปัจจัยทางด้านการเมืองที่สำคัญนั้นนะครับนะเมื่อประเทศไทยเข้าสู่สมัยใหม่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับนะซึ่งเสร็จครองราชเนี่ยในปีพุทธศักราช2394นะครับจนกระทั่งถึงปี2411นั้นประเทศไทยของเราเองนั้นนะครับนะก็เริ่มที่จะก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่แห่งความเปลี่ยนแปลงมีปัจจัยนะครับนะฮะภายในภายนอกที่เกี่ยวข้องนะครับอยู่ด้วยกันหลายส่วนด้วยกันนะครับนะฮะนะครับนะฮะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ที่5ที่6รัชกาลที่7แล้วก็ต่อเนื่องจนกระทั่งถึงรัชกาลที่8นะครับนะจนกระทั่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะครับนะฮะปัจจัยภายนอกที่สำคัญนะครับประการแรกนะครับนะรายละเอียดอันแรกนั้นก็คือในเรื่องของนะครับนโยบายของไทยนะครับของยุโรปที่มีต่อประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการแสวงหาอำนาจผลประโยชน์นะครับในประเทศไทยของมหาอำนาจตะวันตกที่ได้กลายเป็นปัจจัยกำหนดนโยบายต่างประเทศของไทยนะครับนะฮะที่สำคัญที่สุดเลยก็คือในเรื่องของการแสวงหาอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกที่มีการขยายนะครับอิทธิพลของมหาอำนาจตะวันตกนะครับนะฮะในทวีปเอเชียนะครับนะฮะแล้วก็รัชกาลที่3ก็ทรงตระหนักเรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มต้นดังจะเห็นได้จากนะครับการเริ่มต้นที่มีการทำสุดสิยาเบอร์นี่นะครับในช่วงสมัยรัชกาลที่3นะครับนะแล้วก็ต่อเนื่องด้วยมากับสุดสิยาทำนองเดียวกันอีกหลายฉบับนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้รัชกาลที่4เมื่อทรงครองราชเนี่ยก็เห็นถึงอำนาจและอิทธิพลของความเปลี่ยนแปลงของมหาอำนาจที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านนะครับนะฮะตะวันออกนะครับก็คือกรณีของเวียดนามที่ถูกรุกรานนะครับจากฝรั่งเศสจนกระทั่งตกเป็นเมืองขึ้นในปีพุทธศักราช2402นะครับแล้วก็คุกคามดินแดนที่เป็นกัมพูชาในปัจจุบันหรือสมัยนั้นเขาเรียกว่าเขมรส่วนนอกนะครับนะแล้วก็ทำไปสู่การสูญเสียดินแดนเป็นจำนวนมากนะครับนะครับในส่วนของเขมรนะครับนะแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับนะก็เผชิญหน้านะครับในด้านตะวันตกก็คือการที่นะครับอังกฤษนะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยก็ได้ปกครองหรือว่าได้ยึดครองอินเดียกับทั้งหมดแล้วเนี่ยหรือทั้งหมดแล้วนะครับนะก็เริ่มคุกคามพม่าอย่างเด่นชัดนะครับนะจนกระทั่งพม่าต้องสูญเสียทำสงคราม3ครั้งนะครับแล้วก็สูญเสียเอกราชในเวลาต่อมารัชกาลที่5เองเราก็ต้องเผชิญอย่างชัดเจนเลยจนกระทั่งสูญเสียดินแดนเป็นจำนวนมากนะครับนะฮะนะครับตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือนะครับก็คือดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงนะครับนะฮะเหล่านี้เป็นต้นอีกอันนึงนะฮะก็คือต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่6นะครับที่นะครับเกี่ยวข้องกับการที่ประเทศไทยนั้นเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1นะครับนะฮะแล้วเราก็อยู่ฝ่ายนะครับเค้าเรียกว่าไตรภาคีนะครับก็มีอังกฤษฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกานะครับนะเป็นพันธมิตรใหญ่แล้วก็มีรัสเซียเข้ามาด้วยแต่ตอนหลังรัสเซียก็ถอนตัวออกจากสงครามเนื่องจากเกิดการปฏิวัติภายในเหล่านี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญนะครับนะที่ทำให้ประเทศไทยนั้นก็แก้ไขสนธิสัญญาเสียเปรียบที่เป็นผลมาจากสนธิสัญญานะครับสิทธิสภาพนอกอาณาเขตหรือสนธิสัญญาบาวริงนะครับหรือสนธิสัญญาทำนองเดียวกันที่ทำให้ประเทศไทยเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตนะครับอีกอันนึงก็คือปัจจัยภายในนะครับนะฮะวัตถุประสงค์หลักของสยามในขณะนั้นนะครับก็คือความต้องการในการสร้างรัฐประชาชาติหรือรัฐสมัยใหม่เกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็กลายเป็นส่วนที่สำคัญแล้วต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงรัชกาลที่6ที่มีแนวคิดในเรื่องของการนะครับสร้างชาติต่างๆเหล่านี้นะครับนอกจากนี้เองปัจจัยภายในที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือการต่อสู้ของกลุ่มอำนาจทางการเมือง
ไม่ว่าจะเป็นสยามเก่าสยามใหม่หรือสยามอนุรักษ์นะครับนะฮะรวมกระทั่งถึงในส่วนของนะครับต่อเนื่องเรื่อยมาจนกระทั่งถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับแล้วก็นะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่มีนะฮะเรื่องของรัฐบาลตัดสินใจอย่างหนึ่งแล้วก็กลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลก็จะตั้งขบวนการเสรีไทยเหล่านี้เป็นต้นนะครับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจนะครับที่น่าสนใจและที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็เป็นส่วนสำคัญในการกำหนดความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของการค้าขาย

ข้อสนธิสัญญาทำนองเดียวกันกับมหาอำนาจตะวันตกนำไปสู่การสูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตแล้วก็ปัจจัยทางสังคมนะครับที่สำคัญคืออะไรก็คือการที่โลกเข้าสู่ยุคสมัยของการปฏิวัติอุตสาหกรรมจริงๆตั้งแต่ก่อกำเนิดตั้งแต่สมัยปลายสมัยอยุธยาแล้วแต่กว่าจะแพร่ขยายทั้งโลกแล้วก่อให้เกิดผลกระทบนะฮะจากการที่ประเทศเหล่านี้นั้นต่างต้องการล่าดินแดนเป็นเมืองขึ้นหรือเป็นอาณานิคมเพื่อต้องการ2 ส่วนใหญ่ๆก็คือ1ก็คือต้องการวัตถุดิบนะครับในการป้อนการผลิตอุตสาหกรรมกับ2ก็คือเป็นแหล่งระบายสินค้านะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะฮะซึ่งทำให้ประเทศไทยก็อยู่ภายใต้อิทธิพลนะฮะของความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับการแพร่ขยายนะครับของการฟื้นฟูศิลปวิทยาการนะครับนะในยุคนั้นนะครับก็มีการฟื้นฟูศิลปวิทยาการการปฏิรูปศาสนาการปฏิวัติการค้าและก็การปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งเหล่านี้ก็เลยทำให้พระเจ้าแผ่นดินของไทยนะครับซึ่งในขณะนั้นนะครับก็คือรัชกาลที่4ก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับนะฮะซึ่งก็ขณะที่ทรงเป็นเจ้าฟ้ามงกุฎก็ทรงศึกษาวิทยาการของตะวันตกอย่างเด่นชัดแล้วก็นำไปสู่การที่พระองค์ท่านนั้นนะครับปรับเปลี่ยนประเทศไทยรองรับกับความเปลี่ยนแปลงจากอารยธรรมจากตะวันตกอย่างเด่นชัดนะครับในตอนที่ 3.2 ของเรานะครับก็จะมีการกล่าวถึงในเรื่องของจุดมุ่งหมายและวิธีการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยใหม่ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2อาจจะกล่าวว่าจุดมุ่งหมายของนโยบายต่างประเทศของไทยในขณะนั้นนะครับนะเรามีนโยบายเรามีจุดมุ่งหมายนะครับที่น่าสนใจอยู่ด้วยกันหลายประการด้วยกันจุดมุ่งหมายประการแรกนะครับนะก็คือการปรับตัวให้เข้าสู่ความทันสมัยใหม่นะครับความทันสมัยนะครับหรือว่าการปรับตัวนะครับนะให้เข้าสู่การเป็นประเทศซึ่งนะครับนะเป็นประเทศที่ทันสมัยนะครับมีการดำเนินการในเรื่องของการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินนะครับนะฮะแล้วก็มีการดำเนินการหลายๆอย่างจนกระทั่งนะครับคณะราษฎรนะครับมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ก็มีรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นแล้วก็ประการที่2ก็คือเพื่อรักษาเอกราชและอำนาจอธิปไตยนะครับจากการคุกคามของตะวันตกนะครับทำให้สยามหรือประเทศไทยในขณะนั้นยอมสูญเสียดินแดนบางอย่างบางส่วนนะครับเพื่อรักษาเอกราชของคนส่วนใหญ่เอาไว้ของประเทศส่วนใหญ่เอาไว้นะครับแล้วประการที่3ก็คือเพื่อให้ประเทศไทยนั้นเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติระดับอนารยชนนะครับหรือนานาอารยประเทศตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จประพาสยุโรปถึง2ครั้งการที่ประเทศไทยนะครับในสมัยรัชกาลที่6นั้นนะครับเข้าร่วมกับฝ่ายไตรภาคีนะครับนะแล้วก็นำมาสู่การแก้ไขสนธิสัญญานะครับนะที่ไม่เท่าเทียมกันหลายฉบับแล้วก็มีการแก้ไขอีกครั้งนึงภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ก็นำไปสู่การแก้ไขได้อย่างหมดจดนะครับนะฮะเหล่านี้เป็นต้นอีกอันนึงนะครับนะฮะที่น่าสนใจมากก็คือนะครับนะฮะก็คือเพื่อให้ประเทศไทยนั้นนะครับนะฮะมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับยอมรับกับอาณาอารยประเทศทีนี้วิธีการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยนะครับนะฮะก็มีวิธีการที่น่าสนใจนะครับก็คือนะครับการใช้วิธีการทางการทูตในการเจรจาต่างๆนะครับยอมเสียดินแดนส่วนน้อยนะครับนะเพื่อรักษาส่วนใหญ่นะครับนะแล้วก็มีการเจรจาแล้วก็มีการดึงนะครับนะต่างประเทศต่างๆเข้ามานะครับเกี่ยวข้องนะครับในหลายๆครั้งนะครับหรือเรื่องการทำสงครามนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับอีกอันนึงก็คือการใช้สหรัฐอเมริกาเป็นผู้สนับสนุนทางการทูตเพื่อเจรจากับต่างประเทศสหรัฐอเมริกานั้นนะครับมีนโยบายอย่างชัดเจนในการที่จะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับในส่วนของการนะครับแทรกแซงกิจการภายในเมื่อเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยสิ่งที่สหรัฐอเมริกาทำก็คือจ่ายความช่วยเหลือนะครับนะโดยที่คือในขณะนั้นดำเนินนโยบายโดดเดี่ยวตัวเองเพราะฉะนั้นอเมริกาจะไม่แทรกแซงกิจการภายในเราจึงมีที่ปรึกษาราชการแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่5และที่ปรึกษาราชการกระทรวงการต่างประเทศชาวอเมริกันจำนวนมากที่มารับใช้ราชสำนักนะครับนะครับในตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่เป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินแล้วก็รัชกาลที่6ก็เป็นที่ปรึกษาราชการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็เราก็เข้าร่วมกับสงครามโลกครั้งที่1นะครับนะฮะก็เพื่อที่จะสร้างการยอมรับในหมู่นานาอารยประเทศนะครับแล้วก็สงครามโลกครั้งที่2นะครับนะเราก็จำเป็นจะต้องยอมญี่ปุ่นนะครับนะรัฐบาลก็ประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับนะแต่พอสิ้นสุดสงครามนั้นนะครับก็หลายๆประเทศก็มองว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ได้รับการปลดปล่อยโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานะครับทีนี้นโยบายต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยใหม่จนกระทั่งถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2มีอะไรบ้างนะครับนโยบายต่างประเทศของไทยนะครับตั้งแต่สมัยใหม่นะครับจนกระทั่งถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นั้นมีที่น่าสนใจอยู่

ด้วยการ4นโยบายด้วยกันนะครับนโยบายอันแรกนะครับก็เรียกว่านโยบายแสวงหาพันธมิตรครับนโยบายแสวงหาพันธมิตรในที่นี้นั้นก็ถือได้ว่าเป็นนโยบายที่มีความสำคัญอย่างมากกล่าวอีกในหนึ่งก็คือว่าสภาพแวดล้อมที่ประเทศไทยใช้นั้นนะครับประเทศไทยนะครับนะเผชิญหน้ากับมหาอำนาจตะวันตกในช่วงของลัทธิล่าอาณานิคมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำนะครับก็คือเราจะทำอย่างไรที่จะรอดพ้นจากการคุกคามของมหาอำนาจตะวันตกในขณะนั้นเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือประเทศไทยของเรานั้นจำเป็นนะครับนะที่จะต้องมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในประเทศเราจำเป็นที่ต้องมีการแสวงหาพันธมิตรนะครับกับประเทศต่างๆอย่างกว้างขวางนะครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกับประเทศที่พอที่จะพูดคุยกันได้เมื่อเรามีการเผชิญหน้ากับฝรั่งเศสในขณะนั้นเนี่ยประเทศไทยก็จำเป็นนะครับที่จะต้องแสวงหาพันธมิตรตัวอย่างเช่นนะครับในเวลาต่อมานั้นนะครับเราก็มีการทำสัญญาลับกับอังกฤษในปีพุทธศักราช2440เหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วเมื่อก้าวเข้าสู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับนะเราก็ต้องแสวงหาพันธมิตรนะครับนะฮะกับการที่เราก็จำเป็นนะครับที่จะต้องอะไรครับยอมรับอำนาจในส่วนของนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับนะก็เป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นในช่วงระยะเวลาตรงนั้นเพื่อให้นะครับทรัพย์สินชีวิตของประชาชนนั้นนะครับอยู่รอดปลอดภัยได้นะครับเหล่านี้เป็นต้นทีนี้ลักษณะของการแสวงหาพันธมิตรนะครับของประเทศไทยหรือนโยบายพันธมิตรตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะก่อให้เกิดความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมนะครับนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะประเทศไทยของเรานั้นเป็นประเทศขนาดเล็กท่ามกลางมหาอำนาจขนาดใหญ่ท่ามมหาอำนาจตะวันตกนะครับก็อย่างเช่นในส่วนของอะไรครับในส่วนของสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสนะครับนะฮะแล้วก็นะครับมีประเทศอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นปรัสเซียหรือเยอรมันในตอนหลังนะครับแล้วมหาอำนาจตะวันออกที่สำคัญในยุคนั้นก็คือญี่ปุ่นเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นประเทศไทยของเรานะครับนะเราไม่สามารถที่จะใช้กำลังทหารต่อสู้นะครับได้อย่างเด่นชัดเราก็จำเป็นนะครับที่จะต้องมีความร่วมมือนะครับพันธมิตรเป็นพันธมิตรกับประเทศเหล่านี้นะครับนะเพื่อรักษาเลือดเนื้อนะครับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนโยบายอันที่2นะครับก็คือนโยบายถ่วงดุลระหว่างมหาอำนาจนโยบายถ่วงดุลระหว่างมหาอำนาจในที่นี้นั้นนะครับนะอาจจะกล่าวว่าเป็นนโยบายนะครับที่ประเทศไทยของเราเองนั้นนะครับจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อไม่ให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมหาอำนาจใดมหาอำนาจหนึ่งโดยไม่จำเป็นแล้วก็นโยบายถ่วงดุลระหว่างมหาอำนาจนั้นจะถือได้ว่าเป็นนโยบายที่ดีที่สุดในการกำหนดและดำเนินความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการใช้นโยบายเหล่านี้เนี่ยอาจจะกล่าวได้ว่าเด่นชัดนะครับตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือรัชกาลที่5นะครับเหตุผลสำคัญก็คือว่าไทยถูกนะครับคุกคามโดยการใช้กำลังแล้วก็นำไปสู่การสูญเสียนะครับดินแดนนะครับสูญเสียพื้นที่สูญเสียที่ดินเป็นจำนวนมากทำให้ประเทศไทยของเราเองนั้นนะครับจำเป็นที่จะต้องดึงมหาอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังวิกฤตการณ์ร.ศ.112ที่ประเทศไทยสูญเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงนะครับตอนแรกนั้นเราหวังพึ่งอังกฤษแต่อังกฤษนั้นก็กลับมาครับไม่ต้องการเผชิญหน้ากับฝรั่งเศสก็กลับบอกให้เรานั้นนะครับยอมฝรั่งเศสเสียนะครับนะฮะรัชกาลที่5นั้นก็เสริมสร้างนะครับทวงดุลกับมหาอำนาจอย่างเช่นฝรั่งเศสด้วยการเสด็จประพาสยุโรปแล้วก็ไปหาเพื่อนเก่านะครับนะก็คือพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ของรัสเซียเหล่านี้พระองค์ท่านนั้นก็มีบทบาทที่สำคัญนะครับต่อการสับสนประเทศไทยอย่างมากนะครับเป็นเพื่อนนะครับที่ดีเป็นมิตรที่ดีกับสยามในขณะนั้นก็สร้างความตื่นตะลึงให้กับยุโรปโดยเฉพาะฝรั่งเศสในขณะนั้นและนำไปสู่การต้อนรับรัชกาลที่5อย่างสมพระเกียรติเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะนอกจากนี้นะครับนะฮะรัชกาลที่6เองนะครับนะฮะก็ทรงเป็นเจ้านายพระองค์แรกนะครับที่สำเร็จการศึกษาจากตะวันตกนะครับนะและพระองค์ท่านเองก็ทรงมีบทบาทที่สำคัญนะครับในการที่จะดำเนินนโยบายนะครับในการที่จะเป็นพันธมิตรนะครับแล้วก็นำไปสู่การแก้ไขสนธิสัญญาเบลลิงและสนธิสัญญาทำนองเดียวกันภายหลังสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งประเทศไทยก็ชนะสงครามด้วยลักษณะของการถ่วงดุลระหว่างมหาอำนาจในที่นี้เนี่ยนะครับนะฮะก็ประเทศไทยก็กำหนดท่าทีนโยบายเพื่อไม่ให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจและอิทธิพลทางการเมืองของมหาอำนาจใดมหาอำนาจหนึ่งนะครับแล้วก็รักษาดุลยภาพหรือความสมดุลระหว่างมหาอำนาจเหล่านี้เพื่อไม่ให้เกิดนะครับการเสียดุลนะครับแล้วก็เอ็นเอียงกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไปนโยบายอีกอันหนึ่งที่ประเทศไทยใช้ซึ่งเป็นอยู่ในเรื่องที่ 3.3.3 ก็คือนโยบายสวนลู่ลมครับนโยบายสวนลู่ลมนั้นถือได้ว่าเป็นนโยบายที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับต่อการกำหนดและการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยและถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักนะครับของการกำหนดและดำเนินนโยบายของไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับ

นะนโยบายส่วนรวมในที่นี้นั้นจะมีลักษณะนะครับคล้ายๆเหมือนต้นไผ่นะครับนะที่เมื่อมีลมหลักนะครับลมเบาต่างๆนั้นก็สามารถโอนเอ็นตามลมเหล่านี้ได้โดยไม่ถูกขุดรากถอนโคนนะครับซึ่งผิดกับต้นไม้ใหญ่นะครับหลายๆต้นนะครับลักษณะแบบนี้ก็เอามาเรียกการกำหนดและดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยสภาพแวดล้อมที่ใช้ก็เกิดขึ้นเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีลักษณะที่ด้อยกว่าประเทศมหาอำนาจทั้งหลายนะครับทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะครับเทคโนโลยีวิทยาการสมัยใหม่ต่างๆนะครับประเทศไทยจำเป็นจะต้องดำเนินนโยบายทำนองเดียวกันกับการโอนอ่อนผ่อนตามตามความต้องการของประเทศมหาอำนาจเหล่านี้หนักบ้างเบาบ้างแล้วแต่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศโดยส่วนใหญ่เอาไว้นโยบายส่วนรู้ลมนี้นะครับมีการใช้มาอย่างโดดเด่นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4จนกระทั่งถึงสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่รัชกาลที่4นั้นทรงใช้นโยบายเหล่านี้นะครับแตกต่างไปจากรัชกาลที่3นะครับตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับก็คือการที่พระองค์ท่านนั้นยอมลงนามสนธิสัญญาบอริงนะครับซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเสียเปรียบกับตะวันตกแต่ก็จำเป็นต้องใช้เพราะไม่อย่างนั้นนะครับอังกฤษก็จะใช้นโยบายเรือปืนซึ่งอังกฤษเพิ่งผ่านสงครามฟินแล้วก็สามารถจะชนะกับจีนซึ่งเป็นมหาอำนาจใหญ่ในอดีตได้นะครับต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เองนะครับเราเผชิญหน้ากับการคุกคามของฝรั่งเศสนะครับและเราก็ยินยอมนะครับกับมหาอำนาจกับฝรั่งเศสในหลายๆส่วนด้วยกันนะครับยอมเสียดินแดนต่างๆเป็นจำนวนมากนะครับกับกรณีของช่วงสงครามโลกครั้งที่2ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ที่จอมพลป.เองนะครับก็ยินยอมให้กองทัพญี่ปุ่นเดินทางผ่านประเทศไทยเพื่อรักษาเอกราชและบูรณภาพแห่งดินแดนลักษณะของนโยบายส่วนรู้ลมในที่นี้นั้นนะครับก็เปรียบเสมือนนะครับกับประเทศไทยนั้นนะครับเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็ยอมอ่อนผ่อนตามไม่เข้าการตัดสินใจใดๆนะครับก็อยู่บนวิถีการใช้เครื่องมือทางการทูตเป็นหลักในการตัดสินใจเพื่อรักษาอำนาจและเอกราชของสยามเอาไว้ไม่ใช้กำลังทางทหารหักหารทำการต่อสู้เพราะไม่อาจที่จะทัดเทียมกับมหาอำนาจได้เลยนะครับก็นำไปสู่การที่ประเทศไทยสามารถรักษาเอกราชเอาไว้ได้นะครับนโยบายนะครับอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือนโยบายฝักฝ่ายหนึ่งฝ่ายในอันนี้อยู่ในเรื่องที่ 3.3.4 นโยบายต่างประเทศของไทยอันนี้ถือได้ว่าเป็นนโยบายที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับแม้ว่าเราจะดำเนินนโยบายอย่างที่กล่าวมาถึง3นโยบายด้วยกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการแสวงหาพันธมิตรนโยบายทวงดุลนะครับแล้วก็นโยบายส่วนรู้ลมแล้วแต่นโยบายเหล่านี้นั้นบางครั้งอาจจะใช้ไม่ได้ผลนะครับเมื่อมหาอำนาจมหาอำนาจหนึ่งเข้ามารุกรานประเทศไทยอย่างชัดเจนนะครับไทยดำรงตนท่ามกลางความขัดแย้งเหล่านี้นะครับแต่เราก็ไม่มีแสนยานุภาพที่จะไปต้านมหาอำนาจเหล่านี้ได้นะครับตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับก็คือสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งแตกต่างจากสงครามโลกครั้งที่1เพราะสงครามโลกครั้งที่1นั้นประเทศไทยนั้นในช่วงแรกก็วางตัวเป็นกลางนะครับไม่ได้ฝักใฝ่ฝ่ายใดจนกระทั่งนะครับในช่วงนะครับกลางสงครามเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าฝ่ายไตรภาคีนั้นนะครับประกอบไปด้วยอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็สหรัฐอเมริกาซึ่งเข้าร่วมในภายหลังเนี่ยนะครับมีแนวโน้มที่จะมีโอกาสได้รับชัยชนะนะครับก็นำไปสู่การที่สนับสนุนนะครับเข้าร่วมกับฝ่ายไตรภาคีและเราก็นำไปสู่การเจรจาสนธิสัญญาบาริ่งและสนธิสัญญาทำนองเดียวกันจนกระทั่งประเทศไทยได้ประโยชน์นะครับมันมีความแตกต่างจากสงครามโลกครั้งที่2เพราะสงครามโลกครั้งที่2นั้นญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกนะครับหลังจากที่ถล่มเพิร์ลฮาร์เบอร์ในวันที่7ธันวาคมปีคริสตศักราช1941หรือพุทธศักราช2484ในวันที่8ธันวาคมนะครับ2484นั้นญี่ปุ่นก็ยกพลขึ้นบกทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ไล่มาจนกระทั่งถึงสงขลานะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกเพื่อเป็นการรักษานะครับชีวิตนะครับของประเทศไทยของคนไทยจำนวนมากเราก็จำเป็นจะต้องรักษานะครับเอกราชของชาติเราก็จำเป็นจะต้องฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็กลายเป็นที่มาของการที่ประเทศไทยของเรานั้นตัดสินใจนะครับเข้าข้างนะครับกับมหาอำนาจเหล่านี้นะครับก็คือเข้าข้างญี่ปุ่นนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับลักษณะนโยบายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นนะครับก็นะครับเป็นการดำเนินการนะครับเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนใหญ่ของประเทศเอาไว้นะครับนะฮะเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะครับในอีกตอนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศตั้งแต่สมัยใหม่ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นั้นเป็นอย่างไรบ้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเป็นเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศตะวันออก
และเรื่องสุดท้ายก็คือความสัมพันธ์

0: ระหว่างไทยกับประเทศตะวันตกครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนั้นอาจจะกล่าวได้ว่านะครับเพื่อนบ้านของเราในขณะนั้นเป็นภาพรวมนะครับเกือบทั้งหมดเลยก็คือว่าตกอยู่ภายใต้อำนาจนะครับนะฮะของประเทศมหาอำนาจตะวันตกนะครับภายหลังจากที่ประเทศไทยนั้นต้องสูญเสียดินแดนนะครับเราเริ่มที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชานั้นอาจจะกล่าวได้ว่านะครับเราก็เริ่มสูญเสียดินแดนนะครับนะฮะเพราะว่านะครับเขาถือว่าเป็นเมืองสองฝั่งฟ้านะครับนะฮะก็คือส่งบรรณาการให้กับทั้งสยามหรือไทยแล้วก็ส่งบรรณาการให้กับยวนเมื่อยวนเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะครับก็เท่ากับว่าฝรั่งเศสก็อ้างสิทธิ์นะครับว่าเขมรนั้นก็จะต้องตกเป็นเมืองขึ้นตกเป็นอาณานิคมนะครับของฝรั่งเศสด้วยก็นำไปสู่การที่ประเทศไทยสูญเสียดินแดนอย่างต่อเนื่องนะครับนะสุดท้ายนะครับก็เป็นเสียมราชเสสพลพัตตมองนะครับในยุคสมัยนั้นนะครับเนาะนะครับอีกอันนึงก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวนะครับนะก็ลาวก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสโดยดินแดนส่วนใหญ่นะครับตกอยู่เป็นเมืองขึ้นหรือตกเป็นกบของฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2437นะครับก็คือดินแดนบริเวณฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงนั่นเองนะครับนะครับจากวิกฤตการณ์ร212สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับหูเมืองมาลายูความต้องการของไทยในการที่จะยกเลิกสนธิสัญญาลับซึ่งทำให้ประเทศไทยนั้นเสียประโยชน์หรือเสียเปรียบอย่างมากมายนะครับนะจากการที่อังกฤษนั้นนะครับทำสัญญาลับแล้วก็นำมาสู่การที่อังกฤษนั้นแสวงหาผลประโยชน์จากตีบุกนะครับและประเทศไทยก็ไม่ได้มีอำนาจภาคใต้สเต็มที่ 100% ตั้งแต่ใต้บางสะพานลงไปก็นำไปสู่การที่เรายินดีที่จะเสียปารีสไซบูรีการันตันตรังกานูนะครับตามคำแนะนำของที่ปรึกษาราชการแผ่นดินนะครับเพื่อแลกกับการเลิกสนธิสัญญาลับฉบับนี้นะครับนะก็มีการปักบานเขตแดนแล้วก็นำไปสู่การสูญเสียดินแดนปารีสไซบูรีการันตันตรังกานูและกับการยกเลิกสนธิสัญญาลับหรือปฏิญาลับนะครับพร้อมกับการกู้เงินจำนวนประมาณนะครับ4ล้านปอนด์เพื่อสร้างทางรถไฟสายใต้กระชับอำนาจของสยามในขณะนั้นอีกอันนึงนะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามและพม่าทั้ง2ประเทศเหล่านี้เนี่ยนะครับต่างก็เริ่มเผชิญการคุกคามกับตะวันตกนะครับกรณีของพม่าเองนะครับก็จะเผชิญการคุกคามของนะครับในส่วนของอังกฤษแล้วก็นะครับทำสงครามสามครั้งในปี2428ก็ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษซะทั้งหมดส่วนยวนนั้นในปีพุทธศักราช2402ก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะครับอย่างสมบูรณ์นะครับอีกอันนึงก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศตะวันออกนะครับนะฮะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับตะวันออกอันนี้เนี่ยก็อาจจะกล่าวได้ว่ากับจีนนั้นประเทศไทยของเราเองนั้นก็ได้มีการยกเลิกระบบบรรณาการนะครับกับจีนในปีพุทธศักราช2396นะครับนะฮะเพราะว่าจีนนั้นเขามองว่านะครับเหมือนกับประเทศไทยนั้นยอมอ่อนน้อมนะครับก็เท่ากับว่าเหมือนกับเป็นประเทศสหราชแต่เรามองว่าเรามีการบรรณาการนั้นก็เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าเป็นหลักก็นำมาสู่การที่นะครับนะฮะได้มีการยกเลิกเพื่อไม่ให้จีนนั้นเป็นข้ออ้างเอาสยามในการถวายบรรณาการนั้นเป็นข้ออ้างในการที่จะยกดินแดนสยามหรือประเทศไทยนั้นให้กับตะวันตกเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วเราก็ไม่มีความสัมพันธ์กับจีนเลยนะครับที่เป็นทางการนะครับนะจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงเราก็มีการเปิดความสัมพันธ์กับจีนอีกครั้งหนึ่งในปีพุทธศักราช2489นะครับนะความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจกับสังคมนั้นคนจีนก็เข้ามาสู่นะครับดินแดนประเทศไทยเป็นจำนวนมากมาทำการค้าขายนะครับแล้วก็เกิดชนชั้นใหม่ขึ้นในสังคมส่วนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนั้นนะครับญี่ปุ่นนั้นได้กลายเป็นประเทศมหาอำนาจแล้วก็ทำสนธิสัญญานะครับนะครับแล้วก็กลายเป็นการคุกคามกับประเทศไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มีการทำสัญญาร่วมรุกร่วมป้องกันในช่วงนะครับที่ญี่ปุ่นยึดครองประเทศไทยนะครับนะก็กลายเป็นพันธมิตรอยู่ฝ่ายอักษะเหล่านี้เป็นต้นสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับตะวันตกนั้นนะครับเราก็เผชิญหน้ากับการคุกคามของมหาอำนาจตะวันตกซึ่งก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับในหลายประเทศแต่ก็มีบางประเทศเช่นสหรัฐอเมริกานั้นนะครับก็ได้ความช่วยเหลือกับประเทศไทยนะครับนะฮะอย่างต่อเนื่องนะครับนะและขณะเดียวกันเราก็มีการรับนะครับความคิดนะครับวิทยาการของตะวันตกเข้ามานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการปกครองก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เหล่านี้เป็นต้นนะครับนะฮะอันนี้ก็คือส่วนที่สำคัญนะครับในส่วนตรงนี้มีการรับวัฒนธรรมต่างๆมีการรับวิทยาการตะวันตกต่างๆเหล่านี้ต่อเนื่องเรื่อยมาเรื่องของการศึกษาเรื่องของการสาธารณสุขนะครับเรื่องของการพิมพ์นะครับนะฮะรวมกระทั่งถึงนะครับมีการในสมัยรัชกาลที่6ก็มีความคิดในเรื่องของชาตินิยมต่างๆนะครับที่แพร่ขยายเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำให้ประเทศไทยของเราเองนั้นนะครับก็ปรับตัวเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงนะครับเข้าสู่ยุคสมัยใหม
1: ่สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตคะแนนวิชา

0: ฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสอบรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.stou.ac.th
1: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: จัดแถวหนึ่ง
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
2: คร
1: ับ ท่านพมพดี
3: ครับท่านแต่เราสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: ใหญ่โฟสองขอก่อนเลยนะรถฉันไม่มีที่จอดฉันรีบ
6: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
5: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
7: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเราย
8: าเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
9: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
10: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
11: ขอร่วมเป็น1ใน67ล้านพลังไทย
12: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
13: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
4: ้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
14: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
15: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
16: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
17: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
18: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
15: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
17: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
4: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
19: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันต่อนะครับนะฮะในหน่วยที่4การระหว่างประเทศของไทยในยุคสงครามเย็นนะครับนะฮะของชุดวิชา82429การระหว่างประเทศของไทยนะครับในส่วนของหน่วยที่4การระหว่างประเทศของไทยในยุคสงครามเย็นนั้นอาจจะกล่าวด้วยว่าแบ่งออกได้เป็นทั้งหมด5ตอนด้วยกันนะครับตอนที่1ก็คือการระหว่างประเทศของไทยช่วงรอยต่อระหว่างสงครามโลกครั้งที่2และสงครามเย็นครับก็คืออยู่ระหว่างปีคริสตศักราช1945ถึง1947ครับตอนที่ 4.2 ก็คือการระหว่างประเทศของไทยช่วงเริ่มต้นสงครามเย็นภายใต้รัฐบาลทหารก็คืออยู่ระหว่างปีศักราช1947ถึง1973ครับตอนที่ 4.3 นะครับก็คือการระหว่างประเทศของไทยช่วงหลังสงครามเวียดนามนะครับก็คือระหว่างปีคริสตศักราช1973ถึง1978ครับแล้วก็ตอนที่ 4.4 นะครับก็คือการระหว่างประเทศของไทยช่วงวิกฤตการณ์กัมพูชาก็คืออยู่ระหว่างปีคริสตศักราช1978ถึง1991แล้วก็ตอนสุดท้ายนะครับก็คือตอนที่ 4.5 ก็คือภาพรวมนะครับของการระหว่างประเทศของไทยในยุคสงครามเย็นก็คือระหว่างปีคริสตศักราช1947ถึง1991ครับสำหรับในส่วนแรกนะครับที่เราจะกล่าวถึงในส่วนนี้นะครับนะฮะซึ่งก็เป็นส่วนที่สำคัญแล้วก็ต่อเนื่องนะครับมาจากในส่วนของหน่วยที่3นะครับนะที่ได้ทิ้งท้ายไว้นะครับนะก็คือการระหว่างประเทศของไทยช่วงรอยต่อนะครับระหว่างสงครามโลกครั้งที่2นะครับนะในช่วงที่ก่อนจะสิ้นสุดลงเล็กน้อยนะครับนะแล้วก็สงครามเย็นก็คือระหว่างปีคริสตศักราช1945ถึง1947ครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะมีหัวเรื่องที่สำคัญแบ่งออกได้เป็น2หัวเรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะครับเรื่องแรกนะครับนะก็คือเรื่องที่ 4.1.1นะครับก็คือสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในประเทศและเรื่องที่ 4.1.2 ก็คือทิศทางเป้าหมายและบทบาทของไทยด้านการต่างประเทศครับในส่วนแรกนะครับในเรื่องแรกก็คือ 4.1.1 ก็คือสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในประเทศอาจจะกล่าวได้ว่านะครับสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเริ่มต้นนะครับในช่วงนะครับปีค.ศ.1939ระหว่างฝ่ายอักษะนะครับกับฝ่ายสัมพันธมิตรโดยฝ่ายอักษะก็จะประกอบไปด้วยเยอรมันอิตาลีแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็ฝ่ายสัมพันธมิตรระหว่างอังกฤษฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มีสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมในตอนหลังจีนแล้วก็สหภาพโซเวียตก็เข้าร่วมนั้นนะครับก็ได้สิ้นสุดลงในปีค.ศ.1945การสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ในขณะนั้นเนี่ยมันก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกับประเทศที่เข้าร่วมสงครามในขณะนั้นนะครับนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในประเทศไทยในขณะนั้นเนี่ยก็ตรงกับในช่วงของรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งก็ได้เข้าข้างกับฝ่ายญี่ปุ่นขณะที่นะครับคนไทยอีกกลุ่มนึงนะครับซึ่งเป็นชนชั้นนำในขณะนั้นนะครับต่างก็ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของรัฐบาลจอมพลป.ก็เลยตัดสินใจเข้าข้างขบวนการนะครับจัดตั้งขบวนการเสรีไทยเกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจในยุคสมัยนี้ก็คือว่าในช่วงนะครับปลายของสงครามโลกครั้งที่2นั้นนะครับนะฮะรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามได้เสนอพระราชบัญญัตินะครับพุทธมณฑลบุรีขึ้นนะครับนะครับแล้วก็พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติจังหวัดนครเพชรบูรณ์เกิดขึ้นนครบาลเพชรบูรณ์เกิดขึ้นนะครับนะแต่ปรากฏว่าร่างกฎหมายทั้งสองไม่ผ่านก็นำไปสู่การลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของจอมพลป.พิบูลสงครามในปีพุทธศักราชนะครับ2487ผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้มีรัฐบาลพลเรือนต่อเนื่องเรื่อยมานะครับนะและช่วงนะครับเมื่อสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงนั้นนะครับเราก็ยังมีรัฐบาลพลเรือนต่อเนื่องนะครับถึงหลายท่านด้วยกันนะครับนะฮะถึงรัฐบาลถึง6ชุดด้วยกันนะครับก็คือรัฐบาลของท่านทวีบุญเกตรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชรัฐบาลของนายควงอภัยวงศ์รัฐบาลของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์รัฐบาลของพลเรือตรีถวัลย์ธำรงนาวาสวัสดิ์และก็รัฐบาลของนายควงอภัยวงศ์อีกครั้งหนึ่งนะครับนะฮะรัฐบาลพลเรือนในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนั้นอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญจากปัญหานะครับที่เป็นผลพวงจากนะครับสงครามโลกครั้งที่2เช่นในเรื่องของการขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคการช่อราษฎร์บังหลวงความไม่สงบอันเนื่องมาจากผู้ร้ายชุกชุมที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลซึ่งทำให้รัฐบาลของอาจารย์ปรีดีนั้นไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงนี้ก็กลายเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับในขณะนั้นแล้วก็ในเวลาต่อนะครับก็มีพลตรีถวัลย์ธำรงนาวาสวัสดิ์ดำรงตำแหน่งน้ำรีต่อเนื่องจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็มีนายควงอภัยวงศ์นะครับนะฮะก็เป็นนายกรัฐมนตรีต่อมานะครับนะฮะความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจนะครับนะเกิดขึ้นนะครับในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้ทีนี้ความน่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องที่ 4.1.2 ก็คือทิศทางเป้าหมายและบทบาทของไทยในด้านการต่างประเทศก็อาจจะกล่าวได้ว่านะครับประเทศไทยนั้นนะครับภายหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงนั้นประเทศไทยอยู่ในสถานะหรือนะอยู่ในสภาวะที่นะครับนะอาจจะกล่าวได้ว่านะครับไม่แพ้ไม่ชนะนะครับนะฮะเราฉวยโอกาสในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ใต้ดินแดนที่เราเคยเสียไปในสมัยรุ่นเก้ารัชกาลที่5นั้นกลับคืนมาเช่นนะครับ4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนะก็คือปาริสไซบูรีกาลันตันตรังกานูนะครับรวมทั้งถึงหัวเมืองของไทยใหญ่นะครับนะเช่นเมืองพานเมืองเชียงตุงเหล่านี้เป็นต้นแต่เมื่อสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงปั๊บเราก็คืนเมืองเหล่านี้ขณะเดียวกันนะครับนะอังกฤษซึ่งประกาศสงครามตอบโต้กับที่ประกาศไทยประกาศสงครามนั้นก็ได้ยื่นข้อเรียกร้องจำนวน21ข้อนะครับนะฮะนะครับเพื่อให้มีการเลิกสงครามโดยสมบูรณ์แบบนะครับนะฮะประเทศไทยก็นอกจากจะต้องคืนดินแดนทั้งหมดแล้วก็ยังต้องยอมนะครับเสียส่งข้าวเป็นจำนวน 1.5 ล้านตันให้กับอังกฤษแล้วก็ขายนะครับนะฮะสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นข้าวดีบุกยางพาราในราคาที่ถูกนะครับนะแล้วก็วัตถุประสงค์อีกอันนึงนะครับที่ประเทศไทยต้องดำเนินการเช่นนี้นอกจากจะไม่ต้องการเป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วประเทศไทยยังต้องการสมัครเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติซึ่งจัดตั้งขึ้นในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ด้วยนะครับนะฮะและผลของการดำเนินการตรงนี้เนี่ยก็ปรากฏว่านะครับในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินั้นมีสมาชิก

ถาวรอยู่5ชาติประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริกาซึ่งสนับสนุนไทยในการเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับอังกฤษนะครับหลังจากที่เรานะครับคืนดินแดนนะครับแล้วก็ทำความตกลงสมบูรณ์แบบนะครับจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามค่าข้าวค่าอะไรต่างๆให้นะครับก็ไม่ขัดขวางประเทศไทยฝรั่งเศสก็มีการคืนดินแดนเช่นเดียวกันนะครับนะฮะกับกรณีของจีนนะครับนะฮะซึ่งในขณะนั้นอยู่ในช่วงของการปกครองเป็นสาธารณรัฐจีนแล้วนะครับหลังจากโค่นราชวงศ์ชิงในปีค.ศ.1912แล้วเนี่ยนะครับนะไทยไม่เคยมีความสัมพันธ์อีกเลยตั้งแต่สมัยตรงกับสมัยรัชกาลที่6นะครับประเทศไทยของเราเองก็จำเป็นจะต้องเปิดความสัมพันธ์กับจีนที่เป็นสาธารณรัฐจีนภายใต้การปกครองเจียงไคเชกนะครับเพื่อให้จีนไม่ขัดขวางประเทศไทยในการเป็นสมาชิกสหประชาชาตินะครับและประเทศสุดท้ายนะครับก็คือสหภาพโซเวียตซึ่งหลังจากที่มีการโค่นล้มราชวงศ์โรมานอฟในปีค.ศ.1917นะครับประเทศไทยของเราเองก็ไม่มีความสัมพันธ์กับสหภาพโซเวียตอีกเลยนะครับนะฮะจบจนกระทั่งนะครับในช่วงสุดท้ายเราก็จำเป็นจะต้องพยายามที่จะสถาปนาความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นนะครับนะเป้าหมายของประเทศไทยในขณะนี้คือนอกจากจะพ้นหรือยกเลิกสถานะสงครามแล้วประเทศไทยยังต้องการเป็นสมาชิกสหประชาชาติอีกด้วยสำหรับตอนที่ 4.2 นะครับก็คือการระหว่างประเทศของไทยในช่วงเริ่มต้นของสงครามเย็นภายใต้การปฏิบัติการของรัฐบาลทหารนะครับกล่าวอีกในหนึ่งก็คือว่าความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับในส่วนตรงนี้มี2ส่วนด้วยกัน1ก็คือสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในประเทศ2ก็คือในเรื่องของทิศทางเป้าหมายและบทบาทในด้านการต่างประเทศของไทยอาจจะกล่าวได้ว่านะครับสำหรับเรื่องแรกก็คือ 4.2.1 สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของประเทศไทยสภาพแวดล้อมภายนอกที่สำคัญก็คือการถือกำเนิดขึ้นของสงครามเย็นก็คือสงครามที่ว่าเรื่องของความขัดแย้งด้านอุดมการณ์แต่ไม่ก่อให้เกิดเป็นสงครามขนาดใหญ่ส่งแต่ละฝ่ายนั้นนะครับก็ส่งตัวแทนออกไปนะครับนะฮะที่ทำเป็นตัวแทนของทำสงครามนะครับในความขัดแย้งระหว่างกันขึ้นมาระหว่างโลกเสรีภายใต้การนำของสหรัฐอเมริกาและก็โลกคอมมิวนิสต์ภายใต้การนำของสหภาพโซเวียตและภายหลังก็มีจีนนะครับเป็นส่วนสำคัญด้วยกันนะครับนะฮะแล้วก็นำไปสู่การเกิดความขัดแย้งขึ้นเริ่มต้นจากนะครับที่สหภาพโซเวียตอาศัยเงื่อนไขในช่วงระหว่างก่อนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นั้นนะครับแพร่ขยายลัทธิคอมมิวนิสต์สนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลคอมมิวนิสต์ต่างๆเหล่านี้นะครับนะจนกระทั่งอเมริกาต้องประกาศหลักการทรูแมนและแผนมาร์แชลนะครับนะเพื่อนะครับตอบโต้นะครับการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ต่างๆนะครับขณะเดียวกันนะครับคอมมิวนิสต์ก็ได้ขยายตัวอย่างกว้างขวางเริ่มตั้งแต่นะครับนะขยายแผ่ขยายมาเอเชียเริ่มตั้งแต่ในปี1949ที่จีนนะครับเป็นคอมมิวนิสต์นะครับทำให้รัฐบาลที่ไทยมีความสัมพันธ์อยู่ด้วยก็คือของเจียงไคเช็กนั้นต้องอพยพมาที่เกาะไต้หวันขณะเดียวกันนะครับนะฮะในปี1950ถึง1953ก็เกิดสงครามเกาหลีขึ้นนะครับแล้วก็ในปี1945ถึง1954นะครับก็เกิดสงครามอินโดจีนนะครับเพราะว่าฝรั่งเศสนั้นต้องการกลับมาปกครองนะครับเวียดนามลาวและกัมพูชานะครับนะก็นำไปสู่การเกิดสงครามเกิดขึ้นนะครับนะแล้วก็นะครับนำไปสู่ความขัดแย้งอย่างกว้างขวางและเมื่อนะครับสงครามนะครับในส่วนตรงนั้นนะครับสิ้นสุดลงจากการที่ฝรั่งเศสพ่ายแพ้ต่อขบวนการเวียดเบียนที่เดียนเบียนฟูนะครับก็นำไปสู่การเกิดขึ้นของสงครามเวียดนามนะครับก็คือระหว่างปี19นะครับ54นะครับ55นะครับถึงประมาณปี1973หรือ1975นะครับนะฮะในพื้นที่บริเวณนั้นก็เป็นเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ลาวกัมพูชานะครับตามสนธิสัญญาเจนีวาและอเมริกาก็จัดตั้งองค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือซีโต้นะครับทีนี้ปัจจัยภายในบ้างนะครับความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในยุคนั้นก็ตรงกับนะครับในช่วงที่เรามีรัฐบาลทหารตั้งแต่สมัยนะครับจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งมีลักษณะของเป็นการเป็นรัฐบาลอำนาจนิยมนะครับจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับแล้วก็จอมพลถนอมกิตติขจรในช่วงแรกนะครับนะก็ยังเป็นนะครับช่วงเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยมแต่จอมพลถนอมนั้นจัดให้มีการเลือกตั้งนะครับในปี2512นะครับนะก็ผ่อนคลายลงแต่ก็ยังคงความเป็นอำนาจนิยมอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับนะความน่าสนใจก็คือว่าจอมพลป.นั้นนะครับได้ขึ้นสู่อำนาจนะครับภายหลังการรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลของนายขวงอภัยวงศ์นะครับนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยจอมพลป.เองนะครับนะก็นะครับเจอปัญหาการเมืองภายในหลายอย่างทั้งกบฏวังหลวงนะครับเพราะว่ามีการสับสนอาจารย์ปรีดีกลับมากบฏแมนฮัตตันนะครับกบฏเสนาธิการกบฏสันติภาพนะครับกบฏนายสิบนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะฮะขณะเดียวกันนะครับจอมพลป.เองก็จำเป็นจะต้องอาศัยฐานเหล่านี้ก็คือจอมพลสฤษดิ์กับเผ่าศรียานนท์นะครับนะพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์ในการเป็นฐานอำนาจที่สำคัญขณะเดียวกันก็สร้างความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับสหรัฐอเมริกา

0: ในเวลาต่อมานะครับนะรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์เกิดขึ้นจากการรัฐประหารรัฐบาลจอมพลป.แล้วก็มีการปกครองแบบเผด็จการนะครับอำนาจนิยมนะครับภายใต้การนำที่เรียกว่าเผด็จการแบบพ่อขุนอุปถัมภ์นะครับนะฮะมีอำนาจเบ็ดเสร็จอย่างเต็มที่นะครับนะแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับก็ใช้อำนาจเด็ดขาดในการปราบปรามนะครับบุคคลที่เห็นต่างทางการเมืองครับหลังจากนั้นนะครับนะฮะจอมพลสฤษดิ์ก็ถึงแก่อสัญกรรมในปีพุทธศักราช2506จอมพลถนอมก็เป็นนายกรัฐมนตรีต่อมาก็สืบทอดนะครับเจตนารมณ์ของจอมพลสฤษดิ์นะครับอย่างต่อเนื่องและยาวนานแม้มีการผ่อนคลายอำนาจทางการเมืองลงด้วยการจัดให้มีการเลือกตั้งแต่จอมพลถนอมก็ยังเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยอยู่จนกระทั่งเหตุการณ์14ตุลาคม2516ทิศทางเป้าหมายและบทบาทนะครับด้านการต่างประเทศของไทยในเรื่องที่ 4.2.2 ตรงนี้ก็อาจจะกล่าวได้ว่านะครับเราจะเห็นภาพได้ชัดเชียวครับว่านะครับนโยบายของรัฐบาลทหารตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาของเรานั้นก็คือการเป็นพันธมิตรผู้ซื่อสัตย์กับสหรัฐอเมริกาในการต่อต้านคอมมิวนิสต์นะครับนะความร่วมมือที่สำคัญนะครับถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่การที่ประเทศไทยนั้นส่งนายทหารเข้าร่วมในสงครามเกาหลีนะครับซึ่งนายทหารที่มีชื่อเสียงมากในสงครามเกาหลีครับก็คือท่านหนึ่งนะครับก็คือพันเอกเกรียงศักดิ์ชมนันแล้วก็ร้อยเอกเปรมเตนสุรานนท์นะครับนะขณะเดียวกันประเทศไทยก็เป็นสมาชิกซีโต้นะครับหรือองค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเหตุผลที่สำคัญนะครับที่ทำให้ไทยนั้นนะครับนะเข้าร่วมสงครามเวียดนามในเวลาต่อมามี3ประการคือ1ก็คือว่าความกลัวของลัทธิคอมมิวนิสต์และเชื่อในลัทธิโดมิโนนะครับประการที่2ก็คือว่าคิดว่านะครับเวียดนามเหนือนั้นจะสามารถขยายอิทธิพลในอินโดจีนนะครับได้อย่างต่อเนื่องเราก็ต้องพยายามลดอำนาจการขยายอิทธิพลลงและประการที่3ก็คือป้องกันไม่ให้ข้าศึกและสงครามนั้นล่วงเข้ามาในพรมแดนของประเทศไทยนะครับเพราะนั้นนโยบายการต่อต้านคอมมิวนิสต์เหล่านี้ก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ไทยนั้นนะครับไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนแผ่นดินใหญ่หรือว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับนะเพราะจีนเองนั้นก็มีการจัดตั้งนะครับวิทยุกระจายเสียงนะครับของประเทศไทยที่คุณหมิงนะครับเพื่อเป็นการปลดแอกประเทศไทยนะครับสนับสนุนแนวร่วมแห่งชาติให้ลุกฮือขึ้นนะครับนะฮะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอุดมการณ์ของคอมมิวนิสต์ที่แผ่ขยายเข้ามาสู่สังคมนะครับสรุปได้ว่านะครับในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนั้นนะครับมีเหตุผลอยู่หลายประการทั้งเหตุผลประวัติศาสตร์ที่ไทยมีความสัมพันธ์กับสหรัฐด้านอุดมการณ์นะครับที่ไทยมีลักษณะของการปกครองนะครับเป็นแบบทหารแต่ความมั่นคงแห่งชาติเพราะว่าไทยมองอยู่ใกล้จีนมองประเด็นเรื่องความมั่นคงแล้วก็นะครับการขึ้นสู่อำนาจของนะครับบุคคลทั้ง3ท่านนะครับรู้แล้วแต่เกี่ยวข้องกับการไม่เป็นประชาธิปไตยบางส่วนมาจากการรัฐประหารด้วยซ้ำและผลทางด้านเศรษฐกิจก็คือประเทศไทยนั้นจำเป็นที่ต้องมีการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับนะอย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องก็นับเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้นะครับรัฐบาลของเรานั้นนะครับนะฮะเข้าข้างนะครับหรือว่าอยู่ฝ่ายเดียวกับสหรัฐอเมริกาสำหรับตอนที่ 4.3 นะครับก็คือการระหว่างประเทศของไทยช่วงหลังสงครามเวียดนามก็คือตั้งแต่คศ1973ถึง1978อาจจะกล่าวได้ว่าสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในประเทศของไทยนั้นนะครับตรงนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับนะฮะเรื่องหนึ่งกับอีกอันหนึ่งก็คือทิศทางเป้าหมายบทบาทของไทยในด้านการต่างประเทศอาจจะกล่าวถึงนะครับเริ่มต้นจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในประเทศนะครับสงครามเย็นที่แผ่ขยายโดยทั่วไปนะครับจากยุโรปแผ่ขยายเข้าสู่เอเชียนะครับแล้วก็เข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านสงครามเวียดนามในครั้งนั้นเนี่ยทำให้นะครับนะอเมริกานั้นเข้ามีบทบาทในการต่อสู้ในสงครามเวียดนามนะครับระหว่างเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้เป็นอันมากนะครับโดยเวียดนามเหนือนั้นได้รับการสนับสนุนจากนะครับสหภาพโซเวียตแล้วก็จีนนะครับขณะที่เวียดนามใต้นั้นได้รับการสนับสนุนจากนะครับสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีริชาร์ดเอ็มนิกสันนะครับนะรองประธานาธิบดีริชาร์ดเอ็มนิกสันสมัยดไวท์ไอเซนฮาวนะครับนะฮะก็ลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีนะครับนะก็ประกาศนโยบายนะครับที่ต้องการที่จะยุติสงครามเวียดนามนะครับเพราะมหาชนชาวอเมริกันจำนวนมากนั้นแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับการที่นะครับอเมริกานั้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามเวียดนามนะครับอย่างกว้างขวางนะครับก่อให้เกิดลัทธินิกสันก็คือลัทธินิกสันนั้นนะครับหลักการสำคัญนะครับก็คือการประกาศให้สงครามเวียดนามนั้นเป็นของคนเวียดนามเองซึ่งเรียกว่าเวียดนามไมเซชันนะครับนะแล้วก็นำไปสู่การผ่อนคลายความตึงเครียดนะครับระหว่างสหภาพโซเวียตกับจีนนะครับนะ นะครับแล้วก็มีการดำเนินนโยบายการทูตที่เรียกว่าการทูตปิงปองเพื่อรื้อฟื้นความสัมพันธ์แล้วก็นำไปสู่การเจรจาลดอาวุธนะครับระหว่างนะครับผู้นำของสหรัฐอเมริกานะครับนะฮะก็คือประธานาธิบดีนิกสันกับเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียตก็คือเลโอนิดอิริจิตเบรสเนฟนะครับสงครามเวียดนามนะครับทำให้อเมริกานั้นค่อยๆถอนตัวออกไปนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็กลายเป็นข่าวนะครับที่ยิ่งใหญ่มากนะครับกับการที่อเมริกาก็เริ่มถอนทหารนะครับแล้วก็ถอนทหารนะครับเริ่มตั้งแต่ปีคศนะครับอย่างชัดเจนในปีคศ1973นะครับแต่สงครามนะครับการรวมประเทศนะครับของเวียดนามก็ยังไม่สิ้นสุดลงนะครับจนกระทั่งเกิดความเปลี่ยนแปลงภายนอกประเทศขึ้น3เหตุการณ์ในช่วงระยะเวลาเดียวกันอันที่1ก็คือว่านะครับการที่นะครับเวียดนามนะครับรวมกันนะครับเป็นประเทศได้นะครับเมื่อกรุงไซก้อนแตกในวันที่30เมษายนคศ1975หรือ2118ประการที่2ก็คือว่าในวันที่17เมษายน1975นะครับก่อนหน้ากรุงไซก้อนแตกเล็กน้อยนั้นเขมรแดงก็สามารถยึดโค่นอำนาจรัฐบาลของนายพลลอนดอนนะครับที่สหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนได้และประการสุดท้ายก็คือนะครับขบวนการประเทศลาวนะครับสามารถยึดประเทศลาวได้สำเร็จนะครับและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่2ธันวาคมคศ1975หรือ2118เพราะฉะนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าปี2118นั้นเป็นช่วงระยะเวลาที่นะครับอินโดจีนเป็นคอมมิวนิสต์ทุกประเทศนะครับไล่มาตั้งแต่ในส่วนของกัมพูชาวันที่17เมษายนนะครับเวียดนามใต้กรุงไซก้อนแตกวันที่30เมษายนและขบวนการประเทศลาวยึดลาวได้และก็เปลี่ยนชื่อประเทศในวันที่2ธันวาคมคศ1975หรือ2118ขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับนะเราต้องมีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเรื่องตั้งแต่นะครับนะหลังเหตุการณ์14ตุลาคม2516นะครับเราก็ได้รัฐบาลพลเรือนเกิดขึ้นทั้งที่มาจากการเลือกตั้งนะครับแล้วไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับตั้งแต่รัฐบาลของพระนท่านศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์รัฐบาลของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชรัฐบาลของนะครับหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชอีกครั้งนึงแล้วก็รัฐบาลของศาสตราจารย์ธานินทร์ไกรวิเชียรนะครับนะฮะรวมกระทั่งถึงรัฐบาลของพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในยุคนี้นะครับในด้านของการต่างประเทศนั้นนะครับมีจุดหลักที่น่าสนใจสมัยอาจารย์สัญญานั้นนะครับนิสิตนักศึกษาก็เริ่มมีบทบาทนะครับในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเพิ่มมากขึ้นนะครับจนกระทั่งถึงรัฐบาลอาจารย์เสนีในยุคแรกนะครับสั้นๆก็ยังไม่มีอะไรมากรัฐบาลอาจารย์คึกฤทธิ์นะครับนะถือว่าเป็นรัฐบาลเขาเรียกสหพรรคคือเป็นรัฐบาลผสมหลายพรรคการเมืองมากสิ่งที่สำคัญของอาจารย์คึกฤทธิ์คืออะไรนะครับก็คือการเปิดความสัมพันธ์กับจีนนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็เกิดวิกฤตการณ์มายาเกรสซึ่งทำให้สหรัฐอเมริกานั้นนะครับมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับไทยจากการปฏิบัติการทางการทหารของสหรัฐอเมริกาที่ใช้นะครับฐานทัพเรือสัตหีบนะครับแล้วก็สนามบินหรือท่าอากาศยานอุตภเปาเป็นฐานปฏิบัติการในการเอาเรือมาราเกสคืนจากเขมรแดงที่ยึดไปนะครับก็ทำให้รัฐบาลอาจารย์คึกฤทธิ์ประกาศให้สหรัฐอเมริกาถอนทหารออกจากประเทศไทยขณะเดียวกันนะครับหลังจากนั้นก็มีรัฐบาลหม่อมเสนีนะครับนะแต่ว่าก็เกิดความขัดแย้งทางการเมืองภายในต่างๆจนกระทั่งเกิดการรัฐประหารในวันที่6ตุลาคม2519แล้วก็ได้อาจารย์สัญญาซึ่งอาจารย์สัญญาเองนะครับก็มีการดำเนินนโยบายนะครับที่ค่อนข้างที่จะนะครับขวาจัดนะครับนะแต่ก็ไม่ได้รับการยอมรับจากสหรัฐอเมริกาเท่าที่ควรด้วยเหตุผลก็คือว่าตรงกับรัฐบาลของประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ซึ่งนำเดินนโยบายต่างประเทศในลักษณะที่มุ่งเน้นในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับเป็นหลักเพราะฉะนั้นพอเป็นรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารนะครับรัฐบาลซึ่งเน้นของอเมริกาซึ่งเน้นสิทธิมนุษยชนและก็ประชาธิปไตยนั้นจึงปฏิเสธนะครับในการกำหนดแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันที่เกิดขึ้นสำหรับเรื่องที่ 4.3.2 นะครับทิศทางเป้าหมายและบทบาทด้านการต่างประเทศของไทยนั้นนะครับก็จะพบว่าเมื่อมหาอำนาจทั้ง3ก็คือสหรัฐอเมริกาจีนแล้วก็สหภาพโซเวียตนั้นอันนี้ปัจจัยระหว่างประเทศหรือปัจจัยภายนอกสงครามนะครับเวียดนามนะครับนะที่ยืดเยื้อต่างๆเหล่านี้ก็นะครับลดความสำคัญลงแล้วก็เส้นสุดลงนะครับเมื่อเวียดนามสามารถรวมประเทศได้สำเร็จในปี1976นะครับนะก็คือหลังจากที่กรุงแตกในปีถัดไปก็รวมประเทศสำเร็จขณะเดียวกันนะครับนะประเทศไทยของเราเองนิสิตนักศึกษามหาชนนะครับก็มีบทบาทในเหตุการณ์14ตุลาคม2516แล้วก็ขณะเดียวกันก็มีบทบาทนะครับในการที่จะเข้ามามีบทบาทเรียกร้องนะครับทางการเมืองจากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากวิกฤตการณ์มายาเกรสนะครับนะฮะประเทศไทยก็มีความเปลี่ยนแปลงโดยอาจารย์คึกฤทธิ์เองนะครับก็ลดความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาลงแล้วก็เปิดความสัมพันธ์กับในส่วนของนะครับจีนเพิ่มมากขึ้นการกำหนดนโยบายต่างประเทศในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนั้น นะครับหลายท่านเรียกว่าเป็นการกำหนดนโยบายระยะห่างที่เท่ากันหรือ equidistant foreign policy นะครับกับประเทศมหาอำนาจต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับนะฮะเพื่อเน้นความสมดุลที่เกิดขึ้นจนกระทั่งถึงรัฐบาลของนะครับศาสตราจารย์ธานินทร์ไกรวิเชียรที่มีนโยบายขวาจัดนะครับก็ไม่เป็นที่ชื่นชอบของอเมริกามากนักการรัฐประหารในปลายปี2520นั้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์ซึ่งท่านก็ดำเนินนโยบายต่อเนื่องก็คือการกำหนดระยะห่างที่เท่ากันระหว่างมหาอำนาจมีการเดินทางนะครับไปเยือนจีนนะครับสาธารณประชาชนจีนนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับตั้งเสือผิงก็เดินทางมาเยือนประเทศไทยนะครับนะฮะและขณะเดียวกันนะครับพลเอกเกรียงศักดิ์เองนะครับก็ได้มีโอกาสเดินทางนะครับไปเยือนสหภาพโซเวียตแล้วก็มีโอกาสไปเยือนสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันนะครับนะฮะการกำหนดนโยบายในช่วงระยะเวลาตรงนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการกำหนดแล้วก็ดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นมานะครับอันเนื่องมาจากการที่นะครับเวียดนามรุกรานกัมพูชาในช่วงปลายสมัยของท่านนะครับแล้วก็นำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็คือการที่เขมรแดงซึ่งเคยได้รับการสนับสนุนจากนะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นต้องหลบหนีหลีภัยมาอยู่ตามแนวชายแดนของไทยซึ่งประเทศไทยก็ยินยอมให้เป็นทางผ่านในการสนับสนุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับหรือจีนคอมมิวนิสต์แลกเปลี่ยนกับการยกเลิกการสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็นับได้ว่านะครับเป็นการดำเนินนโยบายอย่างชาญฉลาดแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างเยี่ยมยอดที่สุดอาจจะกล่าวได้ว่าการดำเนินนโยบายของไทยในระยะเวลานี้นั้นมีการดำเนินนโยบายที่มีความยืดหยุ่นนะครับนะฮะมากขึ้นนะครับนะสมกับการเป็นการกำหนดนโยบายและการดำเนินนโยบายต่างประเทศรอบนะฮะที่สำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งก็คือนโยบายการดำเนินนโยบายต่างประเทศแบบยืดหยุ่นในตอนที่ 4.4 ของเรานะครับนะก็จะมีการพูดถึงการระหว่างประเทศของไทยในช่วงวิกฤตการณ์กัมพูชาอาจจะกล่าวได้ว่านะครับความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในยุคนี้นั้นเกิดขึ้นนะครับอันเนื่องมาจากการที่สหภาพโซเวียตนั้นนะครับนะครับก็มีความขัดแย้งกับสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับและที่สำคัญก็คือสหภาพโซเวียตนั้นนะครับก็ได้มีการรุกรานนะครับนะฮะอัฟกานิสถานขณะเดียวกันนะครับนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงระดับโลกส่วนความเปลี่ยนแปลงระดับภูมิภาคเองนะครับนะฮะก็มีการดำเนินการในลักษณะของการที่นะครับเวียดนามรุกรานกัมพูชาและต่อเนื่องความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในสหภาพโซเวียตก็คือว่าเมื่อผู้นำรุ่นเก่าถึงแก่อสัญกรรมเกือบหมดนะครับมิคาอิล กอร์บาชอฟซึ่งเป็นผู้นำรุ่นใหม่ก็ขึ้นสู่อำนาจแทนและการขึ้นสู่อำนาจของมิคาอิล กอร์บาชอฟก็นำไปสู่นะครับการยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับนะฮะนำไปสู่การเข้าสู่นะครับโลกยุคหลังสงครามเย็นในปีคศหรือตั้งแต่ทศวรรษที่ประมาณ1990ขณะเดียวกันปัจจัยภายในที่สำคัญนะครับประเทศไทยของเราเองนั้นนะครับมีรัฐบาลที่สำคัญก็คือรัฐบาลของพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์นะครับนะแล้วก็ต่อเนื่องด้วยรัฐบาลของพลเอกเปรมปิตุสุรานนท์นะครับซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประมาณ8ปีนะครับตั้งแต่1980ถึง1988แล้วก็รัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนหวันตั้งแต่1988ถึง1991นะครับภายหลังการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกเกรียงศักดิ์พลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์แล้วนะครับเปรมปิตุสุรานนท์ก็ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับจุดใหญ่ใจความของพลเอกเปรมปิตุสุรานนท์ในขณะนั้นเนี่ยนะครับก็คือความพยายามในการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์กัมพูชาขณะเดียวกันนะครับพลเอกชาติชายชุนหวันนะครับก็ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดเปลี่ยนแปลงนโยบายนะครับจากเดิมที่เน้นความมั่นคงเป็นหลักเป็นเน้นเศรษฐกิจก็คือเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้านับได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่นะครับนะฮะขนาดใหญ่ของประเทศไทยทิศทางเป้าหมายและบทบาทในด้านการต่างประเทศของไทยนั้นอาจจะกล่าวได้ว่านะครับในช่วงแรกของเรานั้นนะครับก็คือเน้นความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการเข้าไปแก้ปัญหานะครับการที่เวียดนามรุกรานกัมพูชานะครับเพราะว่าเวียดนามได้แสดงให้เห็นถึงการคุกคามประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่เรียกว่าวิกฤตการณ์โนนหมากมุ่นนะครับหรือว่ากรณีของการบุกยึดช่องบกต่างๆเหล่านี้นะครับนะฮะแล้วก็มีผู้อพยพเป็นจำนวนมากเราก็สับสนเขมร3ฝ่ายนะครับนะให้ผนึกกำลังกันเพื่อต่อสู้กับรัฐบาลหุ่นเชิดของเฮงสำรินและฮุนเซนเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะแต่ตอนหลังนะครับนะเราก็มีการดำเนินนโยบายนะครับที่เน้นนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับนะเพราะการดำเนินนโยบายต่างประเทศของพลเอกเปรมนะครับนะในช่วงระยะเวลาทั้งหมดเราเรียกว่าการดำเนินนโยบายที่ว่ารอบทิศทางนะครับนะจนกระทั่งพลเอกชาติชายชุนหวันดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็ได้เปลี่ยนจากนโยบายนะครับรอบทิศทางเป็นนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า นะครับก็คือมุ่งเน้นผลประโยชน์นะครับแล้วก็นะครับความมั่งคั่งของประเทศนะครับนะแล้วก็กลุ่มทุนต่างๆที่เข้ามามีบทบาทนะครับในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับนะแล้วก็ทำให้ประเทศไทยของเราเองนั้นนะครับก็มีความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นนะครับในช่วงระยะเวลาของการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์กัมพูชานั้นนะครับเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาอำนาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับจีนกับญี่ปุ่นที่แสดงท่าทีสนับสนุนกับประเทศไทย
1: การเมืองเป็นรากฐานของการปกครองสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการเมืองการปกครองสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.sgou.ac.th
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา SGOU Channel
3: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
4: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
3: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
4: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย
7: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยไทยธรรมาธิราช
1: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้เราจะมาพูดถึงในหน่วยที่5ว่าด้วยเรื่องของการระหว่างประเทศของไทยช่วงหลังสงครามเย็นนะครับในชุดวิชา82429นะครับการระหว่างประเทศของไทยครับในหน่วยที่5การระหว่างประเทศของไทยช่วงหลังสงครามเย็นนี้อาจจะกล่าวได้ว่านะครับนะแบ่งออกได้อยู่ด้วยกันทั้งหมด4ตอนด้วยกันนะครับนะฮะตอนที่ 5.1นะครับก็จะเป็นการกล่าวถึงสภาพแวดล้อมตั้งการระหว่างประเทศของไทยช่วงหลังสงครามเย็น 5.2 นะครับก็คือจุดมุ่งหมายและวิธีการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทย 5.3 นะครับก็คือไทยกับการก่อตัวของระเบียบภูมิภาคใหม่หลังสงครามเย็นและ 5.4 นะครับก็คือไทยกับมหาอำนาจครับสำหรับนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเราก็เริ่มต้นนะครับนะจากตอนที่นะครับนะฮะจากการที่เราอธิบายในเบื้องต้นก่อนว่าคำว่าหลังสงครามเย็นนั้นถือได้ว่าเป็นยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนแปลงนะครับจากยุคของสงครามเย็นนะครับนะฮะก็คือภายหลังสงครามโลกครั้งที่2จนกระทั่งถึงประมาณทศวรรษที่1980ปลายๆเนี่ยนะครับนะครับก็นำไปสู่อีกยุคสมัยหนึ่งเขาเรียกว่ายุคหลังสงครามเย็นนะครับนะฮะก็คือนะครับตั้งแต่ประมาณทศวรรษที่1990อันเนื่องมาจากการล่มสลายของระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะครับก็คือแล้วก็ตามมาด้วยในยุโรปตะวันออกนะครับแล้วก็ตามมาด้วยการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในเวลาต่อมานั่นเองเพราะฉะนั้นในตอนที่ 5.1 นะครับสภาพแวดล้อมด้านการต่างประเทศของไทยช่วงหลังสงครามเย็นนั้นอาจจะกล่าวได้ว่ามีเรื่องอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะครับนะเรื่องแรกนะครับก็คือ 5.1.1 ก็คือการเมืองโลกหลังสงครามเย็น 5.1.2ก็คือการเมืองไทยหลังสงครามเย็นแล้วก็ 5.1.3 นะครับก็คือเศรษฐกิจไทยนะครับในช่วงหลังสงครามเย็นอาจจะกล่าวได้ว่านะครับในตอนแรกนะครับตอนที่ 5.1.1 ก็คือการเมืองโลกหลังสงครามเย็นนั้นอาจจะกล่าวได้ว่านะครับมีจุดเริ่มต้นนะครับมาจากการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญนะครับในการเข้าสู่โลกใหม่หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่ายุคโลกาภิวัตน์นั้นสงครามเย็นนั้นคืออะไรสงครามเย็นนั้นก็คือสงครามที่พูดถึงความขัดแย้งทางด้านอุดมการณ์ของ2มหาอำนาจนะครับก็คือนะครับสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ฝ่ายโลกเสรีนะครับกับสหภาพโซเวียตซึ่งอยู่สังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะครับนะเป็นความขัดแย้งในเชิงอุดมการณ์แต่ไม่มีการก่อกำเนิดสงครามขนาดใหญ่นะครับผ่านนะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นผ่านสงครามตัวแทนระบบที่เกิดขึ้นมาตรงนี้เราจึงเรียกโดยทั่วไปกันว่าระบบสองขั้วอำนาจหรือ bipolar system นะครับนะฮะแล้วก็ทำให้โลกทั้งหมดนั้นนะครับต้องอยู่ภายใต้สภาวะของความขัดแย้งแบบนี้ที่ต่อเนื่องและยาวนานจนกระทั่งนะครับเมื่อมิคาอิลกอร์บาชอฟนะครับซึ่งเป็นผู้นำของสหภาพโซเวียตนั้นนะครับขึ้นสู่ตำแหน่งในประมาณปีค.ศ. 1985นะครับมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญก็คือการกำหนดนโยบายกราสนอสและเปเรสทรอยกานะครับนะก็คือการปฏิรูปทางการเมืองแล้วก็เปิดกว้างทางเศรษฐกิจผลที่เกิดขึ้นตามมานะครับนะก็คือนำไปสู่นะครับการล่มสลายของยุโรปตะวันออกซึ่งเคยอยู่ภายใต้อำนาจและอิทธิพลของสหภาพโซเวียตแล้วก็ตามมาด้วยนะครับการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปีค.ศ. 1991นะครับก็เท่ากับว่าเป็นการสิ้นสุดของสงครามเย็นนะครับสัญลักษณ์ที่สำคัญก็คือการทำลายกำแพงเบอร์ลินแล้วก็นำมาสู่การรวมกันของกลุ่มประเทศที่สำคัญนะครับนะก็คือนะครับยุโรปนะครับนะก็คือการรวมกันนะครับของเยอรมันในขณะนั้นซึ่งในขณะนั้นก็แบ่งออกเป็นเยอรมันตะวันตกเยอรมันตะวันออกก็รวมกันเป็นเยอรมันเดียวนะครับนะเหล่านี้ก็คือตัวอย่างที่สำคัญของความเปลี่ยนแปลงจากปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในระดับระหว่างประเทศในส่วนของส่วนนี้ด้วยกันนะครับนอกจากนี้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาการรวมกลุ่มนะครับในลักษณะของการเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆนั้นก็เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางนะครับนะฮะโลกยุคหลังสงครามเย็นนั้นเท่ากับว่าเป็นโลกยุคที่ความขัดแย้งทางด้านอุดมการณ์สิ้นสุดลงแล้วก็ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นก็ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอย่างกว้างขวางนะครับนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันจีนนั้นก็ก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศมหาอำนาจที่สำคัญนะครับนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเมื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศมหาอำนาจอันดับ2ของโลกแทนที่ญี่ปุ่นทางด้านเศรษฐกิจในทศวรรษที่2010เป็นต้นมา สำหรับเรื่องที่ 5.1.2 นะครับการเมืองไทยหลังสงครามเย็นนั้นอาจจะกล่าวได้ว่านะครับเป็นยุคสมัยของความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในช่วงระยะเวลารอยต่อตรงนี้นะครับประเทศไทยของเรานั้นอยู่ภายใต้นะครับการนำนะครับของรัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนทวันนะครับแต่ว่านะครับรัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนทวันซึ่งเป็นรัฐบาลพลเรือนนั้นนะครับก็สิ้นสุดลงจากการรัฐประหารนะครับโดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือรสช.ในปีพุทธศักราช2534หรือค.ศ.1991นะครับนะแล้วก็เราก็ได้นายกรัฐมนตรีที่มาจากการแต่งตั้งก็คือท่านนายกอนันต์ปัญญารชุนหลังจากนั้นนะครับนะท่านนายกอนันต์ก็บริหารประเทศได้เป็นระยะเวลาหนึ่งจนกระทั่งมีรัฐธรรมนูญก็มีการเลือกตั้งแต่ปรากฏว่ากลับกลายเป็นว่าพลเอกสุจินดาคราประยูรซึ่งเป็นหนึ่งในนะครับผู้ก่อการรัฐประหารในปีค.ศ.1991นั้นกลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็นำไปสู่การเกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคณะรสช.อย่างมากนะครับหลังจากนั้นนะประเทศไทยของเราก็มีระบอบประชาธิปไตยนะครับนะที่ต่อเนื่องมาแต่ว่ามันก็กระท่อนกระแท่นนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็นำไปสู่การถือกำเนิดขึ้นของรัฐธรรมนูญใหม่ที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเกิดขึ้นนะครับแล้วก็นำไปสู่ชัยชนะของพรรคไทยรักไทยของท่านนายกทักษิณชินวัตรนะครับและหลังจากนั้นนะครับประเทศไทยก็ขาดเสถียรภาพทางการเมืองอย่างรุนแรงตั้งแต่ปีค.ศ. นะครับนะ2006หรือว่า2549เมื่อเกิดการรัฐประหารขึ้นนะครับนะในปีดังกล่าวในวันที่19กันยายน2006นะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็เกิดรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งนะครับนะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับในปี2557อย่างต่อเนื่องนะครับนะความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงสภาพการเมืองไทยนั้นที่ขาดความนะครับไม่แน่นอนนะครับมีปัญหาในเรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องอย่างยาวนานนะครับนะฮะอีกอันนึงนะครับนะก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจของไทยในช่วงหลังสงครามเย็นนะครับอาจจะกล่าวได้ว่าในเรื่องที่ 5.1.3 นั้นเศรษฐกิจของไทยนะครับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมานั้นเราดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีมาโดยตลอดนะครับแล้วเราก็มีอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีแล้วครับแล้วก็ต่อเนื่องนะครับนะจนกระทั่งกลายเป็นประเทศที่มีความคาดหมายถึงการเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่แต่การเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในเอเชียหรือวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งในค.ศ. 1957ตรงนี้เนี่ยส่งผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับนะจากปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ส่งผลทำให้ประเทศไทยนั้นมีระบบเศรษฐกิจที่ถดถอยลงไปอย่างมากจนกระทั่งถึงนายกทักษิณชินวัตรนะครับนะได้ขึ้นสู่อำนาจแล้วก็กำหนดและดำเนินนโยบายนะครับนะเศรษฐกิจแบบประชานิยมนะครับหรือดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบ Dual Track Economic Policy ตรงนี้ก็เน้นในเรื่องของการนะครับนะปฏิรูปเศรษฐกิจภายในแล้วก็มุ่งเน้นในเรื่องของการส่งเสริมการส่งออกก็ทำให้เศรษฐกิจของไทยนั้นนะครับมีความเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งทำให้นายกทักษิณนั้นชนะการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องแต่หลังจากนั้นนะครับนะก็มีปัญหา

นะครับจุดมุ่งหมายและวิธีการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยอาจจะกล่าวด้วยว่านะครับนะฮะแบ่งออกได้อยู่ด้วยกันทั้งหมด3เรื่องด้วยกันคือตอนที่คือเรื่องที่ 5.2.1 นะครับก็คือจุดมุ่งหมายของการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทย 5.2.2 ก็คือวิธีการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยนะครับ 5.2.3 ก็คือโลกทัศน์ของผู้นำไทยภายหลังสงครามเย็นอาจจะกล่าวได้ว่านะครับสำหรับตอนแรกนะครับเรื่องแรกนั้นก็คือ 5.2.1 จุดมุ่งหมายของการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยนั้นนะครับอาจจะกล่าวได้ว่านะครับในการดำเนินนโยบายของไทยในช่วงนี้เนี่ยนะครับประเทศไทยของเรานั้นไม่ต้องคำนึงถึงภัยคุกคามด้านความมั่นคงอีกต่อไปนะครับนะฮะเพราะว่าประเทศไทยของเราเองในขณะนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้เผชิญหน้ากับความขัดแย้งที่รุนแรงเหมือนยุคสงครามเย็นจากการขยายตัวของคอมมิวนิสต์และการคุกคามของประเทศมหาอำนาจและตัวแทนของประเทศมหาอำนาจในขณะนั้นเราจึงมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นนโยบายต่างประเทศของไทยในขณะนั้นจึงมุ่งเน้นการสร้างกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจตั้งแต่สมัยนะครับรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนวันต่อเนื่องเรื่อยมาในสมัยของท่านนายกอนันต์ปัญญารชุนเองก็มีความคิดด้วยเริ่มในการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ AFTA อาเซียน Free Trade Area หรือว่า AFTA AFTA นะครับนะแล้วก็ยังมีกรอบความร่วมมือนะครับหลายกรอบเช่นสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจนะครับนะหรือว่ากรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคร่วมน้ำโขงนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการกำหนดนโยบายที่เรียกว่ามองตะวันตกหรือว่า Look West นะครับมีความร่วมมือที่เรียกว่าห้าเหลี่ยมเศรษฐกิจหรือ BIMSTEC เหล่านี้เป็นต้นนะครับนะซึ่งเป็นนโยบายนะครับที่ต่อเนื่องมาอย่างยาวนานนอกจากนี้นะครับนะก็ยังมีความร่วมมือในการดำเนินนโยบายต่างๆหลายอย่างด้วยกันกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศทั้งหลายนะครับนะทั้งในและนอกภูมิภาคจนกระทั่งถึงสมัยท่านนายกทักษิณชินวัตรเองก็มีการกำหนดนโยบายที่เรียกว่าการทูตเชิงรุกนะฮะเหมือนมีเป้าหมายครอบคลุมทุกมิติในเรื่องของการต่างประเทศแล้วก็มีการความคิดด้วยเริ่มในการจะตั้ง ACD นะครับหรือกรอบความร่วมมือของเอเชีย BIMSTEC ต่างๆเหล่านี้นะครับที่ต่อเนื่องมาจากสมัยพลเอกชาติชัยและท่านนายกอนันต์เหล่านี้เป็นต้นนะครับมีโครงการ ACMIC นะครับนะก็คือโครงการความร่วมมือเอราวดีเจ้าพระยาแม่โขงเหล่านี้เป็นต้นนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับนะเสถียรภาพของรัฐบาลก็มีส่วนต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศจากความไม่มั่นคงทางการเมืองต่างๆก็นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจนกระทั่งท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาขึ้นสู่อำนาจก็มีการกำหนดนโยบายที่เรียกว่าความสมดุลทางยุทธศาสตร์ใหม่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการดำเนินนโยบายเขาเรียกว่านโยบายรอบทิศทางนะครับนะฮะแล้วก็พยายามที่จะมุ่งเน้นในกรอบความร่วมมือที่เกิดขึ้นทั้งหลายทีนี้วิธีการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยนะครับนะฮะสาระสำคัญของการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยในที่นี้นั้นนะครับคำว่ารัฐในความหมายนะครับที่จะอธิบายต่อไปนี้ก็หมายถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็การแต่งตั้งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการดำเนินนโยบายต่างประเทศจึงเกี่ยวข้องกับกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็คือรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบทางการทูตแล้วก็บุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ก็ยังมีการเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็นเช่นกระทรวงกลาโหมสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับนะครับแล้วก็มีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์นะครับนะเหล่านี้เป็นต้นหรือว่ารวมกระทั่งถึงสำนักงานป้องกันคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเหล่านี้เป็นต้นนะครับการกำหนดนโยบายต่างประเทศของไทยในขณะนั้นนะครับนะก็มุ่งเน้นนะครับในเรื่องของการสร้างความร่วมมือนะครับนะกับประเทศต่างๆอย่างกว้างขวางนะครับแต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัยตัวอย่างเช่นในสมัยพลเอกชาติชายชุนวันนั้นคณะที่ปรึกษาบ้านพิษณุโลกกับมีบทบาทโดดเด่นนะครับในขณะนั้นจะทำให้การดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศกับของรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนวัฒน์ครับภายใต้การนำของบ้านพิษณุโลกนั้นนะครับมีความแตกต่างกันจนกระทั่งขาดความเป็นเอกภาพในการดำเนินนโยบายต่างประเทศนะครับและขณะเดียวกันพลเอกชาติชายเองก็มุ่งเน้นในเรื่องของการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะก็เป็นการกำหนดนโยบายต่างประเทศที่สอดรับกับความสำคัญทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้นและในภายหลังเองนะครับหน่วยงานต่างๆก็เข้ามามีบทบาทที่สำคัญในการกำหนดนโยบายต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นทีนี้สำหรับในเรื่องที่ 5.2.3 นะครับนะโลกทัศน์ของผู้นำไทยหลังสงครามเย็นนะครับนะอาจจะกล่าวได้ว่าโลกทัศน์ของผู้นำไทยในช่วงหลังสงครามเย็นนั้นนะครับหากเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์นะครับนะจะเห็นว่าประเทศเหล่านี้นั้นมีผู้นำที่โดดเด่นนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างการยอมรับให้เกิดขึ้นได้แต่สำหรับประเทศไทยของเราเองนั้นในช่วงกว่า1ทศวรรษที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับการยอมรับนั้นเป็นปัญหาที่แหลมคมอย่างมากนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการขึ้นสู่อำนาจ
นะครับนะที่ก่อให้เกิดคำถามขึ้นรวมกระทั่งถึงใน

ช่วงของการดำรงตำแหน่งนั้นก็มักจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นนายกอนันต์ปัญญารชุนถือได้ว่านะครับเป็นผู้นำทางการเมืองที่เป็นที่ยอมรับนะครับนะฮะอย่างกว้างขวางในแง่มุมของต่างประเทศนะครับนะฮะแล้วก็กลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่นะครับสร้างการยอมรับนะครับบทบาทของประเทศไทยอย่างสูงแต่การที่ท่านมาจากการรัฐประหารตรงนี้ก็ทำให้ประชาชนบางกลุ่มนั้นนะครับก็ไม่ยอมรับนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้นะครับนะฮะนายกอนันต์เองก็ยังเน้นในเรื่องของความโปร่งใสต่างๆที่เกิดขึ้นในการจะอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆอย่างกว้างขวางนะครับถ้ายังมีความคิดด้วยเริ่มในการดำเนินนโยบายที่เรียกว่าการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์หรือว่าการเกี่ยวพันอย่างสร้างสรรค์นะครับที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่านะครับหลักๆนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า constructive engagement นะครับนะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นนโยบายที่มีความสำคัญและเป็นต้นแบบที่สำคัญในช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยภาพลักษณ์ที่ดีนะครับเหมาะสมนะครับภายหลังเหตุการณ์พฤษภาธมินท่านก็กลับมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอีกเพื่อคลี่คลายและแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นสำหรับตอนที่ 5.3 นะครับไทยกับการก่อตัวของระเบียบภูมิภาคใหม่หลังสงครามเย็นนะครับก็อาจจะกล่าวได้ว่านะครับแบ่งออกได้นะฮะเป็น3เรื่องใหญ่ๆด้วยกันก็คือ 5.3.1 นะครับระเบียบใหม่นะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังสงครามเย็นนะครับเรื่องที่ 5.3.2 ก็คือไทยกับความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหลังสงครามเย็นแล้วก็ 5.3.3 ก็คือบทบาทของไทยในเวทีหลังสงครามเย็นนะครับนะครับเรื่องแรกนะครับสำหรับเรื่องแรกของเราก็คือระเบียบใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังสงครามเย็นนั้นนะครับประเทศไทยของเรานั้นนะครับมีบทบาทอย่างเข้มแข็งในอาเซียนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจากการเป็นผู้ริเริ่มในการก่อตั้งสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนนะครับนะตั้งแต่ปีค.ศ. 1967แล้วก็มีส่วนร่วมในการสรรสร้างนะครับความร่วมมือที่เกิดขึ้นนะครับพัฒนาการของอาเซียนในยุคหลังสงครามเย็นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขยายสมาชิกภาพก็ทำให้อาเซียนนั้นสามารถที่จะรวมกันนะครับเป็น10ประเทศเมื่อสิ้นทศวรรษ1990นะครับนะโดยที่ปัจจุบันเองติมอร์เลสเตเองนะครับก็ยังไม่เป็นสมาชิกนะครับนอกจากนี้นะครับประเทศไทยเองก็มีส่วนสร้างสรรค์ในการก่อกำเนิดระเบียบภูมิภาคต่างๆนะครับอย่างกว้างขวางนะครับนับตั้งแต่นะครับในช่วงของปัญหานะครับกัมพูชาหรือว่าเวียดนามรุกรานกัมพูชานะครับนะแล้วก็ทำให้นะครับนะเราก็มีบทบาทในการคลี่คลายสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับนะฮะแล้วก็มีการเจรจาหลายรอบนะครับนะจนกระทั่งในท้ายที่สุดนั้นทำให้ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมานั้นนะครับดีขึ้นแล้วครับแล้วก็เหตุการณ์ดังกล่าวก็สงบลงมีการส่งกำลังสันติภาพจากสหประชาชาติเข้ามาดูแลในเรื่องของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแล้วก็การจัดการเลือกตั้งต่างๆเหล่านี้นะครับนะฮะและขณะเดียวกันในช่วงสมัยนะครับของท่านนายกอนันต์ปัญญารชุนเองนะครับก็ยังมีบทบาทในการฟื้นฟูสถานะทางเศรษฐกิจของกัมพูชาอีกด้วยมีความเคลื่อนไหวในการเดินทางไปเยือนประเทศต่างๆนะครับอย่างมากนะครับนะแล้วก็นำไปสู่การคลี่คลายสถานการณ์ที่เป็นไปด้วยดีนะครับนะเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ก็นะครับนำมาสู่ความร่วมมือนะครับต่างๆเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและหลังจากนั้นนะครับเราก็มีการผลักดันนะครับให้อาเซียนนั้นรับสมาชิกเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีสมาชิกผู้ก่อตั้งนะครับอยู่6ประเทศอยู่5ประเทศแล้วตอนหลังก็มีบรูไนเข้ามาอีก1ก็เป็น6นะครับนะแล้วก็ตอนหลังนะครับเราก็รับกัมพูชาลาวแล้วก็พม่านะครับหรือว่าเมียนมาเข้ามาเป็นสมาชิกในปีค.ศ. 1997นะครับสุดท้ายที่สุดนะครับนะฮะเราก็รับกัมพูชารับเวียดนามก่อนในปี1995นะครับแล้วก็ลาวกับเมียนมาในปี1997นะครับแล้วก็กัมพูชาเป็นประเทศสุดท้ายในปี1999นะครับนะฮะอย่างต่อเนื่องนะครับนะนอกจากนี้นะครับนะเราก็ยังมีความคิดในการที่จะสร้างสรรค์ความร่วมมือต่างๆนะครับตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือการทำกฎบัตรอาเซียนหรือว่าอาเซียนชาร์เตอร์นะครับที่เกิดขึ้นนะครับในค.ศ. 2007แล้วก็มีผลบังคับใช้นะครับนะแล้วก็กฎบัตรอาเซียนเหล่านี้เนี่ยก็กลายเป็นกฎหมายพื้นฐานที่สำคัญนะครับนะในการสร้างความร่วมมือนะครับและไทยก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในประเทศนะครับที่ดูว่ามีส่วนสรรสร้างความร่วมมือที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับดำริของประเทศไทยอีกอันนึงก็คือการที่นะครับให้อาเซียนนะครับมีประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับหรือว่า people นะครับcenter อาเซียนนะครับนะก็นำไปสู่การจัดตั้งสมัชชาประชาชนอาเซียนเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะแล้วก็นำไปสู่ความร่วมมือนะครับนะของ
สถาบันนะครับของสมัชชาภาคประชาชนนะครับของภาคประชาสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับมีความเชื่อมโยงในเชิงสถาบันที่เรียกว่า institutional connectivity เหล่านี้เป็นต้นนอกจากนี้ก็ยังมีการตระหนักถึงประเด็นปัญหาต่างๆอย่างกว้างขวางที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือไทยกับความร่วมมือนะครับนะฮะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหลังสงครามเย็นนะครับในช่วงความร่วมมือที่เกิดขึ้นมาตรงนี้เนี่ยก็นำไปสู่การที่ประเทศไทยนะครับมีบทบาทในการจัดตั้งการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือว่า ASEAN Regional Forum หรือ ARF ตั้งแต่ปีค.ศ.1994หรือว่า2537นะครับเพราะว่าขณะที่สหรัฐอเมริกานั้นถอนตัวออกไปนะครับสหภาพโซเวียตล่มสลายจีนก็กลับมาเข้ามาแทรกแซงเข้ามาเกี่ยวข้องกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาหมู่เกาะสเปตเลียและพาราเซลซึ่งทำให้นะครับหลายๆประเทศนั้นมีความหวาดวิตกกับการแผ่ขยายอำนาจของจีนเหล่านี้เป็นต้นนอกจากนี้นะครับนะฮะอาเซียนเองนะครับนะก็ยังมีการขยายกรอบความร่วมมือไปยังเอเชียแปซิฟิกนะครับทางเศรษฐกิจหรือที่เรียกว่าเอเปกก็คือ Asia Pacific Economic Corporation ในปี1989แล้วก็กลายเป็นแกนหลักที่สำคัญในการสร้างกลุ่มความร่วมมือต่างๆเหล่านี้นอกจากนี้อาเซียนเองก็ยังมีกรอบความร่วมมือเช่นอาเซียนบวก3ก็คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับนะอาเซียนบวก6ก็คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็อินเดียนะครับนะแล้วก็มีการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกนะครับนะก็อีก10ประเทศด้วยกันนะครับแล้วก็มีจัดตั้งอาเซมนะครับก็คือกับในกรณีของสหภาพยุโรปรวมกระทั่งถึงการก่อกำเนิดที่เรียกว่าอาเซบขึ้นมานะครับนะก็คือกรอบความร่วมมือนะครับนะการค้าระดับภูมิภาคนะครับ Regional Comprehensive Economic Partnership ก็คืออาเซียน10ประเทศอีก6ประเทศด้วยกันนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นกรอบความร่วมมือที่สำคัญแล้วก็นำไปสู่ความร่วมมือนะครับอย่างกว้างขวางของอาเซียนที่ต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับสำหรับเรื่องที่ 5.3.3 บทบาทของไทยในเวทีโลกหลังสงครามเย็นนะครับนะก็อาจจะกล่าวด้วยว่าบทบาทของไทยนั้นที่น่าสนใจนะครับนะฮะก็มีแง่มุมอื่นที่น่าสนใจก็คือไทยนะครับกำหนดนโยบายในการดำเนินการขยายนะครับนะความร่วมมือต่างๆอย่างกว้างขวางแล้วก็ไทยก็กำหนดนะครับท่าทีต่อประเด็นต่างๆแล้วก็ประเทศไทยก็เข้าไปสู่เกี่ยวข้องกับกิจการของโลกในประเด็นใดนะครับนะซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สำคัญประเทศไทยของเราเองนั้นก็มีบทบาทนะครับในเวทีของโลกนะครับตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับก็คือตั้งแต่การเป็นสมาชิกของสันนิบาตชาติจนกระทั่งในเวลาต่อมานะครับเราก็เป็นสมาชิกของสหประชาชาติแล้วก็สนับสนุนวาระเพื่อสันติภาพหรือว่า An Agenda for Peaceของอดีตเลขาธิการสหประชาชาติหรือเลขาธิการสหประชาชาติในขณะนั้นก็คือท่านบูโทสกาลีนะครับนะฮะแล้วก็มีแนวคิดที่สำคัญก็คือการทูตเชิงบ้างกันนะครับการสร้างสันติภาพการรักษาสันติภาพแล้วก็การสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนเหล่านี้เป็นต้นนอกจากนี้ประเทศไทยของเราเองก็ยังส่งทหารนะครับไปปฏิบัติการในนามของกองกำลังสหประชาชาติทั้งในกรณีของความขัดแย้งต่างๆนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นคณะผู้สังเกตการในความขัดแย้งอิรักคูเวตนะครับหรือว่ากรณีของนะครับเข้าไปร่วมกับสันติภาพในบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาหรือว่าในกรณีของเซียร่าเรโอนนะครับในกรณีของกัมพูชานะครับติมอร์ตะวันออกเหล่านี้เป็นต้นซึ่งประเทศไทยนะครับก็ส่งทหารเหล่านี้ไปก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นจำนวนมากสำหรับการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยในปัจจุบันเราเรียกว่า 5S นะครับนะเรามุ่งเน้น 5S S แรกก็คือ Security S ที่2ก็คือ Sustainability ก็คือความยั่งยืน S ที่3ก็คือ Standard S ที่4ก็คือ Status ก็คือสถานภาพของประเทศและ S ที่5ก็คือ Synergy ก็คือการบูรณาการเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นหลักการที่สำคัญของการต่างประเทศของไทยด้วยกันทั้งสิ้นทีนี้นะครับสำหรับตอนสุดท้ายของเราก็คือตอนที่ 5.4 ก็คือไทยกับมหาอำนาจนั้นอาจจะกล่าวได้ว่านะครับแบ่งออกได้นะครับมหาอำนาจที่สำคัญนะครับก็มีอยู่3ประเทศด้วยกันนะครับก็คือสหรัฐอเมริกาจีนแล้วก็ญี่ปุ่นสำหรับในเรื่องที่ 5.4.1 ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาหลังสงครามเย็นนั้นนะครับก็อาจจะกล่าวได้ว่านะครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานั้นมีเป็นระยะเวลายาวนานกว่านะครับร้อยกว่าปีนะครับร่วม200ปีนะครับนะก็ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงระยะเวลาของความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องและยาวนานอย่างมากนะครับนะฮะความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในยุคหลังสงครามเย็นนั้นนะครับเริ่มต้นนะครับมาจากการที่สหรัฐอเมริกาเองนั้นนะครับนะฮะก็นะครับ
พยายาม

นะครับในการที่จะถอนตัวออกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่สงครามเวียดนามสิ้นสุดลงแล้วก็นะครับตั้งแต่สงครามนะครับเย็นสิ้นสุดลงนะครับที่สำคัญสัญลักษณ์ที่สำคัญก็คือฐานถอนทัพฐานทัพอากาศนะครับในฟิลิปปินส์นะครับนะฮะฐานทัพอากาศคลาร์กและฐานทัพเรือที่อัลซูบิกนะครับในประเทศฟิลิปปินส์นะครับนะการถอนตัวดังกล่าวนั้นนะครับก็ทำให้นะครับจีนก็พยายามที่จะเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับไทยนะครับนะในตอนนั้นก็เลยมีแนวโน้มที่จะเอ็นเองไปหาจีนมากขึ้นนะครับและก่อให้เกิดผลกระทบในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะครับนะกับสหรัฐอเมริกานะครับนะฮะความน่าสนใจนะครับนะฮะในช่วงระยะเวลาดังกล่าวตรงนี้นะครับก็คือการที่สหรัฐอเมริกาเองเนี่ยได้กลับเข้ามาสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงสมัยของบิลคลินตันนะครับนะฮะแล้วก็มีการพูดถึงในหลายๆส่วนด้วยกันนะครับนะฮะมีการสร้างความร่วมมือผ่านกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างเช่นในกรณีของเอเปกต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็อเมริกาเองนั้นเนี่ยนะครับแต่การเข้ามามีความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีลักษณะของการให้ความช่วยเหลือกับประเทศไทยนะครับอย่างมากมายมหาศาลมาอย่างในอดีตที่ผ่านมาในช่วงสงครามเย็นนะครับนะความน่าสนใจอีกอันนึงนะครับในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็คือการเกิดเหตุการณ์ไนวันวันขึ้นนะครับนะในสมัยของประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุชซึ่งทำให้ประเทศไทยเองนั้นนะครับนะก็เข้าข้างนะครับเข้าร่วมกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ต่อต้านการก่อการร้ายอย่างมากนะครับจนกระทั่งทำให้ประเทศไทยนั้นเป็นพันธมิตรนอกนาโต้ที่สำคัญความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกอันนึงนะครับในทศวรรษ2010นั้นนะครับก็คือนะครับการที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐอเมริกานั้นนะครับนะก็พยายามที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆในเอเชียแปซิฟิกนะครับจากการที่จีนนั้นนะครับได้ก้าวขึ้นสู่กับเป็นมหาอำนาจอันดับ2ของโลกแล้วก็เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับกับการนะกิจการต่างๆของโลกอย่างกว้างขวางสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นนะครับในสมัยบารักโอบามาตรงนี้ก็เข้ามากลับมาสู่เอเชียนะครับอีกครั้งหนึ่งโดยกำหนดนโยบายที่มีชื่อเสียงที่เรียกว่าปักหมุดเอเชียหรือว่า Pivot to Asia ขึ้นนะครับก็คือการปรับยุทธศาสตร์ใหม่ปรับสมดุลใหม่นะครับนะแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับก็นะครับเน้นในเรื่องของหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกหรือ TPP ก็คือ Trans-Pacific Partnership นะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มความร่วมมือที่สำคัญนะครับนะแต่ว่านะครับในเวลาต่อมาเองก็นะครับอเมริกาก็ถอนตัวออกจาก TPP นะครับนะฮะแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายนะครับในสมัยของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับที่ท่านก็กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับนะครับในเรื่องที่ 5.4.2 ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนช่วงหลังสงครามเย็นนั้นนะครับถ้าหากเรามองดูก็จะพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนนั้นมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยผ่านระบบบรรณาการแล้วก็มีความสัมพันธ์นะแบ่งออกได้เป็น3ท่อนใหญ่ๆด้วยกันท่อนแรกก็คือในระบบจีนแบบโบราณคือระบบบรรณาการนั้นนะครับนะฮะเราก็นะครับยุติความสัมพันธ์นะครับในช่วงระยะเวลาก่อนที่เราจีนจะนะครับก่อนที่ประเทศไทยจะทำเบาริ่งเพียง2ปีก็คือประมาณ2396หลังจากนั้นเราก็มีความสัมพันธ์กับจีนอีกเลยนะครับนะฮะเป็นจีนสาธารณรัฐจนกระทั่งเกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในจีนแล้วจนกระทั่งในตอนหลังจีนก็ก้าวเข้ามาสู่นะครับการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะครับเป็นสาธารณรัฐก่อนนะครับนะแล้วก็1949ก็กลายเป็นคอมมิวนิสต์เกิดขึ้นนะครับนะฮะความสัมพันธ์นะครับระหว่างไทยกับจีนนั้นนะครับก็มีความสัมพันธ์แนบแน่นมากขึ้นนะครับในช่วงหลังสงครามเย็นนะครับจากการที่จีนเองนั้นก็มุ่งเน้นในเรื่องของความสัมพันธ์กับไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันไทยก็เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของ One Belt One Road หรือ BRI นะครับนะ1แถบ1เส้นทางของจีนสมัยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงช่วงทศวรรษ2010นะครับความสัมพันธ์ไทยจีนก็บรรลุถึงเป้าหมายที่สำคัญนะฮะส่วนหนึ่งเข้ามาจากการที่รัฐบาลทหารของไทยในขณะนั้นเนี่ยถูกกดดันจากตะวันตกก็เลยทำให้ไทยนั้นหันมามีความสัมพันธ์กับจีนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นรถไฟความเร็วสูงนะครับเหล่านี้เป็นต้นมีความมือทางการทหารวัฒนธรรมจนกระทั่งจีนนั้นก้าวขึ้นสู่การเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของประเทศไทยสำหรับเรื่องที่ 5.4.3 นะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นช่วงหลังสงครามเย็นนั้นก็อาจจะกล่าวได้ว่าประเทศไทยนั้นก็มุ่งเน้นความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจนะครับนะที่สำคัญก็คือการจัดตั้งหรือว่าการสร้างความร่วมมือนะครับที่เรียกกันว่าเจเทปป้านะครับนะก็คือได้ว่าเป็นความร่วมมือที่สำคัญอันหนึ่งนะครับนะที่เกิดขึ้นมาในขณะนั้นนะครับนะเพราะประเทศไทยของเราเองนั้นก็มุ่งเน้นในเรื่องของความร่วมมือนะครับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับญี่ปุ่นนะครับและในขณะเดียวกันญี่ปุ่นเองนั้นนะครับนะก็ปรารถนาในการที่จะให้ประเท

ไทยนั้นสนับสนุนบทบาทของญี่ปุ่นในเวทีการเมืองประเทศนะครับนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับสำหรับประเทศญี่ปุ่นนะครับนะฮะทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตครับ

0: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: ดูแลสุขภาพให้ดีในวันนี้ก่อนไม่มีสุขภาพที่ดีให้ดูแลครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ At Healthy สถานีสุขภาพครับ
1: รายการที่นำเสนอเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับโรคภัยที่ควรรู้แล้วก็การปฏิบัติตัวให้ห่างจากโรคภัยนั้นๆครับผม
0: คุณผู้ชมนะครับเคยมีอาการแบบนี้ไหมปากแห้งหิวน้ำบ่อยปัสสาวะบ่อยมีอาการหน้ามืดตาพร่ามัวแล้วก็น้ำหนักขึ้นและลดลงง่ายที่สำคัญพอเป็นแผลแล้วก็หายช้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสัญญาณเตือนภาวะความเสี่ยงของโรคเบาหวานนะครับ
1: ครับผมพอพูดถึงโรคเบาหวานนี่ก็เป็นโรคที่พวกเราคุ้นเคยอยู่แล้วครับ
0: ครับผม
1: เนื่องจากมีข้อมูลหรือว่าสถิติบอกว่าคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานนี่ก็คือกลุ่มบุคคลที่อยู่ในวัยทำงานจนไปถึงผู้สูงอายุนั่นเองครับซึ่งกลุ่มบุคคลกลุ่มนี้เนี่ยมีความเสี่ยงเนี่ยอาจจะเกิดมาจากสภาพของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับความชราเนี่ยก็ทำให้เกิดโรคนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับ
0: ซึ่งโรคเบาหวานเนี่ยนะครับอันตรายถึงแต่การสูญเสียชีวิตเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าจะมีโรคอื่นแทรกซ้อนตามมาด้วย
1: ครับ
0: และวันนี้โชคดีมากครับเราจะมาพูดคุยถึงโรคเบาหวานในผู้สูงอายุครับนายแพทย์นะครับพิเชษฐ์น้อยหุ่นจากโรงพยาบาลปทุมธานีที่จะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้กันครับ
1: ไปติดตามกันเลยครับ
0: คุณหมอครับทุกวันนี้ตอนกลางคืนผมจะนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่ามีอาการกระหายน้ำมากแล้วก็ปัสสาวะบ่อยสิ่งเหล่านี้เนี่ยพอเราตื่นมาตลอดทั้งคืนก็เลยทำให้มีอาการเพลียผมก็กังวลว่าเราเนี่ยเป็นโรคอะไรหรือเปล่าอย่างนี้เราพอจะรู้ไหมครับว่าเรามีโอกาสมีความเสี่ยงเป็นโรคอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย
2: ก็ปัสสาวะกลางคืนนอกจากปัสสาวะกลางคืนอาจจะมีอาการอื่นๆอีกไหมครับเช่นช่วงนี้กระหายน้ำบ่อยหิวบ่อยเพียไม่ทราบเหตุหรือว่ามีปัจจัยอื่นที่เกิดร่วมตอนนี้ไหม
0: ถ้าอาการพวกนี้อาจจะเป็นเพราะเราพักผ่อนน้อยเพราะว่าต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะบ่อยครับแต่ที่ผมพอนึกได้ก็คือคุณแม่ผมเนี่ยเป็นเบาหวานผมจะมีโ

0: อกาสเป็นโรคเบาหวานด้วยหรือเปล่าครับ
1: ความจริงถ้าถามว่าเป็นโรคเบาหวานได้หรือเปล่าเนี่ยปัสสาวะบ่อยเนี่ยในเฉพาะช่วงกลางคืนเนี่ยเป็นอาการนำที่คนไข้อ่ะมักจะมาหาหมอด้วยเรื่องของปัสสาวะบ่อยตื่นกลางคืนบ่อยแล้วก็มาตรวจซึ่งตัวของระดับน้ำตาลเป็นตัวนึงที่คุณหมอมักจะตรวจในคนไข้กลุ่มนี้มีความสัมพันธ์ค่อนข้างมากโดยเฉพาะว่าถ้าอาจารย์มีคุณแม่ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานเนี่ยโรคเบาหวานนี่มีความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวได้บ่อยเหมือนกันครับ
0: แล้วอาการของโรคเบาหวานนี่มีอะไรบ้างนอกจากเรื่องของการปัสสาวะบ่อยอ่อนเพลียตาพร่าแล้วก็มีอาการกระหายน้ำอยู่ตลอดเวลา
1: ก็ถ้าเป็นคนไข้เบาหวานชนิดที่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการรักษาหรือน้ำตาลค่อนข้างสูงเนี่ยอาการที่อาจารย์เล่ามาเนี่ยก็คือเป็นอาการที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับมีตั้งแต่เรื่องของน้ำตาลพอน้ำตาลสูงมันก็จะมีเรื่องของปัสสาวะบ่อยทั้งกลางวันและกลางคืนแต่ว่าเราจะสังเกตได้ชัดในช่วงเวลากลางคืนนะตื่นมาวันคือบางคืนก็คือ 3-4 ครั้งเลยแล้วก็นอกจากนี้เนื่องจากว่าตัวน้ำตาลเองมันจะทำให้การไหลเวียนโลหิตเราไม่ค่อยปกติมันก็ทำให้เราเหมือนเหนื่อยง่ายเพลียง่ายนะแล้วก็บางคนก็อาจจะมีอาการที่สังเกตบางคนชาวบ้านบอกว่าเวลาปัสสาวะแล้วมดขึ้นปัสสาวะอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่เจอได้จริงๆเพราะว่าตัวน้ำตาลมันก็จะรั่วออกไปกับปัสสาวะด้วยที่เป็นสาเหตุของการปัสสาวะบ่อยนั่นเอง
0: ตอนแรกอะผมเข้าใจว่าเพราะว่าเราพักผ่อนน้อยเราก็เลยอ่อนเพลียแล้วก็เกิดตาพร่าระหว่างวันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันเป็นตัวชี้วัดอย่างเดียวหรือเปล่าครับหรือว่าเรื่องของโรคเบาหวานเนี่ยมันมีหลายระดับหลายประเภทโอกาสที่จะเป็นไปได้เนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: เบาหวานเองมีอยู่4ประเภทที่เจอได้นะครับประเภทแรกเนี่ยก็คือจะเจอในคนไข้อายุน้อยเรียกว่าเบาหวานชนิดที่1
0: ครับ
1: เบาหวานชนิดนี้เป็นชนิดเบาหวานที่ก็คือขาดการสร้างตัวอินซูลินที่จะไปลดน้ำตับน้ำตาลเลยคนไข้กลุ่มนี้ก็จะเป็นมาตั้งแต่เด็กๆอายุน้อยๆร่างกายจะผอมซูบดูลักษณะจะไม่เหมือนกับคนไข้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่2ที่เราจะพูดถึงเบาหวานชนิดที่2เนี่ยเป็นเบาหวานที่เจอบ่อยที่สุดในประเทศไทยเรากว่า 95% ก็คือจะเจอในคนที่อายุตั้งแต่ประมาณ 30-35 ปีขึ้นไปรูปร่างจะค่อนข้างท้วมๆก็ถึงค่อนข้างอ้วนครับแล้วก็ลักษณะอาการของไข้กลุ่มนี้ก็คือมักจะเจอเพิ่มมากขึ้นในคนไข้ที่อายุเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้เบาหวานอีก2ชนิดที่เจอได้บ้างเช่นเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์แล้วก็เบาหวานที่เกิดในคนไข้บางกลุ่มเฉพาะเช่นต้องใช้ยาสเตียรอยหรือคนไข้กลุ่มโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันก็อาจมีโอกาสเกิดได
0: ้แล้วอย่างนี้นี่มีโอกาสเป็นถาวรไหมครับเห็นอย่างเช่นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์หรือใช้ยาสเตียรอยเนี่ย
1: ในเบาหวานชนิด2ชนิดหลังเนี่ยคือเบาหวานชนิดที่เป็นในระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยพบว่าบางส่วนก็จะสามารถลดลงได้ในระหว่างตั้งครรภ์เพราะเนื่องจากในระหว่างตั้งครรภ์มันมีปัจจัยกวนจากฮอร์โมนจากโรคจากอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าพอจากยุติการตั้งครรภ์เสร็จเรียบร้อยเนี่ยคนที่จะกลับไปเป็นเบาหวานใหม่เนี่ยก็มีได้บางส่วนแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นในกลุ่มโรคที่เป็นลักษณะพิเศษคือกลุ่มโรคที่ต้องกินยาหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันตัวเองเนี่ยก็ถ้าปัจจัยตรงนี้มันยุติได้ลดได้คนไข้ก็มีโอกาสที่จะกลับสู่ภาวะปกติคร
0: ับ โอ้แสดงว่าจริงๆ2อย่างหลังนี้ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงแรกที่เป็นมาตั้งแต่เด็กกับเริ่มเป็นตอนที่อายุเยอะขึ้นนี่ก็คงน่าเป็นห่วงใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วกรณีที่อย่างเช่นมีอาการหิวบ่อยแล้วครับไม่รู้ว่าตัวเองตะกะหรือเป็นเพราะเบาหวานกันแน่อะไรเงี้ย
1: หิวบ่อยก็คือเป็นอาการร่วมอาการนึงที่เจอได้แต่ว่าอาจจะไม่ใช่อาการที่เราเจอปุ๊บเราจะฟันธงว่าคนหิวบ่อยเท่ากับเป็นโรคเบาหวานเสมอไป
0: เพราะว่าผมอ่านเจอคือคนโรคเป็นโรคเบาหวานเนี่ยเขามี2กรณีคือซูบง่ายมากเลยหรืออีกกรณีนึงก็อ้วนง่ายมากเลยสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นตัวบ่งบอกเราไหมว่าเรามีโอกาสเป็นโรคเบาหวานด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: คืออาจจะเป็นปัจจัยร่วมกันเช่นถ้าคนไข้ซูบมากหิวบ่อยซูบมากเนี่ยมันจะมีโรคอื่นนอกจากเบาหวานอีกเช่นกลุ่มโรคไทรอยด์เป็นพิษอะไรกลุ่มนี้แต่ถ้าสำหรับอีกกรณีนึงคือคนไข้ที่ค่อนข้างรูปร่างใหญ่หรืออ้วนแล้วก็มีปัญหาเรื่องของหอยบ่อยกระหายบ่อยพวกนี้อาจจะดูว่าความเสี่ยงของการเป็นเบาหวานก็จะมากกว่าในกลุ่มสักครู่นี้ก็อาจจะต้องมีการคัดกรองเพิ่มบางทีก็อาจจะยังเรียบรีบฟันธงไม่ได
0: ้โอเคผมอาจจะยังไม่เป็นเบาหวานทั้งที่ผมอยากอาหารบ่อยนะครับคราวนี้สิ่งที่ผมสงสัยก็คือสมมติว่าผมยังไม่ได้เป็นเบาหวานเงี้ยผมมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองก้าวไปสู่การมีภาวะเป็นโรคเบาหวานได้
1: อย่างในกรณีที่เราจะพูดถึงก็คือกลุ่มกรณีของเบาหวานชนิดที่2ที่เจอบ่อยในโดยเฉพาะก็เริ่มวัยที่เพิ่มมากขึ้นก็มีความเสี่ยงมากขึ้นกลุ่มไข้กลุ่มนี้ก็คือภาวะที่เรารู้จักกันง่ายๆคือภาวะที่มันดื้อต่ออินซูลินก็คือทำให้ภาวะดื้ออินซูลินก็คือภาวะที่น้ำตาลที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถลดได้ด้วยอินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ดูแลตรงนี
0: ้
1: พออายุเพิ่มมากขึ้นปัจจัยเสี่ยงเนี้ยก็จะเพิ่มมากขึ้นเลยเจออุบัติการณ์เยอะขึ้นวิธีการก็คือ กิจกรรมการดำเนินชีวิตต่างๆเนี่ยต้องไม่เสี่ยงต่อภาวะดื้ออินซูลินเช่นเรื่องของการจัดการเรื่องของการดูแลเรื่องอาหารการกินที่มีอาหารประเภทหวานหรือคาร์โบไฮเดรตให้ค่อนข้างน้อยหน่อยหรือว่าเพิ่มกิจกรรมที่มีการเผาผลาญอย่างดีเช่นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกอย่างน้อยสัก150นาทีต่อสัปดาห์อย่างเงี้ยครับก็จะช่วยทำให้เรื่องของการดูแลควบคุมเรื่องของระดับน้ำตาลแม้จะยังไม่เป็นเบาหวานเองก็ตามได้ดีกว่ารวมถึงคนที่เป็นเบาหวานแล้วก็กระบวนการที่บอกมานี่คือสามารถทำได้เหมือนกัน
0: ก็เรียกว่าเป็นการป้องกันก็คือดูแลอาหารที่เราทานแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอคราวนี้อาหารที่เราทานอย่างผมเป็นคนชอบทานผลไม้มากเลยผลไม้เหล่านี้เนี่ยทำให้ผมมีโอกาสเป็นเบาหวานไหมเพราะว่าผลไม้บางชนิดก็มีรสหวานนะแต่อย่างผมชอบกินส้มจะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่รสเปรี้ยวไม่น่าจะมีปัญหาใช่ไหมครับ
1: อันนี้ก็เป็นความเข้าใจนึงที่คนไข้จริงๆของผมก็เป็นก็คือพอเจอหวานหวานอมเปรี้ยวคนไข้ก็จะคิดถึงแค่ภาวะโรคหวานกับเบาหวานในความจริงแล้วเวหวานอมเปรี้ยวหรือว่ารสที่มีเปรี้ยวแสบพวกนี้ก็เป็นภาวะนึงที่ต้องระวังตัวนมเปรี้ยวหลายชนิดก็เป็นที่คนไข้เข้าใจผิดว่าไม่กินนมหวานขอกินนมเปรี้ยวแทนละกันซึ่งความจริงมันก็มีความเสี่ยงไม่ต่างกันเลยนะครับถ้าเราจะมองย้อนกลับไปอีกทีคือเวลาแนะนำคนไข้เนี่ยถ้าเราพูดกว้างๆว่าขออาหารที่มันไม่หวานเนี่ยคนไข้หลายคนจะมีความเข้าใจที่แตกต่างกันเพราะนั้นในเวลาจริงๆเราคือบอกไปเลยว่าของ5ชนิด5กลุ่มที่เราควรเลี่ยงอาหารข้าวที่มีรสหวานอาหารหวานที่ไม่ควรรวมถึงน้ำหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชากาแฟน้ำอัดลมชาเขียวอะไรกลุ่มนี
0: ้น้ำผลไม้ด้วย
1: แล้วก็ชาน้ำผลไม้ด้วยแล้วก็กลุ่มที่4ก็คือกลุ่มผลไม้เองก็ต้องเลือกผลไม้ที่ปลอดภัยที่เราจะแนะนำส่วนใหญ่ก็เป็นผลไม้ที่มีค่าเรียกว่าค่าไกลซิมิกอินเด็กซ์ต่ำเช่นชมพู่สาลี่ฝรั่งแก้วมังกรอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะแล้วสุดท้ายก็คือบุหรี่และแอลกอฮอล์เพราะนั้นจริงๆแล้วคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยเวลาคุยกับคนไข้ตรงๆเพื่อให้เขาไปสู่การปฏิบัติจริงๆเราก็บอกละเอียดไปเลยคร่าวๆเนี่ย5กลุ่มพอประสบการณ์บอกว่าถ้าบอกแค่ว่างดของหวานปุ๊บคนไข้ก็จะเข้าใจแบบอ้าวเปรี้ยวกินได้อันนี้กินได้อย่างเงี้ยครับ
0: ผมเป็นคนนึงที่เข้าใจอย่างนั้นพอฟังคุณหมอมานี่ครบเลย คือเป็นแน่นอนเบาหวานเพราะว่าทานทุกอย่างเลยคราวนี้สิ่งที่ผมเลี่ยงก็คือผมไม่สูบบุหรี่ แล้วก็ไม่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็พยายามพักผ่อนให้เพียงพอแต่ผลไม้อย่างเงี้ยเราก็ต้องเลือกทานที่ไกลรสหวานหรือน้ำตาลน้อยมากๆเลยอย่างเช่นฝรั่ง
1: ใช่
0: ไหมฮะผมเห็นคนทานเยอะเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเนี่ยขาดไม่ได้บางคนเล่นแต่เวทอย่างเงี้ยมันไม่ได้บริหารร่างกายประเภทหัวใจแล้วก็อวัยวะภายในเลยการเผาผลาญพลังงานก็ต่ำด้วย
1: ใช่
0: ไหมครับที่สำคัญคือก็ต้องไม่เสียสูญเสียมวลกล้ามเนื้อเพราะมันจะช่วยกระตุ้นกระบวนการเผาผลาญคราวนี้ฟังคุณหมอมาตั้งนานดูตัวเองจะเป็นครบทุกข้อเลย และในกรณีถ้าเป็นเบาหวานแล้วอ่ะครับจะต้องดูแลตัวเองยังไงอ่ะครับ
1: ก็ถ้าวินิจฉัยว่าเป็นระดับเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเบื้องต้นถ้าน้ำตาลไม่สูงคุณหมอก็มักจะให้ไปปรับพฤติกรรมเพราะเหมือนที่บอกว่าพฤติกรรมเรื่องของการกินเนี่ยเป็นพฤติกรรมสำคัญนะครับแล้วถ้าสมมติว่าปรับพฤติกรรมแล้วหรือว่าคนไข้ที่มีระดับน้ำตาลสูงคุณหมอมักจะให้ยาร่วมด้วยความสำคัญของคนไข้เป็นเบาหวานก็คือการกินยาที่สม่ำเสมอตรงตามระยะเวลาที่หมอบอกบางตัวอาจจะเป็นก่อนอาหารหรือหลังอาหารนะครับรวมถึงการควบคุมอาหารร่วมด้วยอย่างสม่ำเสมอการออกกำลังกายเหมือนที่บอกไปแอโรบิกอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์ก็จะช่วยครับตัวเลขพวกนี้มันมีการศึกษาชัดเจนว่าช่วยลดระดับน้ำตาลโดยเฉพาะระดับน้ำตาลสะสมได้ค่อนข้างดีครับ
0: คุณหมอครับแล้วอย่างบางคนพอกินยาลดเบาหวานลดน้ำตาลแล้วก็ไปตรวจเลือดคุณหมอน้ำตาลลดแล้วหยุดยาได้เลยหรือเปล่าครับ
1: ความจริงโรคเบาหวานเนี่ยถ้าก็คือเป็นโรคหนึ่งที่ยังมีความเข้าใจผิดว่าน้ำตาลดีแล้วขอหยุดยาแล้วก็ไม่มาตามนัดซึ่งเป็นปัญหาในการปฏิบัติการจริงของหมอในการดูแลคนไข้นะครับปัญหาที่แท้จริงก็คือความเข้าใจตัวโรคยังไม่ครบถ้วนเบาหวานเหมือนที่บอกมันเป็นกลุ่มโรคนึงที่ถ้าพูดง่ายก็คือเป็นโรคเกี่ยวกับความเสื่อมก็คือการทำงานของร่างกายมันเสื่อมถอยลงทำให้มีภาวะดื้ออินซูลินก็คือน้ำตาลชนิดโดยเฉพาะชนิดที่2เกิดขึ้นโรคนี้ถ้าเป็นแล้วเนี่ยโอกาสที่จะหายเนี่ยค่อนข้างน้อยมากมันจะอยู่กับร่างกายเราไปตลอดแต่ถามว่ามันจำเป็นต้องกินยาไหมคือการติดตามกับคุณหมอตลอดเนี่ยจะมีการเรื่องของการปรับยาอาจจะลดยาได้บางคนอาจจะมีช่วงจังหวะที่สามารถหยุดยาได้ถ้าเขาดูแลตัวเองได้อย่างดีร่วมกับระดับน้ำตาลของเขาไม่ได้สูงมากเกินไปเพราะนั้นถ้าโดยสรุปก็คือ ถ้าเป็นเบาหวานแล้วถ้าพูดให้มันชัดๆก็คือคงอยู่ด้วยกันไปตลอดนะ
0: ครับเป็นเพื่อนและเป็นศัตรูในคนเดียวกันเท่าที่ฟังคุณหมอก็คือเบาหวานเนี่ยมีอยู่4ชนิด
1: ใช
0: ่แบบแรกก็คือเป็นตั้งแต่เกิดแบบที่2ก็คือเริ่มเป็นเมื่อตอนอายุเยอะแล้วก็ภาวะเสื่อมแบบที่3กับ4ก็คือเมื่อตั้งครรภ์แล้วก็หรือว่าทานยาแบบรวม2 อย่างหลังเนี้ยมีโอกาสหายได
1: ้
0: แต่สิ่งที่คุณหมอให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือสำหรับ

0: คนที่อายุเริ่มอายุเยอะ
1: ใช่ครับ
0: แบบไหนที่เรียกว่าอายุเยอะฮะ
1: ก็ตามแนวทางการปฏิบัติของเราก็คืออายุ35ปีเนี่ยก็ควรเช็คสุขภาพนะครับว่าซึ่งเบาหวานเนี่ยระดับน้ำตาลก็เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่เราจะดูร่วมกับเรื่องของผลเลือดอื่นๆแต่ว่าพออายุที่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยความเสี่ยงต่อการเกิดก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นถ้าสมมติตรวจแล้วปกติก็แนะนำว่าควรจะต้องมีการตรวจซ้ำเป็นระยะตามพฤติกรรมหรือความเสี่ยงแต่ละคนด้วยครับ
0: แล้วจริงๆแล้วคุณหมอแยกได้ไหมว่าน้ำตาลในเลือดลดเพราะว่าตัวยาหรือเพราะตัวเขาเองครับ
1: คือความจริงอาจจะถ้าจะแยกเนี่ยคนที่จะแยกได้ในจริงๆที่เจอคือตัวคนไข้จะไปแอบแบบขอหยุดยาแล้วก็ดูว่าจะขึ้นหรือลงยังไงซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้ที่ระดับน้ำตาลแบบสูงนิดหน่อยพวกนี้ก็อาจจะบางคนอาจจะพอเห็นผลเอ้ยว่าปรับพฤติกรรมเฉยๆลดลงได้แต่ถ้าคนไข้ที่ระดับน้ำตาลอยู่ในช่วงแบบ200 300ขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่การหยุดยามักจะทำให้ระดับคุมน้ำตาลไม่ได้เลยเพราะว่าตัวร่างกายเขาเองเนี่ยมันผิดปกติไปแล้วถ้าสมมติจะใช้เรื่องของการรักษาสมดุลโดยตัวเขาโดยไม่พึ่งยามันทำให้มันปรับได้แค่ระดับเดียว
0: แล้วคุณหมอมีคำแนะนำไหมบางคนอ่ะไม่ค่อยอยากทานยาแต่เชื่อเลยว่าเมื่อเป็นไปแล้วยังไงก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เวลาเขาเลือกรับประทานอาหารหลายคนเลยนะอย่างคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่ผมรู้จักเขาก็จะพยายามหาสมุนไพรอาหารหรืออะไรมาเพื่อช่วยในการลดระดับน้ำตาลในเลือดคุณหมอมีเรื่องของอาหารหรือสารอาหารอะไรที่แนะนำที่เป็นทางเลือกไหมจะช่วยไม่ต้องให้ทานยาเยอะในอนาคตด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: คือความจริงโดยส่วนตัวคือผมให้ความสำคัญกับข้อมูลที่เราจะแลกเปลี่ยนกับคนไข้เช่นถ้าคนไข้กินยากับผมอยู่แล้วต้องการที่จะไปกินอาหารเสริมหรือยาที่มีความเสี่ยงต่อการลดระดับน้ำตาลเนี่ยก็อยากจะให้แจ้งให้บอกกันเพราะว่าสิ่งที่เรากลัวในเบื้องต้นเลยอ่ะเรากลัวภาวะเฉียบพลันที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนเช่นไปกินยาลดน้ำตาลของผมแล้วก็ไปกินอาหารเสริมซึ่งลดน้ำตาลอีกถ้าทั้ง2ตัวออกฤทธิ์พร้อมกันคนไข้เกิดน้ำตาลต่ำอันนี้แหละเป็นที่เราจะกังวลใจมากกว่าเพราะนั้นเนี่ยประเด็นอันแรกก็คือถ้าคนไข้ที่กินอาหารเสริมอยู่เนี่ยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคุณหมอเจ้าของไข้น่าจะเป็นประโยชน์คุณหมออาจจะให้คือผมอาจจะไม่สามารถสรุปฟันธงได้ว่าอาหารตัวไหนหรือสมุนไพรตัวไหนเนี่ยสามารถลดระดับน้ำตาลได้ค่อนข้างดีมากแต่ว่าในด้วยความเป็นประเทศไทยเรามีพืชและผักสมุนไพรค่อนข้างเยอะคนไทยเรามีการกินพวกนี้เป็นกิจกรรมปกติในการบริโภคอยู่แล้วซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคุณหมอเจ้าของไข้จะช่วยในการดูแลเช่นถ้าเขากินสมุนไพรบางตัวแล้วลดได้ดีคุณหมอเห็นว่าระดับน้ำตาลของเขาลดดีแล้วอาจจะช่วยปรับเรื่องยาลดได้แล้วก็สิ่งที่คุณหมอเขาจะเฝ้าระวังให้คือภาวะแทรกซ้อนเช่นยากับผักสมุนไพรตัวนั้นมีปฏิกิริยากันไหมหรือว่าช่วยติดตามเรื่องตับเรื่องไตที่เป็นภาวะแทรกซ้อนจากสมุนไพรมันมีการทำลายให้เกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าด้วยตัวเบาหวานเองมันก็มีโอกาสที่จะทำให้อวัยวะต่างๆมันเสื่อมถ้าไปเจอสมุนไพรบางตัวอีกเพราะฉะนั้นความสำคัญอาจจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องของชนิดแต่อาจจะซีเรียสเรื่องของว่ามีการแลกเปลี่ยนเพื่อดูแลเหมือนตามติดตามร่วมกันจะช่วยได
0: ้จริงๆคนไข้เองก็ต้องให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงกับคุณหมอด้วยเพื่อจะได้วินิจฉัยโรคไปในทางที่ถูกนะครับตอนท้ายเนี่ยผมอยากให้คุณหมอช่วยฝากหน่อยว่าแล้วเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรให้ห่างไกลโรคเบาหวานแล้วก็สมมุติถ้าเกิดเมื่อเป็นไปแล้วมีโอกาสที่จะช่วยให้เราดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างไรบ้างครับในระยะยาว
1: คือก็ขั้นแรกต้องบอกเลยว่าเมื่อครั้งหนึ่งที่เราถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานเนี่ยในมุมมองของผมหรือมุมมองคุณหมอหลายตัวก็จะบอกว่านั่นคือการแจ้งข่าวร้ายกับคนไข้ว่าคนไข้กำลังจะต้องอยู่กับโรคหนึ่งที่จะอยู่กับเขาไปตลอดเพราะฉะนั้นการจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่นำไปสู่การดูแลตัวเองที่ดีที่สุดก็คือเขาต้องรู้จักโรคมากพอรู้จักแล้วก็มีกำลังใจมากพอที่จะสู้กับโรคคือเราอาจจะไม่ต้องสู้ประหัตประหารกันให้หายขาดแต่ว่าหมายความว่าเราต้องอยู่ยังไงกับโลกให้มีความสุขอันนี้เป็นประเด็นแรกถ้ามีความสุขอาจจะไม่ต้องถึงว่าสุขแบบสุขแบบตามอัตภาพในการป่วยแต่ว่าพอเรามีความรู้สึกแฮปปี้ดีกับการที่จะอยู่กับโลกเนี่ยมันจะหมายถึงว่าการดูแลจัดการตัวเองจะดีตามมาพฤติกรรมที่เราหมอก็จะแนะนำต่อตั้งแต่เรื่องของการกินยาจะมีเรื่องของช่วงเวลาที่ควรกินก่อนอาหารหลังอาหารระยะเวลาการปรับพฤติกรรมเรื่องของการบริโภคเช่นลดคาร์โบไฮเดรตการให้ลดอาหารร่วมอื่นเช่นอาหารประเภทที่มีไขมันสูงก็ควรลดร่วมด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องของพฤติกรรมอื่นการออกกำลังกายการควบคุมเรื่องของป ัจจัยร่วมกระตุ้นเช่นแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดแล้วก็บุหรี่ตัวแอลกอฮอล์เองหลายคนอาจจะสงสัยตัวแอลกอฮอล์เองที่เรากังวลก็คือเรื่องของตับและตับอ่อนซึ่งตับและตับอ่อนเป็นอวัยวะที่สำคัญต่อการควบคุมระดับน้ำตาลตัวแอลกอฮอล์เองมีผลอย่างมากในการทำลาย2ตัวนี้เช่นเกิดตับอักเสบขึ้นมาน้ำตาลก็จะสูงขึ้นมาเลยตับอ่อนอักเสบน้ำตาลก็จะสูงขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับพฤติกรรมโดยรวมโดยสรุปก็คือมีความเข้าใจเกี่ยวกับตัวโรคมีกำลังใจที่ดีแล้วก็หันมาดูแลตัวเองตั้งแต่เรื่องของการกินยาการปรับอาหารแล้วก็พฤติกรรมพวกนี้ซึ่งแนวทางการดูแลพวกเนี้ยค่อนข้างที่จะเลือกได้ปรับได้ตามแต่ละคนแต่ประเด็นหลักๆ ก็คือบางคนก็อาจจะยังไม่ยอมรับไม่เข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเต็มที่ถ้าเบาหวานเนี่ยบางคนสามารถอยู่ได้เนี่ยความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มากกว่าคนทั่วไปเท่าไหร่ถ้าเขาดูแลเองได้แบบดี
0: ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากครับที่มาให้ความรู้กับเราครับการดูแลสุขภาพที่ดีคืออย่างแรกคือต้องยอมรับความจริงครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะการที่เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีเท่ากับเราดูแลคุณภาพชีวิตของคนที่รักเราด้วยครับ

0: ตามที่ได้ทราบกันนะครับว่าระดับน้ำตาลเนี่ยมีผลโดยตรงกับค่าระดับของคาร์โบไฮเดรตที่เรากินเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องรู้คือระดับคาร์โบไฮเดรตกับระดับอินซูลินที่ใช้เนี่ยมีผลสัมพันธ์อย่างมากในการควบคุมระดับน้ำตาลในคนไข้แต่ละรายนะครับซึ่งถ้าจำเป็นจะต้องกินคาร์โบไฮเดรตจริงๆเนี่ยเขาก็แนะนำว่าคาร์โบไฮเดรตที่ได้ควรเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มาจากธัญพืชต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกถั่วหรือผลไม้พวกนี้ก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่แนะนำมากกว่านะครับต่อมาเรื่องของคาร์โบไฮเดรตกับการแลกเปลี่ยนอัตราส่วนแลกเปลี่ยนหรือที่ชาวบ้านหรือคนทั่วไปเราเคยคุยได้ยินนะครับว่าการนับคาร์บตัวนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เอามาใช้ในคนไข้กลุ่มเบาหวานได้เป็นอย่างดีนะครับก็คือการใช้กฎการแลกเปลี่ยนเช่นการที่เราจะกินอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตมื้อหนึ่งเพิ่มมากขึ้นในมื้อถัดไปอาจจะต้องมีการปรับสัดส่วนที่ลดลงนะครับก็คือเรื่องของการแลกเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตนั่นเองการที่เราจะกินคาร์โบไฮเดรตเนี่ยควรกินในมื้อในแต่ละมื้อของวันเนี่ยในมื้อที่ค่อนข้างเป็นเวลาเดียวกันแล้วก็ในสัดส่วนปริมาณที่พอๆกันในแต่ละวันเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราปรับมีการเพิ่มหรือลดมันจะมีผลต่อระดับน้ำตาลที่สูงหรือต่ำขึ้นมาทันทีนะครับแล้วก็เรื่องของอาหารที่บอกว่าถ้าจำเป็นจะต้องกินอาหารที่มีรสชาติหวานแล้วก็แนะนำให้กินเป็นอาหารที่มีค่าไกลเซมิกอินเด็กซ์ต่ำนะครับอาหารกลุ่มนี้ที่เจอบ่อยๆโดยเฉพาะกลุ่มผลไม้ก็เช่นกลุ่มผลไม้พวกแอปเปิลเขียวฝรั่งนะหรือสาลี่กลุ่มนี้นะครับก็จะช่วยชดเชยเรื่องของคาร์โบไฮเดรตที่มีน้ำตาลต่ำได้นะครับกรณีหนึ่งที่คนไข้อาจจะถามกันบ่อยๆก็คือแล้วเขาจะปรุงน้ำตาลหรือเติมน้ำตาลได้มากน้อยแค่ไหนต่อวันนะครับก็คือโดยแนะนำแล้วว่าการเติมน้ำตาลเอาง่ายๆก็คือไม่เกิน5ช้อนชาต่อวันสำหรับคนไข้1คนนะครับซึ่งในระดับน้ำตาลนี้ก็ยังไม่รวมถึงระดับน้ำตาลที่มาจากเรื่องของผลไม้แล้วก็อาหารรูปแบบอื่นนะครับก็นอกจากนี้ถ้าสำหรับคนไข้ที่มีการฉีดอินซูลินเพื่อลดระดับน้ำตาลก็แนะนำว่าถ้ามีการกินน้ำกลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่เพิ่มมากขึ้นการเพิ่มสัดส่วนของอินซูลินเพื่อใช้ในการรักษาก็อาจจำเป็นจะต้องเพิ่มตามนะครับที่สำคัญอีกอย่างนึงคือกลุ่มอาหารที่มีน้ำตาลเป็นองค์ประกอบนี้ก็คือความจริงแล้วเราไม่แนะนำเลยสำหรับคนไข้ที่เป็นเบาหวานในการดื่มน้ำหวานทุกชนิดนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเรื่องของน้ำตาลเทียมต่างๆหรือว่ากลุ่มของน้ำตาลแอลกอฮอล์เช่นซอร์บิทอลไซริทอลหรือเมนิทอลพวกนี้นะครับรวมไปถึงสมุนไพรบางอย่างเช่นพวกกลุ่มหญ้าหวานความจริงก็จะมีความเชื่อว่ากินพวกนี้ทดแทนอาจจะช่วยรักษาหรือลดระดับน้ำตาลเบาหวานได้นะครับแต่ในแง่ความเป็นจริงแล้วเนี่ย เราก็แนะนำว่าการกินระดับน้ำตาลพวกนี้ก็คือไม่ควรเกิน5ช้อนชาต่อวันเท่ากับระดับน้ำตาลปกตินะครับเพื่อไม่ให้เพิ่มเรื่องของเทสที่ความหวานที่จะทำให้เราสูญเสียไปนะครับ
1: อาจารย์วิทูลเห็นไหมครับว่าพอเป็นโรคเบาหวานเนี่ยจะมีแพ็กเกจโรคอื่นติดตามมาด้วยครับไม่ว่าจะเป็นไขมันในเลือดสูงแล้วก็ความดันโลหิตสูงซึ่งเหล่านี้ต้องดูแลไปร่วมกันเพราะไม่งั้นเกิดอันตรายแก่ชีวิตได้ครับ
2: จริงๆเป็นโรคที่น่าห่วงใยนะครับพอตั้งต้นมาแล้วอย่างที่อาจารย์พูดเลยบอกว่าเป็นโรคความดันเบาหวานอะไรสิ่งนี้มันเกี่ยวข้องกันทั้งหมดนะครับสิ่งที่อยากจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลตนเองนะครับเอาหลักการง่ายๆสัก2อย่างแล้วกันนะครับอย่างแรกก็คือในเรื่องของการรับประทานอาหารเลือกอาหารที่มีคุณค่ามีประโยชน์นะครับอาจจะต้องยอมตัดใจที่จะไม่อร่อยที่จะทานพวกแป้งคาร์โบไฮเดรตนะครับสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นผลที่จะทำให้เกิดน้ำตาลในเลือดสูงนะครับอันต่อไปก็คือในเรื่องของการออกกำลังกายทุกคนเนี่ยรักสุขภาพอยู่แล้วนะครับเสียสละเวลานะครับอาจจะเป็นช่วงที่เรามีเวลาว่างตอนเช้าตอนกลางวันหรือตอนเย็นเนี่ยไปออกกำลังกายกันบ้างนะครับ
1: ที่สำคัญก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอครับแล้วก็ที่เราก็ต้องดูแลในเรื่องความเครียดด้วยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยให้ฮอร์โมนเราผิดปกติอินซูลินเราก็ทำงานผิดปกติด้วยและบางคนโชคร้ายหน่อยมากับพันธุกรรมฉะนั้นก็ต้องระวังให้มากขึ้นด้วยครับยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ติดตามในรายการ At Healthy สถานีสุขภาพอีกมากมายเลยทีเดียวในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้เรา2คนลากันไปก่อนครับ
2: สวัสดีครับ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
12: เอ้า
11: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
12: เฮ้ย
11: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
13: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
14: ้เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
15: คุณรู้ไหมว่า1ใน10ของคนที่ตายจากโรคหัวใจมีสาเหตุจากบุหรี่และการหายใจเอาควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบทำให้เกิดเส้นเลือดสมองอุดตันและหัวใจวายถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่แปลกคนสูบบุหรี่นับล้านคนไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วปกป้องหัวใจคุณไม่สูบบุหรี
16: ่ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
17: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
16: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
18: เพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
16: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
19: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

0: สวัสดีครับผมวันนี้ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ตอนพิเศษเลยของวิชา32333นะครับเราเป็นตอนพิเศษแล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะครับผมอาจารย์ยอดนะครับนฤบดีวัฒนาคมแล้วก็อาจารย์น้องค่ะ
1: อาจารย์น้องนะคะอาจารย์พันธิพามอลิศนะคะอาจารย์น้องๆค่ะ
0: อาจารย์น้องๆนะครับอันนี้อาจารย์พี่ยอดนะครับไม่มีพี่ๆนะ
1: วันนี้เรามาด้วยตอนอะไรคะพี่ยอด
0: เรามาตอนเรื่องของการปลดล็อกนะครับความลับการตลาดยุคดิจิทัลด้วยปัญญาประดิษฐ
1: ์โอ้โหในยุคนี้นี่ไม่มีใครไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยนะคะ
0: ถูกต้องเป็นแบบว่าประเด็นหลักเป็นแบบว่าเขาเรียกฮอตท็อปิกเนา
1: ะ
0: ของปัจจุบันนี้นะครับวันนี้ก็เราจะมาไขความลับเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไขไม่หมดนะเพราะว่าเรามีหลายตอนต้องติดตามเราให้จบนะครับทุก EP เลยจริงไหมครับ
1: น่าสนใจมากค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะประเด็นแรกเลยนะอยากสอบถามอาจารย์น้องเพราะอาจารย์น้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเนาะนะครับก็เป็นวิทยากรทั่วราชอาณาจักรเลยนะครับก็อยากรู้ว่าพี่อยากรู้ว่า Gen AI มันคืออะไรครับมันคือ Gen ใหม่หรือเปล่าหลัง Gen C Gen X Gen Y หรือเปล่าจ๊ะน้อง
1: ค่ะ Gen เนี่ยไม่ใช่แบบ Gen เป็นยุคเป็นยุคเลยนะคะ Gen มาจาก Generative ค่ะ AI ค่ะ Generative หมายความว่าการสร้างสิ่งใหม่ยอดปัญญาประดิษฐ์เนี่ยสามารถสร้างสิ่งใหม่ๆให้เราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสร้างข้อความสร้างภาพสร้างเสียงสร้างวิดีโอสร้างอะไรต่างๆได้แค่เราพิมพ์พร้อมพูดคุยกับน้องปัญญาประดิษฐ์นี่เองค
0: ่ะแสดงว่าน้องก็ต้องฉลาดมากๆเลยนะจ๊ะน้อง
1: ฉลาดมากเลยค่ะเขามีแบบเหมือน deep learning เนาะเขามีโมเดลในการเรียนรู
0: ้
1: ข้อมูลเชิงลึกแล้วหลังบ้านเขาเนี่ยเขามี large language model ค่ะโมเดลภาษาที่แบบใหญ่มากเขาไปค้นหาข้อมูลต่างๆใน LLM อ่ะ Large Language Model มาให้เราได้ค่ะพี่ยอด
0: นี่ว่าถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องรู้จักน้องเนอะนะครับยุคนี้ถ้าไม่รู้จักน้องเนี่ยก็น่าจะใช้ชีวิตลำบากเนอะ
1: ตกเทรนเลยค่ะตกเทรนเลย
0: ดี

0: ครับเดี๋ยวเรามารู้จัก Gen AI แล้วแล้วจริงๆอ่ะน้องเขาเริ่มมาเมื่อไหร่อาจารย์น้องเขาเพิ่งมาปี2ปีแม้ที่คนพูดถึงจริงน้องเขามานานแล้ว
1: จริงๆน้องเขามีนานแล้ว
0: ครับ
1: แต่เขาฮิตมาตอนปี2ปี3ปีที่ผ่านมาต
0: ั้
1: งแต่เริ่มตั้งแต่ปี2022ค่ะ
0: ครับผม
1: ก็คือว่าน้องChatGPT ที่เปิดตัวโดยค่าย OpenAI
0: ครับผม
1: เขาพัฒนาโมเดลภาษาขึ้นมานะคะเป็นน้องแชทบอท AI ที่มีความฉลาดมากนะคะตอนนั้นก็ตื่นตูมกันมากน้องก็เป็นคนแบบเข้าไปจอยเวสลิสที่เสียเงิน Subscribe จ่ายเงิน
0: คนแรกๆใช่ไหมคนแรก
1: ๆเกือบจะเป็นเจ้าแรกๆเพราะว่าเขาเปิดตัว2022
0: ครับผม
1: ก็ไปเริ่ม Subscribe เมื่อประมาณเกือบต้นปี2023อะไรประมาณนี้ค่ะก็ตอนนี้ก็ยัง Subscribe เขาอยู่ค่ะ
0: นะถือว่าเป็น Loyal Customer เนาะลูกค้าหลักของ OpenAI เลยทีเดียวนะครับซ
1: ึ่
0: งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเขาก็เปิดตัวมาไม่นานแต่ว่าจริงๆมันความนิยมเขาก็สูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมจ๊ะน้อง
1: ใช่ค่ะก็มีผู้ใช้งานเยอะมากเลยนะคะ
0: ครับ
1: เท่าไหร่คะเนี่ยพี่ยอดถ้าเราดูจากสถิติเนี่ย
0: เขาบอกว่ามีประมาณ 2.3 พันล้านคน 2.3 billion visit นะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องของการมาเยี่ยมชมเนอะแต่อาจจะเป็นคนซ้ำๆกันก็ได้แต่ถามว่ามีการมาเยี่ยมชมมาใช้โปรแกรมประมาณเป็นพันล้าน visit อะก็เยอะมากนะจ๊ะน้อง
1: เยอะมาก
0: ถ้าเทียบกับสถานที่ท่องเที่ยวดังๆในโลกอ่ะคนยังมาเยี่ยมชมไม่เยอะขนาดนี้เนาะคนมาเยี่ยมชมเขาเยอะนะครับสำหรับตัวที่ Open AI นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งเนาะที่พี่ก็ยังมีคำถามลึกๆว่ามันมีหลายแพลตฟอร์มเหลือเกินเนา
1: ะ
0: จริงๆมันมีทั้ง ChatGPT ใช่ไหมครับเขาน่าจะเป็นคนนำร่องเน
1: า
0: ะ
1: นำร่อง
0: ใช่ก็จะมี Gemini ใช่ไหมครับหรือมีน้องคลอดเนาะที่นักวิชาการชอบกันเนา
1: ะ
0: ม
1: ี
0: โคไพลอตบ้างนะครับมีเจอร์นี่นะครับอาจารย์น้องอ่ะอาจารย์น้องมีแบบว่ามีเรื่องของหลักการไหมอาจารย์น้องในการที่เราแบบเราอยากจะใช้ใครเราจะใช้ยังไงนะครับเขามีความน่าสนใจอย่างไรอะไรเงี้ยพ
1: ี
0: ่ก็แบบแอบสนใจเหมือนกันเพราะว
1: ่
0: าอมีคนถามพี่มาเยอะมากว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแหล่งข้อมูลไหมว่าอันไหนเขาเก่งอะไรยังไงครับ
1: ใช่สมมุติถ้าเราจะเลือกผู้ช่วยใช่ไหมคะผ
0: ู้
1: ช่วยมาแบบช่วยงานเราทุกสิ่งทุกอย่างเราเลือกน้องปัญญาประดิษฐ์นี่แหละแต่เราต้องรู้ก่อนว่าตัวไหนที่ฉลาด
0: ใช่
1: ตัวไหนที่แบบไม่ฉลาดหรือว่าใช้งานยังไงอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีเว็บไซต์นึงนะคะที่คอย tracking ค่ะคอยติดตาม IQ ของน้อง AI IQ นี่คืออะไรคะความฉลาดเน
0: า
1: ะความฉลาดนะคะทีนี้น้องก็พาไปดูเว็บไซต์นี้นะคะเขาอัปเดต real time นะคะอาจารย์พี่ยอดเนี่ยค่ะเขาก็จะบอกเลย
0: Hacking AI
1: Hacking AI
0: แล้วก็ AI.org/IQ
1: ใช่ค่ะแบบว่า Tagging IQ ของ AI เลยนะนะคะเป็น .org นะคะแล้วก็เป็นโปรเจกต์ของMaximum Truth นะคะอันนี้เขาก็ทำการทดลอง IQ ของน้อง AI หลายๆโมเดลนะคะเขาก็บอกว่าความฉลาดของน้องโมเดลแต่ละตัวฉลาดเท่าไหร
0: ่
1: นะคะ
0: ดูอย่างน้องตีแผ่เลยเนาะ
1: ใช่
0: เห็นภาพกันจะหลอกกันไม่ได้นะ
1: โมเดลของค่าย Open AI นะคะโมเดล O1 นะคะ IQ เขาอยู่133เลยค่ะ
0: โอ้เยอะมาก
1: เยอะเน
0: า
1: ะ
0: เยอะกว่าค่าเฉลี่ยของมนุษย์นะ
1: ใช่ค่าเฉลี่ยของมนุษย์นี่ประมาณ100
0: 100ใช่ครับใช่ครับ
1: เนี่ยแล้วบางโมเดลนะคะไปไกลมากอย่าง O1 Pro อย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะก็เริ่มพัฒนา IQ อยู่118อย่างเงี้ยค่ะแล้วค่ายอื่นๆเช่นอย่างที่พี่ยอดบอกมันไม่ได้มีแค่ของน้อง ChatGPT นะคะก็มีของน้อง Gemini อย่างเงี้ยค่ะ Gemini IQ ก็ค่าเฉลี่ย100เหมือนกัน
0: ครับผม
1: นะคะอันนี้คืออัปเดต real time นะคะเขาก็จะบอกเลยว่าเขาเทสวันไหนบ้างอย่างเงี้ยค่ะมีวันที่24วันที่17 IQ ประมาณค่าเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่
0: นะคะอันนี้ก็คือดีเลยเนาะเพราะจริงๆอ่ะ IQ เขาอาจจะมีการขึ้นลงเนาะใช่มั้ยคะเพราะว
1: ่
0: าพอมันจะมีคู่แข่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีเลยถ้าเราจะเลือกเนี่ยเราก็มาปรึกษาเว็บไซต์นี้ก่อนได้
1: ก็แอบจะดูก่อนว่าตอนนี้ตัวไหนฉลาดนะเราจะไปเลือกใช้ของตัวไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เทสหลากหลายเลยนะคะตัวเทสเขาก็น่าเชื่อถือนะคะเช
0: ิ
1: งตรรกะก็มีนะคะแบบทดสอบหลากหลายเลยว่าตัวไหนอะโมเดลไหนอะตอบว่าอะไรถูกหรือผิดให้เหตุผลอะไรบ้างอย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะก็น่าสนใจมาก
0: น่าสนใจเขาดูมีที่มาที่ไปเนาะ
1: ใช
0: ่แสดงว่าเขามีหลักฐานเชิงประจักษ์เลยบอกว่าจริงๆแล้วทำไมถึงได้ IQ ประมาณนี้ประมาณนั้นโอ
1: ้ซึ่งอย่างที่อาจารย์พี่ยอดบอกนะคะ IQ เนี่ย IQ ของโมเดลแต่ละตัวเนี่ยเขาจะอัปเดต real time อยู่แล้วอ
0: ั
1: ปเดตแบบเพราะว่าพวกเราเนี่ยใช้งานเขาก
0: ็
1: เหมือนเป็นการเทรนเขาไปในตัวนะคะยิ่งเราแบบคุยกับเขาเยอะเท่าไหร่เขา

0: ก็จะได้ข้อมูลในการเทรนความฉลาดของเขาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีส่วนที
1: ่
0: เราแบบต้องมานั่งดู
1: มากเลยพี่อยากรู้ว่าบางทีเรื่องไม่ถูกว่าใครเก่งอะไรใครถนัดอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็บางทีพี่ก็แอบแบบกริ้งกรังหาอาจารย์น้องประจำเลยเนาะ

0: ภาพได้แบบเยอะมากมายเลยนะคะตัดต่อภาพได้ด้วยนะคะแล้วก็สร้างเสียงอย่างเงี้ยน้อง ChatGPT นี่อาจจะยังทำไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ทำโค้ดอย่างเงี้ยทำได้ด้วยน้อง GPT แบบพิมแค่บอกว่าเราอยากทำเว็บไซต์หนึ่ง ช่วยสร้างโค้ด HTML Java อย่างเงี้ยเขารันโค้ดมาให้เลยค่ะ
1: เลิศ
0: ดีมากค่ะอย่างน้องคอร์สอย่างเงี้ยค่ะน้องคอร์สเขาก็แบบว่าเก่งด้านภาษาเก่งด้าน conversation
1: เหมือนจบภาษาศาสตร์มาเลยทีเดียวเนอะใช่ไหม
0: ใช่ค่ะน้องอลิสาอย่างเช่นที่เป็นไลน์บอทที่เวลาน้องไปแนะนำที่ไหนอะค่ะถ้าผู้สูงอายุหน่อยแบบถ้าอยากใช้ AI ใช้ง่ายๆเลยน้องอลิสาก็ได้นะคะน้องอลิสาก็สามารถพูดคุยกับเราได้ให้คำตอบเราได้แล้วก็สร้างภาพให้เราได้ด้วย
1: โอ้ถือว่าแบบว่าสุดยอดมากๆ
0: หลากหลายมากแล้วก็จะมีบอกว่าเนี่ยแต่ละตัวนะคะอย่างเช่นน้อง ChatGPT เนี่ยครอบคลุมจักรวาลอยากถามอะไรก็ถามได้เลยนะคะน้องคลอสอย่างเงี้ยเก่งด้านการสนทนาใช้ภาษาได้สวยจะสร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจให้กับผู้ใช้งาน
1: น
0: ี่เขาเคลมไว้อย่าง
1: น
0: ี้เลยนะ
1: conversational กับ interactive experience เนอะแบบว่าเรื่องของประสบการณ์อันนี้ก็คือสุดยอดเนอะหลังๆอ่ะเมื่อที่คุยกับ AI เรารู้สึกเหมือนเขามีความเป็นมนุษย์มากขึ้นเนอะ
0: ใช
1: ่ไหม
0: เดี๋ยวนี้แบบแค่แบบน้อง ChatGPT เขามีแบบโหมด conversation ใช่ไหมคะพูดคุยนี่เราแบบหุ้ยนี่เหมือนเพื่อนเราเลยนะ
1: แล้วก็เขาเป็นเพื่อนที่ไม่มีความเหน็ดเหนื่อยเนาะนะครับสามารถที่จะโต้ตอบเราได้24ชั่วโมงเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นตัวอย่างปกติอาจารย์น้องใช้ตัวไหนเยอะคะ
0: จริงๆน้องจะใช้ตัวน้อง ChatGPT ซะส่วนใหญ่อะค่ะแล้วน้องก็จะมีเทคนิคว่าแบบเวลาเราจะใช้อะเราควรจะกำหนดอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟัง
1: ดีมากเลยโอ้ยคิดว่าแบบว่าน้องๆนักศึกษาหรือผู้ชมน่าจะอยากรู้นะครับ
0: แล้วสิ่งที่อยากจะฝากนิดนึงค่ะอาจารย์พี่ยอดก็คือว่าเวลาเราใช้งานเขาบ่อยๆอะค่ะใช้งานจนแบบเรามั่นใจแล้วเขาเป็นผู้ช่วยที่ดีแต่จริงๆแล้วมีข้อควรระวังข้อควรแบบที่แบบคุณต้องพึงระวังนิดนึงก็คือว่าทุกตัวนะคะน้อง ChatGPT ไม่ว่าจะเป็นน้อง ChatGPT น้อง Gemini อะไรก็ตาม AI ทุกตัวจะอาจจะมีภาวะหลอนขึ้นมา hallucination ค่ะที่ยอดค่ะตัวเนี้ยภาวะหลอนเนี้ยมันส่งผลกระทบนะ
1: ค
0: ะเพราะเวลาเราเชื่อเขาหมดเราป้อนพร้อมเข้าไปแล้วเขาให้คำตอบมาแล้วเราเอาไปใช้ปุ๊บเผยแพร่ปุ๊บบางครั้งมันผิดข้อมูลผ
1: ิ
0: ด
1: อันนี้น่ากลัวเนาะ
0: น่ากลัว
1: เพราะจริงๆพอในความเป็นจริงอ่ะพอเผยแพร่แล้วข้อมูลผิดความรับผิดชอบของใครครับของเรานะครับอย่าไปโทษน้องเนอะเพราะน้องเขาเป็นแค่ผู้ช่วยเนอะนะครับ
0: ก็พึงแบบใช้งานอย่างมีความอะไรนะตระหนัก
1: เนาะเดี๋ยวนี้เขาเลยต้องบอกว่าต้องมีอะไร AI literacy เนาะใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: รู้เท่าทัน AI เนาะนะครับซึ่งเขาก็จะมีตัวที่ข้อมูลที่บอกถึงความหลอนใช่ไหมจ๊ะน้องว่าแบบแต่ละแพลตฟอร์มนะครับหรือแต่ละตัวเนาะเขาอาจจะมีระดับความหลอนไม่เท่ากันเนา
0: ะ
1: แต่อันนี้ก็เป็นข้อมูลอัปเดตเหมือนเราก็ต้องอะไรดีพิจารณาไว้นะครับแต่น้องไม่ได้แปลว่าน้องเขาจะหลอนตลอดเวลาเนอะ
0: ใช่ไออย่างตัวที่แบบเสียเงินเนาะอย่าง ChatGPT ที่เป็นเวอร์ชันโปรอย่างที่น้องใช้อยู่ก็จะมีภาวะหลอนอยู่ระดับนึง
1: ครับผม
0: ยอดก็แบบเราจะเชื่อทั้งหมด 100% ได้ไหมไม่ได้นะคะก็ยังแบบ 1% 2% ก็ยังแบบถือว่าเป็นเรทที่แบบน่ากลัวอยู่
1: น่ากลัวเหมือนใช่
0: ได้ข้อมูลมาก็ต้องไปตรวจสอบนะคะ
1: ใช่ครับอย่างพี่อย่างเงี้ยพี่ก็จะแก้ปัญหาโดยอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเองซับคล้ายประมาณ2อันเนา
0: ะ
1: ก็จะเช็คไปเช็คมาก็จะเป็นวิธีหนึ่งช่วยเนาะและอาจจะเช็คจากซอสที่เขามีด้วยอะไรเงี้ยเพราะทุกครั้งเราก็อย่าเชื่อน้องเขา 100% เหมือนจริงๆอ่ะเหมือนเราสั่งงานเนาะให้แบบเรามีทีมช่วยทำงานใช่ไหมครับเราอาจจะต้องตรวจสอบงานนิดนึงเนาะอย่านำไปใช้เลยทันทีอันนี้เป็นของอย่างที่อาจารย์น้องบอกเลย
0: ค่ะทีนี้พอเรารู้จากเรื่องของ AI คร่าวๆแล้วใช่ไหมคะท
1: ี
0: นี้เราควรจะมายังไงดีคะพี่ยอด
1: เราก็จริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะรู้ว่าจริงๆเขาใช้ทำอะไรบ้างเนาะนะครับหลักๆเนี่ยสิ่งคนส่วนใหญ่ทั่วๆไปใช้อะไรก็คือเรื่องของงานเอกสารงานเขียนใช่ไหมจ๊ะน้องเนาะอย่างที่ถ้าเรารู้ว่าเรามีงานเรื่องภาษาเยอะเนาะอย่างบางคนอาจจะเขียนเรื่องของเขียนข่าวเขียนบทความนะครับทำงานทางด้านการตลาดหรือ PR เนา
0: ะ
1: ก็อาจจะใช้เยอะหรือว่าจริงๆอ่ะการเขียนบันทึกข้อความง่ายๆเนา
0: ะ
1: น้องก็พอเขียนได้นะครับถ้าเรามีตัวอย่างดีๆให้น้องดูเนา
0: ะ
1: หรืออีกอย่างนึงก็คือเรามีลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเรามี Big Data เนา
0: ะ
1: แต่ก่อนเราต้องลงทุนเป็นแสนเป็นล้านใช่ไหมไปซื้อโปรแกรมมาวิเคราะห์ Big Data เดี๋ยวนี้น้อง วิเคราะห์ได้นะครับสวยงามง่ายเลยตารางกราฟอะไรเงี้ยทำสรุปได้นะครับอันนี้ก็เราสามารถที่จะใช้ได้นะครับหรืออีกเรื่องนึงเนาะเขาบอกว่าเวลาเซิร์ช Google อ่ะท็อปเซิร์ชของคนไทยคืออะไรรู้ครับ

0: แปลภาษา
1: โอ้
0: แต่กลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ต้องไปแปลผ่านระบบอะไรต่างๆแล้วเราใช้บริการเลยผ่านน้องเลยนะครับน้องแปลภาษาดีเนาะเราบอกได้ด้วยนะเราต้องการภาษาแบบไหนวิชาการภาษาทั่วไป
1: เป็นทางการ
0: ถือว่าสุดยอดเนอะแล้วก็เรื่องการสร้างเนื้อหาที่อาจารย์น้องเล่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างรูปภาพการสร้างวิดีโอเนอะบางตัวที่เป็นตัวแบบว่า professional ทางด้านภาพกับวิดีโอเนี่ยเขาสร้างเนียนมากอาจารย์น้องบางอันสวยมากสวยเหมือนไปถ่ายจริงๆเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเนื่องจากเราเป็นวงการศึกษาเนอะนะครับเรื่องการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยนะครับลองใช้น้องช่วยเลยครับช่วยสอนภาษาครับ อยากฝึกอยากฝึกแอคเซนต์หลายๆแอ
1: ค
0: เซนต
1: ์ค่ะ
0: คุยกับน้องได้ครับวันดีคืนดีอยากฝึกแอคเซนต์เป็นออสเตรเลียนเป็นบริติชแ
1: อ
0: คเซนต์นะอเมริกันนะคุยกับน้องเลยครับไม่ต้องไปจ้างติวเตอร์แล้วเน
1: า
0: ะแต่อันนี้เราไม่ได้ไปอะไรนะลบหลู่อาชีพติวเตอร์นะแต่ว่าจริงๆในความเป็นจริงก็คือเราฝึกฝนด้วยตนเองได้แล้วอาจจะไปเรียนรู้ภายนอกเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็สุดท้ายคือเพื่อความบันเทิงครับน้องเขามีสกิลในการสร้างเกมได
1: ้
0: คิดดู
1: เก่งมาก
0: น้องทำได้ทุกอย่างเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เป็นแค่คัดมาครีมนะยังไม่หมดครับแต่จากนี้อยากให้อาจารย์น้องอ่ะโชว์ให้ดูหน่อยครับว่าน้องเนี่ยเขาทำอะไรได้บ้างเนื้อที่อาจจะลิงก์กับประเด็นที่คนส่วนใหญ่ใช้นะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะเรื่องของ ChatGPT เนอะเรียนยังไงก็ไม่หมดเพราะอะไรครับเพราะ Generative AI เนี่ยเขาทำอะไรเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆเนาะนะครับโดยที่ในการตลาดส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะใช้พวกสร้างรูปสร้างข้อความสร้างวิดีโอนะครับสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นตัว EP เปิดตัวแล้วกันเนาะเราจะโชว์ภาพรวมให้เห็นก่อนก็เลยอยากให้ทางอาจารย์น้องแบบโชว์พร้อมให้ดูหน่อยนะว่าคร่าวๆว่าเอ๊ะเราทำอย่างไรเราเขียนพร้อมยังไงนะครับให้เขาเนี่ยสามารถจะสื่อสารกับเราได้นะครับอันเนี้ยท่านผู้ชมน่าจะสนใจเพราะเดี๋ยวเราจะมีตอนแบบเจาะลึกเจาะลึกไปอีกทีนึง
1: ค่ะได้ค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ไม่แน่ใจเราเอาน้อง ChatGPT แล้วกัน
0: ดีกว่าครับ
1: ChatGPT ถ้าท่านไหนที่เคยใช้งาน ChatGPT นะคะหรือยังไม่เคยใช้งานนะคะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวน้องขออนุญาตขยายนิด
0: ได้เลย
1: ขยายไม่ได้ น้อง ChatGPT นะคะถ้าเราจะเข้าใช้งานนะคะเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะคะ URL นี้นะคะ chatgpt.com นะคะ chatgpt.com นะคะหลังจากนั้นถ้าเข้ามาแล้วนะคะแนะนำนะคะแนะนำว่าให้ล็อกอินก่อนดีค่ะ sign up นะถ้าท่านไหนที่ไม่มีบัญชีไม่เคยใช้เลยก็ sign up ค่ะนะคะก็วิธีการ sign up ไม่ยากค่ะเราก็สามารถsign up ด้วย continue with google นะถ้าพี่ยอดมีบัญชี google อยู่แล้วใช่ไหมคะง
0: ่
1: ายเลยใส่ปุ่มจิ้มไปเลยนะคะแล้วเขาก็จะให้กรอกข้อมูลอะไรเล็กน้อยนะคะกรอกอีเมลของเราใช่ไหมเราก็เลือกอีเมลที่เราใช้งานประจำแนะนำว่าเป็นอีเมลที่เราใช้งานประจำแล้วกันเนาะนะคะหลังจากนั้นก็อย่างของน้องเคยใช้งานแล้วนะคะพอกด sign up หรือ log in ปุ๊บเขาก็จะเด้งมาเลยแต่ท่านไหนที่ยังไม่เคยใช้งานแล้วใช้งานครั้งแรกนะคะกด sign up ปุ๊บนะคะ continue with google นะคะอาจจะมี verify ตรวจสอบ2ขั้นตอนนิดนึงแล้วก็ตรวจสอบเข้าไปนะคะแล้วก็ใส่ชื่อนิดนึงเหมือนลงทะเบียนให้เขานะคะก็จะเข้ามาสู่หน้านี้เหมือนกัน
0: โอ้เยี่ยมเลยอันนี้ตื่นเต้นแล้วมือเริ่มสั่นแล้ว
1: แต่ก่อนที่จะเข้าไปใช้นะคะน้องก็มี2ส่วนที่อยากจะแนะนำนะคะถ้ากรณีที่หลายท่านเนี่ยใช้งานบ่อยๆนะคะน้องมี2ส่วนนะส่วนแรกก็คือ customize ChatGPT ค
0: ่
1: ะ
0: พี่
1: ยอดอาจารย์พี่ยอดคือตัวนี้ดีมากเลยส่วนตัวเนี่ยตัวเองเนี่ยเวลาจะแบบถามอะไรเราจะมาตั้งตรงนี้ไว้ก่อนเลยเพราะว่าส่วนหนึ่งเหมือนเขารู้เพอร์ซนาเราเขารู้อัตลักษณ์ตัวตนเราอย่างการตลาดนี้บอกเพอร์ซนาสำคัญมากใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องเพราะเราจะได้รู้ลักษณะของลูกค้าเนาะแล้วก็มาใช้ในการทำการตลาดอันนี้เขาก็อยากรู้จักเราเหมือนกันนะเพราะเราเป็นผู้ใช้เราเป็นคนที่สื่อสารกับเขา
1: เราใช้งานเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็จะตั้งไว้เลยเพราะทุกครั้งเวลาเรากดนิวแชทหรือพร้อมถามเขาอะค่ะพี่ยอดเราก็ควรจะต้องแบบบอกเขาก่อนว่าในฐานะที่คุณเป็นอะไรบอกบทบาทไปก่อนถ้าตั้งอันนี้ตอนแรกปุ๊บทุกครั้งที่นิวชัดอ่ะเราไม่จำเป็นต้องบอกบทบาทเขารู้เพอร์ซนาละตัวเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอเค
1: ค่ะนะคะอันนี
0: ้แนะนำให้ทุกคนไปตั้งก่อนเนาะตั้งเพอร์ซนาแล้วจริงๆอ่ะเพอร์ซนาไม่จำเป็นว่าจะต้องตั้งครั้งเดียวกูเขียนไม่ครบไม่เป็นไรนะเราไปเติมได้
1: ใช
0: ่ค่อยๆเติมบทบาทของเรานะเพราะจริงบทบาทเราอาจจะเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยลองทำได้นะ
1: ส่วนที่2ก็ที่แบบถ้าอาจารย์พี่ยอดใช้บ่อยๆนะคะ

0: เซตติ้งไว้เลยค่ะแล้วก็มาที่ Data Control ค่ะพี่ยอดแล้วก็เนี่ย Improve the Model for Everyone นะคะปกติถ้า Default อ่ะเขาจะเปิดไว้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์พี่ยอดนะคะพอเรากดเปิดเนี้ยข้อมูลที่เราพิมพ์เข้าไปถามเข้าไปก็จะไปถูกเทรนโมเดลแล้วก็ข้อมูลอาจจะรั่วไหลได้
1: ออกแนวแบบ charity นิดนึงเนาะเพื่อสังคมเพื่อประชาชนแต่เราอาจจะมีความลับเราปิดนะครับ
0: บางอย่างถ้าเราใช้งานบ่อยๆนะคะสำหรับกรณีคนใช้งานบ่อยนะคะ
1: เพราะมันอาจจะมีเรื่องของ PDPA ข้อมูล privacy ต่างๆเนาะอุ้ยนี่เป็นประโยชน์มาก
0: ถ้าการศึกษาของเราเราก็บอกอาจารย์ถ้าอาจารย์ใช้งานบ่อยนะคะแล้วอาจารย์แบบมีข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยอะไรนู่นนั่นนี่ขอรบกวนให้อาจารย์ปิด
1: ให้อาจารย์ปิดดีกว่าใช่จริงจริงเห็นด้วย
0: ค่ะทีนี้พอเริ่มต้นถ้าเราจะเริ่มใช้แล้วนะคะอาจารย์พี่ยอดมีคร่าวๆมีอยากจะให้ถามน้อง AI เกี่ยวกับเรื่องไหนอยู่แล้วไหมคะ
1: จริงๆอย่างนั้นน่ะจริงๆสิ่งที่คนส่วนใหญ่สนใจเนอะอาจารย์น้องเนอะเขาก็อาจจะมีสนใจเรื่องของการทำอะไรที่เป็นเกี่ยวสไตล์คอนเทนต์ไหมคอนเทนต์แบบว่าการตลาดหรือว่าเรื่องของการผมว่านะความน่าสนใจคือทุกคนอยากเห็นน้องสร้างรูป
0: โอเค
1: เราสามารถแบบให้น้องสร้างรูปได้ไหมเผื่อจริงๆอ่ะคนทำการตลาดส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็ทำโซเชียลมีเดียเยอะใช่ไหมแล้วบางทีเราก็ต้องหารูปประกอบโพสต์เราจะขายของก็หารูปประกอบแล้วบางทีรูปไปซื้อก็แพงไหมจ้ะน้องแพงใช่ไหมไปซื้อตามเว็บต่างๆนะครับก็ไม่ขอบอกชื่อเว็บแล้วกันเนื้อเดี๋ยวไปช่วยเขาโปรโมทนะก็จะบอกว่าเราก็เลยอยากให้น้องสร้างรูปให้หน่อยน
0: ะดีเลยค่ะงั้นเดี๋ยวถ้าไงเราก็ลองพิมพ์พร้อมไปเลยนะคะช่องนี้นะคะเราสามารถพิมพ์พร้อมอะไรไปก็ได้นะสิ่งที่เราต้องการนะคะน้องก็ขออนุญาตเป็นในฐานะที่คุณเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วกันฐานะ
1: ที่เป็นเจ้าของแบรนด์
0: นี่เลยพิมพ์ภาษาไทยไปได้เลยค่ะ
1: เห็นไหมคะมันก็เหมือนเป็นการพูดคุยเนาะปกติเลยนะคะเป็นการพูดคุยแบบปกติเนาะฉะนั้นเราก็จะ
0: แบรนด์อะไรดีคะพี่ยอด
1: เราเป็นแบรนด์อะไรดีครับเป็นร้านกาแฟไหมร้านกาแฟอเมซอนกาแฟอเมซอนแล้วกันเนาะนึกออกหนึ่งชื่อนะคะไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรกับ Amazon นะครับ
0: ช่วยสร้างภาพถ้าเราอยากจะให้เขาสร้างภาพเราต้องระบุรูปแบบฟอร์แมตไปนิดนึงว
1: ่
0: าสร้างภาพนะคะ
1: สร้างภาพ
0: โลโก้แล้วกันเนาะ
1: โลโก้นะ
0: โลโก้เกี่ยวกับร้านกาแฟ Amazon นี
1: ้อเมซอนนี
0: ้เราระบุชื่อได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์พี่ยอด
1: ใช่เราอันนี้เลย
0: ได้ค่ะโอเค
1: ครับ
0: นะคะลองดูนะเราลองดูพร้อมนี้นะคะว่าจริงๆพร้อมเนี่ยน้องว่ายังไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร
1: ่ใช
0: ่ใช่ไหมคะเพราะว่าเราบอกถ้าเราบอกพูดปุ๊บว่าโลโก้แต่ว่าเราต้องการแบบไหนโลโก้แบบกลมแบบเหลี่ยมมีผลเหมือนกันนะ
1: ครับผม
0: แต่เอาลองแบบนี้ไปก่อน
1: คร่าวๆไปก่อน
0: คร่าวๆก่อน
1: แต่มือใหม่
0: อย่างนี้เลยนะคะ
1: ครับผม
0: ระบุก่อนนิดนึงว่าให้เขาเป็นโลอะไรเป็นบทบาทอะไรแล้วก็ระบุว่าต้องการฟอร์แมตแบบไหนรูปแบบที่เราต้องการนะคะสร้างภาพนะเกี่ยวกับอะไรนะคะกับปึ้มไปเลยนะคะ
1: ลองดูคนนี
0: ้เห็นไหม
1: อย่างรวดเร็วเน
0: า
1: ะ
0: สามารถสร้างได้เลยนะคะ
1: ภายในหลักวินาที
0: ไม่กี่วินาที
1: โอ
0: ้เป็นไงคะนี่คือโลโก้ออกแบบสำหรับร้านกาแฟที่ได้รับแรงบันดาลใจนะคะ
1: จากอะไรนะจากป่าอเมซอน
0: อัน
1: นี้คือเขาบอกว่าอเมซอนที่เป็นอเมซอนของเขาไงใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็ไม่ธรรมดาเนอะ
0: ก็ถือว่าสวยงามมาก
1: สวยงามเพราะจริงๆอ่ะถามว่าคำว่าอเมซอนเองมันก็เป็นเหมือนชื่อเฉพาะเนอะหมายความว่ามันก็เป็นชื่อป่าเนอะที
0: ่
1: หนึ่งเนอะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เขาสามารถสร้างให้เราดูได้นะครับหรือถ้าสมมติว่าขออาจารย์น้องแถมนิดนึงเนอะถ้าสมมติว่าถ้าเราต้องการอยากเขาเขียนโพสเปิดตัวให้หน่อยได้ไหมเปิดตัวแบรนด์อเมซอนของเราเนอะอเมซอนแบรนด์นี้เนาะที่ไม่เกี่ยวอเมซอนอื่นนะเราจะมีให้เขาเนี่ยสร้างโพสต์เปิดตัวได้อย่างไรเราจะโพสต์ลงโซเชียลนะว่าจะเป็น IG TikTok อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่า FB เนาะ Facebook เนาะใช่ไหมแล้วก็อาจารย์น้องก็เขียนเลยนะเดี๋ยวพี่อ่านให้เนาะ
0: ช่วย
1: ในฐานะเจ้าของร้านกาแฟใช่ไหมช่วยเขียนใช่ไหมครับ
0: ช่วยเขียน
1: โพสต์ใช่ไหมครับ
0: เพราะเราจะไปโพสในโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะ
1: เราพูดว่าเปิดตัวได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: เปิดตัว
0: ร
1: ้านกาแฟ
0: นี
1: ้ร้านกาแฟนี้กาแฟน
0: ี้เพื่อนำไปใช้ในช่องทางโซเชียลมีเดียกันนะคะ
1: ใช่แล้วในช่องทางโซเชียล

0: ก็มีเดียเนอะ
1: ขอ
0: แล้
1: อ
0: ว
1: นุ
0: ก
1: ญา
0: ็
1: ตค่ะ
0: จริงๆอ่ะสิ่งหนึ่งอ่ะที่พี่แอบบอกเขาทุกครั้งก็คือ
1: ค่ะ
0: อยากให้เขาใส่พวกอิโมติคอนให้หน่อยใส่ไอคอนให้หน่อยน้องก็จะใส่ไอคอนแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะใส่มาเนอะเพราะบางทีถ้าเราโพสต์มันเป็นคําแข็งๆเนอะคนรู้สึกว่ามันดูแห้งๆใช่ไหม
1: มัน
0: แต่
1: ไม่
0: โ
1: น่
0: ซ
1: าส
0: เช
1: น
0: ี
1: ใ
0: ย
1: จ
0: ลมันต้องมีแบบลูกศรมีรูปกาแฟมีไอคอนอะไรแปลกๆนะครับทําให้คนอู้สนใจอะไรเงี้ยนะครับ
1: อิโมติคอน
0: อีโมติคอนนะ
1: นี่น่าสนใจ
0: ใช่อันนี
1: เ
0: ้
1: พ
0: ก
1: ิ
0: ็
1: ่มขึ้น
0: เพิ่มขึ้นโอ้
1: ระบุอย่างนี้เลยค่ะเราก็เหมือนพูดคุยกับเพื่อนเน
0: ใช
1: อะ
0: ่เห็นไหมดังนั้นจากการใช้เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยเนาะก็คือเราพูดคุยยิ่งคุยดียิ่งชัดเจนนะเขายิ่งทำงานละเอียด
1: อันนี้น้องลองส่งไปเลยนะคะพร้อมไปแล้
0: ต
1: ว
0: ื่นเต้นตื่นเต้น
1: ลองดูซิ
0: ตื่
1: ว่
0: น
1: า
0: เต
1: จะ
0: ้
1: เป
0: น
1: ็นย
0: เ
1: ั
0: อง
1: ไ
0: ๊
1: ง
0: น้องจะทำอย่างไรมาแล้วมาแล้ว
1: มาแล้วโอ
0: โ
1: ้
0: อ
1: โห
0: ้สวยงาม
1: เยี่ยมเลยค่ะ
0: อันนี้เป็นความรู้สึกทุกครั้งเนอะที่
1: ใช
0: น้องท
1: ่
0: ำอะไรก็จะอู้อ้าตลอดเวลาเนอะ
1: ใช่ค่ะแต่เทคนิคอาจารย์พี่ยอดดีมากเลยนะคะเรื่องของอีโมติคอนเนี่ยน้องไม่เคยใช้เลยเดี๋ยวน้องลองไปลองใช้บ้าง
0: แล้วเขามีแบบมีภาพของหวานน่ะเคมีโปรคือแบบจะบอกว่าตามหลักการตลาดคือถูกต้องเลยก็คือแบบมีเรื่องของแบบอินไซต์เรื่องของสิ่งที่เขาออฟเฟอร์ให้ลูกค้าใช่ไหมครับมีโปรเหมือนเป็น call to action ตามหลักการตลาดเลยว่าช่วงนี้เปิดร้านเรามีโปร 20% แล้วมีพิกัดร้านให้ด้วยเป็นยังไงล่ะ
1: แบบด้วย
0: คือจะบอกเลยว่าจริงๆอ่ะเขาครบในจุดๆเดียวนะเพราะคนส่วนใหญ่อะเวลาโปรโมทจะชอบลืมอะไรล่ะชอบลืมสิ่งที่ตัวเองขายชอบลืมโปรเปิดร้านชอบลืม Google Map Link บางทีโพสต์จนจบไปไหนนะ
1: ไป
0: ร้านที่อยู่ไหน
1: ร้านชื่ออะไรนะนิดหน่อยนิดนึงอ
0: ยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเปิดปิดกี่โมงเขาบอกเสร็จนะอันนี้ไม่ธรรมดาแล้วโทษนะมีสโลแกนตอนจบด้วยมาร่วมสัมผัสความสุขในถ้วยกาแฟของเรากันนะคะ
1: โอ้ยน่ารักมาก
0: แล้วมีแฮชแท็กให้ด้วยจ้ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กาแฟดีบรรยากาศโดนเปิดตัวร้านใหม่แฮชแท็กรักธรรมชาติรักกาแฟรอต้อนรับทุกคนด้วยความยินดีค่ะมีรูปหัวใจปิงปิงด้วย
1: ธรรมดาเลยค่ะ
0: มีความน่ารักมากๆอันนี้คือแอบประทับใจนะครับในความสามารถของน้องเนอะซึ่งอันเนี้ยสำหรับ EP นี้เราก็น่าจะเห็นภาพอันน่าตื่นเต้นไปแล้วเนอะฉะนั้นจะบอกว่าเราอย่าหยุดที่ EP นี้นะครับเรายังมีอีกหลาย EP เลยที่เราจะมาเล่าเกี่ยวกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์เนอะปลดล็อกน้องเนอะเพื่อการตลาดยุคดิจิทัลนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีตอนพิเศษของเราสองคนดูโอ้คู่นี้นะครับพี่ยอดแล้วก็อาจารย์น้องๆเนอะ เราก็จะมาพูดคุยกันนะครับก็ยังไงฝากติดตามชมนะครับใน EP ถัดไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
4: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
5: จัดแถว1
6: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกา

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

0: สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้นะครับเราก็มาพูดกันเรื่องของแนวคิดนะครับของการออกแบบบรรจุภัณฑ์จะออกแบบยังไงให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เป็นบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนนะครับแนวคิดก็คือหลักการครับหรือเราเรียกว่า principle แล้วกันนะครับผมให้เห็น2ฟังก์ชันแล้วกันนะครับก็คือเรื่องของบรรจุภัณฑ์กับเรื่องของความยั่งยืนถ้าเกิดเรื่องบรรจุภัณฑ์เนี่ยเราคงขาดไม่ได้ของเรื่องฟังก์ชันนะครับของการใช้งานเรื่องฟอร์มมันเรื่องของการดีไซน์แต่พอมาถึงเรื่องความยั่งยืนนะครับสิ่งที่เราคำนึงถึงก็มีอยู่3ขาเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของเศรษฐกิจสังคมแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมแนวคิดเนี่ยครับผมจะพูดถึง2หลักการใหญ่ๆเลยนะครับก็คือเรื่องของผลกระทบของบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะครับในเชิงที่เป็น positive กับ negative ด้วยนะครับโปกับคอนของตัวบรรจุภัณฑ์นะครับในส่วนที่2ผมจะพูดถึงเรื่องของการเลือกใช้วัสดุเพื่อให้เราจัดการมันได้อย่างยั่งยืนสังเกตไหมครับทั้งสองหัวข้อนั่นจะมีคำว่าความยั่งยืนงั้นความยั่งยืนนะครับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสังคมมันเป็นมิติที่ร้อยกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเรื่องของวิดีโอสักนิดนึงนะครับเพื่อจะทำความเข้าใจว่าบรรจุภัณฑ์แต่ละอย่างที่มันเป็นปัญหาหลังจากการใช้นะครับหลังจากการใช้มันเป็นปัญหายังไงแล้วในปัจจุบันเองมันมีการจัดการยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันครับ
1: ทุกคนรู้จักขยะ
2: รณรงค์เยอะ
1: ว่าบรรจุภัณฑ
2: ์อะไรนักหนาวะ
1: แล้วรู้ว่าสีของขยะคืออะไร
3: เฮ้ยเดี๋ยวก่อน
2: ใครวะ
3: เฮ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นใช่กำลังมารณรงค์แต่เพื่อมาสร้างความเข้าใจไง
2: เข้าใจเรื่องการใช้ขยะ
3: ไม่ใช่เรื่องขยะอย่างเดียวเราจะมาเล่าเรื่องการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช่แล้ว
2: เขาทำกันมาเยอะละเออาก็ให้เลิกใช้เลิกใช้
3: เขายังใช้ต่อไปไม่ได้มาห้ามให้ใช้
2: แล้วทำวิดีโอมาทำไม
3: ก็อยากจะมาเล่าไงว่าไอ้การจัดการบรรจุภัณฑ์เนี่ยที่เวลาเราใช้มันแล้วเราไปทิ้งให้มันเป็นขยะจริงมันไม่ใช่ขยะ
2: อีกที
3: มาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเวลาเราทิ้งขยะเนี่ยขยะบรรจุภัณฑ์เหล่านี้มันจะไปที่รถขยะ
2: แล้วไปเทรวมกัน
3: ฟังก่อนฟังก่อนปกติแล้วเนี่ยคนเก็บขยะเนี่ยเขาก็จะเอาขยะเนี่ยนะมาคัดแยกตามที่เขาจะเอาไปใช้ได้ประโยชน์1รอบก่อนแล้วที่เหลือเนี่ยมันก็จะไปที่ศูนย์รีไซเคิลปลายทางอีกรอบนึง
2: ไอ้รีไซเคิลเป็นอะไรอ่ะ
3: อ้าวเอาง่ายๆอย่างพวกพลาสติกเนี่ยนะก็ไปทำเป็นเม็ดพลาสติกเนาะไปทำเสื้อผ้าถ้วยถังกะละมังหม้อหรือเฟอร์นิเจอร์อันนั้นก็ใช้ได้ดีนะหรือพวกแก้วเราก็สามารถถ้าเกิดมันแตกเนี่ยมันก็จะเอาไปหลอมทำเป็นแก้วใหม่ถ้าเกิดไม่แตกเนี่ยดีเลยก็แค่ล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อก็เอามาบรรจุใหม่ได้กระป๋องน้ำอัดลมที่เราดื่มกันแล้วเนี่ยเตะกันทั่วไปเนี่ยเราสามารถเอาไปหลอมกลับมาเป็นกระป๋องใหม่ได้หรือถ้าเกิดไม่เป็นกระป๋องเอามาทำเป็นอลูมิเนียมติดตั้งตามวงกบหน้าต่างอาคารสำนักงานบ้านเรือนอันนี้ก็ได้ดีส่วนกระดาษเนี่ยก็เอาไปแยกเยื่อไปปั่นเอามาทำเป็นกระดาษใหม่กล่องเครื่องดื่มบางคนก็ไปทำเป็นหลังคาไปทำเป็นโต๊ะตู้เตียงเฟอร์นิเจอร
2: ์เฮ้ยนี่มันขนาดนี้เลยเหรอ
3: แล้วรู้ไหมว่าบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเหล่านี้มันใช้ได้หลายครั้งแล้วมันเอากลับมาใช้ใหม่ได้มาเป็นวัตถุดิบใหม่ได้อย่ามองว่ามันมีข้อไม่ดีมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ที่เราใช้มันถูกวิธีถ้าเกิดเราใช้ถูกวิธีใช้เสร็จแล้วเราส่งมันกลับไปถูกที่ถูกทางมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีถ้าเรามองแต่เรื่องข้อเสียของมันอย่างเดียวเนี่ยไม่มองข้อดีเลยมันก็คงเป็นปัญหาอยู่ที่เราใช้ให้มันถูกที่ถูกทางส่งกลับไปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตถ้าไม่เริ่มที่คุณแล้วมันจะเริ่มที่ใครไม่เริ่มวันนี้มันจะเริ่มเมื่อไหร
0: ่เห็นไหมครับว่าบรรจุภัณฑ์ว่าจะเป็นวัสดุอะไรมันมีปลายทางของมันครับแต่ขอให้นักศึกษาทุกคนนะครับเวลาเราจะไปออกแบบเนี่ยเราเมื่อเรารู้ว่าปลายทางมันทำอะไรได้แล้วเราควรมาคำนึงครับว่าแล้วต้นทางเราจะทำยังไงไม่ว่าจะเป็นแก้วกระดาษโลหะพลาสติกหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นลามิเนตมีหลายๆชั้นมันมีที่มาที่ไปของมันการออกแบบการเลือกใช้ก็ขึ้นอยู่กับจุดวัตถุประสงค์ของมันภาพสไลด์เนี่ยครับก็จะเห็นภาพเลยครับว่าปลายทางจริงๆแล้วเนี่ยที่เราออกแบบกันมาเนี่ยบางคนไม่รู้เลยว่าบรรจุภัณฑ์พอใช้เสร็จแล้วสุดท้าย end of life หรือสุดท้ายชีวิตของมันไปเป็นอะไรเขาก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่ไปทำมาครับว่าแต่ละอันมันมีอายุในการย่อยสลายเพื่อไม่เป็นภาระกับโลกของเราเนี่ยมีอะไรบ้างสังเกตไหมครับว่ามีตั้งแต่100ปีขึ้นไปจนถึงแบบไม่ย่อยสลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้นักศึกษาทุกคนเวลาออกแบบครับลองดูสิครับว่าบางทีเราเลือกวัสดุ ื่อมาใช้ในฟังก์ชันนั้นแต่ในฟังก์ชันนี้ถ้าเกิดปลายทางมันเป็นภาระมากเราจะจัดการมันยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะเข้าใจนะครับงั้นสิ่งที่ผมพยายามที่จะนำเสนอก็คือว่าเอ๊ะแล้วการจัดการปลายทางเนี่ยปัญหามันคืออะไรมันคือสิ่งที่เราในสังคมไทยนะครับสังคมไทยนะครับผมว่าเราขาดเรื่องของการมีจิตสำนึกสาธารณะเรามองแต่เรื่องของเราเป็นหลักเราคิดว่าเมื่อเราบริโภคเสร็จแล้วเราก็ทิ้งสิครับเพราะเราจ่ายเงินไปแล้วนี่เราจ่ายค่ากำจัดขยะไปแล้วเราจ่ายภาษีไปแล้วรัฐบาลหรือภาครัฐหรือข้าราชการต้องเป็นคนจัดการให้เราแต่เราลืมครับว่าไอ้สิ่งที่เราเลือกมาบริโภคนะมันเป็นความชอบมันเป็นสิ่งที่เราต้องการเลือกส่วนตัวแล้วเราก็ทิ้งมันไปแล้วเราก็ส่งภาระนั้นให้คนอื่นนะครับไอ้ความไม่เข้าใจเนี่ยครับจากที่เมื่อกี้เราดูวิดีโอถูกไหมครับเราไม่รู้ว่าบรรจุภัณฑ์เดี๋ยวพอกินเสร็จแล้วมันเป็นขยะเดี๋ยวเขาต้องไปจัดการกันเองถ้าเราเข้าใจแล้วเรารู้ว่ามันสามารถที่จะจัดการได้โดยไม่ให้มันมีผลกระทบโดยใช้จิตสำนึกสาธารณะของเราอย่าอ้างครับว่าไม่เข้าใจพื้นที่คัดแยกเป็นภาระไม่มีเวลาหรือเสียเวลาหรือสกปรกหรือเหม็นลองคิดดูสิครับว่าถ้าเกิดเราเอาภาระเนี่ยมอบให้คนอื่นเราเปลี่ยนมันเป็นภารกิจดีไหมครับเปลี่ยนภารกิจที่เราจะจัดการบรรจุภัณฑ์นั้นๆนะครับอย่างในปัจจุบันเองไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนนะครับเขาก็พยายามมีมาตรการนะครับเป็นแค่มาตรการนะครับหรือทำโปรโมชั่นมาเพื่อจะรับผิดชอบของเขาหลายๆบริษัทหลายห้างสรรพสินค้าก็จัดการในเรื่องของตัวจุดรับบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าร้อยทั้งร้อยนะครับส่วนใหญ่ผสมกันทั้งนั้นเลยเพราะผู้บริโภคไม่เข้าใจคิดว่าแค่ฉันทิ้งลงไปในถังก็น่าจะจบแล้วเอาง่ายๆลองคิดมิติแบบคนทั่วไปนะครับสมมติผมสามารถรณรงค์ให้ประชาชนทั้งหมดเนี่ยเข้าใจ99คนทิ้งอย่างถูกต้องนะครับแต่มีคนคนนึงที่เผลอเลอแล้วกินเสร็จแล้วไปเห็นถังว่ารับแยกขยะแต่ขยะที่คุณกำลังไปทิ้งนั่นน่ะมันปนเปื้อนมันมีเศษอาหารอยู่มันสกปรกอยู่แล้วคุณไปทิ้งรวมอยู่ในถังนั้นถังเดียวเนี่ยปัญหาเกิดเลยครับไอ้ขยะทั้งหมดเนี่ยจากที่เป็นวัตถุดิบมันจะกลายเป็นขยะทันทีเพราะฉะนั้นจิตสำนึกเป็นสิ่งสำคัญบางบริษัทนะครับก็ถึงขนาดทำเป็นเครื่องมือที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เลยแต่ข้อจำกัดของมันก็คือว่าเมื่อเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบคอมพิวเตอร์มันก็จะมีการพังสลายได้ง่ายนะครับหรือสกปรกได้ง่ายหรือพื้นที่จัดเก็บก็จะน้อยอันนี้มันเป็นแค่กิมมิคครับงั้นการจัดการบรรจุภัณฑ์เลยอยากให้นักศึกษามองที่วัสดุตั้งต้นแล้วก็มองถึงว่าถ้าเกิดเราต้องเป็นผู้บริโภคเราจะจัดการมันยังไงนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เรามาสร้างกระบวนการหรือกลไกแม้จะไม่มีกฎหมายข้อบังคับนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าเราจะทำยังไงนะครับที่เราจะมาปรับวิถีชีวิตของเราให้เป็นวิถีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูเรื่องกฎหมายต่อไปว่าแล้วเราจะทำยังไงและสถานการณ์ทางด้านกฎหมายมีอะไรบ้างครับผมในเรื่องกฎหมายครับเชื่อไหมครับว่าเราพยายามรณรงค์กันหน้าดูเลยให้คนทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางแต่ประเทศไทยเราครับเรากฎหมายเรื่องการจัดการขยะนี้น้อยมากเลยครับเราไม่มีกฎหมายนะครับที่จะให้ประชาชนคัดแยกขยะจากบ้านเรือนเรามีแค่การรณรงค์ครับแล้วก็ขอความร่วมมือเพราะอะไรครับเพราะกฎหมายเนี่ยมันเป็นกฎหมายท้องถิ่นมันเป็นเทศบัญญัติท้องถิ่นจริงๆท้องถิ่นสามารถออกกฎระเบียบข้อบังคับได้เลยนะครับแต่นักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีเรื่องของฐานคะแนนเสียงต้องการที่จะให้ประชาชนศรัทธาแล้วก็เลือกเขาเลยไม่ค่อยออกมาตรการหรือข้อบังคับต่างๆครับที่ไปบังคับให้ประชาชนต้องทำนู่นทำนี่เพราะถ้าเกิดทำอย่างนั้นขึ้นมาเลือกตั้งคราวหน้าคงไม่ได้แต่จริงๆแล้วกฎหมายก็จะเป็นกฎหมายในการจัดการขยะที่พื้นฐานมากก็คือว่าแค่ทิ้งให้ลงถังนะครับถ้าคุณทิ้งที่พื้นเนี่ยก็จะถูกจับปรับแน่เลยแต่ในปัจจุบันเองถ้าเกิดไม่มีรณรงค์ไม่มีการรณรงค์ไม่มีการตื่นตัวกันนะครับการจัดการขยะที่ต้นทางก็ไม่แทบจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเพราะอะไรครับเพราะเรามีฐานเสียงของนักการเมืองนะครับที่จะพยายามสปอยหรือเอาใจผู้บริโภคนะครับคุณทิ้งมาเลยทุกวันรถขยะไปเก็บให้คุณทุกวันเลยเพราะฉะนั้นพอเราสามารถที่จะทิ้งได้ทุกวัน เราก็ไม่แคร์ครับว่าเราจะผลิตขยะได้ขนาดไหนบรรจุภัณฑ์อะไรที่มันเกินมากกว่าความต้องการของเราเราก็ไม่แคร์ครับเพราะเราก็ซื้อมาก่อนพอไม่ใช้เราก็ทิ้งไปเพราะมีคนจัดการแต่ถ้าเกิดกฎหมายบอกว่าจะไปเก็บขยะให้คุณอาทิตย์ละครั้งครับผมเชื่อเลยว่าเราคงต้องคิดก่อนว่าไอ้สิ่งที่เราเอามามันจะเป็นภาระในบ้านเราหรือเปล่าแต่เมื่อกฎหมายไม่มีนะครับแล้วก็การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ไม่ได้สำคัญมากนักมันก็กลายเป็นการจัดการปลายทางก็คือมีเท่าไหร่ฉันก็รวบรวมไปแต่พอพื้นที่ในการรวบรวมมีไม่พอก็จะมาออกรณรงค์กันไปโทษผู้ผลิตบ้างละว่าเป็นอย่างนั้นโทษผู้ผลิตบ้างละว่าเป็นอย่างนี้นั้นกฎหมายนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับหลายประเทศนะครับอย่างเช่นในญี่ปุ่นเองนะครับเขาเองยังไม่มีกฎหมายบังคับนะครับแต่เขามีวินัยกันมากเลยเพราะว่าประเทศเขาเองมีเรื่องของอุทกภัยมีเรื่องภัยพิบัติเพราะฉะนั้นอุทกภัยภัยพิบัติเนี่ยถ้าเกิดประชาชนต่างคนต่างทิ้งต่างคนต่างเห็นแก่ตัวจัดการขยะโดยไม่แคร์สังคมคุณอาจจะเป็นต้นเหตุของการทำให้ประชากรที่อยู่เพื่อนบ้านคุณเสียชีวิตจากอุทกภัยอย่างเช่นคุณไปวางถังขยะไว้หน้าบ้านแล้วถนนเขาแคบมากเกิดเขาต้องวิ่งหนีแล้วถังขยะมันไปค้างอยู่หรือทิ้งขยะไปแล้วไปอยู่ตามท่ออุดตันแล้วเขามีแผ่นดินไหวเขามีน้ำท่วมบ่อยเขามีพายุบ่อยอุดตันแล้วทำให้ท่อมันระบายไม่ได้ประเทศไทยเราโชคดีครับเราไม่มีเรื่องพวกนั้นเราก็เลยสบายๆกันเพราะฉะนั้นอยากให้นักศึกษาเวลาออกแบบลองคิดถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยอย่าปล่อยให้เขาบริโภคกันง่ายทิ้งกันง่ายแต่เราจะทำยังไงที่จะทำให้แนะนำเขาเหมือนในญี่ปุ่นเวลาเราไปซื้อสินค้าเห็นไหมครับบรรจุภัณฑ์เขามีเยอะเลยเขาไม่เคยจำกัดหรือบังคับให้ประชาชนเขาลดการใช้บรรจุภัณฑ์นะครับแต่เขาจะทำยังไงว่าบรรจุภัณฑ์แต่ละอย่างมันจัดการยังไงเขาคุยกับทางโรงงานผู้ผลิตเลยตั้งแต่นักออกแบบเลยว่าออกแบบมาแล้วบรรจุภัณฑ์นั้นต้องจัดการยังไงอย่างสมัยก่อนเราทิ้งหมากฝรั่งเรากินหมากฝรั่งเสร็จเราก็บ้วนทิ้งเลยตอนเมื่อสัก20กว่าปีที่แล้วผมเองอยู่ตาวิเศษนะครับเรารณรงค์เรื่องของการไม่ให้ทิ้งหมากฝรั่งลงถนนเราก็เขียนง่ายๆไปยังกระดาษว่าทิ้งแล้วให้เอากระดาษนั้นห่อไอตัวหมากฝรั่งที่เราทิ้งแล้วแล้วใส่ลงถังแค่สื่อสารง่ายๆครับอย่าคิดแค่ว่าจะขายของแต่คิดว่าเราจะรับผิดชอบบรรจุภัณฑ์ที่เราออกแบบนั้นน่ะยังไงยกเว้นเราไม่สามารถทำได้เราก็ไปรวมกลุ่มกันครับอย่างในญี่ปุ่นเองเขาแบ่งเป็นพลาสติก PET ทำอะไรแคนทำยังไงกลาสทำยังไงกระดาษทั่วไปทำยังไงเพื่อให้ผู้บริโภคนะครับเขาสามารถแยกแยะแล้วเข้าใจว่าเขาจะไม่ส่งต่อภาระแต่เขาเปลี่ยนภาระให้เป็นภารกิจครับที่จะทำให้มันไปอย่างนี้ได้การเปลี่ยนภาระให้เป็นภารกิจได้เนี่ยเราต้องมีกระบวนการที่ให้ความรู้ความเข้าใจประชาชนบอกว่ารู้หมดแล้วล่ะแต่แยกแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปรวมกันเหมือนคลิปวิดีโอที่เรารู้ตั้งแต่ต้นทางนะครับว่ามันมีการแยกมีการจัดการโดยกระบวนการอยู่แล้วเพราะคนไทยเราแยกขยะ2 อย่างครับเรามีหน่วยเล็กๆเรียกว่าซาเล้งเนี่ยเราแยกขยะเป็นขายได้กับขายไม่ได้อะไรที่ขายได้นะครับมันถูกจัดการด้วยกระบวนการอยู่แล้วเราอาจจะไม่จำเป็นต้องมานั่งแยกเป็นละเอียดนะครับว่าแก้วกระดาษโลหะพลาสติกเพราะบางครั้งเองการบริโภคในชีวิตประจำวันเราขวดเราคงไม่ได้โหเดือนนึงมีเป็น40-50ใบถุงพลาสติกก็อย่างมากก็ไม่กี่ใบน้ำหนักมันก็จะเบามากการที่เราแยกขยะแต่ละอันละเอียดแล้วเราไม่สามารถส่งต่อได้มันก็จะเป็นภาระถูกไหมครับงั้นลองแยกง่ายๆครับว่าถังนึงเนี่ยมันสามารถเอาไปขายได้หรือมีมูลค่าตั้งไว้หน้าบ้านนะครับใส่รูปยิ้มไว้วางไว้หน้าบ้านจะมีหน่วยเล็กๆไม่ว่าจะเป็นซาเล้งแม่บ้านรปภ.เขาเอาไปขายแล้วแม้แต่รถเก็บขยะเขาก็สามารถแยกออกไปแล้วเอาไปขายได้เลยโดยไม่ต้องมานั่งรวมกันแล้วมานั่งคัดอีกทีหนึ่งที่เราเห็นว่าเขาแยกเราแยกแล้วเขาเอาไปรวมกันเพราะว่าเขาไม่สามารถเข้าใจได้เลยว่าขยะที่คุณแยกแล้วมันถูกต้องไหมเชื่อไหมครับว่าแต่ละปีเนี่ยคนเก็บขยะเนี่ยติดเชื้อจากการที่ไปโดนขยะปนเปื้อนหรือขยะที่มันมีคมนะครับขยะติดเชื้อนี่เยอะมากฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือรับผิดชอบตัวเองครับมีความรู้ความเข้าใจว่าการใช้บริโภคแล้วเนี่ยเราต้องรับผิดชอบมันเราต้องดูแลมันนะครับอันนี้เป็นที่สำคัญมากครับครับผมขยะเมื่อกี้เราบอกแล้วว่ามันสามารถแยกตามความรู้สึกของเราได้นะครับว่าอันไหนขายได้อันไหนขายไม่ได้อันไหนที่เราคิดว่าเป็นภาระเราก็แยกออกมา กระบวนการของการจัดการขยะเขาจะจัดการแยกออกไปเองเพราะว่าเขาจะต้องไปจัดการตามสุขอนามัยนะครับหรือตามสุขาภิบาลที่มีกำหนดไว้นะครับส่วนอันไหนที่แยกได้เขาก็จะแยกเพื่อเอาไปขายตามกลไกตลาดนะครับแต่สิ่งที่เราเจอคือว่าขยะที่มันรีไซเคิลได้ครับแต่มันปนเปื้อนครับปนเปื้อนเพราะอะไรครับเพราะเราเองไม่เข้าใจเราคิดว่าเรามีถุงพลาสติก1ใบที่เราโทษมันเนี่ยครับหรือเวลาเราออกแบบบรรจุภัณฑ์เราคิดว่าถุงพลาสติกเนี่ยมันสามารถปกป้องเรื่องของมอยเชอร์เรื่องของความชื้นเรื่องของน้ำได้แล้วเราก็ใช้ฟังก์ชันนั้นน่ะไปใส่ขยะที่เป็นน้ำลงไปกินแกงเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปนะครับหรือขวดแก้วเวลาเราสูบบุหรี่แล้วก้นบุหรี่ใส่ลงไปพอมันปนเปื้อนนะครับไอความเป็นแก้วที่มันควรจะกลับไปเป็นวัตถุดิบได้เนี่ยมันต้องไปผ่านการทรีทเมนต์ไปผ่านการจัดการซึ่งอันนั้นเนี่ยมันจะเกิดสารเคมีในการบำบัดในการจัดการสูงมากต้นทุนก็จะสูงการขนส่งก็จะสูงเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะถูกคัดออกมาทิ้งไว้เป็นขยะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าเมื่อเราเข้าใจนะครับเราต้องเข้าถึงก่อนที่เราจะไปพัฒนาไม่ใช่เข้าใจแล้วก็พัฒนาเข้าใจแล้วพัฒนาโดยที่เราไม่เข้าถึงมันงั้นการจัดการขยะโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์นะครับถ้าเกิดผู้ออกแบบบรรจุภัณฑ์คำนึงตั้งแต่ต้นทางแต่นำวัตถุดิบมาใช้กระบวนการผลิตเป็นยังไงแล้วใช้ยังไงแล้วทำยังไงไม่ให้มันปนเปื้อนมันก็จะกลายเป็นการจัดการอย่างครบวงจรอย่างครบวงจรนะครับเรามาดูสิครับว่าเอ๊ะแล้วบางอันล่ะขยะบางอย่างเนี่ยจริงๆมันควรมาเป็นวัตถุดิบได้แต่ด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มองคิดว่าจริงๆมันเป็นแนวคิดที่ดีนะครับผมเองเคยอยู่ในบริษัทที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นลามิเนตนะครับก็คือกล่องนมเป็นบริษัทเทตราแพคที่มาจากสวีเดนเลยนะครับการดีไซน์แรกๆเขาพยายามลดต้นทุนของการใช้วัตถุดิบก็คือจากใช้วัตถุดิบใดวัตถุหนึ่งแบบ 100% เพียวๆก็ลดมันลงไปซะโดยใช้แค่ฟังก์ชันของมันอย่างเช่นฟังก์ชันของกระดาษไม่ต้องใช้ถึง 100% ใช้แค่ 70% มาป้องกันไม่ให้มันยุบบุบสลายเราใช้พลาสติกก็แค่ 20% เพื่อเคลือบไม่ให้มันมีมอยเชอร์หรือความชื้นออกไปนะครับแล้วก็ใช้ฟอยล์แค่ประมาณสัก 5% หรือบางมากๆเพื่อป้องกันไม่ให้แสงเข้าไปถึงสินค้าแต่เชื่อไหมครับเมื่อเราดีไซน์ด้วยนวัตกรรมที่ดีออกมาเป็นเขาเรียกว่ามัลติเลเยอร์หรือลามิเนตผลกระทบที่เจอก็คือว่าเมื่อมันเป็นลามิเนตวัสดุที่แตกต่างกันใน1บรรจุภัณฑ์เวลาจะรีไซเคิลเวลาจะจัดการมันก็ค่อนข้างยุ่งยากและต้องใช้เทคโนโลยีที่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้เองก็จะทำให้การบรรจุภัณฑ์ที่ควรจะเอามันไปเป็นวัตถุดิบได้มันกลายเป็นภาระที่จะต้องจัดการแต่ถามว่าในปัจจุบันเองกระบวนการจัดการบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันมีเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มาจากวัสดุไหนมีเทคโนโลยีที่จะสามารถรีไซเคิลได้หมดได้หมดเลยนะครับผมรับบอกตรงนี้เลยนะครับเพราะสสารในโลกนี้ไม่

ายไปไหนเพียงแต่มันเปลี่ยนสถานะแต่สิ่งที่เป็นเงื่อนไขและทำให้การรีไซเคิลไม่ครบวงจรของบรรจุภัณฑ์ก็คือว่ามันต้องใช้เทคโนโลยีที่สูงและต้นทุนที่แพงและอาจส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาวได้ก็เลยทำให้บางอย่างทิ้งและให้โลกบำบัดง่ายกว่าการที่จะผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมแล้วไปเป็นวัตถุดิบเห็นไหมครับฉะนั้นนักศึกษาเวลาคิดเรื่องกระบวนการนะครับมองให้มันจบวงจรทั้งหมดนะครับว่ามันควรเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าและตลอดห่วงโซ่อุปทานของมันเนี่ยนะครับไลฟ์ไซเคิลของมันเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เราควรคำนึงแล้วเราจะได้ต่อยอดแล้วเอาไปคอนเน็กต์กับมันนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการนะครับผมอยากให้เราคิดถึงเรื่อง education การให้การศึกษาในตัวบรรจุภัณฑ์ควรจะให้การศึกษาผู้บริโภคด้วยโปรโมชั่นโปรโมทเลยครับบอกเขาเลยว่าเขาต้องทำยังไงแล้วต้องทำแบบไหนแล้วสุดท้ายอย่าลืมเรื่องคอนเน็กชันเขาจะต้องรู้ว่าเขาต้องทำแบบไหนส่งต่อให้ใครและเอามันไปจัดการยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับเมื่อกี้เราพูดถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจรหรือเราเรียกว่าตลอดห่วงโซ่อุปทานในวงจรของบรรจุภัณฑ์นะครับถ้าเกิดเรามองง่ายๆแบบนักออกแบบหรือผู้บริโภคทั่วไปก็คือว่าก็หาบรรจุภัณฑ์สิผมมีทำโครงการนึงนะครับกับผู้ประกอบการที่เป็น SME เขามีสบู่ก้อนนึงเขาบอกว่าจะทำยังไงเขาก็ไปที่สำเพ็งแล้วไปซื้อซองที่มันสำเร็จรูปมาแล้วมาบรรจุสบู่เขาโดยที่ไม่ต้องศึกษาทำวิจัยรีเสิร์ชอะไรเลยหรือบรรจุข้าวก็ไปซื้อถุงพลาสติกมาแล้วทำเครื่องดูดอากาศเข้าไปดูดอากาศออกมาแล้วทำให้ข้าวมันแห้งอยู่ในนั้นเป็นสุญญากาศก็จบละแต่รู้ไหมครับว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเวลาเขาออกแบบบรรจุภัณฑ์เนี่ยเขาต้องทำรีเสิร์ชครับทำวิจัยครับว่าบรรจุสินค้าที่เขาจะมาบรรจุบรรจุภัณฑ์แบบไหนที่มันเหมาะสมนะครับแล้วเมื่อใช้เสร็จแล้วบรรจุภัณฑ์นั้นต้องจัดการยังไงต้นทุนเป็นแบบไหนกระบวนการผลิตยังไงนะครับงั้นถ้าเกิดเรามองตลอดห่วงโซ่อุปทานเลยก็คือมองตั้งแต่ต้นทางเลยใช้วัตถุดิบอะไรวัตถุดิบนั้นจัดการได้ไหมวัตถุดิบนั้นสถานการณ์ของวัตถุดิบนั้นเป็นยังไงอย่างเช่นราคาน้ำมันแพงมากเลยเราจะไปใช้วัตถุดิบที่มาจากปิโตรเบสต้นทุนก็ต้องสูงเมื่อต้นทุนสูงแล้วเป็นปิโตรเบสเนี่ยมันก็จะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเยอะมากมันก็จะมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่สูงมากหรือเราบอกว่าเราจะไปใช้แก้วแล้วกันเพราะว่าเป็นรียูสเซเบิลมันสามารถใช้ซ้ำได้แต่เชื่อไหมครับว่าน้ำหนักของแก้วมันมากพอๆกับน้ำหนักของสินค้าที่อยู่ในตัวบรรจุภัณฑ์แต่มันสามารถใช้ซ้ำได้นะครับแต่เราต้องมีกลไกในการจัดเก็บกลับมาเพราะฉะนั้นวงจรเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเมื่อเราออกแบบเราต้องคำนวณ นะครับว่าเอ๊ะแล้วกลไกของประเทศไทยเราเป็นยังไงเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าเรามีซาเล้งที่จะรับซื้อต่อฉะนั้นจากที่เราจะต้องรวบรวมแล้วไปขายให้ร้านรับซื้อของเก่าเราก็ผ่านซาเล้งก็พาไปหรือถ้าเกิดเราไม่อยากได้เงินเราแยกแล้วเราก็ให้ร้านรับซื้อแม่บ้านหรือคนเก็บขยะขนไปนั่นก็จะเป็นวงจรนะครับที่จะนำบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเนี่ยกลับไปสู่โรงงานรีไซเคิลให้ได้นะครับส่วนอันไหนไม่ได้เนี่ยมันก็จะถูกส่งไปบำบัดหรือกำจัดโดยเทศบาลอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นวงจรให้เห็นว่าขยะอันไหนที่เป็นวัตถุดิบได้คือนำไปรีไซเคิลได้เอาไปรีไซเคิลแต่ถ้าเกิดรีไซเคิลไม่ได้เขาก็มีวิธีการเผาให้มันกลายเป็นควันไปเป็นสารซึ่งอันนั้นก็จะมีมลพิษต้องมีการจัดการที่ดีมีเครื่องเผาที่ค่อนข้างสามารถกรองควันเสียหรือมลพิษได้อย่างดีนะครับแต่ถ้าเกิดเผาในที่โล่งจำนวนไม่เยอะนะครับก็ต้องดูว่ามีส่งผลกระทบยังไงนะครับหรือการย่อยสลายอย่างเช่นเศษอาหารเราสามารถย่อยสลายได้ก็แยกออกมาจากบรรจุภัณฑ์ที่มันเป็นวัตถุดิบแก้วกระดาษโลหะพลาสติกก็เอาไปย่อยสลายหรือคอมโพสต์นะครับบางคนกวาดขยะใบไม้กลัวที่บ้านรกก็เอาถุงพลาสติกแล้วเอาขยะใบไม้นั้นใส่ลงไปสุดท้ายเอาทั้งถุงเนี่ยไปยังหลุมฝังกลบขยะใบไม้มันก็ไปย่อยสลายอยู่ในถุงพลาสติกถุงพลาสติกก็ไม่สามารถเอาไปเป็นวัตถุดิบรีไซเคิลได้ถ้าเกิดเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะจัดการมันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมให้ดูวงจรนิดนึงครับเรื่องของการจัดการถ้าเป็นรูปการ์ตูนจะเห็นง่ายๆเลยว่าตั้งแต่โรงงานผู้ผลิตนะครับในปัจจุบันจริงๆแล้วเนี่ยเขาเองมีการรีไซเคิลหรือรียูสในโรงงานเขาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเขาทำไม่ได้เขาก็จะไปส่งให้ผู้
ซัพพลายเออร์ของเขาเอากลับไปรีไซเคิลหรือไปเปลี่ยนแปลงมันกลับมาเป็นวัตถุดิบเพื่อใช้ใหม่นะครับหรือเขาขายไปแล้วอย่างเช่นเวลาขายไปเป็นขยะระหว่างทางอย่างเช่นมันแตกมันร้าวเขาก็มีระบบจัดการในสินค้าของเขานะครับแต่สิ่งที่เราเจอปัญหามากที่สุดคือเมื่อไปถึงผู้บริโภคครับผู้บริโภคใช้เสร็จแล้วเป็นจำนวนมากด้วยต่างคนต่างทิ้งการรวบรวมเป็นวอลลุ่มใหญ่ๆก็ลำบากการขนส่งก็ลำบากครับแล้วยิ่งปนเปื้อนก็จะมีปัญหามากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ต้นทางจัดการให้ถูกต้องซึ่งในระบบโรงงานเนี่ยมีกฎหมายของกรมโรงงานเขาดูแลอยู่แล้วถ้าคุณมีขยะจากโรงงานต้องจัดการแบบไหนไม่ค่อยมีปัญหามีการจัดการอย่างถูกต้องเพราะถ้าเกิดเขาจัดการไม่ถูกเขาไม่ได้ใบอนุญาตมาถึงร้านค้าปลีกค้าส่งพวกนี้เขาต้องจัดการอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดสินค้าเสียหายเขาต้องส่งคืนบริษัทเขาคงไม่เอาไปทิ้งเพราะว่าสินค้ามันชำรุดจากการขนส่งหรือจากการขายของเขาก็มีเกณฑ์มีกฎกติกาแต่พอมาถึงผู้บริโภคส่วนใหญ่ผู้บริโภคใช้เสร็จแล้วปุ๊บไม่มีกติกาถ้าเกิดคุณไม่ทิ้งขยะผมจะไม่ให้บัตรประชาชนคุณรับรองเลยไม่มีคนทิ้งแน่นอนนะครับแต่ไม่มีกติกาอะไรทั้งสิ้นคุณแค่ทิ้งลงหน้าบ้านแล้วก็จ่ายเงินเดือนละ20บาทแค่นั้นเองนะครับมันก็จัดการง่ายแต่ถ้าเกิดเรามีจิตสำนึกสาธารณะแล้วเราเข้าใจวงจรของมันนะครับเรารวบรวมนะครับเดี๋ยวนี้ตามห้างก็จะมีจุดตั้งรับวัตถุดิบอย่างนี้เยอะแยะมากเลยนะครับผมเรียกมันว่า Closed Loop Packaging หรือ CLP ก็คือในปัจจุบันเองผู้ประกอบการที่มีบรรจุภัณฑ์หลากหลายเนี่ยนะครับเขาก็จะมีแนวทางในการให้นักออกแบบของเขาพยายามออกแบบให้บรรจุภัณฑ์เนี้ยมันมีการจัดการอย่างครบวงจรมีการส่งต่อมีกฎกติกานะครับบางบริษัทเองมีตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะครับก็จะมีเกณฑ์มีใครทีเหลี่ยของเขาอยู่แล้วครับว่าตั้งแต่ต้นทางฝ่ายจะซื้อต้องจัดซื้อยังไงฝ่ายออกแบบออกแบบยังไงผลิตแบบไหนส่งไปขายยังร้านค้าต้องทำแบบไหนเพื่อไม่ให้มันเป็นขยะนะครับและจัดการมันยังไงถ้าเกิดมันเป็นภาระในอนาคตจนถึงผู้บริโภคโดยการรณรงค์บางครั้งอย่างบางทีเราใช้ของเสร็จแล้วเขาบอกให้ส่งชิงโชคอันนั้นคือกุศโลบายอย่างหนึ่งที่จะนำขยะบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วกลับไปเป็นวัตถุดิบครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อว่าเราจะมีเรื่องอะไรที่มันจะโยงตลอดห่วงโซ่อุปทานต่อไปครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเนื้อหาในรายวิชา80205นะคะพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมนะคะของการเมืองไทยนะคะเราจะมาว่ากันด้วยสังคมวัฒนธรรมของการเมืองไทยนะคะภายใต้นะคะกระแสโลกาภิวัตน์นะคะแล้วก็ยุคสมัยของความผันผวนนะคะแน่นอนค่ะว่าการมาถึงของโลกาภิวัตน์นะคะก็ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงความผันผวนนะคะให้กับตัวแสดงที่หลากหลายอย่างมากนะคะทั้งในแง่ของตัวแสดงในระดับรัฐนะคะแล้วก็พวกเราคนทั่วไปนะคะทีนี้เราจะมาดูกันว่าการเมืองไทยนะคะอยู่ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์แล้วก็ยุคสมัยของความผันผวนนะคะมีการปรับตัวเพื่อรับกับความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะโดยที่นะคะประเด็นในการสนทนากันวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับ3ประเด็นด้วยกันนะคะโดยประเด็นแรกนะคะเราจะพูดคุยเกี่ยวกับนะคะนิยามนะคะจุดกำเนิดนะคะแล้วก็แนวทางการวิเคราะห์ของคำว่าโลกาภิวัตน์นะคะหรือในภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้คำว่า globalization นะคะว่าโลกาภิวัตน์นะคะมันมีนิยามที่แน่นอนหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็อะไรคือข้อถกเถียงนะคะเกี่ยวกับจุดกำเนิดโลกาภิวัตน์เป็นสิ่งที่มีมาอยู่แล้วไม่ใช่สิ่งที่แปลกใหม่ที่น่าตื่นเต้นนะคะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกาภิวัตน์เพิ่งเกิดขึ้นนะคะหรือมีความชัดเจนอย่างมากในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงนะคะแล้วก็เราจะนะคะใช้เลนส์ต่างๆนะคะในการทำความเข้าใจโลกาภิวัตน์เนี่ยนะคะได้กี่เลนส์บ้างนะคะในทางสังคมศาสตร์นะคะนี่คือประเด็นที่1นะคะประเด็นที่2คือมิติของโลกาภิวัตน์นะแล้วก็ประเด็นท้าทายนะคะแน่นอนค่ะโลกาภิวัตน์โดยทั่วไปเนี่ยมักถูกให้ความสำคัญในการอธิบายผ่านนะคะมิติในทางเศรษฐกิจแต่นะคะยังปรากฏมิติอื่นๆที่สัมพันธ์ด้วยนะคะทั้งมิติทางการเมืองนะคะและมิติทางสังคมวัฒนธรรมนะคะส่วนประเด็นที่3นะคะเราจะมาดูผลสะท้อนนะคะของโลกาภิวัตน์นะคะต่อสังคมและวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยนะคะว่าเรารับมือนะคะกับความผันผวนเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรบ้างนั่นเองค่ะขออนุญาตไปที่ประเด็นที่1ที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็คือโลกาภิวัตน์นะคะนิยามจุดกำเนิดและแนวทางการวิเคราะห์นะดูที่นิยามก่อนค่ะคำว่าโลกาภิวัตน์นะคะภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะมันจะมาจาก2คำผสมกันก็คือคำว่า global และคำว่า ization นะคะก็แปลว่ากระบวนการที่ทำให้เกิดการเชื่อมร้อยที่ทำให้โลกเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวนะคะฉะนั้นโลกาภิวัตน์เนี่ยนะคะลักษณะสำคัญของมันก็คือการเชื่อมร้อยและบีบอัดที่ทำให้เวลาและสถานที่นะคะ time and space เนี่ยไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิสัมพันธ์กันนะ

โดยมีนะเครื่องมือสำคัญก็คือการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆนั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็มีจุดยืนนะคะของนักวิชาการเนี่ยนะคะต่อโลกาภิวัตน์เนี่ยแตกต่างกันนะคะโดยแบ่งคร่าวๆเนี่ยได้ออกเป็น2แบบด้วยกันนะคือแบบแรกเนี่ยนะคะคือกลุ่ม Hyper Globalist คือกลุ่มที่เชื่อในโลกาภิวัตน์อย่างสุดโต่งก็คือเชื่อว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยนะคะทำให้เกิดการเชื่อมร้อยนะทำให้ผู้คนต่างๆเนี่ยนะคะมีปฏิสัมพันธ์กันต่างๆนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดสิ่งที่ดีงามตามมานะคะหรือทำให้โลกนั้นจากที่กลมนั้นมันแบนขึ้นมันอยู่ในระนาบเดียวกันขึ้นนะคะขณะที่นะคะกลุ่มที่มีทัศนะต่อต้านโลกาภิวัตน์เนี่ยนะคะเขาก็เชื่อว่าแท้จริงแล้วนะคะโลกมันไม่ได้ถูกทำให้แบนลงนะคะแต่โลกาภิวัตน์เนี่ยนะคะไปขยายความสูงต่ำความเหลื่อมล้ำให้กับโลกนะคะฉะนั้นกลุ่มที่2หรือกลุ่มที่วิพากษ์วิจารณ์หรือภาษาอังกฤษจะเรียกว่ากลุ่มสเก็ปติกนะคะก็จะเชื่อว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยมีความสัมพันธ์กับมิติทางอำนาจนะคะทำให้คนเนี่ยนะไม่ใช่ทุกคนจะฉวยใช้ประโยชน์ได้จากโลกาภิวัตน์นะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยนะการทำความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์เนี่ยนะคะเต็มไปด้วยข้อถกเถียงและประเด็นที่หลากหลายนะนอกจากนั้นนะคะยังมีข้อเสนอว่าเราต้องมองเห็นโลกาภิวัตน์เนี่ยนะในมิติของความเป็นการเมืองของโลกาภิวัตน์ด้วยนะคะจะมีปรากฏได้จาก2ข้อเสนอสำคัญนะคะก็คือโลกาภิวัตน์จากข้างบนหรือ globalization from above นะก็คือโลกาภิวัตน์ที่ถูกตัดสินใจผ่านชนชั้นตัวแสดงที่มีอำนาจทั้งในตัวแสดงในบริบทระหว่างประเทศและตัวระดับรับชาตินะคะขณะเดียวกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโลกาภิวัตน์ from above หรือจากตัวแสดงอื่นๆเนี่ยนะคะมันก็ส่งผลกระทบไปยังนะคะคนทั่วไปนะที่ได้รับผลกระทบในทางลบจากโลกาภิวัตน์เช่นวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตสิ่งแวดล้อมต่างๆนะจึงมีข้อเรียกร้องนะคะทำให้โลกาภิวัตน์นั้นนะคะถูกให้นิยามนะคะแล้วก็สถาปนาโดยคนเบื้องล่างนะคะหรือ globalization from below นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะถ้าเราว่ากันด้วยจุดกำเนิดของโลกาภิวัตน์นะคะว่าโลกาภิวัตน์แท้จริงแล้วเนี่ยนะคะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะก็ยังปรากฏข้อถกเถียงที่ยังไม่สิ้นสุดนะโดยนะคะข้อถกเถียงส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจะมีข้อเสนอ3ข้อเสนอด้วยกันนะกลุ่มแรกเนี่ยเขาเชื่อว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยไม่ใช่สิ่งใหม่นะคะแต่เป็นความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์ที่สามารถเริ่มได้จากยุคอนานิคมนะคะผ่านลัทธิพาณิชยนิยมที่มีการค้าทางไกลระหว่างประเทศนั่นเองนะคะขณะที่กลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่เชื่อในโลกาภิวัตน์อย่างสุดโต่งนะคะหรือไฮโปโกลบอลิสต์นะคะเขาเชื่อว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยเพิ่งเริ่มต้นขึ้นหลังการสิ้นสุดลงของสงครามโลกครั้งที่2นะคะแล้วก็สงครามเย็นนะคะผลของสงครามเย็นก็ทำให้เกิดการพัฒนาระบบโครงข่ายการสื่อสารต่างๆนะคะโดยที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีบทบาทนำอย่างมากนะคะส่วนนะคะกลุ่มที่3นะคะเขาก็มีข้อเสนอว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยนะคะมีจุดกำเนิดนะคะหลังการสิ้นสุดลงของสงครามโลกครั้งที่2เหมือนในความคิดของกลุ่มที่2จริงนะคะแต่กลุ่มที่3หรือกลุ่มทางสายกลางหรือ transformationalist เนี่ยนะคะเขาเชื่อว่ามองเห็นนะคะเขามองเห็นทั้งผลดีของโลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2ขณะเดียวกันเขาก็มองเห็นผลเสียหรือความเปราะบางที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะประเด็นที่3นะคะสำหรับหัวข้อแรกนะคะก็คือแนวทางการวิเคราะห์นะคะทีนี้แนวทางการวิเคราะห์เนี่ยนะคะจะแบ่งออกเป็น4แนวทางใหญ่ๆด้วยกันนะคะโดยมีความแตกต่างในแง่ของจุดยืนนะคะหรือเลนส์ที่นะคะนักคิดทางสังคมศาสตร์แต่ละกลุ่มเนี่ยมองโลกาภิวัตน์ที่มันต่างกันนะคะกลุ่มแรกเนี่ยนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เชื่อในโลกาภิวัตน์นะคะหรือ defensive globalizationนะคะกลุ่มนี้นะคะเขาจะมีทัศนะต่อโลกาภิวัตน์เขาเชื่อว่าโลกาภิวัตน์เป็นสิ่งที่ดำรงอยู่นะคะแล้วเราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงโลกาภิวัตน์ได้แต่ในทัศนะนี้ก็จะแบ่งออกได้เป็นกลุ่มย่อยนะคะทัศนะแบบย่อยทัศนะแบบแรกเนี่ยก็คือทัศนะแบบเสรีนิยมนะคะแน่นอนเขามองโลกาภิวัตน์ในทางบวกนะคะก็คือเขาเชื่อว่าการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วโลกนะคะขณะที่ทัศนะย่อยประการที่2นะก็คือทัศนะที่เชื่อในการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือ transformationalist นะคะแน่นอนว่าโลกาภิวัตน์เป็นสิ่งที่ดำรงอยู่แต่แล้วก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ในทัศนะแบบที่2หรือ transformationalist เนี่ยนะคะเขาจะให้ความสำคัญนะคะกับมิติในด้านต่างๆของโลกาภิวัตน์ขณะเดียวกันเขาก็ตระหนักถึงผลกระทบทางลบนะคะที่โลกาภิวัตน์อาจจะทำให้เกิดขึ้นได้ฉะนั้นถ้าแบบเสรีนิยมเนี่ยจะมองโลกาภิวัตน์ในทางบวกเสมอ
นะคะแต่ทัศนะแบบที่เชื่อในการเปลี่ยนแปลงจะเชื่อว่ามองเห็นทั้งด้านบวกและด้านลบของโลกาภิวัตน์นี่คือแนวทางการวิเคราะห์ในกลุ่มที่เชื่อว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยนะเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ขณะที่แนวทางการวิเคราะห์ที่2นะคะเราจะเรียกว่าเป็นแนวทางหลังโลกาภิวัตน์นะคะหรือ post globalism กลุ่มนี้จะมีท่าทีที่ต่างจากแบบแรก

ือเขาไม่เชื่อว่าโลกาภิวัตน์มีความสำคัญนะคะส่วนแนวทางการวิเคราะห์ที่3นะคะก็คือแนวทางเชิงวิพากษ์นะคะหรือ critical globalismข้อเสนอนะคะของแนวทางเชิงวิพากษ์เนี่ยเขามีทัศนะต่อโลกาภิวัตน์เขาเชื่อว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่โลกาภิวัตน์นะคะก็ได้ทำให้เปิดโอกาสให้เกิดศักยภาพนะคะแล้วก็ความเป็นไปได้อื่นๆด้วยเช่นกันเช่นนะความพยายามนะคะจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ในการที่จะสร้างนิยามนะคะให้โลกาภิวัตน์มารับใช้ผลประโยชน์ของตนเองเช่นข้อเสนอเรื่องของglobalization from below นะคะหรือโลกาภิวัตน์ทางเลือกหรือโลกาภิวัตน์จากเบื้องล่างก็คือโลกาภิวัตน์มีบทบาทในการไปเสริมแรงให้กับคนตัวเล็กตัวน้อยนั่นเองนะคะและแนวทางสุดท้ายนะคะของการวิเคราะห์โลกาภิวัตน์ก็คือแนวทางแบบลูกผสมนะคะลูกผสมในที่นี้นะคะก็คือคำว่า hybridism นะคะหรือคำว่า glocalism ซึ่งมาจากคำว่า global นะคะกับ local นะคะแนวทางลูกผสมมีทัศนะต่อโลกาภิวัตน์เขาเชื่อว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยนะคะเปิดโอกาสให้เกิดการปะทะสังสรรค์นะคะระหว่างความเป็นสากลแล้วก็ท้องถิ่นต่างๆนะคะตัวอย่างข้อเสนอที่สำคัญเลยก็คือเขาจะให้ความสำคัญกับการอธิบายโลกาภิวัตน์ผ่านมิติทางวัฒนธรรมนั่นเองค่ะสำหรับประเด็นที่2นะคะเราจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับมิติของโลกาภิวัตน์นะคะโดยที่นะคะโดยทั่วไปแล้วนะคะเรามักจะเข้าใจโลกาภิวัตน์เนี่ยนะคะผ่านคำอธิบายนะคะที่มันจำกัดเฉพาะมิติในทางเศรษฐกิจนะคะแต่จากในสไลด์นะคะจะเห็นได้ว่าโลกาภิวัตน์นะคะยังประกอบไปด้วยมิตินะคะที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมร้อยกันในหลากหลายมิตินะคะโดยเนื้อหาในส่วนนี้นะคะเราจะยกมิติของโลกาภิวัตน์เนี่ยในการพูดคุยมาทั้งหมดเนี่ย3มิติด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยนะคะมิติในทางเศรษฐกิจมิติในทางการเมืองนะคะและมิติในทางสังคมวัฒนธรรมนะคะโดยทั้ง3มิติเนี่ยนะคะจะเป็นผลสะท้อนของการบีบอัดและเชื่อมร้อยนะคะโดยที่เวลาและสถานที่เนี่ยไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไปนะโดยที่นะคะมิติแรกนะคะก็คือมิติในทางเศรษฐกิจการเชื่อมร้อยผ่านเศรษฐกิจนะคะมักจะถูกอธิบายนะคะผ่านนะคะการแผ่ขยายนะคะของแนวนโยบายนะเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่นะคะหรือ neoliberalism นะคะแนวคิดนี้นะคะเสรีนิยมใหม่เนี่ยหรือ neoliberalism เนี่ยนะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับการรับประกันนะคะเสรีภาพของปัจเจกหรือคนทั่วไปนะคะผ่านการทำงานอันเสรีของมือที่มองไม่เห็นนะคะมือที่มองไม่เห็นหรือ invisible hand นะคะก็จะถูกเข้าใจได้อีกความหมายหนึ่งนั่นก็คือการทำงานของกลไกตลาดที่รัฐนะคะไม่มีหน้าที่ที่จะไปแทรกแซงแต่รัฐควรส่งเสริมให้กลไกตลาดที่ซึ่งประกอบไปด้วย2มือคือมือด้านอุปสงค์และมือด้านอุปทานนั้นทำงานได้อย่างเสรีนั่นเองฉะนั้นในแนวคิดแบบลัทธิแบบเสรีนิยมใหม่นะคะมันจึงเป็นการลดบทบาทของรัฐนะคะรัฐไม่มีหน้าที่แทรกแซงการทำงานของตลาดนั่นแปลว่าสวัสดิการทางสังคมต่างๆที่รัฐเคยอบอุ้มนะคะบรรดาผู้คนต่างๆในสังคมเนี่ยนะคะก็จะถูกลดทอนลงไปนั่นเองนะคะขณะที่รัฐเนี่ยมีบทบาทลดลงนะคะแต่แนวคิดเสรีนิยมใหม่เนี่ยนะคะก็ได้ไปเพิ่มนะคะบทบาทนะคะให้กับบริษัทข้ามชาตินะคะหรือองค์กรระหว่างประเทศในทางเศรษฐกิจต่างๆนะคะเช่นธนาคารโลกนะคะ IMF หรือ World Bank เป็นต้นนะคะรวมไปถึงก็ได้เกิดข้อตกลงในทางเศรษฐกิจต่างๆนะคะเพื่อเปิดเสรีทางการค้าและลดอุปสรรคนะคะในการค้าระหว่างประเทศนะคะแน่นอนค่ะว่ามิตรโลกาภิวัตน์ในมิติในทางเศรษฐกิจเนี่ยมันย่อมนำให้เงินทุนนะคะการแลกเปลี่ยนสินค้าเงินตราต่างๆเนี่ยมันไหลเวียนได้มากขึ้นนะคะแต่ว่าก็หนีไม่พ้นวัฏจักรที่สำคัญของทุนนิยมนะคะซึ่งนะคะวิกฤตเนี่ยนะคะเป็นถือได้ว่าเป็นความปกติของทุนนิยมนะคะแล้วก็วิกฤตทางเศรษฐกิจในหลายประเทศเนี่ยนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยบุคคลนะคะที่ต้องรับผลกระทบในทางลบเนี่ยมักจะเป็นประชาชนที่ไร้อำนาจต่อรองนะทำให้โลกาภิวัตน์ผ่านมิติในทางเศรษฐกิจเนี่ยค่ะก็เผชิญกับการโต้กลับนะคะจากกลุ่มบรรดาคนตัวเล็กตัวน้อยที่รับผลกระทบนะที่คนเหล่านี้พยายามจะผลักดันโลกาภิวัตน์จากเบื้องล่างที่มองเห็นหัวคนตัวเล็กตัวน้อยนั่นเองนะคะ
ส่วนถัดไปนะคะก็จะเป็นโลกาภิวัตน์ในมิติในทางการ

การเมืองนะคะแน่นอนค่ะโลกาภิวัตน์เนี่ยมันทำให้การเชื่อมร้อยเนี่ยมันง่ายขึ้นใช่ไหมคะมันจึงเกิดคำถามว่าเมื่อพรมแดนเนี่ยมันไม่มีความสำคัญอีกต่อไปหรือถูกลดทอนความสำคัญลงนะคะมันจึงเกิดการตั้งคำถามต่อบทบาทของรัฐชาตินะโดยเฉพาะการที่รัฐสมัยใหม่เนี่ยนะคะสถาปนาตัวเองเนี่ยภายใต้เส้นเขตแบเส้นเขตแดนที่มันเด่นชัดนะนอกจากนี้นะคะด้วยความที่วิกฤตต่างๆนะคะหรือปัญหาต่างๆเนี่ยมันมีลักษณะของการข้ามพรมแดนเกิดขึ้นนะคะนั่นแปลว่ารัฐใดรัฐหนึ่งเนี่ยอาจไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาหรือรับมือกับปัญหาต่างๆได้นะคะจึงเกิดนะคะการตั้งคำถามนะคะต่อศักยภาพหรือความสามารถของรัฐนะคะในการรับมือกับปัญหาต่างๆนะคะอย่างในปัจจุบันก็จะเช่นปัญหานะคะหมอกควันที่มีลักษณะของปัญหาที่ข้ามพรมแดนเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนนะทีนี้เมื่อรัฐชาติเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรับมือกับปัญหาต่างๆได้นะมันย่อมส่งผลนะคะต่อความไว้วางใจของประชาชนนะคะเมื่อประชาชนเนี่ยไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะคะว่าจะทำให้พวกเขาเนี่ยมีความเป็นอยู่นะคะหรือมีอากาศที่สะอาดได้หายใจแล้วนะมันย่อมส่งผลต่อไปนะคะซึ่งส่งผลต่อความชอบธรรมของรัฐนั้นๆ นั่นก็คือนำไปสู่ความเบื่อหน่ายทางการเมืองนะคะก็คือก็จะสะท้อนผ่านการไม่เลือกตั้งการความรู้สึกเบื่อหน่ายไม่รู้สึกว่าการเมืองมันทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นอย่างไรนะคะนี่คือในแง่แรกก็คือเกิดการตั้งคำถามต่อบทบาทของรัฐนั่นเองนะคะส่วนในแง่ที่สองของมิติทางการเมืองนะคะก็คือในแง่ของความเป็นชาตินะหรือความรู้สึกร่วมกันในฐานะอยู่ในชาติใดชาติหนึ่งร่วมกันนะทีนี้ความเป็นชาติเนี่ยมันมีความสำคัญเพราะว่ามันทำให้คนนะคะที่อยู่ห่างไกลในประเทศนั้นเนี่ยนะคะมีความรู้สึกร่วมนะคะว่าเป็นหนึ่งเดียวกันผ่านความเป็นชาตินะมันก็คือการทำงานของชุมชนจินตกรรมซึ่งทุกคนเนี่ยจินตนาการส่งผ่านความรู้สึกนึกคิดนะคะว่าเราเป็นคนในชาติไทยแต่ทีนี้เนี่ยนะคะการเข้ามาของโลกาภิวัตน์เนี่ยพรมแดนมันอาจจะถูกทำให้ลดความสำคัญลงเกิดการไหลบ่าใช่ไหมคะของกลุ่มต่างๆนะคะเข้ามาในประเทศนั้นประเทศนี้นะคะทีนี้การไหลบ่านะคะของคนอื่นเนี่ยเข้ามาในยังประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยนะคะมันก็อาจจะไปส่งผลทำให้สร้างนะคะอารมณ์ความกลัวแล้วก็ความโกรธนะคะของคนในประเทศนั้นจากการที่พรมแดนของรัฐนั้นพร่าเลือนลงนะคะสังเกตได้จากนโยบายนะคะที่สำคัญที่โดนัลด์ทรัมป์ชูก็คือการสร้างกำแพงกั้นระหว่างพรมแดนของอเมริกากับเม็กซิโกนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะประเด็นที่3นะคะก็คือประเด็นเรื่องของโลกาภิวัตน์ผ่านมิติทางวัฒนธรรมนะคะแน่นอนค่ะโลกาภิวัตน์ทางมิติวัฒนธรรมคือการเพิ่มระดับความเข้มข้นของการไหลเวียนทางวัฒนธรรมนะคะทีนี้เราก็จะแบ่งนะคะข้อเสนอนะคะเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรมเนี่ยออกเป็น3ข้อเสนอด้วยกันนะคะข้อเสนอแรกเนี่ยนะคะเมื่อเส้นพรมแดนมันไม่สำคัญแล้วเนี่ยนะถูกทำให้สำคัญน้อยลงเนี่ยโลกาวัฒนธรรมมันจะฟลอร์อย่างไรนะข้อเสนอแรกเขาบอกว่าเขาเชื่อในความแตกต่างทางวัฒนธรรมนะคะหรือ cultural differentialism นะคะความแตกต่างทางวัฒนธรรมคืออะไรนะก็จะสอดคล้องกับข้อเสนอของซามูเอลฮันนิงตันว่าด้วยเรื่องของการปะทะทางวัฒนธรรมนะพรมแดนเนี่ยนะคะถูกทำให้ไม่สำคัญลงนะทีนี้มันก็มีโอกาสที่มันจะเกิดความพยายามในการที่เกิดการความขัดแย้งกันทางวัฒนธรรมนะตัวอย่างเช่นนะคะอย่างในข้อเสนอของฮันนิงตันเขาก็บอกว่าภายหลังการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่สองแล้วเนี่ยนะความขัดแย้งรูปแบบของโลกที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นความขัดแย้งที่มีเบสมีพื้นฐานอยู่ที่ความต่างกันทางอารยธรรมนะคะหรือในแง่นี้ก็คือศาสนานั่นเองนะฉะนั้นแบบแรกเขาจึงไม่เชื่อเรื่องของการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมแต่เขาเชื่อว่าการที่วัฒนธรรมมันมีความเข้มข้นไหลเวียนเนี่ยมันจะสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นนะคะส่วนข้อเสนอที่2นะคะเขาจะว่าด้วยการหลอมรวมทางวัฒนธรรมหรือ cultural convergence นะคะการหลอมรวมทางวัฒนธรรมนะคะเขาก็จะเชื่อว่านะคะรูปแบบทางวัฒนธรรมเนี่ยมีแนวโน้มนะคะเมื่อมันมาผสมปนเปกันแล้วนะคะมันจะทำให้เกิดความคล้ายคลึงกันนะแล้วก็เกิดเป็นรูปแบบวัฒนธรรมแบบสากลหรือระดับโลกนะก็คือการครอบงำนะคะของวัฒนธรรมแบบตะวันตกนั่นเองนะคะส่วนนะคะข้อเสนอที่3นะคะต่อโลกาภิวัตน์ทางมิติวัฒนธรรมนะคะก็คือความเป็นลูกผสมทางวัฒนธรรมนะคะหรือ cultural hybridization นะคะอย่างที่2นะต่างจากข้อเสนอที่2คือข้อเสนอที่2เนี่ยมองว่าท้ายที่สุดแล้ววัฒนธรรมที่

มีอำนาจมากกว่าจะกลืนกลิ่นใช่ไหมคะแต่ในข้อเสนอที่3เนี่ยเขาเชื่อว่าวัฒนธรรมเนี่ยนะคะเมื่อมันโฟลว์นะคะเมื่อมันมีการไหลเวียนมาเจอกันแล้วเนี่ยนะคะมันก็เปิดโอกาสทําให้เกิดการปะทะนะคะสังสรรค์ระหว่างความเป็นวัฒนธรรมสากลกับวัฒนธรรมพื้นถิ่นนะคะภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าเป็น globalization หรือ global บวก local นะก็จะมีลักษณะเป็นลูกผสมนะคะตัวอย่างเช่นการที่นะคะร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะก็จะมีการปรับนะคะการขายประเภทอาหารเช่นเบอร์เกอร์นะคะให้มีความถูกปากกับคนพื้นถิ่นนะคะเช่นเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะหรือเบอร์เกอร์ลาบหมูเป็นต้นนั่นเองค่ะค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะที่เราจะพูดคุยกันนะคะก็คือผลสะท้อนนะคะต่อสังคมการเมืองไทยนะคะจากที่เราได้สนทนากันไปแล้วนะคะว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยนะคะมันนำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงด้านอะไรบ้างทั้งใน3มิตินะคะนั่นก็คือเศรษฐกิจนะคะการเมืองนะคะแล้วก็สังคมวัฒนธรรมนะคะทีนี้เราจะนำนะคะแนวคิดทฤษฎีของโลกาภิวัตน์เนี่ยนะคะลองมาสืบย้อนสิคะว่าพัฒนาการทางการเมืองของไทยนะคะโลกาภิวัตน์มันส่งผลอย่างไรบ้างนะคะโดยประเด็นเราที่เราจะพูดคุยกันนะคะในผลสะท้อนนะคะที่ส่งผลต่อสังคมวัฒนธรรมของการเมืองไทยเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ประเด็นย่อยด้วยกันนะคะโดยที่นะคะประเด็นแรกเราจะไปดูว่าสยามนะคะการที่รัชกาลที่5นะคะต้องปรับตัวเข้าสู่ความซิวิไลซ์เนี่ยมันสัมพันธ์กับข้อกังขาของโลกาภิวัตน์อย่างไรนะคะประเด็นที่2นะคะเราจะดูข้อเสนอว่าด้วยโลกาภิวัตน์สุดโต่งนะคะที่มันสะท้อนนะคะผ่านวิกฤตต้มยำกุ้งนะคะในพ.ศ. 2540เนี่ยนะคะมันมีผลสะท้อนอย่างไรนะคะแล้วก็ข้อที่3นะคะจากนะคะโลกาภิวัตน์ภายใต้มิติในทางเศรษฐกิจก็คือวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยนะคะคนไทยณขณะนั้นนะคะโต้กลับนะคะมีปฏิกิริยาโต้กลับนะคะแล้วก็คัดง้างนะคะหรือสู้นะคะกับโลกาภิวัตน์อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็จะปรากฏเสนอว่าด้วยเรื่องของวัฒนธรรมชุมชนนะคะรวมไปถึงข้อที่4นะคะเราก็จะดูการโต้กลับแล้วก็คัดง้างต่อโลกาภิวัตน์นะคะภายใต้นะคะการอ้างอิงคติทางพุทธนะคะแล้วก็ไสยศาสตร์นะคะในฐานะการต่อรองกับความไม่แน่นอนนะคะที่เกิดขึ้นจากโลกาภิวัตน์ในทางเศรษฐกิจนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะประเด็นแรกนะคะก็คือข้อกังขาต่อโลกาภิวัตน์นะคะภายใต้นะคะผลสะท้อนนะคะของสยามในการที่จะต้องปรับตัวสู่ความซิวิไลซ์นะคะจากในช่วงต้นนะคะที่เราได้พูดคุยกันแล้วนะคะว่าทัศนะหรือจุดยืนนะคะต่อโลกาภิวัตน์เนี่ยก็มีนักคิดคนสำคัญใช่ไหมคะหลายคนเลยที่เขามองว่าโลกาภิวัตน์ไม่ใช่สิ่งใหม่แต่เป็นสิ่งที่ดำเนินมาอยู่แล้วนะคะตั้งแต่สมัยยุคกาลานิคมนะคะหรือยุคที่มีการแต่งเรือสำเภาไปค้าขายนั่นเองนะคะฉะนั้นเมื่อเรานำข้อเสนอนี้มาจัดวางนะคะในบริบททางการเมืองไทยเราจะพบว่าแน่นอนค่ะมันก็เกิดขึ้นนะคะในช่วงของสมัยรัชกาลที่5จริงๆเกิดมาตั้งแต่อยุธยานะคะแต่ว่าผลสะท้อนที่สำคัญเนี่ยนะคะในสมัยรัชกาลที่5ก็คือการเข้ามาของตะวันตกภายใต้ลัทธิกาลานนิคมเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่ทำให้สยามนะคะต้องถูกบังคับนะคะให้ต้องเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ความทันสมัยแบบตะวันตกนะคะหรือความซิวิไลซ์นั่นเองนะทีนี้ไอ้ความทันสมัยหรือความซิวิไลซ์ที่ร.5ได้ดำเนินการทำเนี่ยนะก็จะแบ่งออกได้เป็นทั้งความทันสมัยทางการเมืองใช่ไหมคะการเกิดระบบราชการความทันสมัยทางเศรษฐกิจการเข้าสู่ระบบทุนนิยมโลกนะคะมีการ เลิกไพร่ละทาสเพื่อปลดปล่อยให้เป็นแรงงานนะในทางเศรษฐกิจนะคะและสังคมวัฒนธรรมเป็นต้นนะทีนี้ค่ะแน่นอนนะคะเมื่อนะคะสยามทำให้ประเทศเนี่ยนะคะไปสู่ความทันสมัยแล้วนะคะสยามก็เผชิญกับปัญหาของความเป็นสมัยใหม่นะนั่นก็คือการส่งผ่านแนวคิดว่าด้วยมนุษยนิยมนะที่เชื่อในศักยภาพของมนุษย์นะแล้วในเวลาต่อมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะกลายมาเป็นปัญหาภายในของตัวระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะแล้วก็นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะพ.ศ. 2475ในเวลาต่อมานะคะทีนี้ค่ะถ้าเราถอยห่างนะคะจากข้อเสนอว่าด้วยกลุ่มที่กังขาต่อโลกาภิวัตน์ที่เชื่อว่าโลกาภิวัตน์อยู่มาตั้งนานแล้วนะคะมาสู่นะคะข้อเสนอของกลุ่มที่เชื่อว่าโลกาภิวัตน์นั้นนะคะเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเนี่ยนะคะหลังสงครามโลกครั้งที่2ในห้วงเวลาของสงครามเย็นนะคะมันก็จะสอดคล้องนะคะกับข้อเสนอของกลุ่มโลกาภิวัตน์สุดโต่ง
นะคะทีนี้ประเทศไทยเนี่ยนะคะมันสัมพันธ์กับข้อเสนอของกลุ่มโลกาภิวัตน์สุดโต่งเนี่ยนะคะมันสะท้อนนะคะการที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งนะคะซึ่งนะคะภายหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็การเข้ามาของสงครามเย็นนะคะการค้าขายของไทยเนี่ยค่อนข้างเจริญอย่างมากนะคะจนมีการคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเป็นเสือเศรษฐกิจตัวที่5ของเอเชียนะคะแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะคะความฝันนี้ก็พังทลายลงแล้วก็กลายมาเป็นฟองสบู่แล้วก็นำมาสู่วิกฤตเศรษฐกิจแบบต้มยำกุ้งนะคะทีนี้การที่เราเผชิญกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยแน่นอนนะคะก็มันสร้างความไม่แน่นอนให้เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะการดำเนินเศรษฐกิจแบบภายใต้เสรีนิยมใหม่นะทีนี้ไอ้ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นนะคะมันก็จะไปสัมพันธ์กับประเด็นที่3นะคะว่าอะไรคือปฏิกิริยาที่นะคะสังคมเนี่ยนะคะรับมือกับความไม่แน่นอนเพื่อโต้กลับนะคะแล้วก็คัดง้างกับโลกาภิวัตน์นะคะในประเด็นที่3นะคะเราจะมาดูกันที่นะคะวัฒนธรรมชุมชนนะคะในฐานะการโต้กลับและคัดง้างต่อกระแสโลกาภิวัตน์นะคะแน่นอนค่ะแนวคิดว่าด้วยวัฒนธรรมชุมชนเนี่ยนะคะก็คือการให้ความสำคัญโดยการหวนคืนนะคะสู่ความเป็นชุมชนชนบทนะคะในฐานะการพึ่งพาตนเองซึ่งในเวลาต่อมาจะสัมพันธ์กับแนวคิดว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงทีนี้ภาพชนบทที่ถูกสะท้อนแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนเนี่ยนะคะชนบทคือพื้นที่ที่บริสุทธิ์ในอุดมคตินะพื้นที่ชนบทคือภาพแทนของความเป็นไทยที่บริสุทธิ์ไม่ได้ถูกลุกลานโดยกระแสภายนอกหรือวิกฤตเศรษฐกิจนะนี่ก็คือข้อเสนอเรื่องของแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนที่เกิดขึ้นนะคะแต่ทีนี้นะคะแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนเนี่ยก็เผชิญกับข้อวิจารณ์ที่สำคัญเพราะว่านะคะก็เป็นการให้ภาพชนบทที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงซึ่งชนบทนั้นนะคะไม่ได้สามารถที่จะเหมือนเกาะที่แยกตัวเองนะคะออกจากบริบทแวดล้อมได้นะคะแต่ชนบทนั้นนะเต็มไปด้วยพลวัตฉะนั้นข้อเสนอว่าด้วยวัฒนธรรมชุมชนเนี่ยนะคะมันจึงเปรียบได้กับเป็นการแช่แข็งชนบทนะคะนอกจากนี้นะคะวัฒนธรรมชุมชนเนี่ยที่ในฐานะที่เป็นปฏิกิริยาต่อกระแสโลกาภิวัตน์นะไม่ได้เสนอทางเลือกนะคะข้อเสนอทางนโยบายในทางเศรษฐกิจแต่วัฒนธรรมชุมชนทำงานในฐานะกระแสต้านเชิงวัฒนธรรมและศิลธรรมต่อโลกาภิวัตน์มากกว่านะคะและประการสุดท้ายนะในการรับมือกับความผันผวนและความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากโลกาภิวัตน์นะนั่นก็คือการที่คนส่วนใหญ่ในประเทศโดยเฉพาะชนชั้นกลางใช่ไหมคะเลือกที่จะต่อรองกับความไม่แน่นอนผ่านคติทางพุทธและไสยศาสตร์นะคะชนชั้นกลางในโดยทั่วไปแล้วนะคะการนับถือไสยศาสตร์เนี่ยมักจะถูกเข้าใจว่าเป็นเรื่องงมงายเป็นเรื่องของชนบทนะคะแต่ว่าภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นและความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นน่ะกลับปรากฏคนรุ่นใหม่นะคะหรือชนชั้นกลางเนี่ยนะคะเลือกรับการนับถือความเชื่อเหล่านี้นะคะเพื่อต่อรองกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นนะคะชนชั้นกลางเนี่ยใช้พุทธและไสนะคะเป็นการแสวงหาที่พึ่งทางใจนะคะเพื่อสร้างหลักประกันทางใจเพราะว่าเขาไม่มีอำนาจในการต่อรองนะตัวอย่างที่สำคัญก็คือการเกิดขึ้นของวัดพระธรรมกายนะคะหรือแม้แต่ลัทธิการบูชาความมั่งคั่งเช่นลัทธิพิธีเสด็จพ่อรอ5นะคะการบูชาเจ้าแม่กวนอิมต่างๆเป็นต้นนะคะฉะนั้นในเนื้อหาประเด็นนี้นะคะที่เราพูดคุยกันทั้งหมดนะก็คือเราพูดคุยกันเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทยในกระแสโลกาภิวัตน์และความผันผวนโดยที่เราคุยกันใน3ประเด็นด้วยกันนะโดยที่ประเด็นแรกเราพูดคุยกันเกี่ยวกับนิยามจุดกำเนิดแล้วก็แนวทางวิเคราะห์ของโลกาภิวัตน์จากนั้นเรามาดูกันที่มิติของโลกาภิวัตน์นะคะแล้วประการสุดท้ายนะคะเราลองเอาโลกาภิวัตน์และความไม่แน่นอนเนี่ยนะคะมาดูว่ามันสะท้อนอะไรคือปฏิกิริยาที่คนในสังคมเนี่ยนะคะมีปฏิกิริยาในการรับมือกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากโลกาภิวัตน์นั่นเองค่ะ

การเมืองเป็นรากฐานของการปกครองสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและระดับปริญญาโท

0: สูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการเมืองการปกครองสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์0-2503-3575หรือ0-2504-8356-9เว็บไซต์ www.sgou.ac.thai
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02-504-7788
2: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สาระที่เราจะพูดกันในวันนี้จะเป็นเรื่องของปัจจัยการผลิตและผลตอบแทนปัจจัยการผลิตนะครับซึ่งในเรื่องนี้จะแบ่งเป็น2ตอนนะครับตอนที่1เนี่ยจะเป็นการพูดถึงเรื่องของปัจจัยการผลิตก่อนนะครับในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตเนี่ยนะครับมันจะมีปัจจัยการผลิตที่มาเกี่ยวข้องกับการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับอยู่4ปัจจัยด้วยกันก็คือที่ดินนะครับแรงงานทุนแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับโดยเรื่องของผู้ประกอบการเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีบทบาทในการที่จะแปลงสภาพตัวปัจจัยการผลิตเนี่ยให้กลายเป็นสินค้าและบริการแล้วออกมาวางขายในตลาดนะครับแต่นี้หน่วยธุรกิจเนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่แสวงหากำไรจากการใช้ปัจจัยการผลิตเนี่ยนะครับที่มาแปลงสภาพเป็นตัวสินค้าและบริการเนี่ยนะครับโดยปัจจัยแต่ละประเภทเนี่ยมันก็จะมีตลาดของเขาอยู่เนี่ยนะครับตลาดของปัจจัยแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีผลต่อการกำหนดราคารับซื้อปัจจัยของผู้ประกอบการนะครับในเวลาพูดถึงตลาดปัจจัยเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของตัวอุปสงค์ต่อปัจจัยหรือความต้องการจ้างปัจจัยนะครับอุปสงค์ต่อปัจจัยเนี่ยมันมีลักษณะสำคัญอยู่2ประการนะครับประการที่1ก็คือว่าอุปสงค์ต่อปัจจัยเนี่ยมันเป็นอุปสงค์สืบเนื่องนะครับนั่นหมายความว่ามันเป็นผลสืบเนื่องจากความต้องการสินค้าและบริการของผู้บริโภคนะครับคือเมื่อมีผู้บริโภคแล้วเนี่ย มีความต้องการซื้อสินค้าและบริการผู้ผลิตก็ต้องทำการผลิตออกมาโดยการไปหาซื้อปัจจัยเพื่อมาผลิตสินค้าและบริการออกขายนะครับดังนั้นเนี่ยจึงบอกว่าไอ้ตัวอุปสงค์ต่อปัจจัยเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอุปสงค์ร่วมกันนะครับแล้วก็เป็นอุปสงค์ที่ร่วมกับหลายปัจจัยพร้อมกันนะครับหมายความว่านอกจากสืบเนื่องแล้วเนี่ยมีเรื่องของความต้องการร่วมกันเช่นก็คือต้องการปัจจัยวัตถุดิบคู่กับแรงงานคู่กับที่ดินอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของเป็นจอยดีมานด์นะครับทีนี้จุดประสงค์ของการที่ผู้ประกอบการมาทำตรงนี้ก็คือต้องการบรรลุเป้าหมายสูงสุดของเขาคือต้องการแสวงหากำไรสูงสุดจากการใช้ทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการออกมานะครับคราวนี้ในด้านอุปทานของปัจจัยบ้างล่ะอุปทานเนี่ยมันก็เป็นราคาของปัจจัยการผลิตนะครับที่ราคาต่างๆกันนะครับแล้วก็ตัวอุปทานของปัจจัยแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีตลาดของเขาอยู่นะครับซึ่งเราจะดูรายละเอียดต่อไปนะครับคราวนี้ในการกำหนดราคาปัจจัยของการผลิตเนี่ยนะครับมันก็มาจากไหนล่ะนะครับ อย่างที่เราทราบกันมาแล้วว่าปัจจัยไม่ว่าจะเป็นปัจจัยหรือสินค้าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเวลากำหนดตัวราคาปัจจัยหรือสินค้าเนี่ยมันก็มาจากตลาดนะครับตลาดดูยังไงก็คือดูจากสภาพของอุปสงค์อุปทานนะครับซึ่งไอ้ตรงนั้นมันจะมีการต่อรองกันแล้วในที่สุดเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การกำหนดราคาตลาดขึ้นมานะครับตอนนี้ไปดูต่อไปว่าพฤติกรรมของการกำหนดราคาสินค้าและการรับซื้อปัจจัยการผลิตของหน่วยธุรกิจเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับคือใน

างการผลิตเนี่ยนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยหน่วยผลิตเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับไอ้ตลาดอยู่2ตลาดนะครับตลาดแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตลาดปัจจัยการผลิตนะครับเป็น factor market นะครับเช่นตลาดที่ดินตลาดแรงงานตลาดวัตถุดิบอะไรพวกนี้นะครับและตลาดสินค้าตลาดสินค้าคือเป็นตลาดที่หลังจากผลิตสินค้าแล้วเนี่ยนะครับผู้ผลิตก็นำเอาออกไปสู่ออกไปขายเอาสินค้าที่ทำได้ไปขายในตลาดนะครับคราวนี้ในส่วนของค่าตอบแทนปัจจัยการผลิตเนี่ยมันก็จะถูกกำหนดขึ้นจากตลาดปัจจัยการผลิตกำหนดขึ้นได้อย่างไรมันก็กำหนดขึ้นได้จากการที่ว่าไอปัจจัยแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะมีตลาดของเขาอยู่เนี่ยนะครับตลาดนั่นจะเป็นตลาดมีสภาพของดีมานด์ซัพพลายอยู่นะครับแล้วก็ไอ้ตัวดีมานด์ซัพพลายของปัจจัยตัวนั้นๆในตลาดเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกำหนดนะครับตัวกำหนดตัวราคาปัจจัยราคาตลาดของปัจจัยตัวนั้นๆขึ้นมานะครับดังนั้นจึงบอกว่าไอ้ตัวผลตอบแทนหรืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิตแต่ละชนิดเนี่ยมันก็คือขึ้นอยู่กับสภาพอุปสงค์อุปทานของปัจจัยแต่ละชนิดนั่นเองนะครับในคราวนี้ไปดูเรื่องของตลาดปัจจัยการผลิตนะครับตลาดปัจจัยการผลิตเนี่ยมันแบ่งคล้ายๆกับตลาดสินค้าและบริการนะครับคือมันแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆอยู่2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มตลาดปัจจัยการผลิตแบบแข่งขันสมบูรณ์นะครับกับกลุ่มปัจจัยตลาดปัจจัยการผลิตแบบแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับซึ่งในตลาดกลุ่มหลังเนี่ยแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นตลาดย่อยๆอีก3ตลาดคือตลาดผูกขาดการซื้อปัจจัยนะครับตลาดผู้ซื้อน้อยรายนะครับแล้วก็ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะครับคือตลาดปัจจัยเนี่ยมันต่างกับตลาดสินค้านิดหนึ่งตรงที่ว่าเวลาเราแบ่งประเภทปัจจัยถ้าเป็นตลาดสินค้าเนี่ยนะครับจะสนใจที่ผู้ขายแต่ถ้ามีผู้ขายมากก็บอกเรียกว่าแข่งขันสูงนะครับผู้ขายน้อยก็แข่งขันต่ำแต่ตลาดปัจจัยเนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าตลาดปัจจัยเนี่ยสนใจทางด้านผู้ซื้อเป็นสำคัญผู้ซื้อหรือผู้จ้างเป็นสำคัญนะครับถ้าผู้ซื้อน้อยรายเช่น1รายเนี่ยก็ถือว่าเป็นตลาดผูกขาดการซื้อปัจจัยนะครับถ้ามีผู้ซื้อ 2-3 รายก็จะกลายเป็นตลาดผู้ซื้อน้อยรายนะครับถ้ามากกว่านั้นก็เป็นตลาดกึ่งขันกึ่งผูกขาดไปนะครับคราวนี้เนี่ยต่อไปจะพูดถึงว่าพฤติกรรมในการรับซื้อปัจจัยการผลิตนะครับของผู้ซื้อปัจจัยแต่ละคนเนี่ยแต่ละรายเนี่ยนะครับมันมีพฤติกรรมการรับซื้อเป็นแบบไหนนะครับโดยสรุปคือว่ามันจะมีอยู่2แบบนะครับในการรับซื้อปัจจัยเนี่ยนะครับก็คือเป็นผู้รับซื้อปัจจัยโดยการเป็นผู้รับราคารับซื้อปัจจัยนะครับเช่นจะจ้างแรงงานก็ต้องเรียกว่าเอาราคาตลาดของแรงงานมาเป็นค่าจ้างนะครับอันนี้เป็นผู้รับปัจจัยนะครับคือราคาปัจจัยการผลิตที่ซื้อเนี่ยผู้ซื้อไม่สามารถจะกำหนดราคารับซื้อปัจจัยด้วยตัวเองได้นะครับจะต้องเอาราคาตลาดมาเป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวกำหนดการรับซื้อปัจจัยนะครับอีกแบบนึงก็คือการเป็นผู้กำหนดราคารับซื้อปัจจัยได้เองนะครับเรียกว่า price setting อันนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นตลาดแบบที่มันจะเกิดขึ้นในตลาดที่เรียกว่าแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับคือมีผู้ซื้ออยู่น้อยรายหนึ่งราย2ราย3รายหรือมากกว่านั้นแต่ว่าเป็นลักษณะการแข่งขันไม่สมบูรณ์ถ้าแบบนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะตั้งราคารับซื้อปัจจัยเองได้นะครับทีนี้ต่อไปมันมีคำหนึ่งที่มีความสำคัญที่เราสนใจคือเรื่องของไออำนาจผูกขาดเนี่ยในการซื้อปัจจัยเนี่ยนะครับอำนาจผูกขาดในการซื้อปัจจัยนี่หมายความว่าอำนาจต่อรองในการซื้อเนี่ยเช่นถ้ามีผู้ซื้ออยู่น้อยรายหรือ1รายหรือ2ราย3รายแบบนี้เนี่ยนะครับแบบนี้เนี่ยผู้ซื้อปัจจัยจะมีอิทธิพลเหนือตลาดนะครับคือหมายความว่ามีอิทธิพลเหนือคนที่ขายปัจจัยเช่นแรงงานอย่างเงี้ยนะครับหรือวัตถุดิบที่มีเนี่ยเจ้าของเนี่ยก็อำนาจต่อรองก็ต่ำนะครับคนที่ซื้ออำนาจต่อรองสูงแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดภาวะที่เรียกว่าเกิดการขูดรีดปัจจัยนะครับอันนี้ก็ใช้คำว่าภาษาอังกฤษก็ใช้ว่า exploitation นะครับอันนี้ก็อันเนี้ยคือยิ่งผู้ผูกขาดหรือผู้ซื้อเนี่ยมีอำนาจผูกขาดมากเพียงใดเนี่ยนะครับการขูดรีดปัจจัยคือรีดเอาประโยชน์จากปัจจัยเนี่ยก็จะมากขึ้นเท่านั้นนะครับคราวนี้ดูต่อไปครับว่าลักษณะของอุปทานของปัจจัยการผลิตจะเป็นอย่างไรนะครับคราวนี้เนี่ยภาพนี้โชว์ว่าถ้าเป็นตลาดปัจจัย

แบบแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยก็คือตลาดปัจจัยที่มีคนคนขายคนขายปัจจัยเยอะๆนะครับแข่งขายแข่งกันขายเนี่ยนะครับลักษณะที่บอกว่าเวลาผู้ผลิตหรือผู้ซื้อปัจจัยเนี่ยจะไปซื้อปัจจัยในตลาดแบบนี้เนี่ยนะครับก็คือจะต้องซื้อราคาตลาดนะครับจะเห็นว่าไม่ว่าจะซื้อปัจจัยมากน้อยเพียงใดตามภาพเนี่ยนะครับจะเห็นว่าซื้อราคาเดียวซื้อราคาเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยราคายังคงที่นะครับเพราะงั้นเส้นเมื่อราคาคงที่เนี่ยไม่ว่าจะซื้อมากซื้อน้อยเนี่ยราคาคงที่ตลอดแบบนี้เนี่ยนะครับลักษณะของเส้นอุปทานปัจจัยในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยจึงเป็นเส้นขนานกับแกนนอนตามภาพที่เห็นนะครับคราวนี้อีกแบบนึงก็คือถ้าเป็นตลาดปัจจัยแบบแข่งขันไม่สมบูรณ์ล่ะเป็นยังไงนะครับปัจจัยแบบนี้เนี่ยมักจะเป็นปัจจัยที่มีความขาดแคลนในตลาดนะครับเช่นถ้าเป็นแรงงานก็เป็นแรงงานที่มีทักษะมีฝีมือมีความชำนาญงานอะไรเงี้ยนะครับเป็นวัตถุดิบไม่มีความขาดแคลนนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเวลาจะซื้อปัจจัยในตลาดแบบนี้เนี่ยนะครับผู้ซื้อเนี่ยจะต้องยินยอมพร้อมใจขึ้นราคาหรือเพิ่มราคารับซื้อนะถึงจะสามารถซื้อปัจจัยได้ตามจำนวนที่ต้องการนะครับถ้าตั้งราคาต่ำหรือกดราคานี่ก็ซื้อไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยหมายความว่าเมื่อต้องการซื้อมากขึ้นต้องเพิ่มราคารับซื้อมากขึ้นเนี่ยนะครับมันจึงทำให้เส้นอุปทานของปัจจัยในตลาดปัจจัยแบบแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยนะครับมีลักษณะลาดขึ้นตามภาพนี้นะครับลาดขึ้นจากบนลงล่างจากล่างซ้ายขึ้นไปบนขวาตามภาพนี้นะครับคราวนี้ลองไปดูว่าปัจจัยการผลิตที่เราพูดตอนต้นที่อาจารย์เกริ่นว่ามันมีอยู่4ตัวคือที่ดินแรงงานทุนแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยนะครับไปดูลักษณะอุปทานปัจจัยที่ดินก่อนนะครับที่ดินเนี่ยถ้าเราจะถามว่าที่ดินลักษณะอุปทานปัจจัยเป็นอย่างไรเส้นเป็นยังไงเนี่ยนะครับมันก็ตามนี้คือมันอยู่ที่ความหมายนะครับว่าถ้าเกิดเราบอกว่าที่ดินเนี่ยหมายถึงไอ้ตัวพื้นที่คำว่าพื้นที่คือมีจำกัดเราไม่สามารถจะไปสร้างพื้นที่เพิ่มได้นะดังนั้นเนี่ยราคาที่ดินหรือค่าเช่าที่ดินเนี่ยไม่ว่าจะสูงขึ้นเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยนะครับมันตัวขนาดพื้นที่มันฟิกอยู่มันคงที่อยู่นะครับมันเพิ่มไม่ได้นะครับมันคงที่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของเส้นอุปทานของที่ดินเนี่ยนะครับจึงเป็นเส้นตั้งฉากกับแกนตามภาพนี้นะครับต่อไปเรื่องแรงงานนะแรงงานนี่คำว่าแรงงานนี่ก็เป็นคือจำนวนแรงงานหรือคนงานที่พร้อมที่จะทำงานในอัตราค่าจ้างที่จ้างในตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้กำลังกายหรือกำลังความคิดก็ตามคือขายแรงงานนะครับอันนี้อุปทานเนี่ยแรงงานเนี่ยนอกจากจะหมายถึงจำนวนแรงงานแล้วยังหมายถึงเรื่องของไอ้ตัวชั่วโมงทำงานด้วยนะครับหน้าตาของเส้นอุปทานแรงงานจะเป็นภาพแบบนี้นะครับคือมันจะโค้งขึ้นนะครับจากซ้ายขึ้นไปบนขวาเนี่ยนะครับแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งมันจะวกกลับทำไมหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวจะพูดต่อไปว่าทำไมเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เนื่องจากอิทธิพลของไอ้การทดแทนกันระหว่างไอ้ตัวรายได้กับไอ้เวลาพักผ่อนของแรงงานนะครับต่อไปเรื่องของทุนนะครับเรื่องของทุนเนี่ยทุนเนี่ยในความหมายเศรษฐศาสตร์จะมีอยู่2นัยยะนะครับนัยยะแรกเนี่ยทุนจะหมายถึงไอ้สินทรัพย์ที่เป็นพวกสินค้าทุนไอ้ว่าสินค้าทุนเนี่ยได้แก่อะไรบ้างก็พวกไอ้โรงงานเครื่องจักรพวกไอ้เครื่องมือต่างๆเนี่ยนะครับอีกความหมายนึงก็คือไอ้เงินทุนนะครับแต่ว่าเงินทุนนะครับเพราะฉะนั้นมี2ความหมายนี้แต่ว่าในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเวลาพูดถึงทุนเนี่ยเราจะนึกถึงความหมายแรกก็คือเรื่องของตัวสินค้าและบริการที่เป็นสินค้าทุนมากกว่านะครับแต่นี้ไอ้สินค้าทุนเนี่ยมันก็จะแปลกจะแตกต่างจากตัวปัจจัยอื่นอยู่นิดนึงตรงที่ว่ามันมีความยืดหยุ่นสูงกว่านั่นคือหมายความว่ามันสามารถจะตอบสนองต่อราคาที่เปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าที่ดินดีกว่าแรงงานบางประเภทนะครับคราวนี้ไอ้ตัวความยืดหยุ่นจะมากจะน้อยเนี่ยนะครับมันก็อย่างที่บอกคือมันขึ้นอยู่กับราคานะครับว่าถ้ามันสนองตอบต่อราคาดีราคาเปลี่ยนปุ๊บปั๊บเนี่ยมันสามารถจะเปลี่ยนแปลงปริมาณการนำเสนอออกขายได้ดีกว่าอันนั้นก็คือเป็นลักษณะสินค้าตัวที่มีความยืดหยุ่นสูงนะครับถ้าปรับไม่ดีก็เรียกว่ายืดหยุ่นต่ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ไอ้ตัวสุดท้ายคือตัวเรื่องของผู้ประกอบการเนี่ยนะครับผู้ประกอบการก็จะมีคือมีจำนวนมากน้อยเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่ว่าตลาดเป็นตลาดสินค้าอะไรนะครับผู้ประกอบการที่พูดถึงก็คือเป็นเรื่องของว่าไอ้จำนวนคนที่มาทำสินค้าและบริการขายแข่งในตลาดนั่นแหละนะครับก็คือเขาจะต้อง

เอานำความรู้ทักษะเอาเงินทุนมาลงเข้าไปนะครับอันนี้โดยที่ว่าคาดหวังสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของกำไรจากการประกอบการนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สิ่งที่ผู้ประกอบการคาดหวังก็คือกำไรเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเป้าปรารถนาที่สูงที่สุดนะครับก็ในเรื่องของการกำหนดราคาปัจจัยเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็โดยหลักการก็คือกำหนดมาจาก demand supply อุปสงค์อุปทานนะครับเป็นแบบนี้โดยหลักการคือถ้าอธิบายด้วยภาพที่เป็นรูปธรรมก็คือจุดตัดของเส้นอุปสงค์อุปทานนะครับจุดตัดมันก็จะก่อให้เกิดตัวราคาดุลยภาพกับปริมาณการจ้างงานดุลยภาพปริมาณการจ้างปัจจัยดุลยภาพเกิดขึ้นในตลาดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับที่ในส่วนที่เรียกว่าเป็นปัจจัยการผลิตนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อในสุดตอนที่2เป็นเรื่องของผลตอบแทนปัจจัยการผลิตแต่ละชนิดนะครับมาดูต่อในตอนที่2นะครับตอนที่2เนี่ยเป็นเรื่องของผลตอบแทนปัจจัยการผลิตนะครับผลตอบแทนปัจจัยการผลิตนะครับก็ไปดูเรื่องผลตอบแทนตัวแรกก่อนผลตอบแทนที่ดินก็คือเรื่องของค่าเช่านะครับค่าเช่าเนี่ยเป็นเรื่องของเงินที่จ่ายเพื่อให้ได้สิทธิ์หรือในการใช้ประโยชน์จากที่ดินนะครับซึ่งโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยนะครับที่ดินเนี่ยเป็นสิ่งที่กับการไปครอบครองสิทธิ์โดยที่ไม่ได้สร้างขึ้นเองนะครับค่าเช่ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะเขาบอกว่าโดยหลักการของค่าเช่าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ส่วนเกินจากการใช้ประโยชน์ปกติคือถ้าทุกคนครอบครองที่ดินแล้วก็ใช้ประโยชน์ในที่ตัวเองเนี่ยนะครับแล้วก็มันไม่ขาดแคลนเนี่ยก็จะไม่มีค่าเช่าแต่ถ้ามีการความต้องการใช้เพิ่มขึ้นต้องการจะไปแสวงหาที่ดินผืนอื่นนะครับที่มาใช้ประโยชน์เนี่ยมันก็จะเกิดค่าเช่าขึ้นมานะครับปัจจัยสำคัญอยู่2ประการนะครับที่จะมีผลต่อค่าเช่าที่ดินนะครับมาดูตัวปัจจัยตัวที่1 นะครับก็คือเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ที่ดินนะครับคือนักเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญท่านหนึ่งชื่อเดวิดริคาร์โดเนี่ยนะครับได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าไอ้ค่าเช่าเนี่ยเกิดขึ้นจากปัจจัย2ประการนะครับประการแรกคือความอุดมสมบูรณ์ของที่ดินนะครับอันที่2เนี่ยคือเรื่องของสถานที่ตั้งที่ดินนะครับมาดูเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของที่ดินก่อนนะครับตามภาพนี้ถ้ามีที่ดินอยู่3แปลงนะครับคุณภาพต่างกันนะแปลงที่1เนี่ยคุณภาพดีมากดีกว่าเพื่อนนะครับแปลงที่2เนี่ยเป็นที่ดินที่มีคุณภาพปานกลางนะครับแปลงที่3เนี่ยเป็นที่ดินที่มีคุณภาพต่ำนะครับคราวนี้เนี่ยที่ดินทั้ง3แปลงเนี่ยมันมีผลต่อค่าเช่าที่ดินยังไงนะครับเรามาดูแปลงที่1นะครับโดยหลักการเนี่ยที่สมมติที่ดิน3แปลงเนี่ยปลูกพืชเดียวกันนะครับแล้วพืชที่ได้เนี่ยผลผลิตก็ไปขายในตลาดสินค้าตัวนั้นน่ะนะครับแล้วก็สมมติว่าไอ้ตัวสินค้าตัวนั้นเนี่ยเป็นสินค้าที่แข่งขันสมบูรณ์แล้วกันคือขายราคาเดียวนะครับตอนนี้ไปดูว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยในแปลงที่1เนี่ยนะครับถ้าขายราคาเดียวแปลว่าราคาที่ขายกับรายรับส่วนเพิ่มหรือ MR เนี่ยคือรายรับส่วนเพิ่ม MR เนี่ยเท่ากันนะครับตามหลักเศรษฐศาสตร์ที่เราเรียนมาเนี่ยนะครับบอกว่าจุดที่เหมาะสมที่จะก่อให้เกิดกำไรสูงสุดกับผู้ผลิตสินค้าตัวเนี้ยก็คือจุดที่ MC ตัดกับ MRนะครับนักศึกษาเห็นผู้ชมเห็น MC นะครับ MC ตัดกับ MR ตัดกับเส้น P เนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยปริมาณการผลิตก็อยู่ที่ Q นะครับแล้วก็ถามว่าที่ Q เนี่ย Q หน่วยเนี่ยนะครับต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยเท่าไหร่นะครับก็คือ C1 ตามภาพนะครับ C1 นะครับตามภาพตามแปลงที่1นะครับ C1 ดังนั้นเนี่ยจึงเห็นว่าถ้าวัดขึ้นไปเนี่ยนะครับจากจุดคุ้มทุนขึ้นไปถึงราคาขายเนี่ยมันจะมีราคาเรียกว่ากำไรต่อหน่วยอยู่คือ C1P นั่นคือกำไรต่อหน่วยนะครับไอ้พื้นที่ C1P คูณกับไอ้ตัวความยาวตรงนั้นก็จะกลายเป็นค่าเป็นผลตอบแทนทั้งหมดนะครับตรงนี้เรียกว่าค่าเช่าเกิดขึ้นนะครับก็คือเป็นส่วนที่เกินจากต้นทุนการผลิตเป็นรายรับที่เกินจากต้นทุนการผลิตตรงนี้เกิดค่าเช่าขึ้นมานะครับอันนี้คือกรณีแปลงที่สมบูรณ์นะครับแปลงที่2เนี่ยสมบูรณ์ปานกลางนะครับตรงนี้มันก็จะทำให้ต้นทุนขยับสูงขึ้นค่าเช่าก็เหลือลดลงอยู่ส่วนหนึ่งนะครับส่วนแปลงที่3เนี่ยต้นทุนขยับสูงขึ้นมากเลยจนเท่ากับราคาขายเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรไม่มีนะครับพอกำไรไม่มีเสร็จเนี่ยค่าเช่าก็หายไปนะครับดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยคือ3แปลงยังเห็นว่าไอ้ค่าเช่าของที่ดินทั้ง3แปลงนี้เนี่ย

0: จะมากจะน้อยเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของที่ดินซึ่งมันโยงกับเรื่องอะไรครับเรื่องของต้นทุนการผลิตนะครับที่ดินที่สมบูรณ์มากต้นทุนก็ต่ำนะครับที่ดินที่สมบูรณ์น้อยต้นทุนก็สูงนะครับกำไรหรือค่าเช่าก็หมดไปนะครับแปลงต่อไปภาพนี้ก็จะพูดถึงเรื่องค่าเช่าค่าเช่าก็เช่นเดียวกันครับสมมติว่ามีที่ดิน3แปลงเนี่ยตั้งอยู่ในทำเลที่ต่างกันนะครับแปลงที่1เนี่ยตั้งอยู่ในบริเวณตลาดหรืออาจจะอยู่ศูนย์กลางตลาดเลยเรียกว่าผลิตสินค้าเสร็จเนี่ยขนเข้าสู่ตลาดได้เลยไม่ต้องเสียค่าต้นทุนสูงมากนะครับแปลงที่2สมมติว่าอยู่ห่างจากสัก100กิโลแปลงที่2นะครับแปลงที่3เนี่ยสมมติอยู่ห่างจากตลาดสัก200กิโลนะครับเพราะงั้นเนี่ย3แปลงเนี่ยโลเคชั่นต่างกันละนะครับต้นทุนในการขนย้ายสินค้าเข้าสู่ตลาดก็ต่างกันนะครับต้นทุนของแปลงแรกจะต่ำที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยจึงเกิดค่าเช่าที่ดินเนี่ยมากที่สุดนะครับพื้นที่ค่าเช่าจึงสูงสุดเพราะว่าเป็นส่วนกำไรที่ได้รับเนี่ยลบด้วยต้นทุนตรงนี้คือค่าเช่าที่ดินที่เกิดขึ้นนะครับแปลงที่2ซึ่งอยู่ห่างจากตลาดน้อยลงมาเนี่ยนะครับปานกลางเนี่ย100กิโลเมตรเนี่ยนะครับค่าเช่าก็เหลือนะครับส่วนแปลงที่3เนี่ยเนื่องจากค่าขนส่งมันเยอะมากเพราะว่าอยู่ไกลตลาดมากเนี่ยค่าเช่าหมดไปนะครับอันนี้ก็เป็นผลเรื่องของทำเลที่ตั้งนะครับกับค่าเช่าที่ดินนะครับสรุปว่าค่าเช่าที่ดินเนี่ยจะสูงจะต่ำนะครับขึ้นอยู่กับว่าที่ดินแปลงนั้นเนี่ยนะครับตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางมากน้อยเพียงใดนะครับถ้าอยู่ห่างน้อยค่าเช่าก็สูงถ้าอยู่ห่างมากค่าเช่าก็ต่ำลงหรือแทบไม่มีเลยนะครับตามภาพที่แสดงนะครับคราวนี้ในเรื่องค่าจ้างบ้างนะค่าจ้างเนี่ยเป็นผลตอบแทนปัจจัยการผลิตประเภทแรงงานนะครับแรงงานนะครับคือแรงงานเนี่ยยินดีจะรับค่าจ้างที่ค่าจ้างต่างๆกันในตลาดที่จ้างเนี่ยนะครับค่าจ้างจะมีค่าจ้างจะมี2แบบนะคือแบบที่เป็นตัวเงินคือจ่ายเป็นตัวเงินกับค่าจ้างที่แท้จริงค่าจ้างแท้จริงเนี่ยเป็นไงค่าจ้างแท้จริงก็คือหมายความว่าเอาค่าจ้างตัวเงินนั่นแหละเอาแล้วก็เอาตัวอินเฟลชันคือเอาตัวอัตราเงินเฟ้อมาปรับเข้าไปนะครับหารเข้าไปปรับเข้าไปเนี่ยนะครับเพื่อให้กลายเป็นอัตราค่าจ้างที่แท้จริงค่าจ้างที่แท้จริงจะเป็นตัวสะท้อนถึงไอ้ตัวอำนาจซื้อนะครับอำนาจซื้อของแรงงานนะครับว่าอำนาจซื้อมีมากน้อยเพียงใดก็จะดูจากค่าจ้างที่แท้จริงส่วนตัวเงินก็เป็นเรื่องของการจ่ายตามราคาตลาดไปนะครับคราวนี้หน้าตาของเส้น อุปทานแรงงานเนี่ยมันมีลักษณะจริงๆอยู่ในภาพด้านขวาเนี่ยเป็นหน้าตาของเส้นอุปทานแรงงานโดยทั่วไปนะครับตอนนี้ด้านซ้ายมือที่โชว์เนี่ยเป็นลักษณะเส้นที่ลาดขึ้นเนี่ยนะครับอันนี้เป็นลักษณะเส้นอุปทานแรงงานในช่วงที่การเสนอขายแรงงานเนี่ยขึ้นอยู่กับค่าจ้างอย่างเดียวนะครับค่าจ้างอย่างเดียวคือค่าจ้างแพงขึ้นแรงงานก็ยินดีเสนอขายแรงงานตัวเองมากขึ้นจำนวนชั่วโมงทำงานก็มากขึ้นหรือจำนวนคนงานก็มากขึ้นนะครับอันนี้ฮะส่วนด้านขวามือเนี่ยทำไมมันเป็นลักษณะเส้นที่ลาดขึ้นแล้ววกกลับในตอนปลายๆเห็นไหมครับวกกลับตอนปลายเนี่ยนะครับที่เป็นแบบนี้เพราะว่าในเรื่องของแรงงานเนี่ยนะครับมันมีปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดการตัดสินใจขายแรงงานอยู่2ปัจจัยนะครับปัจจัยตัวแรกเนี่ยคือเรื่องของรายได้นะครับรายได้หมายความว่าแรงงานเนี่ยจะทำงานมากน้อยขึ้นอยู่กับรายได้เกิดจากอะไรรายได้เกิดจากการใช้เวลาชั่วโมงทำงานเยอะๆเยอะมากขึ้นนะครับก็ค่าจ้างก็สูงขึ้นรายได้ก็สูงขึ้นนะครับหรือเกิดจากอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็มีผลต่อรายได้นะครับคราวนี้เนี่ยอันนั้นก็เรียกว่าถ้าเผื่อรายได้เป็นตัวกำหนดการตัดสินใจทำงานก็จะว่าค่าจ้างรายได้เนี่ยเป็นตัวกำหนดทำให้แรงงานเนี่ยทำงานมากขึ้นนะครับแต่ปัจจัยตัวนึงที่จะพูดถึงก็คือว่าที่บอกว่าเป็นเรื่องของเวลาพักผ่อนคือแรงงานทุกคนเนี่ยต้องการเวลาพักผ่อนเงินก็มีความสำคัญอยากได้แต่ว่าเวลาพักผ่อนก็มีความสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะแรงงานก็จะมีการเทรดออฟคือเรียกว่าชั่งน้ำหนักว่าจะทำงานเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนั้นสังเกตดูว่าไอ้การที่เส้นอุปทานแรงงานมันวกกลับตอนปลายเนี่ยวกกลับไปทางด้านซ้ายมือตอนปลายเนี่ยเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยอิทธิพลของเวลาพักผ่อนเนี่ยมันมากกว่าอัตราค่าจ้างคือในความรู้สึกแรงงานเนี่ยเงินถ้าได้รับส่วนหนึ่งแล้วก็พอแล้ว อยากจะแบ่งเวลาเนี่ยไปพักผ่อนบ้างก็คือทำงานลดลงนะครับดังนั้นเนี่ยสรุปว่าไอ้การที่เส้นอุปทานแรงงานเนี่ยมันมีลักษณะวกกลับตรงนั้นเนี่ยเนื่องจากอิทธิพลของเวลาพักผ่อนคือแรงงานยินดีจะทำงานลดลงนะครับเมื่อค่าจ้างสูงแล้วเนี่ยนะครับเพื่อเอาเวลาไปพักผ่อนมากขึ้นนะครับคราวนี้ตอนนี้ตัวอุปทานแรงงานเนี่ยนะครับเวลาจะกำหนดไอ้ค่าจ้างในตลาดก็ทำยังไงนะครับหลักการคือมันกำหนดขึ้นจากอะไรครับดีมานด์ซัพพลายของแรงงานเหมือนกันนะครับดีมานด์ของแรงงานเนี่ยนายจ้างหรือผู้ประกอบการเนี่ยต้องการจ้างแรงงานเขาจะดูจากอะไรเวลาดีมานด์ความต้องการจ้างแรงงานเขาก็ดูจากไอ้ผลผลิตที่แรงงานที่จ้างเนี่ยทำให้เขาได้นะครับหรือรายรับจากผลผลิตรายรับจากผลผลิตที่ไปขายเขาเรียก MRP ซึ่งมันจะมีลักษณะลาดลงจากลาดลงนะครับจากซ้ายลงมาจากบนซ้ายจากบนด้านซ้ายลงมาขวาเนี่ยนะครับเส้นดีมานด์เป็นแบบนี้ส่วนเส้นซัพพลายเมื่อกี้เราพูดแล้วเป็นลักษณะลาดขึ้นนะครับจุดตัดดีมานด์ซัพพลายเนี่ยนะครับอันนี้อธิบายในเชิงที่เป็นรูปธรรมก็คือว่ามันจะก่อให้เกิดอัตราค่าจ้างดุลยภาพในตลาดขึ้นมาคือ W นะครับส่วนไอ้ L นี่ก็คือเป็นจำนวนแรงงานหรือจำนวนชั่วโมงทำงานโดยรวมทั้งระบบทั้งตลาดนะครับอันนี้ก็เป็นภาพแบบนี้นะครับคราวนี้ในส่วนของด้านรูปด้านขวามือเนี่ยนะครับ W 1ก็คือเป็นอัตราค่าจ้างตลาดนะครับซึ่งมันเกิดจากดีมานด์ซัพพลายนะครับแต่นี้บางครั้งนี่เราจะพบว่าในระบบเศรษฐกิจในทุกระบบก็ว่าได้เนี่ยนะครับมักจะมีการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นมานะครับปกติแล้วการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยเขาจะกำหนดสูงกว่าอัตราค่าจ้างตลาดเพื่อให้แรงงานอยู่ได้นะครับอาจจะมองว่าไอ้ค่าจ้างตลาดเนี่ย W 1เนี่ยนะครับเป็นค่าจ้างที่ไม่เหมาะสมที่จะทำให้แรงงานดำรงชีพอยู่ได้นะครับก็อาจจะมีการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นมาเช่นที่ W 2จะเห็นว่า W 2เนี่ยมักจะสูงกว่าค่าจ้างตลาดเสมอนะครับแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าเกิดการว่างงานเกิดขึ้นดูนะครับว่าถ้า W 2เนี่ยนะครับความต้องการขายแรงงานอยู่ที่จุด B เห็นไหมครับบนเส้นนะครับแต่ว่าความต้องการจ้างงานของฝ่ายผู้จ้างหรือฝ่ายเจ้าของกิจการอยู่ที่ A นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันเกิดส่วนเกินอยู่เท่ากับช่วง AB AB เนี่ยจึงเกิดการว่างงานเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังในการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำก็คือว่าระวังการว่างงานที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจนะครับซึ่งในภาพนี้เนี่ยก็คือเขียนว่า AB นะครับต่อไปเรื่องของดอกเบี้ยดอกเบี้ยเนี่ยเป็นผลตอบแทนของเงินทุนนะครับเงินทุนเวลามีเงินเหลือให้กู้ก็จะใช้วิธีการปล่อยกู้แล้วได้ตอบแทนได้ค่าตอบแทนจากดอกเบี้ยหรือ interest rateอัตราดอกเบี้ยแต่นี้อัตราดอกเบี้ยมันมีค่ามีขนาดต่างๆกันนะครับมีระดับต่างๆกันมีอัตราต่างๆกันนะครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่าอัตราดอกเบี้ยสูงหรือต่ำเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับสภาพคล่องมันขึ้นอยู่กับความเสี่ยงมันขึ้นอยู่กับระยะเวลาการให้กู้อายุผู้กู้หรือว่าการผูกขาดคือหมายว่าไอ้คนที่ให้กู้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับอัตราดอกดังนั้นเนี่ยอัตราดอกเบี้ยจากแหล่งต่างๆก็จะมีความต่างกันนะครับมันมีคำถามว่าแล้วอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันมีฐานอ้างอิงไหมนะครับมีครับก็คือมันใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางนี่เป็นตัวกำหนดนะครับถ้าดูว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายมันกำหนดขึ้นมาได้อย่างไรเขากำหนดขึ้นมาจากซัพพลายของเงินในระบบนะเส้น FSM นี่คือซัพพลายของเงินในระบบนะครับส่วนดีมานด์คือความต้องการถือเงินในระบบเนี่ยคือเส้น DM นะครับอัตของดีมานด์ซัพพลายของเงินเนี่ยก็คือเกิดอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นมานะครับแล้วก็ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของเงินทุนก็จะเอาดอกเบี้ยนโยบายเป็นฐานในการกำหนดราคาอัตราดอกเบี้ยต่อไปนะครับแล้วก็สุดท้ายกำไรนะครับกำไรก็จะเป็นเรื่องของผลตอบแทนผู้ประกอบการนะครับกำไรก็จะมี2แบบคือแบบในทางบัญชีซึ่งเป็นการคิดกำไรจากรายจ่ายทั้งหมดที่จ่ายจริงกับกำไรในทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งต่างกันอันนี้มีการคิดค่าเสียโอกาสเข้าไปด้วยซึ่งมันจะทำให้สูงกว่าความเป็นจริงนะครับและกำไรจะมีบทบาทในการที่จะกำหนดให้ผู้ประกอบการเข้ามาในธุรกิจใดๆเนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวจัดสรรตัวทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจก็ว่าได้นะครับซึ่งอันนั้นคือบทบาทความสำคัญกำไรนะครับที่พูดมาในตอนที่2เนี่ยจึงเป็นเรื่องผลตอบแทนของปัจจัยการผลิตทั้งหมดนะครับซึ่งนักศึกษาหรือผู้ศึกษาสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารการสอนในหน่วยที่2นะครับครับที่กล่าวไปเป็นการพูดโดยสรุปนะครับถึงเรื่องของผลตอบแทนปัจจัยการผลิตนะครับซึ่งก็คือเรื่องของที่ดินแรงงานนะครับแล้วก็เรื่องของผลตอบแทนของทุนแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับซึ่งสาระ โดยละเอียดเนี่ยสามารถจะศึกษาเพิ่มเติมได้จากหน่วยที่2ของเอกสารการสอบ
1: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านทหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่ามสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: เรียนมสท.ได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047888
5: สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการวิเคราะห์การผลิตและต้นทุนการผลิตซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของทางธุรกิจโดยในเนื้อเรื่องเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3ตอนด้วยกันโดยตอนที่1จะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตจริงๆแล้วการผลิตเนี่ยหมายถึงการนำเอาปัจจัยการผลิตต่างๆซึ่งประกอบด้วยที่ดินแรงงานทุนวัตถุดิบและผู้ประกอบการไปผ่านกรรมวิธีการผลิตจนกระทั่งออกมาเป็นสินค้าและบริการอย่างไรก็ตามนะครับในทางด้านเศรษฐศาสตร์นั้นการผลิตนั้นเราครอบคลุมไปหลายประเด็นด้วยกันนับตั้งแต่การผลิตสินค้าขึ้นมาใหม่หรือการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องของการผลิตการเก็บรักษาสินค้าเพื่อประโยชน์และการเพิ่มมูลค่าอย่างเช่นการเก็บเหล้าหรือการเก็บไวน์ไว้เพื่อทำให้มูลค่าเพิ่มขึ้นการสร้างอรรถประโยชน์ทางด้านกรรมสิทธิ์และทำหน้าที่เป็นนายหน้าเช่นนายหน้าซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์นายหน้าขายบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับสุดท้ายเลยก็คือการให้บริการต่างๆเช่นบริการทางด้านการแพทย์การขนส่งก็ถือว่าเป็นเรื่องของการผลิตเพราะฉะนั้นการผลิตเนี่ยจะครอบคลุมใน5ประเด็นหลักกันการดำเนินการผลิตนะครับสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องดำเนินการก็คือทำอย่างไรจึงจะทำให้ต้นทุนการผลิตนั้นต่ำที่สุดเพราะการผลิตเนี่ยควรจะดำเนินการในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้นะครับประการแรกก็คือการเลือกทำเลที่ตั้งของโรงงานให้เหมาะสมการบริหารจัดการด้านวัตถุดิบการบริหารจัดการด้านแรงงานการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมการจัดการด้านการผลิตการบริหารจัดการด้านสินค้าคงคลังและการบริหารจัดการด้านเงินทุนคือทำยังไงถึงจะบริหารเงินทุนโดยให้ได้เงินทุนมาในต้นทุนที่ต่ำที่สุดอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดการในเรื่องของต้นทุนสิ่งที่เราใช้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ในเรื่องของการผลิตนั้นเราก็จะมองถึงระยะเวลาในการผลิตในทางด้านเศรษฐศาสตร์นั้นเราแบ่งระยะเวลาในการผลิตออกเป็น2ระยะคือการผลิตระยะสั้นกับการผลิตระยะยาวเราไม่ได้บอกว่ากี่ปีเป็นระยะสั้นกี่ปีเป็นระยะยาวแต่ในระยะสั้นนั้นจะมีปัจจัยอยู่2อย่างคือปัจจัยคงที่กับปัจจัยแปรผันส่วนระยะยาวนั้นปัจจัยทุกอย่างสามารถที่จะเพิ่มพูนได้และเปลี่ยนแปลงได้งั้นทุกอย่างในระยะยาวจึงเป็นปัจจัยแปรผันเพียงอย่างเดียวรวมทั้งระยะยาวนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของการผลิตได้สำหรับแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตในช่วงแรกนักศึกษาคงเข้าใจแล้วนะครับตอนที่2ก็จะพูดถึงเรื่องการวิเคราะห์แล้วครับเรื่องแรกก็คือการวิเคราะห์ฟังก์ชันการผลิตคำว่าฟังก์ชันการผลิตเนี่ย หมายถึง

ึงการแสดงความสัมพันธ์ทางกายภาพระหว่างปัจจัยการผลิตที่เราใส่เข้าไปกับผลผลิตที่ได้รับในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งภายใต้เทคโนโลยีที่กำหนดให้ตัวอย่างนะครับสำหรับฟังก์ชันการผลิตที่แสดงในรูปของสมการอย่างเช่นเราเขียนว่า Q เท่ากับฟังก์ชัน K และ L หมายความว่าปริมาณผลผลิตจะผลิตได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของเครื่องจักรที่ใช้และจำนวนแรงงานที่ใช้ถ้าเราใช้เครื่องจักรมากขึ้นแรงงานมากขึ้นก็จะทำให้ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นมีคำอยู่3คำในทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่จะพูดถึงเรื่องทางด้านผลผลิตคำแรกก็คือคำว่าผลผลิตทั้งหมดนะครับหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า total productเราเขียนตัวย่อว่า TP TP นี้หมายถึงปริมาณผลผลิตทั้งหมดที่ได้รับจากกระบวนการผลิตคำที่2ก็คือคำว่าผลผลิตเฉลี่ยหรือ average product ใช้คำย่อว่า AP AP หมายถึงปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยของปัจจัยแปรผันที่ใช้ในการผลิตหรือ AP เท่ากับ TP หารด้วย VFTP คือผลผลิตทั้งหมดหารด้วยปัจจัยแปรผันและคำสุดท้ายก็คือคำว่าผลผลิตส่วนเพิ่ม marginal product ใช้ภาษาอังกฤษตัวย่อว่า MP MP หมายถึงปริมาณผลผลิตที่เราได้รับเพิ่มขึ้นจากการใช้ปัจจัยแปรผันเพิ่มขึ้นอีก1หน่วยหรือ MP เท่ากับ delta TP หารด้วย deltaF ซึ่ง3คำนี้เราไปใช้ในการวิเคราะห์ครับเริ่มจากการวิเคราะห์การผลิตในระยะสั้นเมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วว่าระยะสั้นนั้นจะมีปัจจัยคงที่และปัจจัยแปรผันจากตารางเนี่ยถ้าในการผลิตโทรทัศน์ของบริษัทแห่งหนึ่งเรามีเครื่องจักรอยู่3เครื่องนะครับซึ่งเป็นปัจจัยคงที่และมีปัจจัยแรงงานซึ่งเป็นปัจจัยแปรผันเราเพิ่มแรงงานเข้าไปทีละคน1คน2คนจนกระทั่งถึง10คนในขณะที่เราเพิ่มแรงงานเข้าไป1คนเราก็จะได้ผลผลิตทั้งหมด15เครื่องหรือ15หน่วยของโทรทัศน์นะครับผลผลิตเฉลี่ยหรือ TPหารด้วยจำนวนแรงงานก็คือ15หาร1ก็ได้15นะครับส่วนผลผลิตส่วนเพิ่มหรือ Delta TP ส่วน Delta L ก็เท่ากับ15ถ้าเราใส่เข้าไป2คน3คนเราจะได้ว่าผลผลิตทั้งหมดเนี่ยจะเพิ่มจาก15เป็น31เป็น48จะเพิ่มขึ้นค่อนข้างรวดเร็วรวมทั้งผลผลิตเฉลี่ยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับและผลผลิตส่วนเพิ่มก็จะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นในระยะนี้เนี่ยเราจึงเรียกว่าเป็นระยะผลได้เพิ่มขึ้นแต่พอเราใส่แรงงานเข้าไปในหน่วยที่4คือใส่เข้าไป4คน5คน6คนและ7คนผลผลิตทั้งหมดก็จะเพิ่มขึ้นแต่จะค่อยๆเพิ่มขึ้นในอัตราลดน้อยถอยลงนะครับเราจะเห็นได้จากผลผลิตเฉลี่ยเนี่ยจะค่อยๆลดลงลดลงนะครับจาก 14.8 เหลือ 13.6 เหลือ 10.4 นะครับรวมทั้งผลผลิตส่วนเพิ่มก็จะค่อยๆลดลงด้วยจาก 11 เหลือ 9 เหลือ 4 เหลือบวก 1 นะครับระยะนี้เราจึงเรียกว่าระยะที่ผลได้ลดน้อยถอยลงในระยะผลได้ลดน้อยถอยลงเนี่ยเราเห็นได้ว่าถ้าเราตัดสินใจในการผลิตเพื่อทำให้เราได้รับโทรทัศน์มากที่สุดเนี่ยเราก็จะใช้แรงงานใส่ลงไปในปัจจัยคงที่คือเครื่องจักร3เครื่องเนี่ยใช้แรงงาน7คนเราก็จะได้ผลผลิตทั้งหมดสูงที่สุดเลยก็คือ73หน่วยแต่ถ้าเราใส่แรงงานในหน่วยที่8หน่วยที่9หน่วยที่10แทนที่ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นผลผลิตกลับลดลงรวมทั้งผลผลิตเฉลี่ยก็ลดลงส่วนผลผลิตเพิ่มนั้นก็ติดลบนะครับงั้นระยะนี้เราเรียกว่าเป็นระยะผลได้ติดลบครับการศึกษาในเรื่องของการตัดสินใจว่าในการผลิตว่า
การผลิตจะอยู่ระยะใดเนี่ยเราอาจจะศึกษาได้โดยใช้ค่าความยืดหยุ่นของการผลิตก็ได้ค่าความยืดหยุ่นของการผลิตหมายถึงร้อยละของการเปลี่ยนแปลงในปริมาณผลผลิตหารด้วยร้อยละของการเปลี่ยน

ความยืดหยุ่น EQ เนี่ยเท่ากับ 0.83 0.83 ความหมายก็คือถ้าเราเพิ่มปัจจัยการผลิตแปรผันร้อยละ1ผลิตจะเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.83 อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่ายังอยู่ในระยะผลผลิตลดน้อยถอยลงนะครับผมอยากจะสรุปได้ว่าความยืดหยุ่นของการผลิตกับขั้นการผลิตนั้นถ้าเราคำนวณแล้วค่าของ EP มากกว่า1แสดงว่าอยู่ในระยะผลได้เพิ่มขึ้นแต่ถ้าความยืดหยุ่นอยู่ระหว่าง0ถึง1แสดงว่าระยะผลได้เพิ่มขึ้นในอัตราลดน้อยถอยลงแต่ถ้าค่าความยืดหยุ่นมีค่าน้อยกว่า0แสดงว่าอยู่ในระยะผลได้ลดลงช่วงนี้เป็นช่วงที่ธุรกิจไม่ควรที่จะผลิตอยู่ในช่วงนี้สำหรับการวิเคราะห์การผลิตระยะยาวได้กล่าวแล้วว่าในระยะยาวปัจจัยการผลิตทุกชนิดเป็นปัจจัยแปรผันและเทคนิคการผลิตสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้การวิเคราะห์การผลิตในระยะยาวจึงเป็นการวิเคราะห์ว่าจะใช้ส่วนผสมของปัจจัยการผลิตแต่ละชนิดอย่างละเท่าไหร่จึงจะทำให้เสียต้นทุนการผลิตต่ำที่สุดเมื่อกำหนดจำนวนการผลิตให้ยกตัวอย่างเช่นในการผลิตทองแดงจำนวน500ตันเราจะใช้ปัจจัยแปรผัน2ชนิดก็คือใช้เชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซและถ่านหินสมมุติว่าเชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซนี่ราคาตันละ 90,000 บาทถ่านหินตันละ 30,000 บาทเราจะผสมก๊าซกับถ่านหินปริมาณกี่ตันจึงจะผลิตทองแดงได้500ตันแล้วก็จะใช้หรือจะเสียต้นทุนต่ำที่สุดนะครับในทางเศรษฐศาสตร์นั้นเราก็วิเคราะห์ได้นะครับเราสมมุตินะครับว่าถ้าเราใช้ก๊าซอย่างเดียวนะครับโดยไม่ใช้ถ่านหินเลยเราก็จะใช้ก๊าซ50ตันก็จะผลิตทองแดงได้500ตันแต่ถ้าเราใช้ก๊าซลดลงไปเรื่อยๆเราก็จะต้องใช้ถ่านหินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและถ้าเราใช้ถ่านหินเพิ่มเป็น150เราก็ไม่ต้องใช้ก๊าซเลยในทางด้านการวิเคราะห์ระยะยาวนั้นเราถือว่าสัดส่วนที่ดีที่สุดในการผลิตก็คือจุดที่เราจะผลิตให้ต่ำสุดนั้นเราก็จะผลิตณจุดที่ตรงเดลต้า G หารด้วยเดลต้า C ก็เท่ากับราคา C หารด้วยราคา PG นะครับก็จะเท่ากับลบ 0.33 เท่ากับลบ 0.33 นั่นก็คือเราจะใช้ก๊าซ20ตันใช้ถ่านหิน60ตันต้นทุนทั้งหมดก็จะเท่ากับ3,600,000บาทซึ่งถือว่าเป็นการผลิตที่ต้นทุนการผลิตต่ำที่สุดครับสำหรับการวิเคราะห์การผลิตระยะยาวเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุดเมื่อกำหนดปริมาณการผลิตให้นะครับเราอาจจะใช้รูปแสดงนะครับในรูปนี้จะเห็นได้ว่าเรากำหนดให้แกนตั้งเป็นแกนปัจจัยเครื่องจักรแกนนอนเป็นแกนปัจจัยแรงงานนะครับแล้วก็เส้น OQ นะครับเป็นเส้นผลผลิตเท่ากันก็จะมี3เส้นผลผลิตเท่ากันณระดับ100หน่วย OQ 2ก็เป็นผลผลิตเท่ากันณระดับ200หน่วย OQ 3ก็เป็นผลผลิตเท่ากันในระดับ300หน่วยแล้วก็มีเส้นงบประมาณเท่ากันนะครับที่กล่าวมาแล้วก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์การผลิตสำหรับตอนที่3เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตต้นทุนการผลิตนี้เป็นเรื่องที่สำคัญในองค์กรธุรกิจทุกองค์กรเพราะว่าการมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำจะช่วยให้ธุรกิจได้เปรียบคู่ต่อสู้หรือคู่แข่งขันต้นทุนคืออะไรต้นทุนในที่นี้ก็หมายถึงค่าตอบแทนหรือค่าชดเชยต่างๆแก่เจ้าของปัจจัยการผลิต
ในการใช้ปัจจัยการผลิต

ื่อผลิตเป็นสินค้าและบริการในกระบวนการผลิตนั้นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อต้นทุนการผลิตนั้นมีหลายปัจจัยด้วยกันเริ่มตั้งแต่แหล่งที่ตั้งของโรงงานขนาดของโรงงานที่ผลิตระบบการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตต้นทุนของเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจราคาของปัจจัยการผลิตปริมาณการผลิตในแต่ละครั้งรวมทั้งการขนส่งวัตถุดิบและขนส่งสินค้าที่ผลิตออกสู่ตลาดสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องของการที่จะต้องใช้เงินทุนทั้งหมดนะครับถ้านักธุรกิจที่มีความสามารถที่ดีเนี่ยเขาก็จะบริหารจัดการใน6ประเด็นหลักๆเหล่านี้เพื่อที่จะทำให้ต้นทุนของการผลิตสินค้านั้นต่ำที่สุดผมอยากจะวิเคราะห์ให้เห็นถึงเรื่องของการผลิตนะครับตั้งแต่การผลิตในระยะสั้นนะครับเช่นสมมุติต้นทุนการผลิตดินสอของธุรกิจแห่งหนึ่งนะครับโดยมีตารางดังต่อไปนี้นะครับช่องที่1 นี้เป็นช่องปริมาณผลผลิตทั้งหมดที่เราผลิตดินสอนะครับก็มีตั้งแต่ 1,000 ด้ามจนกระทั่งถึง 10,000 ด้ามด้วยกันแล้วก็จะมีในระยะสั้นก็จะมีต้นทุนคงที่สมมุติว่าต้นทุนคงที่ก็คือ1,000 บาทนะครับไม่ว่าการผลิตเท่าไหร่ก็แล้วแต่ต้นทุนอันนี้ก็จะเท่ากับ1,000 บาทตลอดนะครับแล้วก็ช่องที่3ก็เป็นต้นทุนแปรผันทั้งหมดนะครับก็จะแปรเปลี่ยนไปตามปริมาณการผลิตถ้ายิ่งมีการผลิตมากต้นทุนแปรผันก็ยิ่งจะเพิ่มขึ้นถ้าเรารวมเอาต้นทุนในช่องที่2คือต้นทุนคงที่รวมกับต้นทุนแปรผันก็จะเป็นต้นทุนทั้งหมดนะครับแล้วก็ช่องต่อไปก็เป็นต้นทุนคงที่เฉลี่ยคำว่าต้นทุนคงที่เฉลี่ยหรือ AFC ก็เท่ากับ TFC หารด้วยจำนวนดินสอที่เราผลิตนะครับก็จะเป็นต้นทุนคงที่เฉลี่ยส่วนต้นทุนแปรผันเฉลี่ยในช่องถัดไปหรือ AVC ก็คือเอา TVC หารด้วยจำนวนดินสอที่เราผลิตทั้งหมดหรือ TVC หารด้วย Q ก็จะเป็น AVC และถ้าเอาต้นทุนคงที่เฉลี่ยบวกกับต้นทุนแปรผันเฉลี่ยก็จะเป็นต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยต่อหน่วยหรือ ATC ส่วนช่องสุดท้ายก็เป็นต้นทุนเพิ่มหรือต้นทุนหน่วยสุดท้ายต้นทุนส่วนเพิ่มหรือต้นทุนในหน่วยสุดท้ายก็เท่ากับเดลต้า TC หารด้วยเดลต้า Q จากตารางเนี่ยสิ่งที่นักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านต้องการที่จะวิเคราะห์ต้นทุนในระยะที่เหมาะสมที่สุดก็คือเราจะหาว่าต้นทุนคงที่เฉลี่ยทั้งหมดเฉลี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราก็ดูนะครับช่อง ATC เราจะเห็นได้ว่าณการผลิตจำนวน 6,000 ด้ามนะครับจะทำให้ต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยเท่ากับหน่วยละ 0.29 บาทนะครับซึ่งเป็นต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยต่อหน่วยที่ต่ำที่สุดงั้นจุดที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตในระยะสั้นก็คือ 6,000 หน่วยจากการมีเครื่องจักรและแรงงานดังที่แสดงในตารางครับส่วนการวิเคราะห์ระยะยาวการวิเคราะห์ระยะยาวนั้นเราก็จะดูที่เส้นต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยระยะยาวหรือเส้น LACตัดกับเส้น LMC ตรงจุดณ LAC ที่ต่ำที่สุดก็คือณการผลิตจำนวน OQ star ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยต่ำสุดก็เป็นไปตามเส้นประที่ได้ประไปจดกับเส้นต้นทุนนะครับในแกนตั้งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตระยะยาวแต่นี่ในการดำเนินการผลิตเนี่ยโรงงานก็มีปัญหาว่า

0: เราจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อเราผลิตมากขึ้นต้นทุนมันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันนี้ก็ดูได้จากในเรื่องของการประหยัดต่อขนาดการประหยัดต่อขนาดคืออะไรถ้าโรงงานมีการขยายปริมาณการผลิตมากขึ้นต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยต่อหน่วยจะลดลงเรื่อยๆอันนี้ก็แสดงเห็นว่ามันเกิดการประหยัดต่อต้นทุนอันเนื่องมาจากการขยายการผลิตหรือเราเรียกว่าการประหยัดต่อขนาดเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ถามว่าการประหยัดต่อขนาดเกิดขึ้นได้อย่างไรการประหยัดต่อขนาดก็อาจจะเกิดขึ้นจากโรงงานยังมีการใช้ปัจจัยการผลิตยังไม่เต็มที่เช่นใช้เครื่องจักรไม่เต็มที่ใช้แรงงานยังไม่เต็มที่ถ้าเราขยายการใช้แรงงานมากขึ้นใช้เครื่องจักรมากขึ้นก็จะทำให้ต้นทุนลดลงหรืออาจจะเกิดจากทางโรงงานยังมีอำนาจในการต่อรองในด้านการซื้อวัตถุดิบถ้าเราซื้อวัตถุดิบมากขึ้นราคาวัตถุดิบจะลดลงอันนี้ก็เกิดการประหยัดต่อขนาดและประเด็นที่3ก็คือยังมีอำนาจในการต่อรองในเรื่องของการขนส่งถ้าเราขนส่งมากขึ้นต้นทุนค่าขนส่งจะลดลงก็เกิดการประหยัดต่อขนาดสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่ธุรกิจจะต้องคำนึงถึงเรื่องของการประหยัดต่อขนาดเพราะจะช่วยลดต้นทุนการผลิตของธุรกิจลงได้ครับตอนนี้ถ้าเกิดกรณีที่ตรงกันข้ามกรณีที่ตรงกันข้ามก็คือถ้าโรงงานมีการขยายปริมาณการผลิตมากขึ้นทำให้ต้นทุนการผลิตทั้งหมดเฉลี่ยต่อหน่วยจะเพิ่มขึ้นอันนี้เราเรียกว่าเกิดการไม่ประหยัดต่อขนาดการไม่ประหยัดต่อขนาดเกิดเนื่องจากอะไร 1. อาจจะเกิดมาจากผู้ประกอบการควบคุมการผลิตไม่ทั่วถึงคนงานอาจจะทำงานไม่เต็มที่มีการเล่นกันบ้างมีการทำงานเลิกก่อนเวลาบ้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้เกิดการไม่ประหยัดต่อขนาดหรืออาจจะเกิดจากการสูญเสียทางด้านการผลิตนะครับเทคโนโลยีการผลิตมีปัญหาเสียบ่อยเทคโนโลยีไม่เหมาะสมเทคโนโลยีล้าสมัยหรือการใช้วัสดุอย่างสิ้นเปลืองรวมทั้งความไม่สามารถในการบริหารจัดการด้านโรงงานความไม่สามารถในการบริหารจัดการด้านเครื่องจักรความไม่สามารถในการบริหารการวางเลย์เอาท์ของโรงงานทำให้ต้องเสียเวลาในการเคลื่อนย้ายผลผลิตเคลื่อนย้ายวัตถุดิบอย่างนี้เราเรียกว่าเกิดการไม่ประหยัดต่อขนาดในการศึกษาการประหยัดหรือไม่ประหยัดต่อขนาดเราอาจจะศึกษาจากความยืดหยุ่นของต้นทุนการผลิตได้ความยืดหยุ่นของต้นทุนการผลิตหมายถึงอะไรความยืดหยุ่นของต้นทุนการผลิตหมายถึงร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทั้งหมดหารด้วยร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตหรือเราเขียนเป็นสูตรได้ว่าเปอร์เซ็นต์เดลต้าทีซีหารด้วยเปอร์เซ็นต์เดลต้าคิวถ้าค่าของความยืดหยุ่นของต้นทุนมีค่ามากกว่า1อันนี้แสดงว่าการผลิตอยู่ในช่วงผลได้ต่อขนาดลดลงอย่างเช่นถ้าเราเพิ่มผลผลิตขึ้นร้อยละ1ต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.42 อย่างนี้ก็แสดงว่าผลได้ต่อขนาดลดลงนะครับหรือถ้าค่าของความยืดหยุ่นของต้นทุนเท่ากับ1อันนี้ก็หมายความว่าการผลิตอยู่ในช่วงผลได้ต่อขนาดคงที่เช่นถ้าเราเพิ่มปริมาณผลผลิต 1% ต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้น 1% ด้วยค่าความยืดหยุ่นของ EC หรือค่าความยืดหยุ่นของต้นทุนการผลิตก็จะเท่ากับ1แต่ถ้า EC น้อยกว่า1เช่น 0.83 อันนี้ก็หมายความว่าหรือแสดงว่าการผลิตนั้นอยู่ในช่วงผลได้ต่อขนาดเพิ่มขึ้นนะครับทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ต้นทุนการ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ

0: โอเคผ่านครับ
1: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต2กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สามารถวางแผนประยุกต์วิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมได้นำความรู้ตัวนี้นะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานราชการงานธุรกิจเอกชนรวมถึงอาชีพอิสระของนักศึกษาเองด้วยการเรียนการสอนแบบออนไลน์นักศึกษาสามารถที่จะเรียนควบคู่กับการทำงานไปได้นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาเองรวมถึงคณาจารย์ของสาขาวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมสท.จะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงพลวัตความเป็นเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันในอนาคตรู้เศรษฐกิจคิดทันโลกต้องเรียนกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มสท.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
3: จบแฟชั่นดีไซน์มาพอคิดจะเปิดร้านเรื่องขายของเนี่ยหนักใจเลยอะค่ะใครจะคิดล่ะคะว่าคนทำงานศิลปะอย่างหนูเนี่ยจะเก่งเรื่องเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขึ้นมาได้ทั้งเรื่องดีมานด์ซัพพลายหรือจะเป็นค่าเสียโอกาสได้เรียนไปด้วยทำจริงไปด้วยจากที่ไม่เคยเป็นเดี๋ยวนี้คล่องแล้วล่ะค่ะยิ่งมีช่องทางการเรียนรู้ใหม่ๆจากมสท.ทั้ง STOU Channel e-learning คนรุ่นใหม่อย่างหนูเนี่ยถนัดที่สุดเลยค่ะของเขาดีจริงๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
5: เอ้า
4: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
5: เฮ้ย
4: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
6: อาจารย์สวัสดีครับ
4: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
7: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
8: ้ฮัลโหล
9: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
8: งานนี้ผมขอแล้วกัน
9: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
8: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
10: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
11: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
12: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอฮะ
13: น้องก็พูดถูกครับ
14: ไม่โกงด้วยหรอ
15: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
16: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
17: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
18: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
19: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ
6: ่อผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มเขาพ
3: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล้
9: ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
8: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
3: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
17: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
7: สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสรุปผลนะครับในเรื่องของกระบวนการผลิตและก็เทคโนโลยีการผลิตกันโดยนะครับประกอบไปด้วยตอนที่1 นะครับซึ่งมีในเรื่องของกระบวนการผลิตนะครับโดยกระบวนการผลิตนะครับที่มีความหมายนะครับในต

ประเทศนะครับที่ได้สรุปเอาไว้นะครับก็คือนิโคสันนะครับได้บอกไว้ว่านะครับว่ากระบวนการผลิตนะครับก็คือฟังก์ชันการผลิตในสิ่งที่รวบรวมจากองค์กรต่างๆนะครับมาผสมผสานกันนะครับในให้เกิดปัจจัยการผลิตขึ้นมาและก่อให้เกิดผลผลิตขึ้นนะครับส่วนในไฮเซ่นะครับในปี2016นะครับได้กล่าวไว้ว่านะว่ากระบวนการผลิตนะครับก็คือการสร้างสรรค์สินค้าต่างๆขึ้นมานะครับรวบรวมนะเพื่อให้เกิดมูลค่านะให้เกิดในรูปของสินค้าแล้วก็บริการขึ้นมาโดยมีการแปลงสภาพขั้นผลิตต่างๆเพื่อให้เป็นผลผลิตขึ้นมานะครับโดยกล่าวนะครับโดยรวมนะครับดังนั้นนะครับสรุปกระบวนการผลิตมันก็คือนะครับการดำเนินกิจกรรมใดๆก็ตามนะครับเพื่อให้เกิดสินค้าและบริการออกมาอย่างเป็นรูปธรรมและมาสนองความต้องการของผู้บริโภคนะครับเพื่อให้ได้ความพึงพอใจมากขึ้นโดยการนำปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ดินนะแรงงานหรือว่าจะเป็นทุนนำมาผ่านกระบวนการแปลงสภาพเพื่อให้เกิดสินค้าขึ้นมาในรูปต่างๆขึ้นมานะครับดังนั้นนะครับกระบวนการผลิตจึงมีความสำคัญนะครับของหน่วยงานหลักเลยในองค์กรก็คือฝ่ายการผลิตนะครับการผลิตนะครับมันเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้เกิดผลผลิตขึ้นมานะเวลาเราจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ในตัวขององค์กรจากวัตถุดิบต่างๆนะครับจากเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเพื่อนำมาผลิตแล้วก็ทำให้เกิดการลดต้นทุนเกิดขึ้นนะครับจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากนะครับในองค์กรเพื่อที่จะทำให้องค์กรนั้นได้มีสินค้าหรือว่างานบริการที่ได้มีคุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐานนะครับดังนั้นครับกระบวนการผลิตจึงมีความสำคัญต่อองค์กรธุรกิจในการดำเนินงานขึ้นมานะครับโดยมีดังองค์ประกอบดังต่อไปนี้นะครับสิ่งสำคัญนะครับในการผลิตนะครับมันจะทำให้1นะครับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้นะครับสินค้าต่างๆที่ผลิตขึ้นมานะครับมันจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งก็คือการขายนะครับสิ่งที่เราขายสินค้าออกไปก็คือรายรับของเรานะครับหักกับต้นทุนที่มีอยู่นะครับส่วนต่างนี้นะครับเราจึงเรียกว่าการสร้างมูลค่าเพิ่มนะจึงส่งผลทำให้องค์กรของเรานั้นมีกำไรเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าเราจะทำการแปรรูปนะสินค้าที่มีการผลิตขึ้นมาอย่างเช่นนะครับในประเทศไทยเรามีเป็นเมืองเกษตรกรรมการผลิตสินค้าเกษตรต่างๆถ้าเราขายไม่หมดนะครับหรือว่ามีเหลือเราสามารถนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มเป็นมูลค่าเพิ่มมากขึ้นได้อย่างเช่นทุเรียนนะครับปกติเวลาเรากินนะครับเวลาเราผลิตออกมาแล้วบางทีมันอาจจะเป็นทุเรียนอ่อนไปทุเรียนแก่ไปนะสิ่งที่มันอ่อนเราสามารถมาแปรรูปนะครับเพื่อให้เพิ่มเป็นทุเรียนทอดอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นการเพิ่มสร้างมูลค่าให้กับสินค้าของเราได้นะครับหรืออย่างข้อที่2นะครับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนะครับทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ในองค์กรของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยการผลิตต่างๆนะครับที่ดินนะแรงงานหรือว่าทุนสินค้านะครับหรือองค์ประกอบวัตถุดิบเหล่านี้เราสามารถมาพัฒนานะครับใช้อย่างให้มันมีประสิทธิภาพนะครับในสิ่งที่มีจำกัดในองค์กรของเราใช่ไหมครับเรานำมาปรับปรุงนะครับพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของความได้เปรียบในการแข่งขันนะครับถ้าเรามีการผลิตที่ดีนะครับสร้างองค์กรนะครับให้เรามีการผลิตในเรื่องของผลิตได้มีคุณภาพนะครับลดต้นทุนเราก็จะได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กรของเรานะครับไม่ว่าจะคู่แข่งต่างๆก็อาจจะต้องมีการเปรียบเทียบแล้วถ้าเราชนะคู่แข่งได้เราก็จะสร้างความได้เปรียบให้กับองค์กรเราได้นะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของการควบคุมสินค้าคงคลังนะครับสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญขององค์กรเพราะว่าการบริหารสินค้าคงคลังนั้นถ้าเรามีสินค้าคงคลังมากเกินไปมันก็อาจจะทำให้ธุรกิจของเรานั้นนะครับมีต้นทุนที่มากขึ้นนะครับซึ่งมันก็มีหลายองค์ประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดความสูญเสียอีกนะครับหรือการลดเวลาว่างงานเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่องค์กรจะต้องดูแลนะครับโดยกระบวนการผลิตนะครับมันจะมีอยู่ประมาณ3ขั้นตอนด้วยกันนะครับที่เวลาเราจะเอาเข้ามาผลิตนะครับโดยประเด็นแรกนะครับมันก็คือเรื่องของปัจจัยนำเข้าหรือว่า inputนะไม่ว่าจะเป็นที่ดินนะครับแรงงานทุนสิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นปัจจัยที่เข้ามาสู่ในองค์กรของเราเราก็ต้องมีการคัดเลือกมีการคัดสรรมีการใช้นะครับเพื่อเอามาเข้าสู่กระบวนการแปลงสภาพการแปลงสภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขั้นตอนการผลิตซึ่งก็มีความแตกต่างกันไปของสินค้าและบริการต่างๆกันนะครับเราอาจจะมีการทอดผัดดัดปรุงนะครับหรือตัดต่ออะไรต่างๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับลักษณะสินค้าของเราเพื่อให้มีการแปลงสภาพเกิดขึ้นออกมาเป็นเอาต์พุตหรือผลผลิตนะครับในรูปของส

ค้านะที่จับต้องได้หรืองานบริการนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็ส่งทอดไปถึงกับลูกค้านะครับหรือคัสตอมเมอร์ซึ่งลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจหรือไม่ได้รับความพึงพอใจก็สามารถฟีดแบ็กกลับมาหาผู้ประกอบการได้หรือให้ข้อเสนอต่างๆนะครับคอมเมนต์นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะทำให้ฝ่ายผลิตนั้นสามารถมีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาสินค้าออกมาให้มีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นนะครับในกระบวนการนะครับอันนี้ก็คือภาพทั้งหมดนะครับในรูปของกระบวนการผลิตซึ่งมีอยู่3ประเด็นด้วยกันนะครับก็คือปัจจัยนําเข้านะครับการแปลงสภาพแล้วก็ผลิตสินค้าออกมาเพื่อต้อนรับนะครับให้ความพึงพอใจกับลูกค้าได้นั่นเองนะครับลักษณะของการผลิตนะครับก็จะมีการผสมผสานกันนะครับของหน่วยงานต่างๆในองค์กรของเรานะครับซึ่งอาจจะมีทั้งด้านของฝ่ายการตลาดนะครับซึ่งการตลาดเนี่ยฝ่ายการตลาดก็จะต้องรับรู้ของปริมาณว่าสินค้าของเรานั้นมีความมากน้อยจากลูกค้ามีความต้องการได้มากขนาดไหนถ้ามีความต้องการมากก็ต้องชี้แจงให้ฝ่ายผลิตนะครับว่าควรจะผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นฝ่ายการผลิตก็ต้องประสานกับฝ่ายการตลาดด้วยเช่นกันนะครับหรืออาจจะต้องประสานกับฝ่ายบริหารบุคคลเพราะว่าฝ่ายบริหารบุคคลจะเป็นองค์กรที่จะต้องนำเข้าก็คือโดยเฉพาะเรื่องของแรงงานนะครับแรงงานมีความสามารถตรงต่อวัตถุประสงค์ของฝ่ายผลิตไหมนะครับมีทักษะมีความสามารถตรงต่อฝ่ายการผลิตมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นฝ่ายบุคคลก็ต้องประสานกันนะครับกับฝ่ายการผลิตเพื่อให้นำเข้ายกตัวอย่างเรื่องของแรงงานนะครับหรือจะเป็นฝ่ายจัดซื้อนะครับฝ่ายจัดซื้ออันนี้นะครับก็จะเป็นหน่วยงานที่จะต้องนำเข้าปัจจัยอย่างเช่นวัตถุดิบนะครับหรือว่าอาจจะเป็นสินค้าต่างๆจากทางผู้คู่ค้าของเรานะครับวัตถุดิบที่เข้ามานะมันเพียงพอต่อการผลิตไหมนะครับถ้ามันมีมากเกินไปฝ่ายผลิตผลิตไม่ทันอันนี้ก็เกิดความเสียหายได้หรือว่าถ้าเรานำเข้าวัตถุดิบมาน้อยไปฝ่ายการผลิตผลิตออกมาไม่ทันนะครับอันนี้ก็เกิดความเสียหายเช่นกันเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความผสมผสานนะครับพูดคุยกันซึ่งกันและกันนะครับรวมถึงฝ่ายการเงินนะครับฝ่ายการเงินก็จะเป็นฝ่ายที่รับรองว่าสินค้าที่เราเข้ามานั้นหรือสิ่งที่เราผลิตมามันมีงบประมาณแพงไปไหมนะครับวัตถุดิบนะครับหรือว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆอันนั้นมันสูงเกินไปหรือเปล่านะครับถ้ามันแพงเกินไปเราก็ต้องลดสเปคลงมานะครับหรือว่าเพิ่มงบประมาณเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือการรวบรวมนะครับการผสมผสานกันของแผนกต่างๆในฝ่ายขององค์กรนะครับเพราะฉะนั้นการผลิตก็จะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันไปหมดในทุกๆแผนกขององค์กรนะครับนะส่วนประเภทของกระบวนการผลิตนะครับมันก็มีแบ่งแยกได้ตามลักษณะของเรื่องของเวลานะครับเวลานะในทางเศรษฐศาสตร์เราจะแบ่งออกเป็นระยะสั้นกับระยะยาวถ้าเป็นระยะสั้นนะครับก็จะประกอบไปด้วยปัจจัยคงที่กับปัจจัยผันแปรนะครับซึ่งปัจจัยคงที่เป็นปัจจัยที่แบบว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิตนะครับผลิตมากผลิตน้อยหรือไม่ผลิตเลยก็ใช้เท่ากันนะครับแต่ถ้าปัจจัยผันแปรนั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิตนะครับถ้าเรามีปริมาณการผลิตเยอะเราก็ใช้ปัจจัยเยอะถ้าเราผลิตน้อยก็ใช้ปัจจัยการผลิตน้อยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของลักษณะของการผลิตในระยะสั้นแต่ถ้าในระยะยาวนะครับในทางเศรษฐศาสตร์นะครับจะมีแค่ปัจจัยผันแปรเท่านั้นนะครับซึ่งปัจจัยผันแปรก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิตนะผลิตมากก็ผลิตใช้ปัจจัยมากนั่นเองนะครับหรือเราจะแบ่งตามลักษณะของกระบวนการผลิตนะครับการแบ่งแยกตามกระบวนการผลิตนั้นก็จะมีองค์ประกอบอยู่ประมาณอยู่5แบบด้วยกันนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับความหลากหลายนะครับความหลากหลายของสินค้ามีเป็นอย่างไรนะครับสามารถดัดแปลงหรือว่าปรับปรุงสินค้าได้อย่างไรนะครับใช้เทคนิคได้มากน้อยอย่างไรแล้วก็ขึ้นอยู่กับปริมาณนะครับว่าแต่ละครั้งที่เราผลิตออกมาเนี่ยเราผลิตออกมาได้มากหรือน้อยอย่างไรนะครับโดยแบ่งได้นะครับถ้าแบ่งแยกตามกระบวนการผลิตก็มีอยู่ประมาณ5ประเภทนะครับประเภทที่1 นะครับเราเรียกว่าแบบโครงการหรือว่าโปรเจกต์นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะคือกระบวนการผลิตที่มีความหลากหลายค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าผลผลิตหรือปริมาณการผลิตเนี่ยออกมาได้น้อยนะครับหลักการแล้วครับอันนี้คือการผลิตก็มักจะอยู่กับที่ตั้งนะครับไม่ค่อยมีการเคลื่อนย้ายอะไรนะแล้วก็จะใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงนะครับยกตัวอย่างเช่นการสร้างของถนนนะครับหรือว่าสร้างของอาคารตึกนะครับคอนโดหรือบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะของโครงการที่มีการเคลื่อนย้ายของวัตถุดิบหรืออะไรต่างๆน้อยมักจะอยู่กับที่ตั้งนะครับส่วนอันที่2นะครับแบบเป็นจ็อบนะครับหรือว่าจ็อบบิ้งนะอันนี้ก็จะมีความหลากหลายสูงเหมือนกันแต่ว่าปริมาณการผลิตก็น้อยนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของการผลิตแบบล็อตๆนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าอยากจะได้แบบไหนนะครับเราก็สามารถผลิตออกมาให้ได้นะครับรวมถึงแบบกลุ่มนะครับอันที่3อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ

ความหลากหลายแล้วก็ปริมาณแบบปานกลางนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะผลิตออกมาได้ตามสเปคที่ลูกค้าต้องการนะครับอยากจะผลิตออกมาเท่าไหร่นะครับก็ผลิตออกมานะครับอย่างเช่นการผลิตขนมปังหรือคุกกี้นะครับที่อยู่ในร้านเบเกอรี่นะครับหรือการผลิตแบบสายนะครับแบบสายการผลิตนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายน้อยหน่อยนะครับแต่ปริมาณมากนะครับอันนี้ก็จะใช้เรื่องของการสายพานลำเลียงนะครับเช่นเรื่องของการประกอบเครื่องไฟฟ้านะครับหรือการประกอบรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจะมีขั้นตอนในการผลิตความหลากหลายไม่ได้เยอะแต่ว่าปริมาณออกมานี่จำนวนมหาศาลเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือแบบต่อเนื่องหรือ continuous นะครับอันนี้ก็คือความหลากหลายค่อนข้างน้อยแต่ว่าปริมาณนี่มากเลยนะครับเวลาเราผลิตออกมาแล้วนะครับก็จะใช้คนดูแลน้อยหน่อยนะครับแล้วก็มีการทำการผลิต24ชั่วโมงนะครับอย่างเช่นการทำโรงกลั่นน้ำมันอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะครับอันนี้ก็คือสรุปนะครับทั้งหมดนะครับในเนื้อหาของกระบวนการผลิตที่เวลาผู้ผลิตจะต้องทำการตัดสินใจแล้วจะใช้ปัจจัยการผลิตวัตถุดิบอะไรอย่างไรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จกับองค์กรของเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับในการที่สรุปในตอนที่1ในเรื่องของกระบวนการผลิตครับตอนที่2กระบวนการเทคโนโลยีการผลิตความหมายกระบวนการเทคโนโลยีการผลิตตามความเห็นของคอลิเออร์ในปี2020นะครับก็คือการนำเทคโนโลยีต่างๆมาเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการผลิตเกิดขึ้นซึ่งในปัจจุบันนั้นมีเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพและก็ประสิทธิผลอย่างเยอะแยะไปหมดนะครับส่วนกระบวนการเทคโนโลยีการผลิตตามความเห็นของ Slack นะครับในปี2021ก็คือการนำปัจจัยเทคโนโลยีนำเข้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรอุปกรณ์นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นเข้าสู่กระบวนการแปลงสภาพเพื่อให้เกิดการผลิตขึ้นมาแล้วก็เป็นผลผลิตให้กับสู่ลูกค้าดังนั้นนะครับสรุปได้นะครับว่ากระบวนการเทคโนโลยีการผลิตนะครับหมายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพจากการใช้เทคโนโลยีต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันมาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงในการผลิตเพื่อให้ได้เกิดผลผลิตในรูปของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับดังนั้นนะครับความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีในการผลิตซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้1 นะครับช่วยทำให้ผลผลิตมีเพิ่มมากขึ้นเทคโนโลยีนั้นสามารถทำให้ผลผลิตได้ผลิตออกมาได้อย่างรวดเร็วได้มีคุณภาพแล้วก็ได้อย่างมาตรฐานซึ่งจะทำให้องค์กรนั้นสามารถผลิตออกมาได้ตามความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น2 นะครับเทคโนโลยีนำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตแน่นอนนะครับเทคโนโลยีนะครับสามารถนำมาพัฒนาเพราะว่าเทคโนโลยีปัจจุบันนี้มีความก้าวหน้าอย่างมากการใช้เทคโนโลยีก็สามารถช่วยทำให้ลดต้นทุนการผลิตและมาปรับปรุงทำให้สินค้านั้นมีคุณภาพและก็มีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น 3. นะครับเทคโนโลยีการผลิตสร้างความแตกต่างในการแข่งขันในปัจจุบันนี้นะครับราคาเทคโนโลยีต่างๆซึ่งมีลดลงถูกลงเปรียบเทียบกับสมัยก่อนที่เทคโนโลยีนั้นมีราคาค่อนข้างแพงดังนั้นนะครับองค์กรกิจการต่างๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางสามารถนำเทคโนโลยีนี้มาประยุกต์ใช้ให้กับองค์กรเพื่อสร้างรายได้ให้กับองค์กรแล้วก็เพิ่มประสิทธิผลของการผลิตให้มากยิ่งขึ้นนะครับอันที่4นะครับเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในการสื่อสารนะครับอันนี้โลกนะครับได้เปิดกว้างขึ้นเสรีมากขึ้นการค้าต่างๆทั้งในประเทศต่างประเทศเราสามารถติดต่อสื่อสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะผ่านทางนั่งระบบอินเทอร์เน็ตหรือการโทรศัพท์โทรสารอีเมลแหล่งต่างเหล่านี้นะครับมันก็จะทำให้การค้าหรือการเจรจาต่างๆนั้นสามารถลดขั้นตอนต่างๆได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับอันที่5นะครับเทคโนโลยีกับความภักดีของลูกค้าลูกค้าสามารถนะครับคอมเมนต์หรือว่ามีฟีดแบ็กข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆส่งกลับมาที่องค์กรของเราเราสามารถได้รับความคิดเห็นจากลูกค้าและนำมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาสินค้าของเราได้มากยิ่งขึ้นลูกค้าก็จะมีความภักดีนะครับว่าบริษัทของเราหรือธุรกิจของเรามีการปรับปรุงให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้านะครับส่วนอันที่6เทคโนโลยีเพิ่มความปลอดภัยอันนี้นะครับก็สามารถช่วยนะครับเก็บข้อมูลของลูกค้านะครับเก็บเรื่องของรายได้รายรับหรือว่าต้นทุนการผลิตขององค์กรที่สามารถเก็บรวบรวมได้อยู่ในระบบของคอมพิวเตอร์ก็จะสามารถทำให้องค์กรของเรานั้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นหรือสามารถนำมาหยิบใช้ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นอันที่7นะครับ

เทคโนโลยีนำมาใช้ในการขยายขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับโลกได้เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นความรู้หรือองค์ความรู้ต่างๆที่มีอยู่มากมายในระบบอินเทอร์เน็ตระบบสังคมออนไลน์เราสามารถนำมาใช้แล้วก็มาพัฒนาแล้วก็มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตของเราให้สินค้าและบริการนั้นมีเป็นในอย่างที่ดีมากยิ่งขึ้นมีแนวโน้มให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นตอบโจทย์กับในโลกของปัจจุบันอันที่8นะครับเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานองค์ความรู้ของการผลิตในอนาคตเทคโนโลยีการผลิตนะครับเทคโนโลยีมีอย่างมากมายในโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งที่เราสามารถรวบรวมนะครับอุปกรณ์ต่างๆทั้งอุปกรณ์ที่เป็นโทรศัพท์คอมพิวเตอร์นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับหรือว่าเครือข่ายทางด้านอินเทอร์เน็ตเรามาเชื่อมโยงกันต่างๆเพื่อทำให้เกิดความสะดวกต่อการใช้เราอยู่ที่ไหนนะครับไม่ว่าอยู่ที่ใดก็ตามเราสามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะหรือโทรศัพท์อย่างนี้นะครับสั่งการได้เลยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการทำสมาร์ทฟาร์มิงนะครับเกษตรกรอยู่ที่ไหนก็สามารถดูเรื่องของอุณหภูมินะครับดูเรื่องของน้ำอะไรต่างๆได้ก็สามารถควบคุมได้จากเทคโนโลยีทางสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับส่วนประเภทนะครับของเทคโนโลยีการผลิตนะครับก็จะสามารถแบ่งออกมาเป็นทางด้านเทคโนโลยีสำหรับกระบวนการผลิตซึ่งมีองค์ประกอบอยู่หลักๆ ก็คือการใช้อุปกรณ์ที่เป็นระบบแบบฮาร์ดแวร์กับระบบแบบซอฟต์แวร์นะครับฮาร์ดแวร์นี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือนะครับเครื่องอุปกรณ์ต่างๆที่มีลักษณะของการนำใช้เรื่องของไฟฟ้ากลไกหรือว่าเทคนิคอะไรต่างๆเข้าไปรวมถึงการมีซอฟต์แวร์บางอย่างฝังเข้าไปอยู่ในตัวอุปกรณ์เพื่อทำให้มีการปรับปรุงหรือว่าอัปเดตเพื่อให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเรื่องเครื่องจักรกลนะครับอัตโนมัติทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์สิ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยหลากหลายนะครับทำได้นะครับได้หลายๆอย่างในกระบวนการผลิตเพื่อให้มันเป็นการขึ้นรูปนะครับหรือผลิตสินค้าออกมาได้ตามความต้องการของลูกค้านะครับหรืออาจจะใช้ในเรื่องของระบบขนถ่ายวัสดุอัตโนมัติซึ่งจะใช้หุ่นยนต์นะครับเป็นเครื่องมือในการขนถ่ายมันก็จะสะดวกทำให้วัตถุดิบนะครับหรืออุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้อยู่เนี่ยนะครับมีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับลดการเสียเวลาลงอุปกรณ์สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วแล้วก็อาจจะลดจำนวนของแรงงานคนได้นะครับซึ่งก็จะทำให้มีความปลอดภัยนะครับมีความถูกต้องตามหลักมาตรฐานได้มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างในลักษณะของอุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์ส่วนต่อมานะครับก็เป็นอุปกรณ์ในเรื่องของซอฟต์แวร์เทคโนโลยีนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของโปรแกรมนะครับซึ่งจะมีความสะดวกสบายแล้วมันก็จะอยู่ในอุปกรณ์ทั้งคอมพิวเตอร์ของเรานะครับหรืออาจจะอยู่ในอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ซึ่งมันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับการใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการช่วยออกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือกระบวนการผลิตสินค้าที่เราอยากจะผลิตเราสามารถออกแบบนะครับใส่สีสันรูปร่างนะครับหรือว่าดูมิติทางด้านแบบ3มิติได้เลยนะครับอันนี้ก็จะทำให้อุปกรณ์นั้นสามารถเชื่อมโยงและวาดอุปกรณ์ต่างๆขึ้นมาได้อย่างตามความต้องการของลูกค้านะครับส่วนต่อมานะครับอันนี้ก็คือการใช้เทคโนโลยีอันนี้จะเป็นเรื่องของโปรแกรมคำนวณนะครับซึ่งมนุษย์นั้นอาจจะมีความผิดพลาดหรือว่าการคำนวณต่างๆได้ไม่ทันหรือรวดเร็วเท่ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ถ้าเราสามารถใช้โปรแกรมนะครับช่วยเหลือการคำนวณต่างๆมันก็จะมีความถูกต้องแม่นยำแล้วก็มีความถูกต้องในการที่จะคำนวณแล้วก็ลดข้อผิดพลาดต่างๆได้มากยิ่งขึ้นดังนั้นการใช้อุปกรณ์เหล่านี้นะครับช่วยก็จะทำให้การผลิตนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนสำหรับต่อมานะครับเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลข้อมูลอันนี้เอาไว้ในการจัดระเบียบข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางด้านของคู่ค้าของเรานะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของลูกค้าของเราเราสามารถจัดเก็บข้อมูลแล้วก็ประมวลผลเอาไว้เป็นข้อมูลในการทำกระบวนการผลิตต่างๆได้นะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างอาจจะมีในเรื่องของการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์นะครับ e-business นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเครือข่ายนะครับเชื่อมโยงกันระหว่างคู่ค้าของเรานะครับซัพพลายเออร์ในการที่จะดีลหรือการจะคุยเจรจาต่อรองกันนะครับหรือจะเป็นลักษณะของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการขายนะครับขายให้กับลูกค้านะครับซึ่งลูกค้าสามารถเข้าไปสั่งนะครับออเดอร์หรือสั่งสินค้ากับเราได้ทันทีได้ตลอด24ชั่วโมงอยากจะได้รูปร่างแบบไหนนะครับลักษณะแบบไหนก็สามารถสั่งได้เลยนะสั่งอีคอมเมิร์ซ24ชั่วโมงหรือจะเป็นโมบายพาณิชย์นะโมบายพาณิชย์อันนี้ก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะปัจจุบันนั้นโทรศัพท์นั้นไม่ว่าจะเป็น 4G 5G ก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นลูกค้าสามารถดูการถ่ายทอดสดได้จากทางโทรศัพท์ได้เลยนะครับหรือว่าการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับอินเทอร์เน็ตทุกสิ่งนะครับซึ่งก็จะเป็นการบูรณาการร่วมกันหลาย

สิ่งเข้าด้วยกันนะครับเพื่อทำให้เกิดการผลิตได้มากยิ่งขึ้นนะครับส่วนต่อมานะครับเทคโนโลยีสำหรับลูกค้านะครับอันนี้ก็จะเป็นการทำให้เพิ่มโอกาสนะเพิ่มความสะดวกนะครับให้กับลูกค้าในการใช้บริการสินค้าและบริการของเรานะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับเราอาจจะใช้เรื่องของระบบ QR code นะครับการจ่ายเงินการชำระเงินนะครับทางสแกนจ่ายได้เลยอย่างนี้ก็ลดขั้นตอนได้เราอาจจะไม่จำเป็นนะครับมีพนักงานแล้วนะครับพนักงานในการเก็บเงินซึ่งการใช้ QR code แบบนี้ก็เพิ่มช่องทางให้กับลูกค้าอำนวยความสะดวกนะครับลูกค้าก็ได้ไม่ต้องพกเงินสดนะครับสามารถสแกนได้เลยนะผ่านโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับอันนี้ก็คือนะครับขบวนการของเทคโนโลยีนะครับซึ่งนำมาใช้การผลิตนะครับมันก็จะทำให้ขบวนการผลิตนั้นสามารถมีเติบโตได้มากยิ่งขึ้นมีความก้าวหน้าแล้วก็ทำให้ผลผลิตนั้นผลิตออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับตรงตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรอยากจะได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะปรับได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะทำให้คุณภาพมีเพิ่มมากขึ้นนะครับมีการสื่อสารอะไรต่างๆได้ครบกับลูกค้านะครับและนี่ก็คือการสรุปนะครับของตอนที่2ขบวนการเทคโนโลยีการผลิตครับตอนที่3การจัดการการผลิตแบบระบบ Lean ความหมายการจัดการการผลิตแบบระบบ Lean ตามความเห็นของเฮเซ่ในปี2016ได้กล่าวไว้ว่าการผลิตแบบระบบ Lean คือการดำเนินงานการผลิตที่ใช้ทรัพยากรต่างๆได้อย่างคุ้มค่าลดความสูญเสียต่างๆนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงการผลิตได้อย่างต่อเนื่องส่วนความเห็นของคอลิเออร์และก็อีแวนนะครับในปี2020ได้บอกไว้ว่าการผลิตแบบระบบ Lean นะครับก็คือการมุ่งเน้นลดความสูญเสียในทุกรูปแบบของการผลิตไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์วัตถุดิบเครื่องมือนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะทำให้มีการผลิตแบบต่อเนื่องแล้วก็สามารถผลิตได้อย่างประสิทธิภาพแล้วก็สามารถทำให้ผลิตสินค้าได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นดังนั้นนะครับจึงสรุปได้ว่านะครับว่าการจัดการการผลิตแบบระบบ Lean ก็คือการจัดการความสูญเสียทุกรูปแบบนะครับทำใหความสูญเสียของทรัพยากรต่างๆนั้นได้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเปลี่ยนความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับมาเป็นขบวนการการผลิตนะครับให้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตลงใช้เวลาในการผลิตให้สั้นนะครับเพื่อผลิตสินค้าและบริการถึงมือลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพนั่นเองดังนั้นนะครับองค์ประกอบพื้นฐานนะครับของการจัดการผลิตแบบระบบ Lean อันนี้นะครับเป็นแนวความคิดที่เกิดขึ้นจากบริษัท Toyotaของประเทศญี่ปุ่นที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์ในช่วงกลางปีทศวรรษที่1900นะครับซึ่งองค์ประกอบแบบนี้นะครับก็คือพยายามจัดการนะครับให้ความสูญเสียเนี่ยนะครับมันลดหายออกไปนะครับหรือตามภาษาของภาษาญี่ปุ่นที่เขาเรียกกันว่ามุดะนะครับซึ่งเป็นภาษาญี่ปุ่นพยายามลดความนะครับสูญเสียออกไปให้หมดนะครับแล้วก็จะทำให้องค์กรนั้นสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆได้อย่างคุ้มค่านะครับโดยลักษณะขององค์ประกอบนะครับของการผลิตแบบระบบ Lean นั้นจะมีองค์ประกอบอยู่ประมาณนะครับ8อย่างด้วยกันนะครับซึ่งองค์ประกอบที่1นะครับที่เราอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะแบบเกิดความสูญเสียที่มันไม่จำเป็นเกิดขึ้นก็ได้แก่อย่างเช่นการผลิตมากเกินไปนะครับบางครั้งบางคราวนะครับอันนี้จะเป็นต้นเหตุเลยนะครับทำให้เกิดความสูญเสียเพราะบางครั้งฝ่ายผลิตสินค้าออกมาล้นเกินนะครับเกินความต้องการของลูกค้าซึ่งไอ้สิ่งที่มันล้นเกินเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เกิดภาวะของต้นทุนเกิดขึ้นไม่ว่าเราจะต้องใช้ทรัพยากรมากขึ้นในการผลิตหรือต้นทุนในการดูแลรักษาสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียกับองค์กรได้นะครับหรือ2นะครับการรอคอยนะครับการรอคอยบางครั้งนะครับขั้นตอนของขบวนการผลิตมันจะมีหลายสเตชันหรือหลายสถานีในการผลิตนะครับถ้าเรารอคอยนะครับให้สถานีที่1ผลิตแล้วเราถึงจะทำสถานีที่2ที่ทำต่อแบบนี้นะครับมันก็จะทำให้เกิดการรอคอยเกิดขึ้นนะครับดังนั้นนะครับเราควรจะทำให้ทุกๆขั้นตอนมันไหลผ่านไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งมันก็จะทำให้เราประหยัดเวลาแล้วก็จะสามารถทำผลิตสินค้าได้มากยิ่งขึ้นนะครับส่วนอันที่3นะครับคือการขนส่งที่ไม่จำเป็นบางครั้งบางคราวนะครับมันเกิดความสูญเสียเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการขนถ่ายอุปกรณ์ขนถ่ายวัตถุดิบนะครับซึ่งมันก็อาจจะทำให้เกิดการล่าช้าหรือวัตถุดิบนั้นมีความสูญเสียเน่าเสียเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้นะครับก็ควรพยายามลดขั้นตอนนะครับใช้เวลาให้สั้นที่สุดในการขนถ่ายอุปกรณ์หรือว่าวัตถุดิบต่างๆเหล่านี้นะครับ
ในกระบวนการผลิตเพื่อให้มันสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับหรือการกระบวนการผลิตที่ไม่เหมาะสมนะครับบางครั้งบางคราวเราอาจจะใช้วัตถุดิบที่ไม่เหมาะสมในการผลิตขึ้นมานะครับไม่สอดคล้องนะครับกับเรื่องของความต้องการของลูกค้าการผลิตแบบนี้ก็อาจจะทำให้เกิดความสูญเสียขึ้นได้นะครับหรืออันที่5นะครับสินค้าคงคลังมีมากเกินไปนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของวัตถุดิบที่เรานำเข้ามาใช้นะครับบางครั้งบางคราวนะครับกระบวนการผลิตเราผลิตอาจจะผลิตไม่ทันนะครับสินค้ามันก็จะเต็มอยู่สต็อกนะครับอยู่ในสินค้าคงคลังมากเกินไปซึ่งก็จะทำให้เกิดภาวะในเรื่องของต้นทุนนะความสูญเสียเกิดขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะทำให้บริษัทนั้นต้องใช้งบประมาณในการดูแลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับหรือการเคลื่อนย้ายไม่สะดวกนะครับการเคลื่อนย้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่อยู่ในสเตชันที่เราทำงานอยู่นะครับอุปกรณ์นี้วางไว้ไม่ตรงที่นะครับไม่ถูกจุดเหล่านี้นะครับเราควรพยายามนะครับให้มันอยู่ตรงที่ตรงทางนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายได้สะดวกนะครับจะได้ไม่ติดปัญหากระบวนการผลิตทุกอย่างมันก็จะได้ไหลไปตามขั้นตอนของมันนะครับหรือจะเกิดเรื่องของการใช้นะครับไม่เกิดประโยชน์จากพนักงานนะครับบางครั้งบางคราวนะครับความเห็นของพนักงานเนี่ยนะครับมันก็มีสิ่งจำเป็นผู้บริหารก็ควรจะรับฟังจากผู้ลูกน้องนะครับหรือผู้จัดการนะครับหรือพนักงานต่างๆว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในการผลิตมันมีข้อบกพร่องสิ่งเหล่านี้เราก็ควรนำมาใช้ประโยชน์แล้วก็แก้ไขก็จะทำให้ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้เพราะพนักงานปฏิบัติมักจะเห็นเหตุการณ์หรือว่าสิ่งที่ข้อผิดพลาดในขบวนการผลิตเกิดขึ้นนะครับโดยลักษณะของการผลิตแบบลีนนี้ก็จะมีเครื่องมืออยู่นะครับเครื่องมือที่ทำให้ระบบลีนเนี่ยมันมีความสำเร็จมากขึ้นมากยิ่งขึ้นนะครับลดความสูญเสียมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีองค์ประกอบอยู่ประมาณอยู่ 5-6 ตัวนะครับผมก็จะแนะนำว่าตัวที่1 นะครับก็คือการใช้ลักษณะของเครื่องมือของ5สอนะครับอันนี้ก็คือจุดมุ่งหมายนะครับเพื่อขจัดความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตนะครับซึ่งมันก็จะมีอะไรบ้างนะครับ5สอสอตัวแรกนะครับก็คือสะสางนะครับเราพยายามสะสางอะไรที่มันไม่จำเป็นออกไปนะครับอันที่มันเกินหรือว่าที่มันไม่จำเป็นเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเราก็เอาออกไปนะครับหรือมีความสะดวกหยิบใช้ได้ง่ายนะครับสอที่2คือสะดวกหยิบอุปกรณ์อะไรต่างๆได้ง่ายคล่องมือแล้วก็วางให้เป็นที่เป็นทางคนที่มาใช้ลำดับถัดไปก็จะรู้ว่าหยิบตรงไหนแล้วก็เอาคืนตรงไหนนะครับ3นะครับสอที่3คือสะอาดนะครับการสร้างความสะอาดในระบบการผลิตของเรานะครับมันก็จะเป็นรักษาทำให้มีความสวยงามนะครับมีได้มาตรฐานมีความมาตรรักษาตามมาตรฐานสากลนะครับไม่ทำให้มีความสกปรกเกิดขึ้นนะครับ4นะครับสร้างมาตรฐานอันนี้ก็คือมาตรฐานเราจะต้องทำให้เป็นไปตามคุณภาพตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่เราจัดกำหนดไว้นะครับว่ามาตรฐานสินค้าที่ออกไปจะต้องมีคุณภาพถ้ามันไม่ได้คุณภาพเราจะต้องทำการแก้ไขอย่าปล่อยของออกไปที่ไม่มีคุณภาพซึ่งจะทำให้เกิดความสูญเสียมากยิ่งขึ้น3นะครับสร้างวินัยนะครับก็คือให้กับพนักงานทุกคนนะครับรู้ว่าตระหนักถึงว่าองค์กรเรานั้นมีวัตถุประสงค์อย่างไรในการจัดทำกระบวนการผลิตนะครับเราสามารถจะเติบโตไปด้วยกันนะครับเพื่อให้พนักงานนั้นได้รับรู้แล้วก็สร้างวินัยให้กับการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนอุปกรณ์นะครับเครื่องมืออันที่2นะครับก็คือการอาจจะใช้เรื่องของการควบคุมด้วยภาพนะครับตามลักษณะของการแบบลีนนะครับการใช้ภาพนะครับหรือตัวอักษรต่างๆนะครับมันก็จะทำให้พนักงานได้เห็นนะครับว่าเรามีแผนกำหนดการอย่างไรนะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับว่าบริษัทโตโยต้านะครับผลิตสินค้าออกมาประมาณ 1,014 สมมติยกตัวอย่างเรื่องรถยนต์เนาะมี 1,010 คันปรากฏว่าไม่มีความสูญเสียเลยนะครับ actual นะครับก็คือประสบความสำเร็จนะครับความสูญเสียนั้นไม่มีเลยแบบนี้ก็จะทำให้เกิดกำลังใจกับพนักงานว่าเรานั้นได้ประสบความสำเร็จไม่เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นแต่ถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นอาจจะมีการแจ้งเตือนว่ามีความผิดพลาดไปเท่าไหร่กี่คันกี่แบบนะครับการใช้ภาพก็ถือว่ามีประโยชน์ส่วนอันที่3นะครับการใช้เครื่องมือแบบไคเซนนะครับอันนี้จะเป็นแนวคิดของวัฒนธรรมญี่ปุ่นในการรวบรวมนะครับความคิดเห็นต่างๆนะครับแล้วก็ค่อยๆประชุมกันพัฒนาแล้วก็สร้างวินัยให้กับพนักงานด้วยกันนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นเครื่องมือนะครับที่เหลือนะครับเราลองดูนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับหรือรูปแบบลักษณะของการผลิตแล้วก็การบำรุงรักษาโดยรวมซึ่งสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในตำรานะครับสามารถอ่านได้นะครับจึงกล่าวสรุปได้นะครับว่าการผลิตแบบลีนนะครับมันก็จะเป็นจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้ลดต้นทุนการผลิตและมีประสิทธิภาพการผลิตมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งหมดนี้นะครับมันก็คือ
ตอนที่3การจัดการการผลิต

0: แบบระบบลีนครับ
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: ครับในเนื้อหาในหน่วยนี้นะครับจะได้กล่าวถึงเรื่องของผลิตภาพการผลิตแล้วก็ประสิทธิภาพการผลิตครับซึ่งเป็นแนวคิดที่สำคัญ2แนวคิดนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลิตนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เรานะครับหรือว่าผู้ผลิตเนี่ยได้พูดถึงกันบ่อยครั้งนะครับแต่ว่าอาจจะยังขาดความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับความแตกต่างของ2แนวคิดนี้นะครับแล้วก็วิธีการที่จะทำให้เรื่องของประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นในหน่วยนี้ก็จะมาให้แนวคิดสำคัญนะครับแล้วก็หลักการในการที่จะทำให้เรื่องของประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นครับครับเรามาเริ่มจากเรื่องของความแตกต่างนะครับระหว่างประสิทธิภาพกับผลิตภาพการผลิตนะครับซึ่ง2คำนี้เนี่ยบ่อยครั้งมักจะถูกใช้แทนที่กันนะครับก็คือใช้ในลักษณะที่เป็นความหมายเดียวกันนะครับแต่ถ้าเราพิจารณาให้มากขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นว่าทั้ง2คำนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันนะความแตกต่างก็จะอยู่ในลักษณะที่ว่าพอเราพูดถึงเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยจะเป็นในลักษณะของการเปรียบเทียบนะครับในการเปรียบเทียบจุดที่ควรจะเป็นนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราคาดว่าในการผลิตนี้เนี่ยเราควรจะได้ผลผลิตเท่าไหร่นะถ้าเราทำได้ดีที่สุดนะครับควรจะได้ผลผลิตเท่าไหร่นะแล้วผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยน้อยกว่าผลผลิตที่ควรจะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็จะเรียกว่าขาดประสิทธิภาพในการผลิตนะครับส่วนผลิตภาพการผลิตเนี่ยเราจะมุ่งเน้นนะไปเรื่องของการระบุจำนวนผลผลิตที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงว่าพอเราใช้ปัจจัยการผลิตไปแล้วเนี่ยผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการใช้ปัจจัยการผลิตเนี่ยเกิดขึ้นเท่าไหร่นะฮะและในการคำนวณหาผลิตภาพการผลิตเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเพราะก็เป็นเพียงเรื่องของการนำจำนวนผลผลิตนี้เนี่ยหารด้วยปริมาณของปัจจัยการผลิตเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นจุดสำคัญนะครับที่เราจะต้องเริ่มแยกระหว่างคำว่าประสิทธิภาพกับผลิตภาพออกจากกันให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราแยก2คำนี้ออกได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาดูว่าเรามีวิธีการอย่างไรในการที่จะระบุประสิทธิภาพนะครับเราจะมีวิธีการอย่างไรในการที่จะระบุผลิตภาพการผลิตนะครับซึ่งในหน่วยนี้ก็จะมีเครื่องมือที่สำคัญครับที่จะเอามาใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มาคำนวณหาผลิตภาพการผลิตนะซึ่งเครื่องมือนั้นเนี่ยก็จะอยู่ในรูปของกราฟนะครับแล้วก็อยู่ในรูปของเลขดัชนีครับครับเดี๋ยวผมข้ามไปสไลด์นี้เลยนะครับก็จะเห็นภาพที่ครบนะครับเราอาจจะช่วยให้เราสามารถได้เห็นความต่างระหว่างคำว่าประสิทธิภาพกับผลิตภาพได้ดียิ่งขึ้นนะครับให้ลองพิจารณาแต่ผมเริ่มที่รายละเอียดของกราฟนี้ก่อนนะกราฟนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าแกนนอนนะครับจะแสดงถึงปัจจัยการผลิตนะครับส่วนแกนตั้งเนี่ยก็จะเป็นปริมาณผลผลิตนะสำหรับเส้นที่เป็นโค้งๆอยู่ในตรงกลางกราฟเนี่ยนะครับก็จะเป็นเส้นเป็นไปได้เส้นขอบเขตเป็นไปได้ในการผลิตนะครับซึ่งเส้นนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เราได้เห็นว่าผู้ผลิตเนี่ยมีการใช้ปัจจัยการผลิตแล้วสร้างผลผลิตได้ดีแค่ไหนนะฮะฉะนั้นลองพิจารณาณจุด A ครับจุด A เนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นจุดนี้นะฮะจะเป็นจุดที่แสดงปริมาณผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงนะครับ

วนปริมาณผลผลิตที่ควรจะเป็นนะฮะหรือเป็นปริมาณผลผลิตที่แสดงถึงการใช้ปัจจัยการผลิตที่เต็มประสิทธิภาพเนี่ยก็จะอยู่บนเส้นขอบเขตเป็นไปได้ในการผลิตนะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าเราดูอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าจุดการผลิตณจุด A เนี่ยไม่มีประสิทธิภาพนะฮะเพราะว่าไม่ได้อยู่บนเส้นขอบเขตเป็นไปได้ในการผลิตนะฉะนั้นแล้วจุดที่ผลิตแล้วมีประสิทธิภาพคือจุดไหนนะครับนั่นก็คือจุด B กับจุด C นะครับซึ่ง2จุดนี้มีประสิทธิภาพนะแต่คำถามต่อไปว่าแล้วผลิตภาพการผลิตหลักนะตอนนี้ผมก็จะให้เป็นแนวคิดไว้ก่อนนะครับจุดที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุดนะฮะก็จะอยู่ที่จุด C นะครับอันนี้ให้ลองเดี๋ยวไปหาคำตอบได้ในเนื้อหาในหน่วยนะครับก็จะไกด์ไว้ก่อนว่าณจุด C นี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเส้นที่ออกจากจุดกำเนิดเนี่ยจะมีความชันมากที่สุดนะครับเป็นจุดที่แสดงถึงผลิตภาพการผลิตที่ดีที่สุดของหน่วยธุรกิจครับสำหรับการเพิ่มขึ้นของผลผลิตเนี่ยนะสามารถที่จะเพิ่มขึ้นได้นะครับจากทั้งการเพิ่มเรื่องของการบริหารจัดการนะทำให้การผลิตนั้นเนี่ยรวดเร็วขึ้นนะครับถูกต้องขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นความผิดพลาดน้อยลงก็จะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการปรับเปลี่ยนในรูปแบบอื่นอย่างเช่นเทคนิคการผลิตหรือเทคโนโลยีการผลิตเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นได้เช่นกันนะครับเพิ่มขึ้นในที่นี้หมายความว่าปริมาณปัจจัยการผลิตที่ใช้เนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับแต่ผลผลิตเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาการบริหารการจัดการนะการปรับเปลี่ยนเทคนิคการผลิตหรือการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็จะแสดงได้เส้นที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากเส้น F0 ไปเป็นเส้น F1 ครับสำหรับในกราฟนี้นะครับก็จะให้อีกหนึ่งมุมมองนะครับว่าในความเป็นจริงเนี่ยตัวผู้ผลิตนะครับไม่ได้ใช้ปัจจัยการผลิตเพียงชนิดเดียวนะครับซึ่งสไลด์ก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะพิจารณาเฉพาะปัจจัยการผลิตชนิดเดียวนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเราเริ่มใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นนะครับก็คือว่ามีปัจจัยการผลิตหลายชนิดนะแต่ตอนนี้เราก็ลองจำลองให้ง่ายนะครับโดยการให้มีปัจจัยการผลิตเพียง2ชนิดฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้ผลิตแล้วครับจะใช้ปรับเปลี่ยนปัจจัยการผลิตในสัดส่วนไหนที่จะทำให้ได้ผลผลิตมากที่สุดนะครับซึ่งผลผลิตมากที่สุดนี้ในที่นี้เนี่ยนะและณตอนนี้นะครับในกราฟนี้เนี่ยก็จะแสดงด้วยเส้น IQ นะครับหรือก็คือเส้นไอโซคอนหรือถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าเส้นผลผลิตเท่ากันนะครับงั้นกราฟนี้ก็จะให้ไอเดียเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะปัจจัยการผลิตแล้วทำให้ผู้ผลิตเนี่ยสามารถที่จะได้ผลผลิตมากที่สุดครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการเกิดขึ้นของกำไรนะครับนั่นหมายความว่าหลังจากที่ผู้ผลิตเนี่ยได้ทำการปรับเปลี่ยนนะเทคนิคการผลิตนะปรับเปลี่ยนการบริหารการจัดการนะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ใหม่นะมีการลองทดลองนะครับสัดส่วนของปัจจัยการผลิตที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก่อให้เกิดผลผลิตที่ดีที่สุดเนี่ยนะซึ่งผลผลิตที่ดีที่สุดนี้เนี่ยก็ต้องนำไปสู่เรื่องของการได้มาซึ่งกำไรสูงสุดนะครับซึ่งกำไรสูงสุดในที่นี้ก็จะได้ในกราฟนี้นะครับก็จะได้อยู่ณจุดของ Y star นะครับอันนี้เป็นผลมาจากสิ่งที่แฝงอยู่ในสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับนำมาสู่เรื่องปริมาณผลผลิตที่เหมาะสมและได้กำไรสูงสุดครับครับอันนี้ก็จะเป็นอีกสถานการณ์นึงนะครับก็คือว่านอกจากผู้ผลิตเนี่ยจะใช้ปัจจัยการผลิตหลายชนิดแล้วเนี่ยในความเป็นจริงผู้ผลิตก็ยังผลิตสินค้าหลายชนิดอีกด้วยนะฉะนั้นในการวิเคราะห์ก็จะเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับนะถึงแม้ว่าเราจะในกราฟนี้เนี่ยจะจำลองให้มีสินค้าเพียง2ชนิดซึ่งแสดงด้วยแกนนอนและแกนตั้งนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยผู้ผลิตอาจจะผลิตสินค้าหลายชนิดก็ได้นะครับฉะนั้นกราฟนี้เนี่ยเป็นการแสดงเส้นแต่เป็นไปได้ในการผลิตนะฮะซึ่งก็จะบอก
ให้ซึ่งจะแสดงให้เราเห็นว่าผู้ผลิตเนี่ยสามารถที่จะใช้ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่นี้เนี่ยนะฮะเอาไปทำการผลิตสินค้าใดๆก็ตามในสัดส่วนที่ต้องการนะครับแล้วก็ให้ได้ปริมาณผลผลิตที่มากที่สุดซึ่งก็จะแสดงได้ด้วยจุดการผลิตที่อยู่บนเส้นเป็นไปได้ในการผลิตนี้นั่นเองนะครับครับอันนี้ก็จะแสดงเรื่องของจุดที่เหมาะสมนะฮะโดยนำข้อมูลอื่นๆเข้ามาใช้ในการพิจารณา

รายได้เข้ามาพิจารณาร่วมด้วยมันก็จะเหลือจุดเดียวนะครับที่เป็นจุดที่ดีที่สุดสำหรับผู้ผลิตนั่นก็คือจุด A ครับครับอันนี้ก็จะแสดงถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรื่องของเทคนิคการผลิตนะครับว่ามีผลทำให้เส้นเป็นไปได้ในการผลิตเนี่ยสามารถที่จะขยับขึ้นได้นะครับถ้าเกิดการพัฒนาเทคนิคการผลิตเทคโนโลยีการผลิตเนี่ยเป็นลักษณะที่ดีซึ่งเทคนิคและเทคโนโลยีการผลิตนั้นเนี่ยก็อาจจะเกื้อเอื้อให้กับสินค้ากับการผลิตหรือการเพิ่มผลผลิตเนี่ยในสินค้าบางประเภทเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเทคนิคการผลิตหรือเทคโนโลยีการผลิตที่จะเอามาใช้นั้นเนี่ยไปสนับสนุนนะครับหรือไปอำนวยประโยชน์ให้กับผลผลิตชนิดใดมากกว่ากันฉะนั้นก็จะแบ่งเรื่องของเทคนิคการผลิตนะครับที่อาจจะออกมาเป็นได้3รูปแบบนะครับนั่นคือรูปแบบที่1ก็คือเป็นเทคนิคการผลิตที่สนับสนุนการเพิ่มผลผลิตของผลผลิตทั้งหมดนะฮะหรือเป็นเทคนิคการผลิตที่สนับสนุนการผลิตเฉพาะสินค้าบางประเภทอย่างเช่นสินค้า Y1 นะครับนะหรืออาจจะเป็นลักษณะที่ไปเกื้อหนุนการผลิตเฉพาะ Y2 ก็เป็นได้นะครับตอนนี้สำหรับกราฟนี้นะครับก็จะเป็นแนวคิดที่เอามาใช้ในการระบุความมีประสิทธิภาพในการผลิตของผู้ผลิตนะครับซึ่งกราฟนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีเส้นที่ออกจากจุดกำเนิดนะครับลากจากจุด O ไปจุด B หรือลากจากจุด Oไปจุด C นะครับซึ่งเส้นนี้เนี่ยจะเราก็จะเรียกว่ามันเป็นฟังก์ชันหนึ่งนะครับซึ่งรู้จักกันในนามว่าเป็นฟังก์ชันระยะห่างนะครับเราผมก็จะเรียกว่าเป็นฟังก์ชันระยะห่างทำไมถึงเป็นฟังก์ชันระยะห่างก็คือว่าจุดที่อยู่บนเส้นนี้เนี่ยห่างออกจากเส้นเป็นไปได้ในการผลิตนะครับแล้วยิ่งห่างเท่าไหร่ก็จะยิ่งนะจุดที่อยู่บนเส้นนี้ยิ่งห่างเท่าไหร่ก็จะแสดงถึงความไม่มีประสิทธิภาพมากเท่านั้นนะครับฉะนั้นจุด A นะครับที่อยู่บนเส้นที่ออกจากจุดกำเนิดจาก0ไป B เนี่ยจุดนี้เนี่ยห่างจากจุด B มากเลยซึ่งจุด B เป็นจุดที่มีประสิทธิภาพฉะนั้นจุดนี้ก็จะบอกว่าการผลิตของค่าที่อยู่บนจุด A เนี่ยนะครับก็จะบอกว่าการผลิตของผู้ผลิตเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพฉะนั้นหน้าที่ของผู้ผลิตก็มีเพียงแค่ทำให้จุด A เนี่ยเข้าใกล้จุด B มากที่สุดนะครับอันนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของฟังก์ชันระยะห่างที่จะช่วยเรื่องของการระบุประสิทธิภาพในการผลิตนะครับครับสำหรับภาพนี้นะฮะก็จะเป็นในทางกลับกันนะครับคือในขณะที่กราฟที่แล้วเนี่ยเรามองถึงเรื่องของการขยายการผลิตนะให้ไปสู่จุดที่มีประสิทธิภาพการผลิตนะครับแต่สำหรับกราฟนี้จะมองในลักษณะของการลดปัจจัยการผลิตนะครับแล้วให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุดนะครับนั่นก็คือว่าอันนี้ก็ยังเป็นแนวคิดของเรื่องของฟังก์ชันระยะห่างอยู่นะครับนั่นก็คือว่าลักษณะการคิดคล้ายๆกันครับเพียงแต่ว่าเราทำให้จุด A เนี่ยสั้นที่สุดนะหดตัวลงมานะครับให้มาอยู่ที่จุด B ซึ่งอยู่บนเส้นผลผลิตเท่ากันนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าฟังก์ชันนี้เนี่ยมีระยะห่างน้อยลงนะครับกลับมาอยู่บนเส้น IQ หรือเส้นผลผลิตเท่ากันนี้เนี่ยก็จะทำให้ผู้ผลิตเนี่ยบรรลุเรื่องของประสิทธิภาพในการผลิตความต่างของ2กราฟนี้ก็เป็นเพียงแค่ว่าเราจะมองในลักษณะที่เป็นมองเรื่องของการทำให้ผลผลิตมากที่สุดหรือมองเรื่องของการทำให้การใช้ปัจจัยการผลิตน้อยที่สุดนะแต่จะมองยังไงก็ตามเนี่ยเป้าหมายก็คือว่าการกลับสู่เส้นผลผลิตนะฮะแล้วมาอยู่ณจุดที่ทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากที่สุดเหมือนกันครับครับฉะนั้นในตอนที่1นี้เนี่ยนะสิ่งที่เราพอจะได้ก็คือเรื่องของแนวคิดที่แตกต่างกันระหว่างคำว่าประสิทธิภาพกับผลิตภาพนะครับแล้วเราก็ขยายความเรื่องของการระบุประสิทธิภาพในการผลิตนะครับโดยใช้เครื่องมือก็คือกราฟนั่นก็คือใช้เส้นขอบเขตเป็นไปได้ในการผลิตที่ชี้ให้เห็นถึงการเกิดประสิทธิภาพในกรณีที่มีสินค้าชนิดเดียวปัจจัยผลิตชนิดเดียวนะครับแล้วเราก็มาพิจารณาให้ใกล้ความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นโดยการกำหนดให้การผู้ผลิตเนี่ยมีการผลิตโดยใช้ปัจจัยการผลิตหลายชนิดนะครับแล้วก็ทำการผลิตสินค้าหลายชนิดแล้วเราก็ทำการวิเคราะห์โดยใช้เส้นเป็นไปได้ในการผลิตแล้วก็ใช้ฟังก์ชันระยะห่างในการแสดงจุดของการเข้าใกล้การผลิตที่มีประสิทธิภาพหรือจุดที่ทำให้ผู้ผลิตมีประสิทธิภาพ
มากที่สุดนั่นก็คือจุดที่อยู่บนเส้นเป็น

็นไปได้ในการผลิตและเส้นผลผลิตเท่ากันครับตอนนี้เราก็จะมาในมุ่งอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะครับเรื่องของวิธีการที่จะนำไปสู่การวัดผลิตภาพการผลิตนะครับซึ่งเครื่องมือที่เราจะใช้นี้เนี่ยก็คือเลขดัชนีนั่นเองนะครับฉะนั้นเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยเราน่าจะเข้าใจมากขึ้นละในตอนก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้เราจะมาเรื่องของผลิตภาพการผลิตละงั้นแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราจะเริ่มต้นที่เครื่องมือที่สำคัญนี้ก่อนนะครับนั่นก็คือเจ้าเลขดัชนีนะครับคำถามคือว่าทำไมเลขดัชนีเนี่ยจึงมามีบทบาทสำคัญในการวัดผลิตภาพการผลิตนะเพราะเราได้กล่าวถึงไปในตอนต้นแล้วใช่ไหมครับว่าผลิตภาพการผลิตเนี่ยเราก็วัดง่ายๆคำนวณง่ายๆนะครับก็คือเอาปริมาณผลผลิตตั้งแล้วก็หารด้วยปัจจัยการผลิตแบบนั้นเลยนะแต่ปัญหามันอยู่ว่าคือมันจะง่ายอย่างนั้นเนี่ยถ้าผู้ผลิตใช้ทำการผลิตสินค้าชิ้นเดียวนะฮะแล้วก็ใช้ปัจจัยการผลิตชิ้นเดียวมันก็จะง่ายอย่างนั้นเลยแต่ถ้ามีการทำการผลิตสินค้าหลายชนิดล่ะครับแล้วก็มีการใช้ปัจจัยการผลิตหลายชนิดเนี่ยจะทำยังไงนะคำตอบก็อยู่ในตอนนี้เลยครับก็คือว่าทำให้เหลือตัวเลขเดียวนะครับนั่นคือว่าถึงแม้จะมีการผลิตหลายชนิดเนี่ยสินค้าหลายชนิดก็ทำให้เหลือตัวเลขเดียวนะให้เหลือตัวชี้วัดเดียวหรือถึงแม้จะมีการใช้ปัจจัยการผลิตหลายชนิดก็ทำให้ปัจจัยการผลิตหลายชนิดเนี่ยรวมกันแล้วเหลือตัวเลขตัวเดียวซึ่งตัวเลขตัวเดียวนี้เนี่ยก็คือดัชนีที่เราจะกล่าวถึงต่อไปนี้นั่นเองนะครับเอาละพอเราได้ดัชนีเราก็มาตั้งหารมันก็สำเร็จง่ายๆอย่างนั้นเลยงั้นเรามาดูแนวคิดเรื่องของเลขดัชนีก่อนนะครับผมก็จะนำเสนอเฉพาะบางเลขดัชนีที่สำคัญเพื่อให้นักศึกษาได้เป็นจุดเริ่มต้นในการไปอ่านขยายความเอาในเนื้อหาในหน่วยนะครับก็จะมีเลขดัชนีของลาสแปร์นะครับของปาเช่อันนี้เราคุ้นเคยกันเลยนะครับงั้นถ้าเราดูจากสมการนี้เนี่ยก็จะไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับคอนเซปต์ก็เป็นเพียงเรื่องของการรวมนะมูลค่าของผลผลิตเข้าด้วยกันนะครับรวมมูลค่าของปัจจัยการผลิตเข้าด้วยกันแล้วก็สร้างเป็นเลขดัชนีอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ในตอนต้นนะครับแต่ว่าในการคำนวณเนี่ยก็จะมีความต่างตรงที่มีการใช้ข้อมูลในช่วงเวลาที่ไม่เหมือนกันนะครับโดยช่วงเวลาที่ใช้เนี่ยข้อมูลในช่วงเวลาที่ใช้เนี่ยก็จะแสดงได้ด้วยค่า S แล้วก็ค่า T นะครับซึ่งค่า T เนี่ยก็จะแสดงถึงข้อมูลณเวลาปัจจุบันส่วนค่า S ก็จะเป็นช่วงเวลาหนึ่งในอดีตนะครับครับนอกจากนั้นก็จะมีเลขดัชนีนะครับของเออร์ของทอนควินนะครับก็จะใช้สูตรในการคำนวณประมาณนี้นะครับผมคงไม่ลงรายละเอียดว่าสูตรต่างๆนี้เนี่ยหมายความว่ายังไงนะครับให้นักศึกษาอันนี้จะใช้เวลานะครับนักศึกษาต้องลองศึกษาดูในหน่วยนะครับนะครับเราได้ดัชนีราคาไปแล้วเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยเราสามารถที่จะคำนวณดัชนีปริมาณก็ได้นะครับแต่ผมไม่ได้นำดัชนีเหล่านั้นเนี่ยมานำเสนอในเนื้อหาในตอนนี้นะครับแต่ว่าในหน่วยเนี่ยก็จะมีอยู่นะครับก็นำมาเพียงดัชนีปริมาณของทอนควินนี่เท่านั้นนะครับนะก็จะมีสูตรประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะสรุปให้เป็นเนื้อความง่ายๆนะครับก็เป็นเพียงเรื่องของการนำมูลค่าณระดับราคาที่เวลา t นะครับแล้วก็หารด้วยมูลค่าณระดับราคาที่เวลา s เท่านั้นเองนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ตัวเลขนะที่เป็นข้อสรุปเกี่ยวกับราคาสินค้าหรือปริมาณสินค้านะครับหรือได้ตัวเลขตัวหนึ่งที่สรุปเกี่ยวกับราคาปัจจัยการผลิตหรือปริมาณปัจจัยการผลิตขึ้นอยู่กับว่าเราจะคำนวณหาดัชนีราคาหรือปริมาณนะครับฉะนั้นหลังจากที่เราได้เลขดัชนีตรงนั้นแล้วเนี่ยได้มานะครับเราก็มาหาตัวผลิตภาพการผลิต

นะครับรวมของปัจจัยการผลิตได้โดยแสดงได้ด้วยสูตรนี้นะครับนะ TFP นะครับเท่ากับตัวของผลผลิตนะครับแล้วก็หารด้วยปัจจัยการผลิตนะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้ค่าหนึ่งที่ใช้วัดผลิตภาพการผลิตรวมได้แล้วครับง่ายๆอย่างนี้นะครับครับงั้นในส่วนที่2นี้เนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องของแนวคิดนะครับที่พอเราไปอ่านดูแล้วเนี่ยอาจจะเหมือนคล้ายๆว่ายุ่งยากนะครับแต่ถ้าเรามองภาพรวมอย่างที่ผมได้กล่าวไปว่าก็เป็นเพียงเรื่องของการนำค่าที่หลากหลายเนี่ยมารวมเข้าด้วยกันแล้วสรุปเป็นเพียงตัวเลขตัวเดียวแล้วก็ได้ค่านั้นซึ่งเราเรียกว่าดัชนีเราก็เพียงมาตั้งหารกันนะครับเราก็จะได้สิ่งชี้วัดผลิตภาพการผลิตแล้วครับตอนที่3นี้นะครับเราก็จะมาลงรายละเอียดนะครับไปลักษณะของขั้นของเทคนิคเลยนะครับในการที่จะวิเคราะห์ความมีประสิทธิภาพในการผลิตนะครับซึ่งเทคนิคที่จะกล่าวถึงนี้เนี่ยก็จะเป็นเทคนิคที่เรียกว่าเป็นเทคนิคของการวิเคราะห์เส้นห่อข้อมูลนะครับเอาละตอนนี้เจ้าเทคนิคนี้เนี่ยจะหมายความว่าอย่างไรนะฮะแล้วก็เดี๋ยวลองมาดูกันครับผมฉะนั้นตรงนี้นะครับดังที่ผมได้กล่าวถึงในได้ให้ภาพของเรื่องการเกิดประสิทธิภาพเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นในมุมของมองในเรื่องของในมุมของผลผลิตนะครับหรือในมุมของของปัจจัยการผลิตเนี่ยนะฮะแล้วก็ได้คอนเซปต์ไปว่าก็เป็นเพียงแต่การที่จะทำให้จุดการผลิตเนี่ยลู่เข้าสู่จุดการผลิตที่มีประสิทธิภาพที่อยู่บนเส้นเป็นไปได้ในการผลิตนะหรือว่าเส้นผลผลิตเท่ากันนะครับทั้งนี้ก็อยู่ขึ้นอยู่กับว่าเราสนใจเรื่องการปรับเปลี่ยนผลผลิตหรือปรับเปลี่ยนปริมาณผลผลิตเท่านั้นนะครับแนวคิดของการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้มข้อมูลเนี่ยนะครับเพื่อระบุประสิทธิภาพการผลิตนะครับก็อยู่ภายใต้การวิเคราะห์ของเส้นนี้นะครับนะครับฉะนั้นเราก็จะสามารถเห็นได้ง่ายๆจากการดูกราฟนะครับอย่าพิจารณากราฟนี้นะครับสำหรับกราฟนี้เนี่ยก็จะเป็นการวิเคราะห์เรื่องของการมีประสิทธิภาพการเกิดประสิทธิภาพในการผลิตนะซึ่งเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนปัจจัยการผลิตหรือก็คือการวิเคราะห์โดยมุ่งไปทางด้านปัจจัยการผลิตครับนะแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการปรับเปลี่ยนนะเทคนิคการบริหารจัดการนะแล้วทำให้จุดการผลิตนั้นเนี่ยเข้าสู่เส้นที่แสดงถึงผลิตภาพประสิทธิภาพการผลิตนั่นก็จะถือว่าหน่วยผลิตประสบความสำเร็จนะครับทีนี้เราลองพิจารณากราฟนี้ครับซึ่งกราฟนี้เนี่ยจะมองในด้านของปัจจัยการผลิตครับฉะนั้นให้เริ่มพิจารณาที่จุด P นะครับซึ่งณจุด P นี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเป็นจุดที่ทำการผลิตนะครับแล้วมีการใช้ปัจจัยการผลิตค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มากเกินความจำเป็นนะครับซึ่งเราก็เรียกว่าเป็นจุดที่ไม่มีประสิทธิภาพนั่นเองนะแต่ตอนนี้ผู้ผลิตเนี่ยก็สามารถที่จะหาวิธีการบริหารจัดการหรือเปลี่ยนแปลงเทคนิคการผลิตอะไรก็ตามนะครับที่จะทำให้การใช้ปัจจัยการผลิตเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็มาอยู่ที่จุด Q นะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เราได้บอกไปใช่ไหมฮะว่าเป็นจุดการผลิตที่มีประสิทธิภาพนะครับก็จริงครับณจุดนี้เป็นเรื่องของการเกิดประสิทธิภาพแต่เป็นประสิทธิภาพที่เรียกว่าเป็นประสิทธิภาพทางด้านเทคนิคครับแต่ถ้าจะให้เกิดประสิทธิภาพในมวลรวมนะครับในภาพรวมหรือเกิดประสิทธิภาพจริงๆเนี่ยนะครับเราก็จะคำนึงถึงประสิทธิภาพอีกมิติหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของประสิทธิภาพทางด้านการจัดสรรนะครับซึ่งการพิจารณาการเกิดประสิทธิภาพการจัดสรรนี้เนี่ยก็จะมีการนำเรื่องของราคาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจากกราฟนี้เนี่ยก็การเกิดประสิทธิภาพในการจัดสรรเนี่ยก็จะสามารถเห็นได้จากการผลิตณจุดคิวพามครับนั่นคือว่า
พอเรามีการพิจารณาเรื่องของราคาเข้ามาเนี่ยถึงแม้ว่าณจุดคิวนะฮะจะเป็นการผลิตที่มีประสิทธิภาพทางด้านเทคนิคแต่ผู้ผลิตก็ยังคงต้องปรับปริมาณการผลิตอยู่ดีนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอีกประสิทธิภาพหนึ่งนะครับนั่นคือประสิทธิภาพทางด้านราคาดังนั้นผู้ผลิตก็จะทำการปรับการผลิตจากจุดคิวมาที่จุดคิวพาร์มนะครับซึ่งสามารถถ้าผู้ผลิตสามารถทำได้อย่างนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าในภาพรวมเนี่ยนะครับผู้ผลิตก็จะประสบความสำเร็จในการสร้างประสิทธิภาพในการผลิตนะครับอันนี้จุดสำคัญนะครับก็คือว่าเป็นการลดปัจจัยการผลิตนะครับแล้วทำให้เกิดการผลิตนะที่มีประสิทธิภาพทั้งด้านของเทคนิคแล้วก็ประสิทธิภาพทางด้านการจัดสรรครับอันนี้เป็นด้านปัจจัยนะครับตอนนี้มาอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นด้านของผลผลิตครับสำหรับในด้านของผลผลิตเนี่ยก็จะมีแนวคิดที่เพิ่มเข้ามานะครับนั่นก็คือเรื่องของการดูเรื่องผลตอบแทนต่อขนาดนะครับซึ่งผลตอบแทนต่อขนาดเนี่ยเราก็ทราบกัน อยู่ว่าก็เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนปัจจัยการผลิตนะครับแล้วก็ทำให้ได้ผลผลิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนนะครับก็จะทำให้การผลิตต่อขนาดเนี่ยออกมาได้ใน3รูปแบบทั้งเป็นลักษณะของการผลผลิตต่อขนาดแบบเพิ่มขึ้นคงที่แล้วก็ลดลงนะครับแต่การวิเคราะห์พิจารณาหลังจากนี้เนี่ยเราจะวิเคราะห์ลักษณะที่เป็นผลตอบแทนต่อขนาดแบบคงที่นะครับครับกราฟนี้ก็จะเป็นการดูประสิทธิภาพนะครับการพิจารณาประสิทธิภาพโดยมุ่งไปที่เรื่องของผลผลิตนะครับก็เช่นเดิมนะครับพอเรามีการปรับเปลี่ยนปริมาณการผลิตจากจุด A ไปจุด B นะครับก็ถือว่าเป็นการผลิตที่มีประสิทธิภาพแต่ประสิทธิภาพการผลิตณจุด B นี้เนี่ยก็เป็นเพียงประสิทธิภาพทางเทคนิคครับฉะนั้นพอเรามีการพิจารณาเรื่องของราคาเข้ามาเกี่ยวนะครับจุดที่มีประสิทธิภาพที่เกิดทั้งด้านเทคนิคและทางด้านการจัดสรรก็จะเป็นจุด B พามครับอันนี้ก็จะมุ่งเน้นเรื่องของการปรับเปลี่ยนปริมาณผลผลิตนะครับแต่ก่อนหน้านี้เป็นปรับเปลี่ยนปริมาณปัจจัยการผลิตนะครับนี่ก็จะมาสองคำที่สำคัญนะครับนั่นก็คือคำว่า slack นะฮะ slack ก็คือส่วนเหลือนะฮะฉะนั้นส่วนเหลือเนี่ยพอเราไปอ่านหนังสือเราจะเจอนะครับส่วนเหลือผลผลิตส่วนเหลือปัจจัยการผลิตนะเราก็จะดูได้อย่างนี้นะครับสำหรับกราฟนี้เนี่ยเราจะเห็นส่วนเหลือของผลผลิตนะฮะเช่นว่าในการผลิตณจุด P เนี่ย P พามเนี่ยนะฮะเป็นการผลิตที่มีประสิทธิภาพแต่คำถามคือว่าเราสามารถที่จะเพิ่มผลผลิต Y 1ได้ไหมนะโดยที่ไม่ต้องลดผลผลิต Y 2นะในสถานการณ์นี้สามารถที่จะทำได้นะครับนะนั่นคือว่าทำการผลิตเปลี่ยนจากจุด P พามไปเป็น A พามอย่างนี้ก็จะทำให้ได้ Y 1มากขึ้นนะครับโดยที่ไม่ทำให้ Y 2ลดลงอย่างนี้ก็จะเรียกว่าส่วนเหลือผลผลิต Y 1นะครับหรือเรียก slack ของ output นะครับครับสุดท้ายนี้ก็จะเป็นเรื่องของ slack ของ input ครับหรือปัจจัยการผลิตอันนี้ก็จะให้ไว้เป็นการบ้านสำหรับผู้ศึกษานะครับได้ลองพิจารณาดูครับครับสำหรับเนื้อหาในตอนที่3นี้เนี่ยเราก็ได้พูดถึงแนวคิดคร่าวๆของการวัดประสิทธิภาพโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าการวิเคราะห์การห่อหุ้มข้อมูลครับเราก็จะดูเรื่องของการวิเคราะห์การห่อหุ้มข้อมูลโดยดูทางด้านผลผลิตทางด้านปัจจัยการผลิตแล้วก็จะเห็นการเกิดขึ้นของส่วนเหลือผลผลิตและส่วนเหลือปัจจัยการผลิตครับ

ๆแล้วเพลงร่วมสมัยเพลงร้องเนี่ยมันก็มีแต่งไม่มีใครแต่งเท่าไหร่นะส่วนใหญ่แล้วก็แต่งก็เป็นลูกทุ่งแรปอะไรงี้ไปเลยเป็นเพลงป๊อปไปเลยไม่ใช่ร่วมสมัยแต่งร่วมสมัยก็จะมีคนที่เฉพาะทางอ่ะ

0: ุณค่าของความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเราสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.กับชุดรายการรักไทยและผมกัญจัญญาวุฒิวันที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประตูแห่งการเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนได้เห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับและช่วงแรกของรายการในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวของบทเพลงไทยเดิมครับรวมถึงลักษณะคุณค่าทางวัฒนธรรมที่มีมาตั้งแต่โบราณของบ้านเรากันครับไปติดตามกันในช่วงเก็บมาเล่าครับ
1: การขับร้องเพลงไทยเป็นศิลปะวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของชาติไทยที่มีมาพร้อมๆกับคนไทยทั้งยังบ่งบอกความเป็นชาติไทยสามารถใช้แสดงเอกลักษณ์ของชนชาติไทยได้จากความหมายของเพลงไทยเดิมก็คือเพลงที่มีการแต่งขึ้นมาทั้งเนื้อร้องคำร้องและทำนองโดยใช้หลักการแต่งแบบไทยที่มีการเอื้อนให้เกิดความไพเราะผสมกับจังหวะท่วงทำนองที่ฟังสนุกรื่นหูประกอบการบรรเลงดนตรีไทยซึ่งทำให้แตกต่างจากเพลงของชาติอื่น
2: ต้นกำเนิดของเพลงไทยเดิมมีมาตั้งแต่ยุคไหนเราไม่สามารถทราบได้นะคะหลักฐานต่างๆที่มีบันทึกไว้ก็เหมือนกับว่ามีร้องเพลงในรูปแบบต่างๆที่พัฒนาการมาเรื่อยๆตั้งแต่การร้องเป็นเพลงพื้นบ้านซึ่งเราจัดมาจับลำดับกันทีหลังนะคะสมัยก่อนก็ไม่ได้มีการจัดไว้ว่าอันนี้เป็นเพลงแบบไหนแบบไหนแบบไหนแต่ต้นกำเนิดส่วนใหญ่แล้วเท่าที่คุณครูมองก็คือน่าจะมาจากการที่ราชสำนักดึงเอามาเป็นแบบอย่างเมื่อราชสำนักดึงมาเป็นแบบอย่างชาวบ้านก็ทำตามก็เลยมีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆค่ะคุณค่าทางวัฒนธรรมทางด้านเพลงไทยในสมัยอดีตมันเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาด้วยมุขปาฐะก็คือบอกเล่าต่อกันมานะคะบอกเล่ากันมาแล้วก็ร้องเพลงให้ฟังแล้วก็ร้องตามซึ่งสมัยก่อนเนี้ยคนที่จะมีเวลาที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ต้องเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะหน่อยนึงนะคะก็จะมีทาสมีบริวารก็จะหาสัพพะบริบทต่างๆให้กับทาสบริวารเพื่อบำรุงบำเรอตัวเองเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าตัวเองไม่ต้องทำงานอะไรเยอะใช้คนอื่นทำใช่ไหมคะเมื่อใช้คนอื่นทำตัวเองมีเป็นผู้มีอิทธิพลก็จะต้องเธอต้องทำแบบนี้นะเธอต้องทำแบบนี้แล้วบางทีก็มาจากจินตนาการของตนเองแล้วก็ทำให้ผู้อื่นเนี่ยทำเพื่อที่จะสนองตอบอารมณ์ของตนเองดังนั้นสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมเหล่านี้มันก็เลยสืบทอดกันมาด้วยมุขปาฐะซะเป็นส่วนใหญ่กว่าจะมีหลักฐานปรากฏก็ในยุคสมัยสุโขทัยเริ่มมีบทเพลงแบบนั้นแบบนี้มีวงแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างนี้นะคะก็หลายประเภทกว่าจะพัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันที่เราได้ยินกันเป็นเพลงลูกทุ่งลูกกรุงเนี่ยก็นานอยู่นะคะเพลงที่คุณครูนกเห็นว่าเป็นอมตะมากสำหรับในใจคุณครูเลยนะคะก็อยู่ในสมัยรัชกาลที่7นะคะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นเพลงพระนิพนธ์โดยสมเด็จพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ในเพลงเขมรไซโยกนะคะเพลงเขมรไซโยกก็จะร้องแบบนี้นะคะ

ยนี่เพียงท่อนเดียวนะคะเป็นท่อนที่มองเห็นเลยว่าลักษณะของธรรมชาตินั้นเป็นยังไงทำไมท่านพระองค์ท่านถึงได้แต่งเพลงนี้นะคะแล้วก็ได้มีนักแต่งเพลงได้นำเพลงนี้นะคะไปปรับเป็นไทยสากลนะคะในชื่อเพลงรักใต้ร่มใสก็จะร้องเห็นใสผิวใบเมื่อต้องลมชี้ชวนให้เจ้าชมเพราะรักพรรณนาหม่านใสย้อย

0: มันช่างรับกันได้อย่างเหมาะเจาะมากเลยนะคะในเพลงลักษณะนี
1: ้การขับร้องบทเพลงไทยเดิมให้ไพเราะจนผู้ฟังมีอารมณ์ร่วมนะครับผู้ขับร้องเนี่ยจะต้องมีการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติอย่างชำนาญเลยทีเดียวในช่วงสื่อสารต่อยอดในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เทคนิคการฝึกขับร้องเพลงไทยเดิมกันครับ

0: ผู้ขับร้องที่ดีนะคะควรจะมีร่างกายที่สมบูรณ์นอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอันดับที่1ดูร่างกายเราก่อนถ้าร่างกายเราดีเนี่ยเสียงเราก็สามารถออกมาได้จะมีนักเรียนหรือคนหลายๆคนมักจะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกคนเราอ่ะมันจะร้องเพลงเพราะทุกคนไม่จริงหรอกค่ะมันอยู่ที่การฝึกฝน1ฝึกเรื่องอะไรเรื่องพลังเสียงพลังเสียงเนี่ยคุณนกจะใช้วิธีเนื่องจากว่าพลังเสียงของเพลงของดนตรีไทยเนี่ยเพลงไทยเนี่ยต้องใช้พลังเสียงค่อนข้างมากแต่บังเอิญว่าครูก็ฝึกมาเรื่อยๆนะคะเมื่อก่อนนี้ในสมัยโบราณเนี่ยคนโบราณจะบอกว่าให้เราเนี่ยไปร้องเพลงในโอ่งค่ะโอ่งก้มลงไปในโอ่งนะคะแล้วก็ส่งเสียงดังๆแล้วก็ตะโกนดังๆแล้วก็เวลาที่เราร้องเพลงข้างหน้าเนี่ยนะคะหน้าเวทีเนี่ยเราต้องมีออกเสียงให้ดังที่สุดแล้วก็จะทำให้ยังไงให้เสียงของเรายาวๆนะคะสมัยเด็กๆเนี่ยไม่มีหลอดนะคะสมัยยุคคุณนกเนี่ยไม่มีหลอดกว่าไอหลอดอันนึงเนี่ยหลายสตางค์นะคะคุณนกก็ใช้อะไรก้านมะละกอค่ะก้านใบมะละกอเนี่ยนะคะตัดค่ะแล้วก็เป่าลงไปในน้ำเป่าลงไปแบบว่าให้มันขึ้นมามีมันก็จะมีปุดขึ้นมาใช่ไหมคะไอ้น้ำปุดลมมันดันน้ำขึ้นมาเป็นก้อนต้องไม่ให้ขาดระยะค่ะถ้าขาดระยะปุ๊บนั่นแสดงว่าพลังลมของเราไม่ดีมันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถใช้แรงที่มันอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยออกมาให้มันเป็นประโยชน์ในเรื่องของเสียงได้ไม่สามารถเปล่งเสียงได้นั่นเองนะคะ2 อย่างแล้วนะคะ1พลังเสียง2พลังร่างกายของเรา3การออกถ้อยคำให้ชัดเวลาร้องถ้อยคำคำพูดควบกล้ำต้องชัดแต่ถามว่ามันจะชัดทุกคำไหมบางคำมันก็ไม่ต้องก็ได้เพราะว่าทำนองมันพาไปแต่ไม่ใช่ทุกคำนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเช่นการเวกถ้าเราจะพูดคำว่าการเวกเราก็จะรอเรือเนี่ยก็จะนิดนึงใช่ไหมคะแต่เวลาที่เราร้องเพลงเราก็จะร้องว่าการเวกมันตัวรอเนี่ยมันก็จะมาด้วยนะคะมันก็จะทำให้คำชัดเมื่อคำชัดปุ๊บเนี่ยเวลาที่เราร้องเพลงเนี่ยทุกคนก็จะฟังรู้เรื่องว่าเราร้องอะไรเราสื่ออะไรให้เขานะแต่ถ้าเกิดเราร้องไม่ชัดอักขระไม่ชัดเจนพูดไม่ชัดปากงับปากร้องอยู่เนี่ยแค่ในปากงงมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเอาตัวอย่างเพลงอะไรดีอยากเป็นกบร้องอบในกอหญ้าอยากเป็นปลาพ่นน้ำดำผุดว่ายถ้าเราร้องแบบนี้คำมันก็จะชัดใช่ไหมคะแต่ถ้าเราร้องครูจันทุกจะร้องแบบไม่ชัดได้ไหมนะยากเดี๋ยวเอาเรียนแบบเด็กๆดีกว่าค่ะอยากเป็นกบให้ร้องวบๆนายก็อย่าเด็กจะร้องประมาณอย่างเงี้ยค่ะถ้าเด็กที่ยังแบบเด็กๆอยู่เด็กๆจริงๆเลยนะคะที่ฝึกร้องใหม่ๆอ่ะมักจะไม่กล้าอ้าปากเพราะว่าเห็นครูหุบปากนะคะพอหุบปากปุ๊บเนี่ยพลังเสียงไม่มาแล้วข้อที่1 2คําก็ไม่ชัดนะคะลักษณะของการขยับปากต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะก็คือในเรื่องของอักขระการฝึกอักขระฝึกพลังเสียงฝึกพลังลมฝึกอักขระถ้ามีทั้ง3อย่างนี้อันดับต่อไปฝึกฟังค่ะหูสำคัญมากหูของคนเราเนี่ยถ้าฟังเสียงแล้วเพี้ยนเราก็ร้องเพี้ยนค่ะแต่ถ้าเราลองฟังเสียงแล้วไม่เพี้ยนนั่นยังไงเราก็ร้องเพราะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการฝึกพัฒนาการนะคะพัฒนาการพวกนี้มีมาตั้งแต่เมื่อไรมีมาตั้งแต่เด็กๆถ้าเราฝึกแบบนี้ตั้งแต่ต้นฝึกเด็กฟังฝึกเด็กพูดฝึกเด็กรักษาทำนองเพลงเยอะๆเขาก็จะเก่งแล้วก็ร้องเพราะได้ทุกคนครับ
1: เพลงไทยที่ใช้ขับร้องและบรรเลงในปัจจุบันนี้มีทั้งเพลงเก่าสมัยโบราณเพลงที่ดัดแปลงจากของเก่าและเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่แยกเป็นประเภทต่างๆตามลักษณะและวิธีใช้ได้หลายประเภทได้แก่เพลงเถาเพลงตับ
2: สำเร็จในชีวิต
0: สำหรับคนฟังแล้วเนี่ยนะคะบางคนจะงงว่าอันไหนเพลงเถาล่ะครูอันไหนเพลงตับล่ะคะฟังเอาง่ายๆเอาให้แน่ก็คือเ อัตราจังหวะของเพลงเถาจะมีจังหวะที่ต่างกันคือ3ชั้นช้า2ชั้นปานกลางและชั้นเดียวเป็นจังหวะเร็วลักษณะของเพลงพวกนี้ต้องใช้ความสามารถค่อนข้างสูงนิดนึงแต่จริงๆมันก็มีเพลงที่เพลงเถาที่ร้องง่ายๆนะคะเช่นเพลงจีนขิมเล็กหนูจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะ

จางต่อไปเป็นชั้นเดียวนะคะข้าพายโบยโชยกลิ่นเอ้ยพากากรุ่นเราจะสังเกตได้ว่า3ชั้นจะยาวกว่า2ชั้นนะคะ2ชั้นเดียวก็จะสั้นลงไปมันจะเป็นลักษณะที่สมมุติว่าใน3ชั้นนั้นมีค่าเท่ากับ8 2ชั้นจะมีค่าเท่ากับ4แล้วก็ชั้นเดียวก็จะมีค่าเท่ากับ2เนี่ยนะคะเป็นลักษณะของการทวีคูณขึ้นไปลักษณะของเพลงเถาก็จึงมีลำดับตามนี้นะคะที่ครูร้องให้ฟังนั้นเป็นเพียงตัวอย่างนะคะครูร้องไม่ได้จบเพลงนะคะอันนี้เป็นเพลงเถานะคะแต่สำหรับเพลงตับจังหวะเท่ากันหมดเลยค่ะแล้วก็เล่นยาวๆไปนะคะคุณนุ๊กจะยกตัวอย่างเพลงในที่เขาชอบบรรเลงกันตอนเย็นๆนะคะเราจะใช้ตอนที่เขาเรียกว่าย่ำค่ำย่ำค่ำคนไทยมันก็จะมีย่ำค่ำย่ำมอนกับย่ำไทยนะคะย่ำมอนภาษาของนักดนตรีนะเขาจะเรียกย่ำมอนย่ำมอนก็จะร้องเพลงกับปี่พาทย์

0: แต่ถ้าเป็นย่ำไทยก็จะร้องเพลงกับเครื่องไทยแต่ปัจจุบันทั้งสองอย่างถูกมิกซ์ไปอยู่ทุกวงอยากจะร้องอันไหนก็ร้องนะคะมันก็เป็นการพัฒนาการอย่างหนึ่งซึ่งผู้ใหญ่บางท่านอาจจะไม่ยอมรับแต่สำหรับคุณโอ๊กแล้วคุณโอ๊กคิดว่าการที่เด็กๆได้ฟังเด็กๆได้ยินอันนี้แหละมันคือการเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีเพราะฉะนั้นการที่เราจะมานั่งบอกว่าอันนี้ไม่ควรร้องอันนั้นอันนั้นไม่ควรร้องอันนี้ยุคนี้มันเป็นยุคที่เราเปิดกว้าง
1: การขับร้องเพลงไทยให้ไพเราะเพราะเพลงนั้นนอกจากการขับร้องให้ถูกต้องตามทำนองจังหวะและเนื้อร้องของเพลงแต่ละเพลงแล้วผู้ขับร้องจำเป็นต้องใส่เทคนิคต่างๆในการขับร้องเพลงไทยลงไปด้วยเพื่อเพิ่มเสน่ห์และความน่าสนใจโดยเฉพาะการขับร้องเพลงไทยนั้นมีอยู่หลายประเภทตามลักษณะต่าง
0: ๆการขับร้องแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆ1คุณนกก็เรียกว่าขับร้องเดี่ยวก็คือขับร้องแล้วก็มีดนตรีรับไม่มีการแสดงประกอบไม่มี acting ใดๆนะคะเราสามารถร้องแล้วก็ดนตรีรับร้องแล้วก็ดนตรีรับอันนี้เราก็ขับร้องเดี่ยว

นะคะอันที่สองเป็นการขับร้องประกอบการแสดงการขับร้องประกอบการแสดงเนี่ยก็คือการที่เราจะต้องร้องแล้วก็มีการแสดงอยู่ข้างหน้าเรานะคะอยู่ข้างหน้าเวทีบางทีนักดนตรีอาจจะอยู่ด้านข้างก็ได้นะคะแต่ก็คือร้องเพื่อที่ให้เขาแสดงตามท่าทางที่ถูกกำหนดมาหรือเรื่องราวที่กำหนดมานะคะเรื่องราวนั้นไม่ได้เป็นเรื่องราวเยอะๆแต่เป็นเรื่องราวแค่เล็กๆเช่นเรื่องของดอกไม้ก็จะมีเพลงเกี่ยวกับดอกไม้แล้วก็มีการไร่รำอันนี้ก็เป็นการขับร้องประกอบการแสดงรำนะคะส่วนอีกอันนึงเป็นการขับร้องประกอบการแสดงโขนละครโขนละครเนี่ยก็จะร้องเป็นเรื่องเป็นราวเป็นลักษณะที่มีเพลงแล้วก็เนื้อเรื่องที่สอดรับกันนะโดยยึดเนื้อเรื่องเป็นหลักลักษณะจะคล้ายๆเพลงตับเนาะแต่เพลงตับไม่มีการแสดงนะคะแต่ร้องประกอบการแสดงร้องประกอบการแสดงโขนละครอันนี้มีตัวแสดงนะ

ในช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปชมการขับร้องเพลงไทยเดิมเข้ากับเพลงไทยร่วมสมัยกันครับว่าจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ

0: เพลงไทยกับเพลงสากลมันมีความต่างกันใช่ไหมคะความต่างกันก็คือของเพลงไทยเนี่ยจะมีเอื้อนแต่เพลงสากลจะไม่มีเอื้อนในปัจจุบันนี้เมื่อเขานำเพลงไทยกับเพลงสากลมารวมกันมันจะเป็นลักษณะของการปรับให้เข้ายุคเข้าสมัยเราเรียกว่าเพลงร่วมสมัย
1: จริงๆแล้วการประพันธ์เพลงร่วมสมัยเพลงร้องนะถ้าเพลงร่วมสมัยเพลงบรรเลงเนี่ยมันต่างกันเลยว่าเพลงร่วมสมัยบรรเลงจะเอาเพลงเก่าคำร่วมสมัยคือเก่าทำใหม่หรือใหม่ทำเก่าก็คือการเรื่องสมัยเนี่ยการบรรเลงเนี่ยมักจะเอาเพลงที่มันเป็นทำนองอยู่แล้วอย่างเช่นเพลงเพราะๆอยู่แล้วอะทำไมต้องเอาเพลงเก่าเพราะส่วนใหญ่เพลงเก่ามันไม่จำเป็นนะต้องเสมอไปว่าเอาเพลงเก่ามาเพราะอะไรเพราะว่าเพลงเก่ามันเพราะอยู่แล้วทำนองเพลงเขาเพราะมากอย่างเช่นลาวดวงเดือนหรือเขมรไซโยกเนี่ยทำนองเก่าเขาเพราะมากพอมาเรียบเรียงใหม่ปุ๊บมันก็ต้องเพราะตามทำนองเก่าอันนี้คือการเรียบเรียงเพลงทีนี้การแต่งเพลงเนี่ย

เพลงร้องเพลงแนวร่วมสมัยจริงๆแล้วเพลงร่วมสมัยเพลงร้องเนี่ยมันก็มีแต่งไม่มีใครแต่งเท่าไหร่นะส่วนใหญ่แล้วก็แต่งก็เป็นลูกทุ่งแรปอะไรงี้ไปเลยเป็นเพลงป๊อปไปเลยไม่ใช่ร่วมสมัยครับแต่งร่วมสมัยก็จะมีคนที่เฉพาะทางอ่ะทีนี้คนที่เฉพาะทางที่แต่งเพลงเนี่ยมันมีประสบการณ์เบื้องต้นเลยต้องมีประสบการณ์แล้วก็ต้องมีเค้าเรียกว่าไอเดียประสบการณ์ไอเดียการออกแบบในการเขียนเนื้อร้องไปเขียนเนื้อร้องให้แบบมีความสัมผัสอะไรเงี้ยแล้วแต่ให้ถนัดให้สัมผัสกับทำนองเพลงสัมผัสกับทำนองเพลงอย่างเช่นอักษรสูงควรใช้อักษรสูงตามไปด้วยสอหออะไรเงี้ยพอฝาพอพึ่งอะไรเงี้ยไปตามไปด้วยถ้าไม่ได้จริงๆแล้วก็ให้เป็นอักษรกลางอย่างเงี้ยหรือว่าทำนองลงถ้ามันอักษรต่ำไม่ได้ก็ใช้อักษรกลางช่วยได้หน่อยยังไงเงี้ยพยายามอย่าว่าให้มันฝืนว่าทำนองลงต่ำแล้วใช้อักษรสูงอ่ะมันใช้ได้จริงแต่มันร้องลำบากคือคนร้องจะลำบากมากต้องหลบเสียงแบบว่ามันร้องไม่เต็มปากไปเงี้ยมันต้องมีแบบอันนี้คือเคล็ดลับการแต่งเพลง

พลงร้องของผมอ่ะโดยที่แรกครั้งแรกที่ผมแต่งในชีวิตเนี่ยก็คือประมาณปี43แต่งเพลงละครให้กับพี่ตู่นพพลกมลชุนก็คือค่ายเป่าจินจงเรื่องทิพยดุริยางซึ่งครั้งนั้นอ่ะเขาให้เนื้อเรื่องทั้งหมดมาแล้วเราก็มาอ่านสรุปใจความให้ได้ว่ามันคืออะไรมันเป็นยังไงแนวทางเป็นยังไงแล้วก็พูดง่ายว่า3นาทีต้องให้จบเพลงโดยที่เอาเนื้อเรื่องย่อมาก็เท่ากับว่าเราต้องไปเขียนพล็อตเรื่องนะเขียนพล็อตเรื่องเขียนย้อนขึ้นไปไงอ่านแล้วเขียนพล็อตแคบๆลงมาแล้วก็แต่งตามพล็อตเรื่องของเราว่าพระเอกเป็นดนตรีไทยไปเรียนโขนแล้วก็มีความรักแล้วก็ถูกกีดกันเรื่องของการเล่นเป็นคนไทยเดิมอ่ะพระเอกนางเอกจะโดนกีดกันว่าเป็นคนที่หัวไม่ทันสมัยอะไรเงี้ยก็แนวนี้ก็พอได้พอดปุ๊บเราก็มาแต่งตามพอดแต่ที่ว่ามันไม่มีท่อนฮุกภาษาดนตรีไม่มีพรมแดนใดๆภาษาหัวใจไม่มีสิ่งใดกีดกันอันนี้คือท่อนฮุกของผมเลยก็คือภาษาดนตรีไม่มีพรมแดนใดๆก็คือไม่มีใครมากีดกันการเล่นดนตรีของเราได้หรือว่าภาษาหัวใจไม่มีสิ่งใดกีดกันก็คือคนจะรักกันอ่ะมันกีดกันไม่ได้ผู้ใหญ่กีดกันไม่ได้อันนี้คือท่อนสรุปชัดเจนที่สุดส่วนอื่นๆมันก็มาถึงเป็นอัลบั้มบ้างอะไรเงี้ยเกิดมาเป็นชีวิตนักดนตรีไทยอย่างเงี้ยเชื่อมร้อยดวงใจให้ไปกับวาสนา

ล่าสุดคือเดะบางสะพานเป็นสำเนียงแบบใต้ๆหน่อยพอแต่งมาปุ๊บเป็นสำเนียงใต้ๆปุ๊บมันก็ออกเป็นกึ่งๆเพื่อชีวิตเป็นเพื่อชีวิตคล้ายๆเพื่อชีวิตนิดๆอ่ะครับมันก็ออกแนวเพื่อชีวิตก็ได้จริงๆว่าเป็นร่วมสมัยก็ได้เพลงที่แต่งมาก็เหมือนกันเล่าเรื่องเหมือนกันแต่ว่าทำนองมันจะแตกต่างไปแล้วก็เนื้อหาจะแตกต่างไปโดยการเวลา

และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการรักไทยครับที่เราพยายามนำเสนอคุณค่าของความเป็นไทยผ่านมุมมองทั้งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับสำหรับวันนี้ผมและรายการรักไทยคงต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะเอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
10: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
11: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
12: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
13: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
14: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
15: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

the bye. อาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลป์คือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านวันนี้นะครับผมก็จะมาบรรยายในประเด็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมกับวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะครับซึ่งประเด็นที่จะพูดในวันนี้จะมีทั้งหมด5ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นที่1ก็จะเป็นเรื่องความหมายของคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณนะครับประเด็นที่2ก็จะเป็นเรื่องที่มาและลักษณะสำคัญของแนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณประเด็นที่3จะเป็นเรื่องจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของนักรัฐศาสตร์นะครับประเด็นที่4เป็นการประยุกต์ใช้จริยธรรมวิชาชีพทางรัฐศาสตร์แล้วก็ประเด็นสุดท้ายครับประเด็นที่5จะเป็นข้อเสนอแนะและกรณีศึกษานะครับในประเด็นที่1นี่นะครับคือความหมายของคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณนี่นะครับผมจะพูดถึงคำว่าคุณธรรมและจริยธรรมก่อนนะครับซึ่งปกติแล้วเมื่อพูดถึงความหมายของคุณธรรมและจริยธรรมเรามักจะย้อนกลับไปถึงในยุคปรัชญาการเมืองคลาสสิกซึ่งจะมีนักปราชญ์ทางการเมืองที่สำคัญ3ท่านด้วยกันนะครับที่ให้ความสำคัญกับคำว่าคุณธรรมจริยธรรมนะครับท่านแรกก็คือท่านโซกราติสนะครับซึ่งเป็นผู้ซึ่งได้รับชื่อว่าเป็นบิดาแห่งปรัชญาการเมืองนะครับท่านโซกราติสนั้นเนี่ยนะครับก็ให้ความหมายของคุณธรรมว่าคุณธรรมคือความรู้นะครับแล้วก็ไม่ใช่ความรู้เพื่อบรรลุถึงอำนาจนะครับแต่เป็นความรู้ทางจริยธรรมว่าเราควรดำรงชีวิตของเราอย่างไรนะครับถ้าบุคคลรู้และเข้าใจธรรมชาติของความดีจริงๆแล้วเนี่ยเขาย่อมไม่พลาดครับจากการประกอบกรรมดีเขาจะไม่กระทำความชั่วแต่เนื่องจากความไม่รู้นั่นเองครับที่ทำให้เขาเนี่ยต้องทำความชั่วนะครับไม่มีผู้ใดครับที่จะตั้งใจกระทำความผิดครับหากเขารู้ถึงผลของการกระทำความผิดนั้นนะครับแต่ที่เขากระทำความผิดก็เพราะว่าเขาไม่รู้ว่ามันผิดนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่ามันผิดก็ตามนี่นะครับเขาก็อาจจะพิจารณาถึงผลของการประพฤติผิดว่าคงจะไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าวนั้นเขาจึงกระทำความผิดดังกล่าวนะครับอันนี้ก็คือความหมายของท่านโซกราติสนะครับท่านต่อมาท่านก็เป็นลูกศิษย์ของโซกราติสเองก็คือท่านเพลโตนะครับท่านเพลโตก็อาศัยฐานคำสอนของท่านโซกราติสครับโดยการขยายความของคำว่าคุณธรรมว่าคุณธรรมนั้นเนี่ยนะครับก็มีอยู่4ประการสำคัญนะครับก็คือความรู้หรือปัญญาก็ถือว่าความรู้หรือปัญญานั้นนี่นะครับเป็นคุณธรรมของผู้ปกครองนะครับคุณธรรมประการที่2ก็คือความกล้าหาญนะครับคุณธรรมประการที่3คือความพอประมาณและคุณธรรมสุดท้ายที่โอบอุ้มหรือว่าเป็นพื้นฐานของคุณธรรมอื่นๆก็คือความยุติธรรมนะครับเพลโตก็ถือว่าความรู้หรือปัญญาเป็นคุณธรรมที่สำคัญที่สุดครับนะที่อบอุ้มคุณธรรมอื่นๆเอาไว้ปัญญาในความหมายของเพลโตจึงเป็นเขาเรียกว่าปัญญาฌานทางธรรมครับที่อย่างเห็นหน้าที่และบำเพ็ญกิจเกี่ยวกับหน้าที่นั้นให้สมบูรณ์เป็นปัญญาเชิงปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงการกระทำที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมทั้งหมดส่วนความกล้าหาญและความพอประมาณนั้นก็เป็นคุณธรรมที่เกี่ยวกับปัจเจกบุคคลแต่ละบุคคลนะครับก็เกิดให้เกิดผลโดยตรงแก่ชีวิตของบุคคลนั้นๆนะครับส่วนความยุติธรรมก็เป็นคุณธรรมที่ช่วยให้บุคคลได้ปฏิบัติสิ่งใดๆด้วยความเที่ยงตรงไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนนะครับหรือว่าโยนความทุกข์ยากลำบากให้แก่บุคคลอื่นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือความหมายของคุณธรรมของท่านพระโตนะครับส่วนท่านที่3ก็

คืออริสโตเติลอริสโตเติลนี่ก็เป็นศิษย์ของเพลโตอีกทอดหนึ่งนะครับท่านเพลโตนั้นนี่นะครับก็มีความหมายของคุณธรรมและจริยธรรมในทํานองเดียวกับอาจารย์ของเขานะครับแต่สิ่งที่แตกต่างออกไปก็คืออริสโตเติลเห็นว่าจุดมุ่งหมายของการเมืองและจริยธรรมนั้นนะครับเป็นไปได้อย่างเดียวคือความดีสำหรับมนุษย์ซึ่งก็เป็นความเห็นเดียวกับเพลโตนะครับแต่ความแตกต่างในการมองคุณธรรมนี่นะครับก็คือคุณธรรมคือนิสัยในการเลือกวิธีสัมผัสซึ่งปัญญาชนนั้นสามารถตัดสินได้ด้วยเหตุผลวิธีสัมผัสในที่นี้นะครับก็เป็นลักษณะที่ไม่ตายตัวครับนะครับเป็นการปฏิบัติให้เหมาะสมเป็นเรื่องๆไปนะครับซึ่งตรงนี้เองอริสโตเติลได้ให้คำแนะนำว่าวิธีสัมผัสดังกล่าวนั้นควรจะเป็นทางสายกลางระหว่างความเกินไปกับความขาดไปคือให้มันพอดีก็ใกล้ๆกับความหมายที่พระพุทธเจ้าได้ให้ไว้ในทางพระพุทธศาสนานะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับโดยสรุปนี่นะครับคุณธรรมและจริยธรรมเนี่ยก็คือการกระทำความดีนะครับการประกอบกรรมดีนั่นเองนะครับสิ่งที่จะมีความแตกต่างจากคำว่าจรรยาบรรณก็มีเพียงว่าคุณธรรมและจริยธรรมมีความสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับแล้วก็ส่วนคำว่าจรรยาบรรณนั้นก็คือการที่เราประมวลเอาแนวประพฤติปฏิบัติในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมนั้นนี่นะครับมากำหนดเป็นความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพการงานแต่ละสาขาวิชาชีพนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นลักษณะที่เราเรียกกันใหม่ว่าเป็นจรรยาบรรณคือการนำคุณธรรมและจริยธรรมมาประมวลให้เป็นแนวประพฤติปฏิบัติที่มีความชัดเจนต่อการปฏิบัติของแต่ละสาขาวิชาชีพครับครับท่านผู้ชมครับในประเด็นที่2ก็เป็นเรื่องที่มาและลักษณะสำคัญของแนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณนะครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงความหมายของคำว่าคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณไปแล้วนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาและลักษณะสำคัญของมันนี่นะครับก็อาจจะกล่าวได้ว่าแหล่งกำเนิดหรือที่มาของคุณธรรมจริยธรรมนั้นเนี่ยพอที่จะอนุมานได้เป็น3ประการด้วยกันประการที่1นี่นะครับที่มาหรือแหล่งกำเนิดภายในตัวมนุษย์เราเองนะครับก็เป็นที่มาที่เกิดจากตัวเราเกิดจากปัญญาการเรียนรู้จากการปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันของบุคคลแต่ละคนในสังคมนะครับซึ่งก็เป็นผลมาจากการศึกษาของท่านอริสโตเติลนะครับที่ได้จำแนกแหล่งกำเนิดของคุณธรรมออกเป็น2ประการด้วยกันประการแรกเป็นคุณธรรมอันเกิดจากปัญญาครับและก็ประการที่2เป็นคุณธรรมอันเกิดจากศีลธรรมและจริยธรรมประการแรกนั้นนะครับคุณธรรมที่เกิดจากปัญญาเป็นคุณธรรมในระดับปัจเจกบุคคลกล่าวคือผู้ที่มีสติปัญญานี่นะครับก็มักจะสามารถพัฒนาจริยธรรมได้นะครับด้วยหลักของการคิดไตร่ตรองนะครับส่วนประการที่2คุณธรรมอันเกิดจากศีลธรรมและจริยธรรมนั้นนี่นะครับก็เป็นคุณธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติจริงก็อาจจะปฏิบัติด้วยการเรียนรู้จากการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมนั่นเองนะครับโดยเป็นการแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้องครับซึ่งนำไปสู่สภาวะของความเป็นสุขนะครับประการที่2นี่นะครับก็มีที่มาหรือแหล่งกำเนิดภายนอกตัวมนุษย์นะครับการที่บุคคลจะทำความดีหรือละเว้นการกระทำที่ไม่น่าพึงปรารถนามากน้อยเพียงใดนั้นก็สาเหตุสำคัญนี่นะครับก็มักจะอยู่สิ่งแวดล้อมครับอยู่ที่สิ่งแวดล้อมคนรอบข้างกฎระเบียบสังคมวัฒนธรรมและสถานการณ์ที่บุคคลประสบอยู่นอกจากสภาพแวดล้อมในการทำงานนะครับการมีหรือการขาดแคลนสิ่งเอื้ออำนวยในการทำงานตลอดจนบรรยากาศทางสังคมในที่ทำงานนี่นะครับ
กลุ่มเพื่อนและวัฒนธรรมในองค์กรก็จะมีผลต่อพฤติกรรมการทำงานและสุขภาพจิตตลอดจนความสุขความพึงพอใจในการทำงานนะครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นที่มาและ

จัยภายนอกตัวมนุษย์นะครับร่วมกันนะครับก็การที่คนเราจะทำความดีหรือไม่นี่นะครับท่านผู้ชมครับหรือจะทำมากน้อยเพียงใดก็ตามเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคลนะครับสาเหตุภายในก็คือลักษณะของจิตต่างดีแล้วก็การทำชั่วก็จะต้องได้รับโทษนี่นะครับนอกจากนั้นการมีความพึงพอใจในการกระทำความดีต่างๆและเห็นความสำคัญของความดีเหล่านั้นเนี่ยเช่นความซื่อสัตย์สุจริตนะครับการเคารพต่อกฎเกียรติและกฎหมายความสามัคคีเป็นต้นนี่นะครับลักษณะทางจิตเหล่านี้ก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งทีเดียวนะครับดังนั้นก็อาจจะกล่าวได้ว่าคุณธรรมและค่านิยมของบุคคลนั้นเนี่ยคือการยอมรับว่าสิ่งใดดีสิ่งใดชั่วสิ่งใดสำคัญสิ่งใดไม่สำคัญนะครับสิ่งสำคัญก็ต้องได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ครับการเห็นผิดเป็นชอบก็ย่อมขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ซึ่งเป็นประสบการณ์ทั้งในอดีตและปัจจุบันนอกจากนั้นนะครับการที่บุคคลจะมองเห็นว่าสิ่งใดสำคัญมากหรือน้อยก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสถานการณ์และยุคสมัยได้เช่นเดียวกันนะครับเช่นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาตินั้นนี่นะครับก็อาจจะเป็นคุณธรรมและเป็นค่านิยมในปัจจุบันที่มีความสำคัญมากกว่าในอดีตนะครับคุณธรรมและค่านิยมต่างๆก็เป็นสาเหตุของการทำดีครับละเว้นความชั่วการที่บุคคลมีคุณธรรมและมีค่านิยมที่เหมาะสมแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นผู้ที่มีจริยธรรมที่เหมาะสมด้วยนะครับท่านผู้ชมครับในประเด็นที่3นะครับก็คือประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของนักรัฐศาสตร์นะครับจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของนักรัฐศาสตร์นี่นะครับท่านผู้ชมครับก็มักจะอิงอยู่กับหลักนิติธรรมแล้วก็หลักประชาธิปไตยที่เน้นในเรื่องของการรับใช้ประเทศชาติและประชาชนนะครับการเคารพในสิทธิเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนตลอดทั้งการพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับการพัฒนาตนเองนะครับคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของนักรัฐศาสตร์นั้นสามารถจะแบ่งออกได้เป็น2ลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะแรกก็จะเป็นข้อห้ามนะครับหรือว่าที่ในพระพุทธศาสนาก็คือศีลนั่นเองครับหรือสิ่งที่ไม่สามารถกระทำสำหรับผู้ที่มีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็ลักษณะที่2เป็นข้อควรปฏิบัตินะครับหรือสิ่งที่ควรจะกระทำก็ถือว่าเป็นธรรมนะครับเป็นธรรมะนั่นเองนะครับเป็นธรรมะในทางพระพุทธศาสนาคือพึงยึดถือเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานนะครับผู้ที่มีวิชาชีพด้านรัฐศาสตร์ควรจะมีศีลอย่างไรนะครับท่านผู้ชมครับก็มีอยู่หลายประการด้วยกันนะครับประการที่หนึ่งนั้นผู้มีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์มีบางควรใช้วิชาชีพเพื่อแสวงหาอำนาจลาภยศสรรเสริญโดยการส่งเสริมสนับสนุนอธิบายให้เหตุผลในเชิงแก้ต่างแทนการใช้อำนาจรัฐที่ผิดหลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตยกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือผู้มีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นั้นนี่นะครับก็มีบางควรใช้วิชาชีพเพื่อส่งเสริมสนับสนุนระบบการปกครองแบบเผด็จการนะครับประการที่สองผู้มีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์มีบางควรใช้วิชาชีพเพื่อเพิ่มพูนอำนาจความแข็งแกร่งให้แก่องค์กรของตนครับโดยไม่คำนึงถึงประชาชนผู้รับบริการขององค์กรนั้นๆนะครับประการที่3ผู้มีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์มีบางควรใช้วิชาชีพเพื่อทำลายสลายลดการตื่นตัวและความกระตือรือร้นของประชาชนที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองการปกครองและการบริหารประการที่4ผู้มีวิชาชีพทางรัฐบางควรใช้วิชาชีพเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวโดยมิชอบนะครับประการที่5ผู้มีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์มีบางควรใช้วิชาชีพโดยนำเอาหลักการเพียงบางส่วนหรือนำเอาข้อยกเว้นมาเป็นกฎครับหรือมาเป็นหลักการซะเองนะครับเพียงเพื่อที่จะเป็นข้ออ้าง
ในการนำเอาความสะดวกทาง

การเมืองการบริหารมาใช้ครับโดยละเลยหลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตยนะครับอันนี้ก็เป็นเสมือนศีลของผู้ที่เป็นนักรัฐศาสตร์นะเป็นข้อห้ามนะครับส่วนธรรมะนะครับหรือข้อควรปฏิบัติของผู้มีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่พึงจะมีเนี่ยนะครับว่าประการที่หนึ่งเนี่ยนะครับผู้มีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์พึงเป็นผู้รอบรู้ในวิทยาการอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางโดยมิเพียงแต่รอบรู้ด้านทฤษฎีครับหากจะต้องรู้ซึ้งถึงบริบทในสังคมที่ตนปฏิบัติงานเพื่อใช้วิชาชีพนั้นด้วยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันความเสียหายอันจะเกิดขึ้นจากการใช้อำนาจรัฐโดยปราศจากความรู้และความเข้าใจประชาสังคมอย่างแท้จริงนะครับประการที่สองผู้มีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์พึงตั้งอยู่ในสุจริต3ประการคือกายวาจาและใจนะครับแล้วก็มีฉันทะครับที่พอที่เพียงพอครับจะระงับความเดือดร้อนของมหาชนนะครับประการที่3นะครับพึงมีความศรัทธาและความเชื่อมั่นในเกียรติศักดิ์ศรีและความสามารถในการเข้าถึงเหตุผลของเพื่อนมนุษย์ประการที่4พึงมีวิริยะอุตสาหะพยายามภาคเพียรครับและภาคดีต่อชาติและประชาชนทั้งนี้ชาติก็หมายความรวมถึงสถาบันทุกสถาบันอันได้แก่สถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับสถาบันทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยนะครับประการที่5พึงหมั่นศึกษาสัมผัสและสัมพันธ์กับประชาชนเพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาและประสบการณ์ของประชาชนและนำเอาความรู้ประสบการณ์ดังกล่าวมาใช้ประกอบการตัดสินใจและการปฏิบัติงานนะครับประการที่6นะครับพึงยึดมั่นในหลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตยอีกทั้งยึดถือหลักการดำเนินงานว่าจะต้องถูกต้องทางศีลธรรมทั้งด้านเป้าหมายและวิธีการนะครับประการที่7พึงถือว่าการปฏิบัติงานหรือการใช้อำนาจรัฐนั้นเป็นไปเพื่อรับใช้ชาติและประชาชนมิใช่เพื่อรับใช้รัฐและองค์กรของรัฐนะครับประการที่8พึงถือว่าการปฏิบัติงานตามวิชาชีพเป็นการเลือกที่จะรับใช้สาธารณะโดยมิได้ถือเป็นอาชีพที่จะก่อให้เกิดความมั่งคั่งเหมือนกับการประกอบวิชาชีพอื่นนะครับประการที่9นะครับพึงมีทัศนะต่ออำนาจรัฐว่าจะต้องมีอยู่โดยมีพลังที่มาที่มานี่แหละจำกัดนะครับและเหนี่ยวรั้งอำนาจนั้นเสมอครับและยอมรับว่าพลังอำนาจในสังคมเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นโดยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตของพลังเหล่านั้นที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสันติวิธีด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับแล้วก็ธรรมะประการสุดท้ายของผู้มีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์พึงยึดถือความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเป็นทั้งอุดมคติและอุดมการณ์ที่ยึดถืออยู่ในจิตใจและปรากฏออกมาทั้งในด้านการคิดการพูดและการกระทำซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานครับท่านผู้ชมครับในประเด็นที่4นะครับก็เป็นการประยุกต์ใช้จริยธรรมวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะครับซึ่งจะนำเสนอการประยุกต์ใช้นี่นะครับสำหรับวิชาชีพใน3ประเภทด้วยกันคือนักวิชาการทางรัฐศาสตร์นะครับนักบริหารนักปกครองเนี่ยก็ประเภทที่2แล้วก็ประเภทสุดท้ายก็คือนักการเมืองครับหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับการประยุกต์ใช้จริยธรรมสำหรับนักวิชาการทางรัฐศาสตร์เช่นพวกครูอาจารย์นักวิชาการก็มีบทบาทหน้าที่ในการสร้างองค์ความรู้นะครับแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนในสังคมนะครับจึงต้องยึดถือจริยธรรมที่เกี่ยวกับความจริงความถูกต้องความตรงไปตรงมานะครับไม่ลำเอียงนะครับมีหลักการขณะเดียวกันในสังคมไทยก็อาจจะต้องคำนึงถึงความยืดหยุ่นการเล็งเห็นผลในทางปฏิบัตินะครับเพื่อจะลดช่องว่างระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติกล่าวคือเป็นการประยุกต์ใช้จริยธรรมระหว่างหลักการกับการปฏิบัติไม่ให้เกิดผลกระทบที่จะนำไปสู่ความเสียหายต่อส่วนรวมได้นะครับส่วนการประยุกต์ใช้จริยธรรมสำ

หรับบุคคลประเภทที่2คือพวกนักบริหารนักปกครองนี่นะครับนักบริหารนักปกครองก็จะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจรัฐนะครับหรือเข้าไปอยู่ในกลไกของรัฐซึ่งต้องทำงานสัมพันธ์กับประชาชนบุคคลเหล่านี้ก็ย่อมถือได้ว่ามีส่วนสำคัญในการจรรโลงหลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตยอย่างเข้มข้นยิ่งกว่าวิชาชีพอื่นเพราะมักจะเป็นผู้ที่ใช้อำนาจเกี่ยวกับการบังคับโดยตรงนะครับแล้วก็มีลักษณะการปฏิบัติงานที่เน้นหนักไปในการอาศัยกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับตลอดจนดุลพินิจในการให้คุณให้โทษแก่ประชาชนมากกว่าผู้มีวิชาชีพอื่นซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเช่นกันนะครับดังนั้นการประยุกต์ใช้จริยธรรมจึงต้องมีหลักการที่อิงอยู่กับหลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตยนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าแนวทางในการประยุกต์ใช้สำหรับนักบริหารและนักปกครองนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็จะมีแนวทางเช่นในการสร้างวัฒนธรรมขององค์การที่ตนเองสังกัดอยู่หรือทำงานอยู่นะครับการแนวทางในการสร้างค่านิยมที่ดีนะครับภายในองค์กรนั้นๆ นะครับรวมถึงแนวทางในการใช้กฎหมายระเบียบข้อบังคับนะครับอย่างตรงไปตรงมานะครับและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่นะครับรวมถึงแนวทางในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือแนวทางในการสร้างภาวะผู้นำและความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูงนะครับส่วนบุคคลประเภทที่3นี่ก็สำคัญอย่างมากทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับก็คือบรรดานักการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองในระดับชาติก็ดีระดับท้องถิ่นก็ดีนี่นะครับหรือว่าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติก็ตามเนี่ยนะครับก็ย่อมถือได้ว่าได้ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจรัฐเป็นสำคัญโดยเฉพาะในการตัดสินใจเชิงนโยบายและการออกกฎหมายนะครับซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศชาติและประชาชนโดยคำนึงถึงการปกป้องคุ้มครองสร้างความยุติธรรมความสุขสมบูรณ์ให้แก่คนในสังคมนะครับท่านผู้ชมครับในประเด็นสุดท้ายนะครับสำหรับจริยธรรมกับวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นั้นก็จะเป็นการยกกรณีศึกษาเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพนะครับกรณีศึกษาก็อาจจะแบ่งได้เป็น2ประเภทกรณีศึกษาในเชิงวิชาการนะครับประเภทหนึ่งแล้วก็กรณีศึกษาในเชิงวิชาชีพนะครับกรณีศึกษาในเชิงวิชาการเนี่ยผมก็จะยกตัวอย่างท่านเดียวนะครับก็คือท่านโสกราติสนั่นเองนะครับเพราะว่าท่านโสกราติสนั้นเนี่ยเป็นผู้ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งปรัชญาการเมืองที่เชื่อมั่นในความคิดของตนครับและก็ยินยอมที่จะสละชีวิตครับเพื่อความเชื่อของตนเองนะครับเขาก็เป็นผู้ที่ชี้ให้เห็นลักษณะสากลของความดีและความยุติธรรมนะครับและเป้าหมายสูงสุดของชีวิตการเมืองก็คือคุณธรรมนะครับแล้วก็นี่ก็คือที่มาของแนวคิดของท่านเพลโตด้วยนะครับซึ่งเป็นศิษย์ของท่านโสกราติสที่เขียนไว้ในผลงานหนังสือที่ชื่อว่าอุตตมรัฐหรือรีพับลิกนั่นเองนะครับว่าการปกครองที่ดีที่สุดนั้นเนี่ยนะครับท่านเพลโตก็เสนอว่าต้องเป็นการปกครองโดยราชาปราชญ์หรือฟิโลสอฟเฟอร์คิงนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานอันยิ่งใหญ่ที่ควรยกเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาในเชิงวิชาการนะครับสำหรับกรณีศึกษาในเชิงวิชาชีพนี่นะครับผมจะยกตัวอย่าง3ท่านด้วยกันท่านแรกนะครับท่านแรกนั้นก็เป็นที่รู้จักในทางประวัติศาสตร์นะครับผมคงไม่ต้องอธิบายมากก็คือพันท้ายนรสิงห์นั่นเองนะครับเพราะว่าพันท้ายนรสิงห์ก็ได้ยอมเป็นผู้ที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อรักษากฎธรรมเนียมประเพณีของบ้านเมืองนะครับก็คือในท้ายเรือพระที่นั่งของพระเจ้าเสือเมื่อคัดท้ายเรือไปชนกิ่งไม้จนกระทั่งเรือเนี่ยนะครับคอเรือเนี่ยหักไปนี่นะครับก็พันท้ายนรสิงห์ถึงแม้ว่าจะได้รับการอภัยโทษจากพระเจ้าเสือก็ตามแต่ไม่ยอมนะครับต้องการที่จะรักษา

กฎธรรมเนียมประเพณีของบ้านเมืองเอาไว้จึงยอมที่จะเสียชีวิตโดยการถูกประหารชีวิตให้เป็นตัวอย่างของประชาชนนะครับกรณีที่2นี่นะครับผมขอยกตัวอย่างกรณีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับซึ่งทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมแล้วก็ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ปกครองและประชาชนชาวไทยเสมอมานะครับผมจะยกพระเรียกว่าพระราโชวาทก็แล้วกันนะครับพระราโชวาทหรือพระราชดำรัสเมื่อครั้งทรงขึ้นครองราชว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมแล้วก็ทรงปฏิบัติตามที่พระองค์ได้มีพระราชดำรัสอย่างเสมอต้นเสมอปลายตลอดมาจนสิ้นรัชกาลนะครับแล้วก็ยังทรงให้ความสำคัญกับการปกครองโดยสุจริตเที่ยงธรรมและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบทั้งหลายทั้งปวงนะครับผมจะยกพระราชดำรัสข้อความตอนเดียวครับท่านบอกงี้ครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นี่นะครับทรงมีกระแสรับสั่งครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวันที่8ตุลาคม2546แก่บรรดาผู้ว่าราชการ CEO ครับนะครับโดยบอกว่าถ้าทุจริตแม้แต่นิดเดียวก็ขอแช่งครับให้มีอันเป็นไปพูดอย่างนี้หยาบคายแต่ว่าต้องให้มีอันเป็นไปแต่ถ้าไม่ทุจริตสุจริตและมีความตั้งใจมุ่งมั่นสร้างความเจริญก็ขอต่ออายุให้ถึง100ปีใครมีอายุมากอยู่แล้วก็ขอให้แข็งแรงความสุจริตและที่จะทำให้ประเทศไทยรอดพ้นอันตรายภายใน10ปีนี้นะครับเมืองไทยก็น่าจะเจริญข้อสำคัญก็คือต้องยึดความสุจริตและไม่ทุจริตเสียเองนะครับอันนี้ก็เป็นท่านที่2นะครับส่วนท่านสุดท้ายที่ผมอยากจะขอยกตัวอย่างกรณีศึกษาในเชิงวิชาชีพครับก็คือท่านศาสตราจารย์ดร.ปุ๋ยอึ้งภากรนั่นเองนะครับซึ่งท่านเป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยดร.ปุ๋ยนั้นได้ยึดถือความถูกต้องชอบธรรมแล้วก็ใช้วิชาชีพที่เป็นคุณูปการสำหรับบ้านเมืองนะครับแล้วก็ในกรณีของความเพียรอุตสาหะความพอเพียงนะครับที่ดร.ปุ๋ยได้แสดงมาตลอดชีวิตนะครับของท่านนี่นะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในเชิงวิชาชีพต่างๆนะครับที่พึงยึดถือแบบอย่างของศาสตราจารย์ดร.ปุ๋ยอึ้งภากรเป็นตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นกรณีศึกษาทั้งในเชิงวิชาการก็ดีในเชิงวิชาชีพก็ดีผมหวังว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับท่านผู้ชมทั้งหลายในปัจจุบันและอนาคตต่อไปครับ

0: ราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมุมมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

ครับเนื้อหาในส่วนนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการบำรุงรักษานะครับซึ่งอาจารย์จะพูดถึงเรื่องของความหมายความสำคัญค่าใช้จ่ายประเภทแล้วก็รูปแบบของการจัดการการบำรุงรักษานะครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาจริงๆนั้นเนี่ยอาจารย์อยากจะบอกถึงไอเดียนะครับของโมดูลนี้ก่อนนะครับโมดูลนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของการจัดการการบำรุงรักษาแล้วก็ความปลอดภัยนะครับซึ่งนักศึกษาจะเห็นว่ามันมี2เรื่องก็คือเรื่องของการซ่อมบำรุงกับเรื่องของ

กับเรื่องของความปลอดภัยใช่ไหมครับอาจารย์อยากให้เห็นถึงความสำคัญนะครับของปัจจัยของการผลิตเนี่ยที่สำคัญสองตัวด้วยกันนะครับตัวแรกก็คือคนนะครับหรือแมนเนี่ยนะครับตัวที่สองก็คือแมชชีนก็คือเครื่องจักรนะครับสองสิ่งนี้ถือเป็นสองสิ่งที่มีความสำคัญในกระบวนการผลิตมากๆเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ผู้บริหารหรือผู้จัดการเนี่ยจะต้องให้ความใส่ใจแล้วก็ดูแลกับ M 2ตัวนี้นะครับก็คือแมนกับแมชชีนนะครับหน่วยนี้ก็เลยพูดถึงเรื่องของการดูแลบำรุงรักษาแมชชีนและก็การดูแลบำรุงรักษาแมนนะครับในเรื่องของความปลอดภัยนะอันนี้ก็เป็นไอเดียของเนื้อหาของโมดูลนี้ครับโอเคครับเราเข้าสู่เรื่องของการดูแลรักษาแมชชีนกันก่อนนะครับมาดูเรื่องของความหมายครับ ความหมายของการจัดการนะครับบำรุงรักษาเนี่ยมันก็คือการวางแผนนะครับกำหนดตัวชี้วัดจัดสรรหน้าที่นะครับควบคุมเกี่ยวกับการบำรุงรักษาอะไรครับเครื่องจักรนะครับเพื่อให้สามารถเนี่ยทำการผลิตได้อย่างต่อเนื่องราบรื่นไม่มีการหยุดชะงักนะครับทำการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับลดการชำรุดของเครื่องจักรนะครับแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายนะครับในการที่จะต้องซ่อมบำรุงนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการการบำรุงรักษาที่ดีเนี่ยจะช่วยลดต้นทุนในส่วนของ machine breakdown หรือว่าในการหยุดแบบฉุกเฉินนะครับได้นะก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นความหมายนะครับต่อไปเป็นเรื่องของความสำคัญนะครับการจัดการการบำรุงรักษาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะการบำรุงรักษาเครื่องจักรเนี่ยมีความสำคัญต่อกระบวนการผลิตและการดำเนินงานนะครับอันดับแรกเนี่ยนะครับคือมันทำให้อย่างที่อาจารย์บอกไปนะครับก็คือทำให้เครื่องจักรเนี่ยสามารถที่จะผลิตสินค้าได้อย่างราบรื่นนะครับลดนะครับจำนวนผลผลิตที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเพราะว่าการที่เครื่องจักรเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเนี่ยมันส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ที่ออกมาด้วยอาจจะทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่มีคุณภาพนะครับอันดับสองครับช่วยลดจำนวนครั้งแล้วก็ระยะเวลาการซ่อมแบบฉุกเฉินการวางแผนที่ดีเนี่ยการจัดการที่ดีนะครับจะช่วยลดจำนวนครั้งที่จะหยุดแบบเบรกดาวน์อย่างที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้นะครับก็ทำให้เครื่องจักรเนี่ยหรือคนเนี่ยทำงานได้อย่างราบรื่นนะครับไม่มีการว่างงานนะครับเพราะว่าถ้าเครื่องจักรเสียเกิดอะไรขึ้นครับคนก็ทำงานไม่ได้คนก็ว่างนะครับโอเคข้อที่3นะครับก็คือการบำรุงรักษาเนี่ยจะทำให้เครื่องจักรเนี่ยนะครับสามารถผลิตสินค้าหรือแปลงสภาพนะครับสินค้าเนี่ยได้ยาวนานยืดอายุการใช้งานนะครับเหมือนกับเราขับรถแหละครับถ้าเราดูแลรถดีนะครับมีการเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องมีการเปลี่ยนผ้าเบรกมีการเปลี่ยนยางนะครับมีการดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเนี่ยรถมันก็จะอยู่กับเราไปยาวนานนะครับแต่ถ้าเราขับอย่างเดียวไม่ได้ดูแลอะไรเลยนะครับบางทีก็ไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยบางทีก็ไม่เปลี่ยนน้ำมันเบรกเลยมันก็ลดอายุการใช้งานของรถยนต์และมีความเสี่ยงต่อตัวผู้ใช้ด้วยนะครับมีความเสี่ยงต่อผู้ขับขี่ด้วยก็เช่นเดียวกันครับในเรื่องของเครื่องจักรนะครับโอเคครับข้อที่4ครับช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุด้วยเพราะว่าเครื่องจักรที่เดินได้อย่างราบรื่นเนี่ยมันก็สามารถทำงานได้ตาม เป้าประสงค์แต่ถ้าเครื่องจักรนะครับทำงานไม่ราบรื่นมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับคนที่ดูแลหรือพนักงานโอเปอเรเตอร์ที่อยู่ในที่นั้นก็อาจจะได้รับอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บได้ด้วยนะครับข้อ5นะครับการเพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานครับในเมื่อเครื่องจักรเดินได้ดีนะครับผลิตได้ราบรื่นนะครับไม่มีอุบัติเหตุไม่มีการตีของเครื่องจักรไม่มีการชำรุดนะครับพนักงานปลอดภัยนะครับพนักงานก็มีขวัญและกำลังใจในการที่จะทำงานนะครับแล้วก็ข้อ6นะครับเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าด้วยนะครับเพราะว่าการที่เครื่องจักรเสียบ่อยๆนะครับผลิตสินค้าไม่ได้ก็ส่งมอบให้ลูกค้าได้ไม่ตามกำหนดเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะไม่ค่อยเชื่อถือนะครับจากดีสามารถ เดินได้ราบรื่นผลิตได้ราบรื่นส่งลูกค้าส่งสินค้าส่งมอบไ

ทันเวลาลูกค้าก็เชื่อมั่นนะครับอันนี้ก็เป็นความสำคัญทั้งหมดนะครับของการจัดการการบำรุงรักษานะครับทีนี้เรามาดูนะครับในส่วนของค่าใช้จ่ายนะครับในการบำรุงรักษากันบ้างนะครับมีตัวอะไรบ้างนะอันดับแรกครับก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครับสมมุติว่าเครื่องจักรเนี่ยมันเสียก็ต้องมีการซ่อมเมื่อซ่อมก็ต้องมีการเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่มีค่าแรงอะไรเงี้ยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้นะครับข้อที่2ก็คือการสูญเสียจากการชำรุดนะครับบางทีเนี่ยเครื่องจักรเนี่ยมันอาจจะชำรุดอยู่แค่จุดเดียวแต่พอมันชำรุดแล้วมันส่งผลชำรุดตัวอื่นด้วยอะไรเงี้ยมันก็ตัวที่ไม่ควรจะชำรุดก็ชำรุดตามไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็เป็นผลให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ตามมานะครับอันที่3นะครับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตัวนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัทควรจะมีควรจะมีครับก็คืออะไรครับเวลาเราบำรุงรักษาเชิงป้องกันเนี่ยเรามีแผนใช่ไหมครับมันมีค่าใช้จ่ายแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราทำเชิงป้องกันไม่ให้มันเกิดแบบอุบัติเหตุนะครับหรือไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่คาดฝันนะครับก็เป็นการทำเชิงป้องกันนะครับทีนี้เรามาดูประเภทของการบำรุงรักษาบ้างครับประเภทของการบำรุงรักษาเนี่ยมีอยู่2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือการบำรุงรักษาตามแผนกับการบำรุงรักษาแบบไม่มีแผนนะครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับก็คือการบำรุงรักษาตามแผนเนี่ยนะครับหรือ plan maintenance เนี่ยก็คือการบำรุงรักษาที่มีแผนวางไว้ล่วงหน้ามีระยะเวลากำหนดนะครับมีการเตรียมพร้อมมีการเตรียมตัวนะครับไม่ได้หยุดแบบกระทันหันไม่ได้ฉุกเฉินนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่ามีแผนซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งนะครับกับอันดับ2ครับก็คือการบำรุงรักษาแบบไม่มีแผนครับก็คือรอมันเจ๊งรอมันเสียรอมันชำรุดรอมันเกิดเหตุฉุกเฉินอันนี้คือไม่มีแผนซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับทีนี้รูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการบำรุงรักษาแบบมีแผนหรือไม่มีแผนก็ตามเนี่ยนะครับมันก็มีรูปแบบของการซ่อมบำรุงครับก็คือการบำรุงรักษาเมื่อเสียแบบนี้เขาเรียกว่าไม่มีแผนนะครับเพราะว่ามันทำเมื่อเสียใช่ไหมครับรูปแบบแบบนี้เป็นรูปแบบที่ไม่ควรจะเจอไม่ควรจะพบนะครับในบริษัทนะครับรูปแบบที่2ก็คือรูปแบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันครับคือรูปแบบที่มันมีแผนนะครับถ้ามันมีแผนเนี่ยมันก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงต่างๆได้นะครับรูปแบบที่3ก็คือรูปแบบบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์หรือเชิงการคาดคะเนนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามีการพยากรณ์เมื่อมีการพยากรณ์แสดงว่ามีแผนนะครับก็คือทำนายไว้ล่วงหน้าว่าอันเนี้ยมันจะเกิดเราก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับอันที่4ครับบำรุงรักษาเชิงปรับปรุงครับถ้าเราดูแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่านี้เราก็มีแผนในการที่จะปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนอุปกรณ์หรือเปลี่ยนเรื่องของวัสดุอะไรเงี้ยนะครับและสุดท้ายครับการบำรุงรักษาเชิงรุกครับก็คือเป็นการบำรุงรักษาที่เน้นพิจารณารากของปัญหานะครับทำให้ เครื่องจักรเนี่ยชำรุดถ้าเรารู้รากของปัญหาเราก็เชิงรุกในส่วนนั้นๆหรือจุดนั้นๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของภาพรวมนะเหมือนการอินโทรก่อนในเรื่องของการบำรุงรักษานะครับไม่ว่าจะเป็นความหมายความสำคัญค่าใช้จ่ายประเภทรูปแบบต่างๆนะครับรายละเอียดในส่วนถัดไปก็จะพบกันตอนหน้านะครับครับเนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยก็จะมาว่ากันในเรื่องของการวางแผนและการควบคุมงานบำรุงรักษานะครับแล้วก็การบำรุงรักษาแบบทวีผลแบบว่าทุกคนมีส่วนร่วมนะครับเรามาดูกันว่ามีลักษณะยังไงบ้างนะครับการวางแผนและควบคุมงานบำรุงรักษานะครับอันดับแรกเลยก็คือข้อมูลการวางแผนงานบำรุงรักษาเนี่ยนะครับจะต้องรวบรวมข้อมูลก่อนนะครับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาเพื่อให้ทราบถึงลักษณะว่าเราจะบำรุงรักษาเนี่ยเพื่ออะไรนะครับซึ่งมันพิจารณาข้อมูลเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย2ส่วนด้วยกันอันแรกเนี่ยก็คือสภาพของเครื่องจักรที่จะต้องทำการบำรุงรักษากับอันที่2ก็คือข้อมูลที่จำเป็นในการวางแผนการบำรุงรักษายกตัวอย่างเช่นครับเครื่องจักรของเราเนี่ยนะครับเป็นเครื่องจักรที่ใหม่เพิ่งจะแกะกล่องเพิ่งจะ
เปิดดำเนินการมาได้ไม่นานสภาพเครื่องจักรค่อนข้างที่จะยังดีนะครับไม่เกิน5ปีอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบำรุงรักษาก็อาจจะไม่ได้หนักหน่วงมากหรืออาจจะใช้เวลาหยุดทำการผลิตเนี่ยไม่นานนะครับข้อมูลที่จำเป็นในการวางแผนกระบวนการผลิตก็คือข้อมูลในส่วนที่เป็น recommendation หรือว่าข้อแนะนำในการใช้เครื่องจักรของบริษัทผู้ผลิตเนี่ยว่าในช่วงระยะเวลาไม่เกิน5ปีเนี่ยจะต้องดูแลอะไรนะครับจะต้องมีการเปลี่ยนของเหลวหรือเปลี่ยนน้ำมันอะไรในส่วนไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่จำเป็นเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการที่จะเริ่มวางแผนนะครับในงานบำรุงรักษานะครับการวางแผนในขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือการวางแผนที่จะทำการบำรุงรักษาเลยนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนะครับก็จะมี3ระดับด้วยกันนะครับก็คือวางแผนพัฒนาการบำรุงรักษานะครับก็คือวางแผนว่าจะทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็วางแผนในระยะสั้นระยะยาวนะครับในแต่ละระยะว่าจะต้องมีการเติมหรือการเปลี่ยนหรือการปรับอะไรตรงไหนบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นงานของการวางแผนนะครับอันที่3นะครับก็เป็นเรื่องของการควบคุมแล้วครับนะเมื่อมีการวางแผนงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการควบคุมนะครับซึ่งส่วนเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างครับก็คือมีเรื่องของการจัดโครงสร้างนะครับทีมที่จะบำรุงรักษาหรือเราเรียกว่าการจัดองค์การบำรุงรักษานั่นแหละนะครับก็มีการจัดทีมงานก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีมที่มาจากแผนกซ่อมบำรุงเครื่องจักรอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีการใช้ระบบใบสั่งงานและมีการบันทึกรายงานนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการที่จะบำรุงรักษาในขั้นตอนต่อไปนะครับมีการติดตามแผนการดำเนินงานมีการควบคุมผู้ปฏิบัติงานนะครับมีการประชุมสื่อสารนะเวลาที่จะมีการหยุดเครื่องจักรเพื่อที่จะบำรุงรักษาเนี่ยจะต้องมีการประชุมสื่อสารกันให้ดีนะครับเพราะมันมีผู้ที่เกี่ยวข้องเยอะนะครับมีการจัดการวัสดุในคลังนะครับมีการจัดทำงบประมาณมีการพัฒนาวิธีการทำงานแล้วก็เรื่องของพัฒนาบุคคลด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับที่จะทำให้การบำรุงรักษาเนี่ยสมบูรณ์แบบนะครับโอเคดัชนีหลักๆนะครับในการควบคุมการบำรุงรักษาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะวัดกันที่2ดัชนีนะครับก็คือดัชนีผลการบำรุงรักษาครับกับ2ครับดัชนีเรื่องของค่าใช้จ่ายครับนะที่จะวัดว่าการบำรุงรักษาเนี่ยคุ้มไหมนะมีประโยชน์ไหมแล้วก็สมควรไหมบางทีเนี่ยการบำรุงรักษาบางเคสเนี่ยวางแผนไว้ว่าจะหยุดเครื่องจักรสัก3ชั่วโมงแต่ว่าพอทำไปแล้วมันเจอเหตุปัจจัยอื่นๆที่ทำให้3ชั่วโมงไม่พออาจจะเป็น4หรือเป็น5อย่างเงี้ยมันก็เกิดความสูญเสียขึ้นนะครับก็เสียอันนึงก็คือเรื่องของการเสียโอกาสในการที่จะผลิตนะครับเพราะว่าทำการบำรุงรักษาไม่ได้ตามกำหนดนะครับโอเคในเรื่องของการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมคืออะไรครับมันก็เป็นการบำรุงรักษาที่ทำให้เกิดผลผลิตในการทำงานสูงขึ้นโดยระดมความร่วมมือจากทุกคนในองค์กรนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า total productive maintenance นะครับหรือ TPM นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้มีประสิทธิภาพโดยรวมในการผลิตนะครับเพื่อให้ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็เพื่อให้พนักงานเนี่ยมีส่วนร่วมในการบริหารเรื่องของการบำรุงรักษานะครับเครื่องจักรซึ่งเสาหลักของการบำรุงรักษาแบบ TPM เนี่ยนะครับมันมีอยู่ทั้งหมด8เสาด้วยกันแบ่งเป็น2ส่วนก็คือส่วนของการปฏิบัตินะครับอยู่ในเสาที่1ถึงเสาที่5นะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของการปรับปรุงอยู่ในเสาที่6ถึงในเสาที่8นะครับเรามาดูแต่ละเสาแบบคร่าวๆนะครับก็คือเสาที่1เนี่ยเรื่องของการปรับปรุงเฉพาะเรื่องนะครับมีการปรับปรุงบำรุงรักษาด้วยตัวเองด้วยนะเพราะว่าถ้ามันไม่ถึงถ้ามันไม่ถึงดีลในการบำรุงรักษาเนี่ยนะครับระหว่างการผลิตเนี่ย
เราก็สามารถที่จะบำรุงขันน็อตให้แน่นเช็ดถูอะไรเงี้ยเพื่อเป็นการบำรุงรักษาด้วยตัวเองได้นะครับแล้วก็การบำรุงรักษาตามแผนการพัฒนาทักษะผู้ทำงานเหล่านี้คือเรื่องของการปฏิบัติทั้งนั้นนะครับแล้วก็เสาที่6ถึงเสาที่8เนี่ยคือการปรับปรุงยกระดับนะก็อาจจะมีการทำระบบการบำรุงรักษาการจัดทำ PM ในสำนักงานไม่ได้เฉพาะในรายการผลิตอย่างเดียวนะครับแล้วก็เสาที่8เรื่องของระบบอาชีวะอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาด้วยนะครับโอเคครับก็ทั้งหมดทั้งมวล นะครับก็คือเรื่องของการจัดการการบำรุงรักษานะครับการวางแผนควบคุมนะครับแล้วก็เรื่องของ TPM นะครับเช่นเดิมครับรายละเอียดเนี่ยอยู่ในเอกสารประกอบการเรียนนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมย้ำซ้ำทวนได้นะครับครับเนื้อหาในส่วนสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการความปลอดภัยในการทำงานนะครับซึ่งก็อย่างที่อาจารย์ได้เกริ่นไว้นะครับว่าเนื้อหาในโมดูลนี้เนี่ยก็เป็นเนื้อหาในเรื่องของการบำรุงรักษาเครื่องจักรและการบำรุงรักษาคนนะครับเนื้อหาในส่วนสุดท้ายนี่ก็เป็นเนื้อหาในส่วนของการบำรุงรักษาคนนะครับก็คือเรื่องของสวัสดิภาพความปลอดภัยของคนทำงานนะครับเรามาดูอันดับแรกก่อนนะครับเรื่องของความหมายนะครับการจัดการความปลอดภัยนะครับหรือ safety management ก็คือเรื่องของการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นะครับมีความสำคัญครับใน3เหตุผลหลักๆก็คือเหตุผลด้านคุณธรรมและจริยธรรมนะครับคือการจัดการความปลอดภัยเนี่ยนะครับมันทำให้คนที่ทำงานเนี่ยนะครับไม่ต้องกลับบ้านในสภาพที่เจ็บป่วยหรือพิกลพิการนะครับซึ่งมันก็เป็นคุณธรรมและจริยธรรมที่ผู้ประกอบการเนี่ยควรจะใช้นะครับเพื่อที่จะดูแลคนที่ทำงานให้กับองค์กรนะครับเหตุผลที่2ก็คือเหตุผลในเรื่องของกฎหมายนะครับในเรื่องของกฎหมายก็เป็นข้อบังคับที่ถูกบังคับให้บริษัทหรือผู้ประกอบการเนี่ยต้องดำเนินการนะครับตามกฎหมายเพื่อที่จะดูแลคนทำงานให้มีสวัสดิภาพแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับส่วนที่3ก็คือเรื่องของเหตุผลทางการเงินครับทำไมมันเกี่ยวข้องกับการเงินยังไงเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับแน่นอนครับมันต้องมีความสูญเสียเมื่อมีความสูญเสียเนี่ยมันจะมีราคาที่จะต้องจ่ายนะครับไม่ว่าจะสูญเสียมากหรือสูญเสียน้อยเนี่ยนะครับทุกความสูญเสียมันมีราคาที่จะต้องจ่ายเพราะฉะนั้นใครล่ะจะต้องเป็นคนจ่ายก็คือเจ้าของกิจการครับต้องเป็นคนจ่ายนะครับเพราะว่าต้องดูแลพนักงานในปกครองของตัวเองนะครับในส่วนของประเทศไทยนะครับในส่วนของบ้านเราเนี่ยก็จะมีกองทุนที่จะดูแลเรื่องของอุบัติเหตุนะครับซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยก็จะส่งเงินเข้ากองทุนนี้ยิ่งบริษัทไหนหรือสถานประกอบการไหนมีอุบัติเหตุมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรือความสูญเสียมากบริษัทนั้นก็จะต้องเสียเงินเข้ากองทุนนี้สูงนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็น3เหตุผลหลักๆนะครับของการจัดการเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับโอเคครับเรามาดูเรื่องของสาเหตุและวิธีการแก้เหตุปัจจัยที่มันจะเกิดอุบัติเหตุกันก่อนนะครับโดยอาจารย์ขอใช้รูปนะครับโดมิโนของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเป็นสื่อแล้วกันนะครับเรามาดูครับโดมิโนเบอร์1นะครับเบอร์1ก็คือ1วงกลมนะครับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับสาเหตุประเด็นแรกเนี่ยมาจากภูมิหลังของบุคคลครับภูมิหลังของบุคคลคืออะไรครับภูมิหลังของบุคคลก็คือเรื่องของเรื่องของสภาพนะครับเรื่องของคนที่เกิดมาในครอบครัวที่ต่างกันวัฒนธรรมที่ต่างกันเชื้อชาติที่ต่างกันนะครับความตระหนักอะไรต่างๆนะครับหรือว่าการปฏิบัติอะไรต่างๆก็มีความแตกต่างกันเนี่ยนะครับภูมิหลังนะครับภูมิหลังก็คือ เป็นเรื่องของเชื้อชาตินะครับของแต่ละคนซึ่ง อาจจะมีความอาจจะถูกปลูกฝังนะครับมาในลักษณะที่ต่างกันนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้อย่างดี
นะครับเพราะว่าบางครอบครัวปลูกฝังดีเรื่องของอุบัติเหตุบางครอบครัวปลูกฝังไม่ดีบางคนครอบครัวอาจจะปลูกฝังไม่ดีแต่มาศึกษาหาความรู้และมีความตระหนักมากขึ้นก็มีความใส่ใจในเรื่องนี้สูงนะครับคำถามที่อาจารย์อยากจะถามพวกเรานะครับตอบในใจเนี่ยก็คือว่าเรื่องของภูมิหลังเนี่ยมันแก้กันได้ง่ายๆไหมนะครับอาจารย์ก็เฉลยเลยแล้วกันว่ามันแก้ได้ยากครับมันแก้ได้ยากเพราะว่าแต่ละคนเกิดมาหรือวัฒนธรรมแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันนะครับก็แก้ยากนะครับโดมิโนอันที่2ครับก็คือเรื่องของความบกพร่องของบุคคลครับบุคคลเนี่ยอาจจะบกพร่องครับอาจจะไม่ร่างกายอาจจะไม่ครบ32อะไรอย่างเงี้ยหรือการขยับเขยื้อนหรือทักษะอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะบกพร่องเพราะฉะนั้นทักษะที่บกพร่องไปถ้าไปทำงานอยู่ในส่วนที่ต้องใช้ทักษะนั้นสูงๆก็จะเป็นสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคำถามอาจารย์เหมือนเดิมก็คือแบบนี้แก้ง่ายไหมก็แก้ได้ไม่ยากมากแต่ก็ถือว่ายากนะครับโอเคอันดับ3ครับก็คือการกระทำและสาเหตุนะครับจากสิ่งแวดล้อมหรือสภาพการกระทำที่ไม่ดีนะครับสิ่งนี้ก็เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นคำถามอาจารย์เหมือนเดิมก็คือสาเหตุนี้แก้ได้ง่ายไหมถ้านับกัน1 2 3สาเหตุ3ประการที่พูดมาเนี่ยสาเหตุนี้แก้ง่ายที่สุดครับเพราะการกระทำที่ไม่ปลอดภัยเราก็ทำให้มันปลอดภัยสิสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยเราก็สร้างสภาพแวดล้อมให้มันปลอดภัยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายกโดมิโนลองนึกภาพตามนะครับยกโดมิโนอันที่3นี้ออกเนี่ยต่อให้2อันแรกล้มนะครับอันที่4กับอันที่5ก็จะไม่ล้มครับก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุครับก็จะไม่เกิดการบาดเจ็บครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นไอเดียในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุก็คือเราทำให้มันอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยสร้างสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยครับส่วนภูมิหลังกับความบกพร่องของบุคคลเนี่ยแก้ยากไม่ต้องไปแก้ก็ได้แต่แก้ที่โดมิโนอันที่3เนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยได้อันนี้เป็นไอเดียของภาพนี้นะครับโอเคครับทีนี้ความสูญเสียจากอุบัติเหตุเนี่ยนะครับมันมีสูญเสีย2 ส่วนครับสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยเราเห็นกันชัดๆเหมือนภูเขาน้ำแข็งนะครับเราเห็นแต่ยอดมันคือความสูญเสียทางตรงแต่ความสูญเสียทางอ้อมเนี่ยยังอีกเยอะครับนะไม่ว่าจะเป็นอะไรครับความสูญเสียจากขวัญกำลังใจนะครับสมมติมีพนักงานคนหนึ่งมีอุบัติเหตุสูญเสียแขนไป1ข้างถามว่าคนที่เหลือเนี่ยยังพอมีกำลังใจทำงานไหมก็เสียขวัญนะเนี่ยคือความสูญเสียทางอ้อมครับซึ่งมันมีอีกมากมายครับครอบครัวเขาก็ต้องเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับสังคมก็จะต้องดูแลรับผิดชอบนะครับความสูญเสียที่เป็นทางอ้อมเนี่ยนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยโดยภาพแล้วเนี่ยมันเยอะกว่าความสูญเสียทางตรงด้วยซ้ำนะครับโอเคคราวนี้นะครับมาดูประเภทของอันตรายนะครับในอุตสาหกรรมนะครับว่ามันมีประเภทกี่ประเภทนะครับอันดับแรกครับอันตรายจากสารพิษครับอันดับ2ครับอันตรายจากเสียงครับนะครับมีสารพิษมีเสียงแล้วก็ไฟไหม้นั่นก็คือประเภทที่มันจะเกิดอุบัติเหตุได้ล้วนแล้วแต่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งนั้นนะครับสารพิษเนี่ยยากมากที่จะเกิดในครัวเรือนเสียงก็ยากมากที่จะเป็นอุบัติเหตุที่อยู่ในครัวเรือนเรื่องของอัคคีภัยอันนี้พอเป็นไปได้นะครับแต่ว่าโรงงานอุตสาหกรรมมีความเสี่ยงมากกว่าใช่ไหมครับประเภทที่4ครับอันตรายจากเครื่องมือกลครับเครื่องจักรหนีบมือเครื่องจักรลากแขนเข้าไปตัดแขนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เครื่องจักรนะครับแล้วก็อันตรายจากการทำงานในที่ร้อนอาจจะเกิดฮีทสโตรกได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นประเภทของอันตราย5ประเภทนะครับคราวนี้ครับการป้องกันและควบคุมนะครับความปลอดภัยในการทำงานครับควบคุมที่อะไรบ้างครับควบคุมที่แหล่งกำเนิดครับพอควบคุมแหล่งกำเนิดได้แล้วเนี่ยนะครับตัวกลางมันก็ใช้ไม่ได้แล้วมันจะไปถึงมนุษย์นี่ก็ยากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะควบคุมอะไรเนี่ยควบคุมที่ซอสหรือว่าแหล่งกำเนิดหรือจะควบคุมที่ตัวกลางก็ได้นะครับแต่ก็ถ้าให้ดีก็ควบคุมที่ซอสหรือควบคุมที่มนุษย์ครับอย่าไปอยู่ใกล้หรือให้ความรู้อะไรต่างๆเหล่านี้ก็สามารถควบคุมได้นะครับโอเคครับหลักในการควบคุมความปลอดภัยนะครับอาจารย์ให้หลัก 3E ไว้นะครับ
หลัก 3E มาจาก E 3ตัวครับอันแรกก็คือ Engineering ก็คือหลักทางวิศวกรรมก็คือในเรื่องของพื้นที่ในเรื่องของระบบระบายอากาศระบบไฟฟ้าระบบเสียงอย่างเงี้ยนะครับออกแบบ

ทางวิศวกรรมให้มันมีความปลอดภัยอันนั้น e ตัวแรก e ตัวที่2ครับคือ education ครับคือให้ความรู้ให้การศึกษาวิธีป้องกันนะครับแก้ตัวเองต่างๆก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยขึ้นนะครับ e ตัวที่3ครับคือ enforcement คือออกกฎระเบียบข้อบังคับเข้าลายการผลิตต้องใส่อุปกรณ์ให้ครบถ้วนนะถ้าไม่ใส่ห้ามเข้าถ้าใครฝ่าฝืนมีบทลงโทษอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็น enforcement อันนี้นะครับเป็นรูปนะครับบันได5ขั้นนะสู่ความปลอดภัยครับบันไดขั้นแรกนะครับต้องมีการจัดองค์การที่จะรับผิดชอบนะครับในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยนะครับบันไดขั้นที่2ครับเมื่อมีผู้รับผิดชอบแล้วก็ถ้ามีอุบัติเหตุก็ค้นหาสาเหตุครับพอค้นหาสาเหตุแล้วก็วิเคราะห์อุบัติเหตุนะครับเลือกมาตรการป้องกันแล้วก็ประยุกต์ใช้เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นบันไดห้าขั้นสู่ความสำเร็จในการป้องกันอุบัติเหตุนะครับอาจารย์ก็พยายามที่จะ cover เนื้อหานะครับให้มันครอบคลุมที่สุดเพื่อให้เป็นไกด์ไลน์นะครับสำหรับพวกเราในการไปศึกษาต่อนะครับไป เพิ่มพูนความรู้ต่อในเนื้อหาที่พวกเรามีอยู่ในเอกสารประกอบการเรียนนะครับสำหรับเนื้อหาในโมดูลนี้นะครับก็ครบถ้วนนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีนะครับ

0: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: ค่ะนักศึกษาทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อมนะคะโดยในตอนแรกเนี่ยค่ะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชค่ะสำหรับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชนะคะก็จะประกอบไปด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพันธุ์พืชค่ะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปุ๋ยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันจัดกำจัดศัตรูพืชและประการสุดท้ายก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตรค่ะคราวนี้เรามาดูกันทีละกลุ่มกฎหมายนะคะในกลุ่มกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพันธุ์พืชอะค่ะจะประกอบไปด้วย2พระราชบัญญัติหลักนะคะโดยพระราชบัญญัติฉบับแรกอะค่ะจะเป็นพระราชบัญญัติพันธุ์พืชพ.ศ. 2518ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมในเวลาต่อมาจำนวน2ฉบับนะคะในปีพ.ศ. 2535และปีพ.ศ. 2550ค่ะและพระราชบัญญัติฉบับที่2คือพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพ.ศ. 2542ค่ะสำหรับพระราชบัญญัติพันธุ์พืชพ.ศ. 2518และที่เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมนะคะก็มีเจตนารมณ์เพื่อการคุ้มครองเกษตรกรโดยให้ผู้ประกอบการค้าพันธุ์พืชสามารถดำเนินการไปได้ด้วยดีตามกฎระเบียบที่กำหนดนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยเมื่อมีการปรับปรุงในปีพ.ศ. 2535เนี่ยค่ะก็มีการปรับปรุงโดยที่มีการขยายขอบเขตการควบคุมถึงการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชการรับรองพันธุ์พืชเพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ๆนะคะแล้วก็เพื่อให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์และพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์และตลอดจนส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์พืชป่าค่ะต่อมานะคะมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติอีกครั้งหนึ่งพ.ศ. 2550ค่ะโดยในการปรับปรุงครั้งนี้เป็นการแก้ไขและปรับปรุงทั้งฉบับโดยมีวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อการค้าต้องการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืชในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์ควบคุมพืชสงวนและพืชต้องห้ามและได้รับการแก้ไขปรับปรุงคุณสมบัติของใบอนุญาตนะคะการรวบรวมการขายการนำเข้าหรือการส่งออกเมล็ดพันธุ์เพื่อควบคุมการค้ารวมทั้งได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความที่มีการระบุไว้ที่สลากสำหรับภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุ์เพื่อควบคุมการค้านะคะเพื่อควบคุมให้เห็นถึงจำนวนเมล็ดพันธุ์หรือเมล็ดควบคุมต่อหน่วยวัดอื่นๆของพืชในแต่ละชนิดให้เป็นสากลค่ะเรามาถึงพระราชบัญญัติฉบับที่2ที่เกี่ยวกับพันธุ์พืชนะคะก็คือ

ราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชปีพ.ศ. 2542นะคะสำหรับพระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้มีการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ๆภายใต้หลักการและความปลอดภัยทางชีวภาพนะคะโดยการให้สิทธิการคุ้มครองตามกฎหมายและส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชพื้นเมืองและพันธุ์พืชป่าอีกทั้งเป็นการกระตุ้นเร่งเร้าให้ชุมชนนะคะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะจะมีพันธุ์พืชที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ประกอบไปด้วยพันธุ์พืชใหม่ที่มีลักษณะหรือคุณสมบัติเนี่ยไม่เคยมีปรากฏในพันธุ์พืชชนิดอื่นมาก่อนนะคะพันธุ์พืชชนิดที่2ก็คือพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นก็คือเป็นพันธุ์พืชที่ขึ้นในบริเวณถิ่นใดถิ่นหนึ่งเท่านั้นเป็นการเฉพาะและก็พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปก็คือเป็นพันธุ์พืชที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศนั้นๆแต่มีการกระจายอย่างกว้างขวางนะคะไม่ได้มีเฉพาะถิ่นเหมือนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นนะคะและพันธุ์พืชชนิดสุดท้ายที่ได้รับการคุ้มครองก็คือพันธุ์พืชป่าค่ะคือพันธุ์พืชที่มีและเคยมีอยู่ในประเทศตามสภาพธรรมชาติและยังไม่ได้มีการนำมาใช้เพาะปลูกอย่างแพร่หลายนะคะสำหรับกฎหมายกลุ่มต่อมาเมื่อกี้กฎหมายกลุ่มแรกจะเป็นการพูดถึงพันธุ์พืชก่อนที่เราจะเริ่มดำเนินการปลูกอะค่ะเมื่อมีการปลูกแล้วก็ดูแลรักษาพันธุ์พืชแล้วอะค่ะจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็ได้แก่กฎหมายเกี่ยวกับปุ๋ยนะคะซึ่งในพระราชบัญญัติเกี่ยวกับปุ๋ยเนี่ยจะมีการระบุความหมายไว้ว่าปุ๋ยคืออะไรปุ๋ยก็คือสิ่งที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของพืชนะคะพระราชบัญญัติปุ๋ยปีพ.ศ. 2518เนี่ยจึงได้ถูกบัญญัติขึ้นและต่อมาก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นฉบับที่2ในปีพ.ศ. 2550ค่ะพระราชบัญญัติฉบับแรกของปุ๋ยเนี่ยนะคะได้มีการกำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการผลิตการค้าการนำเข้าหรือการส่งออกปุ๋ยโดยให้เกิดความสุจริตและถูกต้องตามพระราชบัญญัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้นะคะเพื่อให้เกษตรกรมีปุ๋ยที่ดีใช้นั่นเองนะคะพระราชบัญญัติที่มีการแก้ไขต่อมาในปีพ.ศ. 2550เนี่ยค่ะก็มีการเปลี่ยนแปลงความหมายของคำว่าปุ๋ยเล็กน้อยนะคะเช่นปุ๋ยคือสารอินทรีย์หรือสารอนินทรีย์สังเคราะห์นะคะหรือจุลินทรีย์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติหรือเกิดขึ้นโดยการสังเคราะห์ก็ตามนะคะก็เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปลูกการดำรงชีวิตของพืชนั่นเองค่ะในพระราชบัญญัตินี้ค่ะมีความครอบคลุมปุ๋ยหลายชนิดเลยทั้งปุ๋ยเคมีนะคะปุ๋ยชีวภาพนะคะปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีอินทรีย์นะคะปุ๋ยเชิงเดี่ยวปุ๋ยเชิงผสมนะคะปุ๋ยเชิงประกอบปุ๋ยเคมีมาตรฐานและปุ๋ยเคมีเสื่อมคุณภาพค่ะมีการให้คำจำกัดความแล้วก็พูดถึงลักษณะของการควบคุมไว้นะคะต่อมาค่ะนอกจากเราให้ปุ๋ยแล้วในการดูแลรักษาพืชเนี่ยค่ะจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเพราะฉะนั้นจึงมีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีนะคะในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและต้องมีการกักพืชไว้เพื่อไม่ให้นำแมลงแล้วก็พืชต่างถิ่นที่มีลักษณะคุกคามเข้ามาในประเทศไทยนะคะในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเนี่ยค่ะจะเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายปีพ.ศ. 2535และพระราชบัญญัติกักพืชปีพ.ศ. 2507นะคะโดยที่พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายปีพ.ศ. 2535เนี่ยค่ะมีการแก้ไขเพิ่มเติมรวมแล้วทั้งหมดนะคะแก้ไขเพิ่มเติม3ครั้งฉบับสุดท้ายคือฉบับที่4ได้มีการแก้ไขในปีพ.ศ. 2562นะคะโดยวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติก็คือเพื่อควบคุมวัตถุอันตรายทางการเกษตรทุกชนิดโดยมีการกำหนดกฎระเบียบวิธีการบังคับใช้ที่เหมาะสมนะคะในพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวอะค่ะมีการแบ่งวัตถุอันตรายที่มีการนำมาใช้เนี่ยแบ่งออกเป็น4ประเภทค่ะประเภทที่1ก็เป็นวัตถุอันตรายที่มีความอันตรายน้อยวัตถุอันตรายชนิดนี้ค่ะจะไม่มีการประกาศกำหนดวิธีการใช้ในทางการเกษตรไว้ไม่มีการควบคุมว่าต้องใช้อย่างไรหลังจากนั้นนะคะความอันตรายจะเพิ่มขึ้นนะคะจากวัตถุอันตรายชนิดที่1ก็เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่2เริ่มมีการจำกัดว่าเอามาใช้ทางการเกษตรกับอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็มีความอันตรายเพิ่มขึ้นเป็นลำดับที่3ก็จะมีระบุว่าสารอะไรที่เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่3และใช้อย่างไรและวัตถุอันตรายประเภทที่4ก็อย่างเช่นเมทาดีโฟฟอสนะคะแล้วก็สารฟลอเรนนะคะอันนี้ก็จะมีการกำหนดวิธีการใช้ไว้นะคะต่อมาพระราชบัญญัติกักพืชปีพ.ศ. 2507และที่แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับนี้ค่ะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับศัตรูพืชที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบได้ประกาศบังคับใช้ไว้นะคะซึ่งต่อมาเนี่ยค่ะหลังจาก

มีการประกาศในปีพ.ศ. 2507ก็มีการปรับปรุงในปีพ.ศ. 2542แล้วก็2551ก็เพื่อที่จะควบคุมแล้วก็ตรวจสอบศัตรูพืชและการเคลื่อนย้ายศัตรูพืชเข้ามาในราชอาณาจักรไทยนะคะจะมีกำหนดสิ่งต้องห้ามเชื้อพันธุ์และการนำผ่านเข้ามาค่ะนอกจากนี้ค่ะหลังจากที่มีการดูแลพืชไปถึงระยะหนึ่งเราก็จะมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชก็จะมีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้านะคะก็จะบอกไว้ว่ามาตรฐานสินค้าในการผลิตพืชออกมาเนี่ยมีลักษณะของมาตรฐานอย่างไรนะคะวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อควบคุมสินค้าเกษตรทั้งผู้ผลิตผู้ส่งออกและผู้นำเข้าส่งเสริมสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐานนะคะแล้วก็ควบคุมผู้บริโภคควบคุมให้ผู้บริโภคได้รับการบริโภคหรือการบริการทางด้านความปลอดภัยที่สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นสาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานก็คือวิธีกรรมวิธีในการผลิตการบรรจุหีบห่อแล้วก็การกำหนดรายการต่างๆนะคะค่ะตัวอย่างของมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ดีก็คือวิธีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีนะคะก็จะหรือประเทศไทยเรียกว่า GAP ก็จะมีการควบคุมนะคะที่มีการประกาศออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นประกาศตามชนิดพืชเช่นลำไยข้าวหอมมะลิกล้วยก็จะมีการกำหนดวิธีการในการปลูกขั้นตอนในการปลูกการตรวจประเมินพืชแต่ละชนิดซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปตามชนิดพืชนะคะสำหรับมาตรฐานที่2ที่มีการนำมาใช้เกี่ยวกับผลผลิตทางพืชก็คือเกษตรอินทรีย์ค่ะซึ่งจะเป็นการจัดการในแบบองค์รวมที่เกื้อหนุนกันต่อระบบนิเวศนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชค่ะค่ะในตอนที่2จะเป็นกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์นะคะสัตว์เนี่ยนับว่าเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอย่างมนุษย์ของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างไรที่จะให้สัตว์ที่เราเลี้ยงเพื่อที่จะเป็นโปรตีนให้กับเราเนี่ยค่ะมีความปลอดภัยนะคะปราศจากทั้งโรคติดต่อระหว่างสัตว์ด้วยกันและโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่มนุษย์และลดการปนเปื้อนของสิ่งตกค้างต่างๆในผลผลิตจากสัตว์เนี่ยค่ะที่จะนำมาสู่มนุษย์นะคะดังนั้นเพื่อให้อาหารประเภทโปรตีนเหล่านี้มีความปลอดภัยจากผู้บริโภคนะคะภาครัฐจึงได้มีการออกกฎหมายประกาศระเบียบและมาตรการต่างๆนะคะเพื่อออกมาควบคุมขั้นตอนการผลิตเริ่มตั้งแต่การจัดการในฟาร์มการจัดหรือการเก็บเกี่ยวผลผลิตตลอดจนการขนส่งผลผลิตไปยังโรงงานแปรสภาพหรือโรงงานแปรรูปจนกระทั่งการส่งผลผลิตและผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศค่ะจากการที่กฎหมายและมาตรฐานเหล่านี้ค่ะเกี่ยวข้องและครอบคลุมทุกขั้นตอนของการผลิตทำให้กฎหมายและมาตรฐานที่ใช้ในการควบคุมมีความสำคัญทั้งต่อผู้เลี้ยงผู้แปรรูปผู้จำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ผู้บริโภคผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์และประเทศนะคะสำหรับความสำคัญนั้นอย่างที่กล่าวไปแล้วอะค่ะว่ากฎหมายและมาตรฐานต่างๆเหล่านี้ค่ะมีความสำคัญทั้งต่อผู้เลี้ยงผู้แปรรูปและผู้จำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะคะผู้บริโภคผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีความสำคัญต่อประเทศนะคะในภาพรวมในลักษณะต่างๆนะคะสำหรับการดูแลของกฎเกณฑ์ของประเทศคู่ค้าสินค้าปศุสัตว์และสัตว์ปีกนะคะถ้าเราดูในทีละส่วนนะคะจะเห็นว่าในส่วนของฟาร์มอะค่ะไม่ว่าจะเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์เนื้อนะคะฟาร์มเลี้ยงโคนมนะคะหรือว่าฟาร์มเลี้ยงไข่เนี่ยค่ะในส่วนนี้จะมีกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้แก่การจัดการด้านสวัสดิภาพของสัตว์นะคะการจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพการจัดการด้านระบบคอมพาร์ตเมนต์นะคะการใช้วัตถุดิบที่ไม่ใช่ GMO ค่ะจะเหมือนกันหมดเลยทั้งที่มันเป็นพืชสัตว์ให้เนื้อนะคะสัตว์โคนมแล้วก็สัตว์ให้ไข่นะคะต่อมาในสภาพโรงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานแปรสภาพเนื้อสัตว์นะคะศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบนะคะหรือว่าศูนย์รวมไข่นะคะโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์โรงงานแปรรูปน้ำนมและโรงงานแปรรูปไข่นะคะจะมีสิ่งที่มาเกี่ยวข้องก็คือการตรวจสอบย้อนกลับการใช้วัตถุดิบที่ไม่ใช่ GMO นะคะมาตรการบรรจุภัณฑ์มาตรการฉลากเขียวแล้วก็ฉลากร่องรอยคาร์บอนนะคะจะถูกประเมินในส่วนของที่เป็นสภาพของโรงงานตลอดจนการนำขนส่งไปสู่ผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศค่ะสำหรับการเลี้ยงสัตว์ให้มีสุขภาพแข็งแรงให้ผลผลิตเป็นไปตามสายพันธุ์และให้ผลผลิตที่มีคุณภาพนะคะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายปัจจัยด้วยกันก็คือพันธุ์สัตว์อาหารสัตว์สุขภาพสัตว์และการจัดการในการเลี้ยงนะคะซึ่งปัจจัยเหล่านี้ค่ะไม่ได้ส่งผลต่อตัวสัตว์และผู้เลี้ยงในฟาร์มเท่านั้น

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์อันนี้จะเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ก็เป็นกฎหมายที่ควบคุมคุณภาพของอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์เพื่อให้ได้ผลผลิตปศุสัตว์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยนะคะพระราชบัญญัติฉบับต่อมาก็คือพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ปีพ.ศ. 2558นะคะเป็นกฎหมายที่ควบคุมป้องกันไม่ให้สัตว์ที่เลี้ยงไว้บริโภคเกิดโรคร้ายแรงที่จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตที่จะนำมาบริโภคได้นะคะสำหรับมาตรฐานอันที่3ก็คือมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ค่ะเมื่อกี้ในพืชนะคะก็จะมีมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับการปฏิบัติที่ดีสำหรับพืชนะคะในที่นี้ก็จะมีมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการเลี้ยงสัตว์เช่นกันค่ะนะคะแล้วก็เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลผลิตจากปศุสัตว์ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยอะค่ะหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็จะพยายามเข้ามาควบคุมผลผลิตจากสัตว์ตัวอย่างเช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะมีกรมปศุสัตว์และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินะคะกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะซึ่งก็ได้มีการออกพระราชบัญญัติและมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องมากำกับดูแลเพื่อให้ผู้ผลิตเป็นผู้ที่สามารถดำเนินการแปรสภาพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากสัตว์และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามทุกขั้นตอนนะคะเป็นไปได้อย่างปลอดภัยนะคะมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคนั่นเองค่ะสำหรับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับโรงงานแปรสภาพหรือโรงฆ่าสัตว์นะคะก็จะเกี่ยวข้องไปด้วยพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ปีพ.ศ. 2559ก็จะควบคุมการฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ให้เป็นไปโดยความถูกต้องด้วยสุขลักษณะเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเนื้อสัตว์ค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีพระราชบัญญัติอาหารปีพ.ศ. 2522นะคะก็จะเป็นกฎหมายที่ควบคุมคุณภาพอาหารและให้การคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคค่ะฉบับที่3จะเป็นพระราชบัญญัติการสาธารณสุขปีพ.ศ. 2535และฉบับที่แก้ไขนะคะก็จะทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลด้านสาธารณสุขและกำกับดูแลและป้องกันเกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพค่ะพระราชบัญญัติโรงงานปีพ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมก็จะเป็นกฎหมายที่ใช้ควบคุมโรงงานเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจรักษาความปลอดภัยความผาสุกและอนามัยของผู้ปฏิบัติงานและการป้องกันการปนเปื้อนของมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมค่ะฉบับที่5จะเป็นพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายปีพ.ศ. 2535และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจะเป็นกฎหมายที่ควบคุมวัตถุอันตรายที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลสัตว์พืชทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมมีการกำหนดชนิดของวัตถุอันตรายและควบคุมการใช้วัตถุอันตรายดังกล่าวนะคะสำหรับมาตรฐานสินค้าการเกษตรค่ะหลังจากที่เราสินค้าจากสัตว์นะคะผลิตภัณฑ์จากสัตว์ได้ผ่านโรงงานแปรสภาพหรือโรงฆ่าสัตว์แล้วก็จะเกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตรก็จะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่ดีในโรงฆ่าสัตว์และก็การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสุกรโรงฆ่าสัตว์ปีกและข้อกำหนดทั่วไปของโรงฆ่าสัตว์และมาตรฐานที่พึงมีนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารนะคะก็จะเป็นระบบคุณภาพที่สร้างกระบวนการจัดการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารของโรงงานไม่ว่าจะเป็นการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้หรือการผลิตและการเก็บรักษาค่ะสำหรับมาตรฐานระบบการวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤตนะคะก็จะเป็นระบบการจัดการคุณภาพด้วยความปลอดภัยซึ่งใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้อาหารที่ปราศจากอันตรายจากจุลินทรีย์เชื้อราและเชื้อแบคทีเรียต่างๆที่จะปนเปื้อนในอาหารค่ะนะคะแล้วก็ต่อมาเป็นโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเป็นกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับโรงงานการแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะคะวัตถุประสงค์ก็คือต้องการที่จะให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีนั่นเองโดยที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือพระราชบัญญัติอาหารปีพ.ศ. 2552พระราชบัญญัติสาธารณสุขพระราชบัญญัติโรงงานพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายรวมทั้งมาตรฐานที่ใช้ในการสำหรับโรงงานหรือโรงงานแปรรูปนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพบทสรุปนะคะค่ะกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพสัตว์ตัดปีกก็เพื่อควบคุมให้ทุกสินค้าค่ะมันมีความปลอดภัยมาถึงมือผู้บริโภคนะคะนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างกฎหมายค่ะนะคะก็จะคล้ายๆกับที่เกิดขึ้นในโรงงานแปรรูปนั่นเองนะคะอันนี้เป็นของสัตว์ปีกค่ะก็จะเป็นมาตรฐานสินค้าที่ควบคุมสินค้าเนื้อนมไข่นะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเนื้อหาของกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ค่ะตอนที่3กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้และสิ่งแวดล้อมค่ะสำหรับมาตรฐาน

ที่เกี่ยวข้องกับกายและสิ่งแวดล้อมนะคะถ้าเรามาดูมาตรฐานหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้ก่อนก็จะประกอบไปด้วยกฎหมายด้านการป่าไม้นะคะกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรค่ะกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ4มาตรฐานการรับรองป่าไม้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละกลุ่มนะคะว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างในกลุ่มของกฎหมายด้านการป่าไม้นะคะทำไมเราต้องมีกฎหมายด้านการป่าไม้ก็เพราะว่าทรัพยากรป่าไม้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างยิ่งแต่เนื่องจากปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้อะค่ะถูกนำมาใช้จนเกิดปัญหาความเสื่อมโทรมดังนั้นการจัดระเบียบโดยอาศัยกฎหมายเข้ามาควบคุมการใช้ประโยชน์ของมหาชนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งนะคะทั้งนี้สามารถจัดหมวดหมู่ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการป่าไม้ได้เป็น3กลุ่มนะคะโดยกลุ่มแรกได้แก่กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้นะคะซึ่งประกอบไปด้วยกฎหมายหลักจำนวน5ฉบับได้แก่1พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484และที่แก้ไขเพิ่มเติมค่ะ2พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติปีพ.ศ. 2507นะคะ3พระราชบัญญัติสวนป่าพ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมค่ะและ4พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ปีพ.ศ. 2545ค่ะ5พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2562อันนี้เพิ่งปรับปรุงใหม่เลยนะคะสำหรับกฎหมายกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่านะคะก็จะประกอบไปด้วยกฎหมายจำนวน2ฉบับค่ะ1ก็คือพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปีพ.ศ. 2562และ2พระราชบัญญัติงาช้างปีพ.ศ. 2558ค่ะ3กลุ่มกฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานป่าชุมชนค่ะก็ประกอบไปด้วยพระราชบัญญัติป่าชุมชนเพียงฉบับเดียวนะคะสำหรับกฎหมายหลักจำนวน5ฉบับก็คือพระราชบัญญัติป่าไม้ปีพ.ศ. 2484และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะคะกฎหมายฉบับนี้ค่ะเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมานานแล้ววัตถุประสงค์สำคัญของพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484ก็คือต้องการควบคุมการทำไม้ออกจากป่าเพราะฉะนั้นในเนื้อหาของพระราชบัญญัติอะค่ะจึงควบคุมเกี่ยวกับการค้าไม้การแปรรูปไม้ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์ที่ทำขึ้นจากไม้และมุ่งคุ้มครองไม้และของป่าที่มีอยู่ในป่าโดยวิธีการกำหนดไม้ห่วงห้ามเพราะฉะนั้นภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะจะมีการกำหนดชนิดไม้ไว้ว่าไม้ชนิดใดเป็นไม้ห่วงห้ามและไม้ชนิดใดไม่ใช่ไม้ห่วงห้ามและหากจะมีการทำไม้ออกจากป่าชนิดที่เป็นไม้ห่วงห้ามและชนิดที่ไม่ใช่ไม้ห่วงห้ามจะมีความแตกต่างกันอย่างไรมีบทลงโทษแตกต่างกันอย่างไรนะคะสำหรับพระราชบัญญัติป่าไม้นี่มีการปรับปรุงล่าสุดเป็นฉบับที่8ในปีพ.ศ. 2562นะคะโดยมีนิยามศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะและมีการซึ่งสิ่งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะคะก็คือได้มีการยกเลิกไม้ห่วงห้ามบางชนิดในที่ดินกรรมสิทธิ์แต่เดิมเนี่ยค่ะไม้ห่วงห้ามเหล่านี้ยกตัวอย่างเช่นไม้สักนะคะไม่ว่าจะขึ้นในพื้นที่ใดทั่วราชอาณาจักรไทยถือว่าเป็นไม้ห่วงห้ามแต่เมื่อมีการออกพระราชบัญญัติป่าไม้ฉบับที่8ขึ้นมาไม้เหล่านี้ค่ะไม้ที่เคยเป็นไม้ห่วงห้ามเดิมไม่ว่าจะขึ้นในพื้นที่ใดเนี่ยหลังจากออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มาไม้เหล่านั้นถ้าขึ้นในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เอกสารสิทธิ์หรือพื้นที่กรรมสิทธิ์จะไม่ใช่ไม้ห่วงห้ามอีกต่อไปค่ะนะคะสำหรับพระราชบัญญัติฉบับที่2คือพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติปีพ.ศ. 2507นะคะพระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะมุ่งที่จะสงวนคุ้มครองพื้นที่เพราะฉะนั้นจึงมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดขอบเขตที่ดินให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติซึ่งจะแตกต่างกับพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484นะคะที่มุ่งที่จะไม้หรือคุ้มครองไม้ที่อยู่ในป่าแต่พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าจะมุ่งคุ้มครองพื้นที่เหล่านั้นให้สงวนไว้เพื่ออนุชนรุ่นต่อไปนะคะพระราชบัญญัติฉบับต่อมาคือพระราชบัญญัติป่าสวนป่าปีพ.ศ. 2535นะคะพระราชบัญญัติฉบับนี้ออกมาก็เพื่อจะส่งเสริมให้มีการปลูกสร้างสวนป่าเพื่อการค้ามากขึ้นทั้งในที่ดินของรัฐและที่ดินเอกชนให้กว้างขวางมากขึ้นนะคะภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะจะมีการข้อยกเว้นต่างๆซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่มีการปลูกสร้างสวนป่าให้มากขึ้นนะคะตัวอย่างเช่นได้รับการยกเว้นค่าภาคหลวงและการไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับบางประการของกฎหมายบางฉบับเช่นข้อบังคับของพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484นะคะพระราชบัญญัติฉบับต่อมาในกลุ่มของกฎหมายที่เกี่ยวกับการป่าไม้ก็คือพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ปีพ.ศ. 2545

ค่ะพระราชบัญญัติฉบับนี้บัญญัติขึ้นก็เพื่อที่จะคุ้มครองการใช้เลื่อยซั่วยนต์เนื่องจากเราพบว่าเลื่อยซั่วยนต์เนี่ยค่ะเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้มีการลักลอบนําไม้ออกจากป่าเป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการห้ามการผลิตและการนําเข้าเลื่อยซั่วยนต์มาไว้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยซั่วยนต์เท่านั้นค่ะต่อมาพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติปีพ.ศ. 2562นะคะเป็นพระราชบัญญัติที่อยู่ภายใต้แนวคิดและความมุ่งหมายที่จะสร้างความสมดุลระหว่างการสงวนการอนุรักษ์และการดำรงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าไม้และระบบนิเวศในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติเป็นแหล่งนันทนาการของประชาชนกับการแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบายของพื้นที่นะคะกรณีการอาศัยทำกินในพื้นที่อนุรักษ์ตามวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิมนะคะพยายามที่จะหาจุดสมดุลระหว่างกันนะคะต่อมาคือพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าปีพ.ศ. 2562นะคะพระราชบัญญัติฉบับนี้ออกมาล่าสุดนะคะโดยมีการยกเลิกพระราชบัญญัติก่อนหน้าเป็น3ฉบับเนื่องจากพระราชบัญญัติก่อนหน้าเนี่ยค่ะมีความไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและการประกาศใช้ในครั้งนี้ค่ะก็เพื่อที่จะดูแลคุ้มครองประชากรของสัตว์ป่านะคะตลอดจนเป็นไปตามข้อบังคับของสมาชิกภาคีระหว่างประเทศด้านสัตว์ป่าและพืชป่าที่ประเทศไทยเป็นลงนามไว้ในสัญญาดังกล่าวนะคะเพราะฉะนั้นจึงจะต้องมีการควบคุมการนำเข้าควบคุมการค้าควบคุมการส่งผ่านหรือควบคุมการนำออกสัตว์ป่าและซากสัตว์ป่าบางชนิดไว้นะคะจึงได้มีการปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้นะคะนอกจากนั้นก็มีพระราชบัญญัติงาช้างก็จะควบคุมการค้าการครอบครองการนำเข้าการส่งออกและการนำผ่านงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้างต่างๆนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะมันยังไม่มีกฎหมายควบคุมมาก่อนจึงต้องมีพระราชบัญญัติงาช้างปีพ.ศ. 2558ออกมาเพื่อควบคุมค่ะต่อมากฎหมายที่ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรก็แบ่งออกได้เป็น3กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบไปด้วยกฎหมาย2ฉบับก็คือพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปีพ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมและพระราชบัญญัติการสาธารณสุขปีพ.ศ. 2535และแก้ไขเพิ่มเติมค่ะต่อมากลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและผังเมืองนะคะก็ประกอบด้วยกฎหมาย4ฉบับก็คือพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพพ.ศ. 2511และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะคะพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ. 2518และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปีพ.ศ. 2558และฉบับที่4คือพระราชบัญญัติการผังเมืองปีพ.ศ. 2562ค่ะสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะก็มีเพียง1ฉบับก็คือพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปีพ.ศ. 2558สำหรับกลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็แบ่งได้เป็น2กลุ่มค่ะก็คือกลุ่มการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและกลุ่มสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มข้อตกลงพหุภาคีประเทศระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งนะคะค่ะสำหรับกลุ่มการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพนะคะซึ่งเป็นกลุ่มของสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งก็จะประกอบไปด้วยอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งภายใต้อนุสัญญาฉบับนี้ค่ะจะมีทั้งพิธีสันคาตาเฮน่านะคะพิธีสันเสริมนาโกย่านะคะพิธีสันฮานาวะนะคะแล้วก็พิธีสันนาโงย่าต่างๆนะคะอยู่ภายใต้อนุสัญญาฉบับนี้ค่ะและอนุสัญญาฉบับที่2คืออนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์นะคะหรือที่เรียกว่าอนุสัญญาไซเตสนั่นเองนะคะสำหรับข้อตกลงพหุภาคีทางด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ประกอบด้วยอนุสัญญา2ฉบับค่ะอนุสัญญาฉบับแรกคืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดชอบทางแพ่งสำหรับความเสียหายจากภาวะมลพิษในน้ำมันปีค.ศ. 1992นะคะต่อมานะคะเป็นเรื่องมาตรฐานการรับรองการป่าไม้การรับรองการป่าไม้เป็นระบบหรือเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนให้มีมาตรฐานการจัดการป่าไม้ที่ดีขึ้นและยั่งยืนนะคะดำรงไว้ซึ่งประโยชน์ทางด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมนะคะการรับรองป่าไม้จึงถูกออกแบบมาให้ผู้บริโภคเลือกใช้ไม้และผลผลิตจากไม้จากป่าที่มีระบบการจัดการอย่างยั่งยืนนะคะโดยใช้กลไกการตลาดนำเข้ามาสู่การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนปัจจุบันมาตรฐานการรับรองการป่าไม้แบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะก็คือมาตรฐานการจัดการป่าไม้นะคะ

แล้วก็มาตรฐานการตรวจสอบย้อนกลับนะคะมาตรฐานการจัดการหรือมาตรฐานการรับรองการป่าไม้นะคะเป็นกลไกที่จะมาใช้ในการจัดการป่าไม้ในปัจจุบันนะคะเดี๋ยวถ้าเราดูว่ามาตรฐานการรับรองการป่าไม้เนี่ยจะเน้นยังไงก็จะเน้นรูปแบบการรับรองจากองค์กรอิสระนะคะโดยที่การรับรองทางการป่าไม้เป็นการสมัครใจทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยไม่มีข้อผูกพันกันทางกฎหมายนะคะสำหรับในปัจจุบันการรับรองการจัดการป่าไม้หรือ Forest Management Certification เนี่ยค่ะเป็นรับรองการจัดการป่าไม้หรือในบางกรณีเราเรียกว่าการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนการรับรองในที่นี้ค่ะจะเน้นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพผลิตภาพการสืบต่อพันธุ์ความเป็นอยู่ของหมู่ไม้และศักยภาพในการพัฒนาของหมู่ไม้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตและการไม่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศอื่นการดำเนินการดังกล่าวอะค่ะเหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการที่จะดำเนินการเรื่องการป่าไม้สวนป่าทรัพยากรป่าไม้และป่าธรรมชาติเป็นต้นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของมาตรฐาน FM หรือการรับรองการจัดการการป่าไม้นะคะมาตรฐานที่ได้รับมีชื่อเสียงทั่วประเทศก็คือหรือทั่วโลกนะคะก็คือมาตรฐานการรับรองการจัดการป่าไม้ในระดับสากลหรือเราเรียกว่า FSC นั่นเองค่ะสำหรับมาตรฐานอีกประเภทนึงก็คือมาตรฐานการตรวจสอบย้อนกลับค่ะหรือ Chain of Custody Certification นะคะมาตรฐานการตรวจสอบย้อนกลับเนี่ยค่ะเป็นการควบคุมการเคลื่อนย้ายไม้จากสวนป่านึงไปจนถึงปลายทางหรือผู้บริโภคนะคะไม่ว่าผู้ซื้อนั้นจะอยู่ในตลาดโลกแล้วก็หรือตลาดภายในประเทศดูว่ามันมีความยั่งยืนตลอดเส้นทางของการเคลื่อนย้ายไม้อย่างไรนะคะคราวนี้ค่ะมาดูของประเทศไทยค่ะนอกจากมาตรฐานการรับรองไม้ในระดับสากลจะถูกนำมาใช้ในประเทศไทยแล้วตัวประเทศไทยเองอะค่ะก็ยังมีมาตรฐานการรับรองการป่าไม้จำนวน2มาตรฐานนะคะมาตรฐานแรกก็คือมอก14061ค่ะและมาตรฐานที่2ก็คือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก2861ค่ะสำหรับมาตรฐานมอก1461นะคะก็ใช้สำหรับการรับรองสวนป่าหรือการปลูกป่าอย่างยั่งยืนตามแนวคิดของ FM หรือ Forest Management นะคะเป็นการประเมินการจัดการป่าในแต่ละขั้นตอนในแต่ละพื้นที่โดยที่คำนึงถึงสิ่งต่างๆที่อาจารย์กล่าวมาแล้วก็คือความหลากหลายทางชีวภาพผลิตภาพการสืบต่อพันธุ์การอยู่รอดของหมู่ไม้และศักยภาพในการพัฒนาของหมู่ไม้ในอนาคตนะคะสำหรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก2861อะค่ะจะเป็นมาตรฐานการตรวจรับรองการควบคุมและการนำเคลื่อนที่ของไม้ของป่าและผลิตภัณฑ์มาตรฐานนี้ค่ะจะควบคุมครอบคลุมข้อกำหนดเกี่ยวกับห่วงโซ่การผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้โดยข้อกำหนดจะอธิบายถึงกระบวนการต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลแหล่งที่มาของวัตถุดิบนะคะที่มีการจัดหาตลอดไปจนถึงข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายโดยองค์การมาตรฐานนี้กล่าวถึงแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับห่วงโซ่ของการควบคุมค่ะนะคะทั้งหมดนี้ก็คือกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ดูแลสุขภาพให้ดีในวันนี้ก่อนไม่มีสุขภาพที่ดีให้ดูแลครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ At Healthy สถานีสุขภาพครับ
1: รายการที่นำเสนอเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับโรคภัยที่ควรรู้แล้วก็การปฏิบัติตัวให้ห่างจากโรคภัยนั้นๆครับผม
0: คุณผู้ชมนะครับเคยมีอาการแบบนี้ไหมปากแห้งหิวน้ำบ่อยปัสสาวะบ่อยมีอาการหน้ามืดตาพร่ามัวแล้วก็น้ำหนักขึ้นและลดลงง่ายที่สำคัญพอเป็นแผลแล้วก็หายช้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสัญญาณเตือนภาวะความเสี่ยงของโรคเบาหวานนะครับ
1: ครับผมพอพูดถึงโรคเบาหวานนี่ก็เป็นโรคที่พวกเราคุ้นเคยอยู่แล้วครับ
0: ครับผม
1: เนื่องจากมีข้อมูลหรือว่าสถิติบอกว่าคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานเนี่ยก็คือกลุ่มบุคคลที่อยู่ในวัยทำงานจนไปถึงผู้สูงอายุนั่นเองครับซึ่งกลุ่มบุคคลกลุ่มนี้เนี่ยมีความเสี่ยงเนี่ยอาจจะเกิดมาจากสภาพของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับความชราเนี่ยก็ทำให้เกิดโรคนี้ได้เช่นเดียวกัน
0: ซึ่งโรคเบาหวานเนี่ยนะครับอันตรายถึงแต่การสูญเสียชีวิตเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าจะมีโรคอื่นแทรกซ้อนตามมาด้วย
1: ครับ
0: และวันนี้โชคดีมากครับเราจะมาพูดคุยถึงโรคเบาหวานในผู้สูงอายุครับกับนายแพทย์นะครับพิเชษฐ์น้อยหุ่นจากโรงพยาบาลปทุมธานีที่จะให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้กันครับ
1: ไปติดตามกันเลยครับ
0: คุณหมอครับทุกวันนี้ตอนกลางคืนผมจะนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่ามีอาการกระหายน้ำมากแล้วก็ปัสสาวะบ่อยสิ่งเหล่านี้เนี่ยพอเราตื่นมาตลอดทั้งคืนก็เลยทำให้มีอาการเพลียผมก็กังวลว่าเราเนี่ยเป็นโรคอะไรหรือเปล่าอย่างนี้เราพอจะรู้ไหมครับว่าเรามีโอกาสมีความเสี่ยงเป็นโรคอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย
2: ก็ปัสสาวะกลางคืนนอกจากปัสสาวะกลางคืนอาจจะมีอาการอื่นๆอีกไหมครับเช่นช่วงนี้กระหายน้ำบ่อยหิวบ่อยเพียไม่ทราบเหตุหรือว่ามีปัจจัยอื่นที่เกิดร่วมตอนนี้ไหม
0: ถ้าอาการพวกนี้อาจจะเป็นเพราะเราพักผ่อนน้อยเพราะว่าต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะบ่อยครับแต่ที่ผมพอนึกได้ก็คือคุณแม่ผมเนี่ยเป็นเบาหวานผมจะมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานด้วยหรือเปล่าครับ
2: ความจริงถ้าถามว่าเป็นโรคเบาหวานได้หรือเปล่าเนี่ยปัสสาวะบ่อยเนี่ยโดยเฉพาะช่วงกลางคืนเนี่ยเป็นอาการนำที่คนไข้อ่ะมักจะมาหาหมอด้วยเรื่องของปัสสาวะบ่อยตื่นกลางคืนบ่อยแล้วก็มาตรวจซึ่งตัวของระดับน้ำตาลเป็นตัวนึงที่คุณหมอมักจะตรวจในคนไข้กลุ่มนี้มีความสัมพันธ์ค่อนข้างมากโดยเฉพาะว่าถ้าอาจารย์มีคุณแม่ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานเนี่ยโรคเบาหวานนี้มีความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวได้บ่อยเหมือนกันครับ
0: แล้วอาการของโรคเบาหวานนี่มีอะไรบ้างนอกจากเรื่องของการปัสสาวะบ่อยอ่อนเพลียตาพร่าแล้วก็มีอาการกระหายน้ำอยู่ตลอดเวลา
2: ก็ถ้าเป็นคนไข้เบาหวานชนิดที่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการรักษาหรือน้ำตาลค่อนข้างสูงเนี่ยอาการที่อาจารย์เล่ามาเนี่ยก็คือเป็นอาการที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับมีตั้งแต่เรื่องของน้ำตาลพอน้ำตาลสูงมันก็จะมีเรื่องของปัสสาวะบ่อยทั้งกลางวันและกลางคืนแต่ว่าเราจะสังเกตได้ชัดในช่วงเวลากลางคืนนะตื่นมาวันคือบางคืนก็คือ 3-4 ครั้งเลยแล้วก็นอกจากนี้เนื่องจากว่าตัวน้ำตาลเองมันจะทำให้การไหลเวียนโลหิตเราไม่ค่อยปกติมันก็ทำให้เราเหมือนเหนื่อยง่ายเพลียง่ายนะแล้วก็บางคนก็อาจจะมีอาการที่สังเกตบางคนชาวบ้านบอกว่าเวลาปัสสาวะแล้วมดขึ้นปัสสาวะอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่เจอได้จริงๆเพราะว่าตัวน้ำตาลมันก็จะรั่วออกไปกับปัสสาวะด้วยที่เป็นสาเหตุของการปัสสาวะบ่อยนั่นเอง
0: ตอนแรกอะผมเข้าใจว่าเพราะว่าเราพักผ่อนน้อยเราก็เลยอ่อนเพลียแล้วก็เกิดตาพร่าระหว่างวันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันเป็นตัวชี้วัดอย่างเดียวหรือเปล่าครับหรือว่าเรื่องของโรคเบาหวานเนี่ยมันมีหลายระดับหลายประเภทโอกาสที่จะเป็นไปได้เนี่ยเป็นยังไงบ้าง
2: เบาหวานเองมีอยู่4ประเภทที่เจอได้นะครับประเภทแรกเนี่ยก็คือจะเจอในคนไข้อายุน้อยเรียกว่าเบาหวานชนิดที่1
0: ครับ
2: เบาหวานชนิดเป็นชนิดเบาหวานที่ก็คือขาดการสร้างตัวอินซูลินที่จะไปลดน้ำตับน้ำตาลเลยคนไข้กลุ่มนี้ก็จะเป็นมาตั้งแต่เด็กๆอายุน้อยๆร่างกายจะผอมซูบดูลักษณะจะไม่เหมือนกับคนไข้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่2ที่เราจะพูดถึงเบาหวานชนิดที่2เนี่ยเป็นเบาหวานที่เจอบ่อยที่สุดในประเทศไทยเรากว่า 95% ก็คือจะเจอในคนที่อายุตั้งแต่ประมาณ 30-35 ปีขึ้นไปรูปร่างจะค่อนข้างท้วมๆก็ถึงค่อนข้างอ้วนนะครับแล้วก็ลักษณะอาการของไข้กลุ่มนี้ก็คือมักจะเจอเพิ่มมากขึ้นในคนไข้ที่อายุเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้เบาหวานอีก2ชนิดที่เจอได้บ้างเช่นเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์แล้วก็เบาหวานที่เกิดในคนไข้บางกลุ่มเฉพาะเช่นต้องใช้ยาสเตียรอยหรือคนไข้กลุ่มโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันก็อาจมีโอกาสเกิดได
0: ้แล้วอย่างนี้นี่มีโอกาสเป็นถาวรไหมครับเห็นอย่างเช่นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์หรือใช้ยาสเตียรอยเนี่ย
2: ในเบาหวานชนิด2ชนิดหลังเนี่ยคือเบาหวานชนิดที่เป็นในระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยพบว่าบางส่วนก็จะสามารถ

0: ลดลงได้ในระหว่างตั้งครรภ์เพราะเนื่องจากในระหว่างตั้งครรภ์มันมีปัจจัยกวนจากฮอร์โมนจากรกจากอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าพอจากยุติการตั้งครรภ์เสร็จเรียบร้อยเนี่ยคนที่จะกลับไปเป็นเบาหวานใหม่เนี่ยก็มีได้บางส่วนแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นในกลุ่มโรคเป็นลักษณะพิเศษคือกลุ่มโรคที่ต้องกินยาหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันตัวเองเนี่ยก็ถ้าปัจจัยตรงนี้มันยุติได้ลดได้คนไข้ก็มีโอกาสที่จะกลับสู่ภาวะปกติคร
1: ับ โอ้แสดงว่าจริงๆ2อย่างหลังนี้ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงอย่างแรกที่เป็นมาตั้งแต่เด็กกับเริ่มเป็นตอนที่อายุเยอะขึ้นนี่ก็คงน่าเป็นห่วงใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วกรณีที่อย่างเช่นมีอาการหิวบ่อยแล้วครับไม่รู้ว่าตัวเองตะกะหรือเป็นเพราะเบาหวานกันแน่อะไรเงี้ย
0: หิวบ่อยก็คือเป็นอาการร่วมอาการหนึ่งที่เจอได้แต่ว่าอาจจะไม่ใช่อาการที่เราเจอปุ๊บเราจะฟันธงว่าคนหิวบ่อยเท่ากับเป็นโรคเบาหวานเสมอไป
1: เพราะว่าผมอ่านเจอคือคนโรคเป็นโรคเบาหวานเนี่ยเขามี2กรณีคือซูบง่ายมากเลยหรืออีกกรณีนึงก็อ้วนง่ายมากเลยสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นตัวบ่งบอกเราไหมว่าเรามีโอกาสเป็นโรคเบาหวานด้วยอะไรอย่างเงี้ย
0: คืออาจจะเป็นปัจจัยร่วมกันเช่นถ้าคนไข้ซูบมากหิวบ่อยซูบมากเนี่ยมันจะมีโรคอื่นนอกจากเบาหวานอีกเช่นกลุ่มโรคไทรอยด์เป็นพิษอะไรกลุ่มนี้แต่ถ้าสับอีกกรณีนึงคือคนไข้ที่ค่อนข้างรูปร่างใหญ่หรืออ้วนแล้วก็มีปัญหาเรื่องของโหยบ่อยกระหายบ่อยพวกนี้อาจจะดูว่าความเสี่ยงของการเป็นเบาหวานก็จะมากกว่าในกลุ่มสักครู่นี้ ก็อาจจะต้องมีการคัดกรองเพิ่มบางทีก็อาจจะยังเรียบรีฟันธงไม่ได
1: ้โอเคผมอาจจะยังไม่เป็นเบาหวานทั้งที่ผมอยากอาหารบ่อยนะครับคราวนี้สิ่งที่ผมสงสัยก็คือสมมติว่าผมยังไม่ได้เป็นเบาหวานเงี้ยผมมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองก้าวไปสู่การมีภาวะเป็นโรคเบาหวานได้อะ
0: อย่างในกรณีที่เราจะพูดถึงก็คือกลุ่มกรณีของเบาหวานชนิดที่2ที่เจอบ่อยในโดยเฉพาะเริ่มวัยที่เพิ่มมากขึ้นก็มีความเสี่ยงมากขึ้นกลุ่มไข้กลุ่มนี้ก็คือภาวะที่เรารู้จักกันง่ายๆคือภาวะที่มันดื้อต่ออินซูลินก็คือทำให้ภาวะดื้ออินซูลินก็คือภาวะที่น้ำตาลที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถลดได้ด้วยอินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ดูแลตรงนี
1: ้
0: พออายุเพิ่มมากขึ้นปัจจัยเสี่ยงเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นเลยเจออุบัติการณ์เยอะขึ้นและวิธีการก็คือกิจกรรมการดำเนินชีวิตต่างๆเนี่ยต้องไม่เสี่ยงต่อภาวะดื้ออินซูลินเช่นเรื่องของการจัดการเรื่องของการดูแลเรื่องอาหารการกินที่มีอาหารประเภทหวานหรือคาร์โบไฮเดรตให้ค่อนข้างน้อยหน่อยหรือว่าเพิ่มกิจกรรมที่มีการเผาผลาญอย่างดีเช่นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกอย่างน้อยสัก150นาทีต่อสัปดาห์อย่างเงี้ยครับก็จะช่วยทำให้เรื่องของการดูแลควบคุมเรื่องของระดับน้ำตาลแม้จะยังไม่เป็นเบาหวานเองก็ตามได้ดีกว่ารวมถึงคนที่เป็นเบาหวานแล้วกระบวนการที่บอกมานี่คือสามารถทำได้เหมือนกัน
1: ก็เรียกว่าเป็นการป้องกันก็คือดูแลอาหารที่เราทานแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอคราวนี้อาหารที่เราทานอย่างผมเป็นคนชอบทานผลไม้มากเลยผลไม้เหล่านี้เนี่ยทำให้ผมมีโอกาสเป็นเบาหวานไหมเพราะว่าผลไม้บางชนิดก็มีรสหวานนะแต่อย่างผมชอบกินส้มจะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่รสเปรี้ยวไม่น่าจะมีปัญหาใช่ไหมครับ
0: อันนี้ก็เป็นความเข้าใจหนึ่งที่คนไข้จริงๆของผมก็เป็นก็คือพอเจอหวานอมเปรี้ยวคนไข้ก็จะคิดถึงแค่ภาวะโรคหวานกับเบาหวานในความจริงแล้ววิหวานอมเปรี้ยวหรือว่ารสที่มีเปรี้ยวแซมพวกนี้ก็เป็นภาวะหนึ่งที่ต้องระวังตัวนมเปรี้ยวหลายชนิดก็เป็นที่คนไข้เข้าใจผิดว่าไม่กินนมหวานขอกินนมเปรี้ยวแทนละกันซึ่งความจริงมันก็มีความเสี่ยงไม่ต่างกันเลยนะครับถ้าเราจะมองย้อนกลับไปอีกทีคือเวลาแนะนำคนไข้เนี่ยถ้าเราพูดกว้างๆว่าขออาหารที่มันไม่หวานเนี่ยคนไข้หลายคนจะมีความเข้าใจที่แตกต่างกันเพราะนั้นในเวลาจริงๆเราคือบอกไปเลยว่าของ5ชนิด5กลุ่มที่เราควรเลี่ยงอาหารข้าวที่มีรสหวานอาหารหวานที่ไม่ควรรวมถึงน้ำหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชากาแฟน้ำอัดลมชาเขียวอะไรกลุ่มนี้
1: น้ำผลไม้ด้วย
0: แล้วก็ชาน้ำผลไม้ด้วยแล้วก็กลุ่มที่4ก็คือกลุ่มผลไม้เองก็ต้องเลือกนะผลไม้ที่ปลอดภัยที่เราจะแนะนำส่วนใหญ่ก็เป็นผลไม้ที่มีค่าเรียกว่าค่าไกลซีมิกอินเด็กต่ำเช่นชมพู่สาลี่ฝรั่งแก้วมังกรอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะและสุดท้ายก็คือบุหรี่และแอลกอฮอล์เพราะนั้นจริงๆแล้วคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยเวลาคุยกับคนไข้ตรงๆเพื่อให้เขาไปสู่การปฏิบัติจริงๆเราก็บอกละเอียดไปเลยคร่าวๆเนี่ย5กลุ่มพอประสบการณ์บอกว่าถ้าบอกแค่ว่างดของหวานคนไข้ก็จะเข้าใจแบบอ้าวเปรี้ยวกินได้อันนี้กินได้อย่างเงี้ยครับ
1: ผมเป็นคนนึงที่เข้าใจอย่างนั้นพอฟังคุณหมอมานี่ครบเลย คือเป็นแน่นอนเบาหวานเพราะว่าทานทุกอย่างเลยคราวนี้สิ่งที่ผมเลี่ยงก็คือผมเป็นคนไม่สูบบุหรี่ แล้วก็ไม่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็พยายามพักผ่อนให้เพียงพอแต่ผลไม้อย่างเงี้ยเราก็ต้องเลือกทานที่ไกลรสหวานหรือน้ำตาลน้อยมากๆเลยอย่างเช่นฝรั่ง
0: ใช่
1: ใช่ไหมฮะผมเห็นคนทานเยอะเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเนี่ยขาดไม่ได้บางคนเล่นแต่เวทอย่างเงี้ยมันไม่ได้บริหารร่างกายประเภทหัวใจแล้วก็อวัยวะภายในเลยการเผาผลาญพลังงานก็ต่ำด้วย
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับที่สำคัญคือ

0: ก็ต้องไม่สูญเสียมวลกล้ามเนื้อเพราะมันจะช่วยกระตุ้นกระบวนการเผาผลาญคราวนี้ฟังคุณหมอมาตั้งนานดูตัวเองจะเป็นครบทุกข้อเลยและในกรณีถ้าเป็นเบาหวานแล้วอ่ะครับจะต้องดูแลตัวเองยังไงอ่ะครับ
1: ก็ถ้าวินิจฉัยว่าเป็นระดับเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเบื้องต้นถ้าน้ำตาลไม่สูงคุณหมอก็มักจะให้ไปปรับพฤติกรรมเพราะเหมือนที่บอกว่าพฤติกรรมเรื่องของการกินเนี่ยเป็นพฤติกรรมสำคัญนะครับแล้วถ้าสมมติว่าปรับพฤติกรรมแล้วหรือว่าคนไข้ที่มีระดับน้ำตาลสูงคุณหมอมักจะให้ยาร่วมด้วยความสำคัญของคนไข้เป็นเบาหวานก็คือการกินยาที่สม่ำเสมอตรงตามระยะเวลาที่หมอบอกบางตัวอาจจะเป็นก่อนอาหารหรือหลังอาหารนะครับรวมถึงการควบคุมอาหารร่วมด้วยอย่างสม่ำเสมอการออกกำลังกายเหมือนที่บอกไปแอโรบิกอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์ก็จะช่วยครับตัวเลขพวกนี้มันมีการศึกษาชัดเจนว่าช่วยลดระดับน้ำตาลโดยเฉพาะระดับน้ำตาลสะสมได้ค่อนข้างดีครับ
0: คุณหมอครับแล้วอย่างบางคนอ่ะพอกินยาลดเบาหวานลดน้ำตาลแล้วก็ไปตรวจเลือดคุณหมออ่ะน้ำตาลลดแล้วหยุดยาได้เลยหรือเปล่าครับ
1: ความจริงโรคเบาหวานเนี่ยถ้าก็คือเป็นโรคนึงที่ยังมีความเข้าใจผิดว่าน้ำตาลดีแล้วขอหยุดยาแล้วก็ไม่มาตามนัดซึ่งเป็นปัญหาในการปฏิบัติการจริงของหมอในการดูแลคนไข้นะครับปัญหาที่แท้จริงก็คือความเข้าใจตัวโรคยังไม่ครบถ้วนเบาหวานเหมือนที่บอกมันเป็นกลุ่มโรคนึงที่ถ้าพูดง่ายก็คือเป็นโรคเกี่ยวกับความเสื่อมก็คือการทำงานของร่างกายมันเสื่อมถอยลงทำให้มีภาวะดื้ออินซูลินก็คือน้ำตาลชนิดโดยเฉพาะชนิดที่2เกิดขึ้นโรคนี้ถ้าเป็นแล้วเนี่ยโอกาสที่จะหายเนี่ยค่อนข้างน้อยมากมันจะอยู่กับร่างกายเราไปตลอดแต่ถามว่ามันจำเป็นจะต้องกินยาไหมคือการติดตามกับคุณหมอตลอดเนี่ยจะมีการเรื่องของการปรับยาอาจจะลดยาได้บางคนอาจจะมีช่วงจังหวะที่สามารถหยุดยาได้ถ้าเขาดูแลตัวเองได้อย่างดีร่วมกับระดับน้ำตาลของเขาไม่ได้สูงมากเกินไปเพราะนั้นถ้าโดยสรุปก็คือถ้าเป็นเบาหวานแล้วถ้าพูดให้มันชัดๆก็คือคงอยู่ด้วยกันไปตลอดนะ
0: เป็นเพื่อนและเป็นศัตรูในคนเดียวกันเท่าที่ฟังคุณหมอก็คือเบาหวานเนี่ยมีอยู่4ชนิดแบบแรกก็คือเป็นตั้งแต่เกิดแบบที่2ก็คือเริ่มเป็นเมื่อตอนอายุเยอะแล้วก็ภาวะเสื่อมแบบที่3กับ4ก็คือเมื่อตั้งครรภ์แล้วก็หรือว่าทานยาแบบรวม2อย่างหลังเนี้ยมีโอกาสหายได้แต่สิ่งที่คุณหมอให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือสำหรับคนที่เริ่มอายุเยอะ
1: ใช่คร
0: ับแบบไหนที่เรียกว่าอายุเยอะฮะ
1: ก็ตามแนวทางการปฏิบัติของเราก็คืออายุ35ปีเนี่ยก็ควรเช็คสุขภาพนะครับว่าซึ่งเบาหวานเนี่ยระดับน้ำตาลก็เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่เราจะดูร่วมกับเรื่องของผลเลือดอื่นๆแต่ว่าพออายุที่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยความเสี่ยงต่อการเกิดก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นถ้าสมมติตรวจแล้วปกติก็แนะนำว่าควรจะต้องมีการตรวจซ้ำเป็นระยะตามพฤติกรรมหรือความเสี่ยงแต่ละคนด้วยครับ
0: แล้วจริงๆแล้วคุณหมอแยกได้ไหมว่าน้ำตาลในเลือดอะลดเพราะว่าตัวยาหรือเพราะตัวเขาเองครับ
1: คือความจริงอาจจะถ้าจะแยกเนี่ยคนที่จะแยกได้ในจริงๆที่เจอคือตัวคนไข้จะไปแอบแบบขอหยุดยาแล้วก็ดูว่าจะขึ้นหรือลงยังไงซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้ที่ระดับน้ำตาลแบบสูงนิดหน่อยพวกนี้ก็อาจจะบางคนอาจจะพอเห็นผลเอ้ยว่าปรับพฤติกรรมเฉยๆลดลงได้แต่ถ้าคนไข้ที่ระดับน้ำตาลอยู่ในช่วงแบบ200 300ขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่การหยุดยามักจะทำให้ระดับคุมน้ำตาลไม่ได้เลยครับเพราะว่าตัวร่างกายเขาเองเนี่ยมันผิดปกติไปแล้วถ้าสมมติจะใช้เรื่องของการรักษาสมดุลโดยตัวเขาโดยไม่พึ่งยามันทำให้มันปรับได้แค่ระดับเดียว
0: แล้วคุณหมอมีคำแนะนำไหมบางคนอ่ะไม่ค่อยอยากทานยาหรอกแต่เชื่อเลยว่าเมื่อเป็นไปแล้วยังไงก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เวลาเขาเลือกรับประทานอาหารหลายคนเลยนะอย่างคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่ผมรู้จักเขาก็จะพยายามหาสมุนไพรอาหารหรืออะไรมาเพื่อช่วยในการลดระดับน้ำตาลในเลือดคุณหมอมีเรื่องของอาหารหรือสารอาหารอะไรที่แนะนำที่เป็นทางเลือกไหมจะช่วยไม่ต้องให้ทานยาเยอะในอนาคตด้วยอะไรเงี้ยครับ
1: คือความจริงโดยส่วนตัวคือผมให้ความสำคัญกับข้อมูลที่เราจะแลกเปลี่ยนกับคนไข้เช่นถ้าคนไข้กินยากับผมอยู่แล้วต้องการที่จะไปกินอาหารเสริมหรือยาที่มีความเสี่ยงต่อการลดระดับน้ำตาลเนี่ยก็อยากจะให้แจ้งให้บอกกันเพราะว่าสิ่งที่เรากลัวในเบื้องต้นเลยอ่ะเรากลัวภาวะเฉียบพลันที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนเช่นไปกินยาลดน้ำตาลของผมแล้วก็ไปกินอาหารเสริมซึ่งลดน้ำตาลอีกถ้าทั้ง2ตัวออกฤทธิ์พร้อมกันคนไข้เกิดน้ำตาลต่ำอันนี้แหละเป็นที่เราจะกังวลใจมากกว่าเพราะนั้นเนี่ยประเด็นอันแรกก็คือถ้าคนไข้ที่กินอาหารเสริมอยู่เนี่ยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคุณหมอเจ้าของไข้น่าจะเป็นประโยชน์คุณหมออาจจะให้คือผมอาจจะไม่สามารถสรุปฟันธงได้ว่าอาหารตัวไหนหรือสมุนไพรตัวไหนเนี่ยสามารถลดระดับน้ำตาลได้ค่อนข้างดีมากแต่ว่าในด้วยความเป็นประเทศไทยเรามีพืชและผักสมุนไพรค่อนข้างเยอะคนไทยเรามีการกินพวกนี้เป็นกิจกรรมปกติในการบริโภคอยู่แล้วซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการแลกเปลี่ยนข้อมูล

0: คุณหมอเจ้าของไข้จะช่วยในการดูแลเช่นถ้าเขากินสมุนไพรบางตัวแล้วลดได้ดีหมอคุณหมอเห็นว่าระดับน้ำตาลของเขาลดดีแล้วอาจจะช่วยปรับเรื่องยาลดได้แล้วก็สิ่งที่คุณหมอเขาจะเฝ้าระวังให้คือภาวะแทรกซ้อนเช่นยากับผักสมุนไพรตัวนั้นมีปฏิกิริยากันไหมหรือว่าช่วยติดตามเรื่องตับเรื่องไตที่เป็นภาวะแทรกซ้อนจากสมุนไพรมันมีการทำลายให้เกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าด้วยตัวเบาหวานเองมันก็มีโอกาสที่จะทำให้อวัยวะต่างๆมันเสื่อมถ้าไปเจอสมุนไพรบางตัวอีกเพราะฉะนั้นความสำคัญอาจจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องของชนิดแต่อาจซีเรียสเรื่องของว่ามีการแลกเปลี่ยนเพื่อดูแลเหมือนตามติดตามร่วมกันจะช่วยได
1: ้ครับจริงๆคนไข้เองก็ต้องให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงกับคุณหมอด้วยเพื่อจะได้วินิจฉัยโรคไปในทางที่ถูกนะครับตอนท้ายเนี่ยผมอยากให้คุณหมอช่วยฝากหน่อยว่าแล้วเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรให้ห่างไกลโรคเบาหวานแล้วก็สมมุติถ้าเกิดเมื่อเป็นไปแล้วมีโอกาสที่จะช่วยให้เราดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างไรบ้างครับในระยะยาว
0: คือก็ขั้นแรกต้องบอกเลยว่าเมื่อครั้งหนึ่งที่เราถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานเนี่ยในมุมมองของผมหรือมุมมองคุณหมอหลายตัวก็จะบอกว่านั่นคือการแจ้งข่าวร้ายกับคนไข้ว่าคนไข้กำลังจะต้องอยู่กับโรคนึงที่จะอยู่กับเขาไปตลอดเพราะฉะนั้นการจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่นำไปสู่การดูแลตัวเองที่ดีที่สุดก็คือเขาต้องรู้จักโรคมากพอรู้จักแล้วก็มีกำลังใจมากพอที่จะสู้กับโรคคือเราอาจจะไม่ต้องสู้ประหัตประหารกันให้หายขาดแต่ว่าหมายความว่าเราต้องอยู่ยังไงกับโรคให้มีความสุขอันนี้เป็นประเด็นแรกถ้ามีความสุขอาจจะไม่ต้องถึงว่าสุขแบบตามอัตภาพในการป่วยแต่ว่าพอเรามีความรู้สึกแฮปปี้ดีกับการที่จะอยู่กับโรคเนี่ยมันจะหมายถึงว่าการดูแลจัดการตัวเองจะดีตามมาพฤติกรรมที่เราหมอก็จะแนะนำต่อตั้งแต่เรื่องของการกินยาจะมีเรื่องของช่วงเวลาที่ควรกินก่อนอาหารหลังอาหารระยะเวลาการปรับพฤติกรรมเรื่องของการบริโภคเช่นลดคาร์โบไฮเดรตการให้ลดอาหารร่วมอื่นเช่นอาหารประเภทที่มีไขมันสูงก็ควรลดร่วมด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องของพฤติกรรมอื่นการออกกำลังกายนะการควบคุมเรื่องของปัจจัยร่วมกระตุ้นเช่นแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดแล้วก็บุหรี่ตัวแอลกอฮอล์เองหลายคนอาจจะสงสัยตัวแอลกอฮอล์เองที่เรากังวลก็คือเรื่องของตับและตับอ่อนซึ่งตับและตับอ่อนเป็นอวัยวะที่ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลตัวแอลกอฮอล์เองมีผลอย่างมากในการทำลาย2ตัวนี้เช่นเกิดตับอักเสบขึ้นมาน้ำตาลก็จะสูงขึ้นมาเลยตับอ่อนอักเสบน้ำตาลก็จะสูงขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นพฤติกรรมโดยรวมโดยสรุปก็คือมีความเข้าใจเกี่ยวกับตัวโรคมีกำลังใจที่ดีแล้วก็หันมาดูแลตัวเองตั้งแต่เรื่องของการกินยาการปรับอาหารแล้วก็พฤติกรรมพวกนี้ซึ่งแนวทางการดูแลพวกนี้ค่อนข้างที่จะ เลือกได้ปรับได้ตามแต่ละคนแต่ประเด็นหลักๆ ก็คือบางคนก็อาจจะยังไม่ยอมรับไม่เข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเต็มที่ถ้าเบาหวานเนี่ยบางคนสามารถอยู่ได้เนี่ยความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มากกว่าคนทั่วไปเท่าไหร่ถ้าเขาดูแลเองได้ระดับดี
1: ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากครับที่มาให้ความรู้กับเราครับการดูแลสุขภาพที่ดีคืออย่างแรกคือต้องยอมรับความจริงครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะการที่เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีเท่ากับเราดูแลคุณภาพชีวิตของคนที่รักเราด้วยครับ

0: ามที่ได้ทราบกันนะครับว่าระดับน้ำตาลเนี่ยมีผลโดยตรงกับค่าระดับของคาร์โบไฮเดรตที่เรากินเข้าไปนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ต้องรู้คือระดับคาร์โบไฮเดรตกับระดับอินซูลินที่ใช้เนี่ยมีผลสัมพันธ์อย่างมากในการควบคุมระดับน้ำตาลในคนไข้แต่ละรายนะครับซึ่งถ้าจำเป็นจะต้องกินคาร์โบไฮเดรตจริงๆเนี่ยเขาก็แนะนำว่าคาร์โบไฮเดรตที่ได้ควรเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มาจากธัญพืชต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกถั่วหรือผลไม้พวกนี้ก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่แนะนำมากกว่านะครับต่อมาเรื่องของคาร์โบไฮเดรตกับการแลกเปลี่ยนอัตราส่วนแลกเปลี่ยนหรือเรียกที่ชาวบ้านหรือคนทั่วไปเราเคยคุยได้ยินนะครับว่าการนับคาร์บตัวนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เอามาใช้ในคนไข้กลุ่มเบาหวานได้เป็นอย่างดีนะครับก็คือการใช้กฎการแลกเปลี่ยนเช่นการที่เราจะกินอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตมื้อหนึ่งเพิ่มมากขึ้นในมื้อถัดไปอาจจะต้องมีการปรับสัดส่วนที่ลดลงนะครับก็คือเรื่องของการแลกเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตนั่นเองการที่เราจะกินคาร์โบไฮเดรตเนี่ยควรกินในมื้อในแต่ละมื้อของวันเนี่ยในมื้อที่ค่อนข้างเป็นเวลาเดียวกันแล้วก็ในสัดส่วนปริมาณที่พอๆกันในแต่ละวันเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราปรับมีการเพิ่มหรือลดมันจะมีผลต่อระดับน้ำตาลที่สูงหรือต่ำขึ้นมาทันทีนะครับแล้วก็เรื่องของอาหารที่บอกว่าถ้าจำเป็นจะต้องกินอาหารที่มีรสชาติหวานแล้วก็แนะนำให้กินเป็นอาหารที่มีค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์ต่ำนะครับอาหารกลุ่มนี้ที่เจอบ่อยๆโดยเฉพาะกลุ่มผลไม้ก็เช่นกลุ่มผลไม้พวกแอปเปิ้ลเขียวฝรั่งนะหรือสาลี่กลุ่มนี้นะครับก็จะช่วยชดเชยเรื่องของคาร์โบไฮเดรตที่มีน้ำตาลต่ำได้นะครับกรณีหนึ่งที่คนไข้อาจจะถามกันบ่อยๆก็คือแล้วเขาจะปรุงน้ำตาลหรือเติมน้ำตาลได้มากน้อยแค่ไหนต่อวันนะครับก็คือโดยแนะนำแล้วว่าการเติมน้ำตาลเอาง่ายๆก็คือไม่เกิน5ช้อนชาต่อวันสำหรับคนไข้1คนนะครับซึ่งในระดับน้ำตาลนี้ก็ยังไม่รวมถึงระดับน้ำตาลที่มาจากเรื่องของผลไม้แล้วก็อาหารรูปแบบอื่นนะครับก็นอกจากนี้ถ้าสำหรับคนไข้ที่มีการฉีดอินซูลินเพื่อลดระดับน้ำตาลก็แนะนำว่าถ้ามีการกินน้ำกลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่เพิ่มมากขึ้นการเพิ่มสัดส่วนของอินซูลินเพื่อใช้ในการรักษาก็อาจจำเป็นจะต้องเพิ่มตามนะครับที่สำคัญอีกอย่างนึงคือกลุ่มอาหารที่มีน้ำตาลเป็นองค์ประกอบนี้ก็คือความจริงแล้วเราไม่แนะนำเลยสำหรับคนไข้ที่เป็นเบาหวานในการดื่มน้ำหวานทุกชนิดนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเรื่องของน้ำตาลเทียมต่างๆหรือว่ากลุ่มของน้ำตาลแอลกอฮอล์เช่นซอร์บิทอลไซริทอลหรือแมนิทอลพวกนี้นะครับรวมไปถึงสมุนไพรบางอย่างเช่นพวกกลุ่มหญ้าหวานความจริงก็จะมีความเชื่อว่ากินพวกนี้ทดแทนน้ำตาลอาจจะช่วยรักษาหรือลดระดับน้ำตาลเบาหวานได้นะครับแต่ในแง่ความเป็นจริงแล้วเนี่ย เราก็แนะนำว่าการกินระดับน้ำตาลพวกนี้ก็คือไม่ควรเกิน5ช้อนชาต่อวันเท่ากับระดับน้ำตาลปกตินะครับเพื่อไม่ให้เพิ่มเรื่องของเทสที่ความหวานที่จะทำให้เราสูญเสียไปนะครับ
1: อาจารย์วิทูลเห็นไหมครับว่าพอเป็นโรคเบาหวานเนี่ยจะมีแพ็กเกจโรคอื่นติดตามมาด้วยครับไม่ว่าจะเป็นไขมันในเลือดสูงแล้วก็ความดันโลหิตสูงซึ่งเหล่านี้ต้องดูแลไปร่วมกันเพราะไม่งั้นเกิดอันตรายแก่ชีวิตได้ครับ
2: จริงๆเป็นโรคที่น่าห่วงใยนะครับพอตั้งต้นมาแล้วอย่างที่อาจารย์พูดเลยบอกว่าเป็นโรคความดันเบาหวานอะไรสิ่งนี้มันเกี่ยวข้องกันทั้งหมดนะครับสิ่งที่อยากจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลตนเองนะครับเอาหลักการง่ายๆสัก2อย่างแล้วกันนะครับอย่างแรกก็คือในเรื่องของการรับประทานอาหารเลือกอาหารที่มีคุณค่ามีประโยชน์นะครับอาจจะต้องยอมตัดใจที่จะไม่อร่อยที่จะทานพวกแป้งคาร์โบไฮเดรตนะครับสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นผลที่จะทำให้เกิดน้ำตาลในเลือดสูงนะครับอันต่อไปก็คือในเรื่องของการออกกำลังกายทุกคนเนี่ยรักสุขภาพอยู่แล้วนะครับเสียสละเวลานะครับอาจจะเป็นช่วงที่เรามีเวลาว่างตอนเช้าตอนกลางวันหรือตอนเย็นเนี่ยไปออกกำลังกายกันบ้างนะครับ
1: ที่สำคัญก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอครับแล้วก็ที่เราก็ต้องดูแลในเรื่องความเครียดด้วยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยให้ฮอร์โมนเราผิดปกติอินซูลินเราก็ทำงานผิดปกติด้วยและบางคนโชคร้ายหน่อยมากับพันธุกรรมฉะนั้นก็ต้องระวังให้มากขึ้นด้วยครับยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ติดตามในรายการ At Healthy สถานีสุขภาพอีกมากมายเลยทีเดียวในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้เรา2คนลากันไปก่อนครับ
2: สวัสดีครับ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะเอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการสำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
11: เอ้า
10: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
11: เฮ้ย
10: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
11: อาจารย์สวัสดีครับ
10: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
12: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
13: คุณรู้ไหมว่า1ใน10ของคนที่ตายจากโรคหัวใจมีสาเหตุจากบุหรี่และการหายใจเอาควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบทำให้เกิดเส้นเลือดสมองอุดตันและหัวใจวายถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่แปลกคนสูบบุหรี่นับล้านคนไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วปกป้องหัวใจคุณไม่สูบบุหรี่
14: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
15: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
14: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
16: ว้าวเพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
14: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
17: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

0: สวัสดีครับผมวันนี้ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ตอนพิเศษเลยของวิชา32333นะครับเราเป็นตอนพิเศษแล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะครับผมอาจารย์ยอดนะครับนฤบดีวัฒนาคมแล้วก็อาจารย์น้องค่ะ
1: น้องนะคะอาจารย์พันธิพามรฤทธิ์นะคะอาจารย์น้องๆค่ะ
0: อาจารย์น้องๆนะครับอันนี้อาจารย์พี่ยอดนะครับไม่มีพี่ๆนะ
1: วันนี้เรามาด้วยตอนอะไรคะพี่ยอด
0: เรามาตอนเรื่องของการปลดล็อกนะครับความลับการตลาดยุคดิจิทัลด้วยปัญญาประดิษฐ
1: ์โอ้โหในยุคนี้นี่ไม่มีใครไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยนะคะ
0: ต้องเป็นแบบว่าประเด็นหลักเป็นเขาเรียกฮอตท็อปปิกเนา
1: ะ
0: ของปัจจุบันนี้นะครับวันนี้ก็เราจะมาไขความลับเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไขไม่หมดเนะเพราะว่าเรามีหลายตอนต้องติดตามเราให้จบนะครับทุก EP เลยจริงไหมครับ
1: น่าสนใจมากค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับประเด็นแรกเลยนะอยากสอบถามอาจารย์น้องเพราะอาจารย์น้องเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเนาะนะครับก็เป็นวิทยากรทั่วราชอาณาจักรเลยนะครับก็อยากรู้ว่าพี่อยากรู้ว่า Gen AI มันคืออะไรครับมันคือ Gen ใหม่หรือเปล่าหลัง Gen C Gen X Gen Y หรือเปล่าจ๊ะน้อง
1: ค่ะ Gen เนี่ยไม่ใช่แบบ Gen เป็นยุคเป็นยุคอะไรนะ Gen มาจาก Generative ค่ะ AI ค่ะ Generative หมายความว่าการสร้างสิ่งใหม่ค่ะยอดปัญญาประดิษฐ์เนี่ยสามารถสร้างสิ่งใหม่ๆให้เราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสร้างข้อความสร้างภาพสร้างเสียงสร้างวิดีโอสร้างอะไรต่างๆได้แค่เราพิมพ์พร้อมพูดคุยกับน้องปัญญาประดิษฐ์นี่เองค่ะ
0: แสดงว่าน้องก็ต้องฉลาดมากๆเลยนะจ๊ะน้อง
1: ฉลาดมากเลยค่ะเขามีแบบเหมือน deep learning เนาะเขามีโมเดลในการเรียนรู
0: ้
1: ข้อมูลเชิงลึกแล้วหลังบ้านเขาเนี่ยเขามี large language model ค่ะโมเดลภาษาที่แบบใหญ่มากเขาไปค้นหาข้อมูลต่างๆใน LLM อ่ะ Large Language Model มาให้เราได้ค่ะพี่ยอด
0: นี่ว่าถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องรู้จักน้องเนอะนะครับยุคนี้ถ้าไม่รู้จักน้องเนี่ยก็น่าจะใช้ชีวิตลำบากเนอะ
1: ตกเทรนเลยค่ะตกเทรนเลย
0: ดีครับเดี๋ยวเรามารู้จัก Gen AI แล้วแล้วจริงๆอ่ะน้องเขาเริ่มมาเมื่อไหร่อาจารย์น้องเขาเพิ่งมาปี2ปีแม้ที่คนพูดถึงจริงน้องเขามานานแล้ว
1: จริงๆน้องเขามีนานแล้ว
0: ครับ
1: แต่เขาฮิตมาตอนปี2ปี3ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปี2022ค่ะ
0: ครับผม
1: ก็คือว่าน้อง ChatGPT ที่เปิดตัวโดยค่าย OpenAI
0: ครับ
1: เขาพัฒนาโมเดลภาษาขึ้นมานะคะเป็นน้องแชทบอท AI ที่มีความฉลาดมากนะคะตอนนั้นก็ตื่นตูมกันมากน้องก็เป็นคนเข้าไปจอยเวชลิสที่เสียเงิน Subscribe จ่ายเงิน
0: คนแรกๆใช่ไหมคนแรก
1: เกือบจะเป็นเจ้าแรกๆเพราะว่าเขาเปิดตัว2022
0: ครับผมครับ
1: ก็ไปเริ่ม Subscribe เมื่อประมาณเกือบต้นปี2023อะไรประมาณนี้ค่ะก็ตอนนี้ก็ยัง Subscribe เขาอยู่ค่ะ
0: นะถือว่าเป็น Loyal Customer เนาะลูกค้าหลักของ OpenAI เลยทีเดียวนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเขาก็เปิดตัวมาไม่นานแต่ว่าจริงๆมันความนิยมเขาก็สูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมจ๊ะน้อง
1: ใช่ค่ะก็มีผู้ใช้งานเยอะมากเลยนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ครับ
1: เท่าไหร่คะเนี่ยพี่ยอดถ้าเราดูจากสถิติเนี่ย
0: เขาบอกว่ามีประมาณ 2.3 พันล้านคน 2.3 billion visit นะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องของการมาเยี่ยมชมเนอะแต่อาจจะเป็นคนซ้ำๆกันก็ได้แต่ถามว่ามีการมาเยี่ยมชมมาใช้โปรแกรมประมาณเป็นพันล้าน visit อ่ะก็เยอะมากนะจ๊ะน้อง
1: เยอะมาก
0: ถ้าเทียบกับสถานที่ท่องเที่ยวดังๆในโลกอ่
1: ะ
0: คนยังมาเยี่ยมชมไม่เยอะขนาดนี้เนาะคนมาเยี่ยมชมเขาเยอะนะครับสำหรับตัว ChatGPT OpenAI นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งเนาะที่พี่อ่ะก็ยังมีคำถามลึกๆว่ามันมีหลายแพลตฟอร์มเหลือเกินเนา
1: ะ
0: จริงๆมันมีทั้ง ChatGPT ใช่ไหมครับเขาน่าจะเป็นคนนำร่องเนาะใช่ก็จะมี Gemini ใช่ไหมครับหรือมีน้องคลอดเนาะที่นักวิชาการชอบกันเนา
1: ะ
0: มีโคพายโลดบ้างนะครับมีมิเจอร์นี่นะครับอาจารย์น้องอ่ะอาจารย์น้องมีแบบว่ามีเรื่องของหลักการไหมอาจารย์น้องในการที่เราแบบเราอยากจะใช้ใครเราจะใช้ยังไงนะครับเขามีความน่าสนใจอย่างไรอะไรเงี้ยพี่ก็แบบแอบสนใจเหมือนกันเพราะว่าเออมีคนถามพี่มาเยอะมากว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแหล่งข้อมูลไหมว่าอันไหนเขาเก่งอะไรยังไงครับ
1: ใช่สมมุติถ้าเราจะเลือกผู้ช่วยใช่ไหมคะผู้ช่วยมาแบบช่วยงานเราทุกสิ่งทุกอย่างเราเลือกน้องปัญญาประดิษฐ์นี่แหละแต่เราต้องรู้ก่อนว่าตัวไหนที่ฉลาด
0: ใช่
1: ตัวไหนไม่ฉลาดหรือว่าใช้งานยังไงอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีเว็บไซต์นึงนะคะที่คอย tracking ค่ะคอยติดตาม IQ ของน้อง AI IQ นี่คืออะไรคะความฉลาดเน
0: า
1: ะความฉลาดนะคะทีนี้น้องก็พาไปดูเว็บไซต์นี้นะคะเขาอัปเดตเรียลไทม์นะคะอาจารย์พี่ยอดเนี่ยค่ะ เขาก็จะบอกเลย
0: Hacking AI
1: Hacking AI
0: แล้วก็ AI.org/IQ
1: ใช่ค่ะเนี่ยแบบว่า tagging IQ ของ AI เลยนะนะคะเป็น .org นะคะแล้วก็เป็นโปรเจกต์ของMaximum Truth นะคะอันนี้เขาก็ทำการทดลอง IQ ของน้อง AI หลายๆโมเดลนะคะเขาก็บอกว่าความฉลาดของน้องโมเดลแต่ละตัวฉลาดเท่าไหร่นะคะ
0: ดูอย่างน้องตีแผ่เลยเนาะ
1: ใช่
0: เห็นภาพกันจะหลอกกันไม่ได้นะ
1: โมเดลของค่าย Open AI นะคะโมเดล O1 นะคะ IQ เขาอยู่133เลยค่ะ
0: โอ้เยอะมาก
1: เยอะเน
0: า
1: ะ
0: เยอะกว่าค่าเฉลี่ยของมนุษย์นะ
1: ใช่ค่าเฉลี่ยของมนุษย์นี่ประมาณ100
0: 100ใช่ครับใช่ค่ะ
1: เนี่ยแล้วบางโมเดลนะคะไปไกลมากอ่ะอย่าง O1 Pro อย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มพัฒนา IQ อยู่118อย่างเงี้ยค่ะแล้วค่ายอื่นๆเช่นอย่างที่พี่ยอดบอกมันไม่ใช่ไม่ได้มีแค่ของน้อง ChatGPT นะคะก็มีของน้อง Gemini อย่างเงี้ยค่ะจะมีนาย IQ

0: ูก็ค่าเฉลี่ย100เหมือนกัน
1: ครับผม
0: นะคะอันนี้คืออัปเดตเรียลไทม์นะคะเขาก็จะบอกเลยว่าเขาเทสวันไหนบ้างอย่างเงี้ยค่ะมีวันที่24วันที่17 IQ ประมาณค่าเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ
1: โอ้อันนี้ก็คือดีเลยเนาะเพราะจริงๆอ่ะ IQ เขาอาจจะมีการขึ้นลงเนาะใช่ไหมครับเพราะว
0: ่
1: า
0: ะ
1: มันจะมีคู่แข่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีเลยถ้าเราจะเลือกเนี่ยเราก็มาปรึกษาเว็บไซต์นี้ก่อนได
0: ้ก็อาจจะดูก่อนว่าตอนนี้ตัวไหนฉลาดนะเราจะไปเลือกใช้ของตัวไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เทสหลากหลายเลยนะคะตัวเทสเขาก็น่าเชื่อถือนะคะเช
1: ิ
0: งตรรกะก็มีนะคะแบบทดสอบหลากหลายเลยว่าตัวไหนอะโมเดลไหนอะตอบว่าอะไรถูกหรือผิดให้เหตุผลอะไรบ้างอย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะก็น่าสนใจมาก
1: น่าสนใจเขาดูมีที่มาที่ไปเนาะ
0: ใช
1: ่แสดงว่าเขามีหลักฐานเชิงประจักษ์เลยบอกว่าจริงๆแล้วทำไมถึงได้ IQ ประมาณนี้ประมาณนั้นโอ
0: ้ซึ่งอย่างที่อาจารย์พี่ยอดบอกนะคะ IQ เนี่ย IQ ของโมเดลแต่ละตัวเนี่ยเขาจะอัปเดตเรียลไทม์อยู่แล้วอ
1: ั
0: ปเดตแบบเพราะว่าพวกเราเนี่ยใช้งานเขาก
1: ็
0: เหมือนเป็นการเทรนเขาไปในตัวนะคะยิ่งเราแบบคุยกับเขาเยอะเท่าไหร่เขาก็จะได้ข้อมูลในการเทรนความฉลาดของเขาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีส่วนที
1: ่
0: เราแบบต้องมานั่งดู
1: นิดนึงมากเลยพี่อยากรู้ว่าบางทีเรื่องไม่ถูกว่าใครเก่งอะไรใครถนัดอะไรอะไรเงี้ยเนาะก็บางทีพี่ก็แอบแบบกริ้งกรังหาอาจารย์น้องประจำเลยเนาะใช่ไหมบางทีไลน์ไปถามว่าแบบเอ๊ะถ้าเรามีโจทย์แบบนี้จะใช้อะไรเนาะจริงๆเขาก็จะมีตัวท็อปๆเนาะอยากให้อาจารย์น้องเล่าคือจริงๆอ่ะหลักๆส่วนตัวเนี่ยที
0: ่
1: จะใช้เยอะก็คือผมใช้ตัว ChatGPT เนาะนะครับก็ถือว่าเหมือนน้องเขาเป็นเก่งครอบจักรวาลเนาะ
0: เก่งครอบจักรวาลค่ะทำจริงๆถ้าเวอร์ชั่นที่แบบเสียเงินเนาะแล้วก็แบบสร้างภาพได้แบบเยอะมากมายเลยนะคะตัดต่อภาพได้ด้วยนะคะแล้วก็สร้างเสียงอย่างเงี้ยน้อง ChatGPT นี่อาจจะยังทำไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ทำโค้ดอย่างเงี้ยทำได้ด้วยน้อง GPT แบบพิมพ์แค่บอกว่าเราอยากทำเว็บไซต์นึง ช
1: ่
0: วยสร้างโค้ด HTML Java อย่างเงี้ยเขารันโค้ดมาให้เลยค่ะ
1: เลิศ
0: ดีมากอย่างน้องคอร์สอย่างเงี้ยค่ะน้องคอร์สเขาก็แบบว่าเก่งด้านภาษาเก่งด้าน conversation
1: เหมือนจบภาษาศาสตร์มาเลยทีเดียวนะใช่ไหม
0: ใช่ค่ะน้องอลิสาอย่างเช่นที่เป็นไลน์บอทที่เวลาน้องไปแนะนำที่ไหนอะค่ะถ้าผู้สูงอายุหน่อยแบบถ้าอยากใช้ AI ใช้ง่ายๆเลยน้องอลิสาก็ได้นะคะน้องอลิสาก็สามารถพูดคุยกับเราได
1: ้
0: ให้คำตอบเราได้แล้วก็สร้างภาพให้เราได้ด้วย
1: โอ้ถือว่าแบบว่าสุดยอดมากๆ
0: หลากหลายแล้วก็จะมีบอกว่าเนี่ยแต่ละตัวนะคะอย่างเช่นน้อง ChatGPT เนี่ยครอบคลุมจักรวาลอยากถามอะไรก็ถามได้เลยนะคะน้องคลอสอย่างเงี้ยเก่งด้านการสนทนาใช้ภาษาได้สวยจะสร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจให้กับผู้ใช้งาน
1: นี่
0: เขาเคลมไว้อย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: conversational กับ interactive experience เนาะแบบว่าเรื่องของประสบการณ์อันนี้ก็คือสุดยอดเนาะหลังๆอ่ะบางทีคุยกับ AI เรารู้สึกเหมือนเขามีความเป็นมนุษย์มากขึ้นเนาะ
0: ใช
1: ่ไหม
0: เดี๋ยวนี้แบบแค่แบบน้อง ChatGPT เขามีแบบโหมด conversation ใช่ไหมคะพูดคุยนี่เราแบบหุ้ยนี่เหมือนเพื่อนเราเลยนะ
1: แล้วก็เขาเป็นเพื่อนที่ไม่มีความเหน็ดเหนื่อยเนาะนะครับสามารถที่จะโต้ตอบเราได้24ชั่วโมงเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นตัวอย่างปกติอาจารย์น้องใช้ตัวไหนเยอะคะ
0: จริงๆน้องจะใช้ตัวน้อง ChatGPT ซะส่วนใหญ่อะค่ะแล้วน้องก็จะมีเทคนิคว่าแบบเวลาเราจะใช้อะเราควรจะกำหนดอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟัง
1: ดีมากเลยโอ้คิดว่าแบบว่าน้องๆนักศึกษาหรือผู้ชมน่าจะอยากรู้นะครับ
0: แล้วสิ่งที่อยากจะฝากนิดนึงค่ะอาจารย์พี่ยอดก็คือว่าเวลาเราใช้งานเขาบ่อยๆอะค่ะใช้งานจนแบบเรามั่นใจแล้วเขาเป็นผู้ช่วยที่ดีแต่จริงๆแล้วมีข้อควรระวังข้อควรแบบที่แบบคุณต้องพึงระวังนิดนึงก็คือว่าทุกตัวนะคะน้อง ChatGPT ไม่ว่าจะเป็นน้อง ChatGPT น้อง Gemini อะไรก็ตาม AI ทุกตัวจะอาจจะมีภาวะหลอนขึ้นมา hallucination ค่ะพี่ยอด
1: ค่
0: ะตัวเนี้ยภาวะหลอนเนี้ยมันส่งผลกระทบนะ
1: ครับใช่
0: เพราะเวลาเราเชื่อเขาหมดเราป้อนพร้อมเข้าไปแล้วเขาให้คำตอบมาแล้วเราเอาไปใช้ปุ๊บเผยแพร่ปุ๊บบางครั้งมันผิดข้อมูล
1: ใช่อันนี้น่ากลัวเนาะ
0: น่ากลัว
1: เพราะจริงๆพอในความเป็นจริงอ่ะพอเผยแพร่แล้วข้อมูลผิดความรับผิดชอบของใครครับของเรานะครับอย่าไปโทษน้องเนาะพอน้องเขาเป็นแค่ผู้ช่วยเนาะนะครับ
0: ก็พึงแบบใช้งานอย่างมีความอะไรนะตระหนัก
1: เนาะเดี๋ยวนี้เขาเลยต้องบอกว่าต้องมีอะไร AI literacy เนาะใช่ไหมรู้เท่าทัน AI เนาะนะครับซึ่งเขาก็จะมีตัวที่ข้อมูลที่บอกถึงความหลอนใช่ไหมจ๊ะน้องว่าแบบแต่ละแพลตฟอร์มนะครับหรือแต่ละตัวเนาะเขาอาจจะมีระดับความหลอน

0: เท่ากันเนาะแต่อันนี้ก็เป็นข้อมูลอัปเดตเหมือนเราก็ต้องอะไรดีพิจารณาไว้นะครับแต่น้องไม่ได้แปลว่าน้องเขาจะหลอนตลอดเวลาเนาะ
1: ใช่ใช่ไออย่างตัวที่แบบเสียเงินเนาะอย่าง ChatGPT ที่เป็นเวอร์ชันโปรอย่างน้องใช้อยู่ก็จะมีภาวะหลอนอยู่ระดับนึง
0: ครับผม
1: ยอดก็แบบเออเราจะเชื่อ

0: ซอสที่เขามีด้วยอะไรเงี้ยว่าทุกครั้งเราก็อย่าเชื่อน้องเขา 100% เหมือนจริงๆอ่ะเหมือนเราสั่งงานเนาะให้แบบเรามีทีมช่วยทำงานใช่ไหมครับเราอาจจะต้องตรวจสอบงานนิดนึงเนาะอย่านำไปใช้เลยทันทีอันนี้เป็นความเสี่ยงอย่างที่อาจารย์น้องบอกเลย
1: ค่ะทีนี้พอเรารู้จักเรื่องของ AI คร่าวๆแล้วใช่ไหมคะท
0: ี
1: นี้เราควรจะมายังไงดีคะพี่ยอด
0: เราก็จริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะรู้ว่าจริงๆเขาใช้ทำอะไรบ้างเนาะนะครับหลักๆเนี่ยสิ่งคนส่วนใหญ่ทั่วๆไปใช้อะไรก็คือเรื่องของงานเอกสารการเขียนใช่ไหมจะน้องเนาะอย่างที่ถ้าเรารู้ว่าเรามีงานเรื่องภาษาเยอะเนาะอย่างบางคนอาจจะเขียนเรื่องของเขียนข่าวเขียนบทความนะครับทำงานทางด้านการตลาดหรือ PR เนา
1: ะ
0: ก็อาจจะใช้เยอะหรือว่าจริงๆอ่ะการเขียนบันทึกข้อความง่ายๆเนา
1: ะ
0: น้องก็พอเขียนได้นะครับถ้าเรามีตัวอย่างดีๆให้น้องดูเนา
1: ะ
0: หรืออีกอย่างนึงก็คือเรามีลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเรามี Big Data เนา
1: ะ
0: แต่ก่อนเราต้องลงทุนเป็นแสนเป็นล้านใช่ไหมไปซื้อโปรแกรมมาวิเคราะห์ Big Data เดี๋ยวนี้น้องวิเคราะห์ได้นะครับสวยงามง่ายเลยตารางกราฟอะไรเงี้ยทำสรุปได้นะครับอันนี้ก็เราสามารถที่จะใช้ได้หรืออีกเรื่องนึงเนาะเขาบอกว่าเวลา search Google อ่ะ top search ของคนไทยคืออะไรรู้ครับแปลภาษา
1: โอ
0: ้แต่กลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ต้องไปแปลผ่านระบบอะไรต่างๆแล้วเราใช้บริการเลยผ่านน้องเลยนะครับน้องแปลภาษาดีเนาะเราบอกได้ด้วยนะเราต้องการภาษาแบบไหนวิชาการภาษาทั่วไป
1: เป็นทางการ
0: ถือว่าสุดยอดเนอะแล้วก็เรื่องการสร้างเนื้อหาที่อาจารย์น้องเล่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างรูปภาพการสร้างวิดีโอเนอะบางตัวที่เป็นตัวแบบว่า professional ทางด้านภาพกับวิดีโอเนี่ยเขาสร้างเนียนมากอาจารย์น้องบางอันสวยมากสวยเหมือนไปถ่ายจริงๆเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยเนื่องจากเราเป็นวงการศึกษาเนอะนะครับเรื่องการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยนะครับลองใช้น้องช่วยเลยครับช่วยสอนภาษาครับ
1: อยากฝึก
0: แอคเซนต์หลายๆแอ
1: ค
0: เซนต
1: ์ค
0: ุยกับน้องได้ครับวันดีคืนดีอยากฝึกแอคเซนต์เป็นออสเตรเลียนเป็นบริติชแ
1: อ
0: คเซนต์นะอเมริกันนะคุยกับน้องเลยครับไม่ต้องไปจ้างติวเตอร์แล้วเน
1: า
0: ะ
1: แ
0: ต่อันนี้เราไม่ได้ไปอะไรนะลบหลู่อาชีพติวเตอร์นะแต่ว่าจริงๆในความเป็นจริงก็คือเราฝึกฝนด้วยตนเองได้แล้วอาจจะไปเรียนรู้ภายนอกเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็สุดท้ายคือเพื่อความบันเทิงครับน้องเขามีสกิลในการสร้างเกมได
1: ้
0: คิดดู
1: เก่งมาก
0: น้องทำได้ทุกอย่างเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เป็นแค่คัดมาครีมนะยังไม่หมดครับแต่จากนี้อยากให้อาจารย์น้องอะโชว์ให้ดูหน่อยครับว่าน้องเนี่ยเขาทำอะไรได้บ้างเนื้อที่อาจจะลิงก์กับประเด็นที่คนส่วนใหญ่ใช้นะครับเพราะว่าจริงๆอะเรื่องของ ChatGPT เนอะเรียนยังไงก็ไม่หมดเพราะอะไรครับเพราะ Generative AI เนี่ยเขาทำอะไรเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆเนาะนะครับโดยที่ในการตลาดส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะใช้พวกสร้างรูปสร้างข้อความสร้างวิดีโอนะครับสร้าง
1: ค
0: อนเทนต์ใหม่ๆนะครับแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นตัว EP เปิดตัวแล้วกันเนาะเราจะโชว์ภาพรวมให้เห็นก่อนก็เลยอยากให้ทางอาจารย์น้องแบบโชว์พร้อมให้ดูหน่อยนะว่าคร่าวๆว่าเอ๊ะเราทำอย่างไรเราเขียนพร้อมยังไงนะครับให้เขาเนี่ยสามารถจะสื่อสารกับเราได้นะครับอันเนี้ยท่านผู้ชมน่าจะสนใจเพราะเดี๋ยวเราจะมีตอนแบบเจาะลึกเจาะลึกไปอีกทีนึง
1: ค่ะได้ค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ไม่แน่ใจเราเอาน้อง ChatGPT แล้วกัน
0: ดีกว่าครับ
1: ดีไหมคะ ChatGPT ถ้าท่านไหนที่เคยใช้งาน ChatGPT นะคะหรือยังไม่เคยใช้งานนะคะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวน้องขออนุญาตขยายนิด
0: ได้เลยโ
1: อ้ขยายไม่ได้ น้อง ChatGPT นะคะถ้าเราจะเข้าใช้งานนะคะเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะคะ
0: ค
1: URL นี้นะคะ chatgpt.com นะคะ chatgpt.com นะคะหลังจากนั้นถ้าเข้ามาแล้วนะคะแนะนำนะคะแนะนำว่าให้ล็อกอินก่อนดีค่ะ sign up นะถ้าท่านไหนที่ไม่มีบัญชีไม่เคยใช้เลยก็ sign up ค่ะนะคะก็วิธีการ sign up ไม่ยากค่ะเราก็สามารถsign up ด้วย continue with google นะถ้าพี่ยอดมีบัญชี google อยู่แล้วใช่ไหมคะอันง่ายเลยใส่ on ปึ้มจิ้มไปเลยนะคะแล้วเขาก็จะให้กรอกข้อมูลอะไรเล็กน้อยนะคะกรอกอีเมลของเราใช่ไหมเราก็เลือกอีเมลที่เราใช้งานประจำแนะนำว่าเป็นอีเมลที่เราใช้งานประจำแล้วกันเนาะนะคะหลังจากนั้นก็อย่างของน้องเคยใช้งานแล้วนะคะพอกด sign up หรือ log in ปุ๊บเขาก็จะเด้งมาเลยแต่ท่านไหนที่ยังไม่เคยใช้งานแล้วใช้งานครั้งแรกนะคะกด sign up ปุ๊บนะคะ continue with google นะคะอาจจะมี verify ตรวจสอบ2ขั้นตอนนิดนึงแล้วก็ตรวจสอบเข้าไปนะคะแล้วก็ใส่ชื่อนิดนึงเหมือนลงทะเบียนให้เขานะคะก็จะเข้ามาสู่หน้านี้เหมือนกัน
0: เยี่ยมเลยอ่ะอันนี้ตื่นเต้นแล้วมือเริ่มสั่นแล้ว
1: แต่ก่อนที่จะเข้าไปใช้นะคะน้องก็มี2ส่วนที่อยากจะแนะนำนะคะถ้ากรณีที่ หลายท่านเนี่ยใช้งานบ่อยๆนะคะน้องมี2 ส่วนนะส่วนแรก

0: คือ Customize Chat GPT ค
1: ่
0: ะอาจารย์พี่ยอดคือตัวนี้ดีมากเลยส
1: ่
0: วนตัวเนี่ยตัวเองเนี่ยเวลาจะแบบถามอะไรเราจะมาตั้งตรงนี้ไว้ก่อนเพราะว่าส่วนหนึ่งเหมือนเขารู้เพอร์ซนาเราเขารู้อัตลักษณ์ตัวตนเราอย่างการตลาดนี้บอกเพอร์ซนาสำคัญมาก
1: ใช่ไหมคะถูกต้องเพราะเราจะได้รู้ลักษณะของลูกค้าเนาะแล้วก็มาใช้ในการทำการตลาดอันนี้เขาก็อยากรู้จักเราเหมือนกันเนาะเพราะเราเป็นผู้
0: ใช้
1: เราเป็นคนที่สื่อสารกับเขา
0: เราใช้งานเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็จะตั้งไว้เลยเพราะทุกครั้งเวลาเรากดนิวแชทหรือพร้อมถามเขาอะค่ะพี่ยอดเราก็ควรจะต้องแบบบอกเขาก่อนว่าในฐานะที่คุณเป็นอะไรบอกบทบาทไปก่อนถ้าตั้งอันนี้ตอนแรกปุ๊บทุกครั้งที่นิวชัดอ่ะเราไม่จำเป็นต้องบอกบทบาทเขารู้เพอร์ซนาตัวเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอเค
0: ค่ะนะคะอันนี
1: ้แนะนำให้ทุกคนไปตั้งก่อนเนอะตั้งเพอร์ซนาแล้วจริงๆอ่ะเพอร์ซนาไม่จำเป็นว่าจะต้องตั้งครั้งเดียวกูเขียนไว้ครบไม่เป็นไรนะเราไปเติมได้
0: ใช่
1: ค่อยๆเติมบทบาทของเรานะเพราะจริงบทบาทเราอาจจะเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยลองทำได้นะโอ้
0: ส่วนที่สองก็ที่แบบถ้าอาจารย์พี่ยอดใช้บ่อยๆนะคะเซตติ้งไว้เลยค่ะแล้วก็มาที่ data control
1: ค่
0: ะพี่ยอดแล้วก็เนี่ย improve the model for everyone นะคะปกติถ้า default เขาจะเปิดไว้อย่างนี้ค่ะอาจารย์พี่ยอดนะคะพอเรากดเปิดเงี้ยข้อมูลที่เราพิมพ์เข้าไป
1: ถาม
0: เข้าไปก็จะไปถูกเทรนโมเดลแล้วก็ข้อมูลอาจจะรั่วไหลได้
1: ออกแนวแบบ charity นิดนึงเนาะเพื่อสังคมเพื่อประชาชนแต่เราอาจจะมีความลับเราปิดนะครับ
0: บางอย่างถ้าเราใช้งานบ่อยๆนะคะสำหรับกรณีคนใช้งานบ่อยนะคะ
1: เพราะมันอาจจะมีเรื่องของ PDPA ข้อมูล privacy ต่างๆเนาะอุ้ยนี่เป็นประโยชน์มาก
0: ถ้าการศึกษาของเราก็บอกอาจารย์ถ้าอาจารย์ใช้งานบ่อยนะคะแล้วอาจารย์แบบมีข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยอะไรนู่นนั่นนี่ขอรบกวนให้อาจารย์ปิด
1: ให้อาจารย์ปิดดีกว่าใช่จริงๆเห็นด้วย
0: ค่ะทีนี้พอเริ่มต้นถ้าเราจะเริ่มใช้แล้วนะคะอาจารย์พี่ยอดมีคร่าวๆมีอยากจะให้ถามน้อง AI เกี่ยวกับเรื่องไหนอยู่แล้วไหมคะ
1: จริงๆอย่างนั้นน่ะจริงๆสิ่งที่คนส่วนใหญ่สนใจเนอะอาจารย์น้องเนอะเขาก็อาจจะมีสนใจเรื่องของการทำอะไรที่เป็นเกี่ยวสไตล์คอนเทนต์ไหมคอนเทนต์แบบว่าการตลาดหรือว่าเรื่องของการผมว่านะความน่าสนใจคือทุกคนอยากเห็นน้องสร้างรูป
0: Okay.
1: เราสามารถแบบให้น้องสร้างรูปได้ไหมเผื่อจริงๆอ่ะคนทำการตลาดส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็ทำโซเชียลมีเดียเยอะใช่ไหมแล้วบางทีเราก็ต้องหารูปประกอบโพสต์เราจะขายของก็หารูปประกอบแล้วบางทีรูปไปซื้อก็แพงแม้แต่น้องแพงใช่ไหมไปซื้อตามเว็บต่างๆนะครับก็ไม่ขอบอกชื่อเว็บแล้วกันเนื่องเดี๋ยวไปช่วยเขาโปรโมทนะเขาจะบอกว่าเราก็เลยอยากให้น้องสร้างรูปให้หน่อยน
0: ะดีเลยค่ะงั้นเดี๋ยวถ้าไงเราก็ลองพิมพ์พร้อมไปเลยนะคะช
1: ่
0: องนี้นะคะเราสามารถพิมพ์พร้อมอะไรไปก็ได้นะสิ่งที่เราต้องการนะคะน้องก็ขออนุญาตเป็นในฐานะที่คุณเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วกันค่ะฐานะ
1: ที่เป็นเจ้าของแบรนด์
0: นี่เลยพิมพ์ภาษาไทยไปได้เลยค่ะ
1: เห็นไหมมันก็เหมือนเป็นการพูดคุยเนาะปกติเลยนะครับเป็นการพูดคุยแบบปกติเลยเนาะฉะนั้นเราก็จะ
0: แบรนด์อะไรดีคะพี่ยอด
1: เราเป็นแบรนด์อะไรดีครับเป็นร้านกาแฟไหมร้านกาแฟอเมซอนกาแฟอเมซอนแล้วกันเนาะนึกออกหนึ่งชื่อนะคะไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรกับอเมซอนนะครับ
0: ช่วยสร้างภาพถ้าเราอยากจะให้เขาสร้างภาพเราต้องระบุรูปแบบฟอร์แมตไปนิดนึงว่าสร้างภาพนะคะ
1: สร้างภาพ
0: โลโก้แล้วกันเนาะ
1: โลโก้นะ
0: โลโก้เกี่ยวกับ
1: ร้าน
0: กาแฟอเมซอนนี
1: ้อเมซอนนี
0: ้เราระบุชื่อได้เลยใช่ไหมคะจันพี่ยอด
1: ใช่เราอันนี้เลย
0: ได้ค่ะโอเค
1: โอเคครับ
0: นะคะลองดูนะเราลองดูพร้อมนี้นะคะว่าจริงๆพร้อมเนี่ยน้องว่ายังไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร
1: ่ใช
0: ่ใช่ไหมคะเพราะว่าเราบอกถ้าเราบอกพูดว่าโลโก้แต่ว่าเราต้องการแบบไหนโลโก้แบบกลมแบบเหลี่ยมมีผลเหมือนกันนะ
1: ครับผม
0: แต่เอาลองแบบนี้ไปก่อน
1: คร่าวๆไปก่อน
0: คร่าวๆก่อน
1: แต่มันมือใหม่อ
0: ย่างนี้เลยนะคะ
1: ครับผม
0: ระบุก่อนนิดนึงว่าให้เขาเป็นโลอะไรเป็นบทบาทอะไรแล้วก็ระบุว่าต้องการฟอร์แมตแบบไหนรูปแบบที่เราต้องการนะคะสร้างภาพนะเกี่ยวกับอะไรนะคะกับปึ้มไปเลยนะคะ
1: ลองดูคน
0: นี่เห็นไหม
1: โอ้ยังรวดเร็วเน
0: า
1: ะ
0: เขาก็สามารถสร้างได้เลยนะคะ
1: ภายในหลักวินาที
0: ไม่กี่วินาที
1: โอ้
0: เป็นไงคะนี่คือโลโก้ออกแบบสำหรับร้านกาแฟที่ได้รับแรงบันดาลใจนะคะ
1: จากอะไรนะจากป่าอเมซอน
0: อัน
1: นี้คือเขาบอกว่าอเมซอนที่เป็นอเมซอนของเขาไง
0: ใช่
1: ใช่ไหม

0: ธรรมดา
1: ซึ่งอันนี้ก็ไม่ธรรมดาเนอะ
0: ก็ถือว่าสวยงามมาก
1: สวยงามสวยงามเพราะจริงๆอ่ะถามว่าคำว่าอเมซอนเองมันก็เป็นเหมือนชื่อเฉพาะเนอะหมายความว่ามันก็เป็นชื่อป่าเนอะช
0: ื่
1: อหนึ่งเนอะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เขาสามารถสร้างให้เราดูได้นะครับหรือถ้าสมมติว่าขออาจารย์น้องแถมนิดนึงเนอะถ้าสมมติว่าถ้าเราต้องการอยากเขาเขียนโพสต์เปิดตัวให้หน่อยได้ไหมเปิดตัวแบรนด์อเมซอนของเราเนอะอเมซอนแบรนด์นี้เนาะที่ไม่เกี่ยวอเมซอนอื่นนะเราจะมีให้เขาเนี่ยสร้างโพสต์เปิดตัวได้อย่างไรเราจะโพสต์ลงโซเชียลนะว่าจะเป็น IG TikTok อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่า FB เนาะ Facebook เนาะใช่ไหมแล้วก็อาจารย์น้องก็เขียนเลยนะเดี๋ยวพี่อ่านให้นะ
0: ช่วยช่วย
1: ในฐานะเจ้าของร้านกาแฟใช่ไหม
0: ช
1: ่วยเขียนใช่ไหมครับ
0: ช่วยเขียน
1: โพสต์ใช่ไหมครับ
0: เพราะเราจะไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะ
1: เราพูดว่าเปิดตัวได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: เปิดตัว
0: เปิดตัว
1: ร้านกาแฟ
0: ร้านกาแฟนี
1: ้ร้านกาแฟนี้กาแฟนี้
0: เพื่อนำไปใช้ในช่องทางโซเชียลมีเดียแล้วกันนะคะ
1: ใช่แล้วในช่องทางโซเชียลมีเดียเนอะแล้วก็จริงๆอ่ะสิ่งหนึ่งที่พี่แอบบอกเขาทุกครั้งก็คืออยากให้เขาใส่พวกอีโมติคอนให้หน่อยใส่ไอคอนให้หน่อยน้องก็จะใส่ไอคอนแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะใส่มาเนอะเพราะบางทีถ้าเราโพสต์มันเป็นคำแข็งๆเนอะคนรู้สึกว่ามันดูแห้งๆใช่ไหม
0: มันไม่น่าสนใจ
1: มันต้องมีแบบลูกศรมีรูปกาแฟมีไอคอนอะไรแปลกๆนะครับทำให้คนอู้สนใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับอีโมติคอนนะ
0: น่าสนใจ
1: ใช่อันนี้
0: เพิ่มขึ้น
1: โอ้
0: ระบุอย่างนี้เลยค่ะเราก็เหมือนพูดคุยกับเพื่อนเนอะ
1: ใช่เห็นไหมดังนั้นจากการใช้เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยเนาะก็คือเราพูดคุยยิ่งคุยดียิ่งชัดเจนนะเขายิ่งทำงานละเอียด
0: อันนี้น้องลองส่งไปเลยนะคะพร้อมไปแล้ว
1: ตื่นเต้นตื่นเต้น
0: ลองดูสิ
1: ตื่นเต้นเอ๊น้องจะทำอย่างไรมาแล้วมาแล้ว
0: มาแล้วโอ้
1: สวยงาม
0: เยี่ยมเลยค่ะ
1: อันนี้เป็นความรู้สึกทุกครั้งเนอะที่น้องทำอะไรก็จะอู้อ้าตลอดเวลาเนอะ
0: ใช่ค่ะแต่เทคนิคอาจารย์พี่ยอดดีมากเลยนะคะเรื่องของอีโมติคอนเนี่ยน้องไม่เคยใช้เลยเดี๋ยวน้องลองไปลองใช้บ้าง
1: แล้วก็มีแบบมีภาพของหวานน่ะเค้กเคิร์กมีโปรคือแบบจะบอกว่าตามหลักการตลาดคือถูกต้องเลยก็คือแบบมีเรื่องของแบบอินไซต์เรื่องของสิ่งที่เขาออฟเฟอร์ให้ลูกค้าใช่ไหมครับมีโปรเหมือนเป็น call to action ตามหลักการตลาดเลยว่าช่วงนี้เปิดร้านเรามีโปร 20% แล้วมีพิกัดร้านให้ด้วย
0: เป็นยังไงล่ะแบบด้วย
1: คือจะบอกเลยว่าจริงๆอ่ะเขาครบในจุดๆเดียวนะเพราะคนส่วนใหญ่อะเวลาโปรโมทจะชอบลืมอะไรล่ะชอบลืมสิ่งที่ตัวเองขายชอบลืมโปรเปิดร้านชอบลืม Google Map Link บางทีโพสต์จนจบไปไหนนะ
0: ไป
1: ร้านที่อยู่ไหน
0: ร้านชื่ออะไรนะนิดหน่อยนิดนึงอ
1: ยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเปิดปิดกี่โมงเขาบอกเสร็จนะ
0: อ
1: ันนี้ไม่ธรรมดาแล้วโทษนะมีสโลแกนตอนจบด้วยมาร่วมสัมผัสความสุขในถ้วยกาแฟของเรากันนะคะ
0: โอ้ยน่ารักมาก
1: แล้วมีแฮชแท็กให้ด้วยจ้
0: ะ
1: กาแฟดีบรรยากาศโดนเปิดตัวร้านใหม่แฮชแท็กรักธรรมชาติรักกาแฟรอต้อนรับทุกคนด้วยความยินดีค่ะมีรูปหัวใจปิงปิงด้วย
0: ธรรมดาเลยค่ะ
1: ความน่ารักมากๆอันนี้คือแอบประทับใจนะครับในความสามารถของน้องเนอะซึ่งอันเนี้ยสำหรับ EP นี้เราก็น่าจะเห็นภาพอันน่าตื่นเต้นไปแล้วเนอะฉะนั้นจะบอกว่าเราอย่าหยุดที่ EP นี้นะครับเรายังมีอีกหลาย EP เลยที่เราจะมาเล่าเกี่ยวกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์เนอะปลดล็อกน้องเนอะเพื่อการตลาดยุคดิจิทัลนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีตอนพิเศษของเราสองคนดูโอคู่นี้นะครับพี่ยอดแล้วก็อาจารย์น้องๆเนอะ เราก็จะมาพูดคุยกันนะครับก็ยังไงฝากติดตามชมนะครับใน EP ถัดไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

0: างวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรศัพท์025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: จัดแถวเด็ก
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงก็ต้องพร้อมเรียน

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

0: สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้นะครับเราก็มาพูดกันเรื่องของแนวคิดนะครับของการออกแบบบรรจุภัณฑ์จะออกแบบยังไงให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เป็นบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนนะครับแนวคิดก็คือหลักการครับหรือเราเรียกว่า principle แล้วกันนะครับผมให้เห็น2ฟังก์ชันแล้วกันนะครับก็คือเรื่องของบรรจุภัณฑ์กับเรื่องของความยั่งยืนถ้าเกิดเรื่องบรรจุภัณฑ์เนี่ยเราคงขาดไม่ได้ของเรื่องฟังก์ชันนะครับของการใช้งานเรื่องฟอร์มมันเรื่องของการดีไซน์แต่พอมาถึงเรื่องความยั่งยืนนะครับสิ่งที่เราคำนึงถึงก็มีอยู่3ขาเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของเศรษฐกิจสังคมแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมแนวคิดเนี่ยครับผมจะพูดถึง2หลักการใหญ่ๆเลยนะครับก็คือเรื่องของผลกระทบของบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะครับในเชิงที่เป็น positive กับ negative ด้วยนะครับโปกับคอนของตัวบรรจุภัณฑ์นะครับในส่วนที่2ผมจะพูดถึงเรื่องของการเลือกใช้วัสดุเพื่อให้เราจัดการมันได้อย่างยั่งยืนสังเกตไหมครับทั้งสองหัวข้อนั่นจะมีคำว่าความยั่งยืนฉะนั้นความยั่งยืนนะครับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสังคมมันเป็นมิติที่ร้อยกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเรื่องของวิดีโอสักนิดนึงนะครับเพื่อจะทำความเข้าใจว่าบรรจุภัณฑ์แต่ละอย่างที่มันเป็นปัญหาหลังจากการใช้นะครับหลังจากการใช้มันเป็นปัญหายังไงแล้วในปัจจุบันเองมันมีการจัดการยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันครับ
1: ทุกคนรู้จักขยะ
2: รณรงค์เยอะ
1: ว่าบรรจุภัณฑ
2: ์อะไรนักหนาวะ
1: เรารู้ว่าสีของถังขยะคืออะไร
3: เฮ้ยเดี๋ยวก่อน
2: ใครวะ
3: เฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นใช่กำลังมารณรงค์แต่เพื่อมาสร้างความเข้าใจไง
2: เข้าใจเรื่องการใช้ขยะ
3: ไม่ใช่เรื่องขยะอย่างเดียวเราจะมาเล่าเรื่องการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว
2: เขาทำกันมาเยอะแล้วเออาร์ก็ให้เลิกใช้เลิกใช้
3: เขายังใช้ต่อไปไม่ได้มาห้ามให้ใช้
2: แล้วทำวิดีโอมาทำไม
3: ก็อยากจะมาเล่าไงว่าไอ้การจัดการบรรจุภัณฑ์เนี่ยที่เวลาเราใช้มันแล้วเราไปทิ้งให้มันเป็นขยะจริงมันไม่ใช่ขยะ
2: อีกที
3: มาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเวลาเราทิ้งขยะเนี่ยขยะบรรจุภัณฑ์เหล่านี้มันจะไปที่รถขยะ
2: แล้วไปเทรวมกัน
3: ฟังก่อนฟังก่อนปกติแล้วเนี่ยคนเก็บขยะเนี่ยเขาก็จะเอาขยะเนี่ยนะมาคัดแยกตามที่เขาจะเอาไปใช้ได้ประโยชน์1รอบก่อนแล้วที่เหลือเนี่ยมันก็จะไปที่ศูนย์รีไซเคิลปลายทางอีกรอบนึง
2: ไอ้รีไซเคิลเป็นอะไรอ่ะ
3: อ้าวเอาง่ายๆอย่างพวกพลาสติกเนี่ยนะก็ไปทำเป็นเม็ดพลาสติกเนาะไปทำเสื้อผ้าถ้วยถังกะละมังหม้อหรือเฟอร์นิเจอร์อันนั้นก็ใช้ได้ดีนะหรือพวกแก้วเราก็สามารถถ้าเกิดมันแตกเนี่ยมันก็จะเอาไปหลอมทำเป็นแก้วใหม่ถ้าเกิดไม่แตกเนี่ยดีเลยก็แค่ล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อก็เอามาบรรจุใหม่ได้กระป๋องน้ำอัดลมที่เราดื่มกันแล้วเนี่ยเตะกันทั่วไปเนี่ยเราสามารถเอาไปหลอมกลับมาเป็นกระป๋องใหม่ได้หรือถ้าเกิดไม่เป็นกระป๋องเอามาทำเป็นอลูมิเนียมติดตั้งตามวงกบหน้าต่างอาคารสำนักงานบ้านเรือนก็ได้ดีส่วนกระดาษเนี่ยก็เอาไปแยกเยื่อไปปั่นเอามาทำเป็นกระดาษใหม่กล่องเครื่องดื่มบางคนก็ไปทำเป็นหลังคาไปทำเป็นโต๊ะตู้เตียงเฟอร์นิเจอร์
2: เฮ้ยนี่มันขนาดนี้เลยเหรอ
3: แล้วรู้ไหมว่าบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเหล่านี้มันใช้ได้หลายครั้งแล้วมันเอากลับมาใช้ใหม่ได้มาเป็นวัตถุดิบใหม่ได้อย่ามองว่ามันมีข้อไม่ดีมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ที่เราใช้มันถูกวิธีถ้าเกิดเราใช้ถูกวิธีใช้เสร็จแล้วเราส่งมันกลับไปถูกที่ถูกทางมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีถ้าเรามองแต่เรื่องข้อเสียของมันอย่างเดียวเนี่ยไม่มองข้อดีเลยมันก็คงเป็นปัญหาอยู่ที่เราใช้ให้มันถูกที่ถูกทางส่งกลับไปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตถ้าไม่เริ่มที่คุณแล้วมันจะเริ่มที่ใครไม่เริ่มวันนี้มันจะเริ่มเมื่อไหร
0: ่เห็นไหมครับว่าบรรจุภัณฑ์ว่าจะเป็นวัสดุอะไรมันมีปลายทางของมันครับแต่ขอให้นักศึกษาทุกคนนะครับเวลาเราจะไปออกแบบเนี่ยเราเมื่อเรารู้ว่าปลายทางมันทำอะไรได้แล้วเราควรมาคำนึงครับว่าแล้วต้นทางเราจะทำยังไงไม่ว่าจะเป็นแก้วกระดาษโลหะพลาสติกหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นลามิเนตมีหลายๆชั้นมันมีที่มาที่ไปของมันการออกแบบการเลือกใช้ก็ขึ้นอยู่กับจุดวัตถุประสงค์ของมันภาพสไลด์เนี่ยครับก็จะเห็นภาพเลยครับว่าปลายทางจริงๆแล้วเนี่ยที่เราออกแบบกันมาเนี่ยบางคนไม่รู้เลยว่าบรรจุภัณฑ์เราใช้เสร็จแล้วสุดท้าย end of life หรือสุดท้ายชีวิตของมันไปเป็นอะไรเขาก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่ไปทำมาครับว่าแต่ละอันมันมีอายุในการย่อยสลายเพื่อไม่เป็นภาระกับโลกของเราเนี่ยมีอะไรบ้างสังเกตไหมครับว่ามีตั้งแต่100ปีขึ้นไปจนถึงแบบไม่ย่อยสลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้นักศึกษาทุกคนเวลาออกแบบครับลองดูสิครับว่าบางทีเราเลือกวัสดุ พื่อมาใช้ในฟังก์ชันนั้นแต่ในฟังก์ชันนี้ถ้าเกิดปลายทางมันเป็นภาระมากเราจะจัดการมันยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพยายามที่จะนำเสนอก็คือว่าเอ๊ะแล้วการจัดการปลายทางเนี่ยปัญหามันคืออะไรมันคือสิ่งที่เราในสังคมไทยนะครับสังคมไทยนะครับผมว่าเราขาดเรื่องของการมีจิตสำนึกสาธารณะเรามองแต่เรื่องของเราเป็นหลักเราคิดว่าเมื่อเราบริโภคเสร็จแล้วเราก็ทิ้งสิครับเพราะเราจ่ายเงินไปแล้วนี่เราจ่ายค่ากำจัดขยะไปแล้วเราจ่ายภาษีไปแล้วรัฐบาลหรือภาครัฐหรือข้าราชการต้องเป็นคนจัดการให้เราแต่เราลืมครับว่าไอ้สิ่งที่เราเลือกมาบริโภคนะมันเป็นความชอบมันเป็นสิ่งที่เราต้องการเลือกส่วนตัวแล้วเราก็ทิ้งมันไปแล้วเราก็ส่งภาระนั้นให้คนอื่นนะครับไอ้ความไม่เข้าใจเนี่ยครับจากที่เมื่อกี้เราดูวิดีโอถูกไหมครับเราไม่รู้ว่าบรรจุภัณฑ์เดี๋ยวพอกินเสร็จแล้วมันเป็นขยะเดี๋ยวเขาต้องไปจัดการกันเองแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วเรารู้ว่ามันสามารถที่จะจัดการได้โดยไม่ให้มันมีผลกระทบโดยใช้จิตสำนึกสาธารณะของเราอย่าอ้างครับว่าไม่เข้าใจไม่มีพื้นที่คัดแยกเป็นภาระไม่มีเวลาหรือเสียเวลาหรือสกปรกหรือเหม็นลองคิดดูสิครับว่าถ้าเกิดเราเอาภาระเนี่ยมอบให้คนอื่นเราเปลี่ยนมันเป็นภารกิจดีไหมครับเปลี่ยนภารกิจที่เราจะจัดการบรรจุภัณฑ์นั้นๆนะครับอย่างในปัจจุบันเองไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนนะครับเขาก็พยายามมีมาตรการนะครับเป็นแค่มาตรการนะครับหรือทำโปรโมชั่นมาเพื่อจะรับผิดชอบของเขาหลายๆบริษัทหลายห้างสรรพสินค้าก็จัดการในเรื่อง

ื่องของตัวจุดรับบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าร้อยทั้งร้อยนะครับส่วนใหญ่ผสมกันทั้งนั้นเลยเพราะผู้บริโภคไม่เข้าใจคิดว่าแค่ฉันทิ้งลงไปในถังก็น่าจะจบแล้วเอาง่ายๆลองคิดมิติแบบคนทั่วไปนะครับสมมติผมสามารถรณรงค์ให้ประชาชนทั้งหมดเนี่ยเข้าใจ99คนที่ต้องนะครับแต่มีคนคนนึงที่เผลอเลอแล้วกินเสร็จแล้วแล้วไปเห็นถังว่ารับแยกขยะแต่ขยะที่คุณกำลังไปทิ้งนั่นน่ะมันปนเปื้อนมันมีเศษอาหารอยู่มันสกปรกอยู่แล้วคุณไปทิ้งรวมอยู่ในถังนั้นถังเดียวเนี่ยปัญหาเกิดเลยครับไอ้ขยะทั้งหมดเนี่ยจากที่เป็นวัตถุดิบมันจะกลายเป็นขยะทันทีเพราะฉะนั้นจิตสำนึกเป็นสิ่งสำคัญบางบริษัทนะครับเขาถึงขนาดทำเป็นเครื่องมือที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เลยแต่ข้อจำกัดของมันก็คือว่าเมื่อเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบคอมพิวเตอร์มันก็จะมีการพังสลายได้ง่ายนะครับหรือสกปรกได้ง่ายหรือพื้นที่จัดเก็บก็จะน้อยอันนี้มันเป็นแค่กิมมิคครับฉะนั้นการจัดการบรรจุภัณฑ์เลยอยากให้นักศึกษามองที่วัสดุตั้งต้นแล้วก็มองถึงว่าถ้าเกิดเราต้องเป็นผู้บริโภคเราจะจัดการมันยังไงนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เรามาสร้างกระบวนการหรือกลไกแม้จะไม่มีกฎหมายข้อบังคับนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าเราจะทำยังไงนะครับที่เราจะมาปรับวิถีชีวิตของเราให้เป็นวิถีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูเรื่องกฎหมายต่อไปว่าแล้วเราจะทำยังไงและสถานการณ์ทางด้านกฎหมายมีอะไรบ้างครับผมในเรื่องกฎหมายครับเชื่อไหมครับว่าเราพยายามรณรงค์กันหน้าดูเลยให้คนทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางแต่ประเทศไทยเราครับเรากฎหมายเรื่องการจัดการขยะนี้น้อยมากเลยครับเราไม่มีกฎหมายนะครับที่จะให้ประชาชนคัดแยกขยะจากบ้านเรือนเรามีแค่การรณรงค์ครับแล้วก็ขอความร่วมมือเพราะอะไรครับเพราะกฎหมายเนี่ยมันเป็นกฎหมายท้องถิ่นมันเป็นเทศบัญญัติท้องถิ่นจริงๆท้องถิ่นสามารถออกกฎระเบียบข้อบังคับได้เลยนะครับแต่นักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีเรื่องของฐานคะแนนเสียงต้องการที่จะให้ประชาชนศรัทธาแล้วก็เลือกเขาเลยไม่ค่อยออกมาตรการหรือข้อบังคับต่างๆครับที่ไปบังคับให้ประชาชนต้องทำนู่นทำนี่เพราะถ้าเกิดทำอย่างนั้นขึ้นมาเลือกตั้งคราวหน้าคงไม่ได้แต่จริงๆแล้วกฎหมายก็จะเป็นกฎหมายในการจัดการขยะที่พื้นฐานมากก็คือว่าแค่ทิ้งให้ลงถังนะครับถ้าคุณทิ้งที่พื้นเนี่ยก็จะถูกจับปรับแน่เลยแต่ในปัจจุบันเองถ้าเกิดไม่มีรณรงค์ไม่มีการรณรงค์ไม่มีการตื่นตัวกันนะครับการจัดการขยะที่ต้นทางก็ไม่แทบจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเพราะอะไรครับเพราะเรามีฐานเสียงของนักการเมืองนะครับที่จะพยายามสปอยหรือเอาใจผู้บริโภคนะครับคุณทิ้งมาเลยทุกวันรถขยะไปเก็บให้คุณทุกวันเลยเพราะฉะนั้นพอเราสามารถที่จะทิ้งได้ทุกวันเราก็ไม่แคร์ครับว่าเราจะผลิตขยะได้ขนาดไหนบรรจุภัณฑ์อะไรที่มันเกินมากกว่าความต้องการของเราเราก็ไม่แคร์ครับเพราะเราก็ซื้อมาก่อนพอไม่ใช้เราก็ทิ้งไปเพราะมีคนจัดการแต่ถ้าเกิดกฎหมายบอกว่าจะไปเก็บขยะให้คุณอาทิตย์ละครั้งครับผมเชื่อเลยว่าเราคงต้องคิดก่อนว่าไอ้สิ่งที่เราเอามามันจะเป็นภาระในบ้านเราหรือเปล่าแต่เมื่อกฎหมายไม่มีนะครับแล้วก็การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักมันก็กลายเป็นการจัดการปลายทางก็คือมีเท่าไหร่ฉันก็รวบรวมไปแต่พอพื้นที่ในการรวบรวมมีไม่พอก็จะออกรณรงค์กันไปโทษผู้ผลิตบ้างละว่าเป็นอย่างนั้นโทษผู้ผลิตบ้างละว่าเป็นอย่างนี้ฉะนั้นกฎหมายนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับหลายประเทศนะครับอย่างเช่นในญี่ปุ่นเองนะครับเขาเองยังไม่มีกฎหมายบังคับนะครับแต่เขามีวินัยกันมากเลยเพราะว่าประเทศเขาเองมีเรื่องของอุทกภัยมีเรื่องภัยพิบัติเพราะฉะนั้นอุทกภัยภัยพิบัติเนี่ยถ้าเกิดประชาชนต่างคนต่างทิ้งต่างคนต่างเห็นแก่ตัวจัดการขยะโดยไม่แคร์สังคมคุณอาจจะเป็นต้นเหตุของการทำให้ประชากรที่อยู่เพื่อนบ้านคุณเสียชีวิตจากอุทกภัยอย่างเช่นคุณไปวางถังขยะไว้หน้าบ้านแล้วถนนเขาแคบมากเกิดเขาต้องวิ่งหนีแล้วถังขยะมันไปค้างอยู่หรือทิ้งขยะไปแล้วไปอยู่ตามท่ออุดตันแล้วเขามีแผ่นดินไหวเขามีน้ำท่วมบ่อยเขามีพายุบ่อยอุดตันแล้วทำให้ท่อมันระบายไม่ได้ประเทศไทยเราโชคดีครับเราไม่มีเรื่องพวกนั้นเราก็เลยสบายๆกันเพราะฉะนั้นอยากให้นักศึกษาเวลาออกแบบลองคิดถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยอย่าปล่อยให้เขาบริโภคกันง่ายทิ้งกันง่ายแต่เราจะทำยังไงที่จะทำให้แนะนำเขาเหมือนในญี่ปุ่นเวลาเราไปซื้อสินค้าเห็นไหมครับบรรจุภัณฑ์เขามีเยอะเลยเขาไม่เคยจำกัดหรือบังคับให้ประชาชนเขาลดการใช้บรรจุภัณฑ์นะครับแต่เขาจะทำยังไงว่าบรรจุภัณฑ์แต่ละอย่างมันจัดการยังไง

เขาคุยกับทางโรงงานผู้ผลิตเลยตั้งแต่นักออกแบบเลยว่าออกแบบมาแล้วบรรจุภัณฑ์นั้นต้องจัดการยังไงอย่างสมัยก่อนเราทิ้งหมากฝรั่งเรากินหมากฝรั่งเสร็จเราก็บ้วนทิ้งเลยตอนเมื่อสัก20กว่าปีที่แล้วผมเองอยู่ตาวิเศษนะครับเรารณรงค์เรื่องของการไม่ให้ทิ้งหมากฝรั่งลงถนนเราก็เขียนง่ายๆไปยังกระดาษว่าทิ้งแล้วให้เอากระดาษนั้นห่อไอตัวหมากฝรั่งที่เราทิ้งแล้วแล้วใส่ลงถังแค่สื่อสารง่ายๆครับอย่าคิดแค่ว่าจะขายของแต่คิดว่าเราจะรับผิดชอบบรรจุภัณฑ์ที่เราออกแบบนั้นน่ะยังไงยกเว้นเราไม่สามารถทำได้เราก็ไปรวมกลุ่มเหมือนครับอย่างในญี่ปุ่นเองเขาแบ่งเป็นพลาสติก PET ทำอะไรแคนทำยังไงกลาสทำยังไงกระดาษทั่วไปทำยังไงเพื่อให้ผู้บริโภคนะครับเขาสามารถแยกแยะและเข้าใจว่าเขาจะไม่ส่งต่อภาระแต่เขาเปลี่ยนภาระให้เป็นภารกิจครับที่จะทำให้มันไปอย่างนี้ได้การเปลี่ยนภาระให้เป็นภารกิจได้เนี่ยเราต้องมีกระบวนการที่ให้ความรู้ความเข้าใจประชาชนบอกว่ารู้หมดแล้วล่ะแต่แยกแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปรวมกันเหมือนคลิปวิดีโอที่เรารู้ตั้งแต่ต้นทางนะครับว่ามันมีการแยกมีการจัดการโดยกระบวนการอยู่แล้วเพราะคนไทยเราแยกขยะ2 อย่างครับเรามีหน่วยเล็กๆเรียกว่าซาเล้งเนี่ยเราแยกขยะเป็นขายได้กับขายไม่ได้อะไรที่ขายได้นะครับมันถูกจัดการด้วยกระบวนการอยู่แล้วเราอาจจะไม่จำเป็นต้องมานั่งแยกเป็นละเอียดนะครับว่าแก้วกระดาษโลหะพลาสติกเพราะบางครั้งนั่นเองการบริโภคในชีวิตประจำวันเราขวดเราคงไม่ได้โหเดือนนึงมีเป็น40-50ใบถุงพลาสติกก็อย่างมากก็ไม่กี่ใบน้ำหนักมันก็จะเบามากการที่เราแยกขยะแต่ละอันละเอียดแล้วเราไม่สามารถส่งต่อได้มันก็จะเป็นภาระถูกไหมครับงั้นลองแยกง่ายๆครับว่าถังนึงเนี่ยมันสามารถเอาไปขายได้หรือมีมูลค่าตั้งไว้หน้าบ้านนะครับใส่รูปยิ้มไว้วางไว้หน้าบ้านจะมีหน่วยเล็กๆไม่ว่าจะเป็นซาเล้งแม่บ้านรปภ.เขาเอาไปขายแล้วแม้แต่รถเก็บขยะเขาก็สามารถแยกออกไปแล้วเอาไปขายได้เลยโดยไม่ต้องมานั่งรวมกันแล้วมานั่งคัดอีกทีหนึ่งที่เราเห็นว่าเขาแยกเราแยกแล้วเขาเอาไปรวมกันเพราะว่าเขาไม่สามารถเข้าใจได้เลยว่าขยะที่คุณแยกแล้วมันถูกต้องไหมเชื่อไหมครับว่าแต่ละปีเนี่ยคนเก็บขยะเนี่ยติดเชื้อจากการที่ไปโดนขยะปนเปื้อนหรือขยะที่มันมีคมนะครับขยะติดเชื้อนี่เยอะมากฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือรับผิดชอบตัวเองครับมีความรู้ความเข้าใจว่าการใช้บริโภคแล้วเนี่ยเราต้องรับผิดชอบมันเราต้องดูแลมันนะครับอันนี้เป็นความรู้ที่สำคัญมากครับครับผมขยะเมื่อกี้เราบอกแล้วว่ามันสามารถแยกตามความรู้สึกของเราได้นะครับว่าอันไหนขายได้อันไหนขายไม่ได้อันไหนที่เราคิดว่าเป็นภาระเราก็แยกออกมากระบวนการของการจัดการขยะเขาจะจัดการแยกออกไปเองเพราะว่าเขาจะต้องไปจัดการตามสุขอนามัยนะครับหรือตามสุขาภิบาลที่มีกำหนดไว้นะครับส่วนอันไหนที่แยกได้เขาก็จะแยกเพื่อเอาไปขายตามกลไกตลาดนะครับแต่สิ่งที่เราเจอคือว่าขยะที่มันรีไซเคิลได้ครับแต่มันปนเปื้อนครับปนเปื้อนเพราะอะไรครับเพราะเราเองไม่เข้าใจเราคิดว่าเรามีถุงพลาสติก1ใบที่เราโทษมันเนี่ยครับหรือเวลาเราออกแบบบรรจุภัณฑ์เราคิดว่าถุงพลาสติกเนี่ยมันสามารถปกป้องเรื่องของมอยเจอร์เรื่องของความชื้นเรื่องของน้ำได้ก็ใช้ฟังก์ชันนั้นน่ะไปใส่ขยะที่เป็นน้ำลงไปกินแกงเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปนะครับหรือขวดแก้วเวลาเราสูบบุหรี่แล้วก้นบุหรี่ใส่ลงไปพอมันปนเปื้อนนะครับไอ้ความเป็นแก้วที่มันควรจะกลับไปเป็นวัตถุดิบได้เนี่ยมันต้องไปผ่านการทรีทเมนต์ไปผ่านการจัดการซึ่งอันนั้นเนี่ยมันจะเกิดสารเคมีในการบำบัดในการจัดการสูงมากต้นทุนก็จะสูงการขนส่งก็จะสูงเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะถูกคัดออกมาทิ้งไปเป็นขยะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าเมื่อเราเข้าใจนะครับเราต้องเข้าถึงก่อนที่เราจะไปพัฒนาไม่ใช่เข้าใจแล้วก็พัฒนาเข้าใจแล้วพัฒนาโดยที่เราไม่เข้าถึงมันงั้นการจัดการขยะโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์นะครับถ้าเกิดผู้ออกแบบบรรจุภัณฑ์คำนึงตั้งแต่ต้นทางแต่นำวัตถุดิบมาใช้กระบวนการผลิตเป็นยังไงแล้วใช้ยังไงแล้วทำยังไงไม่ให้มันปนเปื้อนมันก็จะกลายเป็นการจัดการอย่างครบวงจรอย่างครบวงจรนะครับเรามาดูสิครับว่าเอ๊ะแล้วบางอันล่ะขยะบางอย่างเนี่ยจริงๆมันควรมาเป็นวัตถุดิบได้แต่ด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มองคิดว่าจริงๆมันเป็นแนวคิดที่ดีนะครับผมเองเคยอยู่ในบริษัทที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นลามิเนตนะครับก็คือกล่องนมเป็นบริษัทเทตราแพคที่มาจากสวีเดนเลยนะครับการดีไซน์แรกๆเขาพยายามลดต้นทุนของการใช้วัตถุดิบก็คือจากใช้วัตถุดิบใดวัตถุหนึ่งแบบ 100% เพียว

ก็ลดมันลงไปซะโดยใช้แค่ฟังก์ชันของมันอย่างเช่นฟังก์ชันของกระดาษไม่ต้องใช้ถึง 100% ใช้แค่ 70% มาป้องกันไม่ให้มันยุบบุบสลายเราใช้พลาสติกก็แค่ 20% เพื่อเคลือบไม่ให้มันมีมอยเชอร์หรือความชื้นออกไปนะครับแล้วก็ใช้ฟอยล์แค่ประมาณสัก 5% หรือบางมากๆเพื่อป้องกันไม่ให้แสงเข้าไปถึงสินค้าแต่เชื่อไหมครับเมื่อเราดีไซน์ด้วยนวัตกรรมที่ดีออกมาเป็นเขาเรียกว่ามัลติเลเยอร์หรือลามิเนตผลกระทบที่เจอก็คือว่าเมื่อมันเป็นลามิเนตวัสดุที่แตกต่างกันใน1บรรจุภัณฑ์เวลาจะรีไซเคิลเวลาจะจัดการมันก็ค่อนข้างยุ่งยากและต้องใช้เทคโนโลยีที่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้เองก็จะทำให้การบรรจุภัณฑ์ที่ควรจะเอามันไปเป็นวัตถุดิบได้มันกลายเป็นภาระที่จะต้องจัดการแต่ถามว่าในปัจจุบันเองกระบวนการจัดการบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันมีเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มาจากวัสดุไหนมีเทคโนโลยีที่จะสามารถรีไซเคิลได้หมดเลยนะครับผมรับบอกตรงนี้เลยนะครับเพราะสสารในโลกนี้ไม่หายไปไหนเพียงแต่มันเปลี่ยนสถานะแต่สิ่งที่เป็นเงื่อนไขและทำให้การรีไซเคิลไม่ครบวงจรของบรรจุภัณฑ์ก็คือว่ามันต้องใช้เทคโนโลยีที่สูงและต้นทุนที่แพงแล้วอาจส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาวได้ก็เลยทำให้บางอย่างทิ้งและให้โรคบำบัดง่ายกว่าการที่จะผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมแล้วไปเป็นวัตถุดิบเห็นไหมครับฉะนั้นอยากให้นักศึกษาเวลาคิดเรื่องกระบวนการนะครับมองให้มันจบวงจรทั้งหมดนะครับว่ามันควรเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าและตลอดห่วงโซ่อุปทานของมันเนี่ยนะครับไลฟ์ไซเคิลของมันเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เราควรคำนึงแล้วเราจะได้ต่อยอดแล้วเอาไปคอนเนคกับมันนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการนะครับผมอยากให้เราคิดถึงเรื่อง education การให้การศึกษาในตัวบรรจุภัณฑ์ควรจะให้การศึกษาผู้บริโภคด้วยโปรโมชั่นโปรโมทเลยครับบอกเขาเลยว่าเขาต้องทำยังไงแล้วต้องทำแบบไหนแล้วสุดท้ายอย่าลืมเรื่องคอนเนคชั่นเขาจะต้องรู้ว่าเขาต้องทำแบบไหนส่งต่อให้ใครและเอามันไปจัดการยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับเมื่อกี้เราพูดถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจรหรือเราเรียกว่าตลอดหัวอุปทานในวงจรของบรรจุภัณฑ์นะครับถ้าเกิดเรามองง่ายๆแบบนักออกแบบหรือผู้บริโภคทั่วไปก็คือว่าก็หาบรรจุภัณฑ์สิผมมีทำโครงการนึงนะครับกับผู้ประกอบการที่เป็น SME เขามีสบู่ก้อนนึงเขาบอกว่าจะทำยังไงเขาก็ไปที่สำเพ็งแล้วไปซื้อซองที่มันสำเร็จรูปมาแล้วมาบรรจุสบู่เขาโดยที่ไม่ต้องศึกษาทำวิจัยรีเสิร์ชอะไรเลยหรือบรรจุข้าวก็ไปซื้อถุงพลาสติกมาแล้วทำเครื่องดูดอากาศเข้าไปดูดอากาศออกมาแล้วทำให้ข้าวมันแห้งอยู่ในนั้นเป็นสุญญากาศก็จบละแต่รู้ไหมครับว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเวลาเขาออกแบบบรรจุภัณฑ์เนี่ยเขาต้องทำรีเสิร์ชครับทำวิจัยครับว่าบรรจุสินค้าที่เขาจะมาบรรจุบรรจุภัณฑ์แบบไหนที่มันเหมาะสมนะครับแล้วเมื่อใช้เสร็จแล้วบรรจุภัณฑ์นั้นต้องจัดการยังไงต้นทุนเป็นแบบไหนกระบวนการผลิตยังไงนะครับงั้นถ้าเกิดเรามองตลอดห่วงโซ่อุปทานเลยก็คือมองตั้งแต่ต้นทางเลยใช้วัตถุดิบอะไรวัตถุดิบนั้นจัดการได้ไหมวัตถุดิบนั้นสถานการณ์ของวัตถุดิบนั้นเป็นยังไงอย่างเช่นราคาน้ำมันแพงมากเลยเราจะไปใช้วัตถุดิบที่มาจากปิโตรเบสต้นทุนก็ต้องสูงเมื่อต้นทุนสูงแล้วเป็นปิโตรเบสเนี่ยมันก็จะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเยอะมากมันก็จะมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่สูงมากหรือเราบอกว่าเราจะไปใช้แก้วแล้วกันเพราะว่าเป็น reusable มันสามารถใช้ซ้ำได้แต่เชื่อไหมครับว่าน้ำหนักของแก้วมันมากพอๆกับน้ำหนักของสินค้าที่อยู่ในตัวบรรจุภัณฑ์แต่มันสามารถใช้ซ้ำได้นะครับแต่เราต้องมีกลไกในการจัดเก็บกลับมาเพราะฉะนั้นวงจรเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเมื่อเราออกแบบเราต้องคำนวณนะครับว่าเอ๊ะแล้วกลไกของประเทศไทยเราเป็นยังไงเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าเรามีซาเล้งที่จะรับซื้อต่อเพราะฉะนั้นจากที่เราจะต้องรวบรวมแล้วไปขายให้ร้านรับซื้อของเก่าเราก็ผ่านซาเล้งก็พาไปหรือถ้าเกิดเราไม่อยากได้เงินเราแยกแล้วเราก็ให้ร้านรับซื้อแม่บ้านหรือคนเก็บขยะขนไปนั่นก็จะเป็นวงจรนะครับที่จะนำบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเนี่ยกลับไปสู่โรงงานรีไซเคิลให้ได้นะครับส่วนอันไหนไม่ได้เนี่ยมันก็จะถูกส่งไปบำบัดหรือกำจัดโดยเทศบาลอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นวงจรให้เห็นว่าขยะอันไหนที่เป็นวัตถุดิบได้คือนำไปรีไซเคิลได้เอาไปรีไซเคิลแต่ถ้าเกิดรีไซเคิลไม่ได้

ขาก็มีวิธีการเผาให้มันกลายเป็นควันไปเป็นสารซึ่งอันนั้นก็จะมีมลพิษต้องมีการจัดการที่ดีมีเครื่องเผาที่ค่อนข้างสามารถกรองควันเสียหรือมลพิษได้อย่างดีนะครับแต่ถ้าเกิดเผาในที่โล่งจำนวนไม่เยอะนะครับก็ต้องดูว่ามีส่งผลกระทบยังไงนะครับหรือการย่อยสลายอย่างเช่นเศษอาหารเราสามารถย่อยสลายได้ก็แยกออกมาจากบรรจุภัณฑ์ที่มันเป็นวัตถุดิบแก้วกระดาษโลหะพลาสติกก็เอาไปย่อยสลายหรือคอมโพสต์นะครับบางคนกวาดขยะใบไม้กลัวที่บ้านรกก็เอาถุงพลาสติกแล้วเอาขยะใบไม้นั้นใส่ลงไปสุดท้ายเอาทั้งถุงเนี่ยไปยังหลุมฝังกลบขยะใบไม้มันก็ไปย่อยสลายอยู่ในถุงพลาสติกถุงพลาสติกก็ไม่สามารถเอาไปเป็นวัตถุดิบรีไซเคิลได้ถ้าเกิดเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะจัดการมันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมให้ดูวงจรนิดนึงครับเรื่องของการจัดการถ้าเป็นรูปการ์ตูนจะเห็นง่ายๆเลยว่าตั้งแต่โรงงานผู้ผลิตนะครับในปัจจุบันจริงๆแล้วเนี่ยเขาเองมีการรีไซเคิลหรือรียูสในโรงงานเขาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเขาทำไม่ได้เขาก็จะไปส่งให้ผู้ซัพพลายเออร์ของเขาเอากลับไปรีไซเคิลหรือไปเปลี่ยนแปลงมันกลับมาเป็นวัตถุดิบเพื่อใช้ใหม่นะครับหรือเขาขายไปแล้วอย่างเช่นเวลาขายไปเป็นขยะระหว่างทางอย่างเช่นมันแตกมันร้าวเขาก็มีระบบจัดการในสินค้าของเขานะครับแต่สิ่งที่เราเจอปัญหามากที่สุดคือเมื่อไปถึงผู้บริโภคครับผู้บริโภคใช้เสร็จแล้วเป็นจำนวนมากด้วยต่างคนต่างทิ้งการรวบรวมเป็นวอลลุ่มใหญ่ๆก็การขนส่งก็ลำบากครับแล้วยิ่งปนเปื้อนก็จะมีปัญหามากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ต้นทางจัดการให้ถูกต้องซึ่งในระบบโรงงานเนี่ยมีกฎหมายของกรมโรงงานเขาดูแลอยู่แล้วถ้าคุณมีขยะจากโรงงานต้องจัดการแบบไหนไม่ค่อยมีปัญหามีการจัดการอย่างถูกต้องเพราะถ้าเกิดเขาจัดการไม่ถูกเขาไม่ได้ใบอนุญาตมาถึงร้านค้าปลีกค้าส่งพวกนี้เขาต้องจัดการอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดสินค้าเสียหายเขาต้องส่งคืนบริษัทเขาคงไม่เอาไปทิ้งเพราะว่าสินค้ามันชำรุดจากการขนส่งหรือจากการขายของเขาก็มีเกณฑ์มีกฎกติกาแต่พอมาถึงผู้บริโภคส่วนใหญ่ผู้บริโภคใช้เสร็จแล้วปุ๊บไม่มีกติกาถ้าเกิดคุณไม่ทิ้งขยะผมจะไม่ให้บัตรประชาชนคุณรับรองเลยไม่มีคนทิ้งแน่นอนนะครับแต่ไม่มีกติกาอะไรทั้งสิ้นคุณแค่ทิ้งลงหน้าบ้านแล้วก็จ่ายเงินเดือนละ20 บาทแค่นั้นเองนะครับมันก็จัดการง่ายแต่ถ้าเกิดเรามีจิตสำนึกสาธารณะแล้วเราเข้าใจวงจรของมันนะครับเรารวบรวมนะครับเดี๋ยวนี้ตามห้างก็จะมีจุดตั้งรับวัตถุดิบอย่างนี้เยอะแยะมากเลยนะครับผมเรียกมันว่า Closed Loop Packaging หรือ CLP ก็คือในปัจจุบันเองผู้ประกอบการที่มีบรรจุภัณฑ์หลากหลายเนี่ยนะครับเขาก็จะมีแนวทางในการให้นักออกแบบของเขาพยายามออกแบบให้บรรจุภัณฑ์เนี้ยมันมีการจัดการอย่างครบวงจรมีการส่งต่อมีกฎกติกานะครับบางบริษัทเองมีตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะครับก็จะมีเกณฑ์มีใครทีเหลี่ยของเขาอยู่แล้วครับว่าตั้งแต่ต้นทางฝ่ายจะซื้อต้องจัดซื้อยังไงฝ่ายออกแบบยังไงผลิตแบบไหนส่งไปขายยังร้านค้าต้องทำแบบไหนเพื่อไม่ให้มันเป็นขยะนะครับและจัดการมันยังไงถ้าเกิดมันเป็นภาระในอนาคตจนถึงผู้บริโภคโดยการรณรงค์บางครั้งอย่างบางทีเราใช้ของเสร็จแล้วเขาบอกให้ส่งชิงโชคอันนั้นคือกุศโลบายอย่างหนึ่งที่จะนำขยะบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วกลับไปเป็นวัตถุดิบครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อว่าเราจะมีเรื่องอะไรที่มันจะโยงตลอดห่วงโซ่อุปทานต่อไปครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

วัสดีค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเนื้อหาในรายวิชา80205นะคะพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมนะคะของการเมืองไทยนะคะเราจะมาว่ากันด้วยสังคมวัฒนธรรมของการเมืองไทยนะคะภายใต้นะคะกระแสโลกาภิวัตน์นะคะแล้วก็ยุคสมัยของความผันผวนนะคะแน่นอนค่ะว่าการมาถึงของโลกาภิวัตน์นะคะก็ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงนะคะความผันผวนนะคะให้กับตัวแสดงที่หลากหลายอย่างมากนะคะทั้งในแง่ของตัวแสดงในระดับรัฐนะคะแล้วก็พวกเราคนทั่วไปนะคะทีนี้เราจะมาดูกันว่าการเมืองไทยนะคะอยู่ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์แล้วก็ยุคสมัยของความผันผวนนะคะมีการปรับตัวเพื่อรับกับความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะโดยที่นะคะประเด็นในการสนทนากันวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับ3ประเด็นด้วยกันนะคะโดยประเด็นแรกนะคะเราจะพูดคุยเกี่ยวกับนะคะนิยามนะคะจุดกำเนิดนะคะแล้วก็แนวทางการวิเคราะห์ของคำว่าโลกาภิวัตน์นะคะหรือในภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้คำว่า globalization นะคะว่าโลกาภิวัตน์นะคะมันมีนิยามที่แน่นอนหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็อะไรคือข้อถกเถียงนะคะเกี่ยวกับจุดกำเนิดโลกาภิวัตน์เป็นสิ่งที่มีมาอยู่แล้วไม่ใช่สิ่งที่แปลกใหม่ที่น่าตื่นเต้นนะคะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกาภิวัตน์เพิ่งเกิดขึ้นหรือมีความชัดเจนอย่างมากในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงนะคะแล้วก็เราจะนะคะใช้เลนส์ต่างๆนะคะในการทำความเข้าใจโลกาภิวัตน์เนี่ยนะคะได้กี่เลนส์บ้างนะคะในทางสังคมศาสตร์นะคะนี่คือประเด็นที่หนึ่งนะคะประเด็นที่สองคือมิติของโลกาภิวัตน์นะแล้วก็ประเด็นท้าทายนะคะแน่นอนค่ะโลกาภิวัตน์โดยทั่วไปเนี่ยมักถูกให้ความสำคัญในการอธิบายผ่านนะคะมิติในทางเศรษฐกิจแต่นะคะยังปรากฏมิติอื่นๆที่สัมพันธ์ด้วยนะคะทั้งมิติทางการเมืองนะคะและมิติทางสังคมวัฒนธรรมนะคะส่วนประเด็นที่3นะคะเราจะมาดูผลสะท้อนนะคะของโลกาภิวัตน์นะคะต่อสังคมและวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยนะคะว่าเรารับมือนะคะกับความผันผวนเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรบ้างนั่นเองค่ะขออนุญาตไปที่ประเด็นที่1ที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็คือโลกาภิวัตน์นะคะนิยามจุดกำเนิดและแนวทางการวิเคราะห์นะดูที่นิยามก่อนค่ะคำว่าโลกาภิวัตน์นะคะภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะมันจะมาจาก2คำผสมกันก็คือคำว่า global และคำว่า ization นะคะก็แปลว่ากระบวนการที่ทำให้เกิดการเชื่อมร้อยที่ทำให้โลกเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวนะคะฉะนั้นโลกาภิวัตน์เนี่ยนะคะลักษณะสำคัญของมันก็คือการเชื่อมร้อยและบีบอัดที่ทำให้เวลาและสถานที่นะคะ time and space เนี่ยไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิสัมพันธ์กันนะโดยมีนะเครื่องมือสำคัญก็คือการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆนั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็มีจุดยืนนะคะของนักวิชาการเนี่ยนะคะต่อโลกาภิวัตน์เนี่ยแตกต่างกันนะคะโดยแบ่งคร่าวๆเนี่ยได้ออกเป็น2แบบด้วยกันนะคือแบบแรกเนี่ยนะคะคือกลุ่ม hyper globalist คือกลุ่มที่เชื่อในโลกาภิวัตน์อย่างสุดโต่งก็คือเชื่อว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยนะคะทำให้เกิดการเชื่อมร้อยนะทำให้ผู้คนต่างๆเนี่ยนะคะมีปฏิสัมพันธ์กันต่างๆนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดสิ่งที่ดีงามตามมานะคะหรือทำให้โลกนั้นจากที่กลมนั้นมันแบนขึ้นมันอยู่ในระนาบเดียวกันขึ้นนะคะขณะที่นะคะกลุ่มที่มีทัศนะต่อต้านโลกาภิวัตน์เนี่ยนะคะเขาก็เชื่อว่าแท้จริงแล้วนะคะโลกมันไม่ได้ถูกทำให้แบนลงนะคะแต่โลกาภิวัตน์เนี่ยนะคะไปขยายความสูงต่ำความเหลื่อมล้ำให้กับโลกนะคะฉะนั้นกลุ่มที่สองหรือกลุ่มที่วิพากษ์วิจารณ์หรือภาษาอังกฤษจะเรียกว่ากลุ่มสเก็ปติกนะคะก็จะเชื่อว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยมีความสัมพันธ์กับมิติทางอำนาจนะคะทำให้คนเนี่ยนะไม่ใช่ทุกคนจะฉวยใช้ประโยชน์ได้จากโลกาภิวัตน์นะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยนะการมองเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์เนี่ยนะเต็มไปด้วยข้อถกเถียงและประเด็นที่หลากหลายนะนอกจากนั้นนะคะยังมีข้อเสนอว่าเราต้องมองเห็นโลกาภิวัตน์เนี่ยนะในมิติของความเป็นการเมืองของโลกาภิวัตน์ด้วยนะจะมีปรากฏได้จาก2ข้อเสนอสำคัญนะคะก็คือโลกาภิวัตน์จากข้างบนหรือ globalization from above นะก็คือโลกาภิวัตน์ที่ถูกตัดสินใจผ่านชนชั้นตัวแสดงที่มีอำนาจทั้งในตัวแสดงในบริบทระหว่างประเทศและตัวแสดงระดับรัฐชาตินะคะขณะเดียวกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโลกาภิวัตน์ from above หรือจากตัวแสดงอื่นๆเนี่ยนะคะมันก็ส่งผลกระทบไปยังนะคะคนทั่วไปนะที่ได้รับผลกระทบในทางลบจากโลกาภิวัตน์เช่นวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตสิ่งแวดล้อมต่างๆนะจึงมีข้อเรียกร้องนะคะทำให้โลกาภิวัตน์นั้นนะคะถูกให้นิยามนะคะแล้วก็สถาปนาโดยคนเบื้องล่างนะคะหรือ globalization from below นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะ
ถ้าเราว่ากันด้วยจุดกำเนิดของโลกาภิวัตน์นะคะว่าโลกาภิวัตน์แท้จริงแล้วเนี่ยนะคะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะก็ยังปรากฏข้อถกเถียงที่ยังไม่สิ้นสุดนะโดยนะคะข้อถกเถียงส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจะมีข้อเสนอ3ข้อเสนอด้วยกันนะกลุ่มแรกเนี่ยเขาเชื่อว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยไม่ใช่สิ่งใหม่นะคะแต่เป็นความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์ที่สามารถเริ่มได้จากยุคอนานิคมนะคะผ่านลัทธิพาณิชยนิยมที่มีการค้าทางไกลระหว่างประเทศนั่นเองคะขณะที่กลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่เชื่อในโลกาภิวัตน์อย่างสุดโต่งนะคะหรือไฮโปกลอบาลิสต์นะคะเขาเชื่อว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยเพิ่งเริ่มต้นขึ้นหลังการสิ้นสุดลงของสงครามโลกครั้งที่2นะคะแล้วก็สงครามเย็นนะคะผลของสงครามเย็นก็ทำให้เกิดการพัฒนาระบบโครงข่ายการสื่อสารต่างๆนะคะโดยที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีบทบาทนำอย่างมากนะคะส่วนนะคะกลุ่มที่3นะคะเขาก็มีข้อเสนอว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยนะคะมีจุดกำเนิดนะคะหลังการสิ้นสุดลงของสงครามโลกครั้งที่2เหมือนในความคิดของกลุ่มที่2จริงนะคะแต่กลุ่มที่3หรือกลุ่มทางสายกลางหรือ transformationalist เนี่ยนะคะเขาเชื่อว่ามองเห็นนะคะเขามองเห็นทั้งผลดีของโลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2ขณะเดียวกันเขาก็มองเห็นผลเสียหรือความเปราะบางที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะประเด็นที่3นะคะสำหรับหัวข้อแรกนะคะก็คือแนวทางการวิเคราะห์นะคะทีนี้แนวทางการวิเคราะห์เนี่ยนะคะจะแบ่งออกเป็น4แนวทางใหญ่ๆด้วยกันนะคะโดยมีความแตกต่างในแง่ของจุดยืนนะคะหรือเลนส์ที่นะคะนักคิดทางสังคมศาสตร์แต่ละกลุ่มเนี่ยมองโลกาภิวัตน์ที่มันต่างกันนะคะกลุ่มแรกเนี่ยนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เชื่อในโลกาภิวัตน์นะคะหรือ defensive globalizationนะคะกลุ่มนี้นะคะเขาจะมีทัศนะต่อโลกาภิวัตน์เขาเชื่อว่าโลกาภิวัตน์เป็นสิ่งที่ดำรงอยู่นะคะแล้วเราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงโลกาภิวัตน์ได้แต่ในทัศนะนี้ก็จะแบ่งออกได้เป็นกลุ่มย่อยนะคะทัศนะแบบย่อยทัศนะแบบแรกเนี่ยก็คือทัศนะแบบเสรีนิยมนะคะแน่นอนเขามองโลกาภิวัตน์ในทางบวกนะคะก็คือเขาเชื่อว่าการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วโลกนะคะขณะที่ทัศนะย่อยประการที่2นะคะก็คือทัศนะที่เชื่อในการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือ transformationalist นะคะแน่นอนว่าโลกาภิวัตน์เป็นสิ่งที่ดำรงอยู่แต่แล้วก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ในทัศนะแบบที่2หรือ transformationalist เนี่ยนะคะเขาจะให้ความสำคัญนะคะกับมิติในด้านต่างๆของโลกาภิวัตน์ขณะเดียวกันเขาก็ตระหนักถึงผลกระทบทางลบนะคะที่โลกาภิวัตน์อาจจะทำให้เกิดขึ้นได้ฉะนั้นถ้าแบบเสรีนิยมเนี่ยจะมองโลกาภิวัตน์ในทางบวกเสมอนะคะแต่ทัศนะแบบที่เชื่อในการเปลี่ยนแปลงจะเชื่อว่ามองเห็นทั้งด้านบวกและด้านลบของโลกาภิวัตน์นี่คือแนวทางการวิเคราะห์ในกลุ่มที่เชื่อว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยนะเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ขณะที่แนวทางการวิเคราะห์ที่2นะคะเราจะเรียกว่าเป็นแนวทางหลังโลกาภิวัตน์นะคะหรือ post globalism กลุ่มนี้จะมีท่าทีที่ต่างจากแบบแรกโดยสิ้นเชิงนะคะคือเป็นกลุ่มที่ไม่เชื่อนะคะในโลกาภิวัตน์นะคะข้อเสนอสำคัญของแนวทางหลังโลกาภิวัตน์หรือ post globalism นะคะเขาเชื่อว่าตัวแสดงของรัฐนะรัฐยังเป็นตัวแสดงที่สำคัญนะคะแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยยังมีบทบาทสำคัญอย่างมากคือเขาไม่เชื่อว่าโลกาภิวัตน์มีความสำคัญนะคะส่วนแนวทางการวิเคราะห์ที่3นะคะก็คือแนวทางเชิงวิพากษ์นะคะหรือ critical globalism ข้อเสนอนะคะของแนวทางเชิงวิพากษ์เนี่ยเขามีทัศนะต่อโลกาภิวัตน์เขาเชื่อว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่โลกาภิวัตน์นะคะก็ได้ทำให้เปิดโอกาสให้เกิดศักยภาพนะคะแล้วก็ความเป็นไปได้อื่นๆด้วยเช่นกันเช่นนะความพยายามนะคะจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ในการที่จะสร้างนิยามนะให้โลกาภิวัตน์มารับใช้ผลประโยชน์ของตนเองเช่นข้อเสนอเรื่องของ globalization from below นะคะหรือโลกาภิวัตน์ทางเลือกหรือโลกาภิวัตน์จากเบื้องล่างก็คือโลกาภิวัตน์มีบทบาทในการไปเสริมแรงให้กับคนตัวเล็กตัวน้อยนั่นเองนะคะและแนวทางสุดท้ายนะคะของการวิเคราะห์โลกาภิวัตน์ก็คือแนวทางแบบลูกผสมนะคะลูกผสมในที่นี้นะคะก็คือคำว่า hybridism นะคะหรือคำว่า glocalism ซึ่งมาจาก global นะคะกับ local นะคะแนวทางลูกผสมมีทัศนะต่อโลกาภิวัตน์เขาเชื่อว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยนะคะเปิดโอกาสให้เกิดการปะทะสังสรรค์นะคะระหว่างความเป็นสากลแล้วก็ท้องถิ่นต่างๆนะคะตัวอย่างข้อเสนอที่สำคัญเลยก็คือเขาจะให้ความสำคัญกับการอธิบายโลกาภิวัตน์ผ่านมิติทางวัฒนธรรมนั่นเองค่ะ
ค่ะสำหรับประเด็นที่2นะคะเราจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับมิติของโลกาภิวัตน์นะคะโดยที่นะคะโดยทั่วไปแล้วนะคะเรามักจะเข้าใจโลกาภิวัตน์เนี่ยนะคะผ่านคำอธิบายนะคะที่มันจำกัดเฉพาะมิติในทางเศรษฐกิจนะคะแต่จากในสไลด์นะคะจะเห็นได้ว่าโลกาภิวัตน์นะคะยังประกอบไปด้วยมิตินะคะที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมร้อยกันในหลากหลายมิตินะคะโดยเนื้อหาในส่วนนี้นะคะเราจะยกมิติของโลกาภิวัตน์เนี่ยในการพูดคุยมาทั้งหมดเนี่ย3มิติด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยนะคะมิติในทางเศรษฐกิจมิติในทางการเมืองนะคะและมิติในทางสังคมวัฒนธรรมนะคะโดยทั้ง3มิติเนี่ยนะคะจะเป็นผลสะท้อนของการบีบอัดและเชื่อมร้อยนะคะโดยที่เวลาและสถานที่เนี่ยไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไปนะโดยที่นะคะมิติแรกนะคะก็คือมิติในทางเศรษฐกิจการเชื่อมร้อยผ่านเศรษฐกิจนะคะมักจะถูกอธิบายนะคะผ่านนะคะการแผ่ขยายนะคะของแนวนโยบายนะเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่นะคะหรือ neoliberalism นะคะแนวคิดนี้นะคะเสรีนิยมใหม่เนี่ยหรือ neoliberalism เนี่ยนะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับการรับประกันนะคะเสรีภาพของปัจเจกหรือคนทั่วไปนะคะผ่านการทำงานอันเสรีของมือที่มองไม่เห็นนะคะมือที่มองไม่เห็นหรือ invisible hand นะคะก็จะถูกเข้าใจได้อีกความหมายหนึ่งนั่นก็คือการทำงานของกลไกตลาดที่รัฐนะคะไม่มีหน้าที่ที่จะไปแทรกแซงแต่รัฐควรส่งเสริมให้กลไกตลาดที่ซึ่งประกอบไปด้วย2มือคือมือด้านอุปสงค์และมือด้านอุปทานนั้นทำงานได้อย่างเสรีนั่นเองฉะนั้นในแนวคิดแบบลัทธิแบบเสรีนิยมใหม่นะคะมันจึงเป็นการลดบทบาท

บาทนะคะให้กับบริษัทข้ามชาตินะคะหรือองค์กรระหว่างประเทศในทางเศรษฐกิจต่างๆนะคะเช่นธนาคารโลกนะคะ IMF หรือ World Bank เป็นต้นนะคะรวมไปถึงก็ได้เกิดข้อตกลงในทางเศรษฐกิจต่างๆนะคะเพื่อเปิดเสรีทางการค้าและลดอุปสรรคนะคะในการค้าระหว่างประเทศนะคะแน่นอนค่ะว่ามิตรโลกาภิวัตน์ในมิติในทางเศรษฐกิจเนี่ยมันย่อมนำให้เงินทุนนะคะการแลกเปลี่ยนสินค้าเงินตราต่างๆเนี่ยมันไหลเวียนได้มากขึ้นนะคะแต่ว่าก็หนีไม่พ้นวัฏจักรที่สำคัญของทุนนิยมนะคะซึ่งนะคะวิกฤตเนี่ยนะคะเป็นถือได้ว่าเป็นความปกติของทุนนิยมนะคะแล้วก็วิกฤตทางเศรษฐกิจในหลายประเทศเนี่ยนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยบุคคลนะคะที่ต้องรับผลกระทบในทางลบเนี่ยมักจะเป็นประชาชนที่ไร้อำนาจต่อรองนะทำให้โลกาภิวัตน์ผ่านมิติในทางเศรษฐกิจเนี่ยค่ะก็เผชิญกับการโต้กลับนะคะจากกลุ่มบรรดาคนตัวเล็กตัวน้อยที่ได้ผลกระทบนะคะที่คนเหล่านี้พยายามจะผลักดันโลกาภิวัตน์จากเบื้องล่างที่มองเห็นหัวคนตัวเล็กตัวน้อยนั่นเองนะคะส่วนถัดไปนะคะก็จะเป็นโลกาภิวัตน์ในมิติในทางการเมืองนะคะแน่นอนค่ะโลกาภิวัตน์เนี่ยมันทำให้การเชื่อมร้อยเนี่ยมันง่ายขึ้นใช่ไหมคะมันจึงคำถามว่าเมื่อพรมแดนเนี่ยมันไม่มีความสำคัญอีกต่อไปหรือถูกลดทอนความสำคัญลงนะคะมันจึงเกิดการตั้งคำถามต่อบทบาทของรัฐชาตินะโดยเฉพาะการที่รัฐสมัยใหม่เนี่ยนะคะสถาปนาตัวเองเนี่ยภายใต้เส้นเขตแดนที่มันเด่นชัดนะนอกจากนี้นะคะด้วยความที่วิกฤตต่างๆนะคะหรือปัญหาต่างๆเนี่ยมันมีลักษณะของการข้ามพรมแดนเกิดขึ้นนะคะนั่นแปลว่ารัฐใดรัฐหนึ่งเนี่ยอาจไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาหรือรับมือกับปัญหาต่างๆได้นะคะจึงเกิดนะคะการตั้งคำถามนะคะต่อศักยภาพหรือความสามารถของรัฐนะในการรับมือกับปัญหาต่างๆนะคะอย่างในปัจจุบันก็จะเช่นปัญหานะคะหมอกควันที่มีลักษณะของปัญหาที่ข้ามพรมแดนเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนนะทีนี้เมื่อรัฐชาติเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรับมือกับปัญหาต่างๆได้นะมันย่อมส่งผลนะคะต่อความไว้วางใจของประชาชนนะคะเมื่อประชาชนเนี่ยไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะคะว่าจะทำให้พวกเขาเนี่ยมีความเป็นอยู่นะคะหรือมีอากาศที่สะอาดได้หายใจแล้วนะมันย่อมส่งผลต่อไปนะคะซึ่งส่งผลต่อความชอบธรรมของรัฐนั้นๆนั่นก็คือนำไปสู่ความเบื่อหน่ายทางการเมืองนะคะก็คือก็จะสะท้อนผ่านการไม่เลือกตั้งการความรู้สึกเบื่อหน่ายไม่รู้สึกว่าการเมืองมันทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นอย่างไรนะคะนี่คือในแง่แรกก็คือเกิดการตั้งคำถามต่อบทบาทของรัฐนั่นเองนะคะส่วนในแง่ที่2ของมิติทางการเมืองนะคะก็คือในแง่ของความเป็นชาตินะหรือความรู้สึกร่วมกันในฐานะอยู่ในชาติใดชาติหนึ่งร่วมกันนะทีนี้ความเป็นชาติเนี่ยมันมีความสำคัญเพราะว่ามันทำให้คนนะคะที่อยู่ห่างไกลในประเทศนั้นเนี่ยนะคะมีความรู้สึกร่วมนะคะว่าเป็นหนึ่งเดียวกันผ่านความเป็นชาตินะมันก็คือการทำงานของชุมชนจินตกรรมซึ่งทุกคนเนี่ยจินตนาการส่งผ่านความรู้สึกนึกคิดนะคะว่าเราเป็นคนในชาติไทยแต่ทีนี้เนี่ยนะคะการเข้ามาของโลกาภิวัตน์เนี่ยพรมแดนมันอาจจะถูกทำให้ลดความสำคัญลงเกิดการไหลบ่าใช่ไหมคะของกลุ่มต่างๆนะคะเข้ามาในประเทศนั้นประเทศนี้นะคะทีนี้การไหลบ่านะคะของคนอื่นเนี่ยเข้ามาในยังประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยนะคะมันก็อาจจะไปส่งผลทำให้สร้างนะคะอารมณ์ความกลัวแล้วก็ความโกรธนะคะของคนในประเทศนั้นจากการที่พรมแดนของรัฐนั้นพร่าเลือนลงนะคะสังเกตได้จากนโยบายนะคะที่สำคัญที่โดนัลด์ทรัมป์ชูก็คือการสร้างกำแพงกั้นระหว่างพรมแดนของอเมริกากับเม็กซิโกนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะประเด็นที่3นะคะก็คือประเด็นเรื่องของโลกาภิวัตน์ผ่านมิติทางวัฒนธรรมนะคะแน่นอนค่ะโลกาภิวัตน์ทางมิติวัฒนธรรมคือการเพิ่มระดับความเข้มข้นของการไหลเวียนทางวัฒนธรรมนะคะทีนี้เราก็จะแบ่งนะคะข้อเสนอนะคะเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรมเนี่ยออกเป็น3ข้อเสนอด้วยกันนะคะข้อเสนอแรกเนี่ยนะคะเมื่อเส้นพรมแดนมันไม่สำคัญแล้วเนี่ยนะคะหรือถูกทำให้สำคัญน้อยลงเนี่ยโลกาวัฒนธรรมมันจะฟลอร์อย่างไรนะคะข้อเสนอแรกเขาบอกว่าเขาเชื่อในความแตกต่างทางวัฒนธรรมนะคะหรือ cultural differentialism นะคะความแตกต่างทางวัฒนธรรมคืออะไรนะก็จะสอดคล้องกับข้อเสนอของซามูเอล ฮันนิงตันว่าด้วยเรื่องของการปะทะทางวัฒนธรรมนะคะพรมแดนเนี่ยนะคะถูกทำให้ไม่สำคัญลงนะทีนี้มันก็มีโอกาสที่มันจะเกิดความพยายามในการที่เกิดการความขัดแย้งกันทางวัฒนธรรมนะตัวอย่างเช่นนะคะอย่างในข้อเสนอของฮันนิงตันเขาก็บอกว่าภายหลังการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่2

2แล้วเนี่ยนะความขัดแย้งรูปแบบของโลกที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นความขัดแย้งที่มีเบสมีพื้นฐานอยู่ที่ความต่างกันทางอารยธรรมนะคะหรือในแง่นี้ก็คือศาสนานั่นเองนะฉะนั้นแบบแรกเขาจึงไม่เชื่อเรื่องของการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมแต่เขาเชื่อว่าการที่วัฒนธรรมมันมีความเข้มข้นไหลเวียนเนี่ยมันจะสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นนะคะส่วนข้อเสนอที่2นะคะเขาจะว่าด้วยการหลอมรวมทางวัฒนธรรมหรือ cultural convergence นะคะการหลอมรวมทางวัฒนธรรมนะคะเขาก็จะเชื่อว่านะคะรูปแบบทางวัฒนธรรมเนี่ยมีแนวโน้มนะคะเมื่อมันมาผสมปนเปกันแล้วนะคะมันจะทำให้เกิดความคล้ายคลึงกันนะแล้วก็เกิดเป็นรูปแบบวัฒนธรรมแบบสากลหรือระดับโลกนะก็คือการครอบงำนะคะของวัฒนธรรมแบบตะวันตกนั่นเองนะคะส่วนนะคะข้อเสนอที่3นะคะต่อโลกาภิวัตน์ทางมิติวัฒนธรรมนะคะก็คือความเป็นลูกผสมทางวัฒนธรรมนะคะหรือ cultural hybridization นะคะอย่างที่2นะต่างจากข้อเสนอที่2คือข้อเสนอที่2เนี่ยมองว่าท้ายที่สุดแล้ววัฒนธรรมที่มีอำนาจมากกว่าจะกลืนกลิ่นใช่ไหมคะแต่ในข้อเสนอที่3เนี่ยเขาเชื่อว่าวัฒนธรรมเนี่ยนะคะเมื่อมันโฟลว์นะคะเมื่อมันมีการไหลเวียนมาเจอกันแล้วเนี่ยนะคะมันก็เปิดโอกาสทำให้เกิดการปะทะนะคะสังสรรค์ระหว่างความเป็นวัฒนธรรมสากลกับวัฒนธรรมพื้นถิ่นนะคะภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าเป็น globalization หรือ global บวก local นะก็จะมีลักษณะเป็นลูกผสมนะคะตัวอย่างเช่นการที่นะคะร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะก็จะมีการปรับนะคะการขายประเภทอาหารเช่นเบอร์เกอร์นะคะให้มีความถูกปากกับคนพื้นถิ่นนะคะเช่นเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะหรือเบอร์เกอร์ลาบหมูเป็นต้นนั่นเองค่ะค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะที่เราจะพูดคุยกันนะคะก็คือผลสะท้อนนะคะต่อสังคมการเมืองไทยนะคะจากที่เราได้สนทนากันไปแล้วนะคะว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยนะคะมันนำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงด้านอะไรบ้างทั้งใน3มิตินะคะนั่นก็คือเศรษฐกิจนะคะการเมืองนะคะแล้วก็สังคมวัฒนธรรมนะคะทีนี้เราจะนำนะคะแนวคิดทฤษฎีของโลกาภิวัตน์เนี่ยนะคะลองมาสืบย้อนสิคะว่าพัฒนาการทางการเมืองของไทยนะคะโลกาภิวัตน์มันส่งผลอย่างไรบ้างนะคะโดยประเด็นเราที่เราจะพูดคุยกันนะคะในผลสะท้อนนะคะที่ส่งผลต่อสังคมวัฒนธรรมของการเมืองไทยเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ประเด็นย่อยด้วยกันนะคะโดยที่นะคะประเด็นแรกเราจะไปดูว่าสยามนะคะการที่รัชกาลที่5นะคะต้องปรับตัวเข้าสู่ความซิวิไลซ์เนี่ยมันสัมพันธ์กับข้อกังขาของโลกาภิวัตน์อย่างไรนะคะประเด็นที่2นะคะเราจะดูข้อเสนอว่าด้วยโลกาภิวัตน์สุดโต่งนะคะที่มันสะท้อนนะคะผ่านวิกฤตต้มยำกุ้งนะคะในพ.ศ. 2540เนี่ยนะคะมันมีผลสะท้อนอย่างไรนะคะแล้วก็ข้อที่3นะคะจากนะคะโลกาภิวัตน์ภายใต้มิติในทางเศรษฐกิจก็คือวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยนะคะคนไทยณขณะนั้นนะคะโต้กลับนะคะมีปฏิกิริยาโต้กลับนะคะแล้วก็คัดง้างนะคะหรือสู้นะคะกับโลกาภิวัตน์อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็จะปรากฏข้อเสนอว่าด้วยเรื่องของวัฒนธรรมชุมชนนะคะรวมไปถึงข้อที่4นะคะเราก็จะดูการโต้กลับแล้วก็คัดง้างต่อโลกาภิวัตน์นะคะภายใต้นะคะการอ้างอิงคติทางพุทธนะคะแล้วก็ไสยศาสตร์นะคะในฐานะการต่อรองกับความไม่แน่นอนนะคะที่เกิดขึ้นจากโลกาภิวัตน์ในทางเศรษฐกิจนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะประเด็นแรกนะคะก็คือข้อกังขาต่อโลกาภิวัตน์นะคะภายใต้นะคะผลสะท้อนนะคะของสยามในการที่จะต้องปรับตัวสู่ความซิวิไลซ์นะคะจากในช่วงต้นนะคะที่เราได้พูดคุยกันแล้วนะคะว่าทัศนะหรือจุดยืนนะคะต่อโลกาภิวัตน์เนี่ยก็มีนักคิดคนสำคัญใช่ไหมคะหลายคนเลยที่เขามองว่าโลกาภิวัตน์ไม่ใช่สิ่งใหม่แต่เป็นสิ่งที่ดำเนินมาอยู่แล้วนะคะตั้งแต่สมัยยุคกาล่านิคมนะคะหรือยุคที่มีการแต่งเรือสำเภาไปค้าขายนั่นเองนะคะฉะนั้นเมื่อเรานำข้อเสนอนี้มาจังนะคะในบริบททางการเมืองไทยเราจะพบว่าแน่นอนค่ะมันก็เกิดขึ้นนะคะในช่วงของสมัยรัชกาลที่5จริงๆเกิดมาตั้งแต่อยุธยานะคะแต่ว่าผลสะท้อนที่สำคัญเนี่ยนะคะในสมัยรัชกาลที่5ก็คือการเข้ามาของตะวันตกภายใต้ลัทธิกาล่านิคมเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่ทำให้สยามนะคะต้องถูกบังคับนะคะให้ต้องเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ความทันสมัยแบบตะวันตกนะคะหรือความซิวิไลซ์นั่นเองนะคะทีนี้ไอ้ความทันสมัยหรือความซิวิไลซ์ที่ร.5ได้ดำเนินการทำเนี่ยนะก็จะแบ่งออกได้เป็นทั้งความทันสมัยทางการเมืองใช่ไหมคะการเกิดระบบราชการ

ความทันสมัยทางเศรษฐกิจการเข้าสู่ระบบทุนนิยมโลกนะคะมีการ เลิกไพร่ละทาสเพื่อปลดปล่อยให้เป็นแรงงานนะในทางเศรษฐกิจนะคะและสังคมวัฒนธรรมเป็นต้นนะทีนี้ค่ะแน่นอนนะคะเมื่อนะคะสยามทำให้ประเทศเนี่ยนะคะไปสู่ความทันสมัยแล้วนะคะสยามก็เผชิญกับปัญหาของความเป็นสมัยใหม่นะนั่นก็คือการส่งผ่านแนวคิดว่าด้วยมนุษยนิยมนะที่เชื่อในศักยภาพของมนุษย์นะแล้วในเวลาต่อมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะกลายมาเป็นปัญหาภายในของตัวระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะแล้วก็นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะพ.ศ. 2475ในเวลาต่อมานะทีนี้ค่ะถ้าเราถอยห่างนะคะจากข้อเสนอว่าด้วยกลุ่มที่กังขาต่อโลกาภิวัตน์ที่เชื่อว่าโลกาภิวัตน์อยู่มาตั้งนานแล้วนะคะมาสู่นะคะข้อเสนอของกลุ่มที่เชื่อว่าโลกาภิวัตน์นั้นนะคะเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเนี่ยนะคะหลังสงครามโลกครั้งที่2ในห้วงเวลาของสงครามเย็นนะคะมันก็จะสอดคล้องนะคะกับข้อเสนอของกลุ่มโลกาภิวัตน์สุดโต่งนะที่นี้ประเทศไทยเนี่ยนะคะมันสัมพันธ์กับข้อเสนอของกลุ่มโลกาภิวัตน์สุดโต่งเนี่ยนะคะมันสะท้อนนะคะการที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งนะคะซึ่งนะคะภายหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็การเข้ามาของสงครามเย็นนะคะการค้าขายของไทยเนี่ยค่อนข้างเจริญอย่างมากนะคะจนมีการคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเป็นเสือเศรษฐกิจตัวที่5ของเอเชียนะคะแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะคะความฝันนี้ก็พังทลายลงแล้วก็กลายมาเป็นฟองสบู่แล้วก็นำมาสู่วิกฤตเศรษฐกิจแบบต้มยำกุ้งนะคะทีนี้การที่เราเผชิญกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยแน่นอนนะคะก็มันสร้างความไม่แน่นอนให้เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะการดำเนินเศรษฐกิจแบบภายใต้เสรีนิยมใหม่นะทีนี้ไอ้ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นนะคะมันก็จะไปสัมพันธ์กับประเด็นที่3นะคะว่าอะไรคือปฏิกิริยาที่นะคะสังคมเนี่ยนะคะรับมือกับความไม่แน่นอนเพื่อโต้กลับนะคะแล้วก็คัดง้างกับโลกาภิวัตน์นะคะในประเด็นที่3นะคะเราจะมาดูกันที่นะคะวัฒนธรรมชุมชนนะคะในฐานะการโต้กลับและคัดง้างต่อกระแสโลกาภิวัตน์นะคะแน่นอนค่ะแนวคิดว่าด้วยวัฒนธรรมชุมชนเนี่ยนะคะก็คือการให้ความสำคัญโดยการหวนคืนนะคะสู่ความเป็นชุมชนชนบทนะคะในฐานะการพึ่งพาตนเองซึ่งในเวลาต่อมาจะสัมพันธ์กับแนวคิดว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงทีนี้ภาพชนบทที่ถูกสะท้อนผ่านแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนเนี่ยนะคะชนบทคือพื้นที่ที่บริสุทธิ์ในอุดมคตินะคะพื้นที่ชนบทคือภาพแทนของความเป็นไทยที่บริสุทธิ์ไม่ได้ถูกลุกลานโดยกระแสภายนอกหรือวิกฤตเศรษฐกิจนะนี่ก็คือข้อเสนอเรื่องของแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนที่เกิดขึ้นนะคะแต่ทีนี้นะคะแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนเนี่ยก็เผชิญกับข้อวิจารณ์ที่สำคัญเพราะว่านะคะก็เป็นการให้ภาพชนบทที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงซึ่งชนบทนั้นนะคะไม่ได้สามารถที่จะเหมือนเกาะที่แยกตัวเองนะคะออกจากบริบทแวดล้อมได้นะคะแต่ชนบทนั้นน่ะเต็มไปด้วยพลวัตฉะนั้นข้อเสนอว่าด้วยวัฒนธรรมชุมชนเนี่ยนะคะมันจึงเปรียบได้กับเป็นการแช่แข็งชนบทนะคะนอกจากนี้นะคะวัฒนธรรมชุมชนเนี่ยที่ในฐานะที่เป็นปฏิกิริยาต่อกระแสโลกาภิวัตน์นะไม่ได้เสนอทางเลือกนะคะข้อเสนอทางนโยบายทางเศรษฐกิจแต่วัฒนธรรมชุมชนทำงานในฐานะกระแสต้านเชิงวัฒนธรรมและศีลธรรมต่อโลกาภิวัตน์มากกว่านะคะและประการสุดท้ายนะคะในการรับมือกับความผันผวนและความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากโลกาภิวัตน์นะนั่นก็คือการที่คนส่วนใหญ่ในประเทศโดยเฉพาะชนชั้นกลางใช่ไหมคะเลือกที่จะต่อรองกับความไม่แน่นอนผ่านคติทางพุทธและไสยศาสตร์นะคะชนชั้นกลางในโดยทั่วไปแล้วนะคะการนับถือไสยศาสตร์เนี่ยมักจะถูกเข้าใจว่าเป็นเรื่องงมงายเป็นเรื่องของชนบทนะคะแต่ว่าภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นและความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นน่ะกลับปรากฏคนรุ่นใหม่นะคะหรือชนชั้นกลางเนี่ยนะคะเลือกรับการนับถือความเชื่อเหล่านี้นะคะเพื่อต่อรองกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นนะคะชนชั้นกลางเนี่ยใช้พุทธและไสยนะคะเป็นการแสวงหาที่พึ่งทางใจนะคะเพื่อสร้างหลักประกันทางใจเพราะว่าเขาไม่มีอำนาจในการต่อรองนะตัวอย่างที่สำคัญก็คือการเกิดขึ้นของวัดพระธรรมกายนะคะหรือแม้แต่ลัทธิการบูชาความมั่งคั่งเช่นลัทธิพิธีเสด็จพ่อร.5นะคะการบูชาเจ้าแม่กวนอิมต่างๆเป็นต้นนะคะฉะนั้นในเนื้อหาประเด็นนี้นะคะที่เราพูดคุยกันทั้งหมดนะก็คือเราพูดคุยกันเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทยในกระแสโลกาภิวัตน์และความผันผวนโดยที่เราคุยกันใน3ประเด็นด้วยกันนะโดยที่ประเด็นแรกเราพูดคุยกันเกี่ยวกับนิยามจุดกำเนิดแล้วก็แนวทางวิเคราะห์ของโลกาภิวัตน์จากนั้นเรา

มาดูกันที่มิติของโลกาภิวัตน์นะคะแล้วประการสุดท้ายนะคะเราลองเอาโลกาภิวัตน์และความไม่แน่นอนเนี่ยนะคะมาดูว่ามันสะท้อนอะไรคือปฏิกิริยาที่คนในสังคมเนี่ยนะคะมีปฏิกิริยาในการรับมือกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากโลกาภิวัตน์นั่นเองค่ะ

0: การเมืองเป็นรากฐานของการปกครองสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการเมืองการปกครองสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.sgou.ac.th
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
2: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระ

อาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชณวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆนานาประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศยังความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติทั้งด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์การค้าและสถาปัตยกรรมในการนี้นายวีรพงศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้นำหน่วยงานองค์กรภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนมูลนิธิต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรีร่วมวางพวงมาลาโดยพร้อมเพรียงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาหลังจากทรงครองราชได้ประมาณ10ปีมีพระราชกระแสให้สถาปนาเมืองละโวหรือจังหวัดลพบุรีในปัจจุบันเป็นราชธานีที่2และเสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่เมืองละโวเป็นประจำทุกปีปีละประมาณ 8-9 เดือนสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระราชสมภพวันที่16กุมภาพันธ์2175และเสด็จสวรรคตวันที่11กรกฎาคม2231สิริพระชนมพรรษา56พรรษาทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่11กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันรัฐพิธีโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11 นาฬิกาพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา17นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป
บทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทของพระสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกกันว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่และทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนและเวลา19นาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นสมาคมมิตรภาพไทยจีนบริษัทมิโนวาไซแอนซิฟิกจำกัดมูลนิธิสืบนาคเสถียรองค์การสวนพฤกษศาสตร์และองค์การบริหารส่วนตำบลบาโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครวัดดอนเจดีย์วัดหนองมะค่ามุงวัดจำปาวัดโพธารามวัดหนองตาสามวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 บริษัทไทยอินเตอร์ไลม์จำกัดราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษาชมรมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่32และมูลนิธิโรงเรียนรุ่งนภาวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดชิโนรสารามวัดเจ้าอามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดมะลิกรุงเทพมหานครวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีและวัดแหลมแคจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 17:00 ครอบครัวจุลบุษปะบริษัทศรีพยาการพิมพ์จำกัดเดลินิวส์และบริษัทในเครือสมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทอับสรสวัสดิ์จำกัดและร้านจามจุรีสตูดิโอกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีจันทร์วัดนายมวนาราม
วัดพิมลธรรมารามวัดสะโอภาวาสวัดท่าบึงวัดบริบูรณ์วัดศรีมงคลวัดศรีชมพูสาทรอัครารามจังหวัดขอนแก่นและวัดพุทธมหาบารมีจังหวัดกาฬสินธุ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัท Y&X Textile จำกัดบริษัทพิคเนตประสิทธิพรจำกัด

รงเรียนสันติสุขวิทยากรุงเทพมหานครสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และคณะศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่17ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัท JSP Visa Service จำกัดคณะประชาชนตำบลหนองบัวศาลาจังหวัดนครราชสีมาราษฎรบนพื้นที่สูงกลุ่มชาติพันธุ์นำโดยเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการองค์การบริหารส่วนตำบลบาโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาบริษัทมูลฮอลิเดย์จำกัดและสโมสรโรตารี่พระประถมเจดีย์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัท JSP Visa Service จำกัดมูลนิธิโรงเรียนรุ่งนภาวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์ราษฎรบนพื้นที่สูงกลุ่มชาติพันธุ์นำโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการองค์การบริหารส่วนตำบลบางโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอาสาสมัครหน่วยบรรเทาสาธารณภัยทน5100โรงเรียนนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์สมาคมมิตรภาพไทยจีนองค์การสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จามจุรีสตูดิโอ13กรุงเทพมหานครบริษัท New Energy Plus Solution จำกัดมูลนิธิ Star STEM เพื่อสังคมสันติสุขยั่งยืนบริษัทวิตามินแลบจำกัดสโมสรโรตารี่พระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐมศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่น87และศิษย์เก่าสาธิตเกษตรรุ่น17ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถ13กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรั

ตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

เรียงเงี้ยนะครับก็จะมีย่านางเป็นส่วนประกอบนะครับแล้วคนที่รับประทานอาหารเหล่านี้เนี่ยถ้าเราซักประวัติเราตรวจสอบอะไรขึ้นหลังไปเนี่ยเราจะพบว่าเขาแข็งแรงอายุยืนคุณค่าทางโภชนาการถ้าพูดถึงในแง่เชิงวิชาการเนี่ยนะครับของมหาวิทยาลัยมหิดลเขาวิจัยเอาไว้ดีนะครับตรงนี้ตัวที่เด่นๆมากๆเนี่ยจะมีพวกเบต้าแคโรทีนนะครับซึ่งต้านมะเร็งแล้วก็มีแคลเซียมที่สูงตรงนี้จะเด่นมากเลยนะแคลเซียมก็จะบำรุงกระดูกเบต้าแคโรทีนก็ช่วยต้านมะเร็งนะครับแล้วก็จะมีพวกคลอโรฟิลนะฮะอันนี้เป็นคลอโรฟิลที่เขาก็จะรู้กันอยู่ทั่วไปว่าคลอโรฟิลที่มีสีเขียวเนี่ยจะคุ้มครองเซลล์นะครับให้แข็งแรงแล้วก็ขับพิษออกจากร่างกาย

เห็นไหมคะว่าสรรพคุณของใบย่านางนี่นะคะมหัศจรรย์จริงๆค่ะเราทุกๆคนนั้นควรที่จะเห็นคุณค่ามรดกทางภูมิปัญญาของย่านางนะคะใบย่านางนี่นะคะนอกจากที่จะมีฤทธิ์เย็นนะคะช่วยทำให้หน่อไม้ที่มีฤทธิ์ร้อนนั้นลดกรดยูเรกได้นะคะก็ทำให้เรานั้นรับประทานหน่อไม้โดยที่ไม่ปวดข้อสุขภาพดีในสัปดาห์หน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะว่าย่านางนี้นะคะสามารถที่จะบำบัดโรคนะคะแล้วก็เสริมความงามอย่างไรพบกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะเอา2 กรัมค่ะเอาเลยค่ะ

0: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
1: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
2: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
3: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
4: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
3: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
0: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
10: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
11: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
12: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
13: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
14: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
15: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
16: โดนกัดแล้วแต่มีอาการปกติก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร
15: ผิดเพราะโรคจะมีระยะฟักตัวก่อนจะแสดงอาการ
17: ว้าวเพราะ
18: ถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
15: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
19: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
20: ผู้บริหารที่

0: ผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
1: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
2: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
3: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
4: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
5: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
3: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
6: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
7: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันพื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรรวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้ เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านวันนี้นะครับผมก็จะมาบรรยายในประเด็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมกับวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะครับซึ่งประเด็นที่จะพูดในวันนี้จะมีทั้งหมด5ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นที่1ก็จะเป็นเรื่องความหมายของคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณนะครับประเด็นที่2ก็จะเป็นเรื่องที่มาและลักษณะสำคัญของแนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณประเด็นที่3จะเป็นเรื่องจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของนักรัฐศาสตร์นะครับประเด็นที่4เป็นการประยุกต์ใช้จริยธรรมวิชาชีพทางรัฐศาสตร์แล้วก็ประเด็นสุดท้ายครับประเด็นที่5จะเป็นข้อเสนอแนะและกรณีศึกษานะครับในประเด็นที่1นี้นะครับคือความหมายของคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณนี่นะครับผมจะพูดถึงคำว่าคุณธรรมและจริยธรรมก่อนนะครับซึ่งปกติแล้วเมื่อพูดถึงความหมายของคุณธรรมและจริยธรรมเรามักจะย้อนกลับไปถึงในยุคปรัชญาการเมืองคลาสสิกซึ่งจะมีนักปราชญ์ทางการเมืองที่สำคัญ3ท่านด้วยกันนะครับที่ให้ความสำคัญกับคำว่าคุณธรรมจริยธรรมนะครับท่านแรกก็คือท่านโซกราติสนะครับซึ่งเป็นผู้ซึ่งได้รับชื่อว่าเป็นบิดาแห่งปรัชญาการเมืองนะครับท่านโซกราติสนั้นเนี่ยนะครับก็ให้ความหมายของคุณธรรมว่าคุณธรรมคือความรู้นะครับแล้วก็ไม่ใช่ความรู้เพื่อบรรลุถึงอำนาจนะครับแต่เป็นความรู้ทางจริยธรรมว่าเราควรดำรงชีวิตของเราอย่างไรนะครับถ้าบุคคลรู้และเข้าใจธรรมชาติของความดีจริงๆเขาย่อมไม่พลาดครับ

ากการประกอบกรรมดีเขาจะไม่กระทำความชั่วแต่เนื่องจากความไม่รู้นั่นเองครับที่ทำให้เขาเนี่ยต้องทำความชั่วนะครับไม่มีผู้ใดครับที่จะตั้งใจกระทำความผิดครับหากเขารู้ถึงผลของการกระทำความผิดนั้นนะครับแต่ที่เขากระทำความผิดก็เพราะว่าเขาไม่รู้ว่ามันผิดนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่ามันผิดก็ตามนี่นะครับเขาก็อาจจะพิจารณาถึงผลของการประพฤติผิดว่าคงจะไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าวนั้นเขาจึงกระทำความชั่วกระทำความผิดดังกล่าวนะครับอันนี้ก็คือความหมายของท่านโซกราติสนะครับท่านต่อมาท่านก็เป็นลูกศิษย์ของโซกราติสเองก็คือท่านเพลโตนะครับท่านเพลโตก็อาศัยฐานคำสอนของท่านโซกราติสครับโดยการขยายความของคำว่าคุณธรรมว่าคุณธรรมนั้นนี่นะครับก็มีอยู่4ประการสำคัญนะครับก็คือความรู้หรือปัญญาก็ถือว่าความรู้หรือปัญญานั้นนี่นะครับเป็นคุณธรรมของผู้ปกครองนะครับคุณธรรมประการที่2ก็คือความกล้าหาญนะครับคุณธรรมประการที่3คือความพอประมาณและคุณธรรมสุดท้ายที่โอบอุ้มหรือว่าเป็นพื้นฐานของคุณธรรมอื่นๆก็คือความยุติธรรมนะครับเพลโตก็ถือว่าความรู้หรือปัญญาเป็นคุณธรรมที่สำคัญที่สุดครับนะที่อบอุ้มคุณธรรมอื่นๆเอาไว้ปัญญาในความหมายของเพลโตจึงเป็นเขาเรียกว่าปัญญาฌานทางธรรมครับที่อย่างเห็นหน้าที่และบำเพ็ญกิจเกี่ยวกับหน้าที่นั้นให้สมบูรณ์เป็นปัญญาเชิงปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงการกระทำที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมทั้งหมดส่วนความกล้าหาญและความพอประมาณนั้นก็เป็นคุณธรรมที่เกี่ยวกับปัจเจกบุคคลแต่ละบุคคลนะครับก็เกิดให้เกิดผลโดยตรงแก่ชีวิตของบุคคลนั้นๆนะครับส่วนความยุติธรรมก็เป็นคุณธรรมที่ช่วยให้บุคคลได้ปฏิบัติสิ่งใดๆด้วยความเที่ยงตรงไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนนะครับหรือว่าโยนความทุกข์ยากลำบากให้แก่บุคคลอื่นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือความหมายของคุณธรรมของท่านเพลโตนะครับส่วนท่านที่3ก็คืออริสโตเติลอริสโตเติลนี่ก็เป็นศิษย์ของเพลโตอีกทอดหนึ่งนะครับท่านเพลโตนั้นนี่นะครับก็มีความหมายของคุณธรรมและจริยธรรมในทำนองเดียวกับอาจารย์ของเขานะครับแต่สิ่งที่แตกต่างออกไปก็คืออริสโตเติลเห็นว่าจุดมุ่งหมายของการเมืองและจริยธรรมนั้นนะครับเป็นไปได้อย่างเดียวคือความดีสำหรับมนุษย์ซึ่งก็เป็นความเห็นเดียวกับเพลโตนะครับแต่ความแตกต่างในการมองคุณธรรมนี่นะครับก็คือคุณธรรมคือนิสัยในการเลือกวิธีสัมผัสซึ่งปัญญาชนนั้นสามารถตัดสินได้ด้วยเหตุผลวิธีสัมผัสในที่นี้นะครับก็เป็นลักษณะที่ไม่ตายตัวครับนะครับเป็นการปฏิบัติให้เหมาะสมเป็นเรื่องๆไปนะครับซึ่งตรงนี้เองอริสโตเติลได้ให้คำแนะนำว่าวิธีสัมผัสดังกล่าวนั้นควรจะเป็นทางสายกลางระหว่างความเกินไปกับความขาดไปคือให้มันพอดีก็ใกล้ๆกับความหมายที่พระพุทธเจ้าได้ให้ไว้ในทางพระพุทธศาสนานะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับโดยสรุปนี่นะครับคุณธรรมและจริยธรรมเนี่ยก็คือการกระทำความดีนะครับการประกอบกรรมดีนั่นเองนะครับสิ่งที่จะความแตกต่างจากคำว่าจรรยาบรรณก็มีเพียงว่าคุณธรรมและจริยธรรมมีความสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับแล้วก็ส่วนคำว่าจรรยาบรรณนั่นนะก็คือการที่เราประมวลเอาแนวประพฤติปฏิบัติในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมนั้นนี่นะครับมากำหนดเป็นความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพการงานแต่ละสาขาวิชาชีพนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นลักษณะที่เราเรียกกันใหม่ว่าเป็นจรรยาบรรณคือการนำคุณธรรมและจริยธรรมมาประมวลให้เป็นแนวประพฤติปฏิบัติที่มีความชัดเจนต่อการปฏิบัติของแต่ละสาขาวิชาชีพครับครับท่านผู้ชมครับในประเด็น
ที่สองก็เป็นเรื่องที่มาและลักษณะสำคัญของแนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณนะครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงความหมายของคำว่าคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณไปแล้วนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาและลักษณะสำคัญของมันนี่นะครับก็อาจจะกล่าวได้ว่าแหล่งกำเนิดหรือที่มาของคุณธรรมจริยธรรมนั้นเนี่ยพอที่จะอนุมานได้เป็น3ประการด้วยกันประการที่1นี่นะครับที่มาหรือแหล่งกำเนิดภายในตัวมนุษย์เราเองนะครับก็เป็นที่มาที่เกิดจากตัวเราเกิดจากปัญญาการเรียนรู้จากการปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันของบุคคลแต่ละคนในสังคมนะครับซึ่งก็เป็นผลมาจากการศึกษาของท่านอริสโตเติลนะครับที่ได้จำแนกแหล่งกำเนิดของคุณธรรมออกเป็น2ประการด้วยกันประการแรกเป็นคุณธรรมอันเกิดจากปัญญาครับและก็ประการที่2เป็นคุณธรรมอันเกิดจากศีลธรรมและจริยธรรมประการแรกนั้นนะครับคุณธรรมที่เกิดจากปัญญาเป็นคุณธรรมในระดับปัจเจกบุคคลกล่าวคือผู้ที่มีสติปัญญานี่นะครับก็มักจะสามารถพัฒนาจริยธรรมได้นะครับด้วยหลักของการคิดไตร่ตรองนะครับส่วนประการที่2คุณธรรมอันเกิดจากศีลธรรมและจริยธรรมนั้นนี่นะครับก็เป็นคุณธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติจริงก็อาจจะปฏิบัติด้วยการเรียนรู้จากการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมนั่นเองนะครับโดยเป็นการแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้องครับซึ่งนำไปสู่สภาวะของความเป็นสุขนะครับประการที่2นี่นะครับก็มีที่มาหรือแหล่งกำเนิดภายนอกตัวมนุษย์นะครับการที่บุคคลจะทำความดีหรือละเว้นการกระทำที่ไม่น่าพึงปรารถนามากน้อยเพียงใดนั้นก็สาเหตุสำคัญนี่นะครับก็มักจะอยู่สิ่งแวดล้อมครับอยู่ที่สิ่งแวดล้อมคนรอบข้างกฎระเบียบสังคมวัฒนธรรมและสถานการณ์ที่บุคคลประสบอยู่นอกจากสภาพแวดล้อมในการทำงานนะครับการมีหรือการขาดแคลนสิ่งเอื้ออำนวยในการทำงานตลอดจนบรรยากาศทางสังคมในที่ทำงานนี่นะครับกลุ่มเพื่อนและวัฒนธรรมในองค์กรก็จะมีผลต่อพฤติกรรมการทำงานและสุขภาพจิตตลอดจนความสุขความพึงพอใจในการทำงานนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่มาและแหล่งกำเนิดภายนอกตัวมนุษย์นะครับประการที่3นี่นะครับก็คือที่มาหรือแหล่งกำเนิดซึ่งมาจากทั้งปัจจัยภายในและก็ปัจจัยภายนอกตัวมนุษย์นะครับร่วมกันนะครับที่คนเราจะทำความดีหรือไม่นี่นะครับท่านผู้ชมครับหรือจะทำมากน้อยเพียงใดก็ตามเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคลนะครับสาเหตุภายในก็คือลักษณะของจิตต่างๆเช่นการไม่เห็นแก่ตัวนะครับการมุ่งแต่ประโยชน์ส่วนรวมการมุ่งอนาคตและความสามารถในการควบคุมตนเองความเชื่อที่ว่าทำดีจะนำไปสู่ผลดีและก็การทำชั่วก็จะต้องได้รับโทษนี่นะครับนอกจากนั้นการมีความพึงพอใจในการกระทำความดีต่างๆและเห็นความสำคัญของความดีเหล่านั้นเนี่ยเช่นความซื่อสัตย์สุจริตนะครับการเคารพต่อกฎระเบียบและกฎหมายความสามัคคีเป็นต้นนี่นะครับลักษณะทางจิตเหล่านี้ก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งทีเดียวนะครับดังนั้นก็อาจจะกล่าวได้ว่าคุณธรรมและค่านิยมของบุคคลนั้นเนี่ยคือการยอมรับว่าสิ่งใดดีสิ่งใดชั่วสิ่งใดสำคัญสิ่งใดไม่สำคัญนะครับสิ่งสำคัญก็ต้องได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ครับการเห็นผิดเป็นชอบก็ย่อมขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ซึ่งเป็นประสบการณ์ทั้งในอดีตและปัจจุบันนอกจากนั้นนะครับการที่บุคคลจะมองเห็นว่าสิ่งใดสำคัญมากหรือน้อยก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสถานการณ์และยุคสมัยได้เช่นเดียวกันนะครับเช่นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาตินั้นนี่นะครับก็อาจจะเป็นคุณธรรมและเป็นค่านิยมในปัจจุบันที่มีความสำคัญมากกว่าในอดีตนะครับคุณธรรมและค่านิยมต่างๆก็เป็นสาเหตุของการทำดีครับละเว้นความชั่วการที่บุคคลมีคุณธรรมและมีค่านิยมที่เหมาะสมแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นผู้ที่มีจริยธรรมที่เหมาะสมด้วยนะครับ
ท่านผู้ชมครับในประเด็นที่3นะครับก็คือประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของ

ักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนตลอดทั้งการพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับการพัฒนาตนเองนะครับคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของนักรัฐศาสตร์นั้นสามารถจะแบ่งออกได้เป็น2ลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะแรกก็จะเป็นข้อห้ามนะครับหรือว่าที่ในพระพุทธศาสนาก็คือศีลนั่นเองครับหรือสิ่งที่ไม่สามารถกระทำสำหรับผู้ที่มีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็ลักษณะที่2เป็นข้อควรปฏิบัตินะครับหรือสิ่งที่ควรจะกระทำก็ถือว่าเป็นธรรมนะครับเป็นธรรมะนั่นเองนะครับเป็นธรรมะในทางพระพุทธศาสนาคือพึงยึดถือเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานนะครับผู้ที่มีวิชาชีพด้านรัฐศาสตร์ควรจะมีศีลอย่างไรนะครับท่านผู้ชมครับก็มีอยู่หลายประการด้วยกันนะครับประการที่1นั้นผู้มีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์มีบังควรใช้วิชาชีพเพื่อแสวงหาอำนาจลาภยศสรรเสริญโดยการส่งเสริมสนับสนุนอธิบายให้เหตุผลในเชิงแก้ต่างแทนการใช้อำนาจรัฐที่ผิดหลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตยกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือผู้มีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นั้นนี่นะก็มีบังควรใช้วิชาชีพเพื่อส่งเสริมสนับสนุนระบบการปกครองแบบเผด็จการนะครับประการที่2ผู้มีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์มีบังควรใช้วิชาชีพเพื่อเพิ่มพูนอำนาจความแข็งแกร่งให้แก่องค์กรของตนครับโดยไม่คำนึงถึงประชาชนผู้รับบริการขององค์กรนั้นๆ นะครับประการที่3ผู้มีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์มีบางคนใช้วิชาชีพเพื่อทำลายสลายลดการตื่นตัวและความกระตือรือร้นของประชาชนที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองการปกครองและการบริหารประการที่4ผู้มีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์มีบางคนใช้วิชาชีพเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวโดยมิชอบนะครับประการที่5ผู้มีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์มีบางคนใช้วิชาชีพโดยนำเอาหลักการเพียงบางส่วนหรือนำเอาข้อยกเว้นมาเป็นกฎครับหรือมาเป็นหลักการซะเองนะครับเพียงเพื่อที่จะเป็นข้ออ้างในการนำเอาความสะดวกทางการเมืองการบริหารมาใช้ครับโดยละเลยหลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตยนะครับอันนี้ก็เป็นเสมือนศีลของผู้ที่เป็นนักรัฐศาสตร์นะเป็นข้อห้ามนะครับส่วนธรรมะนะครับหรือข้อควรปฏิบัติของผู้มีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่พึงจะมีนี่นะครับก็ประการที่1นี่นะครับผู้มีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์พึงเป็นผู้รอบรู้ในวิทยาการอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางโดยไม่เพียงแต่รอบรู้ด้านทฤษฎีครับหากจะต้องรู้ซึ้งถึงบริบทในสังคมที่ตนปฏิบัติงานเพื่อใช้วิชาชีพนั้นด้วยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันความเสียหายอันจะเกิดขึ้นจากการใช้อำนาจรัฐโดยปราศจากความรู้และความเข้าใจประชาสังคมอย่างแท้จริงนะครับประการที่2ผู้มีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์พึงตั้งอยู่ในสุจริต3ประการคือกายวาจาและใจนะครับแล้วก็มีฉันทะครับที่เพียงพอครับจะระงับความเดือดร้อนของมหาชนนะครับประการที่3นะครับพึงมีความศรัทธาและความเชื่อมั่นในเกียรติศักดิ์ศรีและความสามารถในการเข้าถึงเหตุผลของเพื่อนมนุษย์ประการที่4พึงมีวิริยะอุตสาหะพยายามภาคเพียรครับและภาคดีต่อชาติและประชาชนทั้งนี้ชาติก็หมายความรวมถึงสถาบันทุกสถาบันอันได้แก่สถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับสถาบันทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยนะครับประการที่5พึงหมั่นศึกษาสัมผัสและสัมพันธ์กับประชาชนเพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาและประสบการณ์ของประชาชนและนำเอาความรู้ประสบการณ์ดังกล่าวมาใช้ประกอบการตัดสินใจและการปฏิบัติงานนะครับประการที่6นะครับพึงยึดมั่นในหลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตยอีกทั้งยึดถือหลักการดำเนินงานว่าจะต้องถูกต้องทางศีลธรรมทั้งด้านเป้าหมายและวิธีการนะครับประการที่7พึงถือว่าการปฏิบัติงานหรือการใช้อำนาจรัฐนั้นเป็นไปเพื่อรับใช้ชาติและประชาชนมิใช่เพื่อรับใช้รัฐและองค์กรของรัฐนะครับประการที่8พึงถือว่าการปฏิบัติงานตามวิชาชีพเป็นการเลือกที่จะรับใช้สาธารณะ
โดยมิได้ถือเป็นอาชีพที่จะก่อให้เกิดความมั่งคั่งเหมือนกับการประ

กอบวิชาชีพอื่นนะครับประการที่9นะครับพึงมีทัศนะต่ออำนาจรัฐว่าจะต้องมีอยู่โดยมีพลังที่มาที่มานี่แหละจำกัดนะครับและเหนี่ยวรั้งอำนาจนั้นเสมอครับและยอมรับว่าพลังอำนาจในสังคมเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นโดยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตของพลังเหล่านั้นที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสันติวิธีด้วยความบริสุทธิ์ใจนะแล้วก็ธรรมะประการสุดท้ายของผู้มีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์พึงยึดถือความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเป็นทั้งอุดมคติและอุดมการณ์ที่ยึดถืออยู่ในจิตใจและปรากฏออกมาทั้งในด้านการคิดการพูดและการกระทำซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานครับท่านผู้ชมครับในประเด็นที่4นะครับก็เป็นการประยุกต์ใช้จริยธรรมวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะครับซึ่งจะนำเสนอการประยุกต์ใช้นี่นะครับสำหรับวิชาชีพใน3ประเภทด้วยกันคือนักวิชาการทางรัฐศาสตร์นะครับนักบริหารนักปกครองเนี่ยก็ประเภทที่2แล้วก็ประเภทสุดท้ายก็คือนักการเมืองครับหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับการประยุกต์ใช้จริยธรรมสำหรับนักวิชาการทางรัฐศาสตร์เช่นพวกครูอาจารย์นักวิชาการก็มีบทบาทหน้าที่ในการสร้างองค์ความรู้นะครับแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนในสังคมนะครับจึงต้องยึดถือจริยธรรมที่เกี่ยวกับความจริงความถูกต้องความตรงไปตรงมานะครับไม่ลำเอียงนะครับมีหลักการขณะเดียวกันในสังคมไทยก็อาจจะต้องคำนึงถึงความยืดหยุ่นการเล็งเห็นผลในทางปฏิบัตินะครับเพื่อจะลดช่องว่างระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติกล่าวคือเป็นการประยุกต์ใช้จริยธรรมระหว่างหลักการกับการปฏิบัติไม่ให้เกิดผลกระทบที่จะนำไปสู่ความเสียหายต่อส่วนรวมได้นะครับส่วนการประยุกต์ใช้จริยธรรมสำหรับบุคคลประเภทที่2คือพวกนักบริหารนักปกครองนี่นะครับนักบริหารนักปกครองก็จะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจรัฐนะครับหรือเข้าไปอยู่ในกลไกของรัฐซึ่งต้องทำงานสัมพันธ์กับประชาชนบุคคลเหล่านี้ก็ย่อมถือได้ว่ามีส่วนสำคัญในการจันโลงหลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตยอย่างเข้มข้นยิ่งกว่าวิชาชีพอื่นเพราะมักจะเป็นผู้ที่ใช้อำนาจเกี่ยวกับการบังคับโดยตรงนะครับแล้วก็มีลักษณะการปฏิบัติงานที่เน้นหนักไปในการอาศัยกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับตลอดจนดุลพินิจในการให้คุณให้โทษแก่ประชาชนมากกว่าผู้มีวิชาชีพอื่นซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเช่นกันนะครับดังนั้นการประยุกต์ใช้จริยธรรมจึงต้องมีหลักการที่อิงอยู่กับหลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตยนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าแนวทางในการประยุกต์ใช้สำหรับนักบริหารและนักปกครองนี่นะครับท่านผู้ชมครับก็จะมีแนวทางเช่นในการสร้างวัฒนธรรมขององค์การที่ตนเองสังกัดอยู่หรือทำงานอยู่นะครับการแนวทางในการสร้างค่านิยมที่ดีนะครับภายในองค์กรนั้นๆ นะครับรวมถึงแนวทางในการใช้กฎหมายระเบียบข้อบังคับนะครับอย่างตรงไปตรงมานะครับและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่นะครับรวมถึงแนวทางในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือแนวทางในการสร้างภาวะผู้นำและความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูงนะครับส่วนบุคคลประเภทที่3นี่ก็สำคัญอย่างมากทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับก็คือบรรดานักการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองในระดับชาติก็ดีระดับท้องถิ่นก็ดีนี่นะครับหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติก็ตามนี่นะครับก็ย่อมถือได้ว่าได้ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจรัฐเป็นสำคัญโดยเฉพาะในการตัดสินใจเชิงนโยบายและการออกกฎหมายนะครับซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศชาติและประชาชนโดยคำนึงถึงการปกป้องคุ้มครองสร้างความยุติธรรมความสุขสมบูรณ์ให้แก่ค
คนในสังคมนะครับท่านผู้ชมครับในประเด็นสุดท้ายนะครับสำหรับจริยธรรมกับวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นั้นก็จะเป็นการยกกรณีศึกษาเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพนะครับกรณีศึกษาก็อาจจะแบ่งได้เป็น2ประเภทกรณีศึกษาในเชิงวิชาการนะครับประเภท1แล้วก็กรณีศึกษาในเชิงวิชาชีพนะครับกรณีศึกษาในเชิงวิชาการเนี่ยผมก็จะยกตัวอย่างท่านเดียวนะครับก็คือท่านโสกราตีสนั่นเองนะครับเพราะว่าท่านโสกราตีสนั้นเนี่ยเป็นผู้ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งปรัชญาการเมืองที่เชื่อมั่นในความคิดของตนครับและก็ยินยอมที่จะสละชีวิตครับเพื่อความเชื่อของตนเองนะครับเขาก็เป็นผู้ที่ชี้ให้เห็นลักษณะสากลของความดีและความยุติธรรมนะครับและเป้าหมายสูงสุดของชีวิตการเมืองก็คือคุณธรรมนะครับและก็นี่ก็คือที่มาของแนวคิดของท่านเพลโตด้วยนะครับซึ่งเป็นศิษย์ของท่านโสกราตีสที่เขียนไว้ในผลงานหนังสือที่ชื่อว่าอุตตมรัฐหรือรีพับลิกนั่นเองนะครับว่าการปกครองที่ดีที่สุดนั้นเนี่ยนะครับท่านเพลโตก็เสนอว่าต้องเป็นการปกครองโดยราชาปราชญ์หรือฟิโลสอฟเฟอร์คิงนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานอันยิ่งใหญ่ที่ควรยกเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาในเชิงวิชาการนะครับสำหรับกรณีศึกษาในเชิงวิชาชีพนี่นะครับผมจะยกตัวอย่าง3ท่านด้วยกันท่านแรกนะครับท่านแรกนั้นก็เป็นที่รู้จักในทางประวัติศาสตร์นะครับผมคงไม่ต้องอธิบายมากก็คือพันท้ายนรสิงห์นั่นเองนะครับเพราะว่าพันท้ายนรสิงห์ก็ได้ยอมเป็นผู้ที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อรักษากฎธรรมเนียมประเพณีของบ้านเมืองนะครับก็คือในท้ายเรือพระที่นั่งของพระเจ้าเสือเมื่อคัดท้ายเรือไปชนกิ่งไม้จนกระทั่งเรือเนี่ยนะครับไอ้คอเรือเนี่ยหักไปนี่นะครับก็พันท้ายนรสิงห์ถึงแม้ว่าจะได้รับการอภัยโทษจากพระเจ้าเสือก็ตามแต่ไม่ยอมนะครับต้องการที่จะรักษากฎธรรมเนียมประเพณีของบ้านเมืองเอาไว้จึงยอมที่จะเสียชีวิตโดยการถูกประหารชีวิตให้เป็นตัวอย่างของประชาชนนะครับกรณีที่สองนี่นะครับผมขอยกตัวอย่างกรณีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับซึ่งทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมแล้วก็ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ปกครองและประชาชนชาวไทยเสมอมานะครับผมจะยกพระเรียกว่าพระราโชวาทก็แล้วกันนะครับพระราโชวาทหรือพระราชดำรัสเมื่อครั้งทรงขึ้นครองราชว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมแล้วก็ทรงปฏิบัติตามที่พระองค์ได้มีพระราชดำรัสอย่างเสมอต้นเสมอปลายตลอดมาจนสิ้นรัชกาลนะครับแล้วก็ยังทรงให้ความสำคัญกับการปกครองโดยสุจริตเที่ยงธรรมและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบทั้งหลายทั้งปวงนะครับผมจะยกพระราชดำรัสข้อความตอนเดียวครับท่านบอกนี้ครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นี่นะครับทรงมีกระแสรับสั่งครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวันที่8ตุลาคม2546แก่บรรดาผู้ว่าราชการ CEO ครับนะครับโดยบอกว่าถ้าทุจริตแม้แต่นิดเดียวก็ขอแช่งครับให้มีอันเป็นไปพูดอย่างนี้หยาบคายแต่ว่าต้องให้มีอันเป็นไปแต่ถ้าไม่ทุจริตสุจริตและมีความตั้งใจมุ่งมั่นสร้างความเจริญก็ขอต่ออายุให้ถึง100ปีใครมีอายุมากอยู่แล้วก็ขอให้แข็งแรงความสุจริตและที่จะทำให้ประเทศไทยรอดพ้นอันตรายภายใน10ปีนี้นะครับเมืองไทยก็น่าจะเจริญข้อสำคัญก็คือต้องยึดความสุจริตให้สำเร็จและไม่ทุจริตเสียเองนะครับอันนี้ก็เป็นท่านที่2นะครับส่วนท่านสุดท้ายที่ผมอยากจะขอยกตัวอย่างกรณีศึกษาในเชิงวิชาชีพครับก็คือท่านศาสตราจารย์ดร.ป่วยอึ้งภากรนั่นเองนะครับซึ่งท่านเป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยดร.ป่วยนั้นได้ยึดถือความถูกต้องชอบธรรมแล้วก็ใช้วิชาชีพที่เป็นคุณูปการสำหรับบ้านเมืองนะครับแล้วก็ในกรณีของความเพียรอุตสาหะความพอเพียงนะครับที่ดร.ป่วยได้แสดงมาตลอด
ชีวิตนะครับของท่านนี่นะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในเชิงวิชาชีพต่างๆนะครับที่พึงยึดถือแบบอย่างของศาสตราจารย์ดร.ป่วยอึ้งภากรเป็นตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นกรณีศึกษาทั้งในเชิงวิชาการก็ดีในเชิงวิชาชีพก็ดีผมหวังว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับท่านผู้ชมทั้งหลายในปัจจุบันและอนาคตต่อไปครับ

0: ราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมุมมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047785

ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบและตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ร่วมกันนั่นเองครับซึ่งรายการนี้นะครับจะแบ่งเป็นช่วงรายการครับนั่นก็คือช่วงแรก Green View ช่วงที่2 Green Shot และช่วงสุดท้าย Green Idea ครับคุณผู้ชมครับปัญหาหลักของเกษตรกรไทยนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือการขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตรครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เกษตรกรต้องอาศัยเพียงน้ำฝนและน้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติเป็นหลักซึ่งก็มักจะทำให้พืชไม่ได้รับน้ำอย่างเต็มที่นะครับรวมทั้งความเสียหายอันเนื่องมาจากความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศและฝนที่ทิ้งช่วงครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับก็ล้วนเป็นปัญหาที่ทำให้มีน้ำใช้ไม่เพียงพอกับความต้องการครับดังนั้นการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกหรือว่าการชลประทานจึงนับว่าเป็นงานที่สำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับในการช่วยให้เกษตรกรสามารถทำการเพาะปลูกได้อย่างสมบูรณ์ตลอดทั้งปีนั่นเองครับและในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ชุมชนแห่งหนึ่งที่จังหวัดราชบุรีครับมาดูกันว่าเดิมทีชุมชนแห่งนี้เขาประสบปัญหาในพื้นที่กันอย่างไรติดตามกันได้ครับในช่วง Green View ครับ

0: ัสดีครับพี่เอและคุณผู้ชมทุกท่านคุณผู้ชมครับวันนี้น้องกรีนขอพาคุณผู้ชมไปที่ชุมชนเล็กๆชุมชนหนึ่งที่อยู่ในตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีชุมชนที่ว่านี้ก็คือชุมชนบ้านน้องตาจรครับ
1: ชุมชนบ้านหนองตาจรเป็นชุมชนที่มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,520 ไร่มีจำนวนครัวเรือน156ครัวเรือน

ทั่วไปมีสภาพพื้นที่แห้งแล้งฝนตกน้อยลักษณะพื้นที่สูงๆต่ำๆคล้ายในภาคอีสานซึ่งเมื่อยามน้ำหลากน้ำก็จะไหลเข้าสู่เรือกสวนไร่นาและหมู่บ้านอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันพอยามน้ำแล้งก็ไม่มีน้ำใช้หนักสุดถึงขั้นไม่มีน้ำดื่มจนสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากเนื่องจากคนส่วนใหญ่ของที่นี่มีอาชีพทำการเกษตรเป็นรายได้หลักแต่ต้องฝากความหวังไว้กับธรรมชาติจึงไม่สามารถกำหนดแผนการประกอบอาชีพของตนเองได้แน่นอนอีกทั้งปัญหาของความแห้งแล้งอันเนื่องมาจากการขาดแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่สำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งนี่จึงเป็นปัญหาหลักของชาวชุมชนบ้านหนองตาจอนเมื่อครั้งในอดีต

0: ำบลทุ่งหลวงจังหวัดข้าวจังหวัดราชบุรีโดยเฉพาะบ้านหนองปลาจอนเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับในพื้นที่เราเนี่ยมันไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนเป็นฝายนะครับไม่มีเลยลำห้วยลำคลองก็จะเป็นลำห้วยสภาพลำห้วยธรรมชาตินะครับไม่ได้มีการพัฒนานะครับปัญหาเหล่านี้นะครับคุณลุงกิจเอี่ยมทองเนี่ยนะครับท่านได้ถวายฎีกาไปยังสำนักเลขาพระราชวังนะครับว่าอยากจะได้น้ำจากเขื่อนแม่เต็งมาใช้ในพื้นที่บ้านหนองตะจอนนะครับ
1: คลองเนี่ยมันมีดั้งเดิมมันมีมาต้องดึกดำบรรพ์แล้วต้องพุทธญาติแต่มันตื้นเขินแต่เนี้ยคุณพ่อผมเองครับคุณพ่อทำจิตเขาเห็นว่าน้ำเนี่ยมันก็พอมีมาแต่ไม่มีที่กักเก็บเว้ยเราก็มีก็เลยทำหนังสือฎีกาไปถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็ท่านก็ได้อนุมัติงบมาให้กับพี่น้องหมู่ที่10และหมู่ที่16ได้มีน้ำใช้บริโภคไม่ต้องไปทำงานนอกบ้านถือว่าพ่อแม่พี่น้องได้อยู่ร่วมกันกลับบ้านยังมีความสุขดีมากเลยครับขอบคุณพระองค์ท่านดีมากครับ

0: หลังจากปี50เนี่ยปีแรกที่ได้รับพระราชทานงบประมาณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ด้านล่างลงไปอยากจะได้อีกอยากจะให้พัฒนาแบบนี้นะครับก็ได้รับพระราชทานงบประมาณมาช่วงที่2นะครับแล้วต่อมาในปี2554เนี่ยนะครับ
1: ชุมชนบ้านหนองตะจอนเนี่ยได้ทำงานเข้าร่วมทำงานกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรตอนนั้นนะครับเป็นสถาบันสารสนเทศนะครับแล้วท่านทางท่านอาจารย์ดร.ยนต์เนี่ยท่านถามว่าในพื้นที่เนี่ยเราอยากต้องการที่จะพัฒนาอะไรเพิ่มขึ้นนะครับทางชุมชนก็เลยเสนอว่าส่วนหนึ่งเราอยากพัฒนาป่าด้วยนะครับป่าต้นน้ำนะครับทำให้มีน้ำเราอยากจะชะลอน้ำให้ลงไปพื้นที่ชุมชนเราช้าที่สุดนะครับแล้วก็สร้างฝายขุดลอกพื้นที่เราเพิ่มขึ้นอีกนะครับ
0: แล้วต่อมาเนี้ยนะครับทางสถาบันเนี้ยได้คัดให้เราไปทำงานอยู่ในส่วนของมูลนิธิอุทกภัทรนะครับแล้วก็ให้เราไปมองพื้นที่ข้างเคียงเช่นตำบลข้างเคียงหมู่บ้านข้างเคียงนะครับ
1: ไปแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาเรื่องฝายน้ำเช่นเดียวกันนะครับขุดลอกแล้วก็ทำฝายกักเก็บน้ำแล้วก็แบ่งน้ำ
0: ก็จะมีชุมชนที่ใช้ประโยชน์อยู่ข้างๆเนี้ยนะครับมาช่วยกันนะครับ
1: มาช่วยกันทำนะครับพอทำเสร็จแล้วเนี่ยนะครับชุมชนเนี้ยเขามีความรักกับโครงการที่ได้ทำนะครับอย่างเช่นมีปัญหาอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราขอแรงมาช่วยกันดูแลรักษาเนี่ยเขาเต็มใจแล้วยินดีที่จะมาช่วยกันนะครับ

คุณผู้ชมครับเมื่อชาวบ้านได้รวมตัวกันแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างจริงจังโดยมีหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือในด้านงบประมาณสร้างฝายเพื่อหน่วงน้ำและขุดลอกคูคลองเพื่อกักเก็บน้ำในชุมชนพร้อมกับการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำด้วยการสร้างฝายของที่นี่ซึ่งฝายที่สร้างขึ้นนี่นะครับจะเป็นตัวหน่วงน้ำทำให้น้ำในดินที่อยู่ในป่าในไร่เขาดีขึ้นพอน้ำในป่าดีขึ้นสามารถหน่วงน้ำเอาไว้ได้นานขึ้นป่าก็จะสมบูรณ์ขึ้นตามลำดับนั่นเองครับซึ่งในช่วงนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการดูแลป่าต้นน้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนบ้านหนองตาจอนกันครับว่าเขาจะมีวิธีการอย่างไรติดตามกันเลยครับในช่วง

เดิมทีพื้นป่าแห่งนี้เป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมแต่ด้วยทุกคนในชุมชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญแล้วว่าหากป่างามก็จะส่งผลให้การเก็บน้ำดีขึ้นตามมาเมื่อมีป่าก็มีน้ำทุกคนจึงร่วมมือร่วมใจกันอย่างเข้มแข็งในการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ำร่วมไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในผืนป่าที่ยังเหลืออยู่ของพวกเขาเมื่อระบบนิเวศภายในป่าเริ่มพลิกฟื้นคืนกลับมาชาวบ้านก็เริ่มทำฝายกักเก็บน้ำในรูปแบบต่างๆควบคู่กันไปในบริเวณป่าต้นน้ำเป็นช่วงๆตลอดของลำแนวห้วยเพื่อให้ฝายได้เป็นตัวหน่วงน้ำลงไปในชุมชนให้ช้าที่สุดซึ่งตลอดทั้งปีก็จะมีการดูแลและพัฒนาฝายอยู่เป็นประจำเพื่อให้ฝายแต่ละฝายของพวกเขาสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและระบายน้ำได้ดีในฤดูน้ำหลากจากการทำงานอย่างจริงจังของคนในพื้นที่จึงส่งผลให้มีหน่วยงานและองค์กรต่างๆได้เข้ามาให้การสนับสนุนทั้งทางด้านงบประมาณและแรงกายในการสร้างฝายและพัฒนาแหล่งเก็บน้ำของหมู่บ้านอยู่อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันป่าต้นน้ำชุมชนบ้านหนองตาจอนเริ่มกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งโดยทุกคนที่นี่เข้าใจเข้าถึงปัญหาและทำงานร่วมกันอย่างจริงจังเพื่อจะดูแลผืนป่าแห่งนี้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

0: เรามาช่วยกันฟื้นฟูป่านะครับโดยการสร้างฝ่ายชะลอน้ำนะครับทำให้น้ำซับในเขาเราเนี้ยมีเยอะขึ้นป่าไม้เราก็จะได้อุดมสมบูรณ์ขึ้นนะครับถ้าถามว่าเราทำสำเร็จโดยที่ว่าเราไม่ได้ใช้งบประมาณจากหน่วยภาครัฐเลยนะครับชุมชนเราร่วมรวมกัน2หมู่บ้านมาช่วยกันทำนะครับชุมชนทำแล้วเนี่ยหน่วยงานของรัฐโดยทางทหารของกองพลพัฒนาที่1ของจังหวัดราชบุรีเนี่ยได้มาฝึกในพื้นที่นะครับได้มาเห็นชาวบ้านทำท่านก็ได้สั่งให้ทหารเข้ามาช่วยกันทำวันหนึ่ง20-30นายนะครับก็ทำให้ชุมชนนั้นมีความภาคภูมิใจด้วยนะครับที่มีหน่วยงานมาช่วยนะครับทางเทศบาลก็มีส่วนร่วมด้วยครับมาช่วยเรื่องทรายเรื่องปูนนะครับก็ไม่ได้ใช้งบประมาณเยอะนะครับอันนี้ก็เกิดจากแรงร่วมแรงร่วมใจของชุมชนนะครับมาช่วยกันนะครับแล้ววันที่5ธันวาวันแล้วก็วันที่12สิงหาเนี่ยนะครับเราก็จะมาช่วยกันพัฒนาทั้งถนนพัฒนาลำคลองพัฒนาฝายนะครับยิ่งฝายยิ่งเป็นฝายเนี่ยยิ่งเป็นช่วงที่ฤดูน้ำหลากมาเนี่ยเราจะต้องเข้ามาดูกันก็มีชุดคณะกรรมการเข้ามาช่วยกันนะครับถ้าเห็นทำท่าว่าจะพังเราก็มาช่วยกันดูแล
1: การรักษาป่าต้นน้ำแห่งนี้จึงไม่เพียงแต่จะช่วยให้อากาศมีความชุ่มชื้นซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของระบบการให้ฝนตกแบบธรรมชาติแต่ป่ายังช่วยยึดดินไม่ให้พังทลายเมื่อเกิดฝนตกและเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปี
0: แหล่งน้ำหลักๆเราไม่มีนะครับก็มีแค่ฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริอย่างฝายแม้วนะครับฝายหินก่อถ้าลงในป่าเนี่ยเราจะมีฝายเชิงฝายแม้วนะครับพอลงไปด้านล่างที่ชุมชนใช้ประโยชน์ในการเกษตรเนี่ยเราจะเป็นฝายถึงสำเร็จเลยนะครับเป็นฝายเรียกว่าฝายหินก่อด้วยปูนนะครับไอ้ส่วนนั้นเป็นส่วนที่ชุมชนใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตรนะครับก็จะเป็นฝายกึ่งมาตรฐานเลยนะครับสร้างด้วยปูนแล้วก็หินนะครับผลสำเร็จจากการที่เราได้พัฒนาป่าต้นน้ำนะครับโดยการสร้างฝายชะลอน้ำแบบเป็นฝายแม้วเนี่ยนะครับทำให้ได้รู้เลยนะครับพี่น้องที่ปลูกพืชปลูกผักที่อยู่ด้านล่างลงไปเนี่ยเขาบอกว่าเราสร้างมาแค่4 5ปีเนี่ยเรารู้ได้เลยว่าน้ำที่เราใช้อยู่เนี่ยน้ำพุน้ำซับอะไรเนี่ยมันยังมีอยู่ตลอดนะครับก็เข้าใจได้เลยว่าจากการที่เราเซฟน้ำไว้ในป่าเนี่ยเยอะนะครับป่าไม้สมบูรณ์นะครับก็จะอุ้มน้ำนะครับไว้ใช้ในช่วงที่เกิดฝนทิ้งช่วงแล้วนะครับก็ทำให้น้ำแห้งช้าลงผลการเกษตรเราก็ยืดระยะได้ยาวเราไม่ต้องไปขาดช่วงเหมือนแต่ก่อนนะครับจากก่อนเนี่ยเราไม่ได้ทำการเกษตรแบบตลอดทั้งปีนะครับเดี๋ยวนี้เราสามารถที่จะทำได้ทั้งปีนะครับ
1: สำหรับคนที่นี่แล้วการดูแลป่าต้นน้ำจึงไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การดูแลต้นไม้เท่านั้นแต่ยังถือได้ว่าเป็นการดูแลอ่างเก็บน้ำตามธรรมชาติที่คอยปล่อยน้ำให้ชาวบ้านได้ใช้อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปีจากวันนั้นจนถึงวันนี้ชุมชนบ้านหนองตาจอนก็ไม่เคยประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำอีกต่อไปแล้วค่ะ
2: คุณยายไม่เอาแล้ว

0: สำหรับโครงการนี้นะครับชื่อว่าโครงการ84พรรษานะครับที่ทางชุมชนบ้านหนองตะจอนเนี่ยได้ทำงานร่วมกับทางมูลนิธิอุทกภัทรนะครับทำเพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่9นะครับการบริหารจัดการน้ำที่นี่นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเราสร้างความเข้าใจกับพี่น้องในชุมชนเนี่ยนะครับที่ใช้น้ำร่วมกันนะครับคือ1เรามีน้ำอยู่ขนาดเนี้ยนะครับเราจะต้องใช้พื้นที่ให้เหมาะสมนะครับอย่างปลูกกัน 3-4 เจ้าเนี่ยนะครับเราต้องเฉลี่ยกันให้ได้นะครับถ้าเราปลูกผักไม่ต่อเนื่องเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ขาดรายได้นะครับมาจุนเจือครอบครัวครับส่วนหนึ่งเราพยายามสร้างความเข้าใจนะครับว่าเรามีน้ำอยู่ขนาดเนี้ยนะครับทีนี้การใช้ประโยชน์จากน้ำเราจะต้องใช้ได้อยู่ได้ทั้งปีไม่ให้มันหมดนะครับพี่น้องก็เข้าใจนะครับทุกคนเข้าใจสร้างอาชีพสร้างรายได้อยู่ในหมู่บ้านอยู่กับครอบครัวนะครับแล้วก็เรามีตลาดอยู่ใกล้ๆนะครับปลูกได้ทุกอย่างค่ะนะครับแล้วก็กินทุกอย่างที่มีที่ในชุมชนเรา
1: ผู้ชมครับที่นี่นับว่าเป็นหนึ่งชุมชนแม่ข่ายในการจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริของมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ประสบผลสำเร็จในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายการกักเก็บและการกระจายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรในชุมชนครับจนเกิดความมั่นคงด้านน้ำเกิดรายได้และผลผลิตจากการทำการเกษตรแบบผสมผสานซึ่งปัจจุบันยังได้ขยายผลสำเร็จไปสู่ชุมชนข้างเคียงเกิดเป็นเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำซึ่งชุมชนแต่ละชุมชนได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่ชุมชนได้มีบทบาทร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพซึ่งกันและกันครับและในช่วงนี้ครับเรามีไอเดียดีๆมาฝากคุณผู้ชมครับจากชุมชนบ้านหนองตาจอนในการจัดการทรัพยากรน้ำให้มีกินมีใช้ตลอดทั้งปีนั่นเองครับติดตามกันเลยครับในช่วง Green

0: ปัจจุบันแม้ที่นี่จะไม่ประสบปัญหาเรื่องน้ำอย่างในอดีตแต่ชาวบ้านที่นี่ก็ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและเห็นความสำคัญของการน้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองพอมีพอกินสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้ทางด้านอาหารและเศรษฐกิจในครัวเรือนมาประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตรในพื้นที่เพื่อให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตนเองลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือนควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำโดยใช้วิธีสมดุลน้ำเพื่อยืดระยะเวลาในการปลูกพืชผักของชาวบ้านให้ยาวขึ้นอีกทั้งยังช่วยให้ชุมชนได้มีน้ำใช้และใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วยค่ะ
1: หลักการบริหารจัดการน้ำชุมชนอย่างหลักๆของที่นี่นะคะช่วงฤดูฝนคือเดือนสิงหาคมเนี่ยที่นี่น้ำมากในพื้นที่ราบลุ่มเนี่ยเราทำการเพาะปลูกไม่ได้เราจึงเลือกทำนาเพื่อเก็บข้าวไว้กินตลอดทั้งปีแล้วก็ในพื้นที่ราบสูงเนี่ยเราจะปลูกพืชผักทยอยปลูกไปหมดช่วงฤดูฝนก็คือเดือนพฤศจิกาธันวาอย่างเงี้ยค่ะเราก็ปลูกผักได้ปลูกมะเขือถั่วแตงพริกอย่างเงี้ยค่ะปลูกได้เต็มที่ 100% แต่ปลูกไปเรื่อยๆจนถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ต้องทุกคนต้องลดพื้นที่เพาะปลูกโดยเป็นข้อตกลงของทั้งชุมชนนะคะว่าลดพื้นที่เพาะปลูกลงจาก4ไร่ก็เหลือประมาณ3งานถึง1ไร่เพื่อให้น้ำที่เรามีอยู่เนี่ยเพียงพอกับการเพาะปลูกของเราให้ไปชนช่วงฤดูฝนถัดไปเนี่ยค่ะทุกคนที่นี่มีพืชพันธุ์ธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์จากครอบครัวที่มีลูกต้องไปทำงานในต่างพื้นที่เนี่ยก็กลับมาอยู่ที่บ้านเรามีความสุขดีค่ะ

0: ือพื้นที่นี้คือจะต้องการประหยัดน้ำคือมันเป็นน้ำแล้งคือครั้งหนึ่งฝนตกครั้งเดียวเก็บน้ำได้หนึ่งครั้งต้องใช้ได้หนึ่งปีคือเราจะใช้คือสปริงเกอร์จะเป็นส่วนใหญ่คือเราจะใช้น้ำให้ประหยัดที่สุดปีต้องให้ชนปีฝนต้องให้ชนฝนตอนแรกที่ผมมาอยู่ใหม่ๆเขาจะปลูกพืชเชิงเดี่ยวและช่วงหลังนี้เริ่มมาทำให้เขาเห็นเขาเริ่มทำตามอย่างคือพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียงช่วงที่ผมลงทุนแรกๆคือ 300,000 บาทแล้วประมาณปีครึ่งผมใช้หนี้หมดแต่วันนี้ผมคือสะดวกสบายเราจะมีคือพืชผักผลไม้ที่กินได้ทุกอย่างขายได้ทุกอย่างแจกได้ทุกอย่างมีมะละกอมีกล้วยมีฟักทองแล้วก็มีมะเขือมีผักหวานมีชะอมทุกอย่างที่เราทำคือมีความสุขเราจะต้องปลูกไม่ให้เหมือนกันจะไม่ให้ซ้ำกันและการตลาดของเราก็จะดีขึ้นถ้าเราปลูกแตงทั้งหมดทั้งหมู่บ้านแตงทั้งหมู่บ้านตลาดล้นราคาถูกใช้ไม่ได้เราจะมีคณะกรรมการน้ำจัดกลุ่มกันไปจัดกลุ่มจัดสรรแบ่งกันไปว่าไปดูว่าใครทำอะไรมั่งผมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ทุกวันนี้ผมมีความสุขมากได้เงินทุกวันได้กินของที่อยากกินทุกวันแล้วมีความสุขพาให้ชาวบ้านมีความสุขทุกวันครับ
1: ทุกวันนี้กว่า150ครัวเรือนของชุมชนบ้านหนองตาจอนจึงมีความมั่นคงทางด้านน้ำเสมอมาเพราะหลังว่างเว้นจากการทำนาชาวบ้านก็ยังมีรายได้และผลผลิตจากการทำการเกษตรตลอดทั้งปีจนกลายเป็นรายได้หลักที่ช่วยหล่อเลี้ยงคนในครอบครัวอีกทางหนึ่งทุกคนในหมู่บ้านนี้จึงอยู่กันอย่างมีความสุขค่ะ
2: ผู้ชมครับน้องกรีนว่าความร่วมมือร่วมใจกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะปลูกจิตสำนึกให้ทุกๆคนได้ช่วยกันอนุรักษ์อย่างจริงจังเพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างเช่นที่ชุมชนบ้านหนองตาจอนแห่งนี้ไงครับวันนี้สวัสดีครับ

คุณผู้ชมครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างของชุมชนที่เข้าใจลักษณะพื้นที่และสภาพแวดล้อมของตนเองในการบริหารจัดการน้ำจนนำไปสู่การร่วมใจกันแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำและดูแลรักษาน้ำอย่างถูกวิธีทำให้ชีวิตของชาวบ้านที่นี่ดีขึ้นจนทุกวันนี้ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ Green Focus ตอนป่างามน้ำดีตามวิถีพ่อครับและหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะกับทางรายการก็สามารถส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้ครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับน้ำคือชีวิตดังนั้นควรใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าติดตามรับชมรายการ Green Focus ได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สองมือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
5: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7.

0: อยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ TOU Channel

ดีค่ะนักศึกษาทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อมนะคะโดยในตอนแรกเนี่ยค่ะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชค่ะสำหรับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชนะคะก็จะประกอบไปด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพันธุ์พืชค่ะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปุ๋ยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและประการสุดท้ายก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตรค่ะคราวนี้เรามาดูกันทีละกลุ่มกฎหมายนะคะในกลุ่มกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพันธุ์พืชอะค่ะจะประกอบไปด้วย2พระราชบัญญัติหลักนะคะโดยพระราชบัญญัติฉบับแรกอะค่ะจะเป็นพระราชบัญญัติพันธุ์พืชพ.ศ. 2518ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมในเวลาต่อมาจำนวน2ฉบับนะคะในปีพ.ศ. 2535และปีพ.ศ. 2550ค่ะและพระราชบัญญัติฉบับที่2คือพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพ.ศ. 2542ค่ะสำหรับพระราชบัญญัติพันธุ์พืชพ.ศ. 2518และที่เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมนะคะก็มีเจตนารมณ์เพื่อการคุ้มครองเกษตรกรโดยให้ผู้ประกอบการค้าพันธุ์พืชสามารถดำเนินการไปได้ด้วยดีตามกฎระเบียบที่กำหนดนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยเมื่อมีการปรับปรุงในปีพ.ศ. 2535เนี่ยค่ะก็มีการปรับปรุงโดยที่มีการขยายขอบเขตการควบคุมถึงการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชการรับรองพันธุ์พืชเพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ๆนะคะแล้วก็เพื่อให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์และพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์และตลอดจนส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์พืชป่าค่ะต่อมานะคะมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติอีกครั้งหนึ่งในปีพ.ศ. 2550ค่ะโดยในการปรับปรุงครั้งนี้เป็นการแก้ไขและปรับปรุงทั้งฉบับโดยมีวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อการค้าต้องการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืชในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์ควบคุมพืชสงวนและพืชต้องห้ามและได้รับการแก้ไขปรับปรุงคุณสมบัติของใบอนุญาตนะคะการรวบรวมการขายการนำเข้าหรือการส่งออกเมล็ดพันธุ์เพื่อควบคุมการค้ารวมทั้งได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความที่มีการระบุไว้ที่สลากสำหรับภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุ์เพื่อควบคุมการค้านะคะเพื่อควบคุมให้เห็นถึงจำนวนเมล็ดพันธุ์หรือเมล็ดควบคุมต่อหน่วยวัดอื่นๆของพืชในแต่ละชนิดให้เป็นสากลค่ะเรามาถึงพระราชบัญญัติฉบับที่2ที่เกี่ยวกับพันธุ์พืชนะคะก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชปีพ.ศ. 2542นะคะสำหรับพระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้มีการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ๆภายใต้หลักการและความปลอดภัยทางชีวภาพนะคะโดยการให้สิทธิการคุ้มครองตามกฎหมายและส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชพื้นเมืองและพันธุ์พืชป่าอีกทั้งเป็นการกระตุ้นเร่งเร้าให้ชุมชนนะคะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะจะมีพันธุ์พืชที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ประกอบไปด้วยพันธุ์พืชใหม่ที่มีลักษณะหรือคุณสมบัติเนี่ยไม่เคยมีปรากฏในพันธุ์พืชชนิดอื่นมาก่อนนะคะพันธุ์พืชชนิดที่2ก็คือพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นคือเป็นพันธุ์พืชที่ขึ้นในบริเวณถิ่นใดถิ่นหนึ่งเท่านั้นเป็นการเฉพาะและก็พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปก็คือเป็นพันธุ์พืชที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศนั้นๆแต่มีการกระจายอย่างกว้างขวางนะคะไม่ได้มีเฉพาะถิ่นเหมือนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นนะคะและพันธุ์พืชชนิดสุดท้ายที่ได้รับการคุ้มครองก็คือพันธุ์พืชป่าค่ะคือพันธุ์พืชที่มีและเคยมีอยู่ในประเทศตามสภาพธรรมชาติและยังไม่ได้มีการนำมาใช้เพาะปลูกอย่างแพร่หลายนะคะสำหรับกฎหมายกลุ่มต่อมาเมื่อกี้กฎหมายกลุ่มแรกจะเป็นการพูดถึงพันธุ์พืชก่อนที่เราจะเริ่มดำเนินการปลูกอะค่ะเมื่อมีการปลูกแล้วก็ดูแลรักษาพันธุ์พืชแล้วอะค่ะจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็ได้แก่กฎหมายเกี่ยวกับปุ๋ยนะคะซึ่งในพระราชบัญญัติเกี่ยวกับปุ๋ยเนี่ยจะมีการระบุความหมายไว้ว่าปุ๋ยคืออะไรปุ๋ยก็คือสิ่งที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของพืชนะคะพระราชบัญญัติปุ๋ยปีพ.ศ. 2518เนี่ยจึงได้ถูกบัญญัติขึ้นและต่อมาก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นฉบับที่2ในปีพ.ศ. 2550ค่ะพระราชบัญญัติฉบับแรกของปุ๋ยเนี่ยนะคะได้มีการกำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการผลิตการค้าการนำเข้าหรือการส่งออกปุ๋ยโดยให้เกิดความสุจริตและถูกต้องตามพระราชบัญญัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้นะคะเพื่อให้เกษตรกรน่ะมีปุ๋ยที่ดีใช้นั่นเองนะคะพระราชบัญญัติที่มีการแก้ไขต่อมาในปีพ.ศ. 2550เนี่ยค่ะก็มีการเปลี่ยนแปลงความหมายของคำว่าปุ๋ยเล็กน้อยนะคะเช่นปุ๋ยคือสารอินทรีย์หรือสารอนิน
ทรีย์สังเคราะห์นะคะหรือจุลินทรีย์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติหรือเกิดขึ้นโดยการสังเคราะห์ก็ตามนะคะก็เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปลูกการดำรงชีวิตของพืช นั่นเองค่ะในพระราชบัญญัตินี้ค่ะมีความครอบคลุมปุ๋ยหลายชนิดเลยทั้งปุ๋ยเคมีนะคะปุ๋ยชีวภาพนะคะปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีอินทรีย์นะคะปุ๋ยเชิงเดี่ยวปุ๋ยเชิงผสมนะคะปุ๋ยเชิงประกอบปุ๋ยเคมีมาตรฐานและปุ๋ยเคมีเสื่อมคุณภาพค่ะมีการให้คำจำกัดความแล้วก็พูดถึงลักษณะของการควบคุมไว้นะคะต่อมาค่ะนอกจากเราให้ปุ๋ยแล้วในการดูแลรักษาพืชเนี่ยค่ะจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเพราะฉะนั้นจึงมีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีนะคะในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและต้องมีการกักพืชไว้เพื่อไม่ให้มีการนำแมลงแล้วก็พืชต่างถิ่นที่มีลักษณะคุกคามเข้ามาในประเทศไทยนะคะในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเนี่ยค่ะจะเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายปีพ.ศ. 2535และพระราชบัญญัติกักพืชปีพ.ศ. 2507นะคะโดยที่พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายปีพ.ศ. 2535เนี่ยค่ะมีการแก้ไขเพิ่มเติมรวมแล้วทั้งหมดนะคะแก้ไขเพิ่มเติม3ครั้งฉบับสุดท้ายคือฉบับที่4ได้มีการแก้ไขในปีพ.ศ. 2562นะคะโดยวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติก็คือเพื่อควบคุมวัตถุอันตรายทางการเกษตรทุกชนิดโดยมีการกำหนดกฎระเบียบวิธีการบังคับใช้ที่เหมาะสมนะคะในพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวอะค่ะมีการแบ่งวัตถุอันตรายที่มีการนำมาใช้เนี่ยแบ่งออกเป็น4ประเภทค่ะประเภทที่1ก็เป็นวัตถุอันตรายที่มีความอันตรายน้อยวัตถุอันตรายชนิดนี้ค่ะจะไม่มีการประกาศกำหนดวิธีการใช้ในทางการเกษตรไว้ไม่มีการควบคุมว่าต้องใช้อย่างไรหลังจากนั้นนะคะความอันตรายจะเพิ่มขึ้นนะคะจากวัตถุอันตรายชนิดที่1ก็เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่2เริ่มมีการจำกัดว่าเอามาใช้ทางการเกษตรกับอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็มีความอันตรายเพิ่มขึ้นเป็นลำดับที่3ก็จะมีระบุว่าสารอะไรที่เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่3และใช้อย่างไรและวัตถุอันตรายประเภทที่4ก็อย่างเช่นเมทาดิโฟฟอสนะคะแล้วก็สารฟลอเรนนะคะอันนี้ก็จะมีการกำหนดวิธีการใช้ไว้นะคะต่อมาพระราชบัญญัติกักพืชปีพ.ศ. 2507และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ค่ะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับศัตรูพืชที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบได้ประกาศบังคับใช้ไว้นะคะซึ่งต่อมาเนี่ยค่ะหลังจากมีการประกาศในปีพ.ศ. 2507ก็มีการปรับปรุงในปีพ.ศ. 2542แล้วก็2551ก็เพื่อที่จะควบคุมแล้วก็ตรวจสอบศัตรูพืชและการเคลื่อนย้ายศัตรูพืชเข้ามาในราชอาณาจักรไทยนะคะจะมีกำหนดสิ่งต้องห้ามเชื้อพันธุ์และการนำผ่านเข้ามาค่ะนอกจากนี้ค่ะหลังจากที่มีการดูแลพืชไปถึงระยะหนึ่งเราก็จะมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชก็จะมีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้านะคะก็จะบอกไว้ว่ามาตรฐานสินค้าในการผลิตพืชออกมาเนี่ยมีลักษณะของมาตรฐานอย่างไรนะคะวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อควบคุมสินค้าเกษตรทั้งผู้ผลิตผู้ส่งออก

ผู้นำเข้าส่งเสริมสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐานนะคะแล้วก็ควบคุมผู้บริโภคควบคุมให้ผู้บริโภคได้รับการบริโภคหรือการบริการทางด้านความปลอดภัยที่สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นสาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานก็คือวิธีกรรมวิธีในการผลิตการบรรจุหีบห่อแล้วก็การกำหนดรายการต่างๆนะคะค่ะตัวอย่างของมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ดีก็คือวิธีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีนะคะก็จะหรือประเทศไทยเรียกว่า GAP ก็จะมีการควบคุมนะคะที่มีการประกาศออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นประกาศตามชนิดพืชเช่นลำไยข้าวหอมมะลิกล้วยก็จะมีการกำหนดวิธีการในการปลูกขั้นตอนในการปลูกการตรวจประเมินพืชแต่ละชนิดซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปตามชนิดพืชนะคะสำหรับมาตรฐานที่2ที่มีการนำมาใช้เกี่ยวกับผลผลิตทางพืชก็คือเกษตรอินทรีย์ค่ะซึ่งจะเป็นการจัดการในแบบองค์รวมที่เกื้อหนุนกันต่อระบบนิเวศนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชค่ะค่ะในตอนที่2จะเป็นกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์นะคะสัตว์เนี่ยนับว่าเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอย่างมนุษย์ของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างไรที่จะให้สัตว์ที่เราเลี้ยงเพื่อที่จะเป็นโปรตีนให้กับเราเนี่ยค่ะมีความปลอดภัยนะคะปราศจากทั้งโรคติดต่อระหว่างสัตว์ด้วยกันและโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่มนุษย์และลดการปนเปื้อนของสิ่งตกค้างต่างๆในผลผลิตจากสัตว์เนี่ยค่ะที่จะนำมาสู่มนุษย์นะคะดังนั้นเพื่อให้อาหารประเภทโปรตีนเหล่านี้ค่ะมีความปลอดภัยจากผู้บริโภคนะคะภาครัฐจึงได้มีการออกกฎหมายประกาศระเบียบและมาตรการต่างๆนะคะเพื่อออกมาควบคุมขั้นตอนการผลิตเริ่มตั้งแต่การจัดการในฟาร์มการจัดหรือการเก็บเกี่ยวผลผลิตตลอดจนการขนส่งผลผลิตไปยังโรงงานแปรสภาพหรือโรงงานแปรรูปจนกระทั่งการส่งผลผลิตและผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศค่ะจากการที่กฎหมายและมาตรฐานเหล่านี้ค่ะเกี่ยวข้องและครอบคลุมทุกขั้นตอนของการผลิตทำให้กฎหมายและมาตรฐานที่ใช้ในการควบคุมมีความสำคัญทั้งต่อผู้เลี้ยงผู้แปรรูปผู้จำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ผู้บริโภคผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์และประเทศนะคะสำหรับความสำคัญนั้นอย่างที่กล่าวไปแล้วค่ะว่ากฎหมายและมาตรฐานต่างๆเหล่านี้ค่ะมีความสำคัญทั้งต่อผู้เลี้ยงผู้แปรรูปและผู้จำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะคะผู้บริโภคผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีความสำคัญต่อประเทศนะคะในภาพรวมในลักษณะต่างๆนะคะสำหรับการดูแลของกฎเกณฑ์ของประเทศคู่ค้าสินค้าปศุสัตว์และสัตว์ปีกนะคะถ้าเราดูในทีละส่วนนะคะจะเห็นว่าในส่วนของฟาร์มอะค่ะไม่ว่าจะเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์เนื้อนะคะฟาร์มเลี้ยงโคนมนะคะหรือว่าฟาร์มเลี้ยงไข่เนี่ยค่ะในส่วนนี้จะมีกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้แก่การจัดการด้านสวัสดิภาพของสัตว์นะคะการจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพการจัดการด้านระบบคอมพาร์ตเมนต์นะคะการชาดิบที่ไม่ใช่ GMO ค่ะจะเหมือนกันหมดเลยทั้งที่มันเป็นพืชสัตว์ให้เนื้อนะคะสัตว์โคนมแล้วก็สัตว์ให้ไข่นะคะต่อมาในสภาพโรงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานแปรสภาพเนื้อสัตว์นะคะศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบนะคะหรือว่าศูนย์รวมไข่นะคะโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์โรงงานแปรรูปน้ำนมและโรงงานแปรรูปไข่นะคะจะมีสิ่งที่มาเกี่ยวข้องก็คือการตรวจสอบย้อนกลับการใช้วัตถุดิบที่ไม่ใช่ GMO นะคะมาตรการบรรจุภัณฑ์มาตรการฉลากเขียวแล้วก็ฉลากร่องรอยคาร์บอนนะคะจะถูกประเมินในส่วนของที่เป็นสภาพของโรงงานตลอดจนการนำขนส่งไปสู่ผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศค่ะสำหรับการเลี้ยงสัตว์ให้มีสุขภาพแข็งแรงให้ผลผลิตเป็นไปตามสายพันธุ์และให้ผลผลิตที่มีคุณภาพนะคะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายปัจจัยด้วยกันก็คือพันธุ์สัตว์อาหารสัตว์สุขภาพสัตว์และการจัดการในการเลี้ยงนะคะซึ่งปัจจัยเหล่านี้ค่ะไม่ได้ส่งผลต่อตัวสัตว์และผู้เลี้ยงในฟาร์มเท่านั้นนะคะยังส่งผลให้สัตว์ชนิดอื่นๆในสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะคะทำให้ภาครัฐจึงต้องมีการออกกฎหมายและมาตรฐานมาควบคุมการเลี้ยงสัตว์เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าวกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์มีอยู่หลายฉบับนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะอาจารย์จะกล่าวถึงเฉพาะกฎหมายมาตรฐานที่สำคัญดังนี้นะคะ
อันแรกก็คือพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์อันนี้จะเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ก็เป็นกฎหมายที่ควบคุมคุณภาพของอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์เพื่อให้ได้ผลผลิตปศุสัตว์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยนะคะพระราชบัญญัติฉบับต่อมาก็คือพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ปีพ.ศ. 2558นะคะเป็นกฎหมายที่ควบคุมป้องกันไม่ให้สัตว์ที่เลี้ยงไว้บริโภคเกิดโรคร้ายแรงที่จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตที่จะนำมาบริโภคได้นะคะสำหรับมาตรฐานอันที่3ก็คือมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์ม

เศษที่ดีสำหรับการเลี้ยงสัตว์เช่นกันค่ะนะคะแล้วก็เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลผลิตจากปศุสัตว์ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยอะค่ะหน่วยงานต่างๆนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็จะพยายามเข้ามาควบคุมผลผลิตจากสัตว์ตัวอย่างเช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะมีกรมปศุสัตว์และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรราชบัญญัติและมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องมากำกับดูแลเพื่อให้ผู้ผลิตเป็นผู้ที่สามารถดำเนินการแปรสภาพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากสัตว์และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามทุกขั้นตอนนะคะเป็นไปได้อย่างปลอดภัยนะคะมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคนั่นเองค่ะสำหรับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับโรงงานแปรสภาพหรือโรงฆ่าสัตว์นะคะก็จะเกี่ยวข้องไปด้วยพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ปีพ.ศ. 2559ก็จะควบคุมการฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ให้เป็นไปโดยความถูกต้องด้วยสุขลักษณะเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเนื้อสัตว์ค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีพระราชบัญญัติอาหารปีพ.ศ. 2522นะคะก็จะเป็นกฎหมายที่ควบคุมคุณภาพอาหารและให้การคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคค่ะฉบับที่3จะเป็นพระราชบัญญัติการสาธารณสุขปีพ.ศ. 2535และฉบับที่แก้ไขนะคะก็จะทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลด้านสาธารณสุขและกำกับดูแลและป้องกันเกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพค่ะพระราชบัญญัติโรงงานปีพ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมก็จะเป็นกฎหมายที่ใช้ควบคุมโรงงานเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจรักษาความปลอดภัยความผาสุกและอนามัยของปฏิบัติงานและการป้องกันการปนเปื้อนของมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมค่ะฉบับที่5จะเป็นพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายปีพ.ศ. 2535และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจะเป็นกฎหมายที่ควบคุมวัตถุอันตรายที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลสัตว์พืชทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมมีการกำหนดชนิดของวัตถุอันตรายและควบคุมการใช้วัตถุอันตรายดังกล่าวนะคะสำหรับมาตรฐานสินค้าการเกษตรค่ะหลังจากที่เราสินค้าจากสัตว์นะคะผลิตภัณฑ์จากสัตว์ได้ผ่านโรงงานแปรสภาพหรือโรงฆ่าสัตว์แล้วก็จะเกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตรก็จะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่ดีในโรงฆ่าสัตว์และก็การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสุกรโรงฆ่าสัตว์ปีกและข้อกำหนดทั่วไปของโรงฆ่าสัตว์และมาตรฐานที่พึงมีนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารนะคะก็จะเป็นระบบคุณภาพที่สร้างกระบวนการจัดการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารของโรงงานไม่ว่าจะเป็นการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้หรือการผลิตและการเก็บรักษาค่ะสำหรับมาตรฐานระบบการวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤตนะคะก็จะเป็นระบบการจัดการคุณภาพด้วยความปลอดภัยซึ่งใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้อาหารที่ปราศจากอันตรายจากจุลินทรีย์เชื้อราและเชื้อแบคทีเรียต่างๆที่จะปนเปื้อนในอาหารค่ะนะคะแล้วก็ต่อมาเป็นโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเป็นกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับโรงงานการแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะคะวัตถุประสงค์ก็คือต้องการที่จะให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีนั่นเองโดยที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือพระราชบัญญัติอาหารปีพ.ศ. 2552พระราชบัญญัติสาธารณสุขพระราชบัญญัติโรงงานพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายรวมทั้งมาตรฐานที่ใช้ในการสำหรับโรงงานหรือโรงงานแปรรูปนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพบทสรุปนะคะค่ะกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพสัตว์ตัดปีกก็เพื่อควบคุมให้ทุกสินค้าค่ะมันมีความปลอดภัยมาถึงมือผู้บริโภคนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างกฎหมายค่ะนะคะก็จะคล้ายๆกับที่เกิดขึ้นในโรงงานแปรรูปนั่นเองนะคะอันนี้เป็นของสัตว์ปีกค่ะก็จะเป็นมาตรฐานสินค้าที่ควบคุมสินค้าเนื้อนมไข่นะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเนื้อหาของกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ค่ะตอนที่3กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้และสิ่งแวดล้อมค่ะสำหรับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้และสิ่งแวดล้อมนะคะถ้าเรามาดูมาตรฐานหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้ก่อนก็จะประกอบไปด้วยกฎหมายด้านการป่าไม้นะคะกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรค่ะกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ4มาตรฐานการรับรองป่าไม้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละกลุ่มนะคะว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างในกลุ่มของกฎหมายด้านการป่าไม้นะคะทำไมเราต้องมีกฎหมายด้านการป่าไม้ก็เพราะว่าทรัพยากรป่าไม้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างยิ่งแต่เนื่องจากปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้อะค่ะถูกนำมาใช้จนเกิดปัญหาความเสื่อมโทรมดังนั้นการจัดระเบียบโดยอาศัยกฎหมายเข้ามาควบคุมการใช้ประโยชน์ของมหาชน

จึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งนะคะทั้งนี้สามารถจัดหมวดหมู่ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการป่าไม้ได้เป็น3กลุ่มนะคะโดยกลุ่มแรกได้แก่กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้นะคะซึ่งประกอบไปด้วยกฎหมายหลักจำนวน5ฉบับได้แก่1พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484และที่แก้ไขเพิ่มเติมค่ะ2พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติปีพ.ศ. 2507นะคะ3พระราชบัญญัติสวนป่าพ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมค่ะและ4พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ปีพ.ศ. 2545ค่ะ5พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2562อันนี้เพิ่งปรับปรุงใหม่เลยนะคะสำหรับกฎหมายกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่านะคะก็จะประกอบไปด้วยกฎหมายจำนวน2ฉบับ1ก็คือพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปีพ.ศ. 2562และ2พระราชบัญญัติงาช้างปีพ.ศ. 2558ค่ะ3กลุ่มกฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานป่าชุมชนค่ะก็ประกอบไปด้วยพระราชบัญญัติป่าชุมชนเพียงฉบับเดียวนะคะสำหรับกฎหมายหลักจำนวน5ฉบับก็คือพระราชบัญญัติป่าไม้ปีพ.ศ. 2484และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะคะกฎหมายฉบับนี้ค่ะเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมานานแล้ววัตถุประสงค์สำคัญของพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484ก็คือต้องการควบคุมการทำไม้ออกจากป่าเพราะฉะนั้นในเนื้อหาของพระราชบัญญัตินะคะจึงควบคุมเกี่ยวกับการค้าไม้การแปรรูปไม้ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์ที่ทำขึ้นจากไม้และมุ่งคุ้มครองไม้และของป่าที่มีอยู่ในป่าโดยวิธีการกำหนดไม้ห่วงห้ามเพราะฉะนั้นภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะจะมีการกำหนดชนิดไม้ไว้ว่าไม้ชนิดใดเป็นไม้ห่วงห้ามและไม้ชนิดใดไม่ใช่ไม้ห่วงห้ามและหากจะมีการทำไม้ออกจากป่าชนิดที่เป็นไม้ห่วงห้ามและชนิดที่ไม่ใช่ไม้ห่วงห้ามจะมีความแตกต่างกันอย่างไรมีบทลงโทษแตกต่างกันอย่างไรนะคะสำหรับพระราชบัญญัติป่าไม้นี่มีการปรับปรุงล่าสุดเป็นฉบับที่8ในปีพ.ศ. 2562นะคะโดยมีนิยามศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะและมีการซึ่งสิ่งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะคะก็คือได้มีการยกเลิกไม้ห่วงห้ามบางชนิดในที่ดินกรรมสิทธิ์แต่เดิมเนี่ยค่ะไม้ห่วงห้ามเหล่านี้ยกตัวอย่างเช่นไม้สักนะคะไม่ว่าจะขึ้นในพื้นที่ใดทั่วราชอาณาจักรไทยถือว่าเป็นไม้ห่วงห้ามแต่เมื่อมีการออกพระราชบัญญัติป่าไม้ฉบับที่8ขึ้นมาไม้เหล่านี้ค่ะไม้ที่เคยเป็นไม้ห่วงห้ามเดิมไม่ว่าจะขึ้นในพื้นที่ใดเนี่ยหลังจากออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มาไม้เหล่านั้นถ้าขึ้นในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เอกสารสิทธิ์หรือพื้นที่กรรมสิทธิ์จะไม่ใช่ไม้ห่วงห้ามอีกต่อไปค่ะนะคะสำหรับพระราชบัญญัติฉบับที่2คือพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติปีพ.ศ. 2507นะคะพระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะมุ่งที่จะสงวนคุ้มครองพื้นที่เพราะฉะนั้นจึงมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดขอบเขตที่ดินให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติซึ่งจะแตกต่างกับพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484นะคะที่มุ่งที่จะบังคับไม้หรือคุ้มครองไม้ที่อยู่ในป่าแต่พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าจะมุ่งคุ้มครองพื้นที่เหล่านั้นให้สงวนไว้เพื่ออนุชนรุ่นต่อไปนะคะพระราชบัญญัติฉบับต่อมาคือพระราชบัญญัติป่าสวนป่าปีพ.ศ. 2535นะคะพระราชบัญญัติฉบับนี้ออกมาก็เพื่อจะส่งเสริมให้มีการปลูกสร้างสวนป่าเพื่อการค้ามากขึ้นทั้งในที่ดินของรัฐและที่ดินเอกชนให้กว้างขวางมากขึ้นนะคะภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะจะมีการข้อยกเว้นต่างๆซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่มีการปลูกสร้างสวนป่าให้มากขึ้นนะคะตัวอย่างเช่นได้รับการยกเว้นค่าภาคหลวงและการไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับบางประการของกฎหมายบางฉบับเช่นข้อบังคับของพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484นะคะพระราชบัญญัติฉบับต่อมาในกลุ่มของกฎหมายที่เกี่ยวกับการป่าไม้ก็คือพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ปีพ.ศ. 2545ค่ะพระราชบัญญัติฉบับนี้บัญญัติขึ้นก็เพื่อที่จะคุ้มครองการใช้เลื่อยโซ่ยนต์เนื่องจากเราพบว่าเลื่อยโซ่ยนต์เนี่ยค่ะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้มีการลักลอบนำไม้ออกจากป่าเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการห้ามการผลิตและการนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์มาไว้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์เท่านั้นค่ะต่อมาพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติปีพ.ศ. 2562นะคะเป็นพระราชบัญญัติที่อยู่ภายใต้แนวคิดและความมุ่งหมายที่จะสร้างความสมดุลระหว่างการสงวนการอนุรักษ์และการดำรงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติไม้และระบบนิเวศในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติเป็นแหล่งนันทนา

การของประชาชนกับการแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบายของพื้นที่นะคะกรณีการอาศัยทำกินในพื้นที่อนุรักษ์ตามวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิมนะคะพยายามที่จะหาจุดสมดุลระหว่างกันนะคะต่อมาคือพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าปีพ.ศ. 2562นะคะพระราชบัญญัติฉบับนี้ออกมาล่าสุดนะคะโดยมีการยกเลิกพระราชบัญญัติก่อนหน้าเป็น3ฉบับเนื่องจากพระราชบัญญัติก่อนหน้าเนี่ยค่ะมีความไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและการประกาศใช้ในครั้งนี้ค่ะก็เพื่อที่จะดูแลคุ้มครองประชากรของสัตว์ป่านะคะตลอดจนเป็นไปตามข้อบังคับของสมาชิกภาคีระหว่างประเทศด้านสัตว์ป่าและพืชป่าที่ประเทศไทยเป็นลงนามไว้ในสัญญาดังกล่าวนะคะเพราะฉะนั้นจึงจะต้องมีการควบคุมการนําเข้าควบคุมการค้าควบคุมการส่งผ่านหรือควบคุมการนําออกสัตว์ป่าและซากสัตว์ป่าบางชนิดไว้นะคะจึงได้มีการปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้นะคะนอกจากนั้นก็มีพระราชบัญญัติงาช้างก็จะควบคุมการค้าการครอบครองการนําเข้าการส่งออกและการนําผ่านงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้างต่างๆนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะมันยังไม่มีกฎหมายควบคุมมาก่อนจึงต้องมีพระราชบัญญัติงาช้างปีพ.ศ. 2558ออกมาเพื่อควบคุมค่ะต่อมากฎหมายที่ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรก็แบ่งออกได้เป็น3กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบไปด้วยกฎหมาย2ฉบับก็คือพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปีพ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมและพระราชบัญญัติการสาธารณสุขปีพ.ศ. 2535และแก้ไขเพิ่มเติมค่ะต่อมากลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและผังเมืองนะคะก็ประกอบด้วยกฎหมาย4ฉบับก็คือพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพพ.ศ. 2511และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะคะพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ. 2518และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปีพ.ศ. 2558และฉบับที่4คือพระราชบัญญัติการผังเมืองปีพ.ศ. 2562ค่ะสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะก็มีเพียง1ฉบับก็คือพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปีพ.ศ. 2558ค่ะสำหรับกลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็แบ่งได้เป็น2กลุ่มค่ะก็คือกลุ่มการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและกลุ่มสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มข้อตกลงพหุภาคีประเทศระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งนะคะค่ะสำหรับกลุ่มการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพนะคะซึ่งเป็นกลุ่มของสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งก็จะประกอบไปด้วยอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งภายใต้อนุสัญญาฉบับนี้ค่ะจะมีทั้งพิธีสันคาตาเฮน่านะคะพิธีสันเสริมนาโกย่านะคะพิธีสันฮานาวานะคะแล้วก็พิธีสันนาโงย่าต่างๆนะคะอยู่ภายใต้อนุสัญญาฉบับนี้ค่ะและอนุสัญญาฉบับที่2คืออนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์นะคะหรือที่เรียกว่าอนุสัญญาไซเตสนั่นเองนะคะสำหรับข้อตกลงพหุภาคีทางด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ประกอบด้วยอนุสัญญา2ฉบับค่ะอนุสัญญาฉบับแรกคืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดชอบทางแพ่งสำหรับความเสียหายจากภาวะมลพิษในน้ำมันปีค.ศ. 1992นะคะต่อมานะคะเป็นเรื่องมาตรฐานการรับรองการป่าไม้การรับรองการป่าไม้เป็นระบบหรือเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนให้มีมาตรฐานการจัดการป่าไม้ที่ดีขึ้นและยั่งยืนนะคะดำรงไว้ซึ่งประโยชน์ทางด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมนะคะการรับรองป่าถูกออกแบบมาให้ผู้บริโภคเลือกใช้ไม้และผลผลิตจากไม้จากป่าที่มีระบบการจัดการอย่างยั่งยืนนะคะโดยใช้กลไกการตลาดนำเข้ามาสู่การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนปัจจุบันมาตรฐานการรับรองการป่าไม้แบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะก็คือมาตรฐานการจัดการป่าไม้นะคะแล้วก็มาตรฐานการตรวจสอบย้อนกลับนะคะมาตรฐานการจัดการหรือมาตรฐานการรับรองการป่าไม้นะคะเป็นกลไกที่จะมาใช้ในการจัดการป่าไม้ในปัจจุบันนะคะเดี๋ยวถ้าเราดูว่ามาตรฐานการรับรองการป่าไม้เนี่ยจะเน้นยังไงก็จะเน้นรูปแบบการรับรองจากองค์กรอิสระนะคะโดยที่การรับรองทางการป่าไม้เป็นการสมัครใจทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยไม่มีข้อผูกพันกันทางกฎหมายนะคะสำหรับในปัจจุบันการรับรองการจัดการป่าไม้หรือ Forest Management Certification เนี่ยค่ะเป็นรับรองการจัดการป่าไม้หรือในบางกรณีเราเรียกว่าการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนการรับรองในที่นี้ค่ะจะเน้นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพผลิตภาพการสืบต่อพันธุ์ความเป็นอยู่ของหมู่ไม้

และศักยภาพในการพัฒนาของหมู่ไม้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตและการไม่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศอื่นการดำเนินการดังกล่าวอะค่ะเหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการที่จะดำเนินการเรื่องการป่าไม้สวนป่าทรัพยากรป่าไม้และป่าธรรมชาติเป็นต้นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของมาตรฐาน FM หรือการรับรองการจัดการการป่าไม้นะคะมาตรฐานที่ได้รับมีชื่อเสียงทั่วประเทศก็คือหรือทั่วโลกนะคะก็คือมาตรฐานการรับรองการจัดการป่าไม้ในระดับสากลหรือเราเรียกว่า FSC นั่นเองค่ะสำหรับมาตรฐานอีกประเภทหนึ่งก็คือมาตรฐานการตรวจสอบย้อนกลับค่ะหรือ Chain of Custody Certification นะคะมาตรฐานการตรวจสอบย้อนกลับเนี่ยค่ะเป็นการควบคุมการเคลื่อนย้ายไม้จากสวนป่านึงไปจนถึงปลายทางหรือผู้บริโภคนะคะไม่ว่าผู้ซื้อนั้นจะอยู่ในตลาดโลกแล้วก็หรือตลาดภายในประเทศดูว่ามันมีความยั่งยืนตลอดเส้นทางของการเคลื่อนย้ายไม้อย่างไรนะคะคราวนี้ค่ะมาดูของประเทศไทยค่ะนอกจากมาตรฐานการรับรองไม้ในระดับสากลจะถูกนำมาใช้ในประเทศไทยแล้วตัวประเทศไทยเองอะค่ะก็ยังมีมาตรฐานการรับรองการป่าไม้จำนวน2มาตรฐานนะคะมาตรฐานแรกก็คือมอก14061ค่ะและมาตรฐานที่2ก็คือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก2861ค่ะสำหรับมาตรฐานมอก14061นะคะก็ใช้สำหรับการรับรองสวนป่าหรือการปลูกป่าอย่างยั่งยืนตามแนวคิดของ FM หรือ Forest Management นะคะเป็นการประเมินการจัดการป่าในแต่ละขั้นตอนในแต่ละพื้นที่โดยที่คำนึงถึงสิ่งต่างๆที่อาจารย์กล่าวมาแล้วก็คือความหลากหลายทางชีวภาพผลิตภาพการสืบต่อพันธุ์การอยู่รอดของหมู่ไม้และศักยภาพในการพัฒนาของหมู่ไม้ในอนาคตนะคะสำหรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก2861อะค่ะจะเป็นมาตรฐานการตรวจรับรองการควบคุมและการนำเคลื่อนที่ของไม้ของป่าและผลิตภัณฑ์มาตรฐานนี้ค่ะจะควบคุมครอบคลุมข้อกำหนดเกี่ยวกับห่วงโซ่การผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้โดยข้อกำหนดจะอธิบายถึงกระบวนการต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลแหล่งที่มาของวัตถุดิบนะคะที่มีการจัดหาตลอดไปจนถึงข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายโดยองค์การมาตรฐานนี้กล่าวถึงแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับห่วงโซ่ของการควบคุมค่ะนะคะทั้งหมดนี้ก็คือกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการป่

สาระที่เราจะพูดกันในวันนี้จะเป็นเรื่องของปัจจัยการผลิตและผลตอบแทนปัจจัยการผลิตนะครับซึ่งในเรื่องนี้จะแบ่งเป็น2ตอนนะครับตอนที่1เนี่ยจะเป็นการพูดถึงเรื่องของปัจจัยการผลิตก่อนนะครับในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตเนี่ยนะครับมันจะมีปัจจัยการผลิตที่มาเกี่ยวข้องกับการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับอยู่4ปัจจัยด้วยกันก็คือที่ดินนะครับแรงงานทุนแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับโดยเรื่องของผู้ประกอบการเนี่ยก็จะเป็นคนที่บทบาทในการที่จะแปลงสภาพตัวปัจจัยการผลิตเนี่ยให้กลายเป็นสินค้าและบริการแล้วออกมาวางขายในตลาดนะครับแต่นี้หน่วยธุรกิจเนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่แสวงหากำไรจากการใช้ปัจจัยการผลิตเนี่ยนะครับที่มาแปลงสภาพเป็นตัวสินค้าและบริการเนี่ยนะครับโดยปัจจัยแต่ละประเภทเนี่ยมันก็จะมีตลาดของเขาอยู่เนี่ยนะครับตลาดของปัจจัยแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีผลต่อการกำหนดราคารับซื้อปัจจัยของผู้ประกอบการนะครับในเวลาพูดถึงตลาดปัจจัยเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของตัวอุปสงค์ต่อปัจจัยหรือความต้องการจ้างปัจจัยนะครับอุปสงค์ต่อปัจจัยเนี่ยมันมีลักษณะสำคัญอยู่2ประการนะครับประการที่1ก็คือว่าอุปสงค์ต่อปัจจัยเนี่ยมันเป็นอุปสงค์สืบเนื่องนะครับนั่นหมายความว่ามันเป็นผลสืบเนื่องจากความต้องการสินค้าและบริการของผู้บริโภคนะครับคือเมื่อมีผู้บริโภคแล้วเนี่ย มีความต้องการซื้อสินค้าและบริการผู้ผลิตก็ต้องการต้องทำการผลิตออกมาโดย

การไปหาซื้อปัจจัยเพื่อมาผลิตสินค้าและบริการออกขายนะครับดังนั้นเนี่ยจึงบอกว่าไอ้ตัวอุปสงค์ต่อปัจจัยเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอุปสงค์ร่วมกันนะครับแล้วก็เป็นอุปสงค์ที่ร่วมกับหลายปัจจัยพร้อมกันนะครับหมายความว่านอกจากสืบเนื่องแล้วเนี่ยมีเรื่องของความต้องการร่วมกันเช่นก็คือต้องการปัจจัยวัตถุดิบคู่กับแรงงานคู่กับที่ดินอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของเป็นจอยดีมานด์นะครับตอนนี้จุดประสงค์ของการที่ผู้ประกอบการมาทำตรงนี้ก็คือต้องการบรรลุเป้าหมายสูงสุดของเขาคือต้องการแสวงหากำไรสูงสุดจากการใช้ทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการออกมานะครับคราวนี้ในด้านอุปทานของปัจจัยบ้างล่ะอุปทานเนี่ยมันก็เป็นราคาของปัจจัยการผลิตนะครับที่ราคาต่างๆกันนะครับแล้วก็ตัวอุปทานของปัจจัยแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีตลาดของเขาอยู่นะครับซึ่งเราจะดูรายละเอียดต่อไปนะครับคราวนี้ในการกำหนดราคาปัจจัยของการผลิตเนี่ยนะครับมันก็มาจากไหนล่ะนะครับ อย่างที่เราทราบกันมาแล้วว่าไอ้ตัวปัจจัยไม่ว่าจะเป็นปัจจัยหรือสินค้าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเวลากำหนดตัวราคาปัจจัยหรือสินค้าเนี่ยมันก็มาจากตลาดนะครับตลาดดูยังไงก็คือดูจากสภาพของอุปสงค์อุปทานนะครับซึ่งไอ้ตรงนั้นมันจะมีการต่อรองกันแล้วในที่สุดเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การกำหนดราคาตลาดขึ้นมานะครับตอนนี้ไปดูต่อไปว่าพฤติกรรมของการกำหนดราคาสินค้าและการรับซื้อปัจจัยการผลิตของหน่วยธุรกิจเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับคือในทางการผลิตเนี่ยนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยหน่วยผลิตเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับไอ้ตลาดอยู่2ตลาดนะครับตลาดแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตลาดปัจจัยการผลิตนะครับเป็น factor market นะครับเช่นตลาดที่ดินตลาดแรงตลาดวัตถุดิบอะไรพวกนี้นะครับและตลาดสินค้าตลาดสินค้าคือเป็นตลาดที่หลังจากผลิตสินค้าแล้วเนี่ยนะครับผู้ผลิตก็นำเอาออกไปขายเอาสินค้าที่ทำได้ไปขายในตลาดนะครับคราวนี้ในส่วนของค่าตอบแทนปัจจัยการผลิตเนี่ยมันก็จะถูกกำหนดขึ้นจากตลาดปัจจัยการผลิตกำหนดขึ้นได้อย่างไรมันก็กำหนดขึ้นได้จากการที่ว่าไอ้ปัจจัยแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะมีตลาดของเขาอยู่เนี่ยนะครับตลาดนั้นจะเป็นตลาดมีสภาพของดีมานด์ซัพพลายอยู่นะครับแล้วก็ไอ้ตัวดีมานด์ซัพพลายของปัจจัยตัวนั้นๆในตลาดเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกำหนดนะครับตัวกำหนดตัวราคาปัจจัยราคาตลาดของปัจจัยตัวนั้นๆขึ้นมานะครับดังนั้นจึงบอกว่าไอ้ตัวผลตอบแทนหรืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิตแต่ละชนิดเนี่ยมันก็คือขึ้นอยู่กับสภาพอุปสงค์อุปทานของปัจจัยแต่ละชนิดนั่นเองนะครับในคราวนี้ไปดูเรื่องของไอ้ตลาดปัจจัยการผลิตนะครับตลาดปัจจัยการผลิตเนี่ยมันแบ่งคล้ายๆกับตลาดสินค้าและบริการนะครับคือมันแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆอยู่2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มตลาดปัจจัยการผลิตแบบแข่งขันสมบูรณ์นะครับกับกลุ่มปัจจัยตลาดปัจจัยการผลิตแบบแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับซึ่งในตลาดกลุ่มหลังเนี่ยแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นตลาดย่อยๆอีก3ตลาดคือตลาดผูกขาดการซื้อปัจจัยนะครับตลาดผู้ซื้อน้อยรายนะครับแล้วก็ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะครับคือตลาดปัจจัยเนี่ยมันต่างกับตลาดสินค้านิดหนึ่งตรงที่ว่าเวลาเราแบ่งประเภทปัจจัยถ้าเป็นตลาดสินค้าเนี่ยนะครับจะสนใจที่ผู้ขายแต่ถ้ามีผู้ขายมากก็บอกเรียกว่าแข่งขันสูงนะครับผู้ขายน้อยก็แข่งขันต่ำแต่ตลาดปัจจัยเนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าตลาดปัจจัยเนี่ยสนใจทางด้านผู้ซื้อเป็นสำคัญผู้ซื้อหรือผู้จ้างเป็นสำคัญนะครับถ้าผู้ซื้อน้อยรายเช่นหนึ่งรายเนี่ยก็ถือว่าเป็นตลาดผูกขาดการซื้อปัจจัยนะครับถ้ามีผู้ซื้อ 2-3 รายก็จะกลายเป็นตลาดผู้ซื้อน้อยรายนะครับถ้ามากกว่านั้นก็เป็นตลาดกึ่งขันกึ่งผูกขาดไปนะครับคราวนี้เนี่ยต่อไปจะพูดถึงว่าพฤติกรรมในการรับซื้อปัจจัยการผลิตนะครับของผู้ซื้อปัจจัยแต่ละคนเนี่ยแต่ละรายเนี่ยนะครับมันมีพฤติกรรมการรับซื้อเป็นแบบไหนนะครับโดยสรุปคือว่ามันจะมีอยู่2แบบนะครับในการรับซื้อปัจจัยเนี่ยนะครับก็คือเป็นผู้รับซื้อปัจจัยโดยการเป็นผู้รับราคารับซื้อปัจจัยนะครับเช่นจะจ้างแรงงานก็ต้องเรียกว่าเอาราคาตลาดของแรงงานมาเป็นค่าจ้างนะครับอันเนี้ยเป็นผู้รับปัจจัยนะครับคือราคาปัจจัยการผลิตที่ซื้อเนี่ยผู้ซื้อไม่สามารถจะกำหนดราคารับซื้อปัจจัยด้วยตัวเองไ
นะครับจะต้องเอาราคาตลาดมาเป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวกำหนดการรับซื้อปัจจัยนะครับอีกแบบนึงก็คือการเป็นผู้กำหนดราคารับซื้อปัจจัยได้เองนะครับเรียกว่า price setting อันนี้นะครับอันเนี้ยมันจะเป็นตลาดแบบที่มันจะเกิดขึ้นในตลาดที่เรียกว่าแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับคือมีผู้ซื้ออยู่น้อยราย1ราย2ราย3รายหรือมากกว่านั้นแต่ว่าเป็นลักษณะการแข่งขันไม่สมบูรณ์ถ้าแบบนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะตั้งราคารับซื้อปัจจัยเองได้นะครับทีนี้ต่อไปมันมีคำหนึ่งที่มีความสำคัญที่เราสนใจคือเรื่องของไออำนาจผูกขาดเนี่ยในการซื้อปัจจัยเนี่ยนะครับอำนาจผูกขาดในการซื้อปัจจัยนี่หมายความว่าอำนาจต่อรองในการซื้อเนี่ยเช่นถ้ามีผู้ซื้ออยู่น้อยรายหรือ1รายหรือ2ราย3รายแบบนี้เนี่ยนะครับแบบนี้เนี่ยผู้ซื้อปัจจัยจะมีอิทธิพลเหนือตลาดนะครับคือหมายความว่ามีอิทธิพลเหนือคนที่ขายปัจจัยเช่นแรงงานอย่างเงี้ยนะครับหรือวัตถุดิบที่มีเนี่ยเจ้าของเนี่ยอำนาจต่อรองก็ต่ำนะครับคนที่ซื้ออำนาจต่อรองสูงแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดภาวะที่เรียกว่าเกิดการขูดรีดปัจจัยนะครับอันนี้ก็ใช้คำว่าภาษาอังกฤษก็ใช้ว่า exploitation นะครับอันนี้ก็อันเนี้ยคือยิ่งผู้ผูกขาดหรือผู้ซื้อเนี่ยมีอำนาจผูกขาดมากเพียงใดเนี่ยนะครับการขูดรีดปัจจัยคือรีดเอาประโยชน์จากปัจจัยเนี่ยก็จะมากขึ้นเท่านั้นนะครับคราวนี้ดูต่อไปครับว่าลักษณะของอุปทานของปัจจัยการผลิตจะเป็นอย่างไรนะครับคราวนี้เนี่ยภาพนี้โชว์ว่าถ้าเป็นตลาดปัจจัยแบบแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยก็คือตลาดปัจจัยที่มีคนขายปัจจัยเยอะๆนะครับแข่งกันขายเนี่ยนะครับลักษณะที่บอกว่าเวลาผู้ผลิตหรือผู้ซื้อปัจจัยเนี่ยจะไปซื้อปัจจัยในตลาดแบบนี้เนี่ยนะครับก็คือจะต้องซื้อราคาตลาดนะครับจะเห็นว่าไม่ว่าจะซื้อปัจจัยมากน้อยเพียงใดตามภาพเนี่ยนะครับจะเห็นว่าซื้อราคาเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยราคาจึงคงที่นะครับเพราะงั้นเส้นเมื่อราคาคงที่เนี่ยไม่ว่าจะซื้อมากซื้อน้อยเนี่ยราคาคงที่ตลอดแบบนี้เนี่ยนะครับลักษณะของเส้นอุปทานของปัจจัยในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยจึงเป็นเส้นขนานกับแกนนอนตามภาพที่เห็นนะครับคราวนี้อีกแบบนึงก็คือถ้าเป็นตลาดปัจจัยแบบแข่งขันไม่สมบูรณ์ล่ะเป็นยังไงนะครับปัจจัยแบบนี้เนี่ยมักจะเป็นปัจจัยที่มีความขาดแคลนในตลาดนะครับเช่นถ้าเป็นแรงงานก็เป็นแรงงานที่มีทักษะมีฝีมือมีความชำนาญงานอะไรเงี้ยนะครับเป็นวัตถุดิบก็มีความขาดแคลนนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเวลาจะซื้อปัจจัยในตลาดแบบนี้เนี่ยนะครับผู้ซื้อเนี่ยจะต้องยินยอมพร้อมใจขึ้นราคาหรือเพิ่มราคารับซื้อนะถึงจะสามารถซื้อปัจจัยได้ตามจำนวนที่ต้องการนะครับถ้าตั้งราคาต่ำหรือกดราคานี่ก็ซื้อไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยหมายความว่าเมื่อต้องการซื้อมากขึ้นต้องเพิ่มราคารับซื้อมากขึ้นเนี่ยนะครับมันจึงทำให้เส้นอุปทานของปัจจัยในตลาดปัจจัยแบบแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยนะครับมีลักษณะลาดขึ้นตามภาพนี้นะครับลาดขึ้นจากบนลงล่างจากล่างซ้ายขึ้นไปบนขวาตามภาพนี้นะครับคราวนี้ลองไปดูว่าปัจจัยการผลิตที่เราพูดตอนต้นที่อาจารย์เกริ่นว่ามันมีอยู่4ตัวคือที่ดินแรงงานทุนแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยนะครับไปดูลักษณะอุปทานปัจจัยที่ดินก่อนนะครับที่ดินเนี่ยถ้าเราจะถามว่าที่ดินลักษณะอุปทานปัจจัยเป็นอย่างไรเส้นเป็นยังไงเนี่ยนะครับมันก็ตามนี้คือมันอยู่ที่ความหมายนะครับว่าถ้าเกิดเราบอกว่าที่ดินเนี่ยหมายถึงไอ้ตัวพื้นที่คำว่าพื้นที่คือมีจำกัดเราไม่สามารถจะไปสร้างพื้นที่เพิ่มได้นะดังนั้นเนี่ยราคาที่ดินหรือค่าเช่าที่ดินเนี่ยไม่ว่าจะสูงขึ้นเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยนะครับมันตัวขนาดพื้นที่มันฟิกอยู่มันคงที่อยู่นะครับมันเพิ่มไม่ได้นะครับมันคงที่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของเส้นอุปทานของที่ดินเนี่ยนะครับจึงเป็นเส้นตั้งฉากกับแกนนอนตามภาพนี้นะครับต่อไปเรื่องแรงงานนะแรงงานนี่คำว่าแรงงานนี่ก็เป็นคือจำนวนแรงงานหรือคนงานที่พร้อมที่จะทำงานในอัตราค่าจ้างที่จ้างในตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้กำลังกายหรือกำลังความคิดก็ตามคือขายแรงงานนะครับอันนี้อุปทานเนี่ยแรงงานเนี่ยนอกจากจะหมายถึงจำนวนแรงงานแล้วยังหมายถึงเรื่องของไอ้ตัวชั่วโมงทำงานด้วยนะครับหน้าตาของเส้นอุปทานแรงงานจะเป็นภาพแบบนี้นะครับคือมันจะโค้งขึ้นนะครับจากซ้ายขึ้นไปบนขวาเนี่ยนะครับแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งมันจะวกกลับทำไมหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวจะพูด

ออกไปว่าทำไมเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เนื่องจากอิทธิพลของไอ้การทดแทนกันระหว่างไอ้ตัวรายได้กับไอ้เวลาพักผ่อนของแรงงานนะครับต่อไปเรื่องของทุนนะครับเรื่องของทุนเนี่ยในความหมายเศรษฐศาสตร์จะมีอยู่2นัยยะนะครับนัยยะแรกเนี่ยทุนจะหมายถึงไอ้สินทรัพย์ที่เป็นพวกสินค้าทุนเอาว่าสินค้าทุนเนี่ยได้แก่อะไรบ้างก็พวกไอ้โรงงานเครื่องจักรพวกไอ้เครื่องมือต่างๆเนี่ยนะครับอีกความหมายหนึ่งก็คือไอ้เงินทุนนะครับแต่ว่าเงินทุนนะครับเพราะฉะนั้นมี2ความหมายนี้แต่ว่าในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเวลาพูดถึงทุนเนี่ยเราจะนึกถึงความหมายแรกก็คือเรื่องของตัวสินค้าและบริการที่เป็นสินค้าทุนมากกว่านะครับแต่นี้ไอ้สินค้าทุนเนี่ยมันก็จะแปลกจะแตกต่างจากตัวปัจจัยอื่นอยู่นิดนึงตรงที่ว่ามันมีความยืดหยุ่นสูงกว่านั่นคือหมายความว่ามันสามารถจะตอบสนองต่อราคาที่เปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าที่ดินดีกว่าแรงงานบางประเภทนะครับคราวนี้ไอ้ตัวความยืดหยุ่นจะมากจะน้อยเนี่ยนะครับมันก็อย่างที่บอกคือมันขึ้นอยู่กับราคานะครับว่าถ้ามันสนองตอบต่อราคาดีราคาเปลี่ยนปุ๊บปั๊บเนี่ยมันสามารถจะเปลี่ยนแปลงปริมาณการนำเสนอออกขายได้ดีกว่าอันนั้นก็คือเป็นลักษณะสินค้าตัวที่มีความยืดหยุ่นสูงนะครับถ้าปรับไม่ดีก็เรียกว่ายืดหยุ่นต่ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ไอ้ตัวสุดท้ายคือตัวเรื่องของผู้ประกอบการเนี่ยนะผู้ประกอบการก็จะมีคือมีจำนวนมากน้อยเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่ว่าตลาดเป็นตลาดสินค้าอะไรนะครับผู้ประกอบการที่พูดถึงก็คือเป็นเรื่องของว่าไอ้จำนวนคนที่มาทำสินค้าและบริการขายแข่งในตลาดนั่นแหละนะครับก็คือเขาจะต้องเอานำความรู้ทักษะเอาเงินทุนมาลงเข้าไปนะครับอันนี้โดยที่ว่าคาดหวังสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของกำไรจากการประกอบการนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สิ่งที่ผู้ประกอบการคาดหวังก็คือกำไรเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเป้าปรารถนาที่สูงที่สุดนะครับก็ในเรื่องของการกำหนดราคาปัจจัยเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็โดยหลักการก็คือกำหนดมาจากดีมานด์ซัพพลายอุปสงค์อุปทานนะครับเป็นแบบนี้โดยหลักการคือถ้าอธิบายด้วยภาพที่เป็นรูปธรรมก็คือจุดตัดของเส้นอุปสงค์อุปทานนะครับจุดตัดมันก็จะก่อให้เกิดตัวราคาดุลยภาพกับปริมาณการจ้างงานดุลยภาพปริมาณการจ้างปัจจัยดุลยภาพเกิดขึ้นในตลาดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับที่ในส่วนที่เรียกว่าเป็นปัจจัยการผลิตนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อในสุดตอนที่2เป็นเรื่องของผลตอบแทนปัจจัยการผลิตแต่ละชนิดนะครับตอนที่2นะครับตอนที่2เนี่ยเป็นเรื่องของผลตอบแทนปัจจัยการผลิตนะครับผลตอบแทนปัจจัยการผลิตนะครับก็ไปดูเรื่องผลตอบแทนตัวแรกก่อนผลตอบแทนที่ดินก็คือเรื่องของค่าเช่านะครับค่าเช่าเนี่ยเป็นเรื่องของเงินที่จ่ายเพื่อให้ได้สิทธิ์หรือในการใช้ประโยชน์จากที่ดินนะครับซึ่งโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยนะครับที่ดินเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไปครอบครองสิทธิ์โดยที่ไม่ได้สร้างขึ้นเองนะครับค่าเช่ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะเขาบอกว่าโดยหลักการของค่าเช่าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ส่วนเกินจากการใช้ประโยชน์ปกติคือถ้าทุกคนครอบครองที่ดินแล้วก็ใช้ประโยชน์ในที่ตัวเองเนี่ยนะครับแล้วก็มันไม่ขาดแคลนเนี่ยก็จะไม่มีค่าเช่าแต่ถ้ามีการความต้องการใช้เพิ่มขึ้นต้องการจะไปแสวงหาที่ดินพื้นอื่นนะครับที่มาใช้ประโยชน์เนี่ยมันก็จะเกิดค่าเช่าขึ้นมานะครับปัจจัยสำคัญอยู่2ประการนะครับที่จะมีผลต่อค่าเช่าที่ดินนะครับมาดูตัวปัจจัยตัวที่1นะครับก็คือเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ที่ดินนะครับคือนักเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญท่านหนึ่งชื่อเดวิดริคาร์โดเนี่ยนะครับได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าไอ้ค่าเช่าเนี่ยเกิดขึ้นจากปัจจัย2ประการนะครับประการคือความอุดมสมบูรณ์ของที่ดินนะครับอันที่2เนี่ยคือเรื่องของสถานที่ตั้งที่ดินนะครับมาดูเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของที่ดินก่อนนะครับตามภาพนี้ถ้ามีที่ดินอยู่3แปลงนะครับคุณภาพต่างกันนะแปลงที่1เนี่ยคุณภาพดีมากดีกว่าเพื่อนนะครับแปลงที่2เนี่ยเป็นที่ดินที่มีคุณภาพปานกลางนะครับแปลงที่3เนี่ยเป็นที่ดินที่มีคุณภาพต่ํานะครับคราวนี้เนี่ยที่ดินทั้ง3แปลงเนี่ยมันมีผลต่อค่าเช่าที่ดินยังไงนะครับเรามาดูแปลงที่1นะครับโดยหลักการเนี่ยที่สมมติที่ดิน3แปลงเนี่ยปลูกพืชเดียวกันนะครับแล้วพืชที่ได้เนี่ยผลผลิตก็ไปขายในตลาดสินค้าตัวนั้นนะครับแล้วก็สมมติว่าไอ้ตัวสินค้าตัวนั้นเนี่ยเป็นสินค้าที่แข่งขันสมบูรณ์แล้วกันคือขายราคาเดียว

ขายราคาเดียวนะครับตอนนี้ไปดูว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยในแปลงที่1เนี่ยนะครับถ้าขายราคาเดียวแปลว่าราคาที่ขายกับรายรับส่วนเพิ่มหรือ MR เนี่ยคือรายรับส่วนเพิ่ม MR เนี่ยเท่ากันนะครับตามหลักเศรษฐศาสตร์ที่เราเรียนมาเนี่ยนะครับบอกว่าจุดที่เหมาะสมที่จะก่อให้เกิดกำไรสูงสุดกับผู้ผลิตสินค้าตัวเนี้ยก็คือจุดที่ MC ตัดกับ MRนะครับนักศึกษาเห็นผู้ชมเห็น MC นะครับ MC ตัดกับ MR ตัดกับเส้น P เนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยปริมาณการผลิตก็อยู่ที่ Q นะครับแล้วก็ถามว่าที่ Q เนี่ย Q หน่วยเนี่ยนะครับต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยเท่าไหร่นะครับก็คือ C1 ตามภาพนะครับ C1 นะครับตามภาพตามแปลงที่1นะครับ C1 ดังนั้นเนี่ยจึงเห็นว่าถ้าวัดขึ้นไปเนี่ยนะครับจากจุดคุ้มทุนขึ้นไปถึงราคาขายเนี่ยมันจะมีราคาเรียกว่ากำไรต่อหน่วยอยู่คือ C1P นั่นคือกำไรต่อหน่วยนะครับไอ้พื้นที่ C1P คูณกับไอ้ตัวความยาวตรงนั้นก็จะกลายเป็นค่าเป็นผลตอบแทนทั้งหมดนะครับตรงนี้เรียกว่าค่าเช่าเกิดขึ้นนะครับก็คือเป็นส่วนที่เกินจากต้นทุนการผลิตเป็นรายรับที่เกินจากต้นทุนการผลิตตรงนี้เกิดค่าเช่าขึ้นมานะครับอันนี้คือกรณีแปลงที่สมบูรณ์นะครับแปลงที่2เนี่ยสมบูรณ์ปานกลางนะครับตรงนี้มันก็จะทำให้ต้นทุนขยับสูงขึ้นค่าเช่าก็เหลือลดลงอยู่ส่วนหนึ่งนะครับส่วนแปลงที่3เนี่ยต้นทุนขยับสูงขึ้นมากเลยจนเท่ากับราคาขายเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรไม่มีนะครับพอกำไรไม่มีเสร็จเนี่ยค่าเช่าก็หายไปนะครับดังนั้นเนี่ยไอเนี้ยคือ3แปลงยังเห็นว่าไอค่าเช่าของที่ดินทั้ง3แปลงนี้เนี่ยจะมากจะน้อยเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของที่ดินซึ่งมันโยงกับเรื่องอะไรครับเรื่องของต้นทุนการผลิตนะครับที่ดินที่สมบูรณ์มากต้นทุนก็ต่ำนะครับที่ดินที่สมบูรณ์น้อยต้นทุนก็สูงนะครับกำไรหรือค่าเช่าก็หมดไปนะครับแปลงต่อไปภาพนี้ก็จะพูดถึงเรื่องค่าเช่าค่าเช่าก็เช่นเดียวกันครับสมมุติว่ามีที่ดิน3แปลงเนี่ยตั้งอยู่ในทำเลที่ต่างกันนะครับแปลงที่1เนี่ยตั้งอยู่ในบริเวณตลาดหรืออาจจะอยู่ศูนย์กลางตลาดเลยเรียกว่าผลิตสินค้าเสร็จเนี่ยขนเข้าสู่ตลาดได้เลยไม่ต้องเสียค่าต้นทุนสูงมากนะครับแปลงที่2สมมุติว่าอยู่ห่างจากตลาดสัก100กิโลแปลงที่2นะครับแปลงที่3เนี่ยสมมุติอยู่ห่างจากตลาดสัก200กิโลนะครับเพราะงั้นเนี่ย3แปลงเนี่ยโลเคชั่นต่างกันละนะครับต้นทุนในการขนย้ายสินค้าเข้าสู่ตลาดก็ต่างกันนะครับต้นทุนของแปลงแรกจะต่ำที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยจึงเกิดค่าเช่าที่ดินเนี่ยมากที่สุดนะครับพื้นที่ค่าเช่าจึงสูงสุดเพราะว่าเป็นส่วนกำไรที่ได้รับเนี่ยลบด้วยต้นทุนตรงนี้คือค่าเช่าที่ดินที่เกิดขึ้นนะครับแปลงที่2ซึ่งอยู่ห่างจากตลาดน้อยลงมาเนี่ยนะครับปานกลางเนี่ย100กิโลเมตรเนี่ยนะครับค่าเช่าก็เหลือนะครับส่วนแปลงที่3เนี่ยเนื่องจากค่าขนส่งมันเยอะมากเพราะว่าอยู่ไกลตลาดมากเนี่ยค่าเช่าหมดไปนะครับอันนี้ก็เป็นผลเรื่องของทำเลที่ตั้งนะครับกับค่าเช่าที่ดินนะครับสรุปว่าค่าที่ดินเนี่ยจะสูงจะต่ำนะครับขึ้นอยู่กับว่าที่ดินแปลงนั้นเนี่ยนะครับตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางมากน้อยเพียงใดนะครับถ้าอยู่ห่างน้อยค่าเช่าก็สูงถ้าอยู่ห่างมากค่าเช่าก็ต่ำลงหรือแทบไม่มีเลยนะครับตามภาพที่แสดงนะครับคราวนี้ในเรื่องค่าจ้างบ้างนะค่าจ้างเนี่ยเป็นผลตอบแทนปัจจัยการผลิตประเภทแรงงานนะครับแรงงานนะครับคือแรงงานเนี่ยยินดีจะรับค่าจ้างที่ค่าจ้างต่างๆกันในตลาดที่จ้างเนี่ยนะครับค่าจ้างจะมีค่าจ้างจะมี2แบบนะคือแบบที่เป็นตัวเงินคือจ่ายเป็นตัวเงินกับค่าจ้างที่แท้จริงค่าจ้างแท้จริงเนี่ยเป็นไงค่าจ้างแท้จริงก็คือหมายความว่าเอาค่าจ้างตัวเงินนั่นแหละเอาแล้วก็เอาตัวอินเฟลชันคือเอาตัวอัตราเงินเฟ้อมาปรับเข้าไปนะครับหารเข้าไปปรับเข้าไปเนี่ยนะครับเพื่อให้กลายเป็นอัตราค่าจ้างที่แท้จริงค่าจ้างที่แท้จริงจะเป็นตัวสะท้อนถึงไอ้ตัวอำนาจซื้อนะครับอำนาจซื้อของแรงงานนะครับว่าอำนาจซื้อมีมากน้อยเพียงใดก็จะดูจากค่าจ้างที่แท้จริงส่วนตัวเงินก็เป็นเรื่องของการจ่ายตามราคาตลาดไปนะครับคราวนี้หน้าตาของเส้น อุปทานแรงงานเนี่ยมันมีลักษณะจริงๆอยู่ในภาพด้านขวาเนี่ยเป็นหน้าตาของเส้นอุปทานแรงงานโดยทั่วไปนะครับตอนนี้ด้านซ้ายมือที่โชว์เนี่ยเป็นลักษณะเส้นที่ลาดขึ้นเนี่ยนะครับอันนี้เป็นลักษณะเส้นอุปทานแรงงานในช่วงที่การเสนอขายแรงงานเนี่ยขึ้นอยู่กับค่าจ้างอย่างเดียวนะครับค่าจ้างอย่างเดียวคือค่าจ้างแพงขึ้นแรงงานก็ยินดีเสนอขาย
แรงงานตัวเองมากขึ้น

จำนวนชั่วโมงทำงานก็มากขึ้นหรือจำนวนคนงานก็มากขึ้นนะครับอันนี้ฮะส่วนด้านขวามือเนี่ยทำไมมันเป็นลักษณะเส้นที่ลาดขึ้นแล้ววกกลับในตอนปลายๆเห็นไหมครับวกกลับตอนปลายเนี่ยนะครับที่เป็นแบบนี้เพราะว่าในเรื่องของแรงงานเนี่ยนะครับมันมีปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดการตัดสินใจขายแรงงานอยู่2ปัจจัยนะครับปัจจัยตัวแรกเนี่ยคือเรื่องของรายได้นะครับรายได้หมายความว่าแรงงานเนี่ยจะทำงานมากน้อยขึ้นอยู่กับรายได้เกิดจากอะไรรายได้เกิดจากการใช้เวลาชั่วโมงทำงานเยอะมากขึ้นนะครับก็ค่าจ้างก็สูงขึ้นรายได้ก็สูงขึ้นนะครับหรือเกิดจากอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็มีผลต่อรายได้นะครับคราวนี้เนี่ยอันนั้นก็เรียกว่าถ้าเผื่อรายได้เป็นตัวกำหนดการตัดสินใจทำงานก็คือว่าค่าจ้างรายได้เนี่ยเป็นตัวกำหนดทำให้แรงงานเนี่ยทำงานมากขึ้นนะครับแต่ปัจจัยตัวนึงที่จะพูดถึงก็คือว่าที่บอกว่าเป็นเรื่องของเวลาพักผ่อนคือแรงงานทุกคนเนี่ยต้องการเวลาพักผ่อนเงินก็มีความสำคัญอยากได้แต่ว่าเวลาพักผ่อนก็มีความสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะแรงงานก็จะมีการเทรดออฟคือเรียกว่าชั่งน้ำหนักว่าจะทำงานเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนะครับดังนั้นสังเกตดูว่าไอ้การที่เส้นอุปทานแรงงานมันวกกลับตอนปลายเนี่ยวกกลับไปทางซ้ายมือตอนปลายเนี่ยเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยอิทธิพลของเวลาพักผ่อนเนี่ยมันมากกว่าอัตราค่าจ้างคือในความรู้สึกแรงงานเนี่ยเงินถ้าได้รับส่วนหนึ่งแล้วก็พอละอยากจะแบ่งเวลาเนี่ยไปพักผ่อนบ้างก็คือทำงานลดลงนะครับดังนั้นเนี่ยสรุปว่าไอ้การที่เส้นอุปทานแรงงานเนี่ยมันมีลักษณะวกกลับตรงนั้นเนี่ยเนื่องจากอิทธิพลของเวลาพักผ่อนคือแรงงานยินดีจะทำงานลดลงนะครับเมื่อค่าจ้างสูงแล้วเนี่ยนะครับเพื่อเอาเวลาไปพักผ่อนมากขึ้นนะครับคราวนี้ตอนนี้ตัวอุปทานแรงงานเนี่ยนะครับเวลาจะกำหนดไอ้ค่าจ้างในตลาดก็ทำยังไงนะครับหลักการคือมันกำหนดขึ้นจากอะไรครับดีมานด์ซัพพลายของแรงกันนะครับดีมานด์ของแรงงานเนี่ยนายจ้างหรือผู้ประกอบการเนี่ยต้องการจ้างแรงงานเขาจะดูจากอะไรเวลาดีมานด์ความต้องการจ้างแรงงานเขาก็ดูจากไอ้ผลผลิตที่แรงงานที่จ้างเนี่ยทำให้เขาได้นะครับหรือรายรับจากผลผลิตรายรับจากผลผลิตที่ไปขายเขาเรียก MRP ซึ่งมันจะมีลักษณะลาดลงนะครับจากซ้ายลงมาจากบนซ้ายจากบนด้านซ้ายลงมาขวาเนี่ยนะครับเส้นดีมานด์เป็นแบบนี้ส่วนเส้นซัพพลายเมื่อกี้เราพูดแล้วเป็นลักษณะลาดขึ้นนะครับจุดตัดดีมานด์ซัพพลายเนี่ยนะครับอันนี้อธิบายในเชิงที่เป็นรูปธรรมก็คือว่ามันจะก่อให้เกิดอัตราค่าจ้างดุลยภาพในตลาดขึ้นมาคือ W นะครับส่วนไอ้ L นี่ก็คือเป็นจำนวนแรงงานหรือจำนวนชั่วโมงทำงานโดยรวมทั้งระบบทั้งตลาดนะครับอันนี้ก็เป็นภาพแบบนี้นะครับคราวนี้ในส่วนของด้านรูปด้านขวามือเนี่ยนะครับ W 1ก็คือเป็นอัตราค่าจ้างตลาดนะครับซึ่งมันเกิดจากดีมานด์ซัพพลายนะครับแต่นี่บางครั้งนี่เราจะพบว่าในระบบเศรษฐกิจในทุกระบบก็ว่าได้เนี่ยนะครับมักจะมีการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นมานะครับปกติแล้วการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยเขาจะกำหนดสูงกว่าอัตราค่าจ้างตลาดเพื่อให้แรงงานอยู่ได้นะครับอาจจะมองว่าไอ้ค่าจ้างตลาดเนี่ย W 1เนี่ยนะครับเป็นค่าจ้างที่ไม่เหมาะสมที่จะทำให้แรงงานดำรงชีพอยู่ได้นะครับก็อาจจะมีการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นมาเช่นที่ W 2จะเห็นว่า W 2เนี่ยมักจะสูงกว่าค่าจ้างตลาดเสมอนะครับแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าเกิดการว่างงานเกิดขึ้นดูนะครับว่าถ้า W 2เนี่ยนะครับความต้องการขายแรงงานอยู่ที่จุด B เห็นไหมครับบนเส้นนะครับแต่ว่าความต้องการจ้างงานของฝ่ายผู้จ้างหรือฝ่ายเจ้าของกิจการอยู่ที่ A นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันเกิดส่วนเกินอยู่เท่ากับช่วง AB AB เนี่ยจึงเกิดการว่างงานเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังในการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำก็คือว่าระวังการว่างงานที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจนะครับซึ่งในภาพนี้เนี่ยก็คือเขียนว่า AB นะครับต่อไปเรื่องของดอกเบี้ยดอกเบี้ยเนี่ยเป็นผลตอบแทนของเงินทุนนะครับเงินทุนเวลามีเงินเหลือให้กู้ก็จะใช้วิธีการปล่อยกู้แล้วได้ตอบแทนได้ค่าตอบแทนจากดอกเบี้ยหรือ interest rateอัตราดอกเบี้ยแต่นี่อัตราดอกเบี้ยมันมีค่ามีขนาดต่างๆกันนะครับมีระดับต่างๆกันมีอัตราต่างๆกันนะครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงจะต่ำเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับสภาพคล่องมันขึ้นอยู่กับความเสี่ยงมันขึ้นอยู่กับระยะเวลาการให้กู้อายุผู้กู้หรือว่าการผูกขาดคือหมายว่าไอ้คน

ที่ให้กู้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับอัตราดอกดังนั้นเนี่ยอัตราดอกเบี้ยจากแหล่งต่างๆก็จะมีความต่างกันนะครับมันมีคำถามว่าแล้วอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันมีฐานอ้างอิงไหมนะครับมีครับก็คือมันใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางนี่เป็นตัวกำหนดนะครับถ้าดูว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายมันกำหนดขึ้นมาได้อย่างไรเขากำหนดขึ้นมาจากซัพพลายของเงินในระบบนะเส้น FSM นี่คือซัพพลายของเงินในระบบนะครับส่วนดีมานด์คือความต้องการถือเงินในระบบเนี่ยคือเส้น DM นะครับจุดตัดของดีมานด์ซัพพลายของเงินเนี่ยก็คือเกิดอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นมานะครับแล้วก็ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของเงินทุนก็จะเอาดอกเบี้ยนโยบายเป็นฐานในการกำหนดราคาอัตราดอกเบี้ยต่อไปนะครับแล้วก็สุดท้ายกำไรนะครับกำไรก็จะเป็นเรื่องของผลตอบแทนผู้ประกอบการนะครับกำไรก็จะมี2แบบคือแบบในทางบัญชีซึ่งเป็นการคิดกำไรจากรายจ่ายทั้งหมดที่จ่ายจริงกับกำไรในทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งต่างกันอันนี้มีการคิดค่าเสียโอกาสเข้าไปด้วยซึ่งมันจะทำให้สูงกว่าความเป็นจริงนะครับและกำไรจะมีบทบาทในการที่จะกำหนดให้ผู้ประกอบการเข้ามาในธุรกิจใดๆเนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวจัดสรรตัวทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจก็ว่าได้นะครับซึ่งนั้นคือบทบาทความสำคัญกำไรนะครับที่พูดมาในตอนที่2เนี่ยจึงเป็นเรื่องผลตอบแทนของปัจจัยการผลิตทั้งหมดซึ่งนักศึกษาหรือผู้ศึกษาสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารการสอนในหน่วยที่2นะครับครับที่กล่าวไปเป็นการพูดโดยสรุปนะครับถึงเรื่องของผลตอบแทนปัจจัยการผลิตนะครับซึ่งก็คือเรื่องของที่ดินแรงงานนะครับแล้วก็เรื่องของผลตอบแทนของทุนแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับซึ่งสาระโดยละเอียดเนี่ยสามารถจะศึกษาเพิ่มเติมได้จากหน่วยที่2ของเอกสารการสอน

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการส่งเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจเข้าศึกษาเพิ่มพูนความรู้วิทยาฐานะและประสบการณ์ยึดหลักการเรียนการสอนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาเปิดสอน2หลักสูตรหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจระดับปริญญาตรี4ปีเปิดสอน2หลักสูตรหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02504 8196ถึง8โทรสาร02503 3571อีเมล ecoffice@stou.ac.th หรือศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.stou.ac.th และศูนย์สารสนเทศโทร02-982-9700
11: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านอาหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่ามสท.เขามี

0: ศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เรียนมสท.ได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการวิเคราะห์การผลิตและต้นทุนการผลิตซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของทางธุรกิจโดยในเนื้อเรื่องเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3ตอนด้วยกันโดยตอนที่1จะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตจริงๆแล้วการผลิตเนี่ยหมายถึงการนำเอาปัจจัยการผลิตต่างๆซึ่งประกอบด้วยที่ดินแรงงานทุนวัตถุดิบและผู้ประกอบการไปผ่านกรรมวิธีการผลิตจนกระทั่งออกมาเป็นสินค้าและบริการอย่างไรก็ตามนะครับในทางด้านเศรษฐศาสตร์นั้นการผลิตนั้นเราครอบคลุมไปหลายประเด็นด้วยกันนับตั้งแต่การผลิตสินค้าขึ้นมาใหม่หรือการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องของการผลิตการเก็บรักษาสินค้าเพื่อประโยชน์และการเพิ่มมูลค่าอย่างเช่นการเก็บเหล้าหรือการเก็บไวน์ไว้เพื่อทำให้มูลค่าเพิ่มขึ้นการสร้างอรรถประโยชน์ทางด้านกรรมสิทธิ์และทำหน้าที่เป็นในหน้าเช่นในหน้าซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ในหน้าขายบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับสุดท้ายเลยก็คือการให้บริการต่างๆเช่นบริการทางด้านการแพทย์การขนส่งก็ถือว่าเป็นเรื่องของการผลิตเพราะฉะนั้นการผลิตเนี่ยจะครอบคลุมใน5ประเด็นหลักๆด้วยกันการดำเนินการผลิตนะครับสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องดำเนินการก็คือทำอย่างไรจึงจะทำให้ต้นทุนการผลิตนั้นต่ำที่สุดเพราะการผลิตเนี่ยควรจะดำเนินการในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้นะครับประการแรกก็คือการเลือกทำเลที่ตั้งของโรงงานให้เหมาะสมการบริหารจัดการด้านวัตถุดิบการบริหารจัดการด้านแรงงานการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมการจัดการด้านการผลิตการบริหารจัดการด้านสินค้าคงคลังและการบริหารจัดการด้านเงินทุนคือทำยังไงที่จะบริหารเงินทุนโดยให้ได้เงินทุนมาในต้นทุนที่ต่ำที่สุดอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดการในเรื่องของต้นทุนสิ่งที่เราใช้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ในเรื่องของการผลิตนั้นเราก็จะมองถึงระยะเวลาในการผลิตในทางด้านเศรษฐศาสตร์นั้นเราแบ่งระยะเวลาในการผลิตออกเป็น2ระยะคือการผลิตระยะสั้นกับการผลิตระยะยาวเราไม่ได้บอกว่ากี่ปีเป็นระยะสั้นกี่ปีเป็นระยะยาวแต่ในระยะสั้นนั้นจะมีปัจจัยอยู่2อย่างคือปัจจัยคงที่กับปัจจัยแปรผันส่วนระยะยาวนั้นปัจจัยทุกอย่างสามารถที่จะเพิ่มพูนได้และเปลี่ยนแปลงได้งั้นทุกอย่างในระยะยาวจึงเป็นปัจจัยแปรผันเพียงอย่างเดียวรวมทั้งระยะยาวนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของการผลิตได้สำหรับแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตในช่วงแรกนักศึกษาคงเข้าใจแล้วนะครับตอนที่2ก็จะพูดถึงเรื่องการวิเคราะห์แล้วครับเรื่องแรกก็คือการวิเคราะห์ฟังก์ชันการผลิตคำว่าฟังก์ชันการผลิตเนี่ยหมายถึงการแสดงความสัมพันธ์ทางกายภาพระหว่างปัจจัยการผลิตที่เราใส่เข้าไปกับผลผลิตที่ได้รับในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งภายใต้เทคโนโลยีที่กำหนดให้ตัวอย่างนะครับสำหรับฟังก์ชันการผลิตที่แสดงในรูปของสมการอย่างเช่นเราเขียนว่า Q เท่ากับ ฟังก์ชัน K และ L หมายความว่าปริมาณผลผลิตจะผลิตได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของเครื่องจักรที่ใช้และจำนวนแรงงานที่ใช้ถ้าเราใช้เครื่องจักรมากขึ้นแรงงานมากขึ้นก็จะทำให้ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นมีคำอยู่3คำในทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่จะพูดถึงเรื่องทางด้านผลผลิตคำแรกก็คือคำว่าผลผลิตทั้งหมดนะครับหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า total product เราเขียนตัวย่อว่า TP TP นี้หมายถึงปริมาณผลผลิตทั้งหมดที่ได้รับจากกระบวนการผลิตคำที่2ก็คือคำว่าผลผลิตเฉลี่ยหรือ average product ใช้คำย่อว่าAP AP หมายถึงปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยของปัจจัยแปรผันที่ใช้ในการผลิตหรือ AP เท่ากับ TP หารด้วย VF TP คือผลผลิตทั้งหมดหารด้วยปัจจัยแปรผันและคำสุดท้ายก็คือคำว่าผลผลิตส่วนเพิ่ม Marginal Product ใช้ภาษาอังกฤษตัวย่อว่า MP MP หมายถึงปริมาณผลผลิตที่เราได้รับเพิ่มขึ้นจากการใช้ปัจจัยแปรผันเพิ่มขึ้นอีก1หน่วยหรือ MP เท่ากับ Delta TP หารด้วย Delta VF ซึ่ง3คำนี้เราไปใช้ในการวิเคราะห์ครับเริ่มจากการวิเคราะห์การผลิตในระยะสั้นเมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วว่าระยะสั้นนั้นจะมีปัจจัยคงที่และปัจจัยแปรผันจากตารางเนี่ยถ้าในการผลิตโทรทัศน์ของบริษัทแห่งหนึ่งเรามีเครื่องจักรอยู่3เครื่องนะครับซึ่งเป็นปัจจัยคงที่และมีปัจจัยแรงงานซึ่งเป็นปัจจัยแปรผันเราเพิ่มแรงงานเข้าไปทีละคน1คน2คนจนกระทั่งถึง10คนในขณะที่เราเพิ่มแรงงานเข้าไป1คนเราก็จะได้ผลผลิตทั้งหมด15เครื่องหรือ15หน่วยของโทรทัศน์นะครับผลผลิตเฉลี่ยหรือ TP หารด้วยจำนวนแรงงานก็คือ15หาร1ก็ได้15นะครับส่วนผลผลิตส่วนเพิ่มหรือ Delta TP ส่วน Delta L ก็เท่ากับ15ถ้าเราใส่เข้าไป2คน3คนเราจะได้ว่าผลผลิตทั้งหมดเนี่ยจะเพิ่มจาก15เป็น31เป็น48จะเพิ่มขึ้นค่อนข้างรวดเร็วรวมทั้งผลผลิตเฉลี่ยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับและผลผลิตส่วนเพิ่มก็จะเพิ่มขึ้นงั้นในระยะนี้เนี่ยเราจึงเรียกว่าเป็นระยะผลได้เพิ่มขึ้นแต่พอเราใส่แรงงานเข้าไปในหน่วยที่4คือใส่เข้าไป4คน5คน6คนและ7คนผลผลิตทั้งหมดก็จะเพิ่มขึ้นแต่จะค่อยๆเพิ่มขึ้นในอัตราลดน้อยถอยลงนะครับเราจะเห็นได้จากผลผลิตเฉลี่ยเนี่ยจะค่อยๆลดลงนะครับ 14.8 เหลือ 13.6 เหลือ 10.4 นะครับรวมทั้งผลผลิตส่วนเพิ่มก็จะค่อยๆลดลงด้วยจาก11เหลือ9เหลือ4เหลือบวก1นะครับระยะนี้เราจึงเรียกว่าระยะที่ผลได้ลดน้อยถอยลงในระยะผลได้ลดน้อยถอยลงเนี่ยเราเห็นได้ว่าถ้าเราตัดสินใจในการผลิตเพื่อทำให้เราได้รับโทรทัศน์มากที่สุดเนี่ยเราก็จะใช้แรงงานใส่ลงไปในปัจจัยคงที่คือเครื่องจักร3เครื่องเนี่ยใช้แรงงาน7คนเราก็จะได้ผลผลิตทั้งหมดสูงที่สุดเลยก็คือ73หน่วยแต่ถ้าเราใส่แรงงานในหน่วยที่8หน่วยที่9หน่วยที่10แทนที่ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นผลผลิตกลับลดลงรวมทั้งผลผลิตเฉลี่ยก็ลดลงส่วนผลผลิตเพิ่มนั้นก็ติดลบนะครับงั้นระยะนี้เราเรียกว่าเป็นระยะผลได้ติดลบครับการศึกษาในเรื่องของการตัดสินใจว่าในการผลิตว่าการผลิตจะอยู่ระยะใดเนี่ยเราอาจจะศึกษาได้โดยใช้ค่าความยืดหยุ่นของการผลิตก็ได้ค่าความยืดหยุ่นของการผลิตหมายถึงร้อยละของการเปลี่ยนแปลงในปริมาณผลผลิตหารด้วยร้อยละของการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยแปรผันหรือเราใช้สูตรว่า เดลต้า Q EQ เท่ากับเดลต้า Q หารด้วยเดลต้า X คูณกับ X ส่วน Q นะครับถ้าเราแทนค่าสูตรลงไปโดยมี Q คือปริมาณผลผลิต X ก็คือปัจจัยแปรผันนะครับสมมุติว่าเราได้ค่าความยืดหยุ่น EQ เนี่ยเท่ากับ

ผมอยากจะสรุปได้ว่าความยืดหยุ่นของการผลิตกับขั้นการผลิตนั้นถ้าเราคำนวณแล้วค่าของ EP มากกว่า1แสดงว่าอยู่ในระยะผลได้เพิ่มขึ้นแต่ถ้าความยืดหยุ่นอยู่ระหว่าง0ถึง1แสดงว่าระยะผลได้เพิ่มขึ้นในอัตราลดน้อยถอยลงแต่ถ้าค่าความยืดหยุ่นมีค่าน้อยกว่า0แสดงว่าอยู่ในระยะผลได้ลดลงช่วงนี้เป็นช่วงที่ธุรกิจไม่ควรที่จะผลิตอยู่ในช่วงนี้สำหรับการวิเคราะห์การผลิตระยะยาวได้กล่าวแล้วว่าในระยะยาวปัจจัยการผลิตทุกชนิดเป็นปัจจัยแปรผันและเทคนิคการผลิตสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้การวิเคราะห์การผลิตในระยะยาวจึงเป็นการวิเคราะห์ว่าจะใช้ส่วนผสมของปัจจัยการผลิตแต่ละชนิดอย่างละเท่าไหร่จึงจะทำให้เสียต้นทุนการผลิตต่ำที่สุดเมื่อกำหนดจำนวนการผลิตให้ยกตัวอย่างเช่นในการผลิตทองแดงจำนวน500ตันเราจะใช้ปัจจัยแปรผัน2ชนิดก็คือใช้เชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซและถ่านหินสมมุติว่าเชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซนี่ราคาตันละ 90,000 บาทถ่านหินตันละ 30,000 บาทเราจะผสมก๊าซกับถ่านหินปริมาณกี่ตันจึงจะผลิตทองแดงได้500ตันแล้วก็จะใช้หรือจะเสียต้นทุนต่ำที่สุดนะครับในทางเศรษฐศาสตร์นั้นเราก็วิเคราะห์ได้นะครับเราสมมุตินะครับว่าถ้าเราใช้ก๊าซอย่างเดียวนะครับโดยไม่ใช้ถ่านหินเราก็จะใช้ก๊าซ50ตันก็จะผลิตทองแดงได้500ตันแต่ถ้าเราใช้ก๊าซลดลงไปเรื่อยเราก็จะต้องใช้ถ่านหินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและถ้าเราใช้ถ่านหินเพิ่มเป็น150เราก็ไม่ต้องใช้ก๊าซเลยในทางด้านการวิเคราะห์ระยะยาวนั้นเราถือว่าสัดส่วนที่ดีที่สุดในการผลิตก็คือจุดที่เราจะผลิตให้ต่ำสุดนั้นเราก็จะผลิตณจุดที่ตรงเดลต้า G หารด้วยเดลต้า Cก็เท่ากับราคา C หารด้วยราคา PG นะครับก็จะเท่ากับลบ 0.33 เท่ากับลบ 0.33 นั่นก็คือเราจะใช้ก๊าซ20ตันใช้ถ่านหิน60ตันต้นทุนทั้งหมดก็จะเท่ากับ 3,600,000 บาทซึ่งถือว่าเป็นการผลิตที่ต้นทุนการผลิตต่ำที่สุดครับสำหรับการวิเคราะห์การผลิตระยะยาวเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุดเมื่อกำหนดปริมาณการผลิตให้นะครับเราอาจจะใช้รูปแสดงนะครับในรูปนี้จะเห็นได้ว่าเรากำหนดให้แกนตั้งเป็นแกนปัจจัยเครื่องจักรแกนนอนเป็นแกนปัจจัยแรงงานนะครับแล้วก็เส้น OQ นะครับเป็นเส้นผลผลิตเท่ากันก็จะมี3เส้นผลผลิตเท่ากันณระดับ100หน่วย OQ2 ก็เป็นผลผลิตเท่ากันณระดับ200หน่วย OQ3 ก็เป็นผลผลิตเท่ากันในระดับ300หน่วยแล้วก็มีเส้นงบประมาณเท่ากันนะครับที่กล่าวมาแล้วก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์การผลิตสำหรับตอนที่3เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตต้นทุนการผลิตนี้เป็นเรื่องที่สำคัญในองค์กรธุรกิจทุกองค์กรเพราะว่าการมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำจะช่วยให้ธุรกิจได้เปรียบคู่ต่อสู้หรือคู่แข่งขันต้นทุนคืออะไรต้นทุนในที่นี้ก็หมายถึงค่าตอบแทนหรือค่าชดเชยต่างๆแก่เจ้าของปัจจัยการผลิตในการใช้ปัจจัยการผลิตเพื่อผลิตเป็นสินค้าและบริการในกระบวนการผลิตนั้นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อต้นทุนการผลิตนั้นมีหลายปัจจัยด้วยกันเริ่มตั้งแต่แหล่งที่ตั้งของโรงงานขนาดของโรงงานที่ผลิต
ระบบการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต

้นทุนของเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจราคาของปัจจัยการผลิตปริมาณการผลิตในแต่ละครั้งรวมทั้งการขนส่งวัตถุดิบและขนส่งสินค้าที่ผลิตออกสู่ตลาดสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องของการที่จะต้องใช้เงินทุนทั้งหมดนะครับถ้านักธุรกิจที่มีความสามารถที่ดีเนี่ยเขาก็จะบริหารจัดการใน6ประเด็นหลักๆเหล่านี้เพื่อที่จะทำให้ต้นทุนของการผลิตสินค้านั้นต่ำที่สุดผมอยากจะวิเคราะห์ให้เห็นถึงเรื่องของการผลิตนะครับตั้งแต่การผลิตในระยะสั้นนะครับเช่นสมมุติต้นทุนการผลิตดินสอของธุรกิจแห่งหนึ่งนะครับโดยมีดังต่อไปนี้นะครับช่องที่1 นี้เป็นช่องปริมาณผลผลิตทั้งหมดที่เราผลิตดินสอนะครับก็มีตั้งแต่ 1,000 ด้ามจนกระทั่งถึง 10,000 ด้ามด้วยกันแล้วก็จะมีในระยะสั้นก็จะมีต้นทุนคงที่สมมุติว่าต้นทุนคงที่ก็คือพันบาทนะครับไม่ว่าการผลิตเท่าไหร่ก็แล้วแต่ต้นทุนอันนี้ก็จะเท่ากับพันบาทตลอดนะครับแล้วก็ช่องที่3ก็เป็นต้นทุนแปรผันทั้งหมดนะครับก็จะแปรเปลี่ยนไปตามปริมาณการผลิตถ้ายิ่งมีการผลิตมากต้นทุนแปรผันก็ยิ่งจะเพิ่มขึ้นถ้าเรารวมเอาต้นทุนในช่องที่2คือต้นทุนคงที่รวมกับต้นทุนแปรผันก็จะเป็นต้นทุนทั้งหมดนะครับแล้วก็ช่องต่อไปก็เป็นต้นทุนคงที่เฉลี่ยคำว่าต้นทุนคงที่เฉลี่ยหรือ AFC ก็เท่ากับ TFC หารด้วยจำนวนดินสอที่เราผลิตนะครับก็จะเป็นต้นทุนคงที่เฉลี่ยส่วนต้นทุนแปรผันเฉลี่ยในช่องถัดไปหรือ AVC ก็คือเอา TVC หารด้วยจำนวนดินสอที่เราผลิตทั้งหมดหรือ TVC หารด้วย Q ก็จะเป็น AVC และถ้าเอาต้นทุนคงที่เฉลี่ยบวกกับต้นทุนแปรผันเฉลี่ยก็จะเป็นต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยต่อหน่วยหรือ ATC ส่วนช่องสุดท้ายก็เป็นต้นทุนเพิ่มหรือต้นทุนหน่วยสุดท้ายต้นทุนส่วนเพิ่มหรือต้นทุนในหน่วยสุดท้ายก็เท่ากับเดลต้า TC หารด้วยเดลต้า Q จากตารางเนี่ยสิ่งที่นักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านต้องการที่จะวิเคราะห์ต้นทุนในระยะสั้นที่เหมาะสมที่สุดก็คือเราจะหาว่าต้นทุนคงที่เฉลี่ยทั้งหมดเฉลี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราก็ดูนะครับช่อง ATC เราจะเห็นได้ว่าณการผลิตจำนวน 6,000 ด้ามนะครับจะทำให้ต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยเท่ากับหน่วยละ 0.29 บาทนะครับซึ่งเป็นต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยต่อหน่วยที่ต่ำที่สุดงั้นจุดที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตในระยะสั้นก็คือ 6,000 หน่วยจากการมีเครื่องจักรและแรงงานดังที่แสดงในตารางครับส่วนการวิเคราะห์ระยะยาวการวิเคราะห์ระยะยาวนั้นเราก็จะดูที่เส้นต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยระยะยาวหรือเส้น LAC ตัดกับเส้น LMC ตรงจุดณ LAC ที่ต่ำที่สุดก็คือณการผลิตจำนวน OQ star ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยต่ำสุดก็เป็นไปตามเส้นประที่ได้ประไปจดกับเส้นต้นทุนนะครับในแกนตั้งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตระยะยาวแต่นี่ในการดำเนินการผลิตเนี่ยโรงงานก็มีปัญหาว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อเราผลิตมากขึ้นต้นทุนมันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันนี้ก็ดูได้จากในเรื่องของการประหยัดต่อขนาดการประหยัดต่อขนาดคืออะไรถ้าโรงงานมีการขยายปริมาณการผลิตมากขึ้นต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยต่อหน่วย

0: จะเรื่อยๆอันนี้ก็แสดงเห็นว่ามันเกิดการประหยัดต่อต้นทุนอันเนื่องมาจากการขยายการผลิตหรือเราเรียกว่าการประหยัดต่อขนาดเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ถามว่าการประหยัดต่อขนาดเกิดขึ้นได้อย่างไรการประหยัดต่อขนาดก็อาจจะเกิดขึ้นจากโรงงานยังมีการใช้ปัจจัยการผลิตยังไม่เต็มที่เช่นใช้เครื่องจักรไม่เต็มที่ใช้แรงงานยังไม่เต็มที่ถ้าเราขยายการใช้แรงงานมากขึ้นใช้เครื่องจักรมากขึ้นก็จะทำให้ต้นทุนลดลงหรืออาจจะเกิดจากทางโรงงานยังมีอำนาจในการต่อรองในด้านการซื้อวัตถุดิบถ้าเราซื้อวัตถุดิบมากขึ้นราคาวัตถุดิบจะลดลงอันนี้ก็เกิดการประหยัดต่อขนาดและประเด็นที่3ก็คือยังมีอำนาจในการต่อรองในเรื่องของการขนส่งถ้าเราขนส่งมากขึ้นต้นทุนค่าขนส่งจะลดลงก็เกิดการประหยัดต่อขนาดสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่ธุรกิจจะต้องคำนึงถึงเรื่องของการประหยัดต่อขนาดเพราะจะช่วยลดต้นทุนการผลิตของธุรกิจลงได้ครับตอนนี้ถ้าเกิดกรณีที่ตรงกันข้ามกรณีที่ตรงกันข้ามก็คือถ้าโรงงานมีการขยายปริมาณการผลิตมากขึ้นทำให้ต้นทุนการผลิตทั้งหมดเฉลี่ยต่อหน่วยจะเพิ่มขึ้นอันนี้เราเรียกว่าเกิดการไม่ประหยัดต่อขนาดการไม่ประหยัดต่อขนาดเกิดเนื่องจากอะไร 1. อาจจะเกิดมาจากผู้ประกอบการควบคุมการผลิตไม่ทั่วถึงคนงานอาจจะทำงานไม่เต็มที่มีการเล่นกันบ้างมีการทำงานเลิกก่อนเวลาบ้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้เกิดการไม่ประหยัดต่อขนาดหรืออาจจะเกิดจากการสูญเสียทางด้านการผลิตนะครับเทคโนโลยีในการผลิตมีปัญหาเสียบ่อยเทคโนโลยีไม่เหมาะสมเทคโนโลยีล้าสมัยหรือการใช้วัสดุอย่างสิ้นเปลืองรวมทั้งความไม่สามารถในการบริหารจัดการด้านโรงงานความไม่สามารถในการบริหารจัดการด้านเครื่องจักรความไม่สามารถในการบริหารการวางเลเยอร์ของโรงงานทำให้ต้องเสียเวลาในการเคลื่อนย้ายผลผลิตเคลื่อนย้ายวัตถุดิบอย่างนี้เราเรียกว่าเกิดการไม่ประหยัดต่อขนาดในการศึกษาการประหยัดหรือไม่ประหยัดต่อขนาดเราอาจจะศึกษาจากความยืดหยุ่นของต้นทุนการผลิตได้ความยืดหยุ่นของต้นทุนการผลิตหมายถึงอะไรความยืดหยุ่นของต้นทุนการผลิตหมายถึงร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทั้งหมดหารด้วยร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตหรือเราเขียนเป็นสูตรได้ว่าเปอร์เซ็นต์เดลต้าทีซีหารด้วยเปอร์เซ็นต์เดลต้าคิวถ้าค่าของความยืดหยุ่นของต้นทุนมีค่ามากกว่า1อันนี้แสดงว่าการผลิตอยู่ในช่วงผลได้ต่อขนาดลดลงอย่างเช่นถ้าเราเพิ่มผลผลิตขึ้นร้อยละ1ต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.42 อย่างนี้ก็แสดงว่าผลได้ต่อขนาดลดลงนะครับหรือถ้าค่าของความยืดหยุ่นของต้นทุนเท่ากับ1อันนี้ก็หมายความว่าการผลิตอยู่ในช่วงผลได้ต่อขนาดคงที่เช่นถ้าเราเพิ่มปริมาณผลผลิต 1% ต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้น 1% ด้วยค่าความยืดหยุ่นของ EC หรือค่าความยืดหยุ่นของต้นทุนการผลิตก็จะเท่ากับ1แต่ถ้า EC น้อยกว่า1เช่น 0.83 อันนี้ก็ว่าหรือแสดงว่าการผลิตนั้นอยู่ในช่วงผลได้ต่อขนาดเพิ่มขึ้นนะครับทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ต้นทุนการ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: จะเรียนมสทได้หรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคน

0: ในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต2กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สามารถวางแผนประยุกต์วิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมได้นำความรู้ตัวนี้นะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานราชการงานธุรกิจเอกชนรวมถึงอาชีพอิสระของนักศึกษาเองด้วยการเรียนการสอนแบบออนไลน์นักศึกษาสามารถที่จะเรียนควบคู่กับการทำงานไปได้นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาเองรวมถึงคณาจารย์ของสาขาวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมสท.จะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงพลวัตความเป็นเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันในอนาคตรู้เศรษฐกิจคิดทันโลกต้องเรียนกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มสท.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2: จบแฟชั่นดีไซน์มาพอคิดจะเปิดร้านเรื่องขายของเนี่ยหนักใจเลยอะค่ะใครจะคิดล่ะคะว่าคนทำงานศิลปะอย่างหนูเนี่ยจะเก่งเรื่องเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขึ้นมาได้ทั้งเรื่องดีมานด์ซัพพลายหรือจะเป็นค่าเสียโอกาสได้เรียนไปด้วยทำจริงไปด้วยจากที่ไม่เคยเป็นเดี๋ยวนี้คล่องแล้วล่ะค่ะยิ่งมีช่องทางการเรียนรู้ใหม่ๆจากมสท.ทั้ง STOU Channel e-learning คนรุ่นใหม่อย่างหนูเนี่ยถนัดที่สุดเลยค่ะของเขาดีจริงๆค่ะ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
5: สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสรุปผลนะครับในเรื่องของกระบวนการผลิตแล้วก็เทคโนโลยีการผลิตกันโดยนะครับประกอบไปด้วยตอนที่1 นะครับซึ่งมีในเรื่องของกระบวนการผลิตนะครับโดยกระบวนการผลิตนะครับที่มีความหมายนะครับในต่างประเทศนะครับที่ได้สรุปเอาไว้นะครับก็คือนิโคสันนะครับได้บอกไว้ว่านะครับว่ากระบวนการผลิตนะครับก็คือฟังก์ชันการผลิตในสิ่งที่รวบรวมจากองค์กรต่างๆนะครับมาผสมผสานกันนะครับในให้เกิดปัจจัยการผลิตขึ้นมาและก่อให้เกิดผลผลิตขึ้นนะครับไฮเซ่นะครับในปี2016นะครับได้กล่าวไว้ว่านะว่ากระบวนการผลิตนะครับก็คือการสร้างสรรค์สินค้าต่างๆขึ้นมานะครับรวบรวมนะเพื่อให้เกิดมูลค่านะให้เกิดในรูปของสินค้าแล้วก็บริการขึ้นมาโดยมีการแปลงสภาพขั้นตอนการผลิตต่างๆเพื่อให้เป็นผลผลิตขึ้นมานะครับโดยกล่าวนะครับโดยรวมนะครับดังนั้นนะครับสรุปกระบวนการผลิตมันก็คือนะครับการดำเนินกิจกรรมใดๆก็ตามนะครับเพื่อให้เกิดสินค้าและบริการออกมาอย่างเป็นรูปธรรมและมาสนองความต้องการของผู้บริโภคนะครับเพื่อให้ได้ความพึงพอใจมากขึ้นโดยการนำปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ดินนะแรงงานหรือว่าจะเป็นทุนนำมาผ่านกระบวนการแปลงสภาพเพื่อให้เกิดสินค้าขึ้นมาในรูปต่างๆขึ้นมานะครับดังนั้นนะครับกระบวนการผลิตจึงมีความสำคัญนะครับของหน่วยงานหลักเลยในองค์กรก็คือฝ่ายการผลิตนะครับการผลิตนะครับมันเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้เกิดผลผลิตขึ้นมานะเวลาเราจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ในตัวขององค์กรจากวัตถุดิบต่างๆนะครับจากเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเพื่อนำมาผลิตแล้วก็ทำให้เกิดการลดต้นทุนเกิดขึ้นนะครับจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากนะครับในองค์กรเพื่อที่จะทำให้องค์กรนั้นได้มีสินค้าหรือว่างานบริการที่ได้มีคุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐานนะครับดังนั้นครับกระบวนการผลิตจึงมีความสำคัญต่อองค์กรธุรกิจในการดำเนินงานขึ้นมานะครับโดยมีดังองค์ประกอบดังต่อไปนี้นะครับสิ่งสำคัญนะครับในการผลิตนะครับมันจะทำให้1 นะครับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้นะครับสินค้าต่างๆที่ผลิตขึ้นมานะครับมันจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งก็คือการขาย

นะครับสิ่งที่เราขายสินค้าออกไปก็คือรายรับของเรานะครับหักกับต้นทุนที่มีอยู่นะครับส่วนต่างนี้นะครับเราจึงเรียกว่าการสร้างมูลค่าเพิ่มนะจึงส่งผลทำให้องค์กรของเรานั้นมีกำไรเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าเราจะทำการแปรรูปนะสินค้าที่มีการผลิตขึ้นมาอย่างเช่นนะครับในประเทศไทยเรามีเป็นเมืองเกษตรกรรมการผลิตสินค้าเกษตรต่างๆถ้าเราขายไม่หมดนะครับหรือว่ามีเหลือเราสามารถนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มเป็นมูลค่าเพิ่มมากขึ้นได้อย่างเช่นทุเรียนนะครับปกติเวลาเรากินนะครับเวลาเราผลิตออกมาแล้วบางทีมันอาจจะเป็นทุเรียนอ่อนไปทุเรียนแก่ไปนะสิ่งที่มันอ่อนเราสามารถมาแปรรูปนะครับเพื่อให้เพิ่มเป็นทุเรียนทอดอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นการเพิ่มสร้างมูลค่าให้กับสินค้าของเราได้นะครับหรืออย่างข้อที่2นะครับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนะครับทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ในองค์กรของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยการผลิตต่างๆนะครับที่ดินนะแรงงานหรือว่าทุนสินค้านะครับหรือองค์ประกอบวัตถุดิบเหล่านี้เราสามารถมาพัฒนานะครับใช้อย่างให้มันมีประสิทธิภาพนะครับในสิ่งที่มีจำกัดในองค์กรของเราใช่ไหมครับเรานำมาปรับปรุงนะครับพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของความได้เปรียบในการแข่งขันนะครับถ้าเรามีการผลิตที่ดีนะครับสร้างองค์กรนะครับให้เรามีการผลิตในเรื่องของผลิตได้มีคุณภาพนะครับลดต้นทุนเราก็จะได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กรของเรานะครับไม่ว่าจะคู่แข่งต่างๆก็อาจจะต้องมีการเปรียบเทียบแล้วถ้าเราชนะคู่แข่งได้เราก็จะสร้างความได้เปรียบให้กับองค์กรเราได้นะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของการควบคุมสินค้าคงคลังนะครับสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญขององค์กรเพราะว่าการบริหารสินค้าคงคลังนั้นถ้าเรามีสินค้าคงคลังมากเกินไปมันก็อาจจะทำให้ธุรกิจของเรานั้นนะครับมีต้นทุนที่มากขึ้นนะครับซึ่งมันก็มีหลายองค์ประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดความสูญเสียอีกนะครับหรือการลดเวลาว่างงานเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่องค์กรจะต้องดูแลนะครับโดยกระบวนการผลิตนะครับมันจะมีอยู่ประมาณ3ขั้นตอนด้วยกันนะครับที่เวลาเราจะเอาเข้ามาผลิตครับโดยประเด็นแรกนะครับมันก็คือเรื่องของปัจจัยนำเข้าหรือว่า input นะไม่ว่าจะเป็นที่ดินนะครับแรงงานทุนสิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นปัจจัยที่เข้ามาสู่ในองค์กรของเราเราก็ต้องมีการคัดเลือกมีการคัดสรรมีการใช้นะครับเพื่อเอามาเข้าสู่กระบวนการแปลงสภาพการแปลงสภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขั้นตอนการผลิตซึ่งก็มีความแตกต่างกันไปของสินค้าและบริการต่างๆกันนะครับเราอาจจะมีการทอดผัดดัดปรุงนะครับหรือตัดต่ออะไรต่างๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับลักษณะสินค้าของเราเพื่อให้มีการแปลงสภาพเกิดขึ้นออกมาเป็นเอาต์พุตหรือผลผลิตนะครับในรูปของสินค้านะที่จับต้องได้หรืองานบริการนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็ส่งทอดไปถึงกับลูกค้านะครับหรือคัสโตเมอร์ซึ่งลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจหรือไม่ได้รับความพึงพอใจก็สามารถฟีดแบ็กกลับมาหาผู้ประกอบการได้หรือให้ข้อเสนอต่างๆนะครับคอมเมนต์นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะทำให้ฝ่ายผลิตนั้นสามารถมีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาสินค้าออกมาให้มีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นนะครับในกระบวนการนะครับอันนี้ก็คือภาพทั้งหมดนะครับในรูปของกระบวนการผลิตซึ่งมีอยู่3ประเด็นด้วยกันนะครับก็คือปัจจัยนำเข้านะครับการแปลงสภาพแล้วก็ผลิตสินค้าออกมาเพื่อต้อนรับนะครับให้ความพึงพอใจกับลูกค้าได้นั่นเองนะครับลักษณะของการผลิตนะครับก็จะมีการผสมผสานกันนะครับของหน่วยงานต่างๆในองค์กรของเรานะครับซึ่งอาจจะมีเนื่องทางด้านของฝ่ายการตลาดนะครับซึ่งการตลาดเนี่ยฝ่ายการตลาดก็จะต้องรับรู้ของปริมาณว่าสินค้าของเรานั้นมีความมากน้อยจากลูกค้ามีความต้องการได้มากขนาดไหนถ้ามีความต้องการมากก็ต้องชี้แจงให้ฝ่ายผลิตนะครับว่าควรจะผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นฝ่ายการผลิตก็ต้องประสานกับฝ่ายการตลาดด้วยเช่นกันนะครับหรืออาจจะต้องประสานกับฝ่ายบริหารบุคคลเพราะว่าฝ่ายบริหารบุคคลจะเป็นองค์กรที่จะต้องนำเข้าก็คือโดยเฉพาะเรื่องของแรงงานนะครับแรงงานมีความสามารถตรงต่อวัตถุประสงค์ของฝ่ายผลิตไหมนะครับมีทักษะมีความสามารถตรงต่อฝ่ายการผลิตมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นฝ่ายบุคคลก็ต้องประสานกันนะครับกับฝ่ายการผลิตเพื่อให้นําเข้ายกตัวอย่างเรื่องของแรงงานนะครับหรือจะเป็นฝ่ายจัดซื้อนะครับฝ่ายจัดซื้ออันนี้นะครับก็จะเป็นหน่วยงานที่จะต้องนําเข้าปัจจัยอย่างเช่นวัตถุดิบนะครับหรือว่าอาจจะเป็นสินค้าต่างๆจากทางผู้คู่ค้าของเรานะครับวัตถุดิบที่เข้ามานะมันเพียงพอต่อการผลิตไหมนะครับถ้ามันมีมากเกินไปฝ่ายผลิตผลิตไม่ทันอันนี้ก็เกิดความเสียหายได้หรือว่าถ้าเรานำเข้าวัตถุดิบมาน้อยไปฝ่ายการผลิตผลิตออกมาไม่ทันนะครับอันนี้ก็เกิดความเสียหายเช่นกันเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความผสมผสานนะครับพูดคุยกันซึ่งกันและกันนะครับรวมถึงฝ่าย

การเงินนะครับฝ่ายการเงินก็จะเป็นฝ่ายที่รับรองว่าสินค้าที่เราเข้ามานั้นหรือสิ่งที่เราผลิตมามันมีมีงบประมาณแพงไปไหมนะครับวัตถุดิบนะครับหรือว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆอันนั้นมันสูงเกินไปหรือเปล่านะครับถ้ามันแพงเกินไปเราก็ต้องลดสเปคลงมานะครับหรือว่าเพิ่มงบประมาณเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือการรวบรวมนะครับการผสมผสานกันของแผนกต่างๆในฝ่ายขององค์กรนะครับเพราะฉะนั้นการผลิตก็จะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันไปหมดในทุกๆแผนกขององค์กรนะครับนะส่วนประเภทของกระบวนการผลิตนะครับมันก็มีแบ่งแยกได้ตามลักษณะของเรื่องของเวลานะครับเวลานะในทางเศรษฐศาสตร์เราจะแบ่งออกเป็นระยะสั้นกับระยะยาวถ้าเป็นระยะสั้นนะครับก็จะประกอบไปด้วยปัจจัยคงที่กับปัจจัยผันแปรนะครับซึ่งปัจจัยคงที่เป็นปัจจัยที่แบบว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิตนะครับผลิตมากผลิตน้อยหรือไม่ผลิตเลยก็ใช้เท่ากันนะครับแต่ถ้าปัจจัยผันแปรนั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิตนะครับถ้าเรามีปริมาณการผลิตเยอะเราก็ใช้ปัจจัยเยอะถ้าเราผลิตน้อยก็ใช้ปัจจัยการผลิตน้อยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของลักษณะของการผลิตในระยะสั้นแต่ถ้าในระยะยาวนะครับในทางเศรษฐศาสตร์นะจะมีแค่ปัจจัยผันแปรเท่านั้นนะครับซึ่งปัจจัยผันแปรก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิตนะผลิตมากก็ผลิตใช้ปัจจัยมากนั่นเองนะครับหรือเราจะแบ่งตามลักษณะของกระบวนการผลิตนะครับการแบ่งแยกตามกระบวนการผลิตนั้นก็จะมีองค์ประกอบอยู่ประมาณอยู่5แบบด้วยกันนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับความหลากหลายนะครับความหลากหลายของสินค้ามีเป็นอย่างไรนะครับสามารถดัดแปลงหรือว่าปรับปรุงสินค้าได้อย่างไรนะครับใช้เทคนิคได้มากน้อยอย่างไรแล้วก็ขึ้นอยู่กับปริมาณนะครับว่าแต่ละครั้งที่เราผลิตออกมาเนี่ยเราผลิตออกมาได้มากหรือน้อยอย่างไรนะครับโดยแบ่งได้นะครับถ้าแบ่งแยกตามกระบวนการผลิตก็มีอยู่ประมาณ5ประเภทนะครับประเภทที่1 นะครับเราเรียกว่าแบบโครงการหรือว่าโปรเจกต์นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะคือกระบวนการผลิตที่มีความหลากหลายค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าผลผลิตหรือปริมาณการผลิตเนี่ยออกมาได้น้อยนะครับหลักการแล้วครับอันนี้คือการผลิตก็มักจะอยู่กับที่ตั้งนะครับไม่ค่อยมีการเคลื่อนย้ายอะไรนะแล้วก็จะใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงนะครับยกตัวอย่างเช่นการสร้างของถนนนะครับหรือว่าสร้างของอาคารตึกนะครับคอนโดหรือบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะของโครงการที่มีการเคลื่อนย้ายของวัตถุดิบหรืออะไรต่างๆน้อยมักจะอยู่กับที่ตั้งนะครับส่วนอันที่2นะครับแบบเป็นจ็อบนะครับหรือว่าจ็อบบิ้งนะอันนี้ก็จะมีความหลากหลายสูงเหมือนกันแต่ว่าปริมาณการผลิตก็น้อยนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของการผลิตแบบล็อตๆนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าอยากจะได้แบบไหนนะครับเราก็สามารถผลิตออกมาให้ได้นะครับรวมถึงแบบกลุ่มนะครับอันที่3อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของความหลากหลายแล้วก็ปริมาณแบบปานกลางนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะผลิตออกมาได้ตามสเปคที่ลูกค้าต้องการนะครับอยากจะผลิตออกมาเท่าไหร่นะครับก็ผลิตออกมานะครับอย่างเช่นการผลิตขนมปังหรือคุกกี้นะครับที่อยู่ในร้านเบเกอรี่นะครับหรือการผลิตแบบสายนะครับแบบสายการผลิตนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายน้อยหน่อยนะครับแต่ปริมาณมากนะครับอันนี้ก็จะใช้เรื่องของการสายพานลำเลียงนะครับเช่นเรื่องของการประกอบเครื่องไฟฟ้านะครับหรือการประกอบรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจะมีขั้นตอนในการผลิตความหลากหลายไม่ได้เยอะแต่ว่าปริมาณออกมานี่จำนวนมหาศาลเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือแบบต่อเนื่องหรือ continuous นะครับอันนี้ก็คือความหลากหลายค่อนข้างน้อยแต่ว่าปริมาณนี่มากเลยนะครับเวลาเราผลิตออกมาแล้วนะครับก็จะใช้คนดูแลน้อยหน่อยนะครับแล้วก็มีการทำการผลิต24ชั่วโมงนะครับอย่างเช่นการทำโรงกลั่นน้ำมันอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะครับอันนี้ก็คือสรุปนะครับทั้งหมดนะครับในเนื้อหาของกระบวนการผลิตที่เวลาผู้ผลิตจะต้องทำการตัดสินใจแล้วจะใช้ปัจจัยการผลิตวัตถุดิบอะไรอย่างไรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จกับองค์กรของเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับในการที่สรุปในตอนที่1ในเรื่องของกระบวนการผลิตครับตอนที่2กระบวนการเทคโนโลยีการผลิตความหมายกระบวนการเทคโนโลยีการผลิตตามความเห็นของคอลิเออร์ในปี2020นะครับก็คือการนำเทคโนโลยีต่างๆมาเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการผลิตเกิดขึ้นซึ่งในปัจจุบันนั้นมีเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพและก็ประสิทธิผลอย่างเยอะแยะไปหมดนะครับส่วนกระบวนการเทคโนโลยีการผลิตตามความเห็นของ Slack นะครับในปี2021ก็คือการนำปัจจัยเทคโนโลยีนำเข้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรอุปกรณ์นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นเข้าสู่กระบวนการแปลงสภาพเพื่อให้เกิดการผลิตขึ้นมา

ก็เป็นผลผลิตให้กับสู่ลูกค้าดังนั้นนะครับสรุปได้นะครับว่าขบวนการการเทคโนโลยีการผลิตนะครับหมายถึงขบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพจากการใช้เทคโนโลยีต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันมาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงในการผลิตเพื่อให้ได้เกิดผลผลิตในสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับดังนั้นนะครับความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีในการผลิตซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้1 นะครับช่วยทำให้ผลผลิตมีเพิ่มมากขึ้นเทคโนโลยีนั้นสามารถทำให้ผลผลิตนั้นได้ผลิตออกมาได้อย่างรวดเร็วได้มีคุณภาพแล้วก็ได้อย่างมาตรฐานซึ่งจะทำให้องค์กรนั้นสามารถผลิตออกมาได้ตามความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น 2. นะครับเทคโนโลยีนำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตแน่นอนนะครับเทคโนโลยีนะครับสามารถนำมาพัฒนาเพราะว่าเทคโนโลยีปัจจุบันนี้มีความก้าวหน้าอย่างมากการใช้เทคโนโลยีก็สามารถช่วยทำให้ลดต้นทุนการผลิตและมาปรับปรุงทำให้สินค้านั้นมีคุณภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น 3. นะครับเทคโนโลยีการผลิตสร้างความแตกต่างในการแข่งขันในปัจจุบันนี้นะครับราคาเทคโนโลยีต่างๆซึ่งมีลดลงถูกลงเปรียบเทียบกับสมัยก่อนที่เทคโนโลยีนั้นมีราคาค่อนข้างแพงดังนั้นนะครับองค์กรกิจการต่างๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางสามารถนำเทคโนโลยีนี้มาประยุกต์ใช้ให้กับองค์กรเพื่อสร้างรายได้ให้กับองค์กรแล้วก็เพิ่มประสิทธิผลของการผลิตให้มากยิ่งขึ้นนะครับอันที่4นะครับเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในการสื่อสารนะครับอันนี้โลกนะครับได้เปิดกว้างขึ้นเสรีมากขึ้นการค้าต่างๆทั้งในประเทศต่างประเทศเราสามารถติดต่อสื่อสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะผ่านทางนั่งระบบอินเทอร์เน็ตหรือการโทรศัพท์โทรสารอีเมลแหล่งต่างเหล่านี้นะครับมันก็จะทำให้การค้าหรือการเจรจาต่างๆนั้นสามารถลดขั้นตอนต่างๆได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับอันที่5นะครับเทคโนโลยีกับความภักดีของลูกค้าลูกค้าสามารถนะครับคอมเมนต์หรือว่ามีฟีดแบ็กข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆส่งกลับมาที่องค์กรของเราเราสามารถได้รับความคิดเห็นจากลูกค้าและนำมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาสินค้าของเราได้มากยิ่งขึ้นลูกค้าก็จะมีความภักดีนะครับว่าบริษัทของเราหรือธุรกิจของเรามีการปรับปรุงให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้านะครับส่วนอันที่6เทคโนโลยีเพิ่มความปลอดภัยอันนี้นะครับก็สามารถช่วยนะครับเก็บข้อมูลของลูกค้านะครับเก็บเรื่องของรายได้รายรับหรือว่าต้นทุนการผลิตขององค์กรที่สามารถเก็บรวบรวมได้อยู่ในระบบของคอมพิวเตอร์ก็จะสามารถทำให้องค์กรของเรานั้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นหรือสามารถนำมาหยิบใช้ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นอันที่7นะครับเทคโนโลยีนำมาใช้ในการขยายขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับโลกได้เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นความรู้หรือองค์ความรู้ต่างๆที่มีอยู่มากมายในระบบอินเทอร์เน็ตระบบสังคมออนไลน์เราสามารถนำมาใช้แล้วก็มาพัฒนาแล้วก็มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตของเราให้สินค้าและบริการนั้นมีเป็นในอย่างที่ดีมากยิ่งขึ้นมีแนวโน้มให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นตอบโจทย์กับในโลกของปัจจุบันอันที่8นะครับเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานองค์ความรู้ของการผลิตในอนาคตเทคโนโลยีการผลิตนะครับเทคโนโลยีมีอย่างมากมายในโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งที่เราสามารถรวบรวมนะครับอุปกรณ์ต่างๆทั้งอุปกรณ์ที่เป็นโทรศัพท์คอมพิวเตอร์นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับหรือว่าเครือข่ายทางด้านอินเทอร์เน็ตเรามาเชื่อมโยงกันต่างๆเพื่อทำให้เกิดความสะดวกต่อการใช้เราอยู่ที่ไหนนะครับไม่ว่าอยู่ที่ใดก็ตามเราสามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะหรือโทรศัพท์อย่างนี้นะครับสั่งการได้เลยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการทำสมาร์ทฟาร์มิ่งนะครับเกษตรกรอยู่ที่ไหนก็สามารถดูเรื่องของอุณหภูมินะครับดูเรื่องของน้ำอะไรต่างๆได้ก็สามารถควบคุมได้จากเทคโนโลยีทางสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับส่วนประเภทนะครับของเทคโนโลยีการผลิตนะครับก็จะสามารถแบ่งออกมาเป็นทางด้านเทคโนโลยีสำหรับกระบวนการผลิตซึ่งมีองค์ประกอบอยู่หลักๆก็คือการใช้อุปกรณ์ที่เป็นระบบแบบฮาร์ดแวร์กับระบบแบบซอฟต์แวร์นะครับฮาร์ดแวร์นี้นะครับก็จะเป็นลักษณะเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือนะครับเครื่องอุปกรณ์ต่างๆที่มีลักษณะของการนำใช้เรื่องของไฟฟ้ากลไกหรือว่าเทคนิคอะไรต่างๆเข้าไปรวมถึงการมีซอฟต์แวร์บางอย่างฝังเข้าไปอยู่ในตัวอุปกรณ์นะครับเพื่อทำให้มีการปรับปรุงหรือว่าอัปเดตเพื่อให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเรื่องเครื่องจักรกลนะครับอัตโนมัติทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์สิ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยหลากหลายนะครับทำได้นะครับได้หลายๆอย่างในกระบวนการผลิตเพื่อให้มันเป็นการขึ้นรูปนะครับหรือผลิตสินค้าออกมาได้ตามความต้องการของลูกค้า

นะครับหรืออาจจะใช้ในเรื่องของระบบขนถ่ายวัสดุอัตโนมัติซึ่งจะใช้หุ่นยนต์นะครับเป็นเครื่องมือในการขนถ่ายมันก็จะสะดวกทำให้วัตถุดิบนะครับหรืออุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้อยู่เนี่ยนะครับมีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับลดการเสียเวลาลงอุปกรณ์สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วแล้วก็อาจจะลดจำนวนของแรงงานคนได้นะครับซึ่งก็จะทำให้มีความปลอดภัยนะครับมีความถูกต้องตามหลักมาตรฐานได้มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างในลักษณะของอุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์ส่วนต่อมานะครับก็เป็นอุปกรณ์ในเรื่องของซอฟต์แวร์เทคโนโลยีนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของโปรแกรมนะครับซึ่งจะมีความสะดวกสบายแล้วมันก็จะอยู่ในอุปกรณ์ทั้งคอมพิวเตอร์ของเรานะครับหรืออาจจะอยู่ในอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ซึ่งมันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับการใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการช่วยออกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือกระบวนการผลิตสินค้าที่เราอยากจะผลิตเราสามารถออกแบบนะครับใส่สีสันรูปร่างนะครับหรือว่าดูมิติทางด้านแบบ3มิติได้เลยนะครับอันนี้ก็จะทำให้อุปกรณ์นั้นสามารถเชื่อมโยงและวาดอุปกรณ์ต่างๆขึ้นมาได้อย่างตามความต้องการของลูกค้านะครับส่วนต่อมานะครับอันนี้ก็คือการใช้เทคโนโลยีอันนี้จะเป็นเรื่องของโปรแกรมคำนวณ นะครับซึ่งมนุษย์นั้นอาจจะมีความผิดพลาดหรือว่าการคำนวณต่างๆได้ไม่ทันหรือรวดเร็วเท่ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ถ้าเราสามารถใช้โปรแกรมนะครับช่วยเหลือการคำนวณต่างๆมันก็จะมีความถูกต้องแม่นยำแล้วก็มีความถูกต้องในการที่จะคำนวณแล้วก็ลดข้อผิดพลาดต่างๆได้มากยิ่งขึ้นดังนั้นการใช้อุปกรณ์เหล่านี้นะครับช่วยก็จะทำให้การผลิตนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนสำหรับต่อมานะครับเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลข้อมูลอันนี้เอาไว้ในการจัดระเบียบข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางด้านของคู่ค้าของเรานะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของลูกค้าของเราเราสามารถจัดเก็บข้อมูลแล้วก็ประมวลผลเอาไว้เป็นข้อมูลในการทำกระบวนการผลิตต่างๆได้นะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างอาจจะมีในเรื่องของการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์นะครับ e-business นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเครือข่ายนะครับเชื่อมโยงกันระหว่างคู่ค้าของเรานะครับซัพพลายเออร์ในการที่จะดีลหรือการจะคุยเจรจาต่อรองกันนะครับหรือจะเป็นลักษณะของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการขายนะครับขายให้กับลูกค้านะครับซึ่งลูกค้าสามารถเข้าไปสั่งนะครับออเดอร์หรือสั่งสินค้ากับเราได้ทันทีได้ตลอด24ชั่วโมงอยากจะได้รูปร่างแบบไหนนะครับลักษณะแบบไหนก็สามารถสั่งได้เลยนะสั่งอีคอมเมิร์ซ24ชั่วโมงหรือจะเป็นโมบายพาณิชย์นะโมบายพาณิชย์อันนี้ก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะปัจจุบันนั้นโทรศัพท์นั้นไม่ว่าจะเป็น 4G 5G ก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นลูกค้าสามารถดูการถ่ายทอดสดได้จากทางโทรศัพท์ได้เลยนะครับหรือว่าการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับอินเทอร์เน็ตทุกสิ่งนะครับซึ่งก็จะเป็นการบูรณาการร่วมกันหลายๆสิ่งเข้าด้วยกันนะครับเพื่อทำให้เกิดการผลิตได้มากยิ่งขึ้นนะครับส่วนต่อมานะครับเทคโนโลยีสำหรับลูกค้านะครับอันนี้ก็จะเป็นการทำให้เพิ่มโอกาสนะเพิ่มความสะดวกนะครับให้กับลูกค้าในการใช้บริการสินค้าและบริการของเรานะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับเราอาจจะใช้เรื่องของระบบ QR code นะครับการจ่ายเงินการชำระเงินนะครับทางสแกนจ่ายได้เลยอย่างนี้ก็ลดขั้นตอนได้เราอาจจะไม่จำเป็นนะครับมีพนักงานแล้วนะครับพนักงานในการเก็บเงินซึ่งการใช้ QR code แบบเพิ่มช่องทางให้กับลูกค้าอำนวยความสะดวกนะครับลูกค้าก็ได้ไม่ต้องพกเงินสดนะครับสามารถสแกนได้เลยนะผ่านโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับอันนี้ก็คือนะครับกระบวนการของเทคโนโลยีนะครับซึ่งนำมาใช้กับการผลิตนะครับมันก็จะทำให้กระบวนการผลิตนั้นสามารถมีเติบโตได้มากยิ่งขึ้นมีความก้าวหน้าแล้วก็ทำให้ผลผลิตนั้นผลิตออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับตรงตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรอยากจะได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะปรับได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะทำให้คุณภาพมีเพิ่มมากขึ้นนะครับมีการสื่อสารอะไรต่างๆได้ครบกับลูกค้านะครับและนี่ก็คือการสรุปนะครับของตอนที่2ขบวนการเทคโนโลยีการผลิตครับตอนที่3การจัดการการผลิตแบบระบบ Lean ความหมายการจัดการการผลิตแบบระบบ Lean ตามความเห็นของเฮเซ่ในปี2016ได้กล่าวไว้ว่าการผลิตแบบระบบ Lean คือการดำเนินงานการผลิตที่ใช้ทรัพยากรต่างๆได้อย่างคุ้มค่าลดความสูญเสียต่างๆนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงการผลิตได้อย่างต่อเนื่องส่วนความเห็นของคอลิเออร์และก็อีแวนนะครับในปี2020ได้บอกไว้ว่าการผลิตแบบระบบ Lean นะครับก็คือการมุ่งเน้นลดความสูญเสียในทุกรูปแบบของการผลิตไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์วัตถุดิบเครื่องมือนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะทำให้มีการผลิตแบ

0: ต่อเนื่องแล้วก็สามารถผลิตได้อย่างประสิทธิภาพและก็สามารถทำให้ผลิตสินค้าได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นดังนั้นนะครับจึงสรุปได้ว่านะครับว่าการจัดการการผลิตแบบระบบลีนก็คือการจัดการความสูญเสียทุกรูปแบบนะครับทำให้ความสูญเสียของทรัพยากรต่างๆนั้นได้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเปลี่ยนความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับมาเป็นกระบวนการการผลิตนะครับให้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตลงใช้เวลาในการผลิตให้สั้นนะครับเพื่อผลิตสินค้าและบริการถึงมือลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพนั่นเองดังนั้นนะครับองค์ประกอบพื้นฐานนะครับของการจัดการผลิตแบบระบบลีนอันนี้นะครับเป็นแนวความคิดที่เกิดขึ้นจากบริษัทโตโยต้าของประเทศญี่ปุ่นที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์ในช่วงกลางปีทศวรรษที่1900นะครับซึ่งองค์ประกอบแบบนี้นะครับก็คือพยายามจัดการนะครับให้ความสูญเสียเนี่ยนะครับมันลดหายออกไปนะครับหรือตามภาษาของภาษาญี่ปุ่นที่เขาเรียกกันว่ามุดะนะครับซึ่งเป็นภาษาญี่ปุ่นพยายามลดความนะครับสูญเสียออกไปให้หมดนะครับแล้วก็จะทำให้องค์กรนั้นสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆได้อย่างคุ้มค่านะครับโดยลักษณะขององค์ประกอบนะครับของการผลิตแบบระบบลีนนั้นจะมีองค์ประกอบอยู่ประมาณนะครับ8อย่างด้วยกันนะครับซึ่งองค์ประกอบที่1นะครับที่เราอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะแบบเกิดความสูญเสียที่มันไม่จำเป็นเกิดขึ้นก็ได้แก่อย่างเช่นการผลิตมากเกินไปนะครับบางครั้งบางคราวนะครับอันนี้จะเป็นต้นเหตุเลยนะครับทำให้เกิดความสูญเสียเพราะบางครั้งฝ่ายผลิตสินค้าออกมาล้นเกินนะครับเกินความต้องการของลูกค้าซึ่งไอ้สิ่งที่มันล้นเกินเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เกิดภาวะของต้นทุนเกิดขึ้นไม่ว่าจะเราจะต้องใช้ทรัพยากรมากขึ้นในการผลิตหรือต้นทุนในการดูแลรักษาสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียกับองค์กรได้นะครับหรือ2นะครับการรอคอยนะครับการรอคอยบางครั้งนะครับขั้นตอนของขบวนการผลิตมันจะมีหลายสเตชันหรือหลายสถานีในการผลิตนะครับถ้าเรารอคอยนะครับให้สถานีที่1ผลิตแล้วเราถึงจะทำสถานีที่2ที่ทำต่อแบบนี้นะครับมันก็อาจทำให้เกิดการรอคอยเกิดขึ้นนะครับดังนั้นนะครับเราควรจะทำให้ทุกๆขั้นตอนมันไหลผ่านไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งมันก็จะทำให้เราประหยัดเวลาแล้วก็จะสามารถทำผลิตสินค้าได้มากยิ่งขึ้นนะครับส่วนอันที่3นะครับคือการขนส่งที่ไม่จำเป็นบางครั้งบางคราวนะครับมันเกิดความสูญเสียเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการขนถ่ายอุปกรณ์ขนถ่ายวัตถุดิบนะครับซึ่งมันก็อาจจะทำให้เกิดการล่าช้าหรือวัตถุดิบนั้นมีความสูญเสียเน่าเสียเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็ควรพยายามลดขั้นตอนนะครับใช้เวลาให้สั้นที่สุดในการขนถ่ายอุปกรณ์หรือว่าวัตถุดิบต่างๆเหล่านี้นะครับในกระบวนการผลิตเพื่อให้มันสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับหรือการกระบวนการผลิตที่ไม่เหมาะสมนะครับบางครั้งบางคราวเราอาจจะใช้วัตถุดิบที่ไม่เหมาะสมในการผลิตขึ้นมานะครับไม่สอดคล้องนะครับกับเรื่องของความต้องการของลูกค้าการผลิตแบบนี้ก็อาจจะทำให้เกิดความสูญเสียขึ้นได้นะครับหรืออันที่5นะครับสินค้าคงคลังมีมากเกินไปนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของวัตถุดิบที่เรานำเข้ามาใช้นะครับบางครั้งบางคราวนะครับกระบวนการผลิตเราผลิตอาจจะผลิตไม่ทันนะครับสินค้ามันก็จะเต็มอยู่สต็อกนะครับอยู่ในสินค้าคงคลังมากเกินไปซึ่งก็จะทำให้เกิดภาวะในเรื่องของต้นทุนนะความสูญเสียเกิดขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะทำให้บริษัทนั้นต้องใช้งบประมาณในการดูแลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับหรือการเคลื่อนย้ายไม่สะดวกนะครับการเคลื่อนย้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่อยู่ในสเตชันที่เราทำงานอยู่นะครับอุปกรณ์นี้วางไว้ไม่ตรงที่นะครับไม่ถูกจุดเหล่านี้นะครับเราควรพยายามนะครับให้มันอยู่ตรงที่ตรงทางนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายได้สะดวกนะครับจะได้ไม่ติดปัญหากระบวนการผลิตทุกอย่างมันก็จะได้ไหลไปตามขั้นตอนของมันนะครับหรือจะเกิดเรื่องของการใช้นะครับไม่เกิดประโยชน์จากพนักงานนะครับบางครั้งบางคราวนะครับความเห็นของพนักงานนี่นะครับมันก็มีสิ่งจำเป็นผู้บริหารก็ควรจะรับฟังจากผู้ลูกน้องนะครับหรือผู้จัดการนะครับหรือพนักงานต่างๆว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในการผลิตมันมีข้อบกพร่องสิ่งเหล่านี้เราก็ควรนำมาใช้ประโยชน์แล้วก็แก้ไขก็จะทำให้ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้เพราะพนักงานปฏิบัติมักจะเห็นเหตุการณ์หรือว่าสิ่งที่ข้อผิดพลาดในขบวนการผลิตเกิดขึ้นนะครับโดยลักษณะของการผลิตแบบลีนนี้ก็จะมีเครื่องมืออยู่นะครับเครื่องมือที่ทำให้ระบบลีนเนี่ยมันมีความสำเร็จมากขึ้นมากยิ่งขึ้นนะครับลดความสูญเสียมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีองค์ประกอบอยู่ประมาณอยู่ 5-6 ตัวนะครับผมก็จะแนะนำว่าตัวที่1นะครับก็คือการใช้ลักษณะของเครื่องมือของ5สอนะครับอันนี้ก็คือจุดมุ่งหมายนะครับเพื่อ ขจัดความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตนะครับซึ่งมันก็จะมีอะไรบ้างนะครับ5สอสอตัวแรกนะครับก็คือสะสางนะครับเราพยายามสะสางอะไรที่มันไม่จำเป็นออกไปนะครับอันที่มันเกินหรือว่าที่มันไม่จำเป็นเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเราก็เอาออกไปนะครับหรือมีความสะดวกหยิบใช้ได้ง่ายนะครับสอที่2คือสะดวกหยิบอุปกรณ์อะไรต่างๆได้ง่ายคล่องมือแล้วก็วางให้เป็นที่เป็นทางคนที่มาใช้ลำดับถัดไปก็จะรู้ว่าหยิบตรงไหนแล้วก็เอาคืนตรงไหนนะครับ3นะครับสอที่3คือสะอาดนะครับการสร้างความสะอาดในระบบการผลิตของเรานะครับมันก็จะเป็นรักษาทำให้มีความสวยงามนะครับมีได้มาตรฐานมีความมาตรรักษาตามมาตรฐานสากลนะครับไม่ทำให้มีความสกปรกเกิดขึ้นนะครับ4นะครับสร้างมาตรฐานอันนี้ก็คือมาตรฐานเราจะต้องทำให้เป็นไปตามคุณภาพตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่เราจัดกำหนดไว้นะครับว่ามาตรฐานสินค้าที่ออกไปจะต้องมีคุณภาพถ้ามันไม่ได้คุณภาพเราจะต้องทำการแก้ไขอย่าปล่อยของออกไปที่ไม่มีคุณภาพซึ่งจะทำให้เกิดความสูญเสียมากยิ่งขึ้น3นะครับสร้างวินัยนะครับก็คือให้กับพนักงานทุกคนนะครับรู้ว่าตระหนักถึงว่าองค์กรเรานั้นมีวัตถุประสงค์อย่างไรในการจัดทำกระบวนการผลิตนะครับเราสามารถจะเติบโตไปด้วยกันนะครับเพื่อให้พนักงานนั้นได้รับรู้แล้วก็สร้างวินัยให้กับการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนอุปกรณ์นะครับเครื่องมืออันที่2นะครับก็คือการอาจจะใช้เรื่องของการควบคุมด้วยภาพนะครับตามลักษณะของการแบบลีนนะครับการใช้ภาพนะครับหรือตัวต่างๆนะครับมันก็จะทำให้พนักงานได้เห็นนะครับว่าเรามีแผนกำหนดการอย่างไรนะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับว่าบริษัทโตโยต้านะครับผลิตสินค้าออกมาประมาณ 1,014 สมมติยกตัวอย่างเรื่องรถยนต์เนาะมี 1,014 คันปรากฏว่าไม่มีความสูญเสียเลยนะครับ actual นะครับก็คือประสบความสำเร็จนะครับความสูญเสียนั้นไม่มีเลยแบบนี้ก็จะทำให้เกิดกำลังใจกับพนักงานว่าเรานั้นได้ประสบความสำเร็จไม่เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นแต่ถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นอาจจะมีการแจ้งเตือนว่ามีความผิดพลาดไปเท่าไหร่กี่คันกี่แบบนะครับการใช้ภาพก็ถือว่ามีประโยชน์ส่วนอันที่3นะครับการใช้เครื่องมือแบบไคเซ็นนะครับอันนี้จะเป็นแนวคิดของวัฒนธรรมญี่ปุ่นในการรวบรวมนะครับความคิดเห็นต่างๆนะครับแล้วก็ค่อยๆประชุมกันพัฒนาแล้วก็สร้างวินัยให้กับพนักงานด้วยกันนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นเครื่องมือนะครับที่เหลือนะครับเราลองดูนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับหรือรูปแบบลักษณะของการผลิตแล้วก็การบำรุงรักษาโดยรวมซึ่งสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในตำรานะครับสามารถอ่านได้นะครับจึงกล่าวสรุปได้นะครับว่าการผลิตแบบลีนนะครับมันก็จะเป็นจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้ลดต้นทุนการผลิตและมีประสิทธิภาพการผลิตมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งหมดนี้นะครับมันก็คือตอนที่3การจัดการการผลิตแบบระบบลีนครับ
1: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต2กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สามารถวางแผนประยุกต์วิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมได้นำความรู้ตัวนี้นะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานราชการงานธุรกิจเอกชนรวมถึงอาชีพอิสระของนักศึกษาเองด้วยการเรียนการสอนแบบออนไลน์นักศึกษาสามารถที่จะเรียนควบคู่กับการทำงานไปได้นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาเองรวมถึงคณาจารย์ของสาขาวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมสท.จะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงพลวัตความเป็นเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันในอนาคตรู้เศรษฐกิจคิดทันโลกต้องเรียนกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มสท.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ในเนื้อหาในหน่วยนี้นะครับจะได้กล่าวถึงเรื่องของผลิตภาพการผลิตแล้วก็ประสิทธิภาพการผลิตครับซึ่งเป็นแนวคิดที่สำคัญ2แนวคิดนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลิตนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เรานะครับหรือว่าผู้ผลิตเนี่ยได้พูดถึงกันบ่อยครั้งนะครับแต่ว่าอาจจะยังขาดความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับความแตกต่างของ2แนวคิดนี้นะครับแล้วก็การที่จะทำให้เรื่องของประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นในหน่วยนี้ก็จะมาให้แนวคิดสำคัญนะครับแล้วก็หลักการในการที่จะทำให้เรื่องของประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นครับเรามาเริ่มจากเรื่องของความแตกต่างนะครับระหว่างประสิทธิภาพกับผลิตภาพการผลิตนะครับซึ่ง2คำนี้เนี่ยบ่อยครั้งมักจะถูกใช้แทนที่กันนะครับก็คือใช้ในลักษณะที่เป็นความหมายเดียวกันนะครับแต่ถ้าเราพิจารณาให้มากขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นว่าทั้ง2คำนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันนะความแตกต่างก็จะอยู่ในลักษณะที่ว่าพอเราพูดถึงเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยจะเป็นในลักษณะของการเปรียบเทียบนะครับในการเปรียบเทียบจุดที่ควรจะเป็นนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราคาดว่าในการผลิตนี้เนี่ยเราควรจะได้ผลผลิตเท่าไหร่นะถ้าเราทำได้ดีที่สุดนะครับควรจะได้ผลผลิตเท่าไหร่แล้วผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยน้อยกว่าผลผลิตที่ควรจะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็จะเรียกว่าขาดประสิทธิภาพในการผลิตนะครับส่วนผลิตภาพการผลิตเนี่ยเราจะมุ่งเน้นนะไปเรื่องของการระบุจำนวนผลผลิตที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงว่าพอเราใช้ปัจจัยการผลิตไปแล้วเนี่ยผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการใช้ปัจจัยการผลิตเนี่ยเกิดขึ้นเท่าไหร่นะฮะและในการคำนวณหาผลิตภาพการผลิตเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเพราะก็เป็นเพียงเรื่องของการนำจำนวนผลผลิตนี้เนี่ยหารด้วยปริมาณของปัจจัยการผลิตเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นจุดสำคัญนะครับที่เราจะต้องเริ่มแยกระหว่างคำว่าประสิทธิภาพกับผลิตภาพออกจากกันให้ได้ก่อนนะฮะเพราะว่าหลังจากที่เราแยก2คำนี้ออกได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาดูว่าเรามีวิธีการอย่างไรในการที่จะระบุประสิทธิภาพนะครับเราจะมีวิธีการอย่างไรในการที่จะระบุผลิตภาพการผลิตนะครับซึ่งในหน่วยนี้ก็จะมีเครื่องมือที่สำคัญครับที่จะเอามาใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มาคำนวณหาผลิตภาพการผลิตนะซึ่งเครื่องมือนั้นเนี่ยก็จะอยู่ในรูปของกราฟนะครับแล้วก็อยู่ในรูปของเลขดัชนีครับครับเดี๋ยวผมข้ามไปสไลด์นี้เลยนะครับก็จะเห็นภาพที่ครบนะครับเราอาจจะช่วยให้เราสามารถได้เห็นความต่างระหว่างคำว่าประสิทธิภาพกับผลิตภาพได้ดียิ่งขึ้นนะครับให้ลองพิจารณากันผมเริ่มที่รายละเอียดของกราฟนี้ก่อนนะฮะกราฟนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าแกนนอนนะครับจะแสดงถึงปัจจัยการผลิตนะครับส่วนแกนตั้งเนี่ยก็จะเป็นปริมาณผลผลิตนะสำหรับเส้นที่เป็นโค้งๆอยู่ในตรงกลางกราฟเนี่ยนะครับก็จะเป็นเส้นเป็นไปได้เส้นขอบเขตเป็นไปได้ในการผลิตนะครับซึ่งเส้นนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เราได้เห็นว่าผู้ผลิตเนี่ยมีการใช้ปัจจัยการผลิตแล้วสร้างผลผลิตได้ดีแค่ไหนนะฮะฉะนั้นลองพิจารณาณจุด A ครับจุด A เนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นจุดนี้นะฮะจะเป็นจุดที่แสดงปริมาณผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงนะครับส่วนปริมาณผลผลิต ที่ควรจะเป็นนะฮะหรือเป็นปริมาณผลผลิตที่แสดงถึงการปัจจัยการผลิตที่เต็มประสิทธิภาพเนี่ยก็จะอยู่บนเส้นขอบเขตเป็นไปได้ในการผลิตนะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าเราดูอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าจุดการผลิตณจุด A เนี่ยไม่มีประสิทธิภาพนะเพราะว่าไม่ได้อยู่บนเส้นขอบเขตเป็นไปได้ในการผลิตนะฉะนั้นแล้วจุดที่ผลิตแล้วมีประสิทธิภาพคือจุดไหนนะครับนั่นก็คือจุด B กับจุด C นะครับซึ่ง2จุดนี้มีประสิทธิภาพนะแต่คำถามต่อไปว่าแล้วผลิตภาพการผลิตหลักนะตอนนี้ผมก็จะให้เป็นแนวคิดไว้ก่อนนะครับจุดที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุดนะฮะก็จะอยู่ที่จุด C นะครับอันนี้ให้ลองเดี๋ยวไปหาคำตอบได้ในเนื้อหาในหน่วยนะครับนะครับก็จะไกด์ไว้ก่อนว่าณจุด C นี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเส้นที่ออกจากจุดกำเนิดเนี่ยจะมีความชันมากที่สุดนะครับเป็นจุดที่แสดงถึงผลิตภาพการผลิตที่ดีที่สุดของหน่วยธุรกิจครับครับสำหรับการเพิ่มขึ้นของผลผลิตเนี่ยนะสามารถที่จะเพิ่มขึ้นได้นะครับจากทั้งการเพิ่มเรื่องของการบริหารจัดการนะทำให้การผลิตนั้นเนี่ยรวดเร็วขึ้นนะครับถูกต้องขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นความผิดพลาดน้อยลงก็จะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการปรับเปลี่ยนในรูปแบบอื่นอย่างเช่นเทคนิคการผลิตหรือเทคโนโลยีการผลิตเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นได้เช่นกันนะครับเพิ่มขึ้นในที่นี้หมายความว่าปริมาณปัจจัยการผลิตที่ใช้เนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับแต่ผลผลิตเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาการบริหารการจัดการนะการปรับเปลี่ยนเทคนิคการผลิตหรือการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็จะแสดงได้ด้วยเส้นที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากเส้น F0 ไปเป็นเส้น F1 ครับครับสำหรับในกราฟนี้นะครับก็จะให้อีกหนึ่งมุมมองนะครับว่าในความเป็นจริงเนี่ยตัวผู้ผลิตนะครับไม่ได้ใช้ปัจจัยการผลิตเพียงชนิดเดียวนะครับซึ่งสไลด์ก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะพิจารณาเฉพาะปัจจัยการผลิตชนิดเดียวนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเราเริ่มใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นนะครับก็คือว่ามีปัจจัยการผลิตหลายชนิดนะแต่ตอนนี้เราก็ลองจำลองให้ง่ายนะครับโดยการให้มีปัจจัยการผลิตเพียง2ชนิดฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้ผลิตแล้วครับจะใช้ปรับเปลี่ยนปัจจัยการผลิตในสัดส่วนไหนที่จะทำให้ได้ผลผลิตมากที่สุดนะครับซึ่งผลผลิตมากที่สุดนี้ในที่นี้เนี่ยนะและณตอนนี้นะครับในกราฟนี้เนี่ยก็จะแสดงด้วยเส้น IQ นะครับหรือก็คือเส้นไอโซคอนหรือถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าเส้นผลผลิตเท่ากันนะครับงั้นกราฟนี้ก็จะให้ไอเดียเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะปัจจัยการผลิตแล้วทำให้ผู้ผลิตเนี่ยสามารถที่จะได้ผลผลิตมากที่สุดครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการเกิดขึ้นของกำไรนะครับนั่นหมายความว่าหลังจากที่ผู้ผลิตเนี่ยได้ทำการปรับเปลี่ยนนะเทคนิคการผลิตนะปรับเปลี่ยนการบริหารการจัดการนะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ใหม่นะมีการลองทดลองนะครับสัดส่วนของปัจจัยการผลิตที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก่อให้เกิดผลผลิตที่ดีที่สุดเนี่ยนะซึ่งผลผลิตที่ดีที่สุดนี้เนี่ยก็ต้องนำไปสู่เรื่องของการได้มาซึ่งกำไรสูงสุดนะครับซึ่งกำไรสูงสุดในที่นี้ก็จะได้ในกราฟนี้นะครับก็จะได้อยู่ณจุดของ Y star นะครับอันนี้เป็นผลมาจากสิ่งที่แฝงๆอยู่ในสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับนำมาสู่เรื่องปริมาณผลผลิตที่เหมาะสมและได้กำไรสูงสุดครับอันนี้ก็จะเป็นอีกสถานการณ์หนึ่งนะครับก็คือว่านอกจากผู้ผลิตเนี่ยจะใช้ปัจจัยการผลิตหลายชนิดแล้วเนี่ยในความเป็นจริงผู้ผลิตก็ยังผลิตสินค้าหลายชนิดอีกด้วยนะฉะนั้นในการวิเคราะห์ก็จะเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับนะถึงแม้ว่าเราจะในกราฟนี้เนี่ยจะจำลองให้มีสินค้าเพียง2ชนิดซึ่งแสดงด้วยแกนนอนและแกนตั้งนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยผู้ผลิตอาจจะผลิตสินค้าหลายชนิดก็ได้นะครับฉะนั้นกราฟนี้เนี่ยเป็นการแสดงเส้นเป็นไปได้ในการผลิตนะฮะซึ่งก็จะบอกให้ซึ่งจะแสดงให้เราเห็นว่าผู้ผลิตเนี่ยสามารถที่จะใช้ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่นี้เนี่ยนะฮะเอาไปทำการผลิตสินค้าใดๆก็ตามในสัดส่วนที่ต้องการนะครับแล้วก็ให้ได้ปริมาณผลผลิต ที่มากที่สุดซึ่งก็จะแสดงได้ด้วยจุดการผลิตที่อยู่บนเส้นเป็นไปได้ในการผลิตนี้นั่นเองนะครับครับอันนี้ก็จะแสดงเรื่องของจุดที่เหมาะสมนะโดยนำข้อมูลอื่นๆเข้ามาใช้ในการพิจารณาหาจุดที่เหมาะสมนะครับซึ่งในที่นี้ก็คือเส้นรายได้นะครับเส้นรายรับนะครับฉะนั้นจุดที่เหมาะสมเนี่ยพอถึงแม้ว่าจุดการผลิตที่อยู่บนกราฟอยู่บนเส้นเป็น

ในการผลิตเนี่ยจะบอกว่าเป็นจุดที่เหมาะสมในลักษณะของการมีประสิทธิภาพการผลิตมากที่สุดแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเราเอารายได้เข้ามาพิจารณาร่วมด้วยมันก็จะเหลือจุดเดียวนะครับที่เป็นจุดที่ดีที่สุดสำหรับผู้ผลิตนั่นก็คือจุด A ครับครับอันนี้ก็จะแสดงถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรื่องของเทคนิคการผลิตนะครับว่ามีผล

ผลิตนั้นเนี่ยก็อาจจะเกื้อเอื้อให้กับสินค้ากับการผลิตหรือการเพิ่มผลผลิตเนี่ยในสินค้าบางประเภทเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเทคนิคการผลิตหรือเทคโนโลยีการผลิตที่จะเอามาใช้นั้นเนี่ยไปสนับสนุนนะครับหรือไปอำนวยประโยชน์ให้กับผลผลิตชนิดใดมากกว่ากันฉะนั้นก็จะแบ่งเรื่องของเทคนิคการผลิตนะครับที่อาจจะออกมาเป็นได้3รูปแบบนะครับนั่นคือรูปแบบที่1ก็คือเป็นเทคนิคการผลิตที่สนับสนุนการเพิ่มผลผลิตของผลผลิตทั้งหมดนะฮะหรือเป็นเทคนิคการผลิตที่สนับสนุนการผลิตเฉพาะสินค้าบางประเภทอย่างเช่นสินค้าวาย1นะครับนะหรืออาจจะเป็นลักษณะที่ไปเกื้อหนุนการผลิตเฉพาะวาย2ก็เป็นได้นะครับตอนนี้สำหรับกราฟนี้นะครับก็จะเป็นแนวคิดที่เอามาใช้ในการระบุความมีประสิทธิภาพในการผลิตของผู้ผลิตนะครับซึ่งกราฟนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีเส้นที่ออกจากจุดกำเนิดนะครับลากจากจุด O ไปจุด B หรือลากจากจุด O ไปจุด C นะครับซึ่งเส้นนี้เนี่ยจะเราก็จะเรียกว่ามันเป็นฟังก์ชันหนึ่งนะครับซึ่งรู้จักกันในนามว่าเป็นฟังก์ชันระยะห่างนะครับเราผมก็จะเรียกว่าเป็นฟังก์ชันระยะห่างทำไมถึงเป็นฟังก์ชันระยะห่างระยะห่างก็คือว่าจุดที่อยู่บนเส้นนี้เนี่ยห่างออกจากเส้นเป็นไปได้ในการผลิตนะครับแล้วยิ่งห่างเท่าไหร่ก็จะยิ่งนะจุดที่อยู่บนเส้นนี้ยิ่งห่างเท่าไหร่ก็จะแสดงถึงความไม่มีประสิทธิภาพมากเท่านั้นนะครับฉะนั้นจุด A นะครับที่อยู่บนเส้นที่ออกจากจุดกำเนิดจาก0ไป B เนี่ยจุดนี้เนี่ยห่างจากจุด B มากเลยซึ่งจุด B เป็นจุดที่มีประสิทธิภาพฉะนั้นจุดนี้ก็จะบอกว่าการผลิตของค่าที่อยู่บนจุด A เนี่ยนะครับก็จะบอกว่าการผลิตของผู้ผลิตเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพฉะนั้นหน้าที่ของผู้ผลิตก็มีเพียงแค่ทำให้จุด A เนี่ยเข้าใกล้จุด B มากที่สุดนะครับอันนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของฟังก์ชันระยะห่างที่จะช่วยเรื่องของการระบุประสิทธิภาพในการผลิตนะครับครับสำหรับภาพนี้นะฮะก็จะเป็นในทางกลับกันนะครับคือในขณะที่กราฟที่แล้วเนี่ยเรามองถึงเรื่องของการขยายการผลิตนะให้ไปสู่จุดที่มีประสิทธิภาพการผลิตนะครับแต่สำหรับกราฟนี้จะมองในลักษณะของการลดปัจจัยการผลิตนะครับแล้วให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุดนะครับนั่นก็คือว่าอันนี้ก็ยังเป็นแนวคิดของเรื่องของฟังก์ชันระยะห่างอยู่นะครับนั่นก็คือว่าลักษณะการคิดคล้ายๆกันครับเพียงแต่ว่าเราทำให้จุด A เนี่ยสั้นที่สุดนะหดตัวลงมานะครับให้มาอยู่ที่จุด B ซึ่งอยู่บนเส้นผลผลิตเท่ากันนะครับงั้นถ้าเกิดว่าฟังก์ชันนี้เนี่ยมีระยะห่างน้อยลงนะครับกลับมาอยู่บนเส้น IQ หรือเส้นผลผลิตเท่ากันนี้เนี่ยก็จะทำให้ผู้ผลิตเนี่ยบรรลุเรื่องของประสิทธิภาพในการผลิตนะความต่างของ2กราฟนี้ก็เป็นเพียงแค่ว่าเราจะมองในลักษณะที่เป็นมองเรื่องของการทำให้ผลผลิตมากที่สุดหรือมองเรื่องของการทำให้การใช้ปัจจัยการผลิตน้อยที่สุดนะแต่จะมองยังไงก็ตามเนี่ยเป้าหมายก็คือว่าการกลับสู่เส้นผลผลิตนะฮะแล้วมาอยู่ณจุดที่ทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากที่สุดเหมือนกันครับครับฉะนั้นในตอนที่1นี้เนี่ยนะสิ่งที่เราพอจะได้ก็คือเรื่องของแนวคิดที่แตกต่างกันระหว่างคำว่าประสิทธิภาพผลิตภาพนะครับแล้วเราก็ขยายความเรื่องของการระบุประสิทธิภาพในการผลิตนะครับโดยใช้เครื่องมือก็คือกราฟนะนั่นก็คือใช้เส้นขอบเขตเป็นไปได้ในการผลิตที่ชี้ให้เห็นถึงการเกิดประสิทธิภาพในกรณีที่มีสินค้าชนิดเดียวปัจจัยการผลิตชนิดเดียวนะครับแล้วเราก็มาพิจารณาให้ใกล้ความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นโดยการกำหนดให้การผู้ผลิตเนี่ยมีการผลิตโดยใช้ปัจจัยการผลิตหลายชนิดนะครับแล้วก็ทำการผลิตสินค้าหลายชนิดแล้วเราก็ทำการวิเคราะห์โดยใช้เส้นเป็นไปได้ในการผลิตแล้วก็ใช้ฟังก์ชันระยะห่างในการแสดงจุดของการเข้าใกล้การผลิตที่มีประสิทธิภาพหรือจุดที่ทำให้ผู้ผลิตมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นก็คือจุดที่อยู่บนเส้นเป็นไปได้ในการผลิตและเส้นผลผลิตเท่ากันครับครับเราก็จะมาลงรายละเอียดนะครับไปลักษณะของขั้นของเทคนิคเลยนะครับในการที่จะวิเคราะห์ความมีประสิทธิภาพในการผลิตนะครับ

ซึ่งเทคนิคที่จะกล่าวถึงนี้เนี่ยก็จะเป็นเทคนิคที่เรียกว่าเป็นเทคนิคของการวิเคราะห์เส้นห่อข้อมูลนะครับเอาละตอนนี้เจ้าเทคนิคนี้เนี่ยจะหมายความว่าอย่างไรนะฮะแล้วก็เดี๋ยวลองมาดูกันครับผมฉะนั้นตรงนี้นะครับดังที่ผมได้กล่าวถึงในได้ให้ภาพของเรื่องการเกิดประสิทธิภาพเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นในมุมของมองในเรื่องของในมุมของผลผลิตนะครับหรือในมุมของของปัจจัยการผลิตเนี่ยนะฮะแล้วก็ได้คอนเซปต์ไปว่าก็เป็นเพียงแต่การที่จะทำให้จุดการผลิตเนี่ยลู่เข้าสู่จุดการผลิตที่มีประสิทธิภาพที่อยู่บนเส้นเป็นไปได้ในการผลิตนะหรือว่าเส้นผลผลิตเท่ากันนะครับทั้งนี้ก็อยู่ขึ้นอยู่กับว่าเราสนใจเรื่องการปรับเปลี่ยนผลผลิตหรือปรับเปลี่ยนปริมาณผลผลิตเท่านั้นนะครับแนวคิดของการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้มข้อมูลเนี่ยนะครับเพื่อระบุประสิทธิภาพการผลิตก็อยู่ภายใต้การวิเคราะห์ของ2เส้นนี้นะครับนะครับฉะนั้นเราก็จะสามารถเห็นได้ง่ายๆจากการดูกราฟนะครับอย่าพิจารณากราฟนี้นะครับสำหรับกราฟนี้เนี่ยก็จะเป็นการวิเคราะห์เรื่องของการมีประสิทธิภาพการเกิดประสิทธิภาพในการผลิตนะซึ่งเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนปัจจัยการผลิตหรือก็คือการวิเคราะห์โดยมุ่งไปทางด้านปัจจัยการผลิตครับนะแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการปรับเปลี่ยนนะเทคนิคการบริหารจัดการนะแล้วทำให้จุดการผลิตนั้นเนี่ยเข้าสู่เส้นที่แสดงถึงผลิตภาพประสิทธิภาพการผลิตนั่นก็จะถือว่าหน่วยผลิตประสบความสำเร็จนะครับทีนี้เราลองพิจารณากราฟนี้ครับซึ่งกราฟนี้เนี่ยจะมองในด้านของปัจจัยการผลิตครับฉะนั้นให้เริ่มพิจารณาที่จุด P นะครับซึ่งณจุด P นี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเป็นจุดที่ทำการผลิตนะครับแล้วมีการใช้ปัจจัยการผลิตค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มากเกินความจำเป็นนะครับซึ่งเราก็เรียกว่าเป็นจุดที่ไม่มีประสิทธิภาพนั่นเองนะแต่ตอนนี้ผู้ผลิตเนี่ยก็สามารถที่จะหาวิธีการบริหารจัดการหรือเปลี่ยนแปลงเทคนิคการผลิตอะไรก็ตามนะครับที่จะทำให้การใช้ปัจจัยการผลิตเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็มาอยู่ที่จุดคิวนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เราได้บอกไปใช่ไหมฮะว่าเป็นจุดการผลิตที่มีประสิทธิภาพนะครับก็จริงครับณจุดนี้เป็นเรื่องของการเกิดประสิทธิภาพแต่เป็นประสิทธิภาพที่เรียกว่าเป็นประสิทธิภาพทางด้านเทคนิคครับแต่ถ้าจะให้เกิดประสิทธิภาพในมวลรวมนะครับในภาพรวมหรือเกิดประสิทธิภาพจริงๆเนี่ยนะครับเราก็จะคำนึงถึงประสิทธิภาพอีกมิติหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของประสิทธิภาพทางด้านการจัดสรรนะครับซึ่งการพิจารณาการเกิดประสิทธิภาพการจัดสรรนี้เนี่ยก็จะมีการนำเรื่องของราคาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจากกราฟนี้เนี่ยก็การเกิดประสิทธิภาพในการจัดสรรเนี่ยก็จะสามารถเห็นได้จากการผลิตณจุดคิวพามครับนั่นคือว่าพอเรามีการพิจารณาเรื่องของราคาเข้ามาเนี่ยถึงแม้ว่าณจุดคิวนะฮะจะให้การจะเป็นการผลิตที่มีประสิทธิภาพทางด้านเทคนิคแต่ผู้ผลิตก็ยังคงต้องปรับปริมาณการผลิตอยู่ดีนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอีกประสิทธิภาพหนึ่งนะครับนั่นคือประสิทธิภาพทางด้านราคาดังนั้นผู้ผลิตก็จะทำการปรับการผลิตจากจุดคิวมาที่จุดคิวพามนะครับซึ่งสามารถถ้าผู้ผลิตสามารถทำได้อย่างนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าในภาพรวมเนี่ยนะครับผู้ผลิตก็จะประสบความสำเร็จในการสร้างประสิทธิภาพในการผลิตนะครับอันนี้จุดสำคัญนะครับก็คือว่าเป็นการลดปัจจัยการผลิตนะครับแล้วทำให้เกิดการผลิตนะที่มีประสิทธิภาพทั้งด้านของเทคนิคแล้วก็ประสิทธิภาพทางด้านการจัดสรรครับอันนี้เป็นด้านปัจจัยนะครับตอนนี้มาอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นด้านของผลผลิตครับสำหรับในด้านของผลผลิตเนี่ยก็จะมีแนวคิดที่เพิ่มเข้ามานะครับนั่นก็คือเรื่องของการดูเรื่องผลตอบแทนต่อขนาดนะครับซึ่งผลตอบแทนต่อขนาดเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่ว่าก็เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนปัจจัยการผลิตนะครับแล้วก็ทำให้ได้ผลผลิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนนะครับก็จะทำให้การผลิตต่อขนาดเนี่ยออกมาได้ใน3รูปแบบทั้งเป็นลักษณะของการผลผลิตต่อขนาดแบบเพิ่มขึ้นคงที่

ที่แล้วก็ลดลงนะครับแต่การวิเคราะห์พิจารณาหลังจากนี้เนี่ยเราจะวิเคราะห์ลักษณะที่เป็นผลตอบแทนต่อขนาดแบบคงที่นะครับครับกราฟนี้ก็จะเป็นการประสิทธิภาพนะครับการพิจารณาประสิทธิภาพโดยมุ่งไปที่เรื่องของผลผลิตนะครับนะครับก็เช่นเดิมนะครับพอเรามีการปรับเปลี่ยนปริมาณการผลิตจากจุด A ไปจุด B นะครับก็ถือว่าเป็นการผลิตที่มีประสิทธิภาพแต่ประสิทธิภาพการผลิตณจุด B นี้เนี่ยก็เป็นเพียงประสิทธิภาพทางเทคนิคครับฉะนั้นพอเรามีการพิจารณาเรื่องของราคาเข้ามาเกี่ยวนะครับจุดที่มีประสิทธิภาพที่เกิดทั้งทางด้านเทคนิคและทางด้านการจัดสรรก็จะเป็นจุด B พามครับอันนี้ก็จะมุ่งเน้นเรื่องของการปรับเปลี่ยนปริมาณผลผลิตนะครับแต่ก่อนหน้านี้เป็นปรับเปลี่ยนปริมาณปัจจัยการผลิตนะครับนี่ก็จะมาสองคำที่สำคัญนะครับนั่นก็คือคำว่า slack นะ slack ก็คือส่วนเหลือนะฮะฉะนั้นส่วนเหลือเนี่ยพอเราไปอ่านหนังสือเราจะเจอนะครับส่วนเหลือผลผลิตส่วนเหลือปัจจัยการผลิตนะแล้วก็จะดูได้อย่างนี้นะครับสำหรับกราฟนี้เนี่ยเราจะเห็นส่วนเหลือของผลผลิตนะฮะเช่นว่าในการผลิตณจุด P เนี่ย P พามเนี่ยนะฮะเป็นการผลิตที่มีประสิทธิภาพแต่คำถามคือว่าเราสามารถที่จะเพิ่มผลผลิต Y 1ได้ไหมนะโดยที่ไม่ต้องลดผลผลิต Y 2นะในสถานการณ์นี้สามารถที่จะทำได้นะครับนะนั่นคือว่าทำการผลิตเปลี่ยนจากจุด P พามไปเป็น A พามอย่างนี้ก็จะทำให้ได้ Y 1มากขึ้นนะครับโดยที่ไม่ทำให้ Y 2ลดลงอย่างนี้ก็จะเรียกว่าส่วนเหลือผลผลิต Y 1นะครับหรือเรียก slack ของ output นะครับสุดท้ายนี้ก็จะเป็นเรื่องของ slack ของ input ครับหรือปัจจัยการผลิตอันนี้ก็จะให้ไว้เป็นการบ้านสำหรับผู้ศึกษานะครับได้ลองพิจารณาดูครับครับครับสำหรับเนื้อหาในตอนที่3นี้เนี่ยเราก็ได้พูดถึงแนวคิดคร่าวๆของการวัดประสิทธิภาพโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าการวิเคราะห์การห่อหุ้มข้อมูลครับเราก็จะดูเรื่องของการวิเคราะห์การห่อหุ้มข้อมูลโดยดูทางด้านผลผลิตทางด้านปัจจัยการผลิตแล้วก็จะเห็นการเกิดขึ้นของส่วนเหลือผลผลิตและส่วนเหลือปัจจัยการผลิตครับ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านอาหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่ามสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับหน่วยที่13จิตวิทยาอุตสาหกรรมกับการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรค่ะหน่วยนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะในประเด็นของหน่วยเนี่ยมี3ตอนด้วยกันนะคะโดยหน่วยนี้นะคะจะเน้นในส่วนของการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ามาปฏิบัติงานนะคะในองค์กรของเราค่ะโดยวิธีการเนี่ยจะมีหลากหลายวิธีการด้วยกันนะคะขึ้นอยู่กับว่านักศึกษาเนี่ยจะเลือกใช้กระบวนการไหนเพื่อให้เหมาะสมนะคะในการคัดเลือกบุคลากรให้ได้ประสิทธิภาพและสามารถที่จะไปทำงานณตำแหน่งงานที่เป็นที่นักศึกษาเนี่ยต้องการที่จะคัดเลือกคนเข้าไปนะคะโดยตอนนี้นะคะจะนำเสนอในเรื่องของตอนที่1 นะคะการสรรหาบุคคลนะคะหรือว่าบุคลากรตอนที่2 นะคะคือการคัดเลือกบุคลากรและตอนที่3 นะคะคือการตัดสินใจเกี่ยวกับบุคลากรและการออกแบบงานนะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูกันก่อนตอนที่1 นะคะในส่วนของการสรรหาบุคลากรนะคะโดยเราจะพิจารณานะคะในส่วนของการวิเคราะห์งานเพื่อการสรรหาบุคลากรและกระบวนการและวิธีการสรรหาบุคลากรนะคะหมายความว่ายังไงนะคะหมายความว่าในส่วนของการวิเคราะห์งานนั้นนะคะเราจะต้องมีการรวบรวมนะคะข้อมูลที่เกี่ยวกับงานลักษณะงานนะคะที่เราต้องการที่จะคัดบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นๆ นะคะโดยเราจะต้องพิจารณาว่าลักษณะงานที่เราต้องการบุคลากรเข้ามาเนี่ยมีลักษณะงานอะไรบ้างความรับผิดชอบที่จะต้องเกิดขึ้นเนี่ยมีความรับผิดชอบอะไรนะคะรวมถึงความรู้ความสามารถทักษะต่างๆนะคะที่เราต้องการให้งานนั้นออกมาเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะอันนี้คือลักษณะของการวิเคราะห์งานอันที่2นะคะวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งานนะคะก็จะต้องดูด้วยว่าสิ่งที่เราต้องการได้มานะคะซึ่งงานเนี่ยคืออะไรนะคะและอันที่3ก็คือความสำคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะโดยที่ว่าในการจัดหาคนเนี่ยมาทำงานเนี่ยบุคคลนั้นนะคะสามารถที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เราต้องการได้ตามวัตถุประสงค์และผลของงานที่ได้เนี่ยมีประสิทธิภาพอย่างที่เราต้องการหรือไม่นะคะและกระบวนการวิเคราะห์งานนั้นนะคะเราจะมี6ขั้นตอนด้วยกันนะคะโดยเริ่มแรกในเรื่องของการบริหารนะคะโดยเป็นการเตรียมแล้วก็ว่าเราจะทำการวิเคราะห์อะไรนะคะแล้วก็วิเคราะห์ไปทำไมนะคะโดยเราอาจจะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์นะคะในการใช้ผลของการวิเคราะห์งานก่อนนะคะรวมถึงการเลือกงานที่จะทำการวิเคราะห์นะคะรวมถึงประเภทและขอบเขตของข้อมูลที่เราจะต้องนำมาใช้นะคะแล้วก็กำหนดความรับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมว่าจะต้องรับผิดชอบงานนี้เนี่ยในส่วนงานอะไรบ้างนะคะรวมถึงขั้นตอนการออกแบบในการวิเคราะห์งานนะคะว่าจะต้องมีวิธีการในการดำเนินงานอย่างไรนะคะถึงจะได้ข้อมูลที่เราต้องการนะคะรวมถึงการเลือกเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะต่อไปก็คือขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็กำหนดผลของการวิเคราะห์นะคะว่าเราต้องการเนี่ยกำหนดลักษณะของคนที่เราจะคัดเข้ามาเนี่ยให้มีลักษณะเฉพาะอะไรบ้างนะคะและข้อที่5นะคะคือข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์งานนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยรายละเอียดเนี่ยเราอาจจะมีการให้ปฏิบัติงานจริงนะคะในงานที่เราต้องการให้เขารับเขาเข้ามาเนี่ยเราลองดูซิว่าเขาสามารถทำงานลักษณะนี้ได้จริงไหมนะคะหรือการสังเกตพฤติกรรมการทำงานต่างๆรวมถึงเรื่องของทักษะการใช้เครื่องจักรเครื่องมือต่างๆนะคะ6ก็คือองค์ประกอบของคุณสมบัติที่ต้องใช้ในการทำงานนะคะคือความรู้ความสามารถทักษะต่างๆความชำนาญอย่างเช่นความชำนาญในเรื่องของการใช้เครื่องมือหรือว่าความเชี่ยวชาญในเรื่องของ

การใช้เครื่องจักรหรือการใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะคะและข้อที่7ก็คือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับงานที่ต้องรวบรวมนะคะอย่างเช่นชื่องานชื่อตำแหน่งงานนะคะสังกัดรวมถึงคำอธิบายสรุปในเรื่องของงานภาระหน้าที่ต่างๆนะคะอันนี้ก็ต้องชัดเจนและข้อที่8ก็คือวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์งานนะคะไม่ว่าจะเป็นการสังเกตการสัมภาษณ์การใช้แบบสอบถามหรือว่าการใช้บันทึกประจำวันต่างๆเหล่านี้นะคะข้อที่9นะคะก็คือการเขียนคำบรรยายลักษณะงานนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการวิเคราะห์นะคะโดยดูจากเอกสารต่างๆนะคะว่าในตำแหน่งงานนี้หรือว่าในหน้าที่ความรับผิดชอบนี้เนี่ยนะคะพนักงานเนี่ยจะต้องมีวิธีการนะคะหรือกระบวนการดำเนินงานเนี่ยอย่างไรนะคะหรือรวมถึงมีการใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเพื่อประกอบการทำงานชิ้นนั้นๆ นะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของ อธิบายในเรื่องของลักษณะสภาพแวดล้อมหน้างานที่บุคคลนั้นจะต้องสัมผัสไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความร้อนที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่า เรื่องของเสียงดังนะคะเราอาจจะต้องมีการชี้แจงเพื่อให้เขาเนี่ยเข้าใจขอบเขตของงานที่เขาจะต้องทำเนี่ยให้มองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะและข้อที่10ก็คือการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์งานนะคะในส่วนนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะนำมาใช้เพื่อที่จะให้เห็นถึงคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงานนั้นๆได้อย่างชัดเจนค่ะต่อไปนะคะจะเป็นกระบวนการและวิธีการสรรหาบุคลากรในเรื่องของการสรรหาบุคลากรนี้นะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นวิธีการในการค้นหานะคะแล้วก็จูงใจให้บุคคลที่มีความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่เปิดรับเนี่ยเข้ามาสมัครกับองค์กรนี้นะคะโดยจะต้องขึ้นอยู่จะต้องตั้งอยู่กับในเรื่องของความเสมอภาคนะการดำเนินงานการคัดเลือกที่เป็นไปอย่างมาตรฐานนะคะเพื่อให้สามารถคัดบุคลากรเข้ามาทำงานนะคะในองค์กรได้ตามบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้นๆ นะคะสำหรับในส่วนของการสรรหาของบุคลากรนี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราพิจารณานะคะก็จะมีในเรื่องของปัจจัยของผู้สมัครที่ใช้ในการพิจารณาเลือกองค์กรนะคะหรือว่าองค์การเนี่ยเขาจะพิจารณาเรื่องของค่าตอบแทนหรือว่าเงินเดือนนะคะรวมถึงภาพลักษณ์ขององค์กรนะคะลักษณะการทำงานนะคะรวมถึงค่านิยมในองค์กรเนี่ยว่ามีลักษณะแบบไหนนะคะอันที่2ก็คือในเรื่องขององค์กรเนี่ยมุ่งค้นหาแล้วก็ดึงดูดผู้ที่มีความสามารถและแรงจูงใจในการทำงานเป็นแบบไหนอย่างเช่นภูมิหลังทางด้านการศึกษาอาจจะพิจารณาจากระดับการศึกษามหาวิทยาลัยนะคะรวมถึงประสบการณ์การทำงานนะคะอย่างเช่นในตำแหน่งที่เราเนี่ยต้องการบุคลากรเข้ามาทำงานเนี่ยเราอาจจะมีการกำหนดหรือเขียนข้อกำหนดที่เราต้องการก็คือเรื่องของประสบการณ์ทำงานว่าอย่างเช่นประสบการณ์การทำงานในเรื่องของการทำงานกับสายการผลิตเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่า5ปีนะคะหรือว่า3ปีเป็นต้นนะคะอันที่3ก็คือนโยบายสรรหาบุคลากรของหน่วยงานนะคะจะมีส่วนใหญ่จะมี2แบบด้วยกันนะคะคือแบบที่1ก็คือนโยบายแบบเปิดและอันที่2ก็คือนโยบายแบบปิดนะคะนโยบายแบบเปิดก็คือเป็นการเปิดให้ทุกคนเข้าใจนะคะให้บุคลากรในองค์กรเนี่ยเกิดความเข้าใจว่าเรามีนโยบายในเรื่องของการรับพนักงานนะคะหรือคนเข้ามาทำงานในตำแหน่งที่เราต้องการว่ามีลักษณะแบบไหนนะคะเปิดให้ทุกคนบุคคลภายนอกได้ทราบด้วยนะคะหรือถ้าเป็นแบบปิดก็คือจะทราบเฉพาะภายในองค์กรเท่านั้นนะคะข้อที่4ก็คือพิจารณากำหนดนโยบายสรรหาบุคลากรนะคะในการนำมาใช้ในการพิจารณาเนี่ยเขาก็จะดูได้ว่าองค์กรเนี่ยมีลักษณะของการสรรหาบุคคลอย่างไรนะคะเปิดกว้างให้บุคคลภายนอกองค์กรเนี่ยเข้ามาสมัครเพื่อทำงานในองค์กรหรือไม่นะคะข้อที่5คือกระบวนการสรรหาบุคลากรนะคะโดยองค์กรที่จะต้องการบุคคลเข้ามาทำงานเนี่ยจะพิจารณาว่าในการวางแผนอัตรากำลังคนเนี่ยมีเพียงพอมากน้อยหรือไม่นะคะหรือในการวางแผนเนี่ยในการรับบุคคลเข้ามาทำงานเนี่ยเราสามารถที่จะรับได้กี่คนนะคะ1คนหรือว่า2คนอันนี้เราก็จะต้องคำนึงในส่วนนี้ด้วยนะคะรวมถึงจะต้องมีการกำหนดวิธีการในการเลือกสรรหาบุคคลนะคะไม่ว่าจะเป็น

็นการสัมภาษณ์นะคะหรือว่าการมาทำแบบทดสอบต่างๆนะคะขึ้นอยู่กับว่าองค์กรนั้นเนี่ยจะมีข้อกำหนดอย่างไรค่ะและในเรื่องของการสรรหาบุคคลนะคะโดยในการสรรหาบุคคลเนี่ยองค์กรเนี่ยสามารถกำหนดได้เลยว่าเราสามารถหาบุคคลได้ภายในองค์กรเองหรือจะเปิดรับภายนอกได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าต้องการแบบไหนนะคะหรืออาจจะทำควบคู่กันไปเลยก็ได้นะคะเพื่อที่จะหาคนที่มาปฏิบัติงานในตำแหน่งเนี่ยให้มันเหมาะสมที่สุดนะคะ6นะคะประเภทของการสรรหาบุคลากรนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วคือสามารถสรรหาบุคลากรได้จากภายในองค์กรเองนะคะและสรรหาบุคลากรจากภายนอกองค์กรได้นะคะโดยวิธีการสรรหาบุคลากรภายในองค์กรเนี่ยสามารถสรรหาได้โดยการปิดประกาศนะคะรับสมัครบุคลากรพนักงานปัจจุบันนะคะหรือการไม่ปิดประกาศแต่ว่ามีการประชาสัมพันธ์นะคะทางเว็บไซต์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่อยู่ภายในองค์กรและสำหรับการสรรหาบุคคลนะคะจากภายนอกองค์กรนะคะอันนี้ก็คือเราก็จะต้องมีการค้นหานะคะรวมถึงกำหนดคุณลักษณะที่เหมาะสมของบุคคลภายนอกองค์กรเนี่ยให้เหมาะสมและตรงกับตำแหน่งงานที่เราต้องการนะคะโดยวิธีการเนี่ยก็จะมีหลายๆวิธีการด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการปิดประกาศนะคะตามสถานที่ต่างๆนะคะนอกองค์กรหรือการประชาสัมพันธ์นะคะรับบุคคลผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการสรรหาบุคคลเข้ามาทำงานภายในองค์กรซึ่งเป็นบุคคลภายนอกองค์กรนั่นเองนะคะสำหรับวิธีการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองค์กรนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วเบื้องต้นนะคะจะมีหลากหลายวิธีการด้วยกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าองค์กรนั้นจะเลือกใช้วิธีไหนเพื่อสรรหาบุคคลเข้ามาทำงานนะคะยกตัวอย่างเช่นสรรหาจากบุคคลที่พนักงานปัจจุบันแนะนำนะคะหรือการหาจากประกาศจากในหนังสือพิมพ์นะคะหรือว่ามีการสรรหาจากจดหมายสมัครงานนะคะมีการประชาสัมพันธ์รับสมัครงานผ่านทางวิทยุโทรทัศน์นะคะหรือว่ามีการสรรหาจากบุคคลที่เข้ามาสมัครงานด้วยตนเองนะคะรวมถึงการสรรหาตามสถาบันการศึกษาต่างๆนะคะหรือการสรรหาผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการสรรหาบุคคลนะคะเข้ามาทำงานหรือการไปรับสมัครในงานวันนัดพบแรงงานนะคะก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรนั้นจะเลือกใช้วิธีไหนนะคะต่อมานะคะการคัดเลือกบุคลากรนะคะที่เราจะทราบก็คือเราจะได้ทราบว่าเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกบุคลากรเนี่ยจะใช้เครื่องมืออะไรได้บ้างนะคะรวมถึงการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงานสำหรับในส่วนของเครื่องมือที่ใช้นะคะส่วนใหญ่เราก็จะใช้ใบสมัครนะคะโดยใบสมัครเนี่ยจะมีลักษณะของแบบถ่วงน้ำหนักและแบบสำรวจชีวประวัตินะคะโดยที่จะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะแต่ก็คือจะเป็นข้อมูลที่เราต้องการให้ผู้ที่มาสมัครเนี่ยได้เขียนลงไปว่าเขามีประวัติอย่างไรบ้างนะคะเริ่มตั้งแต่ที่อยู่ปัจจุบันนะคะระดับการศึกษาประสบการณ์ทำงานต่างๆนะคะเพื่อให้ผู้ที่จะรับสมัครเนี่ยสามารถเข้าใจรวมถึงทราบข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัครได้นะคะต่อมาคือการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างอันนี้ก็คือจะมีรูปแบบของโครงสร้างแนวทางการสัมภาษณ์ว่าจะต้องมีแนวทางการสัมภาษณ์อย่างไรนะคะข้อที่3คือการทดสอบบุคลิกภาพอันนี้จะมีแบบทดสอบหลากหลายนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนข้อที่4นะคะการทดสอบความสนใจต่องานและอาชีพนะคะอันนี้จะเป็นถามในเรื่องของลักษณะความสนใจของงานลักษณะอาชีพที่เขาจะต้องมาปฏิบัติงานว่าเขามีข้อคิดเห็นทัศนคติอะไรยังไงนะคะข้อที่5การทดสอบความสามารถทางสติปัญญานะคะอันนี้ก็คืออาจจะมีแบบทดสอบนะคะให้ผู้สมัครได้ทำนะคะแล้วก็เก็บเป็นคะแนนข้อที่6ก็คือการทดสอบความถนัดนะคะอาจจะเป็นความถนัดทางด้านการใช้เครื่องมือนะคะหรือว่าทางด้านคณิตศาสตร์นะคะอันที่7ก็คือการทดสอบการปฏิบัติงานก็คืออาจจะมีการให้ผู้สมัคร

ทดลองปฏิบัติงานจริงนะคะว่าเขาสามารถที่จะปฏิบัติงานได้เหมาะสมแล้วก็มีประสิทธิภาพอย่างที่เราต้องการหรือไม่นะคะข้อที่8ก็คือการประเมินโดยวิธีการศูนย์ประเมินนะคะโดยทำการประเมินดูซิว่าเรารับสมัครพนักงานคนนี้ออกมาแล้วเนี่ยประเมินว่าเขามีความสามารถเพียงพอต่อตำแหน่งที่เรารับหรือไม่นะคะข้อที่9การทดสอบสมรรถภาพทางกายดูซิว่าลักษณะท่าทางนะคะมีความเหมาะสมไหมนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงไหมนะคะมีความเหมาะสมต่องานที่จะต้องทำหรือไม่นะคะข้อที่10การทดสอบความรู้เฉพาะตำแหน่งงานนะคะหากเป็นงานที่จะต้องมีการใช้ความคิดมากๆนะคะหรือว่างานเอกสารการเขียนหนังสืออย่างเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะมีการลองให้คนที่มาสมัครเนี่ยลองทดสอบดูว่ามีความรู้มากพอในงานที่จะต้องทำหรือไม่ข้อที่11ก็คือจดหมายรับรองและตรวจสอบแหล่งอ้างอิงนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนจดหมายสำหรับสนับสนุนนะคะเพื่อดูว่าพฤติกรรมของผู้สมัครเนี่ยถ้าเราขอความคิดเห็นจากบุคคลอื่นเนี่ยเขาให้ข้อคิดเห็นอย่างไรนะคะรวมถึงข้อ12คือการตรวจร่างกายนะคะว่าเขามีความผิดปกติต่อร่างกายอะไรได้บ้างนะคะและหากว่ามีความผิดปกติแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะทำงานในตำแหน่งงานที่เราต้องการให้เขาทำได้หรือไม่นะคะซึ่งต่อไปเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นจะกล่าวโดยละเอียดลงไปนะคะเมื่อกี้ได้กล่าวเบื้องต้นไปแล้วนะคะต่อไปเรามาดูนะคะรายละเอียดนะคะของแต่ละตัวอย่างนะคะอย่างเช่นตัวของใบสมัครนะคะอย่างที่ได้แจ้งไปแล้วเบื้องต้นนะคะจะมีในเรื่องของการดูลักษณะของงานนะคะหรือว่าดูในส่วนของประวัติส่วนบุคคลนะคะว่ามีลักษณะแบบไหนนะคะเพื่อที่จะใช้ประกอบการพิจารณานะคะอันที่2เรื่องของการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วในเรื่องของการสัมภาษณ์เนี่ยนะคะก็จะมีความเที่ยงตรงแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะคะโดยจะแบ่งออกเป็นสองแบบด้วยกันก็คือการสัมภาษณ์แบบพรรณนาแบบแผนพฤติกรรมนะคะคือการสัมภาษณ์โดยดูลักษณะพฤติกรรมว่าเขามีลักษณะการแสดงออกตอนที่เราสัมภาษณ์ในประเด็นหัวข้อต่างๆอย่างไรนะคะอันที่สองก็คือการสัมภาษณ์แบบอิงสถานการณ์อันนี้ก็คือเป็นการอาจจะมีการยกสถานการณ์บางอย่างขึ้นมานะคะเพื่อดูซิว่าเขามีความคิดเห็นหรือว่ามีทัศนคติต่อเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นอย่างไรนะคะรวมถึงวิธีการในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเนี่ยเขามีแนวคิดอย่างไรนะคะ3การทดสอบบุคลิกภาพนะคะอันนี้จะเป็นการใช้เทคนิคต่างๆนะคะก็จะมีการทดสอบโดยการใช้เทคนิคการฉายออกนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของการมีรูปบุคคลหรือว่ารูปภาพวิวทิวทัศน์เนี่ยให้ผู้ทดสอบเนี่ยได้บรรยายในสิ่งที่ตนเองเห็นนะคะว่ารู้สึกอย่างไรนะคะอันที่สองก็คือการทดสอบโดยการใช้แบบสำรวจบุคลิกภาพนะคะอันนี้ก็คือเป็นการประเมินพฤติกรรมนะคะหรือว่าความรู้สึกของผู้สมัครเองว่าเขามีลักษณะแบบไหนนะคะแล้วเราก็ทำการรวมคะแนนแล้วก็ดูผลของคะแนนนะคะและแปลความหมายว่าลักษณะของเขาเนี่ยบุคลิกภาพของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะสี่การทดสอบความสนใจต่องานและอาชีพนะคะอันนี้อย่างที่บอกเบื้องต้นไปแล้วนะคะก็คือเป็นในเรื่องของการประเมินพฤติกรรมโดยทั่วไปของคนของบุคคลนะคะว่ามีลักษณะหรือทัศนคติต่อวิชาชีพอย่างไรนะคะ5นะคะการทดสอบความสามารถทางสติปัญญานะคะอันนี้ก็คือจะแบ่งออกเป็น2แบบนะคะเป็นการศึกษาดูความสัมพันธ์ของผลของการทำงานของบุคคลนะคะว่าเขามีปัญญาแบบไหนนะคะผลของการทำงานของเขาเนี่ยดีขึ้นหรือว่าลดลงยังไงนะคะคือจะแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันนะคะก็คือแบบทดสอบเฉพาะรายบุคคลนะคะนั่นก็คือเป็นการทำแบบทดสอบทีละรายทีละคนนะคะอันที่2ก็คือแบบทดสอบกลุ่มนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการทดสอบให้บุคคลทำด้วยกันหลายๆคนนะคะแล้วก็มาพิจารณาดูว่าผลที่เกิดขึ้นนะคะเป็นอย่างไรทัศนคติของคนแต่ละบุคคลรวมถึงของกลุ่มมีทัศนคติแบบไหนนะคะ6การทดสอบความถนัดนะคะก็จะแบ่งออกเป็นแบบทดสอบความถนัดเชิงจักรกลก็คืออาจจะมีการให้ลองทำแบบทดสอบเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องจักรนะคะต่างๆอันที่2ก็คือการทดสอบความถนัดเชิงเสมียนนะคะนี่คือจะเน้นในเรื่องของความเร็วในการรับรู้ต่างๆการตอบโต้ต่างๆนะคะว่าเขา

มีความไวความรับรู้มากน้อยแค่ไหนนะคะ7นะคะการทดสอบการปฏิบัติงานนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการประเมินทักษะปัจจุบันของผู้สมัครงานว่ามีความรู้ความสามารถการออกแบบในการทำงานนั้นๆมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือ1การทดสอบการปฏิบัติงานโดยใช้อวัยวะเคลื่อนไหวก็มีการให้ใช้เครื่องมือต่างๆนะคะในสิ่งที่เมื่อรับเขามาแล้วเขาอาจจะต้องไปทำงานกับเครื่องมือนั้นๆ2ก็คือการทดสอบการปฏิบัติงานโดยการเขียนนะคะอันนี้คือเป็นการให้เขาลองเขียนบรรยายเกี่ยวกับในส่วนของการทำงานหากเขาจะต้องทำงานอย่างเช่นในเรื่องของการทำงานกับเครื่องจักรในการผลิตสินค้าเนี่ยเขามีวิธีการในการทำงานกับเครื่องจักรเครื่องพิมพ์เหล่านี้ยังไงนะคะนี่คือจะเป็นในเชิงของการเขียนพรรณนาออกมา8นะคะการประเมินโดยวิธีศูนย์ประเมินนะคะโดยวิธีนี้เนี่ยจะเป็นการประเมินบุคคลโดยการมีกิจกรรมต่างๆนะคะให้ได้ทำแล้วก็มีบุคคลหลายๆคนเนี่ยร่วมกันประเมินนะคะจะแบ่งออกเป็น4ประการนะคะคือ1ก็คือการคัดเลือกผู้บริหารนะคะอันนี้อาจจะเป็นในเรื่องของการที่ผู้บริหารเนี่ยแสดงวิสัยทัศน์นะคะในการพัฒนาองค์กรว่ามีแนวคิดและทัศนคติในการพัฒนาองค์กรอย่างไรนะคะ2ก็คือการประเมินในกลุ่มนะคะอันนี้ก็คือจะแบ่งกลุ่มออกเป็น10ถึง20คนนะคะโดยประเมินโดยจะเน้นในเรื่องของการเปรียบเทียบบุคคลอื่นๆในกลุ่มนะคะว่ามีลักษณะยังไง3นะคะการใช้หลายวิธีนะคะโดยเป็นการประเมินร่วมกันนะคะโดยพิจารณาให้ครอบคลุมในเรื่องของความรู้ความเข้าใจความรู้สึกแล้วก็การกระทําต่างๆนะคะอย่างเช่นการสัมภาษณ์การสอบข้อเขียนการมีสถานการณ์จำลองในการแก้ไขปัญหาแบบนี้นะคะนี่ก็คือนำหลายๆวิธีการมารวมกันนะคะข้อที่4ก็คือการใช้หลายผู้ประเมินนั่นก็คือการใช้ผู้ประเมินหลายคนนะคะโดยจะต้องมีการสังเกตนะคะแล้วก็ประเมินพฤติกรรมของผู้รับการทดสอบว่ามีลักษณะอย่างไรนะคะสำหรับในส่วนของกิจกรรมที่ใช้ในการประเมินโดยวิธีนี้นะคะจะมีกิจกรรมที่สำคัญก็คือ1ก็คือการจัดการแฟ้มงานนะคะคือมีงานขึ้นมานะคะแล้วก็ลองพิจารณาดูนะคะว่างานแต่ละงานเนี่ยมีลักษณะแบบไหนนะคะแล้วสามารถที่จะจัดหมวดหมู่งานเนี่ยให้อยู่ในหมวดหมู่หรือขอบเขตเดียวกันได้อย่างไรมีแนวคิดอย่างไรนะคะอันที่2ก็คือการอภิปรายกลุ่มโดยไม่มีผู้นำอันนี้คือเราไม่ได้มีผู้นำหรือว่าชักนำให้เกิดการอภิปรายในเหตุการณ์ที่เราสร้างขึ้นมานะคะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละบุคคลเนี่ยสามารถที่จะเสนอความคิดเห็นนะคะหรือมีแนวคิดกับเหตุการณ์ที่เราจำลองขึ้นมาอย่างไรนะคะ3ก็คือการสัมภาษณ์เชิงลึกนะคะอันนี้คือเป็นการสัมภาษณ์ที่เราต้องการรู้ข้อมูลที่เราจะนำมาใช้นะคะเพื่อให้เขาเนี่ยพิจารณาว่าเขาสามารถที่จะทำงานในตำแหน่งงานที่เราต้องการได้หรือไม่นะคะ4ก็คือการทดสอบเชิงจิตวิทยาอย่างเช่นการพูดในลักษณะกดดันนะคะเพื่อดูว่าผู้สมัครคนนี้เนี่ยมีวิธีการจัดการภาวะธรรมของเขาอย่างไรเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่กดดันนะคะและข้อที่5คือกรณีศึกษาเป็นการมีกรณีศึกษาขึ้นมาแล้วดูซิว่าวิธีการในการแก้ไขปัญหาของเขาเนี่ยค่ะมีวิธีการแก้ไขกับกรณีศึกษาแบบนี้อย่างไรนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการทดสอบสมรรถภาพทางกายนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือการทดสอบความสามารถเชิงจิตกลไกนะคะโดยเป็นการพิจารณาในเรื่องของการทำงานประสานกันนะคะระหว่างกล้ามเนื้อแล้วก็จิตใจนะคะอย่างเช่นการมองเห็นภาพนะคะการดูว่ามีประสาทสัมผัสทางการได้ยินชัดเจนไหมนะคะเป็นการทดสอบแบบนี้นะคะและอันที่2ก็คือการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงานทางกายนะคะอย่างเช่นการทดสอบความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อนะคะการทดสอบความทรหดนะคะหรือว่าการทดสอบความแข็งแรงของร่างกายเป็นต้นนะคะ10นะคะการทดสอบความรู้เฉพาะตำแหน่งงานนะคะนี่คือจะเป็นการทดสอบความรู้เฉพาะงานนั้นๆนะคะอย่างเช่นในเรื่องของต้องการทราบว่าคนที่มาสมัครเนี่ยมีความรู้ในเรื่องของงานพิมพ์เอกสารเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะเพียงพอต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เราต้องการหรือไม่นะคะ
11นะคะจดหมายรับรองและการตรวจสอบแหล่งข้อมูลนะคะจะมี2แบบก็คือเราจะพิจารณาจากจดหมายรับรองเนี่ยเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของผู้สมัครที่ได้กรอกลงไปในเอกสารประกอบการรับสมัครนะคะว่าข้อมูลที่เขากรอกมาเนี่ยถูกต้องครบถ้วนจริงหรือไม่นะคะจบจากมหาวิทยาลัยนี้จริงหรือไม่สาขาที่เราต้องการจริงหรือไม่นะคะอันที่2ก็คือเพื่อค้นหาข้อมูลใหม่ๆนะคะถ้าเราได้ข้อมูลใหม่ๆเข้ามาแล้วนะคะนอกเหนือจากเอกสารที่เขากรอกเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถทำนายลักษณะของการทำงานนะคะรวมถึงการสามารถเข้ากันได้กับคนในองค์กรของเราได้นะคะและ12นะคะเรื่องของการตรวจร่างกายนะคะเป็นการประเมินในเรื่องของสุขภาพกายนะคะของผู้ปฏิบัติงานนะคะว่าเขามีสุขภาพอย่างไรบ้างนะคะติดสารเสพติดหรือไม่นะคะมีลักษณะ เกิดอุบัติเหตุของอวัยวะต่างๆหรือไม่นะคะต่อไปนะคะในเรื่องของการสัมภาษณ์เพื่อการคัดเลือกบุคลากรนะคะซึ่งวิธีนี้จะเป็นวิธีการประเมินเพื่อคัดเลือกบุคลากรที่เรานิยมทำมากที่สุดนะคะแล้วก็องค์กรส่วนใหญ่เขาก็เห็นความสำคัญในการคัดเลือกโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์นะคะสำหรับวิธีการสัมภาษณ์นี้นะคะจะมีหลักๆ ก็คือเราจะต้องพิจารณาในเรื่องของการพูดคุยกันของผู้สมัครนะคะก็คือมี2ฝ่ายก็คือผู้สมัครและผู้รับสมัครนะคะจะต้องมีการพูดคุยกันโดยที่การสัมภาษณ์เนี่ยจะมีลักษณะต่างๆก็คืออาจจะเป็นกิจกรรมที่วางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะว่าจะมีการสัมภาษณ์อันที่2ก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะความรู้นะคะโดยพิจารณาดูในเรื่องของภาษาท่าทางของบุคคลว่ามีลักษณะแบบไหนนะคะรวมถึงกระบวนการสื่อสารนะคะว่ามีการสื่อสารโดยการผลัดกันพูดผลัดกันฟังนะคะรวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะคะและอันที่4ก็คือนำไปสู่การตัดสินใจว่าบุคคลที่เราสัมภาษณ์เนี่ยค่ะมีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่เราต้องการหรือไม่นะคะต่อมานะคะประเภทของการสัมภาษณ์จะมี3ประเภทหลักๆนะคะ1ก็คือการสัมภาษณ์งานแบบไม่มีโครงสร้าง2นะคะการสัมภาษณ์งานแบบกึ่งมีโครงสร้างและ3ก็คือการสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้างนั่นเองค่ะเรามาดูนะคะลักษณะของการสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้างเป็นอย่างไรนะคะโดยลักษณะของการสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้างเนี่ยจะมีรายละเอียดสาระสำคัญก็คือ1จะต้องมีการวิเคราะห์งานนะคะว่างานที่ต้องการเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรลักษณะงานเป็นแบบไหนนะคะรวมถึงข้อมูลที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพูดคุยกันระหว่างสัมภาษณ์เนี่ยนะคะจะต้องเป็นข้อมูลในเชิงที่แบบสามารถวัดพฤติกรรมได้โดยการสังเกตนะคะรวมถึงนะคะจะต้องมีการเป็นการกำหนดข้อคำถามนะคะที่เราจะถามผู้สมัครนะคะว่าจะถามข้อคำถามแบบไหนโดยจะต้องเป็นข้อคำถามที่ผู้สมัครทุกคนที่มาสมัครเนี่ยจะต้องได้รับข้อคำถามที่เสมอภาคกันเท่าเทียมกันทุกคนนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการจัดทำเป็นเอกสารแล้วก็บันทึกในเรื่องของการสัมภาษณ์ไว้ด้วยนะคะสำหรับข้อควรระวังในการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างนี้นะคะเราก็จะต้องมีกรรมการเนี่ยจะต้องมีการเตรียมตัวก่อนนะคะนั่นก็คือก่อนการสัมภาษณ์นะคะคณะกรรมการจะต้องมีการอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจข้อคำถามที่จะใช้ในการสัมภาษณ์นะคะรวมถึงแนวทางการให้คะแนนด้วยนะคะแล้วก็ต้องมีการศึกษาวิธีการขั้นตอนการสัมภาษณ์ต่างๆการใช้คำต่างๆให้มีความสุภาพแล้วก็เหมาะสมนะคะรวมถึงหากว่าคณะกรรมการมีกันหลายท่านจะต้องมีการแบ่งข้อคำถามกันให้ชัดเจนนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการถามคำถามซ้ำกันนะคะต่อมาค่ะระหว่างการสัมภาษณ์ระหว่างการสัมภาษณ์นะคะจะต้องคณะกรรมการเนี่ยจะต้องไม่มีการเดินเข้าๆออกๆในห้องสัมภาษณ์รวมถึงในการซักถามผู้สัมภาษณ์เนี่ยควรถามในข้อคำถามที่ง่ายนะคะสุภาพกระชับนะคะรวมถึงจะต้องรักษาเวลาในการซักถามด้วยเพื่อให้คณะกรรมการทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสัมภาษณ์ผู้สมัครด้วยกันและที่สำคัญก็คือจะต้องไม่ถามคำถามนำนะคะเพื่อให้ได้คำตอบไม่งั้นเราจะไม่ทราบถึงข้อคำตอบข้อเท็จจริงของเขาเลยนะคะแล้วก็จะต้องไม่วิจารณ์ผู้สัมภาษณ์
แต่ละคนให้รับฟังให้ผู้ที่สัมภาษณ์อยู่รับฟังนะคะให้ได้ทราบรวมถึงจะต้องไม่เพิกเฉยรับฟังคำตอบที่ตนเองไม่ได้เป็นผู้ถามนะคะจะต้องมีการตั้งใจฟังนะคะของคำถามของแต่ละผู้สัมภาษณ์รวมถึงผู้ตอบด้วยต่อไปนะคะหลังการสัมภาษณ์หลังการสัมภาษณ์เนี่ยคณะกรรมการสัมภาษณ์เนี่ยจะต้องมีการประเมินคำตอบแล้วก็มีการให้คะแนนในทิศทางเดียวกันแล้วก็เป็นกลางนะคะไม่เอ็นเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งรวมถึงจะต้องไม่มีการชี้นำในการให้คะแนนด้วยรวมถึงจะต้องเก็บความลับนะคะของการสัมภาษณ์รวมถึงจะต้องไม่มีการให้คำมั่นสัญญาใดๆนะคะกับผู้สัมภาษณ์ว่าถ้าได้ทำงานแล้วจะยังไงเงี้ยเราไม่ควรมีการให้คำมั่นสัญญานี้นะคะรวมถึงต้องเปิดใจให้กว้างรับฟังข้อคิดเห็นของคณะกรรมการที่อยู่ในคณะกรรมการสัมภาษณ์ว่ามีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สัมภาษณ์ท่านนี้อย่างไรด้วยนะคะสำหรับในเรื่องของทักษะการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างนะคะจะมี3ประเด็นด้วยกันนะคะที่สำคัญก็คือทักษะการถามนะคะส่วนใหญ่ก็คือควรเป็นคำถามปลายเปิดคำถามปลายเปิดนะคะภาษาเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายกระชับนะคะเหมาะสมกับระดับของผู้รับการสัมภาษณ์แล้วก็จะต้องถามแบบให้เกียรตินะคะแล้วก็เคารพในความเป็นมนุษย์ทักษะในเรื่องของการฟังนะคะซึ่งถือว่าสำคัญที่สุดจะต้องตั้งใจฟังนะคะแล้วก็ควรที่จะมีการให้ความสนใจรวมถึงทบทวนแล้วก็ตรวจสอบความเข้าใจด้วยว่าสิ่งที่เรารับฟังมาจากผู้สัมภาษณ์เนี่ยถูกต้องแล้วก็ชัดเจนหรือไม่นะคะ5นะคะต่อไปนะคะคือทักษะการสังเกตนะคะคือจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงพฤติกรรมดูพฤติกรรมของผู้สัมภาษณ์ว่ามีพฤติกรรมอย่างไรกับข้อคำถามที่ถามไปมีพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่นะคะรวมถึงลักษณะการแสดงออกทางด้านร่างกายว่ามีปฏิกิริยาตอบสนองต่อข้อคำถามที่ได้ถามไปอย่างไรค่ะต่อไปนะคะในส่วนของการตัดสินใจเกี่ยวกับบุคลากรและการออกแบบงานก็จะมี2 ส่วนด้วยกันคือการตัดสินใจเพื่อการบรรจุบุคลากรและการออกแบบงานทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมนะคะสำหรับในเรื่องของการตัดสินใจเพื่อการบรรจุบุคลากรนะคะก็จะมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินเพื่อรับคนเข้ามาเนี่ยมีหลายๆปัจจัยด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพิจารณาเรื่องของการทฤษฎีต่างๆนะคะที่นำมาใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อคัดบุคคลเข้ามาทำงานการดูคะแนนในส่วนของการทดสอบคุณสมบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทดสอบทางด้านความถนัดของร่างกายการทดสอบทางด้านสติปัญญารวมถึงแนวคิดในการตอบคำถามต่างๆซึ่งเราจะต้องนำมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจรวมถึงการพิจารณาถึงค่านิยมขององค์กรของคนที่เราจะรับเข้ามาด้วยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากรนะคะอันที่2นะคะแบบจำลองการตัดสินใจเกี่ยวกับบุคลากรนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของการมีเกณฑ์ในการวัดนะคะรวมถึงการทำนายว่าหากเรารับบุคคลนี้เข้ามาแล้วเนี่ยแนวโน้มวิธีการทำงานของเขาเนี่ยจะมีวิธีการอย่างไรสามารถที่จะทำงานแล้วพัฒนาองค์กรอย่างที่เราต้องการเนี่ยได้ตรงกับเป้าหมายหรือไม่นะคะอันที่3นะคะการตัดสินใจในการคัดเลือกแล้วก็บรรจุบุคลากรนะคะซึ่งก็จะมี4กรณีด้วยกันก็คือเลือกถูก2กรณีแล้วก็เลือกผิดอีก2กรณีในการเลือกถูก2กรณีเนี่ยนั่นหมายความว่าเรารับเขาเข้ามาแล้วนะคะบุคคลคนนั้นสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ดีจริงตามที่เราต้องการนั่นก็ถือว่าเราเนี่ยประสบความสำเร็จกับอันที่2ก็คือบุคคลคนนั้นเนี่ยไม่เหมาะกับงานนะคะแต่ว่าเขาทำงานออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่ดีนะคะตามคำทำนายที่เราได้ทำนายไว้นะคะอันนี้ก็คือเขาไม่มีความเหมาะสมกับงานต่อไปนะคะเลือกผิดพลาดก็มี2กรณีคือตัดสินใจไม่เลือกนะคะอันนี้ก็คือในกรณีที่ผู้สมัครที่จะทำงานได้อย่างดีเนี่ยหากมีโอกาสเข้ามาทำงานก็จะเป็นกรณีที่แบบเราเลือกตัดสินใจไม่เลือกนะคะ
ซึ่งเขาสามารถจะถ้าเกิดรับเขาเข้ามาเนี่ยเขาก็สามารถทำงานนี้ได้แต่บังเอิญว่าเราเนี่ยตัดสินใจไม่เลือกนะคะอันที่สองก็คือตัดสินใจเลือกรับนั่นก็คือผู้สมัครที่เมื่อมาทำงานจริงกลับทำได้ไม่ดีนะคะอันนี้ก็คือเป็นการตัดสินใจเลือกรับเข้ามานั่นเองต่อไปนะคะกลยุทธ์ที่สะท้อนค่านิยมนะคะซึ่งจะเป็นในส่วนของกลยุทธ์ในการแนะนำแนะแนวทางด้านอาชีพนะคะในเรื่องของกลยุทธ์การคัดเลือกที่บริสุทธิ์กลยุทธ์การคัดเลือกเพื่อความต่อเนื่องนะคะซึ่งในส่วนกลยุทธ์เหล่านี้นะคะนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในเอกสารประกอบการสอนนะคะซึ่งจะมีรายละเอียดข้อย่อยนะคะให้นักศึกษาได้ศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่มากขึ้นต่อไปนะคะสำหรับไหนที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการบุคลากรในองค์กรนะคะจะมีหลายตัวด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะคะสัญญาจ้างแรงงานกฎหมายประกันสังคมนะคะที่จะคุ้มครองพวกเรานะคะคนทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็ได้รับสวัสดิการต่างๆที่เหมาะสมรวมถึงพระราชบัญญัติเงินทดแทนพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวะนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานต่างๆนะคะอันนี้นักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในเอกสารประกอบการสอนนะคะซึ่งกฎหมายเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นกฎหมายที่คุ้มครองผู้ทำงานดังนั้นแล้วนะคะเราจะต้องไปทำความเข้าใจแล้วก็ศึกษาให้เกิดความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะว่ากฎหมายไหนบ้างที่คุ้มครองและให้สวัสดิการในเรื่องอะไรแก่ตัวของผู้ใช้แรงงานบ้างนะคะสำหรับหลักเกณฑ์การบรรจุพนักงานนะคะจะมีหลายงานนะคะหลายแบบไม่ว่าจะเป็นการทดลองงานก่อนนะคะอย่างเช่นการทดลองให้เริ่มทำงาน3เดือนหรือ6เดือนหรือ1ปีนะคะขึ้นอยู่กับว่าองค์กรนั้นเนี่ยเลือกแบบไหนนะคะ2ก็คือในเรื่องของคุณสมบัติการกำหนดคุณสมบัติของพนักงานในการทำงานนะคะเช่นพนักงานลักษณะต้องห้ามต้องเป็นแบบไหนนะคะเราก็จะไม่เลือกแบบนั้นนะคะและการออกแบบงานทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมนะคะในส่วนนี้เนี่ยเราจะต้องพิจารณาในการออกแบบงานควบคู่ไปนะคะกับลักษณะการทำงานของพนักงานนะคะโดยเราจะคำนึงในทุกองค์ประกอบต่างๆนะคะเพื่อออกแบบงานได้ให้มีความเหมาะสมนะคะแล้วก็เพื่อให้พนักงานเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนักศึกษาสามารถศึกษาเอกสารเพิ่มเติมได้นะคะในเอกสารประกอบการสอนนะคะเพราะว่าในเรื่องของการออกแบบงานนะคะมีหลายแบบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลักษณะการทำงานสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสมเป็นอย่างไรนะคะรวมถึงการขยายงานเป็นอย่างไรนะคะต่อไปนะคะเป็นแนวคำถามคำตอบนะคะเดี๋ยวนักศึกษาทำไปพร้อมๆกันนะคะลองประเมินดูซิว่านักศึกษามีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเพียงใดนะคะข้อที่หนึ่งข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งานเฉลยนะคะถูกต้องทุกข้อนะคะคือวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งานนั้นจะเป็นในเรื่องของการจัดทำคำบรรยายลักษณะงานกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงานนะคะประเมินค่าของงานรวมถึงแนวทางการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรนะคะข้อที่2ข้อใดคือความสำคัญของการวิเคราะห์งานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เฉลยค่ะถูกต้องทุกข้อเช่นเดียวกันนะคะความสำคัญคือการออกแบบงานการวางแผนทรัพยากรมนุษย์การสรรหาและคัดเลือกรวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยค่ะข้อที่3การกระบวนการใดที่ใช้เพื่อตัดสินใจเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้ามาทำงานกับองค์กรหรือว่าองค์การนะคะคำตอบก็คือการคัดเลือกบุคลากรนะคะเราจะต้องคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับแต่งตำแหน่งงานที่เราต้องการนะคะข้อที่4ค่ะวิธีการใดเป็นการสรรหาบุคลากรจากภายในองค์กรนะคะหรือว่าองค์การคอควายนะคะถูกต้องก็คือการประกาศรับสมัครจากพนักงานปัจจุบันนะคะเพราะว่าเราต้องการคัดเลือกจากภายในองค์การของเรานะคะข้อที่5ข้อใดเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกบุคลากรเฉลยค่ะถูกต้องทุกข้อนะคะไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์การตรวจร่างกายการทดสอบการปฏิบัติงานแล้วก็การทดสอบบุคลิกภาพนะคะข้อที่6ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสัมภาษณ์เฉลยนะคะกอไก่ก็คือการสัมภาษณ์เป็นการพูดคุยกันระหว่างบุคคล2คนเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วการสัมภาษณ์จะเป็นการพูดคุยกันกับหลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวผู้สัมภาษณ์เองรวมถึงคณะกรรมการนะคะข้อที่7
ข้อใดคือวิธีการที่ใช้

0: การคัดเลือกบุคลากรโดยใช้การทดสอบเทคนิคการฉายออกเฉลยนะคะคือการทดสอบบุคลิกภาพนะคะเป็นการทดสอบดูว่าผู้สมัครเนี่ยมีบุคลิกภาพอย่างไรนะคะและข้อสุดท้ายข้อที่8ค่ะข้อใดเกี่ยวข้องกับจิตวิทยาในการออกแบบงานเฉลยนะคะถูกต้องทุกข้อนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณลักษณะของงานนะคะการขยายขอบเขตของงานการเพิ่มคุณค่าในงานรวมถึงการหมุนเวียนงานค่ะสำหรับในหน่วยนี้นะคะหวังว่านักศึกษาจะกลับไปทบทวนเอกสารประกอบการสอนนะคะเพื่อที่จะได้มีความรู้และความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นค่ะ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาพบกันการสอนเสริมทางไกลหน่วยที่14ภาวะผู้นำการฝึกอบรมและการจูงใจนะคะสำหรับหน่วยนี้เนี่ยนะคะเราก็จะพบว่าในเรื่องของจิตวิทยาอุตสาหกรรมกายศาสตร์อะไรเหล่านี้เราคาดหวังที่จะให้นักอาชีวนามัยเนี่ยมีภาวะผู้นำนะคะสามารถฝึกอบรมและสอนงานพนักงานในสถานประกอบการของเราได้แล้วก็จูงใจในการทำงานให้กับพนักงานได้นะคะเราก็มาดูว่าขอบเขตเนื้อหาเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น3ตอนนะภาวะผู้นำการฝึกอบรมการสอนงานและการจูงใจค่ะในตอนที่1ภาวะผู้นำเราจะพูดถึงความหมายและความสำคัญของภาวะผู้นำแล้วก็ทฤษฎีของภาวะผู้นำเพื่อให้เราเข้าใจแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ได้มาสิ่งแรกเลยนะพอเราพูดถึงภาวะผู้นำเนี่ยมันจะมี2คำนะที่เกี่ยวข้องคำแรกคือคำว่าผู้นำนะผู้นำหมายถึงอะไรหมายถึงบุคคลที่มีอิทธิพลต่อคนอื่นสามารถโน้มน้าวหรือจูงใจให้สมาชิกหรือผู้อื่นปฏิบัติตามจนสามารถบรรลุเป้าหมายของกลุ่มที่ตั้งไว้นะคะตัวเขามีอิทธิพลที่ให้คนอื่นทำตามนะคะหรือจูงใจให้ทำตามนะคะวันนี้มาดูภาวะผู้นำภาวะผู้นำเนี่ยหมายถึงความสามารถหรือกระบวนการที่ผู้นำช่วยสร้างความชัดเจนให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เขารับรู้ว่าอะไรคือความสำคัญขององค์การซึ่งมันเป็นความสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนบุคคลเพื่อให้เขาบรรลุทำงานบรรลุเป้าหมายขององค์การช่วยให้บุคคลอื่นเห็นทิศทางและจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนภายใต้การเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพบว่าผู้นำบางคนเนี่ยก็ไม่สามารถจะมีภาวะผู้นำที่จะสร้างความชัดเจนว่าองค์การต้องการอะไรแล้วก็ทำให้พนักงานเชื่อมั่นแล้วก็ให้การสนับสนุนเขาให้ทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นนักอาชีวนามัยและความปลอดภัยเราก็อยากเห็นทุกท่านเนี่ยมีเป็นผู้นำแล้วก็มีภาวะผู้นำด้วยที่จะทำให้นำแล้วก็ทำให้คนอื่นเนี่ยเชื่อมั่นและทำงานได้ให้องค์การบรรลุเป้าหมายนะคะคราวนี้ความสำคัญของผู้นำและภาวะผู้นำเนี่ยเราจะพบว่าผู้นำเนี่ยเป็นศูนย์กลางของความสำคัญขององค์การนะคะและภาวะผู้นำก็มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การและความสำเร็จของบุคลากรนะคะแล้วก็ยังพบว่าภาวะผู้นำเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดความสำเร็จและความล้มเหลวขององค์การนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็โดยความสำคัญที่กล่าวเนี่ยก็เห็นแล้วว่าการที่มีผู้นำและมีภาวะผู้นำเนี่ยก็ทำให้องค์การประสบความสำเร็จนะคะมาดูทฤษฎีภาวะผู้นำนะคะสามารถแบ่งออกเป็นได้4กลุ่มนะคะนักศึกษาไปอ่านในรายละเอียดจะมีมากมายทีเดียวหรือไปอ่านตำราอื่นอาจจะมีแบ่งแตกต่างกันนะแต่ก็แบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มแรกก็คือทฤษฎีคุณลักษณะนะหรือ trait theory ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้นำทฤษฎีผู้นำตามสถานการณ์และทฤษฎีผู้นำสมัยใหม่เอามาดูกลุ่มแรกนะคะทฤษฎีคุณลักษณะหรือ trait theories เนี่ยทฤษฎีนี้เชื่อว่าภาวะผู้นำเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเกิดหรือโดยเป็นมาโดยกำเนิดน่ะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะอันนี้บางครั้งเนี่ยเห็นไหมเราจะเห็นว่ากษัตริย์สมัยก่อนเนี่ย

ต้องถ่ายทอดตามพ่อนะถ่ายทอดมาให้ลูกเนี่ยอันนี้ก็เป็นภาวะผู้นำที่เกิดจากอะไรนะวงตระกูลอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเราเคยเห็นว่าคนที่ตัวใหญ่เสียงดังอย่างเงี้ยนะคนเนี้ยต้องเป็นผู้นำแข็งแรงเนี้ยในอดีตนะก็จะมองตรงนี้ใช่ไหมคะคณิตทฤษฎีแนวคิด

ู้นำของประเทศจีนเนี่ยเตี้ยน่ะนะเป็นคนเตี้ยอะไรลักษณะหูตาโง่เฮงเป็นแบบเนี้ยถึงจะเป็นผู้นำอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นลักษณะโดดเด่นบางอย่างนะแต่ก็มีข้อจำกัดนะของทฤษฎีนี้เพราะว่าไม่ได้คำนึงถึงสถานการณ์และสมาชิกที่เป็นผู้ตามนะคะที่จะมีผลต่อผู้นำนะอันนี้ก็ในอดีตก็เชื่อแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญเท่าไหร่แล้วนะคะกลุ่มทฤษฎีที่2ก็คือทฤษฎีพฤติกรรมผู้นำนะอันนี้ก็ให้ความสำคัญของพฤติกรรมผู้นำนะซึ่งส่งผลต่อสมาชิกและประสิทธิผลของกลุ่มอันนี้ก็คืออธิบายพฤติกรรมผู้นำที่มันไปมีผลต่อการทำงานของสมาชิกแล้วก็ผลงานของกลุ่มนั่นเองโดยก็มีหลายสำนักนะคะที่ศึกษานี้สำนักแรกก็คือมหาวิทยาลัยไอโอวานะมหาวิทยาลัยไอโอวาเนี่ยเขาก็ไปดูพฤติกรรมของผู้นำเนี่ยเขาพบว่ามี3แบบแบบแรกคือแบบอัตตานิยมหรือเผด็จการอันนี้คือสั่งเลยนะเป็นคนคิดแล้วก็สั่งให้ลูกน้องทำตามแบบที่สองคือผู้นำแบบประชาธิปไตยก็คือให้ลูกน้องมีส่วนร่วมนะคะในการคิดในการตัดสินใจอันนี้สามก็คือผู้นำแบบปล่อยเสรีหรือเสรีนิยมคือไม่สนใจเลยให้คุณทำกันเองอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะเป็นของมหาวิทยาลัยไอโอวานะคะสำนักที่สองก็คือทฤษฎีพฤติกรรมผู้นำโดยศึกษาโดยมหาวิทยาลัยโอไฮโอนะโอไฮโอพวกนี้อยู่ในอเมริกาหมดนะโอไฮโอเนี่ยเขาแบ่งพฤติกรรมผู้นำเป็น2แบบนะอันนี้จะเห็นว่าเขาตีออกเป็นแกน x กับแกน y นะแกน x กับแกน y โดยแกนหนึ่งเนี่ยนะแนวนอนเนี่ยบอกพฤติกรรมที่มุ่งความสัมพันธ์นะมุ่งความสัมพันธ์นะกับแนวตั้งเนี่ยมุ่งงานนะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มองว่าในแกน Y เนี่ยนะคะกลุ่มเนี้ยมีตั้งแต่ต่ำไปสูงนะให้ความสำคัญงานต้องสำเร็จงานต้องออกมาดีนะกับอีกอันหนึ่งให้ความสำคัญก็คือเห็นอกเห็นใจนะคำนึงถึงความสุขของคนทำงานเนี่ยก็พอเขาตีตารางออกมาเส้นตัดกันเนี่ยจะพบว่าก็จะแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะผู้นำที่มุ่งงานต่ำมุ่งความสัมพันธ์ต่ำนะผู้นำที่มุ่งงานสูงแต่มุ่งความสัมพันธ์ต่ำผู้นำที่มุ่งงานต่ำแล้วก็มุ่งความสัมพันธ์สูงกับสุดท้ายก็คือผู้นำที่มุ่งทั้งงานสูงและความสัมพันธ์สูงซึ่งก็พบเลยว่ากลุ่มนี้มุ่งงานสูงกับมุ่งความสัมพันธ์สูงเนี่ยจะได้ผลงานดีเหมือนกับพื้นที่สี่เหลี่ยมนะจะค่อนข้างได้ผลงานออกมาดีก็คืองานก็ได้เยอะคนทำงานก็มีความสุขแต่ถ้ามุ่งงานสูงมุ่งความสัมพันธ์ต่ำเนี่ยได้ผลงานดีแต่คนทำงานไม่มีความสุขนะคะหรือมุ่งความสัมพันธ์สูงแต่มุ่งงานต่ำก็คือว่าคนทำงานชอบแต่ผลงานไม่ค่อยได้เป็นเม็ดเต็มเน็บเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะอันนี้เขาก็อธิบายพฤติกรรมของผู้นำตามแนวคิดของมหาวิทยาลัยโอไฮโอนะคะทฤษฎีพฤติกรรมผู้นำในโดยการศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกนนะก็แบ่งผู้นำเป็น3แบบเหมือนกันนะแบบมุ่งงานมุ่งความสัมพันธ์หรือมุ่งคนแล้วก็แบบมีส่วนร่วมนะคะซึ่งเขาก็พบว่าแบบมีส่วนร่วมเนี่ยก็จะได้ผลงานดีแล้วก็คนทำงานก็ร่วมใช้ศักยภาพของตัวเองนะคะอันนี้ก็ทั้ง3แบบเนี่ยที่ได้พูดมาแล้วนะคะไอโอวาโอไฮโอมิชิแกนเนี่ยก็เป็นมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาที่ศึกษาพฤติกรรมผู้นำในยุคหนึ่งที่มาอธิบายพฤติกรรมของคนทำงานแล้วก็ผลงานของในแต่ละองค์การนั้นๆกลุ่มทฤษฎีที่3ก็คือทฤษฎีผู้นำตามสถานการณ์นะหรือ situational leadership อันเนี้ยเขาก็เชื่อว่าเฮ้ยมันผู้นำเนี่ยมันต้องเป็นไปตามสถานการณ์นะสถานการณ์แตกต่างกันเราก็ต้องการผู้นำที่มีพฤติกรรมแตกต่างกันนะคะซึ่งพฤติกรรม

0: ทำตามสถานการณ์เนี่ยผู้นำตามสถานการณ์จะขึ้นอยู่กับพื้นฐานความคิดที่ว่าการทำงานจะประสบความสำเร็จถ้าผู้นำรู้ว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละสถานการณ์นะเราคงนึกถึงว่าบางทีผู้นำเนี่ยที่มองแล้วว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเก่งมีความสามารถสูงเนี่ย เราไม่ต้องไปเข้มงวดกับเขาอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะให้เสริมพลังให้เขาทำงานโดยอิสระใช้ความคิดสร้างสรรค์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ให้เขาครีเอทงานออกมาดีเนี่ยเพราะนั้นก็คือกลายเป็นว่าผู้นำเนี่ยต้องวิเคราะห์ผู้ตามเป็นยังไงสถานการณ์เป็นยังไงควรจะใช้ภาวะผู้นำแบบไหนนะอย่างบางครั้งเนี่ยเป็นเรื่องเร่งด่วนถ้าเราจะใช้การมีส่วนร่วมก็อาจจะไม่ได้ผู้นำก็อาจจะต้องตัดสินใจเลยว่าจะมอบหมายงานให้ใครเพื่อทำให้งานชิ้นที่สำเร็จนะคะภายในระยะเวลาอันรวดเร็วถ้าจะมารอปรึกษาหารือถามความคิดเห็นให้มีส่วนร่วมอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดทฤษฎีผู้นำตามสถานการณ์อีกกลุ่มสุดท้ายก็คือทฤษฎีผู้นำสมัยนะ Modern Leadership อันนี้ก็จะมีแนวคิดทฤษฎีย่อยๆทฤษฎีแรกคือทฤษฎีภาวะผู้นำการแลกเปลี่ยนเนี่ยนะคะอันนี้ทฤษฎีเนี้ยอธิบายยังไงอธิบายว่ากระบวนการที่ผู้นำให้รางวัลหรือลงโทษเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานเนี่ยมันเกิดขึ้นนะคะเช่นโอเคถ้าคุณทำงานได้ผลตามเนี้ยฉันจะให้เงินเดือนขึ้น 10% เหล่านี้นะถ้าคุณทำได้ตามเนี้ยคุณก็ได้ไปเลย 10% แต่ถ้าทำไม่ได้ก็ได้แค่5%ได้3%หรือเงินเดือนไม่ขึ้นเหล่านี้อันนี้ก็คือแบบแลกเปลี่ยนนะคะกลุ่มทฤษฎีที่2คือทฤษฎีภาวะผู้นำการปฏิรูปอันนี้ก็คือผู้นำการปฏิรูปเนี่ยสามารถบันดาลใจให้ผู้ตามเปลี่ยนความคาดหวังรับรู้และจูงใจให้ทำงานเพื่อเป้าประสงค์ร่วมกันผ่านความเข้มแข็งของวิสัยทัศน์และบุคลิกภาพของผู้นำผู้นำปฏิรูปเนี่ยจะคือจะสะท้อนวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ชัดเจนมีบุคลิกเป็นผู้นำที่ดีแล้วก็ทำให้คนในองค์กรเนี่ยเปลี่ยนมุมมองว่านะอยากที่จะทำงานให้เกิดการบรรลุตามเป้าประสงค์ที่ว่าไว้นะคะอันที่3ก็คือผู้นำแบบผู้รับใช้ก็คือว่ายอมทำอะไรก็เพื่อให้คนทำงานพึงพอใจได้รับประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเชื่อว่าถ้าคนทำงานเนี่ยพอใจมีความสุขนะเขาก็จะยกระดับแล้วก็ทำงานได้ดีนะอันที่สี่ก็คือผู้นำภาวะผู้นำจิตวิญญาณนะอันนี้ก็คือแบบเขาจะมีลักษณะเลยที่ว่ามองเห็นคุณค่าของการทำงานของคนอื่นสามารถกระตุ้นจิตวิญญาณของคนทำงานให้เกิดหลอมรวมจิตใจและเกิดมากำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันทำให้เขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนะแล้วก็ช่วยกันทำงานอันนี้ก็มี4ทฤษฎีย่อยในทฤษฎีผู้นำสมัยใหม่นะคะคราวนี้ตอนที่2พูดถึงการฝึกอบรมและการสอนงานนะคะอันนี้ก็จะพูดถึงความรู้ทั่วไปการฝึกอบรมการฝึกอบรมกระบวนการฝึกอบรมแล้วก็การสอนงานมาดูตัวแรกการฝึกอบรมคืออะไรก็คือการจัดการเรียนกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างหรือเพิ่มพูนความรู้ทักษะความสามารถและทัศนคติของบุคลากรซึ่งจะช่วยให้เขาปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญเลยก็คือเมื่อฝึกอบรมแล้วต้องทำให้คนเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะแล้วก็ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จนะคะวัตถุประสงค์นะเวลาที่เราฝึกอบรมเนี่ยเราเสริมสร้างความตระหนักรู้ในตนเองของแต่ละบุคคลก็คือทำให้เขารู้เขามีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรเขามีความสามารถอะไรนะคะอันที่2เพิ่มพูนทักษะในการทำงานนะคะและข้อที่3ก็คือเพิ่มแรงจูงใจนะให้อยากทุ่มเทรักองค์กรรักในงานที่ทำนะคะอันนี้ทักษะที่ต้อง การฝึกอบรมเนี่ยเวลาที่เราจะทำให้คนทำงานได้ดีขึ้นแน่นอนเราต้องเพิ่มทักษะให้กับเขาอันนี้ทักษะที่สำคัญเนี่ยมี3ด้านนะทักษะด้านเทคนิคหรือ technical skill นะคะทักษะการจัดการและทักษะด้านการติดต่อสัมพันธ์นะเราลองนึกถึงว่าเวลาเราอยากให้คนทำงานดีขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องมีทักษะในการทำงานนะหลายอย่างก็ต้องจัดการให้เป็นบางทีมีทักษะการทำงานดีแต่บริหารจัดการไม่เป็นบางทีก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ต้องมีติดต่อสัมพันธ์มีสัมพันธภาพกับคนอื่นได้เวลาจะไปพูดอะไรให้คนให้ความร่วมมือเนี้ยก็เป็นส่วนสำคัญเพราะนั้นก็จะทักษะที่จำเป็น3ด้านนี้นะคะกระบวนการฝึกอบรมก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจนะคะเราเห็นว่าเวลาจะทำการฝึกอบรมมันจะต้องเริ่มจากการวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรมก่อนเลยอันนี้สำคัญมากนะโดยเราต้องวิเคราะห์ทั้งองค์การวิเคราะห์งานแล้วก็วิเคราะห์ตัวบุคคลด้วยว่าองค์การมีเป้าหมายอะไรงานที่เขาทำเนี่ยต้องการทักษะความจำเป็นอะไรแต่ละบุคคลมีศักยภาพมีทักษะอะไรอยู่ขาดทักษะอะไรตรงนี้เราถึงจะมากำหนดว่าเรามีความต้องการในการฝึกอบรมในเรื่องอะไรบ้างเพราะฉะนั้นจะทำให้การฝึกอบรมนี้มันตอบโจทย์ของทั้งองค์การทั้งงานและทั้งตัวบุคคลด้วยนะจากนั้นก็มากำหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมแล้วก็มาคัดเลือกออกแบบนะคะกำหนดโครงการฝึกอบรมคราวนี้การกำหนดวัตถุประสงค์เนี่ยและในการออกแบบเนี่ยเราต้องกำหนดว่าเราจะมีตัวชี้วัดหรือเกณฑ์การประเมินอะไรที่จะวัดความสำเร็จของการฝึกอบรมนั้นนะว่าได้ผลตามที่เราคาดหวังไหมเมื่อเรามีโครงการมีเกณฑ์ในการประเมินแล้วเราก็ทำการฝึกอบรมทำเสร็จก็ต้องมีการประเมินผลว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ไหมนะคะเพื่อที่จะเอามาดูว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันตอบโจทย์ของความต้องการที่เราได้ตั้งไว้ไม้ตอบวัตถุประสงค์ไม้มันก็จะเป็นวงจรต่อไปอะไรที่ยังไม่ได้หรือทำแล้วบรรลุแล้วก็ต้องไปวิเคราะห์หาความต้องการอื่นๆเพื่อที่จะวางแผนโครงการฝึกอบรมในเรื่องอื่นๆต่อไปในปีอื่นๆต่อไปนะคะอันนี้การสอนงานล่ะนะนอกจากฝึกอบรมการสอนงานก็เป็นอีกรูปแบบนึงของการที่จะทำให้พนักงานเราเนี่ยนะมีทักษะที่จำเป็นแล้วก็ทำงานได้ดีขึ้นนะอันนี้แต่การสอนงานเนี่ยมันเป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชาใช้เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ทักษะและคุณลักษณะเฉพาะตัวในการปฏิบัติงานนั้นๆให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายนะสอนงานนี้ก็ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นคนทำเพื่อจะเสริมสร้างพัฒนาให้เขามีความรู้ทักษะคุณลักษณะในการทำงานให้ดีขึ้นพื้นฐานของการวิธีพื้นฐานของการสอนงานเนี่ยมันก็มี2แบบนะอันนี้ก็คือสอนงานโดยตรงก็คืออันนี้จะเหมาะกับการที่ผู้บังคับบัญชาเห็นละผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นนะเป็นคนใหม่ที่มาทำงานนะเรารู้ละเราต้องปรับปรุงในเรื่องอะไรแล้วก็ให้เขาทำให้ได้เรื่องนั้นทำให้ได้ทันทีอย่างเงี้ยก็เป็นการไปสอนโดยตรงกับอีกวิธีนึงก็คือสอนงานแบบให้การสนับสนุนอันเนี้ยก็จะพบว่าบางครั้งเนี่ยพนักงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาก็มีความสามารถมีทักษะอยู่ส่วนหนึ่งแล้วเราไม่ต้องไปสอนใหม่เขาหมดน่ะแต่เราคอยให้การสนับสนุนหรือชี้แนะนะคะตรงนี้เขาก็จะทำงานได้ดีขึ้นซึ่งการที่เราจะเลือกว่าเราจะสอนงานแบบไหนเนี่ยสิ่งแรกเลยก็คือเราต้องสังเกตการทำงานเขาก่อนนะเพื่อที่จะรู้ว่าเขาทำงานยังไงเขามีความรู้ทักษะมีคุณลักษณะในการทำงานที่เหมาะสมในเรื่องใดอะไรที่ยังขาดเราถึงจะมาเลือกวิธีว่าเราขาดเยอะไม่มีเลยเราต้องสอนโดยตรงหรือเราจะสนับสนุนชี้แนะเติมเต็มในบางส่วนเหล่านี้นะคะ
1: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้ค คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิด

0: อกาสให้คนจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
3: ตอนที่3เป็นเรื่องการจูงใจในการทำงานนะคะจะเห็นได้ว่าในการที่เราเป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยหรือเป็นผู้นำเนี่ยเราจะทำให้คนทำงานเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับการจูงใจให้คน อยากจะทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายนะก่อนอื่นเราก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องความหมายความสำคัญของการจูงใจในการทำงานแล้วก็ทฤษฎีการจูงใจในการทำงานซึ่งเราจะกล่าวใน2เรื่องถัดไปนะคะความหมายและความสำคัญของการจูงใจในการทำงานเนี่ยการจูงใจเป็นกระบวนการของการกระตุ้นให้บุคคลเนี่ยทำงานให้ดีขึ้นทุ่มเทความพยายามมากขึ้นโดยทำงานอย่างมีทิศทางไม่ย่อท้อเพื่อบรรลุเป้าหมายบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการนะการจูงใจมีความสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้บุคคลกระทำพฤติกรรมต่างๆที่พึงประสงค์ด้วยความเต็มใจและพอใจนะคะอันนี้ก็คือเขาอยากทำด้วยตัวเขาเองแล้วก็เต็มใจแล้วก็พอใจแล้วก็สุดท้ายก็ทำไปในทิศทางที่องค์กรต้องการแล้วก็ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายนะคะทฤษฎีการจูงใจเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็กลุ่มทฤษฎีที่เน้นเนื้อหาอีกกลุ่มหนึ่งก็เน้นกระบวนการมาดูนะคะกลุ่มทฤษฎีที่เน้นเนื้อหาเนี่ยนะในที่นี้เราก็จะที่จริงมีมากกว่านี้นะคะเราก็จะพูด4ทฤษฎีที่สำคัญซึ่งมีอยู่ในชุดวิชานะคะทฤษฎีแรกก็คือทฤษฎีลำดับความต้องการของมาสโลว์นะคะมาสโลว์เนี่ยก็เชื่อว่านักศึกษาหลายท่านเนี่ยก็เคยเรียนนะคะมาแล้วในวิชาต่างๆเนี่ยอันนี้ก็มาย้ำกันอีกทีทฤษฎีลำดับขั้นตอนของมาสโลว์เนี่ยก็มีการกล่าวถึงบ่อยนะคะเดี๋ยวเราจะกล่าวอีกทีนึงอันที่2ทฤษฎี ERG ของอันเดอร์เฟอร์นะคะทฤษฎีที่3ก็ทฤษฎีแรงจูงใจฝ่ายสำลีของแมคคิลแลนและทฤษฎีถัดไปก็คือทฤษฎี2ปัจจัยของแฮสเบิร์กนะคะ เราจะให้ดู2ทฤษฎีแรกให้เห็นก่อนทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์เนี่ยหรือความต้องการตามลำดับขั้นของมาสโลว์เนี่ยทฤษฎีเนี้ยเน้นเนื้อหายังไงบอกว่าคนเราเนี่ยมีความต้องการเนี่ยนะคะ5ลำดับนะลำดับต่ำสุดก็คือความต้องการด้านสรีระคือความต้องการอาหารความต้องการอากาศหายใจอะไรเหล่านี้นะคะถัดไปก็คือความต้องการความปลอดภัยนะคะความต้องการทางสังคมก็คือมีเพื่อนมีกลุ่มความต้องการยอมได้รับการยกย่องนับถือนะคะแล้วก็ความต้องการบรรลุความสำเร็จของตนหรือความสำเร็จในชีวิตทฤษฎีเนี้ยคือบอกเลยว่าคนเราเนี่ยต่ำสุดเลยต้องการได้สีละต้องการอาหารอากาศอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงทฤษฎีเนี้ยเวลาพนักงานของเราเนี่ยเราต้องดูว่าเฮ้ยเขาต้องให้เขาบรรลุขั้นสรีระก่อนเนี่ยมีเงินเดือนที่พอจะใช้ชีวิตได้เสื้ออาหารได้มีที่อยู่อาศัยอะไรเงี้ยคนถึงจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าบางทีมีคำเนี่ยโอ้ยเอสไม่กลัวหรอกกลัวอดเนี่ยอันเนี้ยก็คือกลัวไม่มีกินมากกว่ากลัวติดโรคอย่างเงี้ยนะคะพอคนปลอดภัยก็จะต้องการมากขึ้นต้องการความต้องการทางสังคมต้องการยอมรับนับถือแล้วก็ประสบความสำเร็จนั้นทฤษฎีเนี้ยก็จะบอกว่ามันเป็นไปตามลำดับขั้นนะคะแต่ก็มีข้อบอกว่าเอ้ยบางอย่างเนี้ยคนเรามันไม่ได้ต้องการตามลำดับขั้นแบบเนี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นฐานคิดของทฤษฎีนี้ทฤษฎี ERG ของอันเดอร์เฟอร์เนี่ยก็คล้ายๆนะแต่จะเห็นว่าเขาแบ่งเป็น3ด้านก็คือความต้องการทางการมีชีวิตรอดความต้องการความสัมพันธ์กับผู้อื่นแล้วก็ความต้องการการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นมีชีวิตรอดเนี่ยมันก็ตรงกับของมาสโลว์ก็คือสรีระกับความปลอดภัยความต้องการความสัมพันธ์ของกับผู้อื่นก็ความต้องการสัมพันธ์กับ ยอมรับนับถืออะไรเงี้ยก็ครึ่งๆนะคะแล้วก็ความต้องการความสำเร็จตรงนี้ก็อยู่กับการเติบโตนะอันนี้ก็เน้น3ด้านส่วนอีก2ทฤษฎีนักศึกษาไปอ่านในเนื้อหานะคะก็มีสาระสำคัญมากพอมากพอสมควรคราวนี้มากลุ่มกระบวนการกลุ่มกระบวนการเนี่ยต่างกับเนื้อหาเนื้อหาบอกว่าอะไรที่จะจูงใจให้คนอยากมีพฤติกรรมอยากทำงานแต่กระบวนการเนี่ยมันบอกอธิบายกลไกที่จะทำให้คนเนี่ยมีพฤติกรรมนะมันก็มีในที่นี้ก็มี4ทฤษฎีทฤษฎีการกำหนดเป้าหมายทฤษฎีความคาดหวังทฤษฎีเสมอภาคทฤษฎีการเสริมแรงทฤษฎีการกำหนดเป้าหมายก็คือต้องให้คนเซต goal setting อ่ะคือตั้งเป้าหมายมีเป้าหมายและให้คนรู้ว่าตัวเองจะต้องไปตรงนู้นนะคะก็จะทำให้คนรู้ทิศทางแล้วก็จูงใจให้คนอยากทำงานนะคะทฤษฎีความคาดหวังนะคะอันนี้ก็อธิบายแรงจูงใจเนี่ยเท่ากับความคาดหวังคูณการกระทำกับผลลัพธ์นะแล้วก็การรับรู้คุณค่าอันนี้อธิบายยังไงความพยายามเนี่ยคนที่จะพยายามที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยนะคะหรือทำในเรื่องต่างๆเนี่ยเขาต้องมีความคาดหวังนะโอกาสว่าเขาจะทำสิ่งนั้นได้แล้วมีโอกาสสำเร็จนะแล้วก็มองเห็นว่าถ้าทำแล้วจะได้ผลงานนะแล้วผลงานเนี่ยนะคะมันจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เขาต้องการนะคะก็คือคาดหวังว่าทำแล้วจะได้รางวัลนะคะและต้องรับรู้คุณค่าของรางวัลนั้นนะเราจะพบว่าบางทีเนี่ยเราบอกว่าเนี่ยถ้าคุณทำผลงานได้ตามเนี้ยเดี๋ยวจะให้โล่นะให้โล่ประกาศเกียรติคุณว่าคุณเนี่ยเป็นพนักงานดีเด็ดแต่พนักงานบางคนบอกโอ้โล่ไม่อยากได้การรับรู้คุณค่าของผลลัพธ์เนี่ยได้โล่กินไม่ได้เอาเงินซะดีกว่าขอ 3,000 แทนโล่ไม่อยากได้โล่อย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นเราการที่เราจะจูงใจทำให้คนได้คาดหวังว่าตัวเองเนี่ยทำได้มีโอกาสสำเร็จทำแล้วได้รางวัลหรือผลลัพธ์อะไรและผลลัพธ์เนี่ยต้องตรงกับสิ่งที่เขามองมีคุณค่านะคะอันนี้ถึงจะจูงใจให้คนอยากทำงานคราวนี้การเรียนรู้เรื่องทฤษฎีการจูงใจเนี่ยมันช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมของบุคลากรสามารถประยุกต์ทฤษฎีไปใช้กระตุ้นหรือจูงใจให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์แล้วก็ส่งผลต่อประสิทธิผลของงานและขององค์การนะเพราะนั้นในเวลาสั้นเนี่ยอาจารย์คงไม่สามารถเจาะลึกทุกทฤษฎีนะคะก็อยากให้ไปอ่านเพิ่มเติมค่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วถ้าเราจะทดลองแนวถามแนวตอบของหน่วยที่14นี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะข้อแรกความสำคัญของภาวะผู้นำข้อใดถูกต้องนะข้อกมีอิทธิพลให้บุคลากรทำตามที่ตนต้องการข้อขอทำให้สายการบังคับบัญชาในองค์การมีความชัดเจนข้อคอทำให้สามารถประเมินผลการทำงานของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพข้องอสามารถโน้มน้าวจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานต่างๆด้วยความทุ่มเทและข้อจอทำให้องค์การมีผู้นำและผู้ตามในคราวเดียวกันนะจะเห็นว่าภาวะผู้นำก็เป็นความสามารถที่เขาจะโน้มน้าวจูงใจให้คนทำงานนะแล้วได้มองเห็นเป็นไปตามวิสัยทัศน์เป็นไปตามกระบวนการเป้าหมายขององค์กรอะไรเหล่านี้เพราะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้องอนะคะค่ะถัดไปบุคคลที่ตัวสูงใหญ่แข็งแรงเสียงดังพูดจาฉาฉานมักได้รับการเลือกให้เป็นหัวหน้าทีมนะเป็นไปตามทฤษฎีภาวะผู้นำใดเห็นไหมคะเมื่อกี้เราพูดทฤษฎีคุณลักษณะทฤษฎีพฤติกรรมผู้นำทฤษฎีผู้นำตามสถานการณ์ทฤษฎีผู้นำสมัยใหม่นะผู้นำแบบคลาสสิกเนี่ยเราก็เห็นแล้วนะคะคุณลักษณะสูงใหญ่ร่างกายแข็งแรงเสียงดังผู้ชาฉะฉานเนี่ยก็เป็นไปตามทฤษฎีคุณลักษณะนะคะข้อ3แนวคิดที่ว่าคนงาน จูงใจได้ด้วยการให้รางวัลและการลงโทษตรงกับทฤษฎีภาวะผู้นำใดนะฮะเราจะเห็นว่าเมื่อกี้เราทบทวนให้แล้วว่าทฤษฎีมีหลายทฤษฎีนะและทฤษฎีกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าทฤษฎีผู้นำสมัยใหม่ผู้นำสมัยใหม่ยังแตกออกเป็นผู้นำแบบแลกเปลี่ยนผู้นำแบบปฏิรูปผู้นำแบบอะไรนะเซอร์แวนต์นะคนรับใช้นะ อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทฤษฎีนี้นะจูงใจได้ด้วยการให้รางวัลและการลงโทษนะก็เป็นทฤษฎีภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยนนะก็คือว่าคุณทำแบบแย่ฉันถึงจะให้รางวัลคุณก็เป็นแบบแลกเปลี่ยนนะกฎแห่งกรรมไม่ใช่พฤติกรรมผู้นำไม่ใช่พฤติกรรมผู้นำก็จะบอกว่าเป็นผู้นำแบบประชาธิปไตยแบบอัตราธิปไตยหรือผู้นำแบบเสรีอะไรอย่างเงี้ยหรือเน้นงานกับเน้นความสัมพันธ์เนี่ยอันนี้เป็นทฤษฎีพฤติกรรมผู้นำตามสถานการณ์เนี่ยก็จะว่ามันไม่ใช่รางวัลและการลงโทษหรอกมันขึ้นอยู่กับผู้ตามลักษณะใดสถานการณ์ใดควรจะใช้รูปแบบการใช้ผู้นำแบบไหนสมัยใหม่นี้ก็กว้างนะมันมีหลายรูปแบบเพราะนั้นต้องลงมาที่ทฤษฎีภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยนนะหลักการก็คือว่าคุณต้องทำแบบนี้ฉันถึงจะแลกเปลี่ยนให้รางวัลคุณถ้าคุณไม่ทำฉันจะลงโทษนะคะข้อที่4ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์เชี่ยวชาญของตัวเองในการผลักดันให้งานสำเร็จมีคุณสมบัติที่ดึงดูดใจผู้ตามตรงกับทฤษฎีภาวะผู้นำแบบใดนะอันนี้คุณลักษณะนะพฤติกรรมผู้นำเชิงปฏิรูปผู้นำสมัยใหม่ผู้นำแบบแลกเปลี่ยนนะอันนี้ก็เป็นผู้นำแบบปฏิรูปนะคือตัวเองมีวิสัยทัศน์ชัดเจนแล้วก็ไปทำยังไงที่จะโน้มน้าวให้คนอื่นเนี่ย เห็นวิสัยทัศน์เนี้ยแล้วคล้อยตามแล้วก็มีแรงบันดาลใจที่อยากจะทำงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์นะแต่ซึ่งมันจะต่างกับผู้นำแบบจิตวิญญาณอันนั้นเนี่ยจะสามารถทำให้คนในองค์กรเนี่ยมีความมุ่งมั่นรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรแล้วมาหลอมรวมกันมาสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันแต่เนี้ยเขามีวิสัยทัศน์ของเขาแล้วเขาสามารถสื่อสารวิสัยทัศน์เขาเนี่ยแล้วก็ไปสนับสนุนให้คนเนี่ยทำงานแล้วก็ อยากทำให้วิสัยทัศน์นั้นบรรลุความสำเร็จโดยเกิดความอยากทำจากข้างในนะด้วยความ เห็นวิสัยทัศน์แล้วก็อยากทำ เปลี่ยนแปลงจะต่างกับผู้นำแบบแลกเปลี่ยนคือมองเลยว่าคุณต้องมีรางวัลให้ฉันถึงจะทำนะคะข้อ5การฝึกอบรมบุคลากรมีจุดมุ่งหมายสำคัญที่สุดตามข้อใดที่สุดนะคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ข้อกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานก็ขอช่วยพัฒนาบุคคลให้มีความรู้พื้นฐานในการดำเนินชีวิตก็ขอช่วยให้บุคคลมีความก้าวหน้าและเติบโตในการทำงานข้องอช่วยให้องค์การมีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดีข้อจอช่วยให้บุคคลสามารถต่อยอดความรู้ของตนเองน่าจะเห็นว่าข้อขอข้อคอข้อจอเนี่ยมันเน้นบุคคลนะซึ่งอาจจะไม่ตอบโจทย์ขององค์การส่วนข้องอเนี่ยไปเน้นการจัดการทรัพยากรมนุษย์มันก็เป็นแค่ว่าการฝึกอบรมมันเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราต้องพัฒนาคนมันไม่ใช่จุดมุ่งหมายสำคัญเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในองค์การเพื่อตอบโจทย์องค์การนั่นเองจุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรมข้อใดถูกต้องนะคะเจนว่าเมื่อสักครู่นี้ตอนที่แสดงโฟลว์ชาร์ตได้เห็นละกระบวนการฝึกอบรมต้องเริ่มจากการวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรมนะคะเรามาดูซิตัวเริ่มมีอะไรข้อกการมีข้อมูลเสนอโครงการและของงบประมาณข้อขอการหาความต้องการและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่บุคลากรข้อคอการประเมินผลการดำเนินงานและกำหนดเป้าหมายในการฝึกอบรมข้องอจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์การข้อจอการทำกระบวนการฝึกอบรมบุคลากรให้ครบตามวงจรคุณภาพนะอันนี้ก็เ ม่ใช่ข้อจรนี่ไม่ใช่นะมันก็กระบวนการวิเคราะห์ความต้องการเนี่ยมันมาก่อนเลยแล้วมันเป็นเรื่องสำคัญนะอันนี้ก็ไม่ใช่อันที่สองทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาองค์การนี่ก็กว้างไปขององค์การนะมันควรจะเน้นการฝึกอบรมข้อคอประเมินผลการดำเนินงานและกำหนดเป้าหมายก็คือต้องวิเคราะห์ความต้องการออกแบบหลักตั้งวัตถุประสงค์และออกแบบหลักสูตรก่อนข้อนี้ก็ไม่ถูกต้องหาความต้องการและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมข้อนี้ใช่เลยนะคะส่วนข้อกมีข้อมูลเสนอโครงการนะอันเนี้ยมันต้องได้ข้อขอก่อนนะแล้วถึงจะพัฒนาโครงการสุดท้ายถึงจะไปเสนอโครงการนะเพราะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อขอนะหาความต้องการและนำไปใช้ในการพัฒนาฝึกหลักสูตรฝึกอบรมนะคะข้อ7หัวหน้างานที่จะต้องสอนงานสมาชิกในทีมควรเริ่มจากข้อใดนะทดสอบเพื่อประเมินความรู้เดิมบรรยายความรู้เกี่ยวกับงานสังเกตพฤติกรรมเพื่อเก็บข้อมูลสร้างข้อตกลงในการสอนงานมอบหมายผู้กำกับงานนะคะเมื่อสักครู่นี้บอกแล้วว่าการสอนงานมี2วิธีคือสอนแบบว่าสอนโดยตรงกับเติมเต็มนะคะชี้แนะนะคะสนับสนุนแต่การที่เราจะเลือกวิธีไหนได้เราต้องสังเกตเก็บข้อมูลพฤติกรรมเขาก่อนว่าเขามีความรู้ความสามารถในเรื่องใดเขามีบุคลิกยังไงอะไรที่เป็นส่วนขาดเขามีอยู่แล้วบางส่วนหรือเราจะต้องสอนใหม่ทั้งหมดเพราะนั้นสิ่งที่ถูกต้องก็คือข้อคอนะคะข้อ8ตามทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์นะคะความต้องการด้านใดที่เป็นพื้นฐานและต้องมาก่อนด้านอื่นๆนะคะเวลานึกถึงมาสโลว์ให้นึกถึงภาพสามเหลี่ยมนะความต้องการตามลำดับขั้นของมาสโลว์เนี่ยฐานสุดเลยก็คือความต้องการอะไรคะด้านสรีระด้านสรีระก็คือความต้องการอาหารน้ำอากาศที่อยู่อาศัยปัจจัย4ที่จำเป็นนะคะ อยู่ฐานสุดเลยนะคะแล้วก็ถัดไปก็คือความปลอดภัยความต้องการทางสังคมความต้องการการยอมรับยกย่องนะแล้วก็สุดท้ายก็ความต้องการความสำเร็จในชีวิตนะคะก็เพราะนั้นคำตอบก็คือด้านสรีระนะคะแต่ถ้าเทียบกับทฤษฎีของแอนเดอร์เฟอร์ก็คือความต้องการให้ชีวิตอยู่รอดนะซึ่งจะรวมด้านสรีระกับด้านความปลอดภัยไว้ด้วยกันค่ะที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะคะหน่วยนี้ก็จะมีทั้งหมด3ส่วนภาวะผู้นำการฝึกอบรมและการจูงใจเนื้อหามีมากพอสมควรนะคะอยากให้นักศึกษาไปทบทวนนะคะความรู้เพิ่มเติมในเอกสารการสอนนะคะภาวะผู้นำก็เป็นส่วนสำคัญของนักอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยที่จะต้องมีนะคะในการที่จะสามารถโน้มน้าวให้คนเนี่ยได้มีความชัดเจนในเป้าหมายขององค์กรแล้วก็ทำงานนะด้วยความเต็มใจอย่างเงี้ยนะการฝึกอบรมก็เป็นส่วนสำคัญในการที่จะพัฒนาพนักงานให้สามารถทำงานนะให้งานบรรลุผลองค์กรบรรลุเป้าหมายนะคะในขณะเดียวกันก็ยกระดับความสามารถของพนักงานให้เขาก้าวหน้าได้นะคะและการจูงใจเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้กระตุ้นให้คนอยากทำด้วยความเต็มใจแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องซึ่งก็มีทฤษฎีจูงใจที่หลากหลายนะคะเพราะนั้นสิ่งสำคัญก็คือต้องนำไปประยุกต์ใช้นะเราก็ต้องรู้ว่าพนักงานของเราต้องการ อะไรเราถึงจะนำสิ่งนั้นมาเป็นตัวกระตุ้นจูงใจให้เขาทำงานนะคะก็มีหลายๆทฤษฎีเพราะฉะนั้นบางทฤษฎีเรื่องการจูงใจเรื่องการเรียนรู้มันก็จะไปเชื่อมโยงกับหน่วยที่12นะคะการนักศึกษาอาจจะต้องพอเรียนหน่วยที่12กับ14บางส่วนมีความเกี่ยวข้องกันก็ลองไปปรับประยุกต์ใช้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเตรียมตัวนอกจากศึกษาให้เข้าใจเอาไปประยุกต์ใช้ในการทำงานแล้วก็สามารถที่จะเตรียมตัวสอบในชื่อวิชานี้นะคะก็อยากให้นักศึกษาเข้ามาดูซ้ำนะถ้าดูซ้ำทบทวนอีกทีก่อนสอบก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียนชื่อวิชานี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: วัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูสรุปเนื้อหานะคะในหน่วยที่15นะหน่วยที่15จะเป็นการประยุกต์กายศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรมในการทำงานแล้วค่ะเป็นหน่วยสุดท้ายของเราแล้วนะคะเราไปดูกันนะคะการประยุกต์กายศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรมในการทำงานนะคะโอ้เราจะมีทั้งหมด15ตอนด้วยกันนะคะซึ่งก็จะมีทั้งแนวคิดนะคะแล้วเราก็จะมีการประยุกต์ในงานอุตสาหกรรมนะคะในสำนักงานในโรงพยาบาลนะแล้วก็ในเรื่องของการทำงานต่างๆด้วยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะสำหรับแนวคิดการประยุกต์กายศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรมในการทำงานเราจะแบ่งออกเป็น2เรื่องด้วยกันนะคะเราไปดูกันในรายละเอียดเลยในการดำเนินงานด้านกายศาสตร์นะคะและจิตวิทยาเนี่ยในสถานที่ทำงานโดยทั่วไปก็จะแบ่งออกเป็น7ขั้นตอนการทำงานนะคะอันแรกเลยก็จะอย่างแรกเลยเนี่ยต้องมีทีมงานนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีทีมงานเนี่ยในการทำงานมันจะต้องใช้เป็นทีมงานนะคะช่วยกันดูช่วยกันวิเคราะห์ต่างๆเพราะฉะนั้นทีมงานเป็นสิ่งสำคัญนะคะมีการจัดตั้งทีมงานมีการระบุปัญหาตรงนี้สำคัญเลยเพราะว่าถ้าเราระบุปัญหาได้ไม่ครอบคลุมหรือว่าไม่ถูกต้องในเรื่องของการยศาสตร์เนี่ยจะทำให้เราดำเนินการแก้ไขเนี่ยผิดไปจากเดิมหรืออาจจะแก้ไขแล้วมันไม่ดีขึ้นนะคะมีการวิเคราะห์ดูซิว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคะพัฒนาวิธีการแล้วก็ดำเนินวิธีการแก้ปัญหาอย่างเช่นอาจจะแก้ด้วยการออกแบบนะคะเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรใหม่นะคะหรือสถานที่ทำงานใหม่หรืออาจจะไม่ออกแบบอาจจะต้องเป็นหาอุปกรณ์ต่างๆมาช่วยนะคะในเรื่องของการทำงานให้กับพนักงานนะแล้วก็มีการประเมินผลแน่นอนนะคะหลังจากเราวิเคราะห์ปัญหาแก้ไขปุ๊บก็ต้องมีการมาดูซิว่าสิ่งที่เราเสนอแนะปัญหาไปอย่างเช่นเราจะออกแบบเครื่องจักรตัวนี้ใหม่นะคะปรับปรุงกฎใหม่อะไรต่างๆอย่างเงี้ยพอนำไปใช้แล้วพนักงานโอเคไหมนะคะการทำงานดีขึ้นไหมนะคะไม่มีอาการปวดเมื่อยล้าอะไรต่างๆนะคะซึ่งถ้าประเมินผลออกมาแล้วได้ตามที่เราต้องการนะคะก็ใช้ไปแต่พอระยะหนึ่งอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออะไรต่างๆนะคะก็ต้องมีการประเมินซ้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะไม่อยู่ได้ตลอดนะคะสุดท้ายนะคะการนำผลลัพธ์และประสบการณ์ไปดำเนินการในโครงการกายศาสตร์ต่อไปอันนี้สำคัญใช่ไหมคะเพราะว่าโครงการกายศาสตร์ไม่ได้มีแค่อาจจะทำแค่หน่วยงานเดียวบางทีเนี่ยในโรงงานของเราเนี่ยในที่ทำงานเราอาจจะมีหลายๆหน่วยงานย่อยๆนะคะก็สามารถที่จะนำประสบการณ์ต่างๆจากตรงนี้ไปประยุกต์ตรงโน้นตรงนี้ได้นะคะโดยเฉพาะพวกในรายการผลิตต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมก็ไม่ได้มีรายการผลิตเดียวนึกออกไหมคะเราอาจจะเป็นรายการผลิตที่1ไปแผนกที่2แผนกที่3นะคะหรือในออฟฟิศต่างๆนะก็นำไปใช้ได้เอาล่ะนะคะทีนี้อุปสรรคที่เกิดขึ้นเวลาเรานำกายศาสตร์ไปประยุกต์ใช้บางทีเราอาจจะเจอปัญหานะคะไม่มีเวลาที่จะมาวิเคราะห์มาดำเนินการต่างๆพวกนี้ซึ่งขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาเยอะก็คือช่วงการวิเคราะห์ปัญหานะคะถ้าเราวิเคราะห์ได้แบบครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องเนี่ยจะช่วยให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเพราะนั้นเราไปดูซิถ้าเราเจอปัญหาโอ้โหเป็น20ปัญหาเลยลองดูซิว่าปัญหาไหนเป็นปัญหาสำคัญลำดับต้นๆแก้ไขก่อนแล้วค่อยดำเนินโครงการต่อๆไปนะคะแต่ถ้าเรามีเวลามากมายนะคะมีงบประมาณไม่จำกัดเลยอย่างเงี้ยทำพร้อมกันทีเดียวได้ยิ่งดีนะคะแต่ถ้ามันไม่มีเวลาหรือแม้กระทั่งงบจำกัดก็ต้องค่อยๆจัดลำดับความสำคัญของปัญหานะคะความแตกต่างของทักษะต้องมีการฝึกอบรมต้องมีการค้นหาวิธีใช่ไหมคะพวกนี้แล้วก็มีการวางแผนการพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่องปัญหาด้านกายศาสตร์เนี่ยไม่ใช่ว่าเราแก้ไขแล้วจะจบไปเลยทีเดียวต้องมีการประเมินผลแล้วก็ทบทวนนะคะเพราะในการผลิตในการทำงานต่างๆบางครั้งกระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยพอสักพักนึงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกละนะคะเพราะนั้นต้องมีการทบทวนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเอาละค่ะสิ่งสำคัญอีกอันนึงก็คือเรามักจะพูดถึงถ้าเป็นเรื่องความปลอดภัยก็ต้องมีวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยนะคะในองค์กรกายศาสตร์เหมือนกันเราก็ต้องสร้าง

ขึ้นมานะคะให้เห็นว่าการกริยศาสตร์เนี่ยนะคะเป็นสิ่งจำเป็นนะเพราะว่ามันเป็นเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานแล้วมีอิทธิพลส่งผลกระทบกับสุขภาพร่างกายของเราด้วยนะคะต้องให้พนักงานมีการตระหนักมีการยอมรับนะคะอย่างเช่นโอ้โหเคยทำงานที่ต้องนั่งเก้าอี้นานๆอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องให้เขายอมรับว่าเอ๊ะบางครั้งเราก็ต้องมีการลุกนะคะลุกมาผ่อนคลายอิริยาบถด้วยเพื่อสุขภาพของเราเองนะคะมีความยินดีที่จะเกิดการทดลองมีการนำไปใช้นะคะพวกนี้พยายามทำให้เป็นความต่อเนื่องและเกี่ยวเนื่องไปเรื่อยๆนะคะจนพนักงานเนี่ยเขารู้สึกว่าปัญหากริยศาสตร์เนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นสำคัญนะแล้วต้องทำตลอดนะคะต่อเนื่องไปเพราะมันจะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็ผลผลิตได้ด้วยทีนี้เราจะประยุกต์กริยศาสตร์ยังไงนะคะการประยุกต์หลักการประยุกต์ก็ต้องพิจารณาการใช้ข้อมูลครอบคลุมระบบคนใช่ไหมคะเพราะว่าคนมีความแตกต่างกันนะคะเรื่องขององค์กรต่างๆนะคะนอกจากลักษณะเฉพาะของคนต่างกันร่างกายต่างกันลักษณะขององค์กรต่างๆด้วยนะคะที่ต่างกันสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เกี่ยวข้องเสียงใช่ไหมคะดังเกินไปไหมอุณหภูมิร้อนไปเย็นไปสั่นสะเทือนนะคะเคมีมีไหมพวกเชื้อนะคะชีวภาพต่างๆมีไหมนะคะแล้วก็เรื่องของสภาพแวดล้อมทางกายศาสตร์ต่างๆชั่วโมงการทำงานมีงานกะไหมโอ้ยืนทำงานอยู่ตลอดเวลาพวกนี้นะคะต้องพิจารณาปฏิสัมพันธ์ของคนกับเครื่องจักรนะคะปฏิสัมพันธ์ของคนเครื่องจักรอย่างเช่น เวลาเราทำงานกับเครื่องจักรเราก็จะมีปุ่มนะคะมีปุ่มต่างๆวางอยู่ตรงไหนมีสีใช่ไหมคะปุ่มฉุกเฉินปุ่มหยุดปุ่มทำงานนะคะเครื่องจักรทำงานยังไงการ์ดข้อป้องกันเป็นยังไงนะคะตำแหน่งต่างๆของจอภาพนะคะพวกนี้แล้วก็เรื่องของระบบการทำงานอัตราการทำงานกี่ชิ้นงานต่อนาทีนะคะแล้วระบบการทำงานท่าทางใช่ไหมคะมีบิดเอี้ยวตัวไหมนะคะมีสแตติกก็คือโอ้โหยืนตลอดเวลาอยู่ในท่านั้นนานๆนั่งนานๆนะคะพวกนี้งานกะงานคอมพิวเตอร์งานเสี่ยงอันตรายนะคะพวกนี้ต้องดูระบบทั้งหมดนะคะเอาละทีนี้กริยศาสตร์สำคัญอย่างไรนะคะกริยศาสตร์มีความสำคัญก็คืออันแรกเลยเนี่ยเวลาเรามีปัญหากริยศาสตร์เกิดขึ้นงานนะคะสิ่งแรกเบื้องต้นที่ทุกคนอยากจะได้นะคะประสบความสำเร็จในเบื้องต้นก่อนก็คือลดการบาดเจ็บทางกริยศาสตร์ที่รุนแรงนะคะก็คือลดอันรุนแรงลงไปก่อนนะคะจะเป็นการตั้งเป้าความสำเร็จเบื้องต้นหลังจากนั้นนะคะพออันรุนแรงลดลงเราก็มาพิจารณาดูซิความสำเร็จขั้นต่อไปก็คือบาดเจ็บกริยศาสตร์เล็กๆน้อยๆลดลงไปนะคะการบาดเจ็บรุนแรงขั้นต้นอย่างเช่นโอ้โหมีภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมหรือว่าปวดหลังส่วนล่างอย่างรุนแรงเนื่องจากการยกของหนักการบิดเอี้ยวตัวที่ผิดวิธีของพนักงานนะคะลดลงจนไม่มีละทีนี้เราไปดูเล็กน้อยก็อย่างเช่นมีอาการปวดเมื่อยเมื่อยคอเมื่อยไหล่เล็กๆน้อยๆนะคะพวกนี้ถ้าสามารถทำลดลงไปได้อีกความสำเร็จอีกขั้นนึงก็คือเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสินค้าใช่ไหมคะพอเราลดปัญหาเรื่องกริยศาสตร์เลยลงไปละแน่นอนผลผลิตก็เพิ่มขึ้นเพราะพนักงานจะมีกระบวนการทำงานนะคะได้มากขึ้นดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นผลผลิตก็จะเพิ่มขึ้นนะคะคุณภาพสินค้าก็ดีขึ้นและสุดท้ายเลยสิ่งที่ต้องการที่สุดเลยนะคะก็คือคุณภาพชีวิตในการทำงานดีขึ้นมาทำงานเช้าเย็นกลับนะคะร่างกายสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพทางกายทางใจนะคะสมบูรณ์หมดนะคะกลับไปอยู่บ้านก็มีสุขภาพนะคะคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะพวกนี้อันนี้ก็คือพัฒนาการความสำเร็จของเราก็ไล่ตั้งแต่เบื้องต้นไปจนถึงที่สุดนะคะสำคัญยังไงใช่ไหมคะความสำคัญเนี่ยก็ถ้าเป็นระบบงานใช่ไหมคะที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเนี่ยนะคะแน่นอนมันก็จะมีพวกค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเรื่องของแต่ค่าใช้จ่ายเหล่านั้นที่ได้มาเนี่ยสามารถนำไปลดอุบัติเหตุลดการจับบาดเจ็บ

การขาดงานเลยต่างๆได้นะคะหรือว่าเรามีต้นทุนเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือก็จริงแต่เราก็สามารถนะคะที่จะนำไปลดเวลาในการบำรุงรักษาลดส่วนอื่นๆประกอบอื่นๆได้คือลดในส่วนนี้แต่ไปเพิ่มนะคะความสำคัญหรือสิ่งที่ดีๆในอีกส่วนหนึ่งนะคะในเรื่องของผลผลิตแน่นอนอันนี้ชัดเจนเลยนะคะลดอัตราของเสียลดค่าใช้จ่ายผลผลิตเพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะถึงแม้โอเคเราจะมีค่าใช้จ่ายในต้นทุนการออกแบบเพิ่มเวลาอะไรแต่มันสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นแล้วเนี่ยลดอุบัติเหตุได้เลยนะคะยอดขายต่างๆเพิ่มขึ้นอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าคุ้มราคากับการลงทุนไปนะคะโดยเฉพาะถ้าพนักงานไม่มีการบาดเจ็บนะคะจากการทำงานนะเขาสามารถมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมาทำงานได้นี่ถือว่าคุ้มค่าที่สุดกับพนักงานทีนี้เราจะมาดูประยุกต์ใช้กลยุทธศาสตร์ในงานอุตสาหกรรมอย่างไรนะคะเราลองมาดูซิว่าจะดำเนินการยังไงดีหลักสำคัญเลยก็คือเราต้องมีความรู้ด้านกลยุทธศาสตร์นะคะก็ต้องทีมงานของเราใช่ไหมคะต้องมีการอบรมอบรมพนักงานนะคะความรู้ในเชิงลึกจะจัดการยังไงหรือว่าความรู้กับพนักงานทั่วๆไปเขาจะต้องมีความรู้ด้านใดบ้างนะคะก็แบ่งแยกไปถ้าเราเกี่ยวข้องกับทีมงานอะไรด้านกลยุทธศาสตร์เยอะๆก็ต้องเชิงลึกแต่ถ้าเป็นพนักงานทั่วไปเราก็ให้เขารับรู้ว่าอ๋อให้เห็นความสำคัญของกลยุทธศาสตร์และชี้ได้ว่าท่าทางการทำงานแบบไหนลักษณะงานแบบไหนที่ผิดหลักกลยุทธศาสตร์นะคะระบบการจัดการองค์กรต้องมีการสื่อสารกันนะคะว่าเอ๊ะถ้าพนักงานเรามีปัญหาเรื่องปุ่มคอนโทรลต่างๆนะคะก็ปรึกษาวิศวกรประจำโรงงานเราจะมีการเคลื่อนย้ายปุ่มให้มันเหมาะสมลักษณะปุ่มให้มันถูกต้องกับพนักงานคนนั้นได้ไหมนะคะซึ่งตรงนี้สำคัญต้องสื่อสารกันไม่ใช่ว่าผู้ประเมินทีมงานไปประเมินว่าโอ้ปุ่มใช้ไม่ได้แต่พนักงานเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าของเขาโอเคแล้วดีแล้วนะคะต้องมีการสื่อสารทำความเข้าใจกันนะคะพวกนี้ความขัดแย้งอะไรต่างๆลดความขัดแย้งลงนะคะด้วยการสื่อสารแล้วก็ให้ทุกคนมีความเข้าใจที่ตรงกันแล้วก็แน่นอนใช่ไหมคะทำแผนการดำเนินงานมีการรับผิดชอบฝึกอบรมมีโครงการต่างๆนะคะข้อมูลทางการแพทย์สำคัญนะคะทางด้านกายศาสตร์อย่างเช่นบางทีพนักงานอาจจะไม่มาบอกเราว่าเราพนักงานเขาปวดหลังแต่เราจะได้ข้อมูลนี้จากไหนจากห้องพยาบาลค่ะจากห้องพยาบาลโดยการเราลองคุยกับให้พยาบาลใช่ไหมคะประจำสถานประกอบกิจการเนี้ยลองดูซิว่าสรุปข้อมูลมาพนักงานมาหามาขอยาแก้ปวดมาขอยาคลายกล้ามเนื้ออะไรเนี้ยเกี่ยวกับปัญหาทางด้านไหนบ้างอาจจะเป็นที่คอที่หลังที่อะไรพวกนี้เขาจะมีบันทึกข้อมูลไว้นะคะเพราะนั้นอันนี้จำเป็นเนาะข้อมูลทางการแพทย์ต่างๆนะคะแล้วก็พนักงานต้องให้เขามีส่วนร่วมนะคะในเรื่องการแก้ไขปัญหาอย่างเช่นเราจะไปปรับปรุงเครื่องจักรตัวที่พนักงานคนนี้ทำงานอยู่นะคะเราก็ต้องให้พนักงานเขาช่วยเสนอแนะให้มีส่วนร่วมและแน่นอนอย่าลืมนะคะนำโปรแกรมนำแผนไม่ได้มีแต่แผนนะคะต้องนำไปพัฒนาปรับปรุงแล้วก็นำไปใช้ในส่วนต่างๆขององค์กรนะคะประยุกต์ใช้และประเมินผลอย่างที่บอกนะคะอัตราการบาดเจ็บการปวดหลังลดลงไหมนะคะค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอย่างเช่นพนักงานเคยมาเบิกยาคลายกล้ามเนื้อยากินยาทาเยอะๆพอเราปรับปรุงที่ทำงานใหม่อัตราลดลงไหมนะคะมีแบบสำรวจก็ได้ความพึงพอใจนะคะหรืออาจจะนะคะสรุปข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆนะความเสียหายของชิ้นงานคุณภาพอะไรพวกนี้ได้หมดนะคะเป็นข้อมูลสำหรับการประเมินผลงานเอาล่ะทีนี้การดำเนินงานด้านกลยุทธศาสตร์ในงานอุตสาหกรรมก็จะคล้ายๆกันนะคะจะอาจจะแตกต่างในรายละเอียดนิดหน่อยแต่โดยคอนเซปต์หรือหลักการนี่จะคล้ายๆกันนะคะแต่ทีนี้ในงานอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ต้องไปดูเราจะมีผู้บริหารใช่ไหมคะสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือผู้บริหารนะต้องเห็นความสำคัญนะคะแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบว่ายอมรับว่ามีปัญหากลยุทธศาสตร์เกิดขึ้นในสถานที่ทำงานนะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

แล้วก็ต้องดึงให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมนะคะถึงจะประสบความสำเร็จมีการจัดการทางการแพทย์นะคะที่เหมาะสมอย่างที่บอกนะคะพนักงานต้องมีความรู้นะไม่ใช่เราบอกว่าเราจะมาแก้ไขปัญหาด้านกายศาสตร์พนักงานก็จะงงละกายศาสตร์คืออะไรนะคะตรงนี้ต้องให้ความรู้กับพนักงานเราจะได้พูดจาเป็นภาษาเดียวกันนะคะอย่างถ้าเราบอกว่ากายศาสตร์พนักงานเข้าใจละครอบคลุมอะไรบ้างนะคะเรื่องของ ergonomics จะใช้ภาษาอังกฤษก็ได้ก็จะเข้าใจตรงกันนะคะควบคุมดูแลมีการวิเคราะห์งานปัญหาติดตามผลแล้วก็ประเมินความคุ้มค่านะคะเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องการมากจัดทำโปรแกรมแล้วได้ผลลัพธ์ออกมาคุ้มค่าหรือเปล่านะคะทีนี้เรามาดูอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะการนำโปรแกรมไปใช้เห็นไหมคะอันแรกเลยเนี่ยรถเข็นชิ้นงานถ้าแบบเดิมจะโอ้โหติดอยู่พื้นเลยแล้วเวลาเราเข็นนะคะพนักงานต้องก้มหลังลงไปเข็นหรือไม่ก็ต้องใช้เท้าดันไปซึ่งมันอันตรายแล้วมันก็ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นรถเข็นงานแบบใหม่เราก็เพียงแค่ยืดขาของไอ้ตัวรถเข็นขึ้นพนักงานก็เข็นไปได้สบายมีมือจับมีที่จับมั่นคงนะคะหรือว่าท่าทางการทำงานของมือเห็นไหมคะสเปรย์แบบเดิมเนี่ยพนักงานจะอยู่ในท่าทางที่ข้อมือจะงอลักษณะข้อมืองอแบบนี้นี่เสี่ยงเลยนะคะเนี่ยถ้าจะมีปัญหาก็มีปัญหาตรงนี้เห็นไหมคะ The Quangs ใช่ไหมคะมีปัญหาการบาดเจ็บของเส้นเอ็นข้อมือเอ่ยต่างๆและแม้กระทั่งการออกแรงที่มือนะคะอาจจะเป็นนิ้วล็อกนิ้วไกปืนได้อีกนะหรือว่าถ้าบีบอย่างนี้นานๆมีท่าอย่างนี้อาจจะเป็นเส้นประสาทอุโมงค์คาร์ปัลได้ด้วยนะคะมีเดียนเส้นประสาทมีเดียนเพราะฉะนั้นปรับใหม่นี่เห็นไหมคะลักษณะการทำงานก็คือมือจะอยู่ในท่าที่เป็นธรรมชาตินิวทรอลนะคะเพราะนั้นพนักงานก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการงอกดทับนะคะข้อมือตรงนี้ทีนี้เราลองมาดูกายศาสตร์ในสำนักงานบ้างกายศาสตร์ในสำนักงานนะคะถ้าพูดถึงสำนักงานก็แน่นอนสิ่งแรกเลยคือคอมพิวเตอร์เพราะทุกวันนี้นะคะในสำนักงานในออฟฟิศทั้งหมดจะใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักเลยนะคะมีคอมพิวเตอร์มีจอมอนิเตอร์นะคะที่เราลองมาดูคอมพิวเตอร์ก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จัดการข้อมูลส่วน VDT นะคะเราจะเจอบ่อยในกายศาสตร์เขาจะใช้คำว่า VDT เยอะนะคะVisual หรือ Video Display Terminals ก็คืออุปกรณ์ปลายทางของคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยแสดงผลหน่วยรับข้อมูลต่างๆนะคะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ VDT พวกนี้ก็พวกงานป้อนข้อมูลงานต่อโทรศัพท์งานในห้องควบคุมงานหนังสือพิมพ์เขียนโปรแกรมออกแบบคอมพิวเตอร์ต่างๆนะคะเราจะมาจัดสถานีงานคอมพิวเตอร์ทำยังไงดี VDT Workstation นะคะอันแรกเลยโต๊ะหรือพื้นที่หน้างานนะคะโต๊ะก็ต้องมีขนาดใหญ่ใช่ไหมคะความสูงให้เหมาะสมก็โดยทั่วไปสำหรับคนไทยนะคะโต๊ะก็จะต้องปรับระดับถ้าปรับไม่ได้ก็จะนะคะอยู่สูงจากพื้นประมาณ 65-70 เซนสำหรับความสูงของคนไทยปกตินะคะแต่ถ้าเป็นโต๊ะปรับระดับได้ก็สามารถปรับขึ้นปรับลงได้ก็จะดีกว่าแต่โดยทั่วไปที่เราเจอโต๊ะจะปรับระดับไม่ค่อยได้แต่จะไปปรับระดับที่เก้าอี้ได้มากกว่าส่วนเก้าอี้นะคะถ้าเป็นงานในสำนักงานเนื่องจากการทำงานที่ต่อเนื่องนะคะเป็นชั่วโมงนี้เราจะเน้นให้มีพนักพิงซึ่งจะช่วยรองรับบริเวณกระดูกสันหลังของเรานะคะแล้วก็เท้าก็ควรจะวางราบกับพื้นลองมาดูซินะคะจอภาพก็ควรจะอยู่ในตำแหน่งที่พนักงานไม่ใช่แบบเงยหน้าขึ้นมองจอภาพควรจะก้มต่ำเล็กน้อยหรือมองตรงนะคะในลักษณะของจอภาพมีประสิทธิภาพการสะท้อนแสงมีพื้นหลังนะคะไอตัวจอภาพเนี่ยก็ต้องมีความสว่างนะคะมีการกำหนดนะพวกนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะคือถ้าตัวหนังสือสว่างแล้วจอมืดเนี่ยมันจะเหมาะกับงานที่ในห้องค่อนข้างมืดอะค่ะแต่ถ้าเป็นงานทั่วๆไปอ่านเอกสารเนี่ยความสบายตาก็คือพื้นสว่างนะคะแต่ตัวหนังสือเข้มจะทำให้เรารู้สึกสบายตามากกว่านะคะเอาละทีนี้เรามาดูนี่เป็นตัวอย่างนะคะอย่างเช่น

การออกแบบการทำไหมคะจอมอนิเตอร์ก็จะอยู่ห่างจากเราประมาณ 50-70 เซนแล้วก็มุมนะคะมุมก็จะอยู่เป็นมุมที่เราสามารถแบบก้มต่ำนะคะก้มต่ำได้ประมาณ 10-15 องศาก็จะอยู่ในท่าที่สบายๆนะคะถ้าก้มมากไปกว่านี้เนี่ยคอเราจะถูกก้มต่ำแล้วเราจะมีอาการล้ากล้ามเนื้อนะคะบริเวณคอแป้นพิมพ์ล่ะแป้นพิมพ์ก็ควรจะแยกออกจากจอภาพอย่างแป้นพิมพ์พวกคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปเนี่ยเป็นเนื่องจากว่าเป็นคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาสำหรับพกพาแล้วใช้งานระยะสั้นๆไม่เหมาะกับการนำมานั่งทำงานในออฟฟิศที่ต้องคีย์ข้อมูลนะคะเป็นระยะเวลาเป็นหลายชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยแป้นพิมพ์สำคัญเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับมือของเราและนิ้วของเรานะคะเพราะนั้นเนี่ยแป้นพิมพ์ต้องแยกออกจากจอภาพนะคะมีมุมเอียงนะความสูงพอประมาณนะคะเพื่อเวลาเราทำงานกับพิมพ์งานเนี้ยข้อมือจะไม่กระดกนะคะหรือข้อมือจะไม่แบบนะคะงอนะเมาส์เช่นกันนะคะเราก็จะมีเมาส์กดปุ่มใช่ไหมคะโดยทั่วไปเนี่ยปุ่มนิ้วชี้ก็จะใช้เป็นหลักเยอะแล้วก็พวกเราก็จะมีปัญหาเรื่องของนิ้วล็อกนิ้วชี้นิ้วกลางพวกนี้ค่ะนะที่พักฝ่ามือใช่ไหมคะที่พักข้อมือไว้รองรับเพราะว่าถ้าเป็นพื้นแข็งๆปั๊บเนี่ยการกดบริเวณข้อมือนานๆนักศึกษาจำได้ไหมจะทำให้เราเกิดผลกระทบกับเส้นประสาทมีเดียนนะคะมีเดียนเนิร์ฟที่ทำให้เราเกิดโรคอุโมงค์คาร์ปัลทันนอลซินโดรมนะคะแล้วเราก็จะชาใช่ไหมคะนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนะคะนิ้วนางครึ่งนิ้วก็จะมีอาการชาๆนะเอาละนี่ค่ะเป็นข้ ท่าทางของข้อมือนะคะเห็นไหมคะการทำงานที่เป็นธรรมชาตินี่นะคะแล้วแป้นพิมพ์เดี๋ยวนี้เขาจะมีหลากหลายนะคะอาจจะมีแป้นพิมพ์ที่เราไม่ต้องไปงอมือในลักษณะนี้เลยเนี่ยการเบนมือออกเบนมือออกเบนมือเข้าพวกนี้นะคะหรือการงอข้อมือพวกนี้เป็นท่าทางที่ผิดปกตินะคะแล้วทำเป็นนานๆเนี่ยเราจะมีภาวะนี่แหละค่ะ CTD เลยนะคะพวกกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเส้นประสาทเส้นเลือดมีปัญหานี่ค่ะท่าทางที่ปกตินะสำรวจตัวเองนะคะจากนี้ไปเราลองดูซิเราต้องทำงานกับคอมพิวเตอร์เก้าอี้โต๊ะแป้นพิมพ์นะคะเมาส์เป็นยังไงจอภาพเป็นยังไงถ้าต้องพิมพ์งานเป็นประจำที่วางเอกสารต้องให้สะดวกสบายนะคะเท้าต้องวางราบกับพื้นหรือมีที่พักเท้านะคะแล้วช่องว่างระหว่างโต๊ะกับเก้าอี้ต้องแกว่งขาไปมาได้เพื่อให้เลือดหมุนเวียนได้สะดวกนะคะเอาล่ะทีนี้เรามาดูในสำนักงานนะคะนอกจากworkstation พวกนั้นแล้วนะคะสิ่งแวดล้อมในสำนักงานแสงเสียงใช่ไหมคะเรื่องของอุณหภูมิไม่หนาวไม่ร้อนเกินไปความชื้นสัมผัสนะคะบ้านเราก็ค่อนข้างสูงเนาะความชื้นสัมผัสประมาณ60นะคะ RH 60% เนาะการระบายอากาศมีฝุ่นมีควันพิษมีอะไรหรือเปล่านะคะดูแลไปจอภาพความสว่างพวกนี้นะคะสิ่งที่เราได้พูดมาสำรวจตัวเองดูซิสภาพแวดล้อมในการทำงานเหมาะสมไหมถ้าไม่เหมาะสมก็ปรับปรุงนะคะสิ่งไหนไม่เหมาะสมก็ค่อยๆปรับปรุงไปนะคะต่อไปการประยุกต์กระแสในโรงพยาบาลบ้างในโรงพยาบาลเนี่ยเราจะเจอหนักๆเลยก็คือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะคะโดยเฉพาะผู้เคลื่อนป่วยไม่ว่าจะเป็นพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลนะคะพนักงานเปลหรือผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเคลื่อนย้ายอ่ะจะมีปัญหาเรื่องปวดหลังส่วนล่างมากเพราะผู้ป่วยแต่ละคนเห็นไหมคะผู้ป่วยของเราเนี่ยคนไทยเราก็จริงแต่คนไทยเราเดี๋ยวนี้น้ำหนักไม่ได้แบบน้ำหนักน้อยๆแบบเหมือนแต่ก่อนละด้วยอาหารการกินด้วยวัฒนธรรมสังคมที่เปลี่ยนไปนะคะคนไทยเราเนี่ยจะรู้สึกว่าน้ำหนักเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราต้องไปเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต่างๆเนี่ยพนักงานหรือผู้ที่ทำหน้าที่เคลื่อนย้ายเนี่ยโอ้โหจะมีปัญหามากเลยนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คืองานที่ไม่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายก็จะมีปัญหาเรื่องกายศาสตร์เช่นกันนะคะไม่ว่าจัดเตรียมพื้นที่อาหารการห้องซักรีดซักผ้าอะไรต่างๆธุรการนะคะเอาล่ะทีนี้เรามาดูกันอันนี้เป็นตัวอย่าง

นะคะการดำเนินงานด้านกายศาสตร์เนื่องจากปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายนะคะพยุงผู้ป่วยนี่สำคัญมากเลยแล้วเกิดการปวดหลังส่วนล่างเยอะในพยาบาลในผู้ช่วยเหลือคนไข้นะคะอย่างเงี้ยค่ะถ้าผู้ป่วยของเราเนี่ยนั่งวีลแชร์มาเห็นไหมคะการที่จะย

ก็จะช่วยได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือว่านี่เห็นไหมคะการจะพยุงผู้ป่วยลุกจากเตียงบางทีเราอุ้มกอดเข้าไปเนี่ยหลังเราจะมีการโค้งงอก็จะเกิดปัญหาได้นะคะอาจจะใช้เข็มขัดพยุงเอวช่วยนะหรือแม้กระทั่งขึ้นย้ายจากเตียงเราเนี่ยไม่ใช่น้ำหนักน้อยๆมีทั้งผู้ถ้าผู้ป่วยเด็กก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าผู้ป่วยผู้ใหญ่ใช่ไหมคะน้ำหนักเยอะๆเพราะนั้นเขาก็จะมีวิธีการปรับปรุงไหมคะจะใช้เขาเรียกสลิปชีตนะคะเป็นผ้ามีที่จับเห็นไหมคะก็จะช่วยในการเคลื่อนย้ายจากเตียงหนึ่งไปเตียงหนึ่งได้โดยใช้ผ้าตัวนี้เป็นตัวเคลื่อนย้ายผู้เคลื่อนย้ายก็จะหลังตรงนะคะที่เจอเคลื่อนย้ายบ่อยๆเลยก็คือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากหลังจากกลับจากผ่าตัดนะคะจากเตียงผ่าตัดไปนะคะรถเข็นนะคะจากรถเข็นชั่วคราวพัก 2-3 ชั่วโมงใช่ไหมคะดูอาการประมาณ2ชั่วโมงกลับมาห้องผู้ป่วยก็ต้องมาเข้าเตียงปกติเนี่ยค่ะช่วงนี้ก็จะมีปัญหากันเยอะนี่ก็จะช่วยได้นะคะแผนกซักฟอกเช่นกันเห็นไหมคะพนักงานก็ยืนทำงานนะคะโต๊ะทำงานยืนตลอดเวลานะคะโอ้ผ้ากองอยู่ที่พื้นมีการเย็บผ้าอะไรต่างๆอันนี้ก็จะมีการนะคะปรับเห็นไหมคะยืนก็จะมีการปรับโต๊ะที่สามารถพับได้ช่วยแล้วก็พนักงานก็จะช่วยกันในการพับผ้าพื้นใหญ่ๆอะไรต่างๆโต๊ะก็อยู่ได้เข้าได้ถึงทุกมุมของโต๊ะนะคะเพื่อถ้าอย่างเงี้ยเข้ามุมข้างในไม่ได้ปั๊บพนักงานก็จะอยู่ในท่าที่ก้มโค้งโค้งหลังค้อมหลังเพื่อที่จะไปหยิบจับผ้าในส่วนที่อยู่ลึกๆแต่ถ้าอย่างเงี้ยอยู่ได้ทุกมุมในโรงครัวนี่ก็สำคัญนะคะเชะแชะใช่ไหมคะอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็มีการปรับปรุงเห็นไหมคะการวางภาชนะอยู่ในระดับที่ไม่สูงเกินกว่าเอวนะคะไม่สูงเกินไปแล้วก็จัดชั้นอ่างล้างจานการเก็บชั้นต่างๆให้เหมาะสมนะคะตรงนี้ก็จะช่วยนะนอกจากจะไม่เปียกลื่นล้มเกล็ดแล้วหลังก็จะได้ไม่ปวดนะคะการยืนการอะไรต่างๆนะแขนไม่เอื้อมเหนือศีรษะจนเกินไปค่ะเอาละทีนี้การประยุกต์กายศาสตร์ในการทำงานเราบ้างการดำเนินงานด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมใช่ไหมคะในการทำงานของเรานะก็จะเป็นในเรื่องของระดับบุคคลระดับกลุ่มงานแล้วก็ระดับองค์กรนะคะระดับบุคคลคือจิตวิทยาอุตสาหกรรมเราก็ต้องดูใช่ไหมคะสภาพจิตใจความพร้อมด้านจิตใจอะไรต่างๆนะคะไม่ให้เกิดความเครียดทางด้านจิตใจความล้าทางด้านกายพยายามจัดการและความล้าทางด้านจิตใจอะไรต่างๆพวกนี้นะคะระบบงานตัวบุคคลระบบกลุ่มงานระบบงานต่างๆการทำให้องค์กรเป็นองค์กรที่น่าอยู่น่าทำงานนะคะไม่เกิดความเครียดทั้งร่างกายและจิตใจนี่เรามาดูจิตวิทยาอุตสาหกรรมในการทำงานนะคะเราก็จะมีเครื่องมือที่นำมาประยุกต์ใช้นะคะประมวลผลในเรื่องของพนักงานของเรามีความพร้อมด้านจิตใจมากน้อยแค่ไหนมีความเครียดไหมมีความล้าไหมนะคะก็ส่วนใหญ่จะใช้แบบสอบถามหรือการสังเกตพฤติกรรมก็ได้ค่ะแล้วก็แบบสอบถามความพึงพอใจในการทำงานรับรู้ไหมว่าในที่ทำงานเรามีความเครียดความล้าอะไรยังไงพวกนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยประเมินได้นะคะเพราะนั้นในงานด้านกายศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรมนะคะเราสามารถมีเครื่องมือประเมินทั้งความเครียดความล้าทางร่างกายได้แล้วก็มีเครื่องมือประเมินความเครียดความล้าทางจิตใจได้เช่นเดียวกันเอาละสำหรับสรุปเนื้อหาโดยย่อๆนะคะในประเด็นที่สำคัญทีนี้เรามาดูซิว่าแนวถามตอบนะคะคำถามคำตอบของเราทบทวนว่ามีอะไรบ้างข้อแรกเลยค่ะในการดำเนินงานด้านกายศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรมขั้นตอนสุดท้ายคือข้อใดในสถานที่ทำงานสิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดเลยขั้นตอนสุดท้ายนะคะประเมินผลไหมจริงๆแล้วถ้าเราดูนะคะเท่าที่ดูเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดก็เหมือนข้อหนึ่งนะประเมินผลแล้วก็อยากได้การประเมินผลที่ดีแต่

ที่สุดของที่สุดแล้วเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเราอยากได้ข้อไหนนำผลลัพธ์และประสบการณ์ไปดำเนินการโครงการการยศาสตร์ต่อไปนะคะเพราะว่าการประเมินผลเราจะได้แค่โครงการนั้นๆเท่านั้นนะคะแต่สิ่งที่เราอยากได้ก็คือในโรงงานจะต้องไม่มีปัญหาทางด้านการยศาสตร์เพราะฉะนั้นนำประสบการณ์การประเมินผลที่ได้ในโครงการที่1 2 3นำไปสู่โครงการที่4 5 6ต่อไปนะคะเพราะนั้นข้อนี้ตอบข้อ5สิ่งที่อยากได้เลยนะคะนี่เลยการดำเนินงานในที่ทำงานต้องการข้อ7นี่แหละนะคะนำผลลัพธ์และประสบการณ์จากภาพนะคะข้อ2กอไก่หมายถึงข้อใดอุ๊ยจากภาพอันนี้เป็นเรื่องของความสำเร็จใช่ไหมคะเป็นแต่ละขั้นตอนการความสำเร็จที่เราอยากได้ในเรื่องการยศาสตร์กอไก่หลังจากลดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงกายศาสตร์ที่บาดเจ็บเล็กน้อยลดลงสิ่งที่เราอยากได้ตามมาคือการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสินค้าใช่ไหมคะสิ่งที่เราตามมาและสุดท้ายก็คือคุณภาพชีวิตพนักงานนะคะต้องดีขึ้นตามตารางนี้เลยค่ะตามแผนผังนี้เลยข้อถัดไปค่ะการประเมินความสำเร็จของโปรแกรมการยศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรมจะประเมินผลด้านใดจำนวนต่อชั่วโมงประเมินได้ไหมคะได้ค่าใช้จ่ายได้ไหมในเรื่องของเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลด้านการยศาสตร์ได้นะคะอัตราการบาดเจ็บจากการเกิด CTD ได้จำนวนผู้มีอาการปวดหลังได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ5ถูกทุกข้อนะคะเราสามารถนำพวกค่าใช้จ่ายหรือผลผลิตพวกนี้เอามาวิเคราะห์แล้วแยกออกได้ทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะดูว่าโปรแกรมการยศาสตร์ของเราสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลด้านการประเมินผลที่เกี่ยวข้องเยอะแยะเลยข้อ4ค่ะแป้นพิมพ์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ต้องมีลักษณะที่ถูกตามหลักการยศาสตร์อย่างไรดูซิไปดูข้อแรกนะคะแป้นพิมพ์ติดกับจอภาพอันนี้ได้เน้นแล้วนะคะว่าแป้นพิมพ์เราต้องแยกนะคะเพราะว่าเราการทำงานในกับคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยนะคะเพราะแป้นพิมพ์มันต้องมีระยะนะคะที่ทำให้ข้อมือทำให้แขนข้อศอกเราเนี่ยไม่เกิดอาการล้าข้อนี้ไม่น่าใช่เนาะแป้นพิมพ์มีมุมเอียงระหว่างนะคะ 15-30 องศาลองนึกภาพตามแป้นพิมพ์ที่มุมเอียงโอ้โห30นี่เยอะนะคะเยอะเกินไปข้อมือเราก็อยู่ในลักษณะกระดกข้อมือไม่เป็นผลดีแน่ๆความสูงของแป้นพิมพ์6เซนโอ้โห6เซนนี่เยอะนะคะข้อมือเราก็จะกระดกอีกคือเป็นลักษณะของข้อมือที่งอนะคะอ้าวไม่ได้ละสูงขึ้นหรือว่ามีอะไรมาไม่ได้ความสูงสูงจากพื้น100เซนติเมตรคนไทยปกติก็ประมาณ160นะคะ160 170สูงตั้ง106ตั้ง100เซนติเมตรนี่เยอะนะคะสูงเกินไปหรือเปล่าข้อ5ค่ะเมื่อวางนิ้วมือบนแถวกลางของแป้นพิมพ์ข้อศอกเป็นมุมฉากหรือมากกว่าเล็กน้อยถ้าให้เดาก็น่าจะเป็นข้อนี้นะคะเราไปดูเฉลยกันถูกต้องค่ะเพราะว่าลักษณะของข้อศอกที่เป็นมุมฉากจะเป็นลักษณะของธรรมชาตินะคะหรือกางออกเล็กน้อยนะคะกางออกเล็กน้อยเท่านั้นแต่ไม่ใช่กางเยอะมากนั่นก็ผิดธรรมชาตินะคะจะมีปัญหาเกี่ยวกับไหลได้อีกคีย์เวิร์ดของเขาเลยนะคะของแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดนะว่าจะทำยังไงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่หลังดังภาพเห็นไหมคะการเคลื่อนย้ายแบบนี้ผู้ป่วยที่นอนนะคะทีนี้เราจะทำยังไงดีวิธีไหนที่จะมาช่วยให้ผู้เคลื่อนย้ายเนี่ยปลอดภัยที่สุดเพิ่มผู้เคลื่อนย้ายเป็น4คนก็เหมือนจะดีนะมาช่วยแบ่งเบาผู้ป่วยแต่ผู้เคลื่อนย้ายทั้ง4คนก็ต้องก้มหลังเหมือนกันใช่ไหมคะซึ่งการก้มหลังเนี่ยรับผู้ป่วยหนักๆนี่ไม่เป็นผลดีการใช้สลิปชีทข้อนี้เหมือนคุ้นๆนะพักไว้ก่อนการใช้เข็มขัดรัดเอวถ้าอย่างนี้รัดเอวไหวมั้ยคะเข็มขัดรัดเอวจะเป็นเน้นในเรื่องท่านั่งมากกว่านะคะผู้ป่วยนั่งเพราะฉะนั้นอันนี้ตัดไปเลยนะคะให้ผู้เคลื่อนย้ายใส่แบ็กซัพพอร์ตทุกคนใส่แบ็กซัพพอร์ตมาเลย
แบ็กซัพพอร์ตช่วยในเรื่องของการถ่ายเทน้ำหนักไหมคะไม่ใช่เลยนะแบ็กซัพพอร์ตไม่ได้รับน้ำหนักแทนหมอนรองกระดูกสันหลังเพราะฉะนั้นถึงใส่แบ็กซัพพอร์ตหลังก็ต้องอย่าโค้งงอแล้วก็อย่ายกของหนักเกินกำลังเช่นกันข้อนี้น่าจะยังไม่ถูกต้องผู้เคลื่อนย้ายทั้งสองคนดึงเสื้อกางเกงผู้ป่วยขึ้นมาให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านั่งแล้วเคลื่อนย้ายโอ้โหดึงเสื้อกางเกงมันก็ยิ่งไปรัดตัวผู้ป่วยอาจจะทำให้เสื้อกางเกงรัดแล้วบาดได้อีกนะคะแล้วก็เป็นท่าทางที่ไม่ซัพพอร์ตผู้ป่วยนะคะเพราะฉะนั้นท่านี้เนี่ยไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งนะคะเราจะต้องโอบประคองผู้ป่วยนะคะในการย้ายเพราะฉะนั้นเท่าที่ดูแล้วถ้าเป็นการเคลื่อนย้ายจากเตียงนึงไปเตียงนึงพวกนี้สลิปชีทจะดีที่สุดนะคะเห็นไหมคะจากภาพเราก็จะเห็นว่านี่การใช้สลิปชีทของเราจะช่วยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่นอนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ได้ดีกว่าดีที่สุดเลยในบรรดาที่ถามมาค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับสรุปเนื้อหาต่างๆนักศึกษากลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะสำหรับหน่วยนี้ก็จบลงแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับก็วันนี้ก็จะมานำเสนอระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมของหน่วยที่13นะครับซึ่งในตอนที่ 13.1 เราก็จะมาดูเรื่องของระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับในส่วนของการจัดการพลังงานจะมีพรบ.การส่งเสริมการรับพลังงานพ.ศ. 2535ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550นะครับซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2551นะครับซึ่งก็จะมีทั้งประกาศพระราชกิจฎีกาควบคุมโรงงานศ.2540ด้วยนะครับซึ่งก็มีผลไปตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมพ.ศ.2540แล้วก็ในส่วนของกฎกระทรวงซึ่งก็มีประกาศบังคับใช้ไปตั้งแต่12ธันวาคม2538แล้วนะครับในส่วนของวัตถุประสงค์หลักของการประกาศพ.ร.บ.ตัวนี้ออกมานะครับก็จะมีใช้เพื่อกำกับดูแลและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ที่จะต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายมีการจัดการพลังงานด้วยการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและก็ประหยัดนะครับและอีกวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงรวมทั้งวัสดุที่ใช้ในการอนุรักษ์พลังงานขึ้นในประเทศด้วยนะครับแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการให้ความช่วยเหลือขอบเขตของการบังคับใช้พระราชบัญญัติก็จะมีอยู่3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคือโรงงานควบคุมกลุ่มที่2อาคารควบคุมแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงทีนี้เราก็มาดูว่าในลักษณะของการเป็นโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเขาแบ่งกันยังไงในส่วนของการแบ่งนะครับก็จะเป็นอาคารหรือโรงงานหลังคาเดียวกันหรือหลายหลังก็ได้เพียงแต่ต้องอยู่ภายใต้บ้านเลขที่เดียวกันนะครับมีการติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าหรือว่ามิเตอร์ขนาดตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์ขึ้นไปหรือติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าตัวเดียวหรือหลายตัวรวมกันมีขนาดตั้งแต่ 1,100 kVA ขึ้นไปหรือมีการใช้พลังงานรวมทั้งความร้อนจากไอ้น้ำพลังงานสิ้นเปลืองต่างๆตั้งแต่1มกราคมถึง31ธันวาคมของปีนั้นๆเป็นปริมาณ20ล้านเมกะจูลขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนะครับทีนี้ในส่วนของหน้าที่ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมจะต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแบบประจำโรงงานนะครับหรือประจำอาคารควบคุมด้วยซึ่งจะต้องมีจำนวนและคุณสมบัติหน้าที่เป็นไปตามกำหนดในกฎกระทรวงต่อมาก็ต้องจัดให้มีการจัดการพลังงานในโรงงานหรืออาคารควบคุมด้วยปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาพลังงานนะครับอันนี้จะต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานให้กับกรมส่งเสริมต่อมาเราก็มาดูว่าในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานเราก็จะดูว่ามันคืออะไรกันแน่เราจะใช้เท่าที่จำเป็นเราจะใช้อย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุดสูญเสียน้อยที่สุดหรือเราจะพูดหรือว่ากล่าวรวมๆนะครับว่าเป็นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตหรือการบริการนั้นๆนะครับทีนี้ทำไมเราต้องอนุรักษ์พลังงานเราก็จะไปดูว่าในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานสิ่งที่เราจะได้คือเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นผลผลิตดีขึ้นทั้งคุณภาพและปริมาณแล้วก็เกิดความปลอดภัยสุดท้ายก็คือจะเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยปัจจัยที่ส่งผลต่อการสูญเสียพลังงานและค่าใช้จ่ายจะมีอยู่2ปัจจัยหลักจะมีเรื่องของพฤติกรรมการใช้และก็ประสิทธิภาพของเครื่องจักรในส่วนของพฤติกรรมการใช้ก็จะแบ่งเป็นการใช้ไม่เหมาะสมขาดการบำรุงรักษาที่ดี
นะครับในเรื่องการใช้เหมาะสมก็จะเป็นเรื่องของการใช้ผิดวัตถุประสงค์การใช้ในขนาดที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ประเภทพลังงานที่ใช้สำหรับประสิทธิภาพของเครื่องจักรก็จะเป็นการบำรุงรักษาที่ไม่ดีหรือขาดการบำรุงรักษาเครื่องจักรหมดอายุหรือใช้มานานแล้วสุดท้ายก็จะเป็นเครื่องจักรหรือว่าเทคโนโลยีของเครื่องจักรนั้นมันล้าสมัยนะครับทีนี้เราจะอนุรักษ์พลังงานได้ยังไงในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานจะต้องจัดให้เป็นนโยบายหลักขององค์กรพนักงานทุกคนต้องรับทราบนโยบายอย่างทั่วถึงและก็ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายมีเป้าหมายมีแผนงานที่ชัดเจนซึ่งทั้งหมดคือการบริหารจัดการพลังงานนั่นเองในขั้นตอนการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานเราก็จะมีทั้งหมด8ขั้นตอนด้วยกันตามกฎหมายที่บังคับให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมจะต้องดำเนินการ 1. จัดให้มีคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน 2. ประเมินสถานการณ์การจัดการเบื้องต้น 3. กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วถึงขั้นตอนที่4ก็จะเป็นการประเมินศักยภาพการรับพลังงานขั้นตอนที่5การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานรวมถึงแผนการฝึกอบรมต่างๆขั้นตอนที่6ก็จะเป็นดำเนินการตามแผนตรวจสอบวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนขั้นตอนที่7ก็จะเป็นการตรวจติดตามประเมินระบบการจัดการพลังงานขั้นตอนที่8ก็จะเป็นการทบทวนวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขระบบซึ่งทั้งหมดนี้เราจะเห็นว่าลูกศรที่เราชี้เรากำลังดำเนินการตามวงจรควบคุมหรือวงจร PDCA นั่นเองเรามาดูว่าขั้นตอนการจัดการพลังงานและผู้รับผิดชอบหลักคือใครในขั้นตอนการจัดการพลังงานทั้ง8ขั้นตอนเราจะดูว่าในขั้นตอนที่1ผู้รับผิดชอบหลักจะเป็นเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้นๆจะต้องดำเนินการตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานขั้นตอนที่2จะเป็นคณะทำงานเป็นผู้รับผิดชอบนะครับขั้นตอนที่3เจ้าของโรงงานหรืออาคารควบคุมจะต้องเป็นผู้ประกาศนโยบายขั้นตอนที่4จะเป็นคณะทำงานขั้นตอนที่5ก็จะเป็นคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานขั้นตอนที่6ก็ยังเป็นความรับผิดชอบหลักของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานพอมาถึงขั้นตอนที่7ขั้นตอนการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานตรงนี้ก็จะเป็นคณะผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงานจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักซึ่งเจ้าของโรงงานจะต้องเป็นผู้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินขั้นตอนที่8ก็จะเป็นการดำเนินการของคณะทำงานและเจ้าของโรงงานหรืออาคารควบคุมนั้นๆขั้นตอนที่1ในการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานในขั้นตอนนี้ถ้าองค์กรจะให้เกิดความสำเร็จในการจัดการพลังงานจะต้องมีคณะทำงานที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมสำหรับองค์กรของตนเองซึ่งประธานหรือหัวหน้าคณะทำงานจะต้องเป็นตัวแทนมาจากผู้บริหารระดับสูงซึ่งมีความสามารถในการควบคุมการประชุมมีความเข้าใจในระบบการจัดการพลังงานและเป็นที่ยอมรับภายในองค์กรด้วยในส่วนของเลขานุการส่วนใหญ่ก็มักจะให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในองค์กรนั้นๆทำหน้าที่เป็นเลขานุการเพราะเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านพลังงานและดำเนินกิจกรรมด้านพลังงานได้เป็นอย่างดีส่วนสมาชิกในคณะทำงานก็ควรจะเป็นตัวแทนแผนกหรือหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อการใช้พลังงานเช่นหน่วยงานผลิตหน่วยงานซ่อมบำรุงซึ่ง2หน่วยงานนี้จะเป็นหน่วยงานที่ขาดไม่ได้เลยในการดำเนินการเราจะดำเนินการ4อย่างเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการสำคัญอันดับแรกกำหนดโครงสร้าง2. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 3. จัดทำเป็นเอกสาร 4. เผยแพร่ให้บุคลากรในโรงงานทราบอย่างทั่วถึงในการกำหนดโครงสร้างคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานเราก็จะเห็นว่า
เราจะต้องตั้งโครงสร้างขึ้นมามีประธานคณะทำงานมีคณะทำงานจากหน่วยงานต่างๆซึ่งในแผนภูมิตัวอย่างนี้อาจจะมีน้อยแต่จริงๆในโครงสร้างของโรงงานเราจะต้องกำหนดให้เหมาะสมกับโรงงานซึ่งในการจัดการพลังงานที่ดีควรจะมีคณะทำงานที่เป็นตัวแทนจากทุกๆหน่วยงานที่มีในองค์กร 2. ในการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดอบรม 3. ควบคุมดูแลให้มีการจัดการพลังงานเป็นไปตามนโยบาย 4. จะต้องมีการรายงานผลการดำเนินการให้เจ้าของโรงงานหรืออาคารควบคุมทราบ 5. จะต้องเสนอแนะทบทวนในเรื่องนโยบายและวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของอาคารหรือโรงงานควบคุมทราบแล้วก็อำนาจหน้าที่ที่6คือต้องสนับสนุนให้เจ้าของดำเนินการตามกฎหมายในขั้นตอนที่3ในเรื่องการจัดทำเอกสารคือจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรหมายความว่าจะต้องประกาศออกมาว่านี่คือโครงสร้างคณะทำงานและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานโดยจะต้องให้เจ้าของอาคารควบคุมหรืออาคารควบหรือโรงงานควบคุมเป็นผู้ลงลายมือชื่อเผยแพร่ให้บุคลากรในองค์กรทราบอย่างทั่วถึงก็คือติดประกาศอาจจะเป็นทำเป็นจดหมายเผยแพร่หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ขึ้นอยู่กับองค์กรนั้นๆว่ามีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนนะครับในขั้นตอนที่2ของระบบการจัดการพลังงานคือการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นในขั้นตอนนี้หากเป็นองค์กรที่เพิ่งนำระบบการจัดการพลังงานเข้ามาใช้เป็นครั้งแรกจะต้องจัดให้มีการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานในองค์กรเบื้องต้นอันนี้เป็นกฎหมายกำหนดเลยแต่ว่าในกรณีที่องค์กรที่เคยทำแล้วหากสามารถที่จะทำได้ทุกๆปีก็จะเป็นสิ่งดีแต่จากประสบการณ์ในการเข้าไปดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานนะครับควรจะมีการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นโดยใช้ตัวเมทริกหรือว่า EMM เมทริกที่เราเรียกนะครับซึ่งตัวนั้นเราจะใช้ในการประเมินสถานภาพนะครับเพื่อให้ทราบว่ามีจุดอ่อนจุดแข็งอยู่ที่ไหนแล้วก็นำมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและแผนในการดำเนินการจัดการพลังงานในองค์กรได้นะครับสิ่งสำคัญคือการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานจะต้องประเมินให้ครบทุกหน่วยงานย่อยในองค์กรแล้วค่อยนำมาประเมินเป็นภาพรวมขององค์กรอีกครั้งหนึ่งตารางประเมินการจัดการด้านพลังงานหรือว่า Energy Management Metric หรือตัวย่อที่เราเรียกกันว่า EMM นะครับ EMM จะมีทั้งหมด6ด้านด้วยกัน6มิติด้วยกันนะครับมิติแรกคือเรื่องของนโยบายการจัดการพลังงานนะครับมิติที่2จะเป็นการจัดองค์กรมิติที่3เป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจมิติที่4ระบบข้อมูลข่าวสารมิติที่5ประชาสัมพันธ์และมิติที่6การลงทุนซึ่งในแต่ละมิติก็จะมีระดับของการประเมินตั้งแต่0ถึง4นะครับในการประเมินนะครับเราจะให้คะแนนพอเราให้คะแนนแล้วสมมุติว่าเราให้คะแนนได้อยู่ที่คะแนนนโยบายอยู่ที่3คะแนนการจัดองค์กร3คะแนนการสร้างแรงจูงใจ2คะแนนระบบข้อมูลข่าวสาร3คะแนนประชาสัมพันธ์2คะแนนการลงทุน4คะแนนถ้ากรณีอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าจุดอ่อนจุดแข็งเราอยู่ตรงไหนจากภาพรวมตรงนี้เราจะเห็นว่าการลงทุนมีจุดแข็งที่สุดแสดงว่าผู้บริหารให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านการจัดการพลังงานแต่เรื่องการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการพลังงานอาจจะอ่อนไปการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบก็จะอ่อนไปตรงนี้เราก็จะเห็นจุดอ่อนจุดแข็งเพื่อที่จะนำมาใช้ในการวางแผนการจัดการพลังงานอีกทีนึงในขั้นตอนที่3จะเป็นเรื่องของการกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเจ้าของอาคารควบคุมหรือโรงงานควบคุมจะต้องกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยคือระบุเป็นส่วนหนึ่งของ
โรงงานอาจเป็นผลการดำเนินงานของโรงงานเหมาะสมกับลักษณะและปริมาณที่ใช้แสดงเจตจำนงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายมีแนวทางในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและก็จัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมในขั้นตอนที่3ก็จะมีเรื่องการจัดทำเอกสารเป็นลายอักษรลงลายมือชื่อโดยเจ้าของและก็มีการเผยแพร่ให้บุคลากรในอาคารทราบและปฏิบัติตามขั้นตอนที่4ก็จะเป็นการประเมินศักยภาพการรับพลังงานตรงนี้เจ้าของอาคารควบคุมหรือโรงงานควบคุมจะต้องประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานโดยตรวจสอบวิเคราะห์การใช้พลังงานที่มีนัยยะสำคัญค้นหาการสูญเสียและก็มาตรการที่จะลดการสูญเสียนั้นๆในการดำเนินการเราแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันระดับที่1คือระดับองค์กรระดับที่2ระดับผลิตภัณฑ์ระดับที่3ระดับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์หลักในเรื่องของการประเมินระดับองค์กรก็จะเป็นพวกข้อมูลการใช้ไฟฟ้าข้อมูลเชื้อเพลิงต่อปีทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าหรือข้อมูลในการคำนวณหาสัดส่วนการใช้พลังงานแยกตามระบบกรณีอย่างนี้เราแยกตามระบบว่ามีระบบอะไรบ้างระบบปรับอากาศรวมศูนย์ระบบแสงสว่างระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนแล้วก็ระบบอื่นๆนะครับในการประเมินระดับผลิตภัณฑ์ตรงนี้เราจะเป็นการเปรียบเทียบต้นทุนทางพลังงานของการผลิตสินค้าหรือการบริการโดยเราใช้การหาค่าการใช้พลังงานจำเพาะหรือเราเรียกว่าเป็นค่า SEC ในส่วนของการประเมินระดับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์หลักเราก็จะเห็นว่าในการดำเนินการโดยรวบรวมข้อมูลตรวจวัดวิเคราะห์เรื่องของขนาดจำนวนการใช้งานปริมาณการใช้พลังงานค่าประสิทธิภาพสมรรถนะการใช้พลังงานหาปริมาณการสูญเสียพลังงานคิดค้นหามาตรการการอนุรักษ์พลังงานในส่วนของขั้นตอนที่5จะเป็นการกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานแผนสูบลมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานซึ่งเจ้าของอาคารควบคุมหรือโรงงานควบคุมจะต้องกำหนดเป็นร้อยละของพลังงานที่ใช้เดิมหรือกำหนดระดับของการใช้พลังงานต่อ1หน่วยผลผลิตหรือหน่วยบริการนะครับเป้าหมายรักพลังงานที่กำหนดต้องระบุมาตรการรับพลังงานไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือความร้อนระยะเวลาดำเนินการเงินลงทุนและก็ผลที่คาดว่าจะได้รับในขั้นตอนที่5เป็นการกำหนดเป้าหมายที่เราจะบอกว่าแผนฝึกอบรมกิจกรรมการส่งเสริมองค์รับพลังงานเพราะฉะนั้นบุคลากรของอาคารควบคุมหรือโรงงานควบคุมจะต้องเข้าร่วมฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจากนั้นจะต้องมีการเผยแพร่แผนการฝึกอบรมให้บุคลากรภายในองค์กรทราบอย่างทั่วถึงต่อมาเราจะมาดูว่าการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานแล้วก็ตรวจสอบวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนรับพลังงานเจ้าของควบคุมจะต้องดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนฝึกอบรมที่เสนอไว้ตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรการกิจกรรมจะต้องรายงานผลการดำเนินการตามแผนให้คณะทำงานทราบอย่างสม่ำเสมอคณะทำงานต้องตรวจสอบผลการดำเนินงานทุก3เดือนจัดทำรายงานผลการติดตามการดำเนินการของมาตรการรับพลังงานและการฝึกอบรมจัดทำรายงานผลการตรวจสอบวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนพลังงานต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนที่7ขั้นตอนที่7ก็จะเป็นขั้นตอนการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานในขั้นตอนนี้จะเป็นเรื่องของการตรวจติดตามการประเมินการจัดการพลังงานซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างน้อยปีละ1ครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณะทำงานบวกเจ้าของนะครับซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินลงนามแต่งตั้งเผยแพร่ในส่วนของคณะทำงานจะต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการทุกขั้นตอนส่งให้คณะผู้ตรวจประเมินคณะผู้ตรวจประเมินจะต้องตรวจหลักฐานแล้วก็ผลการจัดการพลังงานว่ามีหรือไม่มีครบถ้วนหรือไม่นะครับคณะผู้ตรวจประเมินจัดทำรายงานผลการประเมินโดยประธานคณะผู้ตรวจประเมินลงลายมือชื่อรับรองผลการตรวจและก็ส่งรายงานผลการตรวจให้คณะทำงาน
ในขั้นตอนที่8จะเป็นการทบทวนวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องการจัดการพลังงานในขั้นตอนนี้คณะทำงานจะต้องนำรายงานผลการตรวจประเมินจากคณะผู้ตรวจประเมินมาทบทวนวิเคราะห์และก็แก้ไขข้อบกพร่องโดยประชุมร่วมกับตัวแทนทุกหน่วยงานคณะทำงานจะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการทบทวนเสนอเจ้าของเพื่อดำเนินการสั่งการลักษณะของรายงานจะต้องเป็นผลสรุปดังนี้ผลการทบทวนแต่ละขั้นตอนกรณีควรปรับปรุงก็ให้ระบุข้อบกพร่องที่พบด้วยพร้อมทั้งระบุแนวทางในการปรับปรุงเจ้าของอาคารควบคุมนำผลการทบทวนไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการพลังงานให้ดีขึ้นเผยแพร่ผลการทบทวนกรณีพบข้อบกพร่องให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยเร็วในตอนที่2จะเป็นเรื่องของผู้รับผิดชอบพลังงานในโรงงานและอาคารควบคุมในส่วนนี้กฎกระทรวงกำหนดไว้ว่าเจ้าของโรงงานและอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่งคุณสมบัติและจำนวนให้เป็นไปตามขนาดของเครื่องวัดและหม้อแปลงของโรงงานนั้นๆ

0: ซึ่งคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับผู้รับผิดชอบพลังงานจะต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือว่าจบปวสนั่นเองมีประสบการณ์อย่างน้อย3ปีนะครับแล้วก็มีผลงานด้านอนุรักษ์พลังงานหรือเป็นผู้ได้รับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์หรือทางวิทยาศาสตร์โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานโดยให้เจ้าของโรงงานหรืออาคารควบคุมนั้นเป็นผู้รับรองหรือเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้ความเห็นชอบเป็นผู้สำเร็จหลักสูตรผู้รับผิดชอบพลังงานอาวุโสหรือเป็นผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทีนี้จะมาสรุปขั้นตอนการแต่งตั้งจำนวนและผู้รับผิดชอบพลังงานนะครับว่าในส่วนของการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเราก็จะเห็นว่าการแจ้งแต่งตั้งเจ้าของโรงงานหรืออาคารก็จะแจ้งแต่งตั้งให้ภายใน180วันโดยที่กรณีที่1ติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าน้อยกว่า 3,000 กิโลวัตต์ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าน้อยกว่า 3,530 กิโลเควีเอหรือมีปริมาณการใช้พลังงานน้อยกว่า60ล้านเมกะจูลต่อปีต้องแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย1คนแต่หากเกินกว่าด้านซ้ายมือก็คือก็จะกลายเป็นกรณีที่2จะต้องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบพลังงานอย่างน้อย2คนโดย1ใน2คนนั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบพลังงานอาวุโส1คนนะครับส่วนอีก1คนจะเป็นระดับสามัญหรือระดับอาวุโสก็ได้หน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานก็จะเป็นบำรุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานเป็นระยะระยะปรับปรุงวิธีการใช้พลังงานให้เป็นไปตามหลักอนุรักษ์พลังงานช่วยเจ้าของโรงงานหรืออาคารในการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงช่วยเจ้าของปฏิบัติตามคำสั่งอธิบดีในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในตอนที่ 13.3 จะเป็นในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมในส่วนนี้เราก็จะเห็นว่าแนวคิดในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมเราจะเห็นว่ามันจะมีในเรื่องของการบำรุงรักษาเบื้องต้นก่อนหรือเราเรียกว่าจะต้องใช้แนวคิดของ housekeepingพูดง่ายคือดูแลรักษาบ้านก่อนนะครับซึ่งเป็นวิธีง่ายๆไม่เสียค่าใช้จ่ายหรืออาจจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยระยะเวลาคืนทุนสั้นๆนะครับประมาณ4เดือนการปรับเปลี่ยนกระบวนการเดิมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงขึ้นหรือว่า process improvement ตรงนี้ก็จะมีระยะเวลาคืนทุน 1-2 ปีหรือในแนวคิดที่3อันนี้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์หรือทั้งระบบเลยอันนี้ก็จะลงทุนมากหน่อยนะครับแล้วก็จะมีระยะเวลาคืนทุนยาวขึ้นก็ประมาณ 2-5 ปีในขั้นตอนการเริ่มการประหยัดพลังงานก็จะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบและก็วิเคราะห์พลังงานเบื้องต้นก่อนก็คือดูว่ามีค่า SEC เท่าไหร่นะครับตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานโดยสำรวจแผนผังของทั้งโรงงานสำรวจว่ามีการใช้พลังงานอย่างมีนัยยะสำคัญในระบบใดตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานอย่างละเอียดนะครับในส่วนของตอนที่ 13.4 ก็จะเป็นการตรวจติดแปะประเมินระบบการจัดการพลังงานในข้อกำหนดนี้กำหนดไว้ว่าเราจะต้องดำเนินการตรวจติดตามและประเมินผลการจัดการพลังงานโดยที่เป็นในขั้นตอนที่7นั่นเองนะครับคือจะต้องมีผู้ตรวจติดตามภายในนะครับจะต้องมีคุณสมบัติว่าเป็นบุคลากรภายในองค์กรซึ่งจะต้องมีอย่างน้อย2คนขึ้นไปมีความรู้ความสามารถและก็เข้าใจในวิธีการจัดการพลังงานมีความเป็นกลางและเป็นอิสระในการดำเนินการส่วนหน้าที่ของคณะผู้ตรวจประเมินก็จะเป็นการตรวจสอบระบบการจัดการพลังงานองค์กรให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนดตรวจสอบองค์กรให้ดำเนินการบรรลุตามนโยบายจัดทำสรุปผลการตรวจประเมินส่งให้คณะทำงานและเจ้าขององค์กรรับทราบโดยข้อกำหนดตรงนี้เจ้าของโรงงานต้องจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโดยผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานที่ได้รับอนุญาต จากกระทรวงพลังงานผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในภาพของการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานเราจะมีผู้รับอนุญาตอยู่2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคือกลุ่มบุคคลธรรมดากลุ่มที่2คือกลุ่มนิติบุคคลทั้งนี้ทั้งนั้นทั้ง2กลุ่มจะต้องมีทีมผู้ตรวจที่มีสัญชาติไทยมีใบกวการจัดการพลังงานผ่านการอบรมการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานและก็ไม่ถูกเพิกถอนหรือพักใบอนุญาตนะครับอันนี้เป็นผู้ชำนาญการ1คนและในทีมนั้นจะต้องมีผู้ช่วยผู้ชำนาญการ2คนโดยมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสัญชาติไทยผ่านการฝึกอบรมการตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงานไม่ถูกพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตส่วนผู้ช่วยผู้ชำนาญการก็ไม่จำเป็นต้องมีใบกวในการดำเนินการผู้ตรวจสอบและรับรองจะต้องตรวจสอบการจัดการพลังงานที่โรงงานกำหนดโดยพิจารณาจากรายงานการจัดการพลังงานตรวจสอบและพิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารรวมถึงการสอบถามหรือสัมภาษณ์บุคคลที่ดำเนินการจัดการพลังงานทั้ง8ขั้นตอนนั้นๆหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความถูกต้องก็จะเป็นเรื่องของความสอดคล้องข้อกำหนดไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดซึ่งจะแบ่งเป็นประเภทร้ายแรงและไม่ร้ายแรงกรณีการตรวจสอบปรากฏว่าไม่สอดคล้องแต่ละข้อกำหนดเป็นประเภทร้ายแรงให้สรุปว่าไม่ผ่านการตรวจสอบแต่หากไม่ร้ายแรงให้สรุปว่าผ่านการตรวจสอบแต่ต้องแก้ไขกรณีผู้ตรวจกรณีผลการตรวจสอบไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดผู้ตรวจสอบและรับรองจะต้องเสนอแนะการปรับปรุงให้กับทางโรงงานหรืออาคารควบคุมนั้นๆกรณีผลการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องใดๆผู้ตรวจสอบอาจมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงในโอกาสต่อไปในการดำเนินการตรวจสอบผู้ตรวจและรับรองต้องจัดทำเช็คลิสต์หรือว่ารายการตรวจสอบของทั้ง8ขั้นตอนนั้นรวมทั้งผลการประเมินว่ามีหลักฐานไม่มีหลักฐานสอดคล้องไม่สอดคล้องกรณีไม่สอดคล้องก็ต้องระบุประเภทร้ายแรงไม่ร้ายแรงเข้าไปด้วยนำรายงานการตรวจสอบเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กับโรงงานนั้นส่งให้กับกลุ่มผู้ตรวจสอบและรับรองต้องจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานอย่างน้อยประกอบด้วยรายงานตรวจประเมิน8ขั้นตอนผลการตรวจประเมินและก็ข้อเสนอแนะรายงานจะต้องมีการลงรายชื่อของผู้ตรวจและรับรองทั้งผู้ชำนาญการและผู้ช่วยผู้ชำนาญการอย่างน้อย2คนผู้ตรวจสอบและรับรองจะต้องส่งมอบรายการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบให้เจ้าของโรงงานหรืออาคารควบคุมนั้นๆเพื่อใช้ประกอบกับรายงานการจัดการพลังงานส่งให้กับกระทรวงพลังงานอีกครั้งก็ในส่วนของระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมจะเป็นระบบที่จะช่วยให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นๆจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนทางด้านพลังงานลง
1: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของกรณีศึกษานะครับในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเคสวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งบ้านเราได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันนะครับเราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรก็คือท่านดร.เทพรัตน์ก่ำรัศมีนะครับจากอาจารย์ท่านเป็นนักวิจัยแล้วก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งของศูนย์วิจัย MOVE นะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับแล้วก็เป็นผู้ช่วยเลขาธิการและกรรมการผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับอาจารย
0: ์วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของรถไฟฟ้า EV ใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: ซึ่งมันเป็นเทรนด์ของยุคปัจจุบันจริงๆเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นยิ่งเห็นชัดในยุคของ PM 2.5 มันมาเยอะขึ้น
1: ใช่ครับ
0: อยากให้อาจารย์

0: เล่าเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับรถไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยครับ
1: ได้ครับก็ท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็นักศึกษาทุกท่านนะครับก็สวัสดีนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็อย่างที่อาจารย์กวิทย์นะครับแนะนำไปแล้วนะครับก็คือผมมาจากศูนย์ MOVE นะครับก็ศูนย์ MOVE นี่ชื่อเต็มคือศูนย์วิจัยMobility and Vehicle Technology Research Center นะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับแล้วก็อีกหมวกหนึ่งนะครับผมทำงานในสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยนะครับเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมนี้ด้วยนะครับก็จะมีประสบการณ์โดยตรงนะครับกับทางด้านยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็เลยอยากจะมาแชร์นะครับประสบการณ์ว่าในแนวโน้มของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ในบริบทต่างประเทศนะครับเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็จะมีในส่วนของอาคีเทคโนโลยีชิ้นส่วนที่สำคัญนะครับของยานยนต์ไฟฟ้านะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับรวมทั้งส่วนท้ายนะครับผมจะพูดถึงในส่วนของการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในอุตสาหกรรมซึ่งจะเป็นเชิงวิชาการบ้างนะครับแต่ว่าจะไม่อยากลงวิชาการลึกนะครับเพราะว่าเราก็คือว่าสามารถศึกษาได้ในหน่วยอยู่แล้วผมจะพูดในสิ่งที่หนังสือไม่มีดีกว่านะฮะ
0: ครับ
1: ผมครับอาจารย์ครับ
0: อาจารย์ครับอยากให้อาจารย์เล่าเรื่องถึงปัจจัยเนี่ยว่าปัจจัยอะไรทำไมถึงคนต้องมาใช้ EV ครับ
1: ก็อย่างในปัจจุบันนะครับที่เป็นข่าวโด่งดังเลยนะฮะก็เดี๋ยวผมขออนุญาตโชว์หลักฐานนิดนึงนะครับทางเชิงวิชาการนะฮะ
0: ครับ
1: ก็ในปัจจุบันเองนะครับจากงานวิจัยที่ทางเราทำนะครับเราก็ค้นพบว่านะครับปัญหา PM 2.5 เนี่ยเกิดในกรุงเทพตามภาพในกราฟนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับค่ามาตรฐานจะอยู่ที่ประมาณ50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะฮะซึ่งจะเห็นว่าในภาพเนี่ยเราจะมีตัวข้อมูลตั้งแต่ปี2561นะครับถึง2563นะครับซึ่งจะพบว่านะครับปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 เนี่ยจะเกิน50ไมโครกรัมช่วงตั้งแต่ประมาณปลายปีจนถึงต้นปีนะครับซึ่งเป็นช่วงอากาศหนาวช่วงอากาศหนาวนี่ขึ้นฮะก็คือว่าอากาศเวลารถปลดปล่อยมลพิษเนี่ยไม่สามารถระบายสู่ชั้นบรรยากาศได้ก็สะสมอยู่ที่ข้างล่างชั้นข้างล่างเนี่ยทำให้ไม่สามารถระบายออกสู่ข้างบนได้นะฮะทำให้เราจะเห็นเป็นหมอกควันหรืออะไรต่างๆก็คือหมอกควันที่เห็นเนี่ยเขาเรียกว่า PM เป็นตัวใหญ่แต่ PM 2.5 เนี่ยเรามองไม่เห็นนะฮะและอันตรายมากก็คือว่าเวลาเราหายใจเข้าไปเนี่ยมันตัวจมูกเรานะครับกรองไม่ได้ปอดเรากรองไม่ได้นะครับมันซึมเข้าสู่กระแสเลือดเลยนะครับแล้วก็จะส่งผลต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กเล็กแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุนะครับซึ่งจะมีปัญหาทางระบบทางเดินหายใจแล้วก็ปัญหาอื่นๆทางสาธารณสุขตามมานะครับซึ่งรัฐบาลเองจะต้องไปเสียงบประมาณในส่วนนี้เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนด้วยนะครับและอีกมุมนึงนะครับในภาพด้านขวามือนะฮะพออย่างที่ผมเรียนนะครับพอเกิดมลพิษมันไม่ใช่แค่ PM 2.5 คือที่เราพูดเรื่อง PM 2.5 เนี่ยเพราะว่ามันเป็นอิชชูที่พูดแค่ในตัวเดียวแต่จริงมันมีตัวร้ายอื่นๆด้วยนะครับเช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น็อกนะครับแล้วก็ PM ตัวขนาดใหญ่ต่างๆนะครับหรือว่าสม็อกหรือนำไปสู่ตัวไคลเมทเชนจ์นะครับฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไม่ตรงตามฤดูกาลเหมือนเดิมนะครับหรือทุกท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องสภาวะโลกร้อนนะครับด้วยนะครับครับผมอันนี้คือปัจจัยที่เราจะต้องมาคอนเซิร์นเรื่องนี้เพราะว่าตัวเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเองเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เป็นซีโร่อิมิชชั่นที่ตัวรถนะฮะแต่ว่าก็อาจจะมีคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วทีนี้ไฟฟ้าที่เราใช้ขึ้นเนี่ยโรงไฟฟ้าจะต้องผลิตกำลังไฟเยอะขึ้นเนี่ยมันจะไปสร้างภาระตรงนั้นไหมอันนี้ผมตอบเลยว่ามันก็ใช่ครับแต่ว่าในแผนพลังงานของประเทศไทยเราเองเนี่ยเรามีแผนที่จะเพิ่มพลังงานสะอาดแทนที่ฝุ่นจะกระจายไปทั่วไปอย่างเงี้ยฮะเราก็ไปควบคุมที่ต้นทางได้ในอนาคตเพราะถ้าเกิดเราสามารถปรับเปลี่ยนในส่วนให้เป็นพลังงานสะอาดมากขึ้นมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีอากาศที่บริสุทธิ์ขึ้นครับผม
0: อาจารย์ครับในเรื่องของรถ EV เนี่ยถ้ามองในถึงเรื่องของ PM แล้วเนี่ยมันมีปัจจัยตัวอื่นอีกไหมฮะถ้าในเชิงโครงสร้างแบบมหาภาคอย่างเงี้ยครับ
1: ปัจจัยอื่นๆในมุมของโอเคถ้าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมใช่ไหม
0: ครับใช่ฮะ
1: เช่นก็คือว่ามันยังมีเอฟเฟกต์ต่างๆพอมันเกิดเรื่องแบบนี้เกิดอะไรขึ้นอย่างที่ผมบอกเกิดภาวะโลกร้อนมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้สัตว์ต่างๆพอต้นไม้อะไรต่างๆมันไม่มีมันตายลงเพราะว่ามีสภาวะโลกร้อนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางระบบนิเวศ มันเกิดอิมแพกระดับสูงหรือถ้าบางคนเคยได้ยินว่าขั้วโลกน้ำแข็งขั้วโลกเหนือละลายจนอาจจะเกิดน้ำท่วมโลกอันนี้เป็นเรื่องที่จริงครับเพราะว่าอีกผมจำตัวเลขไม่ได้นะครับว่าอีกกี่สิบปีข้างหน้าก็คือว่าจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นและส่งผลทำให้น้ำแข็งละลายเยอะขึ้นเรื่อยๆและทำให้ปริมาณน้ำทะเลสูงขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลต่อประเทศต่างๆที่อยู่ในบริเวณที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลต่างๆอาจจะจมหายไปซึ่งก็เคยได้ยินกันบ้างอยู่แล้วครับ
0: ครับ าจารย์แล้วรถยนต์ที่วิ่งกันอยู่บนท้องถนนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเจอรถควันดำใช่ไหมฮะรถเครื่องยนต์ดีเซลหรือเครื่องยนต์เบนซินอย่างเงี้ยฮะเราก็จะเห็นอยู่อาจารย์อยากให้อาจารย์ชี้แบบเขาเรียกว่าเห็นโครงสร้างของปัจจัยของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นความแตกต่างระหว่าง EV หรือรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลกับการใช้ก๊าซนะครับว่าเป็นยังไงครับ
1: โอเคครับก็จริงๆสิ่งที่แตกต่างกันนะฮะก็เดี๋ยวขอดูในสไลด์ก็ได้ฮะก็คือว่าจริงๆแล้วพอในส่วนของมันมีมลพิษเกิดขึ้นนะครับอย่างที่อาจารย์กวิศสอบถามเมื่อกี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างโครงการวิจัยหนึ่งที่ทางเราทำอยู่นะฮะก็เลยเราทำร่วมกับตัวนี้เราทำร่วมกับกรมควบคุมมลพิษด้วยนะฮะซึ่งเป็นยูสเซอร์โดยตรงที่จะนำไปสู่การออกนโยบายต่อไปนะครับก็คือเราก็มอง3เทคโนโลยีเนาะไม่ใช่แค่ EV อันนี้ผมให้ภาพใหญ่ก่อนภาพแรกนะครับก็คือรถยนต์มาตรฐานที่เป็นเครื่องยนต์ในปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องมีการยกระดับมาตรฐานการปลดปล่อยมลพิษให้สูงขึ้นซึ่งในปัจจุบันเองเนี่ยรถยนต์เนี่ยตัวรถยนต์นะครับ passenger car เนี่ยอยู่ที่มาตรฐานยูโร4นะฮะซึ่งรัฐเนี่ยมีแผนที่ปรับเป็นยูโร5และยูโร6ในอีก1-2 ปีข้างหน้าทีนี้เราก็เลยต้องมาศึกษาว่าเอ๊ะมาตรฐานยูโร6เนี่ยมันจะต้องติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มนะครับซึ่งทำให้ผู้ประกอบการต้องติดตั้งตัวเนี่ย DPF diesel particulate filter นะครับก็คือพูดง่ายคือฟิลเตอร์คือตัวกรองฝุ่นอะไรตัวกรอง PM นะฮะแล้วก็อีกตัวนึงคือ DOC diesel oxidation catalyst นะครับก็คือว่าเป็นตัวที่จะทำปฏิกิริยากับตัวไฮโดรคาร์บอนที่ออกไปนะครับเพื่อลดน็อกนะครับแล้วก็ไฮโดรคาร์บอนส่วน SCR นะครับ selective catalytic reduction เนี่ยจะลดน็อกนะครับอันนี้จะเป็นระบบที่จะต้องติดตั้งเพิ่มเมื่อมีการมาตรฐานที่ยกสูงขึ้นอันนี้ท่านผู้ฟังไม่ต้องตกใจนะครับก็คือว่ามันจะติดตั้งมากับรถใหม่อยู่แล้วก็คือว่าพอรัฐเนี่ยยกระดับมาตรฐานขึ้นเนี่ยรถใหม่เนี่ยจะมีอุปกรณ์เหล่านี้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: ซึ่งรถยุโรปเนี่ยมีมาตรฐานยูโร6แล้วด้วยนะ
0: ครับ
1: ยูโร5ยูโร
0: อาจารย์ผมเคยเห็นในข่าวอะฮะเห็นว่ารถเมย์เก่าๆเนี่ยเขาจะติดตั้งตัวเนี้ยเหมือนเขาจะเอามาติดตั้งต่างหากเพิ่มเติมด้วย
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: มันคุ้มค่าไหมครับถ้าเทียบกับการลงทุน
1: คือต้องบอกงี้ครับคือล่าสุดเนี่ยเราคุยกับวิศวกรบริษัทหนึ่งนะครับก็คือเป็นบริษัทเยอรมันนะฮะเขาดูเรื่องระบบ after treatment ในระดับภูมิภาคเลยทีนี้เขาก็แชร์ว่าในประเทศเยอรมันเองเนี่ยจริงๆมีการสนับสนุนให้ติดตัวกองฝุ่นในรถเก่าที่เป็นรถใหญ่เพราะว่ารถเราจะเห็นว่าในท้องถนนเนี่ยรถที่ปลดปล่อยมลพิษจริงๆเยอะๆควันดำเนี่ยจะเป็นรถบัสรถสิบล
0: ้
1: อรถใหญ่นะฮะที่เยอรมันเองเนี่ยเขาก็จะมีการกำหนดพื้นที่ในการวิ่งนะครับเขาก็จะมีสีเหลืองสีเขียวสีอะไรเนี่ยผมจำสีไม่ได้แน่ชัดนะแต่ว่าเขาจะมีการกำหนดสติ๊กเกอร์ว่าถ้ารถอันเนี้ยมาตรฐานไม่ใช่สีเขียวไม่สามารถวิ่งในเขตเมืองได
0: ้อ๋อครับ
1: คือจะวิ่งได้แค่รอบนอกถ้าคุณไม่ติดตัวนี้แต่ถ้าคุณติดระบบ DPF เนี่ย diesel particulate filter ตัวกรองฝุ่นเนี่ยจะทำให้คุณสามารถมาตรฐานคุณผ่านคุณก็สามารถวิ่งผ่านในเมืองได้ซึ่งในเมืองไทยก็ยังไม่มีเรื่องนี้แล้วในงานวิจัยเนี่ยจริงๆเราศึกษาเรื่องนี้เหมือนกันถ้าย้อนไปที่คำถามอาจารย์ถามว่าคุ้มค่าไหมอย่างประเทศเยอรมันเองเนี่ยเขาก็ต้องซับซิดี้ตัวเงินด้วยนะครับแล้วก็อย่างเกาหลีเองเนี่ยเขาก็ subsidy ตัวเงินก็ตัวหนึ่งก็อยู่ที่หลายหมื่นบาทเหมือนกันนะครับแต่ว่าทีนี้ต้องเรียนว่ามันก็อาจจะต้องมีการวิเคราะห์ต้นทุนแล้วก็เรื่องของ infrastructure ที่จะต้องติดให้กับรถเก่าด้วยนะฮะเพราะว่าเท่าที่ผมคุยกับทางวิศวกรเยอรมันเนี่ยมันก็จะต้องมีระบบดีไซน์ที่ดีเช่นระยะของท่อไอเสียเรื่องของตัวไซส์ของตัวกองเองว่ามันแมชกับไซส์รถยังไงเพราะว่าถ้ามันไม่แมทเนี่ยต้นทุนคอสต่างๆคือมันใหญ่ไปหรือเล็กไปก็อาจจะไม่เหมาะกับรถแล้วมันจะนำพาซึ่งนำไปสู่เรื่องของต้นทุนที่สูงขึ้นเกินไปนะฮะมันจะต้องบาลานซ์เรื่องพวกนี้แล้วก็ต้องคิดถึงบริบทต่างๆถ้าถามว่าในเมืองไทยเนี่ยเราก็คือภาครัฐเนี่ยก็คิดเรื่องนี้เหมือนกันแต่ก็ต้องดูในส่วนของเงินที่จะซับซิดี้แล้วก็เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับนะครับ
0: ครับพอพูดถึงเรื่องของรถยนต์ดีเซลอย่างเงี้ยฮะเพราะส่วนใหญ่ต่างจังหวัดเนี่ยคนที่มีรายได้ถ้าพูดตรงๆเกษตรกรหรืออะไรต่างๆเขาใช้รถยนต์ดีเซลใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็อายุการใช้งานของรถอ่ะจะยาวนานแล้วก็ควันดำสูง
1: ครับ
0: ตอนนี้มันมีคนบางคนก็จะใช้รถก๊าซธรรมชาติอย่างเงี้ยครับข้อแตกต่างถ้าเกิดเรื่องของดีเซลก๊าซธรรมชาติอย่างเงี้ยฮะอาจารย์มันแตกต่างยังไงอีกครับอาจารย
1: ์จริงๆต้องบอกว่างี้จริงๆก๊าซธรรมชาติเนี่ยรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเนี่ยจริงๆดีกว่ารถดีเซลนะฮะเพราะอย่างงี้ฮะต้องอธิบายในเชิงโครงสร้างทางเคมีของเชื้อเพลิงเนาะ
0: ค
1: ือดีเซลเนี่ยก็คือว่าด้วยความที่มันเป็นไฮโดรคาร์บอนที่มีเชนยาวคือห่วงโซ่คือโซ่ยาวครับมีคาร์บอนหลายตัวนะฮะมันก็เลยทำให้การเผาไหม้เกิดการไม่สมบูรณ์บ้างเวลาเราจะเผาไหม้ทุกอย่างเนี่ยมันจะคือไม่สามารถสมบูรณ์ได้หมดคือถ้ามันสมบูรณ์คือมันจะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ แต่ว่าปกติมันจะต้องเกิดไซด์รีแอคชั่นหรือปฏิกิริยาข้างเคียงแล้วก็จะเกิดตัวที่เราไม่ต้องการขึ้นมานะฮะก็เลยจะต้องมาติดตั้งไอ้ตัวที่เราพูดถึงแต่ทีนี้พอมาถึงแก๊สธรรมชาติเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแก๊สธรรมชาติเนี่ยคือ CH4 นี่มีคาร์บอนแค่ตัวเดียวม
0: ัน
1: ก็เลยทำการเผาไหม้ที่สมบูรณ์มากขึ้นนะครับและอย่างหนึ่งข้อดีของมันเนี่ยคือเวลาลด NGV เนี่ยเวลามันรั่วเนี่ยด้วยความที่แก๊สมันเบาโมเลกุลาเวทมันเบาหรือน้ำหนักมันเบาเนี่ยเวลามันรั่วเนี่ยมันลอยขึ้นม
0: ัน
1: ลอยขึ้นเลยทำให้เกิดความปลอดภัยในส่วนของนี้นะครับถ้ามันไม่ได้รั่วแบบเยอะมากๆถ้ามันรั่วเล็กน้อยมันก็ลอยขึ้นเลยแต่ถ้ามันรั่วเยอะๆบางทีถ้าเกิดว่าเจอเปลวไฟเจออะไรมันก็อาจจะมีปัญหาแต่ว่าจริงๆแล้วมันพวกนี้มันจะไม่ได้รั่วเยอะมันจะค่อยๆแล้วมันก็ลอยขึ้นไปนะฮะมันก็จะทำให้ไม่เกิดปัญหาในส่วนนี
0: ้
1: แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจของแก๊สธรรมชาติคือถ้ามันรั่วเนี่ยตัวมีเทนเนี่ยจริงๆมันก็ส่งผลต่อ global warming สภาวะโลกร้อนเหมือนกันนะครับทีนี้เราก็ต้องมาวิเคราะห์ในส่วนนี้และอีกอย่างหนึ่งคือปัญหาของตัว CNG เองเนี่ยคืออย่างที่เห็นถ้าทุกคนเห็นนะครับเวลาเราไปปั๊ม CNG จะต่อแถวรอกันนานมาก
0: ค
1: ันนึงเฉลี่ย 5-10 นาทีซึ่งมันก็จังเป็นปัญหาในส่วนนี้และก็ปัจจุบันราคาตัวเชื้อเพลิงแก๊สธรรมชาติเอง NGV ที่เราใช้เนี่ยนะฮะก็มีราคาใกล้เคียงกับ LPG ซึ่งคนก็เลยไม่ได้นิยมไปติด NGV อีกแล้วเพราะว่า1ก็คือเรื่องของราคาที่ไม่สมเหตุสมผลก็คือว่ามันใกล้เคียงกับ LPG 2ก็คือว่าระยะเวลาในการเติมเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปติดแก๊ส LPG เงี้ยคุณใช้เวลาเติมไม่เกิน1นาทีเร็วมากแล้วราคาก็เท่ากันแล้วก็ต้นทุนในการติดตั้งถูกกว่าด้วย
0: ใช่ๆครับ
1: ผมกําลังจะบอกว่าเทคโนโลยี NGV ในปัจจุบันอาจจะไม่เขาเรียกว่ามันในเชิงของต้นทุนเรื่องของราคาเชื้อเพลิงเนี่ยถ้าภาครัฐไม่สนับสนุนต่อเนี่ยผมว่าก็น่าจะเดินยากครับ
0: พอพูดถึงตรงนี้ฮะก็เรื่องของ NGV ติดตั้งก็ถ้าเทียบก็ 50,000 กับ LPG ก็หมื่นกว่า
1: ใช่ไหมถูกต้องครับ
0: ซึ่งมันแตกต่างแล้วก็ระยะการวิ่งได้สั้นกว่า NGV ใช่ไหมฮะ
1: ครับถูกต้อง
0: ครับแล้วพอเป็นรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับอาจารย์เคยได้ข่าวว่าคนอยากจะมาเปลี่ยนรถใช้รถไฟฟ้าแล้วระยะทางการวิ่งมันก็ต่ำอย่างเงี้ยมันน่าสนใจยังไงครับอาจารย
1: ์คือในมุมนึงนะฮะก็ต้องบอกว่าเหมือนกับว่าถ้าถามว่าถ้าเป็นคือต้องบอกว่ามันจะต้องอธิบายในส่วนว่าปกติรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันแบ่งเป็น4ประเภทด้วยกันนะฮะเด
0: ี๋
1: ยวผมขอโชว์เรื่องของตัวชนิดนิดนึงแล้วกันครับว
0: ่
1: าเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะได้เข้าใจว่าโอเคปัจจุบันเรามียังไงบ้างนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมอธิบายในเชิงของชนิดของมันก่อน
0: ได้ครับ
1: เพราะว่าผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็คือว่ายานยนต์ไฟฟ้าคืออะไรนะฮะก็คือยานยนต์ไฟฟ้าคือเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์อย่างเดียวหรือมอเตอร์ที่ร่วมกับเครื่องยนต
0: ์ครับ
1: ก็คือว่ามันจะแบ่งเป็น4กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเราน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วชื่อยานยนต์ไฟฟ้าไฮ
0: บ
1: ริดนะครับเป็นการผสมผสานระหว่างการทำงานของเครื่องยนต์และมอเตอร์ที่ใช้การขับเคลื่อนร่วมกันนะฮะแล้วก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงพลังงานเนี่ยที่สูญเสียกลับมาในสะสมในตัวแบตเตอรี่ได
0: ้
1: มันก็คือจะทำให้เซฟตรงนี้ไปนะครับอันนี้คือเราเรียกยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดชื่อภาษาอังกฤษชื่อ Hybrid Electric Vehicles หรือ HEV นะครับตามในหน้าจอนะฮะตัวที่2นะฮะชื่อยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid นะฮะก็คือว่าก็จะเป็นยานยนต์ไฟฟ้าที่พัฒนาต่อยอดจากไฮบริดนะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนายังมีตัวเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์นะครับแต่ว่างวดนี้เรามีการเติมพลังงานไฟฟ้าจากภายนอกถ้าทุกท่านเห็นจะมีตัวปลั๊กนะครับเนี่ยจะเป็นรูปปลั๊กอยู่ซ้ายมือสามารถชาร์จไฟเข้าไปได้แต่ไฮ
0: บ
1: ริดนี่เราชาร์จไฟเข้าไปเองไม่ได
0: ้
1: ยังใช้การเติมน้ำมันแต่ปลั๊กอินไฮ
0: บริ
1: ดเนี่ยเราสามารถชาร์จทั้งไฟแล้วก็เติมน้ำมันได้นะฮะเอาง่ายๆนะฮะชื่อมันชื่อ PHEV นะครับก็คือเป็นการสามารถใช้ทั้งพลังงานไฟฟ้าที่ชาร์จจากภายนอกแล้วก็เติมน้ำมันเข้าไปได้
0: อาจารย์เทพครับ HEV เนี่ยที่เป็นบอกว่าใช้พลังงานจากเครื่องยนต์สันดาปแปลงพลังงานกวนไปเป็นไฟฟ้าไหมฮะและชาร์จตัวเองหรือเปล่าครับอย่างนั้น
1: ใช่ครับก็คือส่วนหนึ่งก็คือว่าพลังงานส่วนเกินสามารถกลับไปสะสมในแบตเตอร
0: ี่สะสมตัวเอง
1: ใช่ก็คือใช่ก็คือว่ามันทำให้ตรงนี้ก็คือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าของตัวไฮ
0: บ
1: ริดนะครับแต่ว่ามันยังไม่สามารถชาร์จไฟจากภายนอกได
0: ้ครับ
1: ก็เลยพัฒนาต่อยอดมาเป็น PHEV เพื่อที่จะสามารถชาร์จไฟจากภายนอกได
0: ้ครับ
1: ทีนี้พอมาในส่วนของเทคโนโลยีถัดไปอีกอันนึงชนิดที่3นะครับก็คือว่าเป็นBEV นะครับหรือ Battery Electric Vehicles นะครับเป็นยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่นะครับงวดนี้จะไม่มีเครื่องยนต์ละเอาง่ายๆคือยกเครื่องยนต์ออกเลยเราจะมีแต่ตัวมอเตอร์แทนเครื่องยนต์นั่นเองแล้วก็จากถังน้ำมันที่เราเคยมีเราไม่มีถังน้ำมันละเราใช้แบตเตอรี่เลยก็คือว่าเป็นการแบบใช้พลังงานไฟฟ้าเต็มตัวนั่นเองนะฮะแล้วก็ตรงนี้เองข้อดีของมันก็คือว่ามันก็ไม่มีการปลดปล่อยมลพิษอีกแล้วนะครับแต่สองชนิดแรกคือด้วยความที่มันมีเครื่องยนต์ยังมีระบบเผาไหม้จึงทำให้มีมลพิษอยู
0: ่
1: นะฮะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือโซฟานะครับก็คือว่ายังอีก ไกลนะครับเทคโนโลยีนี้ก็คือเป็นยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงที่นิยามของนักวิชาการนะครับทั่วโลกก็ยังนิยามเป็น4ชนิด

ชนิดนี้ก็เป็นหนึ่งในชนิดที่เป็นเรียกว่ายานยนต์ไฟฟ้าเราเรียกว่ายานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงนะครับFuel Cell Electric Vehicle หรือ FCEV นะครับเป็นยานยนต์ไฟฟ้าที่มีการมีมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนและใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากเซลล์เชื้อเพลิงด้วยนะครับก็คือมีการเติมตัวไฮโดรเจนจากภายนอกเข้าไปนะครับแล้วก็มีถังไฮโดรเจนในการที่จะเก็บนะครับซึ่งตัวนี้มันยังไกลเพราะว่าต้องบอกว่าอย่างแม้แต่ตัวสถานี NGV เองเนี่ย

0: ด้วยที่ผมบอกครับก็คือโครงสร้างทางเคมีมันก็คือ CH4 C คือคาร์บอน H คือไฮโดรเจน4โมเลกุลนะครับก็คือว่ายังลงทุนในตัวของสถานีค่อนข้างราคายังสูงเลยแล้วถ้าเกิดเป็นสถานีไฮโดรเจนอ่ะซึ่งมีโมเลกุลแค่2เป็นน้ำหนักเบามากเวลาเราเติมเนี่ยมันจะต้องใช้แรงดันในการเติมอัดเข้าไปในถังสูงมากนะฮะทีนี้เวลาอัดเข้าไปในถังมันก็เลยยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาอยู่ครับผม
1: คล้ายๆกับ NGV เลยใช่ไหมครับที่อัดเพรสเ
0: ชอ
1: ร
0: ์ใช่แต่ว่าจะสูงกว่าอีกเพราะว่าตัวโมเลกุลที่ผมบอกก็คือมีไฮโดรเจนแค่2แต่ว่าถ้าเกิดเป็นNGV คือ CH4 ก็คือว่ามันมีตัวคาร์บอนอยู่มันก็ยังอัดให้เป็นของเหลวได้อัดเข้าไปในถังได้ง่ายกว่า
1: ครับอาจารย์ถ้าเปรียบเทียบกับโครงสร้างรถยนต์แบบเดิมกับรถยนต์ไฟฟ้านะครับ อยากให้อาจารย์ฉีกรายละเอียดนิดนึงครับว่ามันเคยได้ยินว่าเดี๋ยวนี้เขาถ้าเกิดเรามีรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยโครงสร้างภายในข้างล่างเราแทบจะไม่ต้องใช้เลยหมายถึงภายในช่วงล่างหรือระบบต่างๆเครื่องยนต์สัญญาบหายใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: รวมไปถึงภายในส่วนอะไรของส่วนล่างจะหายไปอยากให้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมให้หน่อยครับอาจารย์
0: ได้ครับผมก็เดี๋ยวดูทางในสไลด์เลยครับเพื่อความชัดเจนมากขึ้นนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าเราผมทำตัวให้เห็นความแตกต่างระหว่างยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ยานยนต์แบบเดิมนะครับทางซ้ายมือเนี่ย General ICE Vehicles ก็คือว่า ICE เนี่ยย่อมาจาก Internal Combustion Engine นะครับก็คือการเผาไหม้สันดาปภายในนะครับเป็นยานยนต์เครื่องยนต์นะฮะก็คือว่าอย่างแรกเลยคือมันจะต้องมีฟิวแทงถังน้ำมันนั่นเองนะฮะซึ่งทุกคนก็คุ้นเคยอยู่แล้วแล้วก็อีกอันนึงปกติก็คือว่าเครื่องยนต
1: ์
0: ที่เป็นตัวเผาไหม้แล้วขับเคลื่อนทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้ถูกไหมฮะแต่การที่รถเคลื่อนที่ไปได้เนี่ยมันต้องมีทรานส์มิชชั่น
1: ต
0: ั
1: วส
0: ่
1: ง
0: ไปที่เป็นที่ล้อนะคร
1: ับ
0: ไดร์นะครับก็คือทรานส์มิชชั่นก็คือส่งไปนะครับแล้วก็มีไดร์นะครับที่ล้อก็คือมีเผามีอะไรขับเคลื่อนนะครับทำให้รถหมุนไม่ได้นะฮะทีนี้ทางด้านขวามือ EV นะฮะจากที่เราเคยมีฟิลแทงเราไม่มีละเรามีเป็นแบตเตอรี่แทนนะครับเป็นตัวเก็บพลังงานแทนคิดง่ายๆฟิวแทงจริงๆก็เหมือนตัวเก็บพลังงานนะแต่ว่าทีเนี้ยของ EV เนี่ยตัวเก็บพลังงานนะเราเก็บพลังงานในเชิงของไฟฟ้าเราเลยใช้ตัวแบตเตอรี่นะครับทีนี้อีกอันนึงเครื่องยนต์เราไม่มีละถ้าเป็นตัวที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้าแบบ 100% นะฮะก็เราก็เป็นระบบมอเตอร์เลยนะฮะก็คือมอเตอร์ก็จะมาทำหน้าที่แทนเครื่องยนต์นั่นเองนะฮะแล้วก็ transmission นะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นระบบ inverter นะครับแทนนะครับก็คือว่าเป็นระบบที่ขับเคลื่อนแทนนะฮะแล้วก็ drive เนี่ยยังมีเหมือนเดิมทีนี้ซ้ายมือสุดนะฮะที่เห็นผมจะแยกประเภทเลย energy storage ก็คืออะไรตัวเก็บพลังงานนั่นเอง
1: คร
0: ับ เนี่ยเป็นถังน้ำมันแล้วอันใหม่เนี่ยเป็นแบตเตอรี
1: ่
0: นะครับ generate power อันเดิมก็คือว่าเป็นตัวที่เป็นเครื่องยนต์อันใหม่เนี่ยก็จะเป็นมอเตอร์นะครับแล้วก็ชิปเกียร์นะครับก็คือตัวคือเวลาเราเผาไหม้เสร็จมันก็ต้องมีตัวเผาขับเพื่อที่จะทำให้หมุนนะครับแล้วก็รถก็วิ่งไม่ได้นะฮะรันเดิมแล้วก็ใช้ transmission ของ EV เราใช้ inverter นะฮะแล้วก็ตัว drive นะครับก็ยังเหมือนเดิมก็คือยังใช้ระบบการ drive เหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่แตกต่างกันหลักๆนะฮะ
1: แต่จากที่สังเกตดูจากภาพนะครับอาจารย์ก็คือความแตกต่างของรถยนต์ไฟฟ้ากับรถยนต์แบบเดิมเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของความเร็วที่อะไหล่ภายในห้องเครื่องต่างๆทั้งตัวถังน้ำมันเองตัวระบบขับเคลื่อนตัวเครื่องยนต์มันทำให้รถมันหนักถ้าเทียบกับแบบเดิมแบบเดิมกับแบบใหม่ใช่ไหม EV จะเบาลงขึ้น
0: ครับผมก็จริงๆมันก็อยู่ที่ดีไซน์ครับอาจารย
1: ์
0: เพราะว่าถ้าเราใช้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่หรือมอเตอร์ที่ใหญ่แล้วไม่เหมาะกับตัวรถไซส์นั้น
1: อาจารย์ครับในเรื่องของโครงสร้างของรถเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเริ่มหายไปมันก็จะกระทบต่อผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมใช่ไหมฮะความแตกต่างของรถยนต์ไฟฟ้ากับรถยนต์เดิมเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับในรายละเอียด
0: ครับก็เดี๋ยวดูในสไลด์นะฮะเดี๋ยวผมขออธิบายตามสไลด์มันน่าจะดูง่ายกว่าเด
1: ี๋
0: ยวขออนุญาตซูมนะฮะ
1: ครับ
0: ว่ามันยังไงนะฮะก็อย่างโอเคเดี๋ยวมันเด้งนะฮะโอเคอย่างซ้ายมือสุดนะฮะก็คือว่าคำว่า disappearing parts เนี่ยคือชิ้นส่วนที่จะหายไปนะฮะชิ้นส่วนที่จะหายไปแน่ๆหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเป็นระบบยานยนต์ไฟฟ้าแบบ 100% เนี่ยหรือเราเรียกว่า BEV เนี่ย battery electric vehicle เนี่ยเราจะไม่มีเครื่องยนต์ละ engine นะฮะแล้วอีกอันหนึ่งที่เราจะไม่มีคือ intake exhaust ตัวท่อไอเสียนะครับผู้ที่ผลิตตัวท่อไอเสียเนี่ยก็จะลำบากถ้าเราพูดตรงๆเครื่องยนต์กับท่อไอเสียเนี่ยไม่มีแล้วนะฮะตัวระบบ transmission นะครับบางตัวก็หายไปนะฮะแล้วก็มีเรื่องของตัว exhaust ด้วยก็คือว่าตัวช่วงล่างบางอย่างนะครับ
1: คร
0: ับแล้วก็มีเรื่องของ fuel tank นะครับเรื่องถังน้ำมันแน่ๆนะครับแต่ว่าทีนี้ผมจะบอกว่าตัว power อะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ดีไซน์เหมือนกันนะครับก็คือมีทั้งหายไปได้หรือว่าจะมีมันก็แล้ว

0: แต่ว่าเขาจะดีไซน์ยังไงแต่ว่าที่แน่ๆเอนจินแล้วฟิลแทงแล้วก็ตัวท่อไอเสียนั้นไม่มีแน
1: ่อืมครับ
0: เพราะว่าอย่างต้องบอกว่าอย่างแชร์มีตอนนี้มีรถนึงนะครับแบรนด์ชื่อรถฟอร์มนะครับตัวเทคโนโลยีที่ล้อเขาเนี่ยเขาไม่มีเพานะครับเขาใช้เทคโนโลยีมอเตอร์ที่ล
1: ้
0: อคือล้อใครล้อมันก็คือมันก็จะไม่มีการฟิกชันลอสหรือไม่มีการสูญเสียพลังงานในส่วนที่จะต้องเวลาเราพอไหม้มาแล้วมันจะต้องส่งผ่านหลายที่เนี่ยกว่าจะมาถึงล้อกว่าจะมาหมุนเนี่ยมันก็ทำให้เสียไปหลายต่อใช่ไหมฮะงวดนี้ก็ไม่ละงวดนี้มันก็จะไปที่โดยตรงนะฮะแล้วทีนี้เรื่องของพอมาดูคอมโพเนนต์อิเล็กทริฟิเคชันนะครับคอมโพเนนต์ของเกี่ยวกับเทคโนโลยีอันดูไฟฟ้านะครับก็จะมีอิเล็กทริกปั๊มนะครับมีอิเล็กทริกสเตอริงซิสเต็มนะครับแล้วก็อิเล็กทริกเบรกแล้วก็ตัวรีเจเนเรทีฟเบรกก็คือมีการดึงพลังงานกลับมาที่เบรกได้ที่ผมบอกแล้วครับถ้าเป็นระบบยานยนต์ไฟฟ้าคือทุกอย่างมันจะทำให้1ก็คือประหยัดพลังงานมากขึ้น2ก็คือว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะฮะอันที่3คือนิวพาร์ทที่จะเกิดขึ้นนะครับชิ้นส่วนคือต้องบอกว่าถ้าผู้ประกอบการคนไหนนะครับผลิตชิ้นส่วนเหล่านี้นะครับก็เตรียมเลยครับก็คือมีตัวไดรฟ์มอเตอร์แล้วก็แบตเตอรี่แพ็คนะครับแล้วก็ไฮโวลต์คอมโพเนนต์ต่างๆนะครับระบบที่จะทำการจัดการเรื่องของพลังงานนะครับ
1: อาจารย์เทพครับถามนิดนึงฮะพอดีเห็นเรื่องไฮโวลต์คอมโพเนนต์เนี่ยฮะมันเราเคยเจอที่ชาร์จสเตชันที่เป็น AC และ DC เนี่ย
0: ครับ
1: แล้วไอ้ตัวไฮโวลต์เนี่ยมันใช้กำลังงานถึงขนาดเท่าไหร่และถ้าผู้ใช้ทั่วไปจะชาร์จกันยังไงบ้างครับความแตกต่าง
0: จริงๆผมให้ภาพนี้ดีกว่าฮะคำว่าไฮโวลต์เนี่ยก็คือจริงๆถ้าภาษานั้นเขาเรียกว่าเป็น normal charge กับ fast charge เนาะ
1: ครับ
0: normal charge ก็คือการชาร์จไฟแบบใช้ AC อย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่าเป็นการใช้ไฟที่กระแสสลับนั่นเองนั่นแหละก็คือไฟมันก็ไม่ได้แรงมากแล้วก็ต้นทุนในการที่จำตัวสถานีเนี่ยมันก็จะไม่สูงมากนะครับก็คืออย่างสมมติถ้าเกิดว่าเราซื้อไปใช้อย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้รีบร้อนเนี่ยเราก็คือสามารถชาร์จที่บ้านได้ตอนที่เราอ่ะกลับไปถึงบ้านแล
1: ้
0: วเช้าเราก็ใช้ได้เป็นปกติอันนี้เราเรียกว่าการชาร์จแบบ AC หรือ normal charge นะฮะอีกอันนึงก็คือเวลาที่เราออกไปนอกบ้านแล้วเกิดพลังงานหมด
1: อ
0: ย่างถ้ารถเราใช้ไปเนี่ยน้ำมันหมดเนี่ยเราก็ไปเติมตามปั๊มได้ใช่ไหม
1: คร
0: ับ แต่อันนี้ก็คือว่ามันจะค่อนข้างต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยตัวโครงสร้างพื้นฐานเองมันก็ยังไม่ได้รองรับครอบคลุมในส่วนนี้ก็คือว่าเราก็ต้องมีการบริหารจัดการว่าโอเคเราจะขับไปถึงตรงนี้นะจะต้องไปชาร์จที่ไหนต้องมีการวางแผนค่อนข้างจะดีนะครับ เพราะว่าจริงๆรัฐเองก็คอนเซิร์นเรื่องนี้เพราะว่าต้องบอกว่าแม้แต่เป็นฟาสต์ชาร์จเองเนี่ยเวลาในการชาร์จก็อย่างน้อยอยู่ที่10ถึง15นาที
1: ครับ
0: ซึ่งมันก็ถือว่าใช้เวลานานแล้วก็อาจแล้วก็คือตัวลงทุนตัวหัวชาร์จเองเนี่ยมันก็มีต้นทุนที่สูงเหมือนกันแต่ว่ามันก็คือว่ามันก็ไข่ไก่ไข่ครับมันก็คือว่าเราจะเดินยังไงนะครับซึ่งในต่างประเทศเองอ่ะเขาก็มีตัวหัวชาร์จพวกนี้แล้วครับก็คือว่าถ้าไปดูมาเลย์ก็มีจีนก็มีอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรกำลังจะบอกว่าผมเข้าใจนะครับในมุมนึงก็คือคนส่วนใหญ่ก็ยังคอนเซิร์นในเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันยังมีปัญหาอีกหลายเรื่องเหมือนกันแต่ว่าก็รัฐเองเนี่ยก็สนับสนุนเต็มที่นะครับก็เดี๋ยวในส่วนของนโยบายต่างๆเดี๋ยวเราก็ได้คุยกันไปคร
1: ับ ครับคราวนี้เรามาคุยกันเรื่องของแนวโน้มดีกว่าครับอาจารย์ว่าแนวโน้มของเทคโนโลยีของยานยนต์ไฟฟ้าในโลกและในประเทศเราเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปครับอาจารย
0: ์ครับก็เดี๋ยวดูในสไลด์นะฮะครับผมก็ภาพซ้ายนะฮะ more and more country plan to phase out diesel and petrol car คืออะไรก็คือว่ามีหลายๆประเทศทั่วโลกเริ่มที่จะวางแผนในการที่จะเอาตัวรถเครื่องยนต์ดีเซลหรือและเครื่องยนต์เบนซินออกจากระบบ
1: ครับ
0: คือไม่ให้รถที่ผลิตใหม่ไม่ใช่รถเก่านะหมายถึงว่ารถที่จะผลิตเข้ามาผลิตในบ้านเขาเนี่ยคุณจะต้องผลิตรถที่ไม่มีเครื่องยนต์อีกแล้วนะครับอย่างประเทศนอร์เวย์เนี่ยเขาประกาศเลย2025นะ คุณห้ามผลิตรถที่มีเครื่องยนต์ในบ้านชั้นนะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ในนอร์เวย์ออสเตรียแล้วก็เยอรมันเนี่ยก็คืออย่างเยอรมันเนี่ยเขาประกาศ2030นะฮะอินเดียเองเนี่ยเขาก็ประกาศเหมือนกันสโลวาเนียแล้วก็สกอตแลนด์2032นะครับฝรั่งเศสนะครับ2040สหราชอาณาจักรก็หลัง2040ประเทศบางประเทศเนี่ยเขาประกาศหลัง2032อ่ะก็คือผมเข้าใจว่าเขาน่าจะมีการวิเคราะห์เรื่องซัพพลายเชนแหละ
1: ครับ
0: ว่าคือการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนแปลงเร็วๆเนี่ยมันจะกระทบต่อซัพพลายเชนนี่ก็คือว่าเหมือนกับ1ธุรกิจเนี่ยมันก็จะมีผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆที่ผลิตพาร์ทต่างๆถ้าอยู่ดีทำให้มันหายไปเลยเนี่ยมันก็จะทำให้ผู้ประกอบการเราเนี่ยกระทบโดยตรงแล้วก็จะส่งผลต่อการจ้างงานนะครับมันก็เลยจะต้องพิจารณาเรื่องเหล่านี้ให้ครอบคลุมครับ
1: ครับจริงๆเรื่องของการลงทุนในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าอย่างรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยฮะปั๊มน้ำมันผมได้ข่าวว่าปตท.และการไฟฟ้าเนี่ยเขาเริ่มลงทุนกับธุรกิจนี้ด้วยการติดตั้งใน

0: ในสเตชันของเขา
1: ถูกครับ
0: แล้ว
1: ครับก็เดี๋ยวผมขอพูด2ภาพก่อนนะครับก็คือตะกี้พูดบริบทของต่างประเทศไปแล้วทีนี้เรามาพูดของบริบทไทยนะครับเดี๋ยวดูสไลด์นิดนึงแล้วเดี๋ยวมาตอบคำถามอาจารย์นะครับจะได้เห็นภาพใหญ่ก็คือว่าจริงๆอย่างที่ผมเรียนนะครับรูปขวามือนะครับจริงๆคณะกรรมการพลังงานนะครับเสนอภาครัฐนะครับก็คือว่าอยากเสนอให้ภาครัฐเหมือนกับว่าต้องการให้รถที่จดทะเบียนใหม่นะครับรถจดทะเบียนใหม่ในปี2035นะครับต้องเป็นยานยนต์ไร้มลพิษ 100% และยานยนต์ไร้มลพิษเนี่ยซัด EV ย่อมาจากอะไร Zero Emission Vehicles นะครับคือยานยนต์ที่ไม่ปลดปล่อยมลพิษคำว่าไม่ปลดปล่อยมลพิษนี่เป็นไฮบริดไม่ได้นะฮะ
0: ต้องเป็น
1: เพราะว่าไฮบริดมันมีเครื่องยนต
0: ์ใช่ๆครับ
1: นะครับแล้วคือประเทศต่างประเทศเหล่านั้นเนี่ยเขาก็มองแบบนี้เหมือนกันก็คือว่าเขาก็มองว่าต้องเป็นเนี่ยซัดเหมือนกัน 100% นะฮะประเทศไทยเองเนี่ยตอนนี้คณะด้วยปัจจุบันนะฮะอัปเดตให้ฟังประเทศไทยเรามีการตั้งคณะกรรมการนโยบายแห่งชาตินะครับเพื่อมาดูเรื่องนี้โดยตรงนะครับเพราะว่าจริงๆเวลาเราจะขับเคลื่อนอะไรเดี๋ยวเราจะต้องมีเจ้าภาพหลักเพราะว่าไม่งั้นกระทรวงก็ต่างคนต่างทำงานแล้วก็ไม่ได้มาคอมบิเนชันกันในเชิงของ policy นะครับถ้ามีคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติก็จะรวบรวมเรื่องราวเหล่านี้แล้วมาคุยกันแล้วสามารถเสนอครม.ต่อไปได้นะ
0: ครับ
1: ทีนี้ของประเทศไทยเองเนี่ยคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติก็กำลังจะเสนอเรื่องนี้นะครับว่าประเทศไทยน่าจะปี2035นะครับก็คือกำลังจะเสนอนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอครม.รออะไรอีกนะครับ
0: อาจารย์ถ้าเกิดมองในมุมมองของผู้ลงทุนหรือเราเป็นผู้ใช้ครับรวมไปถึงเอนจิเนียร์ต่างๆที่จะใช้งานพวก EV หรือเข้าไปประกอบการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในธุรกิจอย่างเงี้ยฮะเราเหมาะสมที่จะลงทุนไหมครับในช่วงนี้เพราะว่าตอนเนี้ยบริษัทที่จีนก็เข้ามาก่อตั้งโรงงานผลิตในบ้านเราแล้วใช่ไหมฮะรวมไปถึงเรื่องภาษี 0% ที่เกิดขึ้นการพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยอาจารย์คิดว่ายังไงบ้างครับ
1: คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วทำไมอย่างจีนเนี่ยฮะเขาถึงผลักดันตัว EV เต็มที่ต้องย้อนไปนิดนึงนะลองคิดดูนะฮะเทคโนโลยีเครื่องยนต์เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีจริงๆอ่ะเป็นของทางญี่ปุ่นยุโรปแล้วก็อเมริกาซึ่งสะสมมาหลายสิบปีมากจีนเขารู้อยู่แล้วว่าเขาตามไม่ทันนะฮะแล้วอีกอย่างนึงคือจีนเนี่ยเขามีแร่ลิเทียมเยอะแร่ลิเทียมเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบหลักในการผลิตแบตเตอรี่นะครับ
0: ครับ
1: ฉะนั้นก็คือเขาก็เลยมองว่าเฮ้ยเขามีจุดที่แข็งที่สำคัญเนี่ยเขาก็เลยผลักดันเรื่อง EV เป็นวาระแห่งชาติเพราะประเทศเขาเองเนี่ยมีประชากรเยอะแล้วก็มีปัญหาเรื่อง PM 2.5 มาก่อนเรานะครับแล้วก็คือแบบเมืองเขาบุหรี่พิษเยอะมากเขาก็เลยมองว่าเนี่ยตอบโจทย์ทั้งแง่ของ business แล้วก็แง่ของ environment แล้วก็แง่ของพลังงานด้วย
0: คร
1: บทุกมิติเขาก็เลยดันเต็มที่ฮะถ้าถามว่าในแง่ของการลงทุนเนี่ยถ้าจุดสำคัญที่รัฐกำลังพิจารณาว่าทำไมยังไม่เปิดเรื่องนี้แบบเต็มที่เพราะว่าจริงๆลองคิดดูถ้าเปิดเป็นแบบเสรีจริงๆอ่ะรถที่จะทะลักเข้ามาคือรถจีนนะฮะเพราะรถจีนมีราคาถูกมากแล้วมันจะทำลายซัพพลายเชนในประเทศไทยครับอันนี้คือสิ่งที่ภาครัฐต้องพิจารณาว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาเนี่ยในแง่ของยูเซอร์ได้ประโยชน์แต่ว่าแง่ของอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะกระทบซัพพลายเชนอย่างไรหรือก็กระทบกับห่วงโซ่อุปทานนะครับห่วงโซ่อุปทานนี่ก็คือว่าเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งหมดซึ่งยาวมากแล้วก็มีผลต่อการจ้างงานคนในประเทศเนี่ย 7-8 แสนคนถ้ามันดาเมจแรงมันทำให้ผู้คนเนี่ยอาจจะตกงานหรือปิดโรงงานเยอะเลยเพราะฉะนั้นรัฐเนี่ยต้องคิดเรื่องนี้ให้รอบคอบนะฮะแล้วก็ตะกี้คำถามที่อาจารย์ถามว่าแล้วอย่างปตท.เองหรือว่าการไฟฟ้าเองเนี่ยนะฮะเขามีการที่จะทดสอบวิ่งของตัวเองเนี่ยแล้วก็มีสถานีของตัวเองอันนี้เรื่องจริงครับเพราะว่าปตท.เองเนี่ยเห็นว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาก็พยายามเปลี่ยนธุรกิจเยอะหนึ่งก็คือเขาก็เริ่มมาสนใจเขาสนใจเรื่องของการพัฒนาตัวสถานีอัปจุไฟฟ้าและเทคโนโลยีการชาร์จไฟนะฮะด้วยนะครับแล้วก็เขาก็มีการรถที่รับส่งพลังงานทดสอบวิ่งนะครับก็คือใช้รถเนี่ย EV นะฮะก็คือแล้วก็ e-gat เองเนี่ยก็มีการดัดแปลงตัวรถน้ำมันไปเป็นรถไฟฟ้าด้วยดัดแปลงนะครับก็คือเป็นรถดัดแปลงนะไม่ใช่รถใหม่นะครับก็คือว่าจริงๆก็คือเขามีทั้งรถดัดแปลงด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของที่เป็นสถานีด้วยนะครับซึ่งเขาก็ศึกษาเรื่องนี้มาหลายปีแล้วนะฮะก็เพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเทรนเหล่านี้มันห้ามไม่ได้ครับอาจารย
0: ์ครับผม
1: ครับ
0: อยากขอให้อาจารย์ช่วยสรุปอีกสักเล็กน้อยครับอาจารย
1: ์ครับก็จะเห็นว่าอย่างที่เราผมกับอาจารย์กวิทย์นะครับคุยกันนะครับผมไม่อยากพูดในเชิงของวิชาการลึกมากๆเพราะว่านักศึกษาแล้วก็ผู้ชมเนี่ยครับสามารถศึกษาได้จากหน่วยอยู่แล้วนะฮะ
0: ครับ
1: ทีนี้สิ่งที่ผมแชร์เนี่ยเพราะว่าผมอยู่กับภาคนี้นะครับเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าก็เลยอยากจะแชร์ส่วนของนโยบายแล้วก็ประสบการณ์นะครับว่าโอเคบริบทของไทยเป็นอย่างไรต่างประเทศเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี้ยมันก็จะนำไปสู่ว่าเราจะต้องเจอกับเทคโนโลยีใหม่นี้แล้วเราจะปรับตัวอย่างไรนะครับเพื่อให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปครับ
0: ครับผมสำหรับผมแล้วก็อาจารย์นะครับก็อยากให้นักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมจากในชุดวิชา97426นะครับ วิศวกรรมทางไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประยุกต์นะครับซึ่งในเนื้อหาของชุดอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่ในเนื้อหาในหน่วยที่14นะครับยังไงวันนี้ผมและอาจารย์เทพรัตน์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอาจารย
2: ์สวัสดีครับอาจารย
3: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
4: สวัสดีครับพบกับชุดวิชา97426วิศวกรรมทางไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประยุกต์หน่วยที่15กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรมโดยผมอาจารย์สิทธิชัยเด่นตรีครับในหน่วยนี้นะครับจะมีทั้งหมด3กรณีนะครับวันนี้เราจะยกตัวอย่างในกรณีที่1ก็คือการควบคุมแขนกลไร้สายมีอยู่2ส่วนส่วนแรกก็คือการควบคุมแขนกลไร้สายด้วยแพลตฟอร์ม Arduino ส่วนที่2คือการควบคุมแขนกลด้วยถุงมือไร้สายการควบคุมแขนกลไร้สายด้วยแพลตฟอร์ม Arduino ครับการควบคุมแขนกลไร้สายด้วยแพลตฟอร์ม Arduino ในกรณีศึกษานี้เราได้พัฒนาระบบแขนกลโดยใช้เซอร์โวมอเตอร์ที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนกลไกหรือข้อต่อในแต่ละส่วนของแขนกลให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการหยิบจับวัตถุขนาดเล็กโดยระบบแขนกลจะถูกเชื่อมต่ออยู่กับ Arduino โดยมีโมดูล Zigbee ในการรับส่งข้อมูลส่วนประกอบก็จะมีส่วนต่างๆที่เพิ่มเติมเข้ามาซึ่งระบบควบคุมแขนกลสามารถรับส่งข้อมูลแบบไร้สาย เราจะใช้โปรแกรม GUI โดยใช้ LabVIEW นะครับในการพัฒนาซึ่ง LabVIEW จะเป็นโปรแกรมที่สามารถต่อยอดหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เพิ่มเติมในอนาคตโดยการออกแบบจะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ก็คือส่วนของภาคส่งส่วนที่2ก็คือส่วนของภาครับส่วนที่1นะครับก็คือส่วนของภาคส่งก็จะมี Arduinoนะครับมี Arduino มี LabVIEW นะครับโดยส่งข้อมูลผ่านส่วนภาคส่งจะมี Zigbee และมี LabVIEW โดยส่งคำสั่งผ่าน Zigbee มายังส่วนของภาครับโดยที่ส่วนของภาครับนั้นจะรับคำสั่งหรือรับค่าต่างๆที่ตัว Zigbee และนำมาประมวลผลด้วย Arduino เพื่อไปควบคุมยังเซอร์โวมอเตอร์โดยชุดขับเคลื่อนประกอบด้วยโครงสร้างกลไกที่ควบคุมแขนควบคุมแขนทั้ง3ส่วนหรือควบคุมแขนทั้ง3แกนโดยมีมอเตอร์ทั้งหมด3ชุดมอเตอร์เป็นเซอร์โวมอเตอร์และใช้ควบคุมแกนทั้ง3แกนซึ่งการทำงานของเซอร์โวมอเตอร์จะใช้หลักการควบคุมแบบป้อนย้อนกลับที่ทำหน้าที่ตรวจจับตำแหน่งการหาค่าองศาของการหมุนแล้วส่งต่อไปยังส่วนที่ควบคุมและประมวลผลทำให้สามารถควบคุมความเร็วตำแหน่งอัตราเร่งได้อย่างแม่นยำถูกต้องโดยเซอร์โวมอเตอร์ยังใช้เซอร์โวมอเตอร์แบบชุดเกียร์ทดแรงจึงทำให้มีแรงบิดหรือมีทอร์คเพิ่มขึ้นจึงเหมาะที่จะนำไปใช้เป็นส่วนที่ขับเคลื่อนกลไกแขนกลได้การใช้บอร์ด Arduino เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ในตระกูล AVR ที่พัฒนาแบบ Open Source หรือมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งด้านฮาร์ดแวร์และทั้งด้านซอฟต์แวร์โดย Arduino ถูกออกแบบมาให้เขียนโปรแกรมควบคุมฮาร์ดแวร์ได้ง่ายไม่ยุ่งยากการทำงานของบอร์ด Arduino นั้นสามารถควบคุมชุดขับเคลื่อนแขนกลและควบคุมทั้งภาครับและภาคส่งแบบไร้สายโดยการทำงานของ Arduino เริ่มแรกเซอร์โวมอเตอร์แต่ละตัวจะถูกกำหนดค่าเริ่มต้นเอาไว้ที่0องศาจากนั้น Arduino จะกำหนดค่าการสื่อสารแบบอนุกรมนะแล้วส่งข้อมูลคำสั่งออกไปควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ด้วยเทคนิค PWM หรือ Power Width Modulation เป็นซึ่งPower Width Modulation นี้เป็นเทคนิค การ modulation ให้มีความกว้างของสัดส่วนตามที่กำหนดบนความถี่ของคลื่นพาหะหรือ carrier efficiency ที่ต้องการที่ต้องการส่งผ่านโมดูล Zigbee นั้นๆภาคส่งก็จะทำการอ่านข้อมูลจากโมดูล Zigbee ภาครับก็จะรับกลับมาประมวลผลที่บอร์ด Arduino เพื่อทำการถอดรหัสต่อไปการควบคุมการสื่อสารแบบไร้สายเราจะใช้ทั้งภาคส่งและภาครับโดยโมดูลเราจะใช้โมดูล Zigbee ที่ย่านความถี่ 2.4 จิกซึ่งเป็นโมดูลการสื่อสารไร้สายแบบอนุกรมมาตรฐานของโปรโตคอล IEEE 802.15 ซึ่งเป็นการทำงานแบบ Wireless Personal Area Network โมดูล Zigbee จะใช้พลังงานขนาดต่ำประมาณ 3.3 โวลต์นะสำหรับการควบคุมวงจรภาคส่งโดยสื่อการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์จะสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB การรับคำสั่งก็จะรับคำสั่งที่คอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรม LabVIEW ในส่วนของภาครับก็เช่นเดียวกันใช้โมดูล Zigbee นะต่อกับบอร์ด Arduino เพื่อขับเคลื่อนมอเตอร์ที่เป็นชุดแขนกลโดยการใช้เซอร์โวมอเตอร์โปรแกรม LabVIEW นะครับเป็นโปรแกรมที่เป็นกราฟเป็นโปรแกรมโต้ตอบกับผู้ใช้งานหรือเราจะเรียกมันว่า Graphic User Interface หรือ GUI เป็นซอฟต์แวร์ที่เน้นในทางด้านการวัดในทางควบคุมอัตโนมัติโดยโปรแกรม LabVIEW ก็จะประกอบไปด้วย2หน้าต่างก็คือฟอนต์พาเนลแล้วก็ตัวหน้า GUI โดยการเขียนนะครับโปรแกรมจากบล็อกไดอะแกรมนะครับสำหรับการเขียนแต่ละบล็อกไดอะแกรมก็จะมีซอร์สโค้ดที่อยู่ภายใต้บล็อกไดอะแกรมนั้นๆซึ่ง LabVIEW ตัวนี้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาแอปพลิเคชันในการประยุกต์ใช้เหมือนกันกับภาษา C++ Visual C นะครับหรือ Python แต่ว่าไอ้โปรแกรมตัวนี้นะครับจะถูกพัฒนาในรูปแบบของกราฟิกเบสโปรแกรมมิ่งซึ่งจะแตกต่างจากภาษา C ภาษาที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยนะครับจะใช้เทคเบสโปรแกรมมิ่งซึ่งก็จะทำงานจากด้านบนนะครับลงมาด้านล่างหรือว่าเขาเรียกว่า data flow นะครับการทำงานแบบ data flow โดยการทดลองควบคุมแขนกลแบบไร้สายนะครับจะทำการรับส่งข้อมูลทั้งในระยะใกล้และระยะไกลโดยปราศจากสิ่งขีดขวางนะครับโดยเริ่มแรกผู้ใช้งานจะกำหนดค่าสถานะเริ่มต้นของโปรแกรมก่อนนะครับโดยการเลือกพอร์ตนะครับเมื่อเราเสียบพอร์ต USB เราก็ต้องเลือกพอร์ตนะครับมันเป็นแบบพอร์ตอนุกรม เลือกบนตัว LabVIEW นะครับโดยการระบุพอร์ตระบุความเร็วในการรับส่งข้อมูลนะครับขนาดของข้อมูลนะครับพอเวลาเรากำหนดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับโปรแกรมก็จะเริ่มทำงานนะครับโปรแกรมก็จะรับส่งข้อมูลถ้าเรากดนะครับเราทำปุ่มพาเนลนะครับให้เป็นปุ่มรันนะครับปุ่มพาเนลนะครับให้เป็นปุ่มรันก็จะเริ่มทำงานนะครับรันก็จะเป็นตัวเริ่มทำงานแล้วก็บอกว่าไอ้ตัวปุ่มเนี้ยนะครับไปควบคุมกลไกแขนกลนะครับทั้ง3แกนนะครับแบบเรียลไทม์ก็ได้นะครับโดยแต่ละแกนเนี่ยเราก็จะเลื่อนกำหนดองศานะครับของโซโวมอเตอร์3ตัวเนี่ยนะครับที่แตกต่างกันเราก็จะมีเกตวัดนะครับตัวนี้ก็คือจากตัวบล็อกไดแกรมนะครับเราก็สร้างเกตวัดขึ้นมานะครับตัวนี้ก็คือวัดตัวองศานะครับวัดองศาออกมาว่ามอเตอร์ทั้ง3ตัวเนี่ยนะครับหมุนไปแล้วเท่าไหร่บ้างนะครับในหน้าต่างฟอนต์พาเนลเราก็จะโชว์นะครับโดยเราก็สามารถหยุดการทำงานได้นะครับเราก็สร้างปุ่มสต็อปนะครับขึ้นมาการทดสอบในครั้งนี้นะครับก็ทดสอบควบคุมแขนกลไร้สายนะครับทดสอบโดยเริ่มส่งข้อมูลไปควบคุมนะครับในระยะไกลนะครับเริ่มต้นด้วยระยะ20เมตรนะครับก็ควบคุมได้ทั้งหมด20ครั้งก็ควบคุมได้20ครั้งนะครับแล้วเราก็ขยับไปทีละ10เมตรนะครับก็จนกระทั่งนะครับไม่สามารถควบคุมแขนกลได้อันนี้ก็คือเป็นแพลตฟอร์มพื้นฐานนะครับในการเขียนโปรแกรมนะครับหรือในการประยุกต์งานให้สามารถควบคุม นะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับอันนี้ก็คือกรณีที่1 นะครับโดยการทดสอบเนี่ยแล้วก็ออกแบบแขนกลออกมานะครับควบคุมผ่านโมดูลไร้สาย Zigbee นะครับจากผลการทดสอบที่ได้นะครับก็ได้ระยะที่100เมตรนะครับแล้วหลังจากที่ระยะ100เมตรก็จะมีการควบคุมหรือมีเปอร์เซ็นต์ที่สามารถควบคุมได้เนี่ยนะครับน้อยลงโดยทดสอบทั้ง2แบบนะครับแบบแรกก็คือพื้นที่ว่างนะครับพื้นที่ว่างโล่งและแบบที่2ก็คือพื้นที่ในอาคารนะครับพบว่าพื้นที่ว่างโล่งเนี่ยจะสามารถควบคุมได้ระยะไกลกว่าพื้นที่ในอาคารนะครับนะต่อการควบคุมแขนกลด้วยถุงมือไร้สายนะครับการแคบควบคุมแขนกลด้วยถุงมือไร้สายในกรณีศึกษานี้นะครับก็เป็นลักษณะใกล้เคียงกับกรณีก่อนหน้านี้โดยเป็นการนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์มาพัฒนาสร้างต้นแบบนะครับแขนกลสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆนะครับเช่นแขนกลเทียมนะครับสำหรับผู้พิการอวัยวะส่วนตั้งแต่ข้อศอกลงไปนะครับแขนกลในงานอุตสาหกรรมแขนกลทางด้านการแพทย์นะครับโครงสร้างแขนกลต้นแบบนี้ก็จะผลิตโดยการใช้ปริ้น 3D นะครับหรือว่าใช้วัสดุที่เป็นวัสดุพลาสติก ABS ซึ่งขึ้นรูปได้ง่ายนะครับในเครื่องพิมพ์ 3D สามารถควบคุมแขนกลนะครับผ่านแบบไวเลสนะครับผ่านโมดูลไวเลสหรือว่าผ่านโมดูล Zigbee รับคำสั่งจากถุงมือด้วยเซ็นเซอร์วัดความโค้งนะครับของนิ้วมือนะครับหรือflexible sensor โดยส่งสัญญาณไร้สายนะครับประมวลผลด้วยบอร์ด Arduino ขนาดเล็กนะครับโดยโครงงานนี้จะกรณีศึกษานี้จะประมวลผลด้วยบอร์ด Arduino นั้นนะครับเพื่อส่งสัญญาณไปควบคุมมอเตอร์เซอร์โวเพื่อเชื่อมต่อกลไกนะครับของมอเตอร์นะครับเพื่อให้ขยับนะครับนิ้วมือได้นะครับแขนกลควบคุมด้วยถุงมือไร้สายนะครับจะประกอบด้วย2ส่วนหลักนะครับส่วนแรกก็คือส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์ก็คือส่วนของแขนกลส่วนฮาร์ดแวร์นี้นะครับจะประกอบไปด้วยแขนกลประกอบไปด้วยมอเตอร์เซอร์โวนะครับบอร์ด Arduino และประกอบด้วยโมดูลไวเลสนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือส่วนของภาคส่งนะครับก็จะประกอบไปด้วยโมดูลไวเลสโมดูล Arduino นะครับแล้วก็ตัว flexible sensor หรือเซนเซอร์วัดความโค้งงอของนิ้วนะครับด้านฮาร์ดแวร์ก็จะมี2ส่วนนะครับแขนกลนะครับแขนกลก็คืออยู่ส่วนฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งขวามือนะครับก็คืออยู่ในส่วนของถุงมือนะครับโดยที่ส่วนของแขนกลนี้นะครับจำเป็นที่จะต้องศึกษานะครับการออกแบบโมเดล3มิตินะครับซึ่งในกรณีศึกษานี้นะครับจะใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่าAutodesk Inverter นะครับเพื่อใช้ในการออกแบบชิ้นส่วนนะครับของแขนกล3มิตินะครับซึ่งถอดแบบแขนข้างขวาของหุ่นยนต์นะครับที่ชื่อว่า InMove นะครับออกมานะครับเอามาสร้างนะครับต้นแบบนะครับเพื่ ขึ้นรูปนะครับจากเครื่องพิมพ์3มิติให้เป็นแขนกลขึ้นมานะครับโดยที่ชิ้นส่วนที่1นะครับโดยที่ชิ้นส่วนจะมีหลายชิ้นส่วนนะครับโดยออกแบบเรียนแบบสรีระของมนุษย์ซึ่งประกอบด้วยส่วนหลักๆก็คือนิ้วมือนะครับฝ่ามือข้อมือนะครับแล้วก็แขนนะครับซึ่งส่วนแล้วก็จะมีส่วนรองรับนะครับส่วนประกอบอื่นๆนะครับเข้ามาด้วยกันนะครับในส่วนของนิ้วมือจะมีทั้งหมด5นิ้วนะครับแต่ละนิ้วนะครับก็จะมีทั้งหมด3ข้อนะครับ3ข้อนิ้วนะครับโดยการออกแบบแต่ละนิ้วเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย6ชิ้นนะครับขวามือนะครับจะเป็นนิ้วชี้นะครับการออกแบบนิ้วชี้นะครับซ้ายมือนะครับจะเป็นการออกแบบนิ้วกลางนะครับโดยที่นิ้วชี้นะครับจะมีความยาวนะครับ10เซนติเมตรนะครับและมีความกว้างความกว้าง2เซนติเมตรนะครับส่วนนิ้วกลางนะครับจะกว้างมากกว่านิ้วชี้นะครับ 0.5 เซนติเมตรหรือว่านิ้วกลางมีความกว้าง 2.5 เซนติเมตรนะครับนิ้วนางนะครับก็จะเท่ากับนิ้วชี้นะครับสูง10เซนนะครับสูงนะครับ10เซนกว้างนะครับ2เซนส่วนนิ้วก้อยจะเล็กนะครับกว่านิ้วชี้และนิ้วกลาง 0.5 นะครับเซนติเมตรนะครับหรือมีความกว้างเท่ากับ 1.5 เซนติเมตรนะครับต่อมาคือนิ้วโป้งนิ้วโป้งจะเป็นนิ้วที่ใหญ่ที่สุดนะครับโดยที่นิ้วโป้งนี้นะครับจะมีความกว้างนะครับ3เซนติเมตรนะครับในการออกแบบโดยประมาณการออกแบบโดยประมาณนะครับการออกแบบทั้ง5นิ้วนะครับเราก็จะนำไปขึ้นรูปนะครับ3มิตินะครับในส่วนของฝ่ามือนะครับชิ้นส่วนของฝ่ามือนะครับฝ่ามือจะเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนฝ่ามือเราจะนำเซอร์โวมอเตอร์เข้าไปติดตั้งนะครับรวมทั้งแบตเตอรี่นะครับเข้าไปติดตั้งในฝ่ามือรวมถึงการร้อยสายนะครับหรือการเบรนไวนะครับสายอาจจะใช้สลิงนะครับเส้นเอ็นนะครับหรือเชือกนะครับในการดึงนะครับนิ้วมือนะครับให้เป็นไปตามที่เราต้องการนะครับชิ้นส่วนของข้อมือนะครับข้อนี้นะครับจะเป็นชิ้นส่วนที่สามารถโค้งงอได้นะครับซึ่งไปจับกับฝ่ามือแต่ชิ้นส่วนข้อมือจะไม่มีมอเตอร์นะครับในการควบคุมนะครับในกรณีศึกษานี้จะไม่มีมอเตอร์เข้าไปอยู่ด้วยนะครับต่อมาชิ้นส่วนของแขนก็จะประกอบไปด้วยชิ้นส่วนนะครับ2ชิ้นส่วนประกบกันนะครับ2ชิ้นส่วนประกบกันแขนนี้นะครับในส่วนของแขนก็จะมีการใช้ในการเก็บสายไฟนะครับที่เราเดินระหว่างตัวบอร์ด Arduino ตัวมอเตอร์นะครับหรือว่าตัวโมดูล Zigbee ก็ดีนะครับต่อมานะครับเป็นชุดรางหมุนนะครับของเซอร์โวมอเตอร์รางหมุนนี้จะมีทั้งหมด5ชิ้นนะครับซึ่งจะเท่ากับจำนวนเซอร์โวมอเตอร์นะครับหรือว่าเท่ากับจำนวนนิ้วมือนะครับเพื่อเราจะไปควบคุมนะครับนิ้วมือแต่ละนิ้วนะชิ้นส่วนต่อมาจะเป็นชิ้นส่วนประกอบนะครับองค์ประกอบที่เราจะเข้าไปใส่ในแขนกลที่เราออกแบบนะครับโดยชิ้นส่วนนี้จะเป็นชิ้นส่วนในการยึดเซอร์โวมอเตอร์นะครับจะมีการวางตำแหน่งเซอร์โวมอเตอร์นะครับและการร้อยสายไฟนะครับจะมีรูร้อยสายไฟและวางตำแหน่งเซอร์โวมอเตอร์ทั้ง5ตัวนะครับต่อมาก็จะเป็นส่วนที่ส่วนย่อยนะครับในส่วนของฝ่ามือนะครับซึ่งจะเป็นส่วนที่ประกบฝ่ามือนะครับกับตัวนิ้วมือนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นส่วนย่อยนะครับระหว่างนิ้วมือนะครับระหว่างข้อต่อนิ้วมือและก็ฝ่ามือนะครับต่อมานะครับจากชิ้นส่วนทั้งหมดนะครับแขนกลทั้งหมดนะครับที่ถูกออกแบบไว้นะครับเราจะนำมาพิมพ์นะครับขึ้นรูปโดยเครื่องพิมพ์3มิตินะครับขึ้นรูปได้นะครับได้นิ้วมือนะครับได้ข้อมือนะครับได้ฝ่ามือนะครับแล้วก็การประกอบนะครับมอเตอร์นะครับในชิ้นส่วนเสริมนะครับมอเตอร์เซอร์โวในชิ้นส่วนเสริมเข้าไปนะครับรูปประกอบนะครับก็จะประกอบเซอร์โวมอเตอร์นะครับติดตั้งเซอร์โวมอเตอร์นะครับแล้วก็ติดตั้งรางนะครับจะมีรางชุดรางนะครับรางยาวๆนะครับเพื่อที่จะใช้ขึงสายนะครับหรือขึงเบนไวนะครับที่จะไปประกอบนะครับกับนิ้วมือนะครับต่อมาก็ประกอบนะครับนิ้วมือนะครับข้อต่อนิ้วมือนะครับส่วนปลายนิ้วนะครับส่วนนิ้วนะครับเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด6ส่วนนะครับนิ้วทั้งหมดจะมีทั้งหมด6ส่วนข้อล่างจะ2ส่วนนะครับข้อบนนะข้อกลาง2นะครับและข้อบนอีก2ซึ่งข้อระหว่างข้อล่างข้อกลางนะครับเราก็จะสามารถที่จะโค้งงอได้นะครับข้อกลางกับข้อบนนะครับเราก็สามารถที่จะโค้งงอนะครับได้นะครับเราก็จะประกอบยึดนะครับแล้วก็ส่วนต่างๆนะครับรวมทั้งส่วนมือแขนฝ่ามือนะครับเข้าด้วยกันนะครับโดยการควบคุมนะครับเราจะควบคุมแขนกลโดยชุดรหัสคำสั่งควบคุมนะครับผ่านโปรแกรม Arduino IDEนะครับด้วยการทำงานของแขนกลเนี่ยนะครับควบคุมผ่าน Arduino Nano นะครับรับคำสั่ง นะครับผ่านสายอากาศนะครับผ่านโมดูลไวเลสนะครับแล้วมาประมวลผลนะครับที่ Arduino Nano นะครับและนำไปควบคุมนะครับมอเตอร์เซอร์โวทั้ง5

ตัวนะครับรูปขวามือนะครับเป็นรูปการต่อนะครับอุปกรณ์นะครับที่แสดงการต่ออุปกรณ์ให้เห็นนะครับโดยบอร์ด Arduino ก็จะจำเป็นที่จะต้องมีจ่ายพลังงานนะครับให้กับตัวมันนะครับและแหล่งจ่ายพลังงานนะครับให้กับตัวมอเตอร์เซอร์โวด้วยนะครับจากนั้นนะครับการเคลื่อนไหวของแขนกลเนี่ยนะครับเราจะใช้เซอร์โวมอเตอร์เนี่ยในการขับเคลื่อนเป็นหลักนะครับดังนั้นการออกแบบคำสั่งนะครับในการควบคุมเซอร์โวมอเตอร์นี้นะครับเราจะต้องออกแบบคำสั่งนะครับให้เชื่อมต่อกับเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ก็คือเซนเซอร์ flexibility sensor หรือเซนเซอร์วัดความโค้งของนิ้วมือนะครับโดยที่เซนเซอร์นี้นะครับจะวางทาบนะครับไปกับนิ้วนะครับทั้ง5นิ้วนะครับเมื่อเรางอนิ้วนะครับเซนเซอร์ตัวนี้ก็จะงอไปด้วยนะครับแล้วเราก็จะวัดค่านะครับที่ได้นะครับจากเซนเซอร์ออกมานะครับโดยการออกแบบเราต้องคำนึงถึงรูปแบบที่เราออกแบบ 3D นะครับโดยการออกแบบ 3D นะครับเราไม่สามารถที่จะหุบนิ้วมือนะครับให้มาอยู่ที่ศูนย์องศาได้นะครับฉะนั้นการออกแบบในกรณีนี้นะครับเราจะหุบนิ้วมือมาอยู่ที่10องศานะครับให้มอเตอร์นะครับจาก180นะครับหุบมาอยู่ที่แค่10องศาเท่านั้นนะครับไม่ถึงขนาดกำมือชิดมือได้เลยนะครับและนะครับการแบมือนะครับด้วยขอบเขตของการออกแบบ 3D นะครับที่เป็นโครงสร้างเราไม่สามารถที่จะให้มันตั้งตรงได้มากถึง180นะครับเราก็จะใช้มอเตอร์เซอร์โวแค่170นะครับให้มีไม่ตั้งเป็นเส้นตรงทั้งหมดนะครับแค่170องศานะครับก็คือเป็นการออกแบบในกรณีศึกษาในกรณีนี้นะครับนำเซอร์โวนะครับไปติดตั้งนะครับในมือนะครับแล้วก็เซนเซอร์ไปติดตั้งด้วยกับถุงมือนะครับแล้วก็เซอร์โวมอเตอร์เนี่ยก็จะใช้พันรอบนะครับจะใช้ได้นะครับถักเปียนะครับเพื่อที่จะให้มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะครับในการเลื่อนนิ้วมือนะครับในสถานะเปิดหรือ สถานะปิดนะครับโดยตรวจสอบเซอร์โวมอเตอร์นะครับให้หมุนนะครับให้หมุนตามค่าคำสั่งนะครับที่ได้จากเซนเซอร์นะครับโดย Arduino นะครับจะมีรับคำสั่งมาเป็นรับคำสั่งเป็นองศานะครับเป็นองศาเพื่อที่จะควบคุมมอเตอร์ให้หมุนตามองศาที่ต้องการนะครับส่วนถุงมือนะครับถุงมือนี้นะครับก็จะใช้วงจรแบ่งแรงดันนะครับตัวนี้จะมีวงจรแบ่งแรงดันก็คือใช้ค่าความต้านทานอนุกรม2ตัวนะครับค่าความต้านทานตัวที่1นะครับอยู่ต่ออยู่บนบอร์ดนะครับค่าความต้านทานตัวที่2ก็คือตัว flexible sensor นะครับหรือเซนเซอร์วัดความโค้งความนิ้วงอของมือนะครับเมื่อเซนเซอร์นะครับมีการงอตัวนะครับก็จะทำให้ค่าแรงดันนะครับโค้งงอเกิดขึ้นจากการโค้งงอของเซนเซอร์นะครับค่าแรงดันตัวนี้นะครับก็จะส่งค่า เป็นอนาล็อกนะครับไปยังบอร์ดคอนโทรลเลอร์นะครับค่าอนาล็อกตัวนี้นะครับจะมีค่า2กำลัง10นะครับหรือมีค่าทั้งหมด1024นะครับ1024ค่าค่า1024ค่าก็คือค่าตั้งแต่0ถึง1023นะครับซึ่งจะถูกออกแบบซึ่งจะถูกฟังก์ชันนำไปแมปนะครับฟังก์ชันแมปของ Arduino นะครับเอาไปแมปเป็นค่าองศานะครับเพื่อที่จะเป็นค่าองศาในการทำงานของเซอร์โวมอเตอร์นะครับส่งและArduino นะครับจะส่งค่าองศานะครับที่ได้นะครับผ่านโมดูลไวเลสนะครับเพื่อส่งไปยังแขนกลนะครับรับโดยโมดูลไวเลสเช่นกันนะครับผ่าน Arduino ควบคุมมอเตอร์นะครับเพื่อให้ขยับนะครับนิ้วมือนะครับหลักการทำงานเบื้องต้นนี้นะครับเราก็จะนำมาทดสอบนะครับทดสอบขั้นแรกนะครับเราก็ทดสอบโดยการควบคุมนิ้วมือทั้ง5นิ้วนะครับโดยการกำนะครับถุงมือเซนเซอร์นะครับกำถุงมือเซนเซอร์ก็พบว่านะครับความโค้งงอของนิ้วมือนะครับของมนุษย์นะครับ

ก็จะทำการส่งสัญญาณนะครับเข้าไปส่งค่านะครับเป็นองศาเข้าไปควบให้ Arduino นะครับควบคุมโซวอร์มอเตอร์นะครับในการกำมือนะครับทดสอบแบบที่2นะครับคือการทดสอบแบบแบมือนะครับโดยการกางนิ้วมือนะครับทั้ง5นิ้วนะครับแบบที่3นะครับการควบคุมนะครับโดยการงอนะครับนิ้วกลางนะครับแล้วก็งอนิ้วนางนะครับเพื่อทดสอบว่าโซโวมอเตอร์นะครับจะสามารถแยกทำงานแบบอิสระนะครับทั้ง5นิ้วนะครับต่อมานะครับได้ทำการทดสอบนะครับในการกำอุปกรณ์นะครับหรือในการหยิบจับอุปกรณ์นะครับซึ่งในการหยิบจับอุปกรณ์นี้ในการหยิบจับวัตถุนะครับจำเป็นนะครับจะต้องออกแบบแขนกลนะครับคือหรือการออกแบบแขน3มิติเนี่ยให้มีเท็กเจอร์หรือให้มีความฝืดให้มีมิตินะครับซึ่งก็อาจจะนอกเหนือนะครับจากในส่วนที่เราจะนำมาประยุกต์ใช้นะครับแต่ว่าในงานการประยุกต์ใช้นะครับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์คอมพิวเตอร์นะครับเราจำเป็นนะครับจะต้องมีความรู้เสริมนะครับหรือมีความรู้รอบตัวนะครับทั้งความรู้ในการออกแบบออกแบบ3มิตินะครับซึ่งจำเป็นนะครับที่จะต้องศึกษานะครับแล้วก็พัฒนานะครับให้มีความคล้ายนะครับหรือมีความใช้งานที่ง่ายนะมีความคล้ายคลึงกับแขนของมนุษย์ให้มากขึ้นนะครับนะครับถุงมือไร้สายนะครับกรณีศึกษาแขนกลนะครับควบคุมด้วยถุงมือไร้สายนะครับก็จะนำเอาศาสตร์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้านะครับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับคอมพิวเตอร์ประยุกต์นะครับมาสรุปนะครับการทำงานนะครับของแขนกลไร้สายโดยถุงมือไร้สายตัวเนี้ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยภาคส่งนะครับที่มีวงจรแบ่งแรงดันนะครับต่ออนุกรมนะครับ2ตัวนะครับแล้วเราวัดค่าความต้านทานนะครับได้ค่าแรงดันที่เปลี่ยนแปลงจากการคงงอของเซ็นเซอร์ออกมานะครับค่าตัวนี้เป็นค่าแบบอนาล็อกนะครับ2024ค่านะครับนำไปแมปนะครับกับ Arduino นะครับเพื่อให้เป็นองศานะครับเพื่อที่จะไปให้ควบคุมนะครับตัวแขนกลโมดูลแบบไร้สายนะครับแขนกลก็จะมีภาครับที่เป็นโมดูลไร้สายเช่นกันทำหน้าที่รับข้อมูลจากภาคส่งนะครับจากถุงมือนะครับส่งค่ามายังโซโวมอเตอร์นะครับแล้วก็โซโวมอเตอร์นี้ก็จะจ่ายสัญญาแบบเพ้านะครับควบคุมนะครับอ่านค่าประมวลผลนะครับตำแหน่งออกมานะครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ต่อไปก็จะเป็นแบบฝึกหัดระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมของหน่วยที่13เนื่องจากว่าในหน่วยนี้เองจะเป็นเนื้อหาที่เป็นกฎหมายส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของแบบฝึกหัดก็เลยจะยกตัวอย่างในเรื่องของการทำมาตรการการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมมาให้นะครับในเรื่องของมาตรการด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่างซึ่งอันนี้จะเป็นระบบที่ในทุกๆโรงงานก็จะมีการใช้งานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยจะยกตัวอย่างนี้มายกตัวอย่างเช่นมาตรการการติดตั้งสวิตช์กระตุกซึ่งใช้กับโคมไฟฟ้าในกรณีที่โคมไฟฟ้าบางโคมเราไม่มีการใช้งานหรือไม่มีคนอยู่หรือเราไม่อยู่ในช่วงเวลานั้นเราก็จะใช้สวิตช์กระตุกดึงเพื่อที่จะปิดนะครับอุปกรณ์ที่จะปรับปรุงก็จะเป็นโคมไฟฟ้าของหลอดฟลูออเรสเซนต์ในสำนักงานจำนวน120โคมนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นของอุปกรณ์ที่เราจะทำการปรับปรุงอยู่ก็คือหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบ T8 ที่มีกำลังไฟฟ้า36วัตต์ต่อหลอดนะครับการสูญเสียในบัลลาดของหลอดฟลูออเรสเซนต์10วัตต์ต่อตัวโคมไฟฟ้าทั้งหมด120โคมจำนวนหลอดต่อโคม2หลอดต่อโคมชั่วโมงการทำงาน8ชั่วโมงต่อวันจำนวนวันทำงานทั้งหมด300วันและค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยเราคิดที่3บาท50สตางค์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงหรือว่าเราเรียกถ้าเป็นภาษาบ้านเราเรียกว่าเป็นหน่วยนะครับหน่วยละ3บาท50สตางค์ทีนี้ก่อนปรับปรุงเราก็จะมีข้อมูลที่เราจะนำมาใช้สำหรับการคำนวณค่าพลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายเราจะเห็นว่าจำนวนทั้งหมด120โคมจำนวนหลอดต่อโคมคือ2หลอดต่อโคมเราก็จะเอาไปคูณกับกำลังไฟฟ้าของหลอดและบัลลาดซึ่งกำลังไฟฟ้าของหลอดคือ36วัตต์กำลังไฟฟ้าของบัลลาดก็คือ10วัตต์เราก็จะเอามารวมกันนะครับแล้วเอาไปคูณตัวเลข1ตัวนี้คือตัวเลขของแฟกเตอร์การใช้งานที่ 100% เราก็คูณด้วย1นะครับแล้วเราก็หารพันเพื่อออกมาให้เป็นกิโลวัตต์นะครับก็หลังจากที่เราคูณและหาร 1,000 แล้วเราก็จะได้ 11.04 กิโลวัตต์เราก็เอามาคูณกับชั่วโมงการทำงานคือ8ชั่วโมงต่อวันคูณกับจำนวนวันต่อปีที่เราทำงาน300วันก็จะคิดเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดต่อปีที่ 26,496 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีเรามาคิดค่าใช้จ่ายเมื่อกี้ที่เราบอกไปแล้วข้อมูลเบื้องต้นคือเฉลี่ย3บาท50สตางค์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงหรือต่อหน่วยเราก็เอามาคูณเป็นจำนวนเงิน 92,736 บาทต่อปีหลังปรับปรุงเราก็มาดูว่าหลังจากที่เราติดตั้งสวิตช์กระตุกเข้าไปแฟกเตอร์การใช้งานเราคิดที่ 70% หมายความว่าเราไม่ได้เปิดทิ้งไว้ 100% เหมือนเดิมแล้วพอเราติดตั้งสวิตช์กระตุกเราก็จะมีการดึงสวิตช์ตอนที่เราไม่อยู่เราก็คิดแฟกเตอร์การใช้งานที่ 70% เพราะฉะนั้นการใช้พลังงานไฟฟ้าเราก็จะเปลี่ยนไปจากเมื่อกี้ที่เราคูณแฟกเตอร์ที่1ตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นคูณแฟกเตอร์ที่ 0.7 ค่าพลังงานไฟฟ้าก็จะเป็น 7.73 กิโลวัตต์เราก็นำไปคูณจำนวนชั่วโมงและจำนวนวันก็จะได้ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า 18,547 กิโลวัตต์ต่อปีคิดเป็นค่าใช้จ่าย 64,915 บาทต่อปีเมื่อเรานำมาเปรียบเทียบกันเราก็จะเห็นว่าตัวเลขของผลประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าลดลงนะครับ7,949 กิโลวัตต์ต่อปีเราก็เอาไปคูณว่า3บาท50สตางค์ต่อหน่วยเราก็จะได้ 27,822 บาทต่อปีอันนี้คือเงินที่เราประหยัดได้นะครับต่อปีเราก็ไปดูว่าในภาพการลงทุนนะครับในภาพการลงทุน ค่าสวิตช์ติดตั้งนะครับชุดละ150บาทรวมเป็นจำนวนเงิน 18,000 บาทนะครับเราก็มาคิดระยะเวลาคืนทุนโดยเราก็จะเอาเงินลงทุนเป็นตัวตั้งหารด้วยผลประหยัดก็คือ 18,000 หารด้วย 27,822 เราก็จะได้ระยะเวลาคืนทุน 0.65 ปีหรือประมาณ7เดือนกว่าๆนะครับอันนี้คือในเรื่องของระยะเวลาคืนทุนในส่วนของกรณีตัวอย่างที่2ก็จะเป็นเรื่องของมาตรการด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่างเหมือนกันนะครับในส่วนนี้เราก็จะมีมาตรการในเรื่องของการใช้หลอดประหยัดพลังงานชนิดหลอด LED จำนวนที่ปรับปรุงก็คือจำนวน500หลอดข้อมูลเบื้องต้นหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ที่เรามีอยู่36วัตต์ต่อหลอดนะครับสูญเสียในบัลลาด10วัตต์ต่อตัวกำลังไฟฟ้าของหลอด LED 18วัตต์หลอดฟลูออเรสเซนต์ที่จะเปลี่ยนเป็นหลอด LED ก็คือ500หลอดชั่วโมงการทำงาน11ชั่วโมงต่อวันวันทำงาน300วันต่อปีและค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย3.50 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงหรือ3บาท50สตางค์เหมือนเดิมก่อนปรับปรุงค่าพลังงานไฟฟ้าเราจะหาก่อนว่าในส่วนของค่าพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดจำนวน500หลอดของหลอดฟลูออเรสเซนต์คูณกับกำลังไฟฟ้าของหลอดบวกกับกำลังไฟฟ้าของบัลลาดหารด้วย 1,000 เราจะได้ค่าพลังงานไฟฟ้า23กิโลวัตต์จากนั้นเราก็จะนำไปคูณกับชั่วโมงทำงานคูณกับจำนวนวันทำงานเราก็จะได้ค่าพลังงานไฟฟ้าต่อปีที่ 75,900 กิโลวัตต์ชั่วโมงคิดเป็นค่าใช้จ่าย 265,650 บาทต่อปีอันนี้คือค่าก่อนการปรับปรุงหลังการปรับปรุงเราก็จะมีการเปลี่ยนจากหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด LED ขนาดกำลังไฟฟ้า18วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะคูณด้วยจำนวนหลอดทั้งหมด500หลอดกับ18วัตต์ของหลอด LED หารด้วย 1,000 เราก็จะได้ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า9กิโลวัตต์จากนั้นเราไปคูณด้วยชั่วโมงทำงานคูณด้วยจำนวนวันทำงานต่อปีเราก็จะค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อปีที่ 29,700 กิโลวัตต์ชั่วโมงคิดเป็นค่าใช้จ่าย 13,950 บาทต่อปีนี่คือค่าหลังการปรับปรุงในส่วนของตัวผลประหยัดนะครับเราก็จะเห็นว่าพลังงานไฟฟ้าก่อนปรับปรุงของเราที่ 75,900 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีเราก็จะเอามาลบด้วยพลังงานไฟฟ้าหลังการปรับปรุงเราคือ 29,700 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีเราก็จะเหลือพลังงานไฟฟ้า 46,200 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีคิดเป็นค่าใช้จ่าย 161,700 บาทต่อปีในเรื่องของการลงทุนนะครับในเรื่องของการลงทุนสมมุติว่าหลอด LED ที่เราจะเอามาเปลี่ยนราคาหลอดละ 1,100 บาทเราก็เอา 1,100 ไปคูณ500เราก็จะเป็นเงินลงทุนทั้งหมด 550,000 บาทนะครับระยะเวลาคืนทุนเราก็เอาเงินลงทุน 550,000 บาทหารด้วยผลประหยัดของเราคือ 161,700 บาทเราก็จะได้ระยะเวลาคืนทุนที่ 3.4 ปีนะครับหรือว่าประมาณ3ปี4เดือนประมาณนี้นะครับก็ในส่วนของระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมในส่วนของแบบฝึกหัดนักศึกษาเองต้องไปอ่านทบทวนในตอนที่ในหน่วยที่13ของเราอีกทีนึงเพราะว่าในเรื่องของระบบการจัดการพลังงานถ้าในเรื่องของการคำนวณมันไม่ได้มีเฉพาะในเรื่องของระบบแสงสว่างยังมีเรื่องของค่า การปรับปรุงเรื่องของ power factor ในเรื่องของการปรับปรุงทางด้านความร้อนอย่างอื่นอย่างเช่นในเรื่องของการปรับปรุงเรื่องของเครื่องปรับอากาศก็มีนะครับก็จะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าเพราะนั้นก็อยากให้นักศึกษาหรือผู้สนใจไปอ่านเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งครับ
2: ยกตัวอย่างนะครับในแบบฝึกหัดว่ามีเนื้อหาอย่างไรบ้างนะฮะครับก็เดี๋ยวดูเลยนะครับผมครับสำหรับตัวสิ่งแรกนะครับที่เราต้องทราบนะครับก็คือว่ายานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันแบ่งออกเป็นกี่ประเภทครับจากถ้าเกิดว่าได้ดูในส่วนตัวหน่วยนะครับแล้วก็ตัวคลิปวิดีโอผมก็อธิบายเรื่องนี้นะครับก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยตัวยานยนต์ไฟฟ้าเองเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ประเภทนะครับ1ก็คือยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดนะครับเป็นยานยนต์ที่ผสมผสานระหว่างตัวขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่แล้วก็มอเตอร์นะครับแล้วก็อันที่2นะครับก็คือยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดแบบปลั๊กอินนะครับก็คือเป็นยานยนต์ไฟฟ้าที่มีการผสมผสานนะครับระหว่างเทคโนโลยีเครื่องยนต์และเทคโนโลยีระบบไฟฟ้านะครับแต่ว่าไฮบริดปลั๊กอินเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่มีการสามารถชาร์จพลังงานไฟฟ้าเข้าไปในตัวรถได้แล้วก็เติมน้ำมันเข้าไปได้นะครับแต่ว่ายานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่สามารถชาร์จไฟเข้าไปได้แต่ว่าตัวนี้จะสามารถทำได้นะครับทั้งสองอย่างส่วนยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่นะครับก็คือเป็นยานยนต์ไฟฟ้าที่ไม่สามารถเติมน้ำมันได้อีกแล้วนะครับก็คือเป็น 100% ยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็คือว่าตัวนี้จะมี

เล่นด้วยมอเตอร์นะครับแล้วก็ตัวเก็บพลังงานก็เป็นแบตเตอรี่นะครับก็คือตัวนี้ก็คือต้องมีการชาร์จไฟเข้าไปนะฮะตัวที่4นะครับเป็นยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงนะครับก็คือใช้ตัวเซลล์เชื้อเพลิงนะครับเป็นตัวที่ผลิตพลังงานนะครับแล้วก็จะมีเชื้อเพลิงไฮโดรเจนนะครับเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเนี่ยคือเวลาเราเติมเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่จะเป็นเชื้อเพลิงนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนเราก็เลยแยกเป็น4ประเภทนะครับตามหลักวิชาการของเอกสารในต่างประเทศแล้วก็มีผู้พูดถึงมากมายในส่วนของวิชาการไทยด้วยครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลในส่วนของจากสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยที่มีการแยกประเภทของยานยนต์ไฟฟ้าไว้ตามอันนี้นะครับก็ในโจทย์ตะกี้นะครับจะเห็นว่าผมก็เลยทำเป็นปรนัยนะครับก็คือว่ามีข้อกอไก่ขอไข่ขอควายและงองูและจอจานนะฮะก็คือคำตอบก็คือว่ามันก็ต้องมี4ประเภทถูกไหมฮะส่วนขอไข่เนี่ยก็คือว่ายานยนต์ไฟฟ้ามี3ประเภทเนี่ยก็ไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าถูกแบ่งเป็น4ประเภทส่วนข้อคอควายนะครับก็แบ่งเป็น3ประเภทนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีไฮบริดยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินแล้วก็มีเซลล์เชื้อเพลิงซึ่งยังขาดตัวยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่นะครับซึ่งเป็นตัวยานยนต์ไฟฟ้าแบบ 100% นะครับแล้วก็งองูนะครับยานยนต์ไฟฟ้าถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็ไม่ใช่นะครับก็คือว่าอันนี้ก็คือถ้าศึกษาในหน่วยก็จะมีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีซอร์ชนะครับว่าเรามีการนิยามอย่างไรนะครับแล้วก็จอจานนะครับยานยนต์ไฟฟ้าถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับซึ่งก็ตรงนี้ก็เป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องนะครับผมและอีกอันนึงนะครับในตัวหน่วยนะครับผมจะพูดถึงของนโยบายของประเทศไทยด้วยนะฮะจริงๆว่านโยบายของประเทศไทยเนี่ยเรามีการตั้งเป้าอย่างไรในปี2036นะฮะก็คือว่ากระทรวงพลังงานเองเนี่ยเราก็มีการตั้งเป้านะครับว่าจะต้องมีรถยนต์ไฟฟ้านะฮะคำว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยของประเทศไทย 1.2 ล้านคันเนี่ยก็คือรถที่เป็น PHEV และ BEV นะฮะไม่รวมไฮบริดนะครับก็คือว่าจะต้องมี 1.2 ล้านคันนะครับอันนี้จะเป็นตัวรถนะครับรถยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็มีสถานีอัปประจุไฟฟ้าจะต้องมี690แห่งนะครับเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งส่วนที่สำคัญเลยถ้าเกิดเราสนับสนุนเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าแต่เราไม่ได้สนับสนุนตัวโครงสร้างพื้นฐานหรือสถานีที่จะเติมพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเดินได้นะครับเพราะว่ามันก็เหมือนไก่อะไข่ซึ่งมันอยากจะต้องทำให้มันคู่กันนะครับก็คือว่าเราสนับสนุนมีนโยบายสนับสนุนให้เกิดรถแต่ไม่มีสถานีที่จะเติมมันก็อาจจะทำให้ไม่เกิดนะฮะก็คือตะกี้ถ้าเกิดย้อนไปนะครับดูที่โจทย์นะครับคำตอบก็คือข้อกอไก่นะฮะส่วนข้อขอไข่เนี่ยก็คือ 1.3 ล้านคันนี่ก็จะไม่ใช่นะครับข้อควาย 1.3 ล้านคันแล้วก็ข้องงูก็คือรถยนต์ไฟฟ้า 1.4 ล้านคันนะครับแล้วก็จอจานรถยนต์ไฟฟ้าจำนวน 1.4 ล้านคันนะครับแล้วก็ตัวสถานีนะครับอาจจะจำนวนอาจจะถูกต้องแต่ว่าด้วยนโยบายรัฐกำหนดไว้ที่ 1.2 ล้านคันครับก็คำตอบก็จะเป็นข้อกอไก่นะครับผมแล้วก็อีกอันนึงนะฮะสิ่งที่สำคัญเลยเราจะต้องรู้นะครับว่ายานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันมีตัวเทคโนโลยีหลักๆอะไรบ้างหรือคีย์เทคโนโลยีนะครับหนึ่งก็คือว่ามันก็จะมีระบบที่ผมพูดเสมอก็คือว่าระบบมอเตอร์ขับเคลื่อน traction motor ที่จะมาแทนเครื่องยนต์นะฮะแล้วก็ระบบควบคุมอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ตัวระบบกักเก็บพลังงานหรือเราเรียก energy storage นะครับแต่ว่าในรถเนี่ยEnergy Storage เนี่ยคือตัวกักเก็บพลังงานก็คือว่ามันพูดได้ในหลายมิติถ้าไม่ใช่ยานยนต์ไฟฟ้ามันก็อาจเอาไปใช้ในธุรกิจอื่นได้ด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดในรถเนี่ยเราจะใช้คำว่า Battery นะครับแล้วก็ข้อคอควายนะครับหน่วยควบคุม Battery Battery Management System เนี่ยก็คือระบบการจัดการแบตเตอรี่นะครับพลังงานนะครับก็คือว่ามันจะต้องมีการควบคุมนะครับการใช้งานของตัวพลังงานจากแบตเตอรี่นะครับซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คืออุปกรณ์ควบคุมการชาร์จไฟที่ติดตั้งในตัวรถนะครับเราเรียก on board charger นะครับซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมพวกนี้ก็จะมีอยู่ในหน่วยนะฮะแต่ว่าอันนี้ผมก็แสดงโจทย์ให้เห็นว่าอ๋อคำถามข้อนี้คือข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบที่สำคัญของยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็คือตอบข้อจอจานนะครับมันชัดเจนแล้วก็คือเครื่องยนต์สันดาปภายในเพราะว่ารถเนี่ยก็คือว่าไม่ตัวเครื่องยนต์เนี่ยก็จะไม่ใช่ตัวที่สำคัญอีกต่อไปของยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็คือว่ามันก็จะหายครับในอนาคตนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่นักศึกษาควรจะต้องทราบนะครับก็คือว่าในส่วนของภาคอุตสาหกรรมเองเนี่ยเขาก็ได้ให้คำนิยามของขนาดของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับตามปริมาณกำลังไฟฟ้านะครับก็คือแบ่งกำลังไฟฟ้าออกเป็นกี่ขนาดด้วยกันนะครับในปัจจุบันเนี่ยแบ่งออกเป็น3ขนาดด้วยกัน1ก็คือโรงงานขนาดเล็กนะครับซึ่งมีกำลังไฟฟ้าที่ไม่เกิน30 kVA นะครับ
รือว่ากิโลโวลต์แอมแปร์นะครับแล้วก็โรงงานขนาดกลางนะครับความต้องการไฟฟ้าอยู่สูงสุดอยู่ที่30ถึง1999 kVA นะครับแล้วก็โรงงานขนาดใหญ่อยู่ที่ความต้องการกำลังไฟฟ้าอยู่ที่2MVA นะครับเมกะโวลต์แอมแปร์นะครับก็คือมีไซส์ขนาดใหญ่ก็คืออย่างที่ทราบอะครับก็คือ

0: มีกำลังไม่เกิน20 kVA นะครับซึ่งไม่ใช่นะครับปัจจุบันกำหนดที่ไม่เกิน30 kVA นะครับแล้วก็โรงขนาดกลางอยู่ที่20ถึง 1,999 ซึ่งไม่ใช่มันอยู่ที่30ถึง 1,999 นะครับต้องระวังตัวเลขตรงนี้ดีๆนะฮะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอไข่นะครับอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วก็มันก็จะมี3ขนาดด้วยกันนะครับแล้วก็แบ่งเป็นตามกำลังของมันนะครับครับผมแล้วก็มีข้อถัดไปนะฮะก็จะมีในส่วนของอีกอันนึงนะครับในการบำรุงรักษาตัวระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานนะครับแบ่งออกเป็นกี่ประเภทด้วยกันนะครับ1ก็คือมันจะแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันก็คือว่าปกติแล้วอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะเสื่อมตามอายุการใช้งานกับเสื่อมแบบทันทีคือเสื่อมตามอายุการใช้งานเนี่ยจริงๆก็คือว่ามันจะมีการันตีอยู่แล้วพวกนี้ก็คือว่าเราสามารถดูที่เวลาเราซื้อมามันก็จะมีการันตีรับรองมันก็จะบอกอายุการใช้งานนะฮะแต่ว่าการเสื่อมสภาพทันทีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ควบคุมได้ยากแต่ว่าเราก็ต้องมีแผนที่จะจัดการกับมันเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเรามีการผลิตอยู่ในลายอย่างเงี้ยฮะแล้วมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นแบบนี้เนี่ยเราจะมีการบริหารจัดการอย่างไรนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องวิเคราะห์ให้ดีนะครับว่าถ้าเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นจะต้องมีการแก้ไขอย่างทันทีอย่างไรนะครับแต่ว่าการเสื่อมตามอายุการใช้งานเนี่ยมันคงไม่มีประเด็นเพราะว่ามันเห็นอยู่แล้วว่ากี่ปีจะต้องมีการเมนเทนแนนซ์นะฮะทีนี้ในส่วนของแบบฝึกหัดเนี่ยนะฮะมันก็คำตอบที่ถูกต้องคือข้อกอไก่นะครับแบ่งเป็น2แบบด้วยกันก็คือการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานแล้วก็การเสื่อมสภาพแบบทันทีนะฮะส่วนข้ออื่นๆเนี่ยเป็นข้อที่ไม่ถูกต้องนะครับก็สามารถไปดูรายละเอียดได้นะฮะซึ่งนิยามพวกนี้มันก็จะอยู่ในหน่วยอยู่แล้วฮะก็คือเราก็คือสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับจากรายละเอียดในหน่วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของเพิ่มเติมนะครับก็จะมีโอเคนะครับเดี๋ยวกลับมาที่ตัวแบบฝึกหัดอีกข้อนึงนะฮะก่อนที่จะนี่นะฮะก็จะมีข้อใดไม่ใช่ยานยนต์ไฟฟ้านะฮะก็คือว่าอย่างที่เรียนนะครับเราก็มีช้อยให้เลือกนะครับกอไก่ยานยนต์สันดาปภายในขอไข่ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดคอควายยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอินแล้วก็ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่นะครับก็แล้วก็อีกอันหนึ่งคือถูกทั้งข้อขอไข่ขอควายและงองูนะครับก็คือว่าข้อที่ไม่ถูกต้องนะครับคือข้อที่ไม่ใช่ยานยนต์ไฟฟ้าคือข้อกอไก่นะครับก็คือยานยนต์สันดาปภายในนะครับเพราะข้ออื่นก็คือสามารถไปดู definition ได้ว่าพวกนี้ก็คือยังถือว่าอยู่ในนิยามของคำว่ายานยนต์ไฟฟ้าครับครับผม
1: จากที่ได้เห็นกรณีศึกษานะครับ2กรณีศึกษาตัวอย่างนะครับโดยการควบคุมนะครับแขนกลนะครับโดยโมดูล Arduino นะครับซึ่งมีการเขียนโปรแกรมได้ทั้ง2แบบนะครับแบบกราฟิกเบสหรือแบบเทคเบสนะครับโดยการเขียนโปรแกรมนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญนะครับของแต่ตัวละบุคคลนะครับในการเลือกใช้โดยในการประยุกต์ใช้งานนี้นะครับสิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดนะครับจะมีส่วนที่เพิ่มขึ้นมานะครับจากสิ่งที่เราเรียนรู้นะครับในเอกสารก็คือการออกแบบ3มิตินะครับที่การออกแบบแขนกลซึ่งการออกแบบ3มิตินี้นะครับจะไม่มีการอธิบายนะครับไว้ในเอกสารนะครับจำเป็นที่นักศึกษานะครับจะต้องศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากเอกสารนี้เพิ่มเติมอีกนะครับนะครับต่อมานะครับคำถามนะครับในส่วนของท้ายบทนะครับคำถามที่1นะครับจงบอกส่วนประกอบของระบบการควบคุมแขนกลไร้สายด้วยแพลตฟอร์ม Arduino นะครับการออกแบบนะครับหรือการส่วนประกอบนะครับแขนกลไร้สายด้วยแพลตฟอร์ม Arduino นี้นะครับนักศึกษาทุกคนนะครับสามารถออกแบบนะครับนอกเหนือนะครับได้จากเอกสารที่นักศึกษาได้รับไปนะครับจากเอกสารนี้นะครับผมก็จะออกแบบนะครับตามรูปแบบของเอกสารที่ให้ไว้นะครับก็คือนะครับจะมีส่วนประกอบ2ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับก็คือส่วนประกอบภาคส่งนะครับส่วนที่2ก็คือส่วนประกอบภาครับนะครับส่วนแรกนะครับก็จะเป็นโครงสร้างกลไกนะครับของแขนกลที่ถูกขับเคลื่อนด้วยโซโวมอเตอร์นะครับแขนกลนี้นะครับจะหมุนได้อย่างอิสระนะครับเพราะใช้มอเตอร์นะครับ3ตัว นะครับส่วนที่2ก็จะ

เป็นส่วนประมวลผลนะครับที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับหรือว่าบอร์ด Arduino นะครับทำหน้าที่ควบคุมเซอร์โวมอเตอร์นะครับและรับนะครับรับส่วนที่3ตัวนี้ก็คือรับค่าจากโมดูล Zigbee นะครับส่งค่าให้ Arduino ควบคุมเซอร์โวมอเตอร์นะครับส่วนภาคส่งนะครับภาคส่งตัวนี้จะมีโมดูล Zigbee นะครับในการส่งค่านะครับแบบไร้สายนะครับให้กับภาครับนะครับโดยส่วนนี้นะครับจะถูกควบคุมนะครับหรือถูกโปรแกรมนะครับแบบ GUI นะครับในส่วนของกรณีที่1นะครับคือ Graphic User Interface นะครับตัวนี้ก็จะใช้โปรแกรม LabVIEW นะครับก็จะมีpanel นะครับบนคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่สั่งงานนะครับหรือทำหน้าที่รับข้อมูลนะครับพร้อมทั้งรับค่านะครับองศาจากภาครับนะครับในการแสดงผลนะครับได้นะครับบนพาเนลที่ออกแบบกรณีที่2นะครับจงบอกหลักการเบื้องต้นนะครับของการควบคุมแขนกลด้วยถุงมือไร้สายนะครับคำถามนะครับทั้ง2กรณีนะครับนี้นะครับเป็นคำถามปลายเปิดนะครับที่ให้นักศึกษานะครับสามารถออกแบบได้นอกเหนือจากที่ได้เรียนไปแล้วนะครับหรือนอกเหนือจากที่อยู่ในตัวเอกสารนะครับโดยนะครับคำถามนี้นะครับหลักการเบื้องต้นนะครับในการควบคุมแขนกลแบบไร้สายตามเอกสารที่ให้ไปนะครับคือควบคุมการทำงานของแขนกลผ่านโมดูล Zigbee นะครับแบบไร้สายนะครับจะรับคำสั่งนะครับจากถุงมือนะครับที่ติดตั้งเซ็นเซอร์วัดความงอนะครับของนิ้วมือนะครับโดยคำสั่งนี้นะครับจะส่งผ่านระบบไร้สายนะครับโดยมีบอร์ด Arduino นะครับทำหน้าที่ในการประมวลผลนะครับเพื่อส่งสัญญาณนะครับไปควบคุมการทำงานของเซอร์โวมอเตอร์นะครับเพื่อเชื่อมต่อนะครับกลไกนะครับหรือเชื่อมต่อมอเตอร์เซอร์โวนะครับในการควบคุมนะครับแขนกลนะครับให้แขนกลขยับนิ้วตามที่ต้องการนะครับแขนกลควบคุมด้วยถุงมือไร้สายนะครับก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือส่วนแรกเป็นส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับหรือส่วนของแขนกลนะครับที่ต้องออกแบบด้วยโปรแกรมออกแบบ3มิตินะครับหรือ 3D นะครับจำเป็นจะต้องมีความรู้นะครับในการออกแบบนะครับในงานนี้นะครับในกรณีศึกษานี้จำเป็นจะต้องมีการออกแบบให้เหมือนกับสรีระนะครับของร่างกายมนุษย์ให้มากที่สุดนะครับจำเป็นที่จะต้องศึกษานะครับเพิ่มเติมนะครับส่วนที่2คือส่วนของถุงมือนะครับถุงมือก็เป็นส่วนที่ควบคุมนะครับโดยการวัดความโค้งความงอนะครับของนิ้วมือนะครับและใช้ซอฟต์แวร์นะครับนะครับโดยใช้ซอฟต์แวร์ในการออกแบบ3มิตินะครับตัวนี้นักศึกษาต้องศึกษาเพิ่มนะครับเติมด้วยนะครับส่วนต่อมานะครับซอฟต์แวร์ที่ใช้เขียนรับคำสั่งนะครับเราจะใช้เขียนโค้ดนะครับ text based นะครับในการรับคำสั่งนะครับโดยให้รับคำสั่งนะครับให้แขนกลทำงานนะครับโดยตัวประมวลผลหรือตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับจะอยู่ที่Arduino นะครับ Nano นะครับในกรณีศึกษานี้ที่ใช้นะครับนะครับจากหน่วยที่15นะครับได้ศึกษากรณีศึกษาซึ่งเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างที่ให้นักศึกษานะครับสามารถนำไปออกแบบนะครับหรือว่านำไปประยุกต์ใช้นะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่สำคัญที่จะต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับอีกมากอีกหลายๆส่วนนะครับนอกเหนือจากสิ่งที่เราศึกษาในหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เราศึกษาเรื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับและคอมพิวเตอร์ประยุกต์แต่ยังไม่เพียงพอนะครับในการออกแบบแขนกลนะครับหรือถ้าเราจะออกแบบแขนกลเราอาจจะจำเป็นนะครับจะต้องหาผู้เชี่ยวชาญนะครับในการออกแบบ3มิตินะครับเข้ามาร่วมด้วยนะครับหรือเข้ามาบูรณาการในงานนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับ
โครงงานที่เราจะได้ทำต่อไปนะครับซึ่งขอให้นักศึกษานะครับศึกษาเพิ่มเติมนะครับซึ่งยังมีกรณีที่2และยังมีกรณีที่3ที่นอกเหนือนะครับจากกรณีการควบคุมแขนกลกรณีต่อไปนะครับที่ให้ไว้ในเอกสารนี้นะครับจะเป็นกรณีที่เป็นเฟซคอนไหนนะครับหรือการตรวจจับใบหน้านะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือรถเคลื่อนที่ตามเส้นนะครับซึ่งขอให้นักศึกษานะครับได้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับจากเอกสารขอบคุณครับ

0: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

หน่วยที่2นะครับวิถีไทยกับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าวิถีไทยเนี่ยมีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยเนื่องมาจากนะครับเป็นการประกอบด้วยกลุ่มคนต่างๆนะครับชาติพันธุ์ต่างๆเนาะที่เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทยนะครับรวมถึงพื้นที่ในแต่ละภูมิภาคเนี่ยก็มีความแตกต่างกันไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยส่งผลต่อความหลากหลายของวิถีไทยด้วยนะครับในส่วนแรกนั้นนะครับจึงจะมาพูดถึงนะครับเรื่องของพื้นที่กับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับก่อนอื่นนะครับก็จะทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับแนวคิดและนิยามความหมายเกี่ยวกับพื้นที่และความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับซึ่งประกอบด้วย5แนวคิดที่สำคัญนะครับได้แก่แนวคิดเรื่องภูมิวัฒนธรรมนะครับแนวคิดนิเวศวิทยาชาติพันธุ์แนวคิดชีวิตวัฒนธรรมแนวคิดนิเวศประวัติศาสตร์และก็แนวคิดรัฐเมืองท่านานาชาตินะครับสำหรับแนวคิดแรกนะครับแนวคิดภูมิวัฒนธรรมนะครับเป็นแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับสภาพทางภูมิศาสตร์ทางกายภาพนะครับโดยจะเห็นได้ว่าจะมีการกำหนดชื่อสถานที่ต่างๆนะครับให้เป็นที่รับรู้ร่วมกันโดยนำนะครับลักษณะทางภูมิศาสตร์เนี่ยเข้าไปกำหนดนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างนะเทียบง่ายๆเลยในกรุงเทพเรานะครับจะมีดอนเมืองใช่ไหมมีสภาพภูมิประเทศที่เป็นดอนนะฮะเราก็เรียกเป็นดอนเมืองซะนะครับหรือมีบึงเยอะนะฮะเป็นบึงกลุ่มอย่างเงี้ยเนาะเขตบึงกลุ่มในกรุงเทพนะครับหรือเป็นที่โล่งๆนะเป็นลาดนะก็จะมีลาดพร้าวลาดยาวทำนองนี้นะครับหรือเป็นทุ่งนะก็มีทุ่ง2ห้องทุ่งมหาเมฆเนี่ยอันเนี้ยเป็นแนวคิดประภูมิวัฒนธรรมก็คือการเอาภูมิศาสตร์นะครับเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการเรียกชื่อสถานที่ต่างๆเนาะซึ่งบางสถานที่เนี่ยอาจไปสัมพันธ์นะความเชื่อโลกทัศน์แล้วก็วิธีคิดของคนในสังคมได้ด้วยนะครับอย่างเช่นอย่างภูพระบาทอย่างเงี้ยนะครับในก็จะเป็นลักษณะของภูเนาะที่ไปปรากฏรอยพุทธบาทเอาไว้นะครับก็เลยเรียกว่าภูพระบาทอย่างเงี้ยก็สะท้อนความเชื่อโลกทัศน์เกี่ยวกับพุทธศาสนาในสังคมนะครับอันนี้เป็นแนวคิดแรกนะครับแนวคิดที่2นะครับจะเป็นแนวคิดนิเวศวิทยาชาติพันธุ์แนวคิดนี้เนี่ยจะให้ความสนใจครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง

ต่างมนุษย์กับธรรมชาติโดยทำให้เราเนี่ยเข้าใจและรับรู้ระบบการจำแนกแยกแยะและองค์ความรู้ท้องถิ่นนะครับก็ทำให้เราเนี่ยช่วยให้เราเข้าใจองค์ความรู้ท้องถิ่นมากขึ้นและเป็นแนวคิดที่มองมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันคืออะไรครับก็คือว่ามนุษย์แต่ละที่เนี่ยเขาจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันใช่ไหมประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนนะก็จะมีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องร้อนๆของเราเช่นการรับประทานอะไรให้หายร้อนอะไรเงี้ยนะครับในขณะที่สังคมตะวันตกเนี่ยอาจบ้านเมืองหนาวเย็นใช่ไหมเขาก็จะมีวิธีการมุมมองเกี่ยวกับการกำจัดฤดูหนาวของเขานะเช่นการคิดเครื่องทำน้ำอุ่นหรืออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยนะซึ่งโลก2โลกเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมก็คือโลกหนึ่งหนาวโลกหนึ่งร้อนประมาณนี้นะครับแนวคิดนี้เนี่ยก็จะเป็นการมองด้วยเท่ากันว่าคนไทยผลิตเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ได้เนี่ยไม่ใช่คนไทยไม่ฉลาดนะแต่คนไทยไม่ต้องการผลิตสิ่งเหล่านี้ก็ได้เพราะน้ำเราร้อนอยู่แล้วประมาณนี้นะครับก็คือเป็นการมองให้เห็นว่าทุกคนเนี่ยมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่ากันหมดแหละนะและแต่ละที่พื้นที่เนี่ยก็จะมีองค์ความรู้ในแต่ละองค์ความรู้ในแต่ละที่ที่แตกต่างกันออกไปเหมือนบ้างต่างบ้างนะครับนั้นมนุษย์เนี่ยมีความเท่าเทียมกันนะในแนวคิดนี้นะครับแนวคิดที่3นะครับเรียกว่าแนวคิดชีวิตวัฒนธรรมอันนี้จะมองชีวิตมนุษย์ผ่านวัฒนธรรมครับว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นวิธีคิดของมนุษย์นะของคนในสังคมวัฒนธรรมเนี่ยเป็นพลังรองรับศิลปะและวิถีชีวิตของมนุษย์ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายกันไปวัฒนธรรมมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงได้นะครับเพื่อปรับตัวเข้ากับเงื่อนไขและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไปนะดังนั้นแนวคิดนี้เนี่ยก็จะมองว่าชีวิตนะในสังคมนึงๆเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมที่ปรับเปลี่ยนไปได้เสมออยู่แล้วนะครับไม่มีวัฒนธรรมใดหรือไม่มีสังคมใดที่จะอยู่นิ่งกับที่นะครับทุกสังคมก็ต้องล้วนไปข้างหน้าพัฒนาไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับแนวคิดต่อมาเป็นแนวคิดที่เรียกว่านิเวศประวัติศาสตร์นะครับนิเวศประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นแนวคิดที่ศึกษาประวัติศาสตร์นะครับที่มุ่งเน้นในประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาตินะแล้วก็มุ่งศึกษาความเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมว่าส่งผลกระทบต่อประวัติศาสตร์สังคมมนุษย์อย่างไรบ้างนะครับให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงการให้ความหมายของมนุษย์ต่อธรรมชาติในแต่ยุคสมัยเนาะบางยุคสมัยเราจะต้องพึ่งพาแม่น้ำใช่ไหมเราปลูกบ้านริมแม่น้ำเต็มเลยนะต่อมาแม่น้ำเปลี่ยนสายขึ้นมาเราก็ต้องมีการย้ายเมืองเกิดขึ้นนะครับหรือเมืองบางเมืองอยู่ใกล้น้ำมากเกินไปน้ำท่วมนะก็ต้องมีการย้ายเมืองอีกเนี่ยนะเราก็จะเห็นว่ามนุษย์เนี่ยก็มีวัฒนาการทางประวัติศาสตร์เนี่ยที่แปรผันไปตามสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ในหน่วยที่แล้วก็ได้จะพูดไปแล้วว่าอย่างการตัดถนนเนี่ยนะมันก็ถนนสายนึงเนี่ยเคยจะอาจจะเคยไปเมืองนึงนะต่อมาตัดทางลัดไม่ผ่านเมืองนี้แล้วนะเมืองที่ถนนมันเป็นทางอ้อมเนี่ยก็จะเป็นเมืองที่เล็กลงประวัติศาสตร์จะหายไปใช่ไหมกลายเป็นเมืองเก่าๆไปแล้วอะไรเงี้ยในขณะที่เมืองใหม่ก็จะเกิดขึ้นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือนิเวศประวัติศาสตร์นะครับส่วนแนวคิดสุดท้ายนะครับซึ่งจะเป็นแนวคิดสำคัญในการอธิบายหน่วยที่2นะครับก็คือเรื่องแนวคิดรัฐเมืองท่านานาชาตินะครับเป็นการให้ความสำคัญนะครับกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันเป็นมรดกมาสู่ยุคสมัยใหม่เป็นการมองพื้นที่เดสะโลกสากลที่มีการติดต่อค้าขายและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยรัฐสมัยใหม่เนี่ยจะต้องการรวมศูนย์อำนาจของการเป็นรัฐชาติใดชาติหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือว่าหลังจากที่เราเนี่ยเข้ามาอยู่ในแผนที่โลกอะเนาะว่าง่ายเมื่อฝรั่งเนี่ยเข้ามาแล้วกำหนดขอบเขตพื้นที่นะประเทศไทยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับโอเคประเทศไทยก็ตีพื้นว่าโอเคดินแดนแถวนี้เป็นของประเทศไทยนะครับโดยอาจจะละเลยกลุ่มชาติพันธุ์ที่เขาอยู่มาเนาะเช่นสมมติอาจจะมีกลุ่มชาวลาวเข้ามาลาวเขาก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ลาวแต่มาอยู่ในดินแดนประเทศไทยปุ๊บเลยกลายเป็นคนไทยไปเลยอย่างเงี้ยนะครับทำให้กลุ่มชาติพันธุ์บางอย่างก็ถูกกลืนเข้าเป็นพลเมืองของประเทศนั้นๆไปเนาะซึ่งเกิดผลทุกวันนี้เนี่ยว่าอย่างในบางประเทศเนี่ยเขาประกอบด้วยชาติพันธุ์มากกว่าเราอีกเนาะและการที่ไปเรียกเขาเป็นประเทศนั้นตามชื่อชาติพันธุ์ใหญ่เนี่ยทำให้ชาติพันธุ์บางอย่างบางชาติพันธุ์เนี่ยก็ถูกลบเลือนไปนะลุงฮิงยาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเป็นมีเชื้อชาติแต่ไม่มีแผ่นดินประมาณนี้นะครับเพราะว่าตัวแผ่นดินเนี่ยพอตัดเป็นแผ่นที่สมัยใหม่แล้วเนี่ยตัวประเทศเขาหายไปตัวดินแดนเขาหายไปนะกลายเป็นส่วนหนึ่งของรัฐต่างๆพวกนี้เป็นต้นนะครับจากนั้นเนาะเราก็มาดูเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการทางสังคมนะครับในเขตพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยเนาะซึ่งอาจารย์เนี่ยท่านก็จะเจาะจงนะไปทางภาคกลางของประเทศนะฮะสัดส่วนใหญ่นะครับอันดับแรกเนาะเรามาดูเรื่องการกำเนิดรัฐและสังคมในดินแดนสยามประเทศไทยนะครับตามที่กล่าวแล้วในหนึ่งเนี่ยว่าดินแดนประเทศไทยเนี่ยเป็นดินแดนที่พื้นที่อุดมสมบูรณ์มากอบอุ่นมีฝนตกต้องตามฤดูกาลนะครับทำให้เป็นแหล่งปลูกข้าวขนาดใหญ่ครับมนุษย์หลายชาติพันธุ์เนี่ยก็เข้ามาเพราะปลูกได้นะอุดมสมบูรณ์และอยู่อาศัยได้นะฮะมนุษย์เนี่ยก็เลย

เข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันเนาะจากนั้นเนี่ยเมื่อมีประชากรมากขึ้นมากขึ้นก็พัฒนาชุมชนนั้นเนี่ยสู่ความเป็นรัฐและอาณาจักรในสมัยต่อมานะครับจากนั้นเมื่อมนุษย์เนี่ยเริ่มมีการรวมตัวเป็นชุมชนที่เป็นรัฐหรือเป็นเมืองเลยขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ในดินแดนประเทศไทยเนาะมีดินแม่น้ำเยอะมากเลยก็ใช้ทางน้ำนั่นแหละในการติดต่อเชื่อมโยงกันเนาะเพราะว่าสบายกว่าทางบกเนาะทางบกเป็นป่าเป็นเขาเนี่ยอาจจะเดินลำบากหรืออาจจะโดนเสือสิงกินกันเนี่ยฮะทางเรือเนี่ยก็จะสะดวกสบายมากกว่าเนาะก็มีการติดต่อกันทางแม่น้ำลำคลองต่างๆเนาะทำให้พบการแลกเปลี่ยนครับแลกเปลี่ยนสิ่งของต่างๆเนาะระหว่างดินแดนกันอยู่นะโดยปรากฏหลักฐานว่าดินแดนในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็เป็นแหล่งผลิตเรือสินเทาและเหล็กนะครับซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญในยุคเริ่มต้นนะครับยุคแรกๆเนาะซึ่งนำไปสู่การค้าเนาะเอาของป่าเหล่านี้หรือของสินค้าเหล่านี้เนี่ยไปแห่ให้จีนอินเดียแล้วก็ยุโรปต่างๆได้นะครับจากนั้นนะครับเมื่อมีการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับต่างชาติมากขึ้นนะครับทำให้เราเนี่ยตกอยู่ในภาวะที่เป็นระบบการค้านานาชาติตั้งแต่ยุคตั้งแต่พุทธศตวรรษที่2แล้วนะครับเมื่อประมาณ 2,000 กว่าปีที่แล้วเนี่ยแล้วนะครับแม่น้ำใสต่างๆเนี่ยก็มีความสำคัญในฐานะเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้านะครับและก็เริ่มปรากฏแหล่งวรรณคดีที่เป็นเมืองท่าต่างๆและนะโดยเฉพาะเขตภาคใต้ซึ่งเป็นดินแดนที่ติดทะเลนะครับมีการพบลูกปัดแก้วหลายสีเครื่องประดับอัญมณีนะซึ่งเป็นสินค้านานาชาติปรากฏอยู่ในแหล่งอารยธรรมโบราณต่างๆเหล่านี้ด้วยกระแสเห็นว่าสยามหรือประเทศไทยหรือในประเทศไทยเนี่ยก็ถูกดึงเข้ากับระบบการค้านานาชาติไปตั้งแต่เมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วมาแล้วเหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับเมื่อพัฒนาเข้าสู่พุทธศตวรรษที่11ถึง16เนาะอันนี้เราเริ่มปรากฏอาณาจักรที่เราพอจะรู้จักกันบ้างแล้วนะครับก็คือประเทศไทยเนี่ยก็ยังเป็นคงเป็นดินแดนที่เป็นส่วนหนึ่งของการค้านานาชาติระหว่างโลกตะวันตกคืออินเดียยุโรปตะวันออกกลางเนาะกับโลกตะวันออกก็คือพวกจีนญี่ปุ่นนะละแวกนี้นะครับทำให้เกิดเมืองฮะเมืองขนาดใหญ่ขึ้นมาที่เราเรียกว่าทวารวดีอันนี้เราน่าจะได้รู้จักกันแล้วล่ะนะเอกสารจีนเล็กโทโลโปตี้นะครับแล้วก็มีอาณาจักรตำพอลิงทางภาคใต้นะที่บอกก็มี2อาณาจักรที่ติดทะเลนี่แหละแล้วก็ทำการค้าระหว่างกันนะครับบ้านเมืองยุคทวารวดีเนี่ยจึงมีความผสมผสานระหว่างจีนนะอินเดียแล้วก็เปอร์เซียรวมกับวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยก็เพราะว่ามีเรือสำเภาฮะจากจีนอินเดียเปอร์เซียเนี่ยเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับเราเราก็มีหน้าที่ที่จะรับวัฒนธรรมเหล่านี้เข้ามากลมกลืนกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีอยู่นะครับสมัยทวารวดีเนี่ยก็มีเมืองโบราณครับตั้งอยู่เขตแม่น้ำสำคัญซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปว่ามีแม่น้ำอะไรบ้างนะครับเมืองโบราณสำคัญในยุคทวารวดีเนี่ยก็เช่นเมืองอู่ทองเนาะนครปฐมโบราณลพบุรีคูบัวเพชรบุรีเมืองจันเสนอุตภเปาก็คือกินพื้นที่ในภาคกลางของประเทศไทยเนี่ยรวมไปจนถึงภาคตะวันออกเลยทีเดียวนะอาณาจักรค่อนข้างใหญ่นะครับเมื่อพัฒนาเข้าสู่นะเมื่อเขาพัฒนาเข้าสู่ความเป็นไทยแท้ๆเนี่ยก็คือหลังจากที่นะในศตวรรษที่17เป็นต้นมาเนี่ยอาณาจักรทวารวดีเนี่ยเริ่มเสื่อมอำนาจลงนะครับขอมเนี่ยเขาเข้ามามีอิทธิพลแทนดินแดนแถบนี้นะครับในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยซึ่งเป็นยุคที่รุ่งเรืองยุครุ่งเรืองที่สุดแล้วล่ะนะของขอมในยุคโบราณเนี่ยนะครับก็พัฒนาศิลปะเขมรแบบบายอนเข้ามานะแล้วก็เผยแพร่มาในแถบดินแดนประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ยุคนั้นเนี่ยดินแดนในแถบประเทศไทยเนี่ยก็พูดตรงๆก็เป็นส่วนหนึ่งนะของอาณาจักรขอมเขานะครับแต่หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าชัยวรมันที่7สวรรคตไปเนี่ยนะครับอาณาจักรเขมรพระนครเดิมเนี่ยก็ล่มสลายไปเนาะทำให้ดินแดนในแถบประเทศไทยเนี่ยเริ่มตั้งเนื้อตั้งตัวฮะประกาศอิสรภาพแก่ขอมเนาะก็เลยเกิดพวกตำนานพระร่วงอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยนั้นนักศึกษาก็ไปศึกษาประวัติศาสตร์เพิ่มเติมนะครับในตอนนี้เนี่ยสุโขทัยกับประกาศตัวเป็นอิสระเนาะอโยธยาเองก็ประกาศอิสระนะครับซึ่งอโยธยาเนี่ยก็จะเป็นเมืองศูนย์กลางครับที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นกรุงเทพทวารีศรีอโยธยาในอนาคตต่อไปนะครับจากนั้นบ้านเมืองก็เข้าสู่ที่ว่านะครับก็คือการที่อโยธยาศรีรามเทพนครเนี่ยก็น่าจะเป็นเมืองเก่านะซึ่งอยู่ในนอกเกาะอยุธยาทุกวันนี้ครับจะมีวารสารสำคัญคือวัดพนัญเชิงเนาะอโยธยาเนี่ยก็สืบทอดความเป็นเมืองรัฐเมืองท่านานาชาติเนี่ยให้แก่อาณาจักรอยุธยาต่อไปนะครับทำให้อโยธยาเนี่ยเป็นศูนย์กลางการค้าการคมนาคมเป็นตัวแทนของดินแดนตอนใต้ที่ติดต่อกับชาวต่างชาติก็คือในสมัยนั้นเนาะอยุธยาติดทะเลใกล้ทะเลเนาะก็สามารถประกาศแก่เป็นเมืองท่านานาชาติได้นั่นเองนะครับจากนั้นก็อย่างที่บอกครับว่าเมืองสำคัญต่างๆเนี่ยนะในเขตภาคกลางประเทศไทยเนี่ยก็ย่อมอาศัยแม่น้ำครับเป็นตัวเป็นสิ่งที่ช่วยให้เมืองเหล่านั้นเกิดขึ้นได้นะครับเราก็จะพบว่ามีบ้านเมืองโบราณเนี่ยตั้งอยู่ริมแ

น้ําต่างๆมากมายหลายแหล่งนะหลายที่นะครับแม่น้ําสําคัญสําคัญอย่างเช่นแม่น้ําน้อยเนาะแม่น้ําน้อยเนี่ยเป็นแม่น้ําที่แตกมาจากแม่น้ําเจ้าพระยานะครับจากจังหวัดชัยนาทเนาะแล้วก็ไหลไปอีกทางนึงนะครับไหลผ่านสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาแล้วไหลบรรจบที่กรุงที่อยุธยาอีกครั้งนึงนะครับดังนั้นแม่น้ำน้อยก็เป็นพื้นที่ครับของเมืองชัยนาทโบราณเมืองแพรกศรีราชาเมืองสันบุรีเมืองสิงห์บุรีวิเศษชัยชาญอ่างทองพวกนี้นะครับเป็นเส้นแบ่งนะสุวรรณภูมิตะวันออกกับอยุธยาทางภาคตะวันตกนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำที่เป็นต้นกำเนิดของราชวงศ์สุพรรณภูมิซึ่งในอนาคตเนี่ยสุพรรณภูมิเนี่ยก็จะยึดอำนาจแก่ราชวงศ์อู่ทองที่อยุธยาเนาะและก็ปกครองอยุธยายาวนานถึง160ปีนะครับก็มีต้นกำเนิดมาจากกลุ่มแม่น้ำน้อยได้แหละแถวสุพรรณนะฮะจากนั้นมีแม่น้ำท่าจีนนะแม่น้ำท่าจีนก็เป็นแม่น้ำสำคัญเหมือนกันและเป็นที่ตั้งของหลายเมืองนะเมืองสุพรรณบุรีนครชัยศรีเมืองอู่ทองนะครับซึ่งก็เป็นแหล่งแม่น้ำที่มีความเจริญมาก่อนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะต่อมาเมื่อลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยขยายตัวทางการค้ามากขึ้นทำให้ทางแม่น้ำท่าจีนเนี่ยซบเซาลงไปเนาะทำให้เกิดการย้ายครับย้ายศูนย์กลางอำนาจเนาะจากเมืองสุพรรณบุรีเนี่ยมาอยู่ที่อยุธยาแทนในสมัยของสมเด็จพระนครินทราธิราชนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์พระองค์หนึ่งในสมัยอยุธยานั่นเองนะครับนอกจากมีแม่น้ำแม่กรองเนาะซึ่งก็เป็นแม่น้ำสำคัญของพวกอาณาจักรทวาราวดีเขานะแล้วก็ปรากฏพวกศิลปกรรมแบบเขมรอยู่ตรงนี้บ้างพอสมควรนะครับจะมีแม่น้ำป่าสักครับจะเป็นที่ตั้งของเมืองสีเทพเนาะซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อครับระหว่างภาคกลางกับภาคอีสานเนาะก็จะเป็นแม่น้ำที่เชื่อมเนาะเขตที่ราบสูงโคราชมาทำเขมรกับเขตภาคกลางนะครับในสมัยของล้านช้างเนี่ยก็จะใช้แม่น้ำป่าสักเนี่ยเป็นตัวแบ่งนะเป็นแดนเขตแดนเหมือนกันนะครับล้านช้างอยุธยาเนี่ยได้ถือว่าให้เขาดงพญาไฟเป็นเขตแบ่งนะของสังดินแดนนี้นะครับนอกจากนี้ก็มีแม่น้ำลพบุรีนะจะเป็นที่ตั้งของเมืองรามนะจะเป็นเมืองสำคัญคู่กับเมืองลพบุรีนะครับแม่น้ำปักปะกงก็เป็นแม่น้ำทางภาคตะวันออกเนาะก็เป็นปรากฏพวกเมืองสีมโหสถเมืองดงละครเมืองพะเนียดนะครับแล้วก็ปรากฏพวกวิถีท้องถิ่นต่างๆอยู่ในแถบภาคตะวันออกของไทยนะครับรวมไปถึงแม่น้ำเพชรบุรีทางภาคตะวันตกก็เป็นแหล่งแม่น้ำสำคัญเหมือนกันที่ทำให้เกิดเมืองเพชรบุรีขึ้นมานะครับสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของพัฒนาการนะขอบเขตทางสงฆ์วัฒนธรรมนะครับก็คือในภาพรวมเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไว้ว่าในสมัยก่อนเนี่ยเมืองแต่ละเมืองเนี่ยเขาก็มีอำนาจเป็นของตัวเองเนาะซึ่งในบางสมัยเนี่ยก็ทำสงครามระหว่างกันบางสมัยก็เป็นมิตรกันเนาะเมื่อเป็นมิตรกันก็โอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะแต่ทำสงครามระหว่างกันก็จะมีการนองเลือดนะมีการทำนู่นทำนี่แก่ไปนะครับกษัตริย์อยุธยาเนี่ยหรือกษัตริย์อยุธยาเนี่ยก็จะมีหน้าที่ก็มีอำนาจในฐานที่เป็นพระยาจักรพรรดิราชนะครับถ้าเมืองไหนแข็งนะพระเจ้าจักรพรรดิราชจะยกทัพไปปราบเนาะถ้าเมืองเนี้ยอ่อนน้อมนะส่งดอกไม้ทองมาโอเคก็เป็นเมืองในบริวารของเราไปนะครับอันนี้ก็เป็นขอบเขตเนาะส่วนไพร่นะในสมัยอยุธยาเนี่ยก็ประกอบด้วยกลุ่มชนต่างๆทั้งการจะเป็นพลเมืองตั้งเดิมแล้วก็เป็นพลเมืองที่ถูกกวาดต้อนมากับภัยทำสงครามต่างๆนะครับการค้าอยุธยาก็ที่บอกไว้เป็นการค้านานาชาติเป็นจุดศูนย์กลางทางการค้าและก็ทำให้อยุธยาเนี่ยสามารถดำรงอยู่ได้ถึง400กว่าปีเนาะและก็เป็นตัวแทนครับของอาณาจักรแรกในอาณาจักรสยามนะฮะอย่างแท้จริงนะครับเหล่านี้นะครับก็คือพัฒนาการเนาะของประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับโดยมีความสามารถพื้นที่นะซึ่งส่งผลให้สังคมไทยนะมีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมครับ

ำหรับตอนนี้นะครับจะมาดูกันว่านะครับกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยที่อยู่ในดินแดนประเทศไทยเนี่ยประกอบด้วยกลุ่มคนอะไรบ้างนะครับและกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมได้อย่างไรบ้างนะครับอย่างที่กล่าวไว้เนาะว่าสังคมสยามและไทยเนี่ยเป็นสังคมที่ประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆฮะทั้งที่อพยพมาจากที่อื่นนะด้วยความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยเนาะแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ที่ตั้งอยู่ในดินแดนของเราเนี่ยมาตั้งนานแล้วนะฮะแล้วก็ก่อนที่จะมีการตั้งเขตแดนรัฐชาติขึ้นมาเนาะเขาก็เป็นพลเมืองแหละอยู่ในดินแดนประเทศไทยนะตั้งนานแล้วเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูก่อนว่าเนาะกลุ่มคนที่อพยพที่อื่นเนี่ยมีอะไรบ้างกลุ่มคนไหนบ้างนะครับแน่นอนกลุ่มแรกเลยกลุ่มชาวจีนนะฮะกลุ่มชาวจีนเนี่ยเป็นกลุ่มต่างชาติกลุ่มแรกๆเลยฮะที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานนะและปรากฏว่าเข้ามาตั้งแต่ก่อนสมัยอยุธยาแล้วนะครับเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่ต้องสังกัดมูลนายฮะทำให้มีสระในการเดินทางค้าขายไปที่ต่างๆได้ทั่วอาณาจักรเนาะดังนั้นคนจีนเนี่ยจะมีความสัมพันธ์เนาะกับพวกย่านตลาดการค้าต่างๆเนาะ

และเป็นคนที่เป็นกลุ่มคนที่ทำการค้าดีมากเก่งมากใช่ไหมแล้วก็สามารถที่จะสร้างฐานะตัวเองเนี่ยได้เร็วกว่ากลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆนะครับรวมถึงชาวจีนเนี่ยกลุ่มชาวจีนในสังคมไทยเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่มีความยึดมั่นนะครับในประเพณีวัฒนธรรมของตนนะยังไม่เสื่อมคลายดังที่กล่าวแล้วหน่วยที่1 นะครับคนจีนพ้นทะเลเนี่ยที่เข้ามาในสังคมไทยเนี่ยแบ่งออกเป็นได้2กลุ่มใหญ่ๆนะคือแต้จิ๋วนะครับและฮกเกี้ยนนะครับโดยในสมัยยุทธยาเนี่ยเขามองว่าชาวจีนฮกเกี้ยนเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่มีความรู้เนาะในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีและมีความใกล้ชิดและสำนักนะครับกลุ่มชาวฮกเกี้ยนเองเนี่ยก็จะมีบทบาทเนาะในสมัยรัตนโกสินทร์ด้วยนะครับโดยจะเห็นว่าวรรณกรรมแปลจีนนะในสมัยรัชกาลที่1เรื่องสามก๊กเนี่ยก็ใช้จีนฮกเกี้ยนนะครับเป็นคนแปลนะครับแล้วก็เลยจะมีสำเนียงอะไรที่มันแตกต่างจากจีนแต้จิ๋วและก็จีนกลางทั่วๆไปนั่นเองนะครับกลุ่มต่อมานะครับคือกลุ่มชาติพันธุ์เขมรเนาะกลุ่มชาวชาติพันธุ์เขมรเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่ก็เข้ามาในสังคมไทยเหมือนกันนะด้วยเขมรเนี่ยก็เป็นชนชาติเก่าแก่ครับของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราและก็เป็นกลุ่มคนที่รับอิทธิพลจากอินเดียโบราณเนี่ยเป็นกลุ่มคนแรกๆเลยเนาะซึ่งในสมัยแรกเนี่ยเราก็รับวัฒนธรรมอินเดียผ่านทางเขมรอีกรอบนึงนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่เผยแพร่วัฒนธรรมมาสู่ดินแดนต่างๆเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเราจะพบเนาะสิ่งที่เป็นพวกศิลปะวัตถุนะโบราณสถานและวัตถุต่างๆของพวกชาวเขมรเนี่ยในสังคมไทยเป็นจำนวนมากเนาะเส้นเจดีย์ทรงปรางแบบเขมรนะระบบความคิดความเชื่อเรื่องสมุติเทพหรือเทวราชานะครับรวมถึงการใช้ราชาศัพท์ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เขมรก็ทำกันเนาะแล้วเราเนี่ยก็ไปรับแบบของเขามานะครับต่อมาเป็นชาวลาวฮะชาวลาวเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนที่ก็มีความสัมพันธ์กับจากล้านช้างในอดีตนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่สมัยก่อนเนี่ยก็สามารถเดินทางมาค้าขายได้เยอะทีเดียวนะแต่ต่อมาในสมัยยุคตอนปลายเนี่ยคนลาวเนี่ยที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ลาวในสังคมไทยเนี่ยได้กลายเป็นไพร่ไปแล้วนะครับก็คือไม่มีอิสระเสรีเหมือนคนจีนเนาะก็อยู่ภายใต้ระบบไพร่เหมือนคนไทยทั่วไปนะครับต่อมาเนี่ยก็จะมีเรื่องของการทำสงครามกันครับนะระหว่างคนระหว่างชาวภาคกลางกับเราเนี่ยกับชาวลาวเนาะเดินเสด็จได้จากในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีเนาะก็มีการไปยกกองทัพเนี่ยเข้าโจมตีจำปาสักแล้วก็เวียงจันทน์เนาะทำให้ได้มีการขวาต้อนทรัพย์สินนะผู้คนของคนลาวเนี่ยมาสู่ภาคกลางเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็มีเรื่องของเหตุการณ์ในสมัยรัชกาลที่1เนาะที่ได้ทำสงครามกับทางลาวเหมือนกันนะแล้วก็ไปนำพระแก้วมรกตเนาะจากลาวมานะครับที่เป็นสถานที่วัดที่ลาวเนาะมาที่วัดพระแก้วแปลนลาวนะครับแล้วก็จะมีเหตุการณ์สำคัญอีกเหตุการณ์นึงในสมัยรัชกาลที่3นะครับคือสงครามเจ้าอนุวงศ์นะครับที่ส่งผลให้มีการขวัดล้างเนาะคนลาวในตอนนั้นน่ะเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็มีการกักเกณฑ์ชาวลาวเนี่ยเข้ามาอยู่ที่ประเทศไทยเป็นจำนวนมากในยุคนั้นนะครับกลุ่มต่อมาครับก็กลุ่มชาวมอญนะชาวมอญเนี่ยก็เป็นมอญดั้งเดิมครับแล้วก็มีมอญอพยพมาจากประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบันเนาะถ้ามองดั้งมอญดั้งเดิมเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่อยู่ในวัฒนธรรมแบบทวารวดีนะครับซึ่งวัฒนธรรมนี้เนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์กับ2อาณาจักรใหญ่ๆก็คือฮัลลีพุนชัยและก็ทวารวดีที่ว่าไว้นะครับในสมัยก่อนเนี่ยมอญเขาก็ตั้งเมืองอยู่แถวย่างกุ้งปัจจุบันเนี่ยแหละนะครับแล้วก็โดนพม่าเนี่ยเข้าโจมตีเนาะในสมัยพระเจ้าตะเปงเชเวตี้เนาะทำให้มีชาวมอญบางกลุ่มเนาะก็ต้องหนีอพยพเนี่ยเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของกษัตริย์ไทยเนาะในสมัยยุทธยาด้วยมานั้นความสัมพันธ์เรากับมอญเนี่ยค่อนข้างดีกันพอสมควรนะครับพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยท่านก็ทรงพระราชทานที่เนาะต่างๆให้แก่ชาวมอญเนี่ยเข้ามาอาศัยนะครับเช่นอยุธยาบ้างปทุมธานีบ้างหรือพระประแดกบ้างที่มีชาวมอญอาศัยอยู่มากนะครับชาวมอญกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เก่งนะครับมีความเชี่ยวชาญทางด้านการทำอิฐทำโอ่งเครื่องปั้นดินเผาต่างๆเนาะที่เมืองนนทบุรีก็มีมอญเกาะเกร็ดเนาะที่ทำเครื่องปั้นเครื่องดินเผาลายวิจิตรเนี่ยที่มีความสวยงามมากนะครับชาวมอญเนี่ยส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทเหมือนคนภาคกลางของไทยเลยฮะจึงสามารถเข้าผสมกลมกลืนกับชาวไทยได้เป็นอย่างดีนะครับกลุ่มต่อมาเป็นกลุ่มแขกมุสลิมครับที่เข้ามาเผยแผ่ศาสนาอิสลามและบางกลุ่มเนี่ยก็เข้ามารับราชการด้วยนะครับโดยปรากฏว่าในสมัยยุทธยาเนี่ยแขกมุสลิมเองเนี่ยได้กำกับดูแลในกรมท่าขวาที่มีตำแหน่งที่เรียกว่าพระจุฬาราชมนตรีนะครับแล้วก็มีกรมท่าซ้ายนะที่เป็นคนจีนนะก็คือให้มุสลิมดูแลฝ่ายหนึ่งนะให้คนจีนดูแลฝ่ายหนึ่งเพราะว่าการค้าการขายเนี่ยก็ประกอบด้วยพวกตะวันออกกลางนะพวกอินเดียแล้วก็พวกจีนอยู่แล้วนะครับก็เลยให้กลุ่มคนที่เป็นนับถือมุสลิมเนี่ยนะเป็นเจ้ากรมซะเลยนะครับในแบบพระเจ้าประสาททองนะครับก็ปรากฏว่ามีชาวมุสลิมนะครับได้ตำแหน่งสูงนะฮะ

ราชสำนักอยุธยาเช่นเชคอามัดกุมมีนะครับท่านได้ดำรงตำแหน่งถึงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยทีเดียวเสนาบดีด้านมหาดไทยกรมมหาดไทยสมัยนี้มีกระทรวงนะกรมมหาดไทยทีเดียวนะครับซึ่งทายาทของเชคอามัดเนี่ยได้รับความไว้วางใจครับจากกษัตริย์ในยุคอยุธยานะธนบุรีเรื่อยมาจนถึงสมัยนครศรีนะครับในฐานะของพวกคนตกนาคนั่นเองนะครับถ้าใครรู้จักคนบุญนาคเนี่ยก็จะรู้ว่าต้นเชื้อสายท่านเนี่ยมาจากเชคอามัดนี่แหละนะครับโดยขุนนางตระกูลบุญนาคที่โด่งดังมากท่านหนึ่งก็คือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคนะครับซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการในสมัยกัลที่5นะฮะนอกจากนี้เนี่ยก็มีกลุ่มแขกอื่นๆครับอันนี้เล็กๆตามหนังสือนะกลุ่มมุสลิมนะที่เขตในกลุ่มต่างๆอีกนะครับเช่นแขกจามหรือจำปานะก็คือย้ายมาจากอพยพมาจากแคว้นจำปาในสมัยโบราณเนาะก็เข้ามาในสมัยยุคยาเหมือนกันมีกลุ่มแขกมักกะสันครับซึ่งก็ตั้งถิ่นฐานอยู่ในกรุงเทพนี่แหละนะแถวย่านประตูน้ำทุกวันนี้ก็ยังมีชุมชนมุสลิมเนี่ยอยู่แถวมักกะสันอยู่เยอะเลยทีเดียวนะครับกลุ่มต่อมาคือกลุ่มยวนเวียดนามนะกลุ่มยวนเนี่ยก็อพยพมาเนาะตั้งแต่ในสมัยที่โบราณและนะเป็นยวนที่นับถือคริสต์ศาสนาก็น่าจะเป็นยวนที่เข้ามาสมัยที่ฝรั่งเศสเข้าไปปกครองเวียดนามเนาะก็จะมีชาวยวนบางกลุ่มเนี่ยหนีร้อนโดยเพิ่งเยี่ยมนะก็เข้ามาสู่สังคมไทยนะพวกนี้ก็จะเป็นยวนที่นับถือคริสต์ศาสนาที่เรียกว่ายวนคริสตังนะและยวนระยะหลังก็เป็นยวนที่ต่อต้านฝรั่งเศสครับแล้วเอกราชนะพวกสมัยยุคท่านโฮจิมินห์พวกเนี้ยนะครับก็จะมีกลุ่มยวนบางส่วนหรือกลุ่มคนเวียดนามบางส่วนเนี่ยเข้ามาเคลื่อนไหวในประเทศไทยเหมือนกันนะฮะก็มี2กลุ่มนะฮะกลุ่มยวนคริสตังเนี่ยก็เข้ามาค่อนข้างนานแล้วล่ะนะก็บอกก็มีตั้งแต่สมัยพระนารายณ์ก็มีแล้วนะครับแล้วก็ในสมัยนึงเนี่ยก็ได้ไปตั้งถิ่นฐานที่จันทบุรีนะครับก็จะมีการสร้างโบสถ์วิหารต่างๆสวยงามนะฮะที่จันทบุรีเหมือนกันนะครับต่อมาก็เป็นพวกกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มฝรั่งฮะแน่นอนครับฝรั่งก็เข้ามาในสมัยอยุธยาแล้วล่ะนะชาวโปรตุเกสนะชาวโปรตุเกสเข้ามาตั้งแต่สมัยพระรามาธิบดีที่2นะครับและในสมัยพระชัยราชาเนี่ยก็มีการจ้างทหารโปรตุเกสเนี่ยไปร่วมรบกับเชียงใหม่นะครับและโปรตุเกสเนี่ยก็ถือเป็นกลุ่มชนแรกๆเลยแหละที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยในทางที่โอเคด้วยเนาะทางการค้าขายและการซื้ออาวุธต่างๆนะครับโดยภาษาโปรตุเกสเนี่ยเป็นภาษาหลักในการติดต่อกับชาติตะวันตกด้วยมานะจนกระทั่งถึงสมัยกัลที่4ครับเมื่อการมีการลงนามในสนธิสัญญาเบาลิงเนาะภาษาอังกฤษเลยเข้ามาแทนที่นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะปรากฏคำเนาะคำที่เป็นภาษาโปรตุเกสเนี่ยเยอะเลยแหละนะเช่นคำว่าเหรียญเนี่ยนะก็เป็นคำภาษาโปรตุเกสเนาะก็คือคำว่าเรียลนะเงินเป็นชื่อเงินตราหนึ่งตระกูลหนึ่งของโปรตุเกสเขาเนี่ยเราก็เรียกเขาเหรียญนะเราทุกวันนี้ก็ใช้คำว่าเหรียญอยู่เรื่อยมานะครับในสมัยนอกจากชาวโปรตุเกสแล้วเนี่ยนะก็จะมีชาวอื่นๆนะต่างชาติอื่นๆเนี่ยเข้ามาในสมัยพระเรศวรเหมือนกันเนาะเช่นชาวสเปนชาวอังกฤษชาวเปอร์เซียชาวญี่ปุ่นชาวฮอลันดานะครับโดยฮอลันดาเนี่ยก็มีตำแหน่งสำคัญเลยนะครับเรียกว่าออกหลวงสุรสาครเนาะอันนี้อาจจะเคยได้ยินในเรื่องของเจ้าพระยาวิชัยเยศเนี่ยท่านก็เคยเป็นหลวงสุรสาครมาก่อนประมาณนี้นะครับชาวฮอลันดาก็จะมีบทบาทสำคัญเนาะในการนำเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามาเผยแพร่วิทยานะแล้วก็มีการก่อสร้างครับโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านแบบยุโรปเนี่ยในการสร้างสิ่งต่างๆในยุทธยาหลายที่เหมือนกันนะครับจากนั้นเรามาดูครับกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในแดนประเทศไทยบ้างว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนมากแล้วก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์จริงๆอะครับที่อยู่ตามภาคเหนือหรือภาคตะวันออกของไทยนะกลุ่มแรกคือกลุ่มชาวกะเหรี่ยงนะฮะกะเหรี่ยงเนี่ยก็ถือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่พอสมควรนะอยู่ทางภาคเหนือนะครับกลุ่มกะเหรี่ยงเนี่ยมีทั้งกะเหรี่ยงที่เป็นนับถือผีนะฮะแบบดั้งเดิมนะกะเหรี่ยงนับถือศาสนาพุทธกะเหรี่ยงนับถือศาสนาคริสต์นะก็เราก็เรียกตามนั้นเลยกะเหรี่ยงดั้งเดิมกะเหรี่ยงพุทธกะเหรี่ยงคริสต์นะฮะแต่ถ้าเกิดจะแบ่งตามเชื้อสายเขาจริงๆเนี่ยนะเราจะแบ่ง4กลุ่มนะกลุ่มแรกเรียกว่ากะเหรี่ยงสะกอหรือปากากะยอนะครับเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากที่สุดมีภาษาพูดภาษาเขียนของตัวเองนะกลุ่มนี้เนี่ยจะนับถือศาสนาคริสต์เป็นหลักแล้วก็มักจะผูกโยงนิยายของเขาเนี่ยในรูปแบบของนิทานตำนานพื้นบ้านโดยอิงกับศาสนาคริสต์ด้วยนะเช่นการพูดถึงกำเนิดมนุษย์นะใช้ความเชื่อคล้ายๆกับที่ปรากฏในศาสนาคริสต์เป็นต้นนะครับกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มกะเหรี่ยงโปนะครับกลุ่มที่เคร่งครัดในจารีตประเพณีดั้งเดิมกะเหรี่ยงเบเวนะครับจะเจอที่แม่ฮ่องสอนแล้วก็กะเหรี่ยงปะโอหรือกะตองสูนะครับซึ่งพบน้อยในประเทศไทยเนาะแต่ก็มีปรากฏเนาะในประเทศไทยบ้างนะครับนอกจากนี้ก็มีพวกชาวม้งครับชาวม้งก็อาศัยอยู่จีนตอนใต้เนาะก็มีอำนาจก็อพยพมาจากตอนจีนตอนใต้นะครับหลังจากที่ราชวงศ์ชิงเนี่ยแผ่อำนาจขึ้นมาเนาะชาวม้งเนี่ยก็อพยพเข้ามาดังนั้นชาวม้งเนี่ยจะมีวิถีชีวิตเหมือนคนจีนเลย

0: ฮะก็คือจะมีเรื่องของการหน้าตาก็จะคล้ายคนจีนแล้วนะครับแล้วก็มีวิธีปฏิบัติคล้ายคนจีนเช่นการฝังศพเนาะไม่เผานะครับซึ่งวงประเทศไทยก็อย่างที่รู้กันก็คืออยู่ทางภาคเหนือนะครับอยู่ตามภูเขาสูงนะแล้วพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างจะมีฐานะพอสมควรเหมือนกันนะครับในการทำไร่ทำนาทำพวกไร่ข้าวโพดอะไรต่างๆนะครับนอกจากนี้ก็จะมีกลุ่มชาวซอข้าวชองนะครับชองเนี่ยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในเครือญาติของเขมรครับซึ่งอยู่ในกลุ่มของเขมรมอญนะหรือกลุ่มเอสออสโตรเอเชียติกนะครับมีภาษาพูดของตัวเองครับอาศัยอยู่ทางภาคตะวันออกเนาะในชีวิตแบบโบราณเนี่ยก็ใช้แบบเรียบง่ายหาของป่าค้าขายทั่วๆไปนะครับพวกนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เนาะที่ปรากฏอยู่ในสังคมไทยก็จะเห็นว่ากลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมไทยเนี่ยมีจำนวนมากเนาะมีทั้งกลุ่มที่อยู่ในประเทศเองกลุ่มที่อยู่นอกประเทศอพยพเข้ามาเนาะซึ่งกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็รักษาเอกลักษณ์เฉพาะตนครับเอาไว้เนาะทำให้สังคมไทยเนี่ยก็มีความหลากหลายทำให้เห็นว่าปีนึงเนี่ยเรามีทั้งตุ๊ดจีนใช่ไหมตุ๊ดจีนของจีนเนาะสงกรานต์ของมอญก็มีอะไรเงี้ยเนาะหรือว่าไปภาคเหนือเนี่ยก็เห็นว่าทำแบบกะหลงกะเหรี่ยงขึ้นมาหรือชาวมงขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับก็จะเห็นว่ากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยก็ส่งผลครับให้วิถีไทยของเราเนี่ยมีความแตกต่างหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับชาติอื่นๆครับ
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง

หน่วยที่3นะครับภาษาในวิถีไทยนะครับภาษานั้นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมนะครับและเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงคนในสังคมเข้าด้วยกันนะฮะภาษามีความเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับในตอนที่1นั้นจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับภาษาในวิถีไทยนะครับลักษณะของภาษาในวิถีไทยเนี่ยลักษณะแรกที่ควรจะทราบกันก็คือเรื่องของภาษานั้นมีวิวัฒนะครับและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องวิวัฒคือพัฒนาการนั่นแหละนะก็คือมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องอันนี้เนี่ยเราจะจับแค่ประเด็นเล็กๆประเด็นเดียวเท่านั้นนะครับคือเรื่องการลักษณะของคำศัพท์ที่เราใช้ในสมัยต่างๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าภาษาในสมัยสุโขทัยซึ่งเราพบในศิลาจารึกต่างๆหรือในวรรณคดีในสมัยสุโขทัยเนี่ยนะครับส่วนมากแล้วจะเป็นคำเดียวคำเดียวก็คือเป็นคำพยางค์เดียวสั้นๆเนาะอาจจะเป็นคำแบบ2พยางค์ก็ได้เนาะที่เกิดจากพยางค์เดียวนั่นแหละ2คำมากลอนกันนะเราจะเจอคำเช่นพ่อแม่พี่น้องนะครับในสมัยสุโขทัยนะครับ2พยางค์ก็มีพวกมักขามนะฮะมักขามก็คือมักขามนั่นแหละจะเป็นมักขามเนาะในสมัยสุโขทัยนะครับก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่นั้นจะเป็นคำเดียวแล้วก็เป็นคำไทยแท้ที่ยังไม่มีคำปะปนภาษาต่างประเทศมากนักซึ่งแสดงให้เห็นว่าสมาภาษาในสมัยสุโขทัยเนี่ยค่อนข้างที่เป็นคำไทยแท้นะแสดงถึงความเป็นไทยที่ยังบริสุทธิ์อยู่อะนะไม่ค่อยมีภาษาต่างประเทศอื่นมาปะปนนะครับต่อมาเมื่อเข้าสู่สมัยอยุธยาครับภาษาไทยก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับโดยปรากฏคำยืมประเภทคำบาลีสันสกฤตและคำเขมรมากขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะปรากฏเห็นอย่างเด่นชัดในวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้นหลายต่อหลายเรื่องนะครับที่จะมีการใช้ภาษาบาลีสันสกฤตและเขมรแบบโบราณนะทำให้ค่อยเข้าใจค่อนข้างยากพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ก็มีพัฒนาการคลี่คลายมาเนาะในสมัยยุคตอนกลางภาษาก็เริ่มเป็นปัจจุบันมากขึ้นก็คือจะมีความเป็นบาลีสันสกฤตเขมรแบบโบราณน้อยลงนะแต่ก็มีแล้วล่ะนะครับจนมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์นะครับช่วงมีการเปลี่ยนแปลงการเป็นรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มพบว่าภาษาในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยเริ่มมีคำยืมภาษาตะวันตกโดยเฉพาะภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยปรากฏมากขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เห็นว่าภาษานั้นก็มีวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าพูดถึงในปัจจุบันเนี่ยเราจะปรากฏภาษาตระกูลญี่ปุ่นเข้ามานะเกาหลีเข้ามานะเพราะว่าเราเนี่ยก็เริ่มไปรับวัฒนธรรมโลกตะวันออกกลับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของวัฒนธรรมจีนวัฒนธรรมเกาหลีวัฒนธรรมญี่ปุ่นเหล่านี้ก็ปรากฏอยู่ในคำยืมภาษาเหล่านี้เหมือนกันนะครับในลักษณะต่อมาคือภาษานั้นจะสอดรับกับลักษณะสังคมและส

ภาพสังคมครับอันนี้แบ่งง่ายๆอีกนะครับก็คือแบ่งเป็น2ยุคเลยนะยุคแบบจารีตกับยุคแบบประชาธิปไตยนะครับเราจะเห็นว่าภาษายุคจารีตเนี่ยการใช้ภาษาเนี่ยจะมีการจำแนกสถานภาพของบุคคลค่อนข้างละเอียดนะตามยุคที่เรียกว่าศักดินาเนาะเราก็จะมีคุณหลวงคุณพระคุณพระยาเจ้าพระยาต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งพระบรมสนุวงศ์เองก็จะมีการแบ่งสถานภาพเนาะตั้งแต่ชั้นเจ้าฟ้าชั้นพระองค์เจ้าชั้นหม่อมเจ้าตามศักดินาที่พระองค์แต่ละองค์ได้รับนะครับเหล่านี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าภาษามีการแบ่งระดับนะนะฮะในด้านไพร่ก็จะเป็นไพร่ธรรมดาไพร่สมไพร่หลวงนะการเป็นทาสที่นาวินิพกขอทานอะไรเงี้ยเนาะจะมีการจำแนกประเภทค่อนข้างมากทีเดียวซึ่งแสดงให้เห็นว่าแต่ละคนนั้นมีศักดินาไม่เท่ากันนะครับมีสถานภาพทางสังคมไม่เท่ากันเนาะพอมาถึงสมัยประชาธิปไตยภาษาก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปนะมีการยกเลิกระบบแบบศักดินาลงไปอะเนาะก็ทำให้เห็นว่าภาษาในยุคประชาธิปไตยเนี่ยจะมีความเท่าเทียมมากขึ้นก็คือจะเป็นว่าเรียกรวมๆว่าเป็นพลเมืองเนาะไม่มีการแบ่งเป็นเจ้าเป็นไพร่เป็นมุนนายอะไรอีกต่อไปแล้วนะครับรวมถึงลักษณะการใช้สรรพนามนะครับในการเรียกด้วยกันนะครับในการเรียกชนชั้นระดับเดียวกันเนี่ยนะก็จะมีการใช้คุณการใช้คำว่าผมการใช้คำว่าดิฉันนะประมาณนี้นะจะไม่มีเป็นใต้เท้าไม่มีเป็นอะไรเงี้ยอีกต่อไปแล้วในสังคมยุคปัจจุบันนะครับอีกทั้งยังมีการแสดงภาษาที่มีความเป็นอารยะครับก็คือการทักทายแบบที่ไม่ใช่ไปไหนมานะจะมีการอรุณสวัสดิ์สวัสดีต่างๆนะฮะซึ่งแสดงถึงความที่มีอารยะมากขึ้นในสมัยประชาธิปไตยนะครับรวมถึงเรื่องของความละเมียดละไมของภาษาซึ่งเป็นลักษณะเด่นมากของภาษาไทยนะครับภาษาไทยเวลาพูดจะต้องมีการคำนึงถึงบุคคลและกาลเทศะนะครับการพูดกับคนผู้ใหญ่กว่านะต้องใช้คำพูดลักษณะหนึ่งการพูดกับเด็กต้องใช้คำพูดอีกลักษณะหนึ่งนะครับซึ่งสัมพันธ์กับเรื่องคำไวยพจน์ด้วยคือคำที่การที่คนไทยมีการใช้คำที่หลากหลายนะครับเราจะมีการตายได้หลายแบบเนาะจะมีเสียชีวิตก็ได้ถึงแก่กรรมก็ได้ถึงแก่อนิจกรรมถึงแก่อสัญญกรรมเนาะมรณภาพเนาะได้หมดนะเนี่ยคือการไวยพจน์ก็คือเป็นคำที่ต้องคำนึงถึงบุคคลที่เราใช้ด้วยว่าเป็นยังไงนะครับรวมถึงเรื่องของลักษณะคำขยายที่บอกลักษณะต่างๆที่แสดงความละเมียดละไมของภาษานะครับคำว่าเล็กในภาษาจะมีทั้งเล็กนิดจิตกระจิตลิดกระจ้อยล่อยอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งเกิดเป็นการให้ภาพด้วยและเป็นการบ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆของผู้พูดได้อีกด้วยนะครับทีนี้ภาษายังมีความสัมพันธ์กับวิถีไทยในหลายประการนะครับเราจะเห็นได้ว่าในภาษาไทยเนี่ยก็จะมีคำบางคำที่สะท้อนความเชื่อเนาะซึ่งความเชื่อที่อยู่ในสังคมไทยมีอย่างช้านานและก็คือความเชื่อเรื่องผีพุทธและก็พราหมณ์นะจะเห็นว่าเรามีคำเรียกผีเยอะมากเลยในสังคมไทยใช่ไหมเรามีผีหลากหลายประเภทแม้ในทุกวันนี้เราก็ยังมีความเชื่อเรื่องนี้อยู่เนาะเราก็มีคำเรียกชื่อผีต่างๆเนาะกระสือปอบนะฮะผีดิบอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีคำเกี่ยวกับทางพุทธศาสนานะครับบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์อะไรต่างๆนะพระอะไรเงี้ยเนาะเราก็มีคำเกี่ยวกับศาสนาพุทธค่อนข้างมากนะครับศาสนาพราหมณ์แล้วก็มีคำเรียกพระเจ้าในศาสนาพราหมณ์ใช่ไหมพรหมนะวิษณุศิวะนารายณ์อะไรเงี้ยนะครับพระคเนศอะไรเงี้ยนะซึ่งก็เป็นภาษาที่สะท้อนให้เห็นความเชื่อที่เรามีต่อพุทธพราหมณ์ผีได้อย่างชัดเจนนะครับภาษายังสามารถสะท้อนโลกทัศน์ให้เราเห็นว่าสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่มีการแบ่งชนชั้นที่บอกไปเมื่อสักครู่เนาะการใช้คำสรรพนามก็มีความแตกต่างกันเนาะเวลาเรานะเรียกแทนตัวเองใช่ไหมเรามีตั้งแต่อะไรเรามีตั้งแต่กระผมนะฮะมีแต่ฉันมีแต่หนูนะฮะมีตั้งแต่เรียกชื่อตัวเองก็ได้นะหรือใช้คำหยาบคายก็ได้เป็นกูอะไรก็ได้นะฮะรวมถึงคำที่สูงกว่านั้นเช่นข้าพุทธเจ้านะฮะซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าเราเนี่ยมีการใช้ภาษาตามระดับของบุคคลความสามารถบุคคลของเราเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะเหมือนกันนะฮะส่วนอย่างนึงที่น่ารักมากในสังคมไทยคือระบบเครือญาติครับเราจะเห็นว่าเราเนี่ยมีทั้งญาติจริงและก็ญาติไม่จริงอ่ะเนาะก็คือญาติจริงๆของเราเนี่ยก็มีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายของเราไปนะครับรวมถึงญาติไม่แท้ก็คือการที่เราเรียกคนอื่นๆนะครับเป็นคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณตาคุณยายนะซึ่งได้เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมเอื้ออาทรครับและเป็นสังคมที่ค่อนข้างจะมองคนอื่นเนี่ยเป็นญาติไปหมดนะเรารักคนอื่นเหมือนลูกเหมือนหลานเหมือนพี่เหมือนน้องกันประมาณนี้นะครับภาษายังสะท้อนสภาพความเป็นอยู่ของคนนะครับเราจะเห็นว่าเรามีศัพท์สำนวนเกี่ยวกับข้าวเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆเป็นจำนวนมากเพราะว่าสังคมไทยในอดีตเนี่ยผูกพันก

สังคมกสิกรรมสังคมที่ใกล้กับธรรมชาติมากนะครับนอกจากนี้ยังปรากฏคำศัพท์เกี่ยวที่อยู่อาศัยเนาะซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามยุคสมัยต่างๆนะเช่นบ้านเรือนเนาะในปัจจุบันจะกลายเป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฝดนะคอนโดมิเนียมนะกลายเป็นทาวน์เฮาส์คาวโฮมต่างๆเนาะซึ่งก็ทำให้เห็นว่ามันก็มีวัฒนาการนะของที่อยู่อาศัยเนี่ยตามเวลาไปด้วยนะรวมถึงคำเรียกอาหารต่างๆอาหารเกาหลีอาหารญี่ปุ่นอะไรก็หาคำเรียกได้นะครับซึ่งกระสอนความเป็นอยู่ของเราที่มีความเปลี่ยนแปลงไปตามกันเวลาและก็สุดท้ายนะครับภาษาเนี่ยนะยังสะท้อนให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมต่างๆผ่านถ้อยคำสำนวนภาษิตเพลงพื้นบ้านนิทานพื้นบ้านต่างๆอย่างที่กล่าวไปสักครู่ครับว่าสังคมไทยมีสำนวนเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับข้าวจำนวนมากเพราะเราเนี่ยผูกพันเป็นวิถีเกษตรกรรมมาตั้งนานแล้วนะครับก็เห็นได้ว่าภาษาในวิถีไทยนะครับมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับเรื่อยมาแล้วก็ไม่หยุดนิ่งนะครับและกระแสให้เห็นถึงลักษณะนิสัยของคนไทยสอนภาพความเป็นสังคมไทยและวิถีไทยได้อย่างชัดเจนครับ

สำหรับตอนที่2นะครับการเปลี่ยนแปลงภาษาและความหลากหลายของภาษาในวิถีไทยนะครับภาษานั้นก็จะเหมือนมนุษย์นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานะครับคำบางคำมีคนใช้น้อยลงภาษานั้นก็อาจจะสูญหายไปหรือการเกิดการสร้างคำใหม่ๆขึ้นมาใช้ในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้การเปลี่ยนแปลงทางภาษาเนี่ยมันก็บ่งบอกให้เห็นถึงวิถีไทยที่มีความเปลี่ยนแปลงไปได้ในระดับหนึ่งนะครับในหัวข้อแรกเราจะมาดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงคำและความหมายของคำในวิถีไทยนะครับการเปลี่ยนแปลงด้านคำเนี่ยจะมี2 อย่างครับคือการสูญคำกับการเพิ่มคำที่กล่าวไว้เมื่อสักครู่เนาะคำบางคำเนี่ยถ้าไม่มีคนใช้มากๆนะไม่มีผู้ใช้แล้วเนี่ยคำนั้นก็จะหายไปหรือใช้น้อยลงก็จะเกิดเป็นภาวะสูญคำได้นะครับดังเห็นได้จากคำบางคำเนาะที่ปรากฏในวรรณคดีสมัยอยุธยาเนี่ยนะคำบางคำทุกวันนี้เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับอย่างเช่นคำว่าเครือที่แปลว่าสวยงามเนี่ยปัจจุบันเราก็ไม่ได้ใช้คำนั้นแล้วนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะมีคำศัพท์ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะตามกาลเวลาเหมือนกันแน่นอนคนในสมัยยุทธยาไม่รู้จักคอมพิวเตอร์ไม่รู้จักอะไรหลักเครื่องคิดเลขไม่รู้จักโทรเลขแน่นอนใช่ไหมแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในสมัยหลังนะครับคนไทยก็ต้องมีการสร้างคำเพื่อให้มีคำเหล่านี้ใช้ในสังคมไทยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วการเพิ่มคำเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นในสมัยแรกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของคำศัพท์ทางด้านศาสนานะครับหลังๆมาเนี่ยก็จะเป็นคำศัพท์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการแพทย์ต่างๆนะที่เข้ามาในสังคมปัจจุบันนะครับทางด้านความหมายบ้างนะครับความหมายของคำในสังคมไทยเนี่ยจะมี3แบบนะครับความหมายที่เรียกว่ากว้างออกแคบเข้าและก็ย้ายที่หรือตรงข้ามนะครับความหมายกว้างออกก็คือเดิมเนี่ยเรามีความหมายแค่นี้นะแค่นิดเดียวแค่หนึ่งความหมายเท่านั้นนะแต่ต่อมาเนี่ยความหมายได้ขยายออกไปกว้างกว้างมากขึ้นนะครับอธิบายจะงงเนาะเรามาดูกันเช่นคำว่าเพดานครับเพดานสมัยก่อนเราใช้กับบ้านเท่านั้นเนาะเพดานบ้านคือสูงจุดที่สูงสุดของบ้านเรียกว่าเพดานบ้านใช่ไหมฮะแต่ต่อมาเนี่ยเราก็เริ่มมีการขยายขอบเขตของเพดานเนี่ยกลายเป็นระดับสูงสุดไปแปลว่าระดับสูงสุดไปเช่นเพดานบินเนาะบินที่สูงสุดได้แค่นี้นะเพดานเงินเดือนเนี่ยเงินเดือนสูงสุดได้แค่นี้นะครับจะเห็นว่าจากการที่เป็นแค่เพดานสมัยก่อนเนี่ยเป็นแค่เกี่ยวกับบ้านเนาะตอนนี้เกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่แปลว่าสูงสุดแล้วอันนี้กว้างออกนะครับความหมายแคบเข้านะก็คือสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะมีความหมายเยอะมากเลยในคำนี้แต่ในปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มใช้ความหมายที่ค่อนข้างจะน้อยลงไปนะครับตัวอย่างเช่นคำว่าเนื้อเนาะคำว่าเนื้อจริงๆแล้วเนี่ยเราจะหมายถึงเนื้อสัตว์ได้ทุกประเภทเลยนะครับเนื้อได้ทุกประเภทเลยเนาะในสมัยก่อนเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยพอเรามาสื่อสารกันเช่นจะกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับทุกคนก็จะเพ่งเล็งไปที่เป็นเนื้อวัวเท่านั้นจะไม่ใช่หมายถึงเนื้อหมูหรือเนื้อไก่นะอันนี้เป็นความหมายที่แคบเข้าก็คือสมัยก่อนไปถึงเนื้อสัตว์ทุกประเภทตอนนี้หมายถึงเนื้อวัวเท่านั้นนะครับส่วนความหมายย้ายที่หรือความหมายเปลี่ยนแปลงไปอย่างตรงกันข้ามเลยเนี่ยเราก็มีปรากฏอยู่บ้างนะครับในโบราณเช่นคำว่าแพ้เนาะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคำว่าแพ้ในสมัยสุโขทัยเนี่ยมันแปลว่าชนะนะฮะแต่สมัยต่อมาเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยแพ้เนี่ยมันกลายไปว่าแพ้ไปแล้วอย่างเงี้ยนะก็มีความหมายย้ายกับสลับกันเลยอย่างนี้นะครับหรือความในคำในภาษาอังกฤษครับที่เรานำมาใช้เนี่ยแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงความหมายได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นคำว่า fit ที่แปลว่าพอดีนะพอดีตัวเป๊ะเลยนะ

ะในภาษาอังกฤษเนาะแต่พอบ้านเราเนี่ยฟิตหมายถึงคับไปแล้วนะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงความหมายนิดนึงนะแต่ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงความหมายอยู่นะครับต่อมาเรามาดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสำนวนในวิถีไทยนะครับสำนวนนะหรือการใช้ถ้อยคำเนี่ยนะฮะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ตามกาลเวลานะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่เราพูดผิดนะฮะแล้วก็พูดผิดต่อๆกันมามันก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงกันไปนะหรือการพูดเร็วเกินไปเนาะมันก็จะทำให้เกิดการรวบคำรวบเสียงได้นะครับดังนั้นจะมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงถ้อยคำในหลากหลายรูปแบบเช่นการเพิ่มเปลี่ยนการสลับการตัดถ้อยคำบางคำออกไปหรือการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะของคำไปเลยก็มีเหมือนกันนะฮะตัวอย่างเช่นคำว่าสิ้นญาติขาดอีโต้นะสมัยก่อนใช้สิ้นญาติขาดอีโต้เนาะซึ่งแบบอู้ดูรุนแรงจังเลยเนาะทั่วนี้เราใช้เป็นไรญาติขาดมิตรนี้เป็นต้นนะครับหรือการเปลี่ยนเสียงนิดหน่อยอย่างเช่นนะครับสู้เย็บตาสู้จนเย็บตานะสมัยก่อนไก่ชนเนาะโดนเจาะตามานะตาต้องมาเย็บเนี่ยสู้จนเย็บตานะครับต่อมาเนี่ยเราคงอ่านเร็วจัดนะฮะแล้วกลายเป็นสู้ยิบตาสู้จนยิบตาเปลี่ยนจากเย็บไปเป็นยิบอย่างเงี้ยนะก็มีการเปลี่ยนแปลงเสียงเล็กน้อยนะฮะแต่ความหมายยังคงเดิมคือการสู้แบบสุดใจขัดดิ้นนะครับประมาณนี้นะฮะจากนั้นการนอกจากการเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นเสียงและถ้อยคำแล้วเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของความหมายด้วยนะครับอย่างเช่นคำว่าให้ป่าเดียวกันเนาะสมัยก่อนไม้ป่าเดียวกันหมายถึงเป็นพวกเดียวกันเราเกิดมาจากไม้อันเดียวกันเนี่ยมาเกิดจากป่าเดียวกันคือเป็นพวกเดียวกันเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยเราเปลี่ยนไปแล้วว่าไม้ป่าเดียวกันหมายถึงการรักเพศเดียวกันเท่านั้นอะไรเงี้ยเนาะซึ่งความหมายมันก็เปลี่ยนไปโดยตามการเวลานะครับนอกจากนี้มีสำนวนบางสำนวนเลิกใช้ไปแล้วครับเพราะว่ามันตกยุคตกสมัยเนาะริกะปิเป็นหนอนอย่างเงี้ยเนาะความหมายปัจจุบันก็ไม่รู้แปลว่าอะไรนะแปลว่าพวกการทำให้เกิดเรื่องยุ่งขึ้นมานะครับหรือการหยาบเป็นขี้แรดอย่างเงี้ยเนาะก็คือหมายถึงว่าไม่รอบคอบเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วเพราะว่าแรดเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นสัตว์ที่เราเจอในชีวิตประจำวันได้ต่อไปนะฮะจากนั้นเรามาดูเรื่องของความหลากหลายในภาษาในวิถีไทยนะครับภาษาในวิถีไทยเนี่ยวิถีไทยเนี่ยประกอบด้วยภาษาถิ่นต่างๆเป็นจำนวนมากซึ่งภาษาถิ่นต่างๆที่เป็นจำนวนมากเนี่ยก็สามารถแบ่งเป็นตระกูลภาษาที่ต่างกันไปอีกนะครับซึ่งแบบโอ้โหซับซ้อนมากในสังคมไทยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยร้อยละเยอะเลยแหละนะครับของสังคมไทยเนี่ยจะเป็นภาษาในแนวตระกูลภาษาไทยหรือภาษาไทยนะครับก็คือภาษาที่เราใช้ใน4ภาคเนี่ยภาษาคำเมืองภาษาลาวอีสานภาษาปักใต้ภาษาไทยกลางนี่เรียกว่าตระกูลไทยตระกูลไทยคือมีเสียงวรรณยุกต์ง่ายๆนะครับเป็นคำแบบสั้นๆแล้วก็มีวรรณยุกต์อันนี้เรียกว่าภาษาตระกูลไทยนะครับส่วนในภาษาถิ่นเนี่ยก็จะไปปรากฏภาษาตระกูลที่เรียกว่าออสโตรเอเชียติกเนาะออสโตรเอเชียติกเนี่ยเป็นภาษาที่มีความใกล้เคียงกับภาษาเขมรนะครับก็เป็นการบ่งบอกว่าชนพวกเชื้อสายเขมรเนี่ยก็เคยอาจจะมาเคยตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยนั่นแหละนะครับทำให้ยังปรากฏนะตระกูลภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาเขมรอยู่เช่นภาษากุยภาษาโซ่ภาษายะกูภาษาซองนะภาษามาปรีภาษาขมุนะและก็เขมรถิ่นไทยพวกนี้นะครับทางด้านภาคเหนือก็จะไปปรากฏภาษาตระกูลชินทิเบตครับซึ่งก็น่าจะเป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจากจีนนั่นแหละนะครับหรือมาจากทิเบตนั่นแหละนะครับเช่นภาษามูเซอร์ภาษาลีซอภาษาอีก้อเหล่านี้นะครับทางด้านปากใต้เนาะก็ไปปรากฏภาษาที่มีความใกล้เคียงกับภาษามลายูนะครับเช่นภาษามาเลถิ่นไทยภาษาอูรักละโว้ยภาษามอแกนนะครับท่านกลับไปภาคเหนืออีกนะก็เป็นชนกลุ่มน้อยที่เข้ามาใหม่นะก็เป็นตระกูลภาษาใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกเมื่อไม่นานมานี้คือภาษามงเมียนนะครับเราก็เจอในภาษามงขาวมงน้ำเงินแล้วก็ภาษาเมียนเห็นไหมจะเห็นว่าสังคมไทยก็ประกอบด้วยภาษาถิ่นที่มาจากหลากหลายตระกูลนะซึ่งเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะของสังคมไทยอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งความหลากหลายของภาษาถิ่นเนี่ยมันทำให้เกิดแน่นอนครับความแตกต่างด้านเสียงด้านถ้อยคำสำนวนนะด้านเกี่ยวกับการต่างๆนะครับซึ่งมันมีบทบาทสำคัญมากในการศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นที่บอกนะว่าผู้คนที่เป็นเขมรพลัดถิ่นเข้ามาเนี่ยอยู่บ้านเราเนี่ยตอนนี้ชีวิตวิถีชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างเขาอยู่เหมือนเขมรที่กัมพูชาอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะครับมีการหลากหลายด้านคำครับเราจะเห็นว่าคำว่าอร่อยเงี้ยเนาะเราก็ใช้ในการหลากหลายคำมากนะมีทั้งแซ่บมีทั้งล้ำมีทั้งร่อยมีทั้งอร่อยเงี้ยเรามีการใช้คำที่หลากหลายมากปะปนกันในภาษาไทยนะครับและมีเรื่องของการแปลภาษาด้วยนะซึ่งการแปลภาษาเนี่ยก็คือการใช้ภาษาให้ถูกต้องให้เหมาะสมนะครับตามวัยตามเพศตามสารภาพ
เนาะภาษารุ่นผมอาจจะแบบเจ๋งเนี่ยเรียกว่าจ๊าบอะไรเงี้ยเด็กรุ่นใหม่ไม่มีแล้วนะคำนี้เปลี่ยนไปใช้คำอื่นแล้วเพราะว่าวัยต่างกันมันก็ทำให้การรับรู้ภาษามีความแตกต่างกันไปด้วยประมาณนี้นะครับเราเห็นว่าศัพท์เจน Y เยอะมากเลยในปัจจุบันซึ่งผู้ใหญ่อย่างผมอาจจะฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็ได้นะครับเหล่านี้นะก็จะเห็นว่าภาษาในพิธี

เนี่ยอาจจะมีน้อยเนาะไม่ตอบสนองครับกับวิถีชีวิตที่มีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยต้องมีการยืมคำภาษาต่างประเทศเนี่ยเข้ามาในสังคมไทยนะครับทีนี้เรามาดูความหมายของคำยืมก่อนคำยืมคืออะไรนะครับคำยืมเนี่ยคือการรับคำเราเปลี่ยนมาเป็นภาษาไทยแล้วเรียบร้อยนะเราจะไม่ออกเสียงแบบตามภาษาอังกฤษอีกต่อไปนะเราจะไม่เรียกว่าเราไม่เรียกลอนดอนว่าลอนดอนเหมือนแบบฝรั่งนะเราเรียกลอนดอนก็ลอนดอนไปเราไม่เรียกปารีสอะไรเงี้ยเราเรียกปารีสทั่วไปนะครับมีการเปลี่ยนเสียงให้เข้ากับบริบทของสังคมไทยมากขึ้นนะครับซึ่งมูลเหตุของการยืมคำเนี่ยนะก็เกิดมาจากหลายๆปัจจัยด้วยกันนะครับดังนั้นประวัติศาสตร์ศาสนาการค้าภูมิศาสตร์นะครับความเจริญทางด้านเทคโนโลยีนะอย่างที่บอกไปว่าประวัติศาสตร์เนี่ยอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราไปทำสงครามกับชาติต่างๆนะแล้ววัฒนธรรมก็เข้ามาเงี้ยก็ได้นะครับเรื่องศาสนาเนี่ยก็จะเห็นว่าเรารับศาสนาพุทธและพราหมณ์เนาะมาจากอินเดียเราก็เลยมีศัพท์ครับเกี่ยวกับทางศาสนาเยอะมากเลยในสังคมไทยนะครับเรื่องการค้าก็อย่างที่กล่าวไปในวิดีโอที่1แล้วนะว่ามีการค้ากับจีนมีการค้ากับโลกตะวันตกเราก็รับคำต่างๆเหล่านี้เข้ามาในสังคมไทยได้นะครับภูมิศาสตร์เนาะการมีพรมแดนติดกันก็ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนการยืมคำได้เช่นเขากะปิเนี่ยใครจะรู้ว่ากะปิเนี่ยเป็นภาษามาจากภาษาพม่าประมาณนี้นะแผงเสียงมาจากงาปินะฮะเราก็มาเรียกเป็นกะปิแทนเนี้ยก็เกิดภูมิศาสตร์ใกล้ๆกันเนี่ยเราก็มีการยืมคำกันได้และก็สุดท้ายเป็นเรื่องของความเจริญด้านเทคโนโลยีครับทำให้เราเนี่ยที่ประเทศที่เราไม่สามารถสร้างเทคโนโลยีได้เองในยุคต้นๆเนาะเราก็ต้องหยิบยืมคำภาษาต่างประเทศเนี่ยเข้ามาใช้ในสังคมไทยเหมือนกันนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปดูว่าภาษาคำยืมมีลักษณะอย่างไรบ้างนะฮะเรามาดูก่อนว่าลักษณะของภาษาไทยแท้ๆเป็นยังไงเพื่อที่แยกแยะออกว่าอะไรคือคำไทยแท้อะไรคือคำที่มาจากภาษาต่างประเทศนะครับคำไทยแท้ส่วนใหญ่จะเป็นคำพยางค์เดียวครับสั้นๆเนาะเปล่งเสียงครั้งเดียวนะพ่อแม่พี่น้องนะที่บอกไว้นะครับหรือว่าพวกอวัยวะในร่างกายต่างๆเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำพยางค์เดียวนะฮะตาหูนะปากนะคำสองพยางค์ที่มีอยู่ในหน้าเราเช่นจมูกเนี่ยไม่ใช่คำไทยนะอันนี้เป็นคำประจักษ์ภาษาเขมรเขานะครับต่อมาเป็นศัพท์พื้นฐานครับอย่างที่บอกไปนอกจากอวัยวะแล้วเนี่ยคำเรียกญาตินะพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายพวกนี้ก็เป็นคำพื้นฐานที่เป็นคำไทยแท้รวมถึงกริยาอาการต่างๆนะส่วนใหญ่ก็เป็นคำไทยแท้ครับการนอนการอ่านการพูดการวิ่งนะประมาณนี้นะก็จะเป็นการกินอะไรเงี้ยการดื่มเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นคำศัพท์พื้นฐานเดี๋ยวเว้นได้นะเดินเป็นภาษาเขมรเดี๋ยวค่อยบอกอีกทีนะครับแล้วก็จะมีการเขียนตรงตามมาตราตรวจสะกดครับนะเราเคยทราบเนาะแม่กกนะสะกดที่กอไก่เท่านั้นเช่นคำว่ารักนะฮะแม่กดสะกดที่ดอเด็กเท่านั้นนะแม่กลสะกดที่นอหนูเท่านั้นถ้าไปเจอคำสะกดด้วยนอเนียนสะกดที่ลอลิงลอเรือเหล่านี้ไม่ใช่คำไทยแท้นะครับแน่นอนแล้วก็สุดท้ายดึงเรื่องของการที่เราไม่มีตัวกาลันใช้ในสมัยโบราณเนาะเพราะว่ากาลันเนี่ยหรือตัวทันตคาตเนี่ยนะครับจะเป็นตัวค่าเสียงเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากภาษาบาลีสันสกฤตนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูลักษณะคำยืมในภาษาไทยกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเราสามารถยืมคำได้ใน3ลักษณะครับเรียกว่าการทับศัพท์การบัญญัติศัพท์และการแปลศัพท์นะฮะการทับศัพท์ง่ายสุดนะฮะก็คือการที่ภาษานั้นพูดยังไงเราทับมาเลยนะฮะอาจจะมีการเปลี่ยนเสียงบ้างเล็กน้อยนะครับเช่นคำว่านำคำว่าเบอร์นะเบอร์1นะกรุณาเลือกเบอร์1เบอร์2เบอร์3เนี่ยคำว่าเบอร์เนี่ยเราตัดมาจากคำว่านัมเบอร์ในภาษาอังกฤษนะแล้วเวลาเราอ่านเราก็ไม่อ่านว่าเบอร์นะเราอ่านว่าเบอร์ไปเลยนะก็คือเปลี่ยนเสียงแบบไทยมากขึ้นนะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์นะคอมพิวเตอร์จริงๆภาษาอังกฤษนี่ออกเสียงคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเทอร์เทอร์นะแต่เราเรียกเป็นเตอร์กันก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็ยืมคำอย่างนี้ไปเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนเสียงเข้ากับบริบทความเป็นไทยมากขึ้นคำว่าทีวีทับศัพท์มาเลยนะคำอินเทอร์เน็ตทับศัพท์มาเลยประมาณนี้นะครับแบบที่สองเรียกว่าการบัญญัติศัพท์นะการบัญญัติศัพท์ก็คือจะเอาคำบาลีสันสกฤตบ้างคำไทยบ้างนะมาเรียกคำนั้นแทนที่จะเรียกคำต่างประเทศบัญญัติศัพท์เนี่ยจะเจอในสมัยช่วงต้นๆครับของการยืมศัพท์เข้ามาหมายถึงสมัยรัชกาลที่6กับที่7ประมาณนี้นะครับจะเจอคำบัญญัติศัพท์เยอะเช่นคำว่าวรรณคดีนะมาจากคำว่า literature ในภาษาอังกฤษนะคำว่าประชาธิปไตยอย่างเงี้ยมาจากคำว่า democracy เนาะในภาษาอังกฤษนะคำว่าโทรศัพท์เนี่ยมาจาก telephone ในภาษาอังกฤษเหล่านี้นะครับเราก็จะแปลงเราก็จะบัญญัติศัพท์ขึ้นมาว่าไม่ให้เรียกโทรศัพท์นะให้เรียกโทรศัพท์ใช้แ

0: นะฮะสุดท้ายเป็นการแปลศัพท์ครับแปลตรงๆมาเลยนะฮะเช่นว่าทีสปูนนะทีสปูนเราก็แปลเลยว่าช้อนชานะเทเบิลสปูนเราก็แปลตรงๆมาเลยช้อนโต๊ะอย่างเงี้ยเนาะซึ่งจริงๆเทเบิลสปูนมันไม่เห็นเกี่ยวกับโต๊ะตรงไหนเลยแต่เราก็แปลตามศัพท์เลยว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้นะครับกระดานดำเนี่ยเราก็เรียกแบ็คฝรั่งเรียกแบ็คบอร์ดเราก็เรียกตรงๆว่ากระดานดำนี่เป็นต้นคือการแปลศัพท์ต่อศัพท์มาเลยเช่นนี้นะครับก็เป็นลักษณะอีกแบบนึงนะในการแปลศัพท์นะฮะทีนี้เรามาดูกันครับคำยืมในวิถีไทยนะปรากฏอะไรบ้างนะครับที่เด่นๆเนี่ยเราจะขอพูดถึงแค่3-4แหล่งนะครับก็คือบาลีสันสกฤตก่อนของอินเดียนะครับแน่นอนว่าบาลีสันสกฤตเนี่ยเรารับเข้ามาตั้งแต่สมัยโบราณและตั้งแต่อยุธยาเป็นต้นมาแล้วนะครับแต่ลักษณะเด่นของสังคมไทยเนี่ยคือบางทีเนี่ยเราก็รับเฉพาะคำบาลีเข้ามาคำสันสกฤตเนี่ยเราไม่รับเข้ามาแม้ว่าจะเป็นคำคู่กันนะเนาะบาลีสันสกฤตเนี่ยหรือบางทีเรารับแต่สันสกฤตเข้ามาบางทีรับทั้งสองภาษาเลยครับทั้งบาลีทั้งสันสกฤตเข้ามาบาลีสันสกฤตเนี่ยเป็นภาษาที่เกิดในประเทศเดียวกันเนาะแต่คนละชนชั้นเขาพูดกันดังนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีลักษณะความแตกต่างกันอยู่บ้างนะครับที่รับเฉพาะบาลีมันเนี่ยเช่นคำว่าสังคมนะคำว่าพระสงฆ์คำว่าสงฆ์อะเนาะเรารับมาจากบาลีเท่านั้นรูปสันสกฤตเราไม่เอามานะครับเช่นเดียวกันเราจะรับรูปสันสกฤตมาเท่านั้นเช่นคำว่าสวรรค์นะคำว่าศิลปะศิลปะเนี่ยภาษาบาลีใช้ว่าสิบปะสอเสือสระอีปอปาสองตัวเนาะสิบปะซึ่งเราไม่ใช้เราใช้ศิลปะแทนนะครับหรือบางคำที่ว่าครับเรารับทั้งบาลีสันสกฤตเข้ามาแต่รับในความหมายที่ต่างกันก็มีเนาะเช่นคำว่าอักขระกับอักษรคำหมายเดียวกันอักขระเป็นบาลีอักษรเป็นสันสกฤตเนาะแต่เรามาใช้เนี่ยเราใช้ว่าตัวอักษรใช่ไหมอักขระเนี่ยอาจจะใช้บ้างแต่ว่าไม่ได้มีความหมายเทียบเท่าอักษรเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับหรือคำว่าปัญหาเนาะปัญหาเป็นบาลีนะครับถ้าสันสกฤตใช้ว่าปริศนาเนาะซึ่งมันก็ความหมายใกล้ๆกันแหละคือคำถามเหมือนกันแต่ว่าใช้ในบริบทที่ต่างกันเป็นต้นนะครับศัพท์เขมรครับก็เข้ามาเยอะเหมือนกันในสังคมไทยเนาะซึ่งปรากฏในคำทั่วๆไปอย่างเช่นคำว่าเดินที่บอกไปสักครู่เนาะคำว่าเดินนะเป็นภาษาเขมรนะคำว่าจมูกเป็นภาษาเขมรนะคำว่าเพนเนี่ยที่ว่าพระจันทร์เนี่ยก็มาจากภาษาเขมรเหล่านี้ก็เป็นคำทั่วไปที่เจอนะนอกจากนี้ก็มีคำว่ากำเนิดเนาะคำว่าจังหวัดคำว่ากระบือพวกเนี้ยดอกเป็นคำทั่วไปอ่ะซึ่งเป็นคำเขมรแล้วเรานำมาใช้กันนะมีศัพท์ในวรรณคดีมากมายนะคำว่าเต้าคำว่าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็เป็นเขมรโบราณในยุคนั้นนะครับรวมถึงถ้ำราชาศัพท์นะที่เข้ามาเยอะมากเลยเนาะคำว่าดำเนินคำว่าเสวยบรรทมนะตรัสเหล่านี้เนี่ยเป็นคำเขมรที่เราเข้ามาเหมือนกันในสังคมไทยนะครับจากนั้นเมื่อเรารับวัฒนธรรมตะวันตกมากขึ้นเราก็เริ่มมีการนำคำภาษาอังกฤษเข้ามาใช้กันอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ก็มีทั้งลักษณะของการทับศัพท์ไปเลยกับการสร้างศัพท์เข้ามาใหม่นะครับการทับศัพท์ก็อย่างเช่นที่บอกไปพวกเค้กพวกสเปรย์ฟุตบอลอะไรต่างๆนะฮะพวกการสร้างศัพท์ขึ้นมาใหม่เนี่ยก็อย่างเช่นคำว่าร้อยละครับซึ่งสร้างมาจากว่าเปอร์เซ็นต์ในภาษาอังกฤษนะหรือว่าสำนักงานที่สร้างมาจากเขาออฟฟิศในภาษาอังกฤษอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังปรากฏพวกคำภาษาอื่นๆเช่นภาษาจีนมาลายูฝรั่งเศสนะครับซึ่งกระแสให้เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยมีการรับคำภาษาต่างประเทศเข้ามานะครับคำยืมในวิถีไทยเนี่ยก็ทำให้นอกจากทำให้เราเห็นว่า เราเนี่ยมีการติดต่อค้าขายกับต่างชาติมากขึ้นแล้วเนี่ยคำยืมในวิถีไทยเนี่ยยังแสดงให้เห็นว่าไทยเนี่ยยังต้องพึ่งพาเนาะเทคโนโลยีหรือความรู้วิทยาการต่างๆจากโลกภายนอกนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นอย่างเงี้ยอยู่ต่อไปนะครับตามกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไปครับ
1: เธอเรียนมสทได้หรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: หน่วยที่4มาตราช่างตวงวัดและเงินตราของไทยตอนที่1ความเป็นมาและความสำคัญของการชั่งตวงวัดและเงินตราในประวัติศาสตร์ของมนุษย์สำหรับเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นการอธิบายความเป็นมาโดยภาพรวมนะครับว่ามาตราการชั่งตวงวัดและเงินตราเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรต่อประวัติศาสตร์มนุษย์ นะครับประการแรกก็คือการชั่งตวงและวัดเนี่ยนะครับเป็นกิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้การค้าขายนะการเทียบสัดส่วนสิ่งของกับเงินตราเนี่ยเป็นไปโดยมาตรฐานและได้รับการยอมรับเราเห็นได้ว่านับตั้งแต่ยุคโบราณเป็นต้นมาเนี่ยนะครับการชั่งตวงวัดเนี่ยนะครับเป็นเครื่องไม้เครื่องมือสำคัญประการหนึ่งที่ปรากฏในหลายอารยธรรมทั่วโลกนะครับเพื่อให้ทราบปริมาณและขนาดสิ่งของนะครับดังนั้นการศึกษาความเป็นมาเกี่ยวกับการชั่งตวงและวัดเนี่ยจึงเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใจว่าสังคมมนุษย์ในแต่ละยุคสมัยเนี่ยเคลื่อนผ่านความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือประเภทช่างตวงและวัดเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรบ้างนะครับจากหลักฐานเท่าที่มีการค้นพบในยุคปัจจุบันเนี่ยก็เห็นได้ว่ามนุษย์ในยุคโบราณนะครับนับตั้งแต่ยุคอารยธรรมเมโสโปเตเมียในลุ่มแม่น้ำไทกิสยูเฟติสของเนี่ยก็จะปรากฏว่าเป็นกลุ่มชนแรกๆนะครับที่พัฒนาระบบบวกลบคูณและหารขึ้นซึ่งความก้าวหน้าของการคิดคำนวณระบบดังกล่าวขึ้นได้เนี่ยมันเป็นผลให้การค้าการแลกเปลี่ยนเนี่ยมันมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นตามไปด้วยเพราะว่าการค้าระบบเงินตราการคำนวณสัดส่วนสิ่งของเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยพื้นฐานความรู้เรื่องการบวกลบคูณหารและการหาสัดส่วนต่างๆทั้งสิ้นซึ่งความก้าวหน้าของการความรู้ด้านคณิตศาสตร์ดังที่ได้กล่าวเนี่ยมันสัมพันธ์กับการชั่งตวงวัดซึ่งมีฐานคิดเป็นตัวเลขด้วยนะครับในเวลาต่อมาเนี่ยก็จะเกิดการคิดนะน้ำหนักเนี่ยมีลักษณะเป็นปอนด์นะนอกจากนี้ในบริเวณพื้นที่อารยธรรมดังกล่าวเนี่ยก็จะปรากฏหลักฐานได้ว่าบรรดากิจกรรมการค้าทั้งหลายเนี่ยนะครับมีการใช้ทองแดงทองคำและก็เงินนะในการแลกเปลี่ยนกับสินค้าซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยจะกลายเป็นรากฐานให้เกิดระบบเงินตราก็คือเอาแร่โลหะมีค่าที่สมมุติขึ้นเนี่ยนะไปแลกกับสิ่งของที่เราต้องการซึ่งจะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญในประวัติศาสตร์มนุษย์จนกระทั่งถึงยุคทุกวันนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะปรากฏว่าในอดีตเนี่ยนะครับมีการใช้ลูกและตาชูเนี่ยในการเทียบและก็ชั่งน้ำหนักนะครับในหลายอารยธรรมทั่วโลกนะครับในดินแดนเอเชียเนี่ยก็จะปรากฏว่าชาวจีนเนี่ยนะครับมีการประดิษฐ์ตาชั่งแบบใช้จานชั่งได้3มาตราในตาชั่งเดียวที่เราเรียกกันว่าตาเต็งซึ่งก็เป็นหนึ่งในภูมิปัญญาความรู้ในการประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือตาชั่งเนี่ยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับนอกจากนี้ในโลกตะวันตกเนี่ยนะครับก็จะปรากฏว่าอาร์คิมีดิสซึ่งเป็นนักปราชญ์ชาวกรีกเนี่ยสามารถที่จะวัดปริมาณของวัตถุทรงกลมนะในทรงกระบอกและวัดน้ำหนักของวัตถุในน้ำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ของที่ลอยหรือจมเนี่ยนะอยู่ในภาชนะที่ใส่น้ำเนี่ยจะมีน้ำหนักเท่ากับน้ำที่ไหลออกจากภาชนะอันนี้ก็จะเป็นภูมิปัญญาความรู้แรกที่ใช้ในการหาค่าหรือว่ามาตรวัดหรือปริมาณของสิ่งของโดยอาศัยการไหลออกแล้วก็การทดแทนของของเหลวนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะพบหลักฐานการบันทึกจำนวนสิ่งของนะครับขึ้นนะโดยเก่าแก่ย้อนหลังเนี่ยไปถึง 30,000 ปีนะครับโดยเฉพาะยิ่งปรากฏว่ามีการใช้แท่งไม้เนี่ยเทียบกับสิ่งของที่มนุษย์โบราณเนี่ยกำลังนับนะครับก็คือว่าหยิบไม้ออกมาได้เท่าไหร่ก็แสดงว่าวัตถุที่นำไปเนี่ยมีจำนวนเท่านั้นอันนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นฐานในการนับหรือความรู้ด้านคณิตศาสตร์ยุคแรกๆของมนุษย์โบราณนะครับและในแอฟริกายุโรปเองเนี่ยก็จะปรากฏหลักฐานว่ามีการใช้กระดูกที่มีรอยบากก็คือว่าเขาไปเอากระดูกมาแล้วก็ใช้รอยบากเนี่ยขีดลงไปเพื่อเป็นการนับว่าสิ่งของที่ได้มาหรือเสียไปเนี่ยมีรอยบากเท่าไหร่ก็เท่ากับจำนวนรอยบากนั้นเหล่านี้เป็นต้นนะครับและดังที่ได้กล่าวไปแล้วในเวลาต่อมานะครับเมื่อเกิดการพัฒนาระบบตัวเลขในอารยธรรมเมโสโปเตเมียขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้การคิดคำนวณนะการแทนค่าจำนวนต่างๆด้วยภาษาคณิตศาสตร์เนี่ยก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นตามลำดับนั่นเองนะครับในพื้นที่อียิปต์เนี่ยก็เช่นเดียวกันก็จะปรากฏว่ามีการพัฒนาระบบเลขาคณิตและการวัดที่แม่นยำขึ้นทั้งนี้เพราะว่าความรู้ทั้ง2ประการดังกล่าวเนี่ยมันสัมพันธ์กับการสร้างพีระมิดซึ่งเป็นงานวิศวกรรมในยุคโบราณที่ต้องอาศัยความรู้ด้านเลขาคณิตการวัดและการคำนวณที่แม่นยำประกอบขึ้นด้วยนั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็จะมีนักคิดในยุคโบราณหลายท่านนะครับที่มีผลงานด้านการชั่งตวงวัดให้ก้าวหน้าขึ้นเช่นพีทาโกรัส ก็จะเกิดแนวคิดหรือว่าวิธีการวัดสิ่งที่วัดไม่ได้ขึ้นนะครับหรือว่ายุคลิดนะครับก็คือการพัฒนาไม้บรรทัดและวงเวียนนะเพื่อวัดสิ่งของต่างๆให้ตรงรวมไปถึงการสร้างวงกลมขึ้นนะครับในอินเดียและอาหรับเนี่ยก็จะมีระบบตัวเลขพัฒนาระบบลบคูณหารซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับก็จะสัมพันธ์กับระบบตัวเลขฮินดูอาหรับิกที่มีอิทธิพลต่อสังคมมนุษย์ทั่วโลกในยุคปัจจุบันนี้ด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นประเด็นเรื่องเงินตราในประวัติศาสตร์ของมนุษย์นะครับการค้านี่ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมการใช้เงินตราในการแลกเปลี่ยนขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามการค้าแบบโบราณในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยโดยมากจะอยู่ในรูปของสิ่งที่เรียกว่าบาร์เตอร์ซิสเต็มหรือว่าการใช้สิ่งของแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ค้ากับผู้ซื้อจนกระทั่งในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าการขนของจำนวนมากไปแลกกับของเนี่ยมันไม่มีความสะดวกจึงเกิดการนำโลหะมีค่าเนี่ยมาใช้เป็นสื่อกลางเพื่อความสะดวกขึ้นนะครับก็จะปรากฏหลักฐานด้านประวัติศาสตร์นะครับว่าชาวสุเมเรียนในดินแดนเมโสโปเตเมียรวมไปถึงชาวจีนในยุคโบราณเนี่ยมีการนำสินแร่ทองแดงเนี่ยนะครับมาใช้ในการแลกเปลี่ยนกับสินค้าที่ตัวเองต้องการนอกจากนี้ในหลายวัฒนธรรมทั่วโลกเนี่ยก็จะปรากฏด้วยว่ามีการนำเปลือกหอยมีค่าหายากเนี่ยนะครับมาใช้เป็นสิ่งแทนเงินตราเพื่อแลกเปลี่ยนซื้อขายระหว่างกันด้วยในเวลาต่อมานะครับเมื่อการค้าทางไกลขยายตัวมากขึ้นและกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นนะครับการขนเงินเนี่ยจำนวนมากเพื่อไปซื้อขายกันเนี่ยมันเกิดความไม่สะดวกขึ้นจึงนำมาสู่การออกใบรับฝากเงินขึ้นนะซึ่งจะกลายมาเป็นจุดกำเนิดของกิจการธนาคารบริษัทห้างร้านด้านการเงินในเวลาต่อมานะครับในกรณีของยุโรปในช่วงศตวรรษที่4ถึง7เนี่ยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญขึ้นนั่นก็คือเกิดตัวสัญญาใช้เงินนะครับก็คือเป็นลักษณะการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับการใช้เงินแทนการนำเงินจริงๆเนี่ยมาชำระกันเหล่านี้เป็นต้นนะครับผลของการเกิดตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวเนี่ยนะครับก็นำไปสู่การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในยุโรปในห้วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยอย่างกว้างขวางนะครับและในเวลาต่อมานะครับก็จะเกิดกิจการรับฝากเงินและทองและเกิดบัตรธนาคารหรือว่าระบบธนบัตรขึ้นด้วยซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของมนุษย์นั่นเองนะครับในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับเพื่อให้เงินทั้งหลายเนี่ยนะครับมีค่าและก็มีความมั่นคงจึงเกิดระบบมาตรฐานทองคำขึ้นในระบบการเงินของโลกก็คือเงินทุกสกุลเนี่ยจะต้องสามารถแลกกลับมาเป็นทองคำได้นะครับซึ่งในเวลาต่อมาระบบมาตรฐานทองคำและการใช้ธนบัตรดังกล่าวเนี่ยนะครับได้กลายเป็นรูปแบบทางเศรษฐกิจที่แพร่หลายไปยังระบบอาณานิคมต่างๆที่ในขณะนั้นเนี่ยยุโรปกำลังครอบครองอยู่ด้วยนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามในเชิงภาพรวมเนี่ยจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันเนี่ยเราเห็นได้ว่าระบบการเงินการธนาคารวัฒนธรรมการใช้ธนบัตรหรือว่ากิจการธนาคารข้ามชาติต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นรูปแบบสถาบันการเงินของตะวันตกเนี่ยยังคงมีอิทธิพลต่อโลกจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันนี้ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับตอนที่1นี้นะครับก็เป็นการอธิบายความเป็นมาและความสำคัญในเบื้องต้นของการชั่งตวงวัดและระบบเงินตราว่ามีความสำคัญและมีความเป็นมาอย่างไรในสังคมมนุษย์นะครับ

ตอนที่2การช่างตวงวัดและเงินตราในสังคมไทยสมัยจารีตจนถึงปัจจุบันสำหรับการช่างตวงวัดและเงินตราในสังคมไทยสมัยจารีตนะครับก็มีความเป็นมาหลักๆการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือ1การช่างตวงวัดในสังคมสยามสมัยจารีตจนถึงปัจจุบันและ2เงินตราในระบบเศรษฐกิจของสยามสมัยจารีตจนถึงปัจจุบันประการแรกนะครับเราก็จะไปพิจารณาดูก่อนนะครับว่าพัฒนาการการช่างตวงและวัดซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องไม้เครื่องมือสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจการค้าและการแลกเปลี่ยนเนี่ยก้าวหน้าไปได้ของสยามในยุคจารีตเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรนะครับจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆทั้งจารึกพงศาวดารรวมไปถึงบันทึกเอกสารต่างชาติทั้งหลายนะครับก็ทำให้เราเนี่ยพออธิบายได้ว่าการช่างตวงวัดของคนในสังคมสมัยสุโขทัยและอยุธยาเนี่ยมีความเป็นมาเนี่ยอย่างเนิ่นนานแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็อย่างที่ได้กล่าวไปก็คือว่าการค้านะครับและการเทียบมูลค่าต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเบื้องต้นในการทำให้การค้าต่างๆเนี่ยมันขยายตัวไปนะครับประกอบกับในห้วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยนะครับการค้าทั้งภายในและภายนอกนะทั้งราษฎรกันเองภายในรัฐและระหว่างรัฐต่อรัฐเนี่ยทำให้รัฐเนี่ยจำเป็นต้องพัฒนาระบบช่างตวงวัดต่างๆขึ้นมานะครับในกรณีของสมัยสุโขทัยเนี่ยก็จะปรากฏคำว่าตราช่างขึ้นแล้วในหนังสือไตรภูมิพระร่วงโดยสันนิษฐานกันว่าระบบตราช่างดังกล่าวเนี่ยเป็นสิ่งที่สุโขทัยนะครับได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียรวมไปถึงล้านนาและก็จีนทั้งนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าในห่วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยสุโขทัยเองก็มีการค้าขายกับโลกภายนอกอยู่ค่อนข้างมากผลของการค้าขายดังกล่าวเนี่ยจึงทำให้สันนิษฐานได้ว่ามีการรับเอาระบบเครื่องไม้เครื่องมือตราช่างจากภายนอกเนี่ยเข้ามาปรับใช้ในอาณาจักรของตนเองด้วยนะครับนอกจากนี้ภายใต้การค้าดังกล่าวนี้เองสุโขทัยก็จะมีระบบเงินมาตรฐานที่เรียกว่าเงินพดด้วงนะครับขึ้นใช้เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและก็ค้าขายระหว่างกันในแง่ของการช่างตวงวัดนะครับก็จะปรากฏว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือน่าสนใจนะครับเช่นการตวงก็จะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าสัตว์ที่เรียกว่าภาชนะจักสารนะครับส่วนการตวงนะครับก็คือจะมีการใช้ระบบที่เรียกว่าทนานก็คือกะลามะพร้าวผ่าซีกนะครับโดยมีการเทียบกันก็คือว่า20ทนานหรือ20กะลามะพร้าวเนี่ยจะมีปริมาณข้าวเท่ากับ1สัตว์อันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงว่าในดินแดนสุโขทัยเองเนี่ยมีการใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออย่างง่ายในเบื้องต้นนะครับเพื่อทำให้การช่างตวงวัดและการค้าของตัวเองเนี่ยสะดวกแล้วก็เทียบปริมาณมูลค่าได้นั่นเองนะครับสำหรับมาตราการตวงของไทยในอดีตเนี่ยนะครับในเบื้องต้นหลักๆ ก็จะมีดังเนี้ยนะครับก็คือ20ทนานจะมีค่าเท่ากับ1ถังซึ่ง1ถังเนี่ยจะบรรจุได้1สัตว์ส่วน50ถังเนี่ยก็จะมีปริมาณเท่ากับ1บั้นและจำนวน20บั้นก็จะเท่ากับ1เกวียนนั่นเองนะครับเราก็เห็นได้ว่าบรรดาอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือหรือหน่วยตวงเหล่านี้เนี่ยจะมีลักษณะสัมพันธ์กับความเป็นรัฐการเกษตรกรรมด้วยก็คือหน่วยบรรจุสูงสุดนั่นก็คือปริมาณ1เกวียนนั่นเองนะครับในเวลาต่อมานะครับเมื่อบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงนะมีความเจริญก้าวหน้าซับซ้อนมากยิ่งขึ้นประกอบกับในเวลาต่อมาอาณาจักรอยุธยาเนี่ยก็ได้รับการสถาปนาขึ้นและมีอิทธิพลเหนือบ้านเมืองอื่นในบริเวณแถบนี้นะครับการขยายใหญ่โตขึ้นของอาณาจักรอยุธยานี้สัมพันธ์กับการค้านะกับโลกภายนอกที่กว้างขวางขึ้นด้วยเช่นเดียวกันอย่างไรก็แล้วแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็จะมีลักษณะของการช่างตวงและวัดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับในสมัยสุโขทัยด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับในเอกสารเกี่ยวกับพระราชพิธีเนี่ยก็จะปรากฏการชั่งน้ำหนักตัวมนุษย์ด้วยก็คือเช่นจะมีพิธีกรรมสำคัญที่เรียกว่าพระราชพิธีตุลาพานก็คือพระมหากษัตริย์เนี่ยจะต้องบำเพ็ญทานเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์บรรดาสิ่งของที่ให้ทานต่างๆเนี่ยจะต้องมีสัดส่วนน้ำหนักเท่ากับน้ำหนักตัวของพระมหากษัตริย์อันนี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมีแนวคิดการชั่งน้ำหนักตัวมนุษย์ขึ้นแล้วและมีเครื่องชั่งที่มีขนาดใหญ่มากพอที่จะวัดน้ำหนักตัวของมนุษย์ใช้แล้วด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับนอกจากนี้
จากบันทึกเอกสารของลาลูแบร์ซึ่งเป็นนักเดินทางชาวต่างชาติที่เข้ามาในกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะครับก็ได้อธิบายไว้ว่าการค้าในสมัยอยุธยาเนี่ยมีการขยายตัวมากขึ้นนะครับมีการใช้น้ำหนักของเงินตราเนี่ยเป็นมาตรวัดสิ่งของด้วยเช่นในบันทึกของลาลูแบร์เนี่ยก็จะบันทึกเอาไว้ว่าสิ่งของบางอย่างเนี่ยนะครับซื้อน้ำหนักเท่านี้จะมีการใช้ก้อนเงินหรือแร่โลหะหนักเท่านี้เนี่ยเป็นตัวชั่งเมื่อชั่งแล้วได้สัดส่วนเท่ากันเนี่ยก็แปลว่าเคราะห์ที่เราจะซื้อไปเนี่ยมันมีราคาจำนวนเท่ากับเงินหนักประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับมาตรฐานการชั่งตวงและวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยในเบื้องต้นนะครับในยุคแรกๆเนี่ยก็ยังไม่มีมาตรฐานการชั่งตวงวัดที่ชัดเจนมากนักอย่างไรก็ตามการเกิดแนวคิดว่าทั่วราชอาณาจักรจะต้องมีการชั่งตวงและวัดให้เหมือนกันหรือเป็นมาตรฐานเดียวกันเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาก็คือในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าเอกทัตซึ่งเป็นรัชกาลสุดท้ายของอยุธยานะครับท่านก็ได้ออกพระราชกำหนดกฎหมายกำหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานการชั่งตวงวัดขึ้นก็คื

กะโหลกมะพร้าวเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือในการเป็นทนานตวงข้าวแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆนะครับส่วนกระบุงไม้ไผ่ก็คือเป็นเครื่องจัดสารเนี่ยก็จะมีสัดส่วนในการตวงเนี่ยก็คือ1สัดนะครับแล้วก็มีเงินระบบเบี้ยนะแล้วก็แร่งขึ้นมาใช้ในมาตรฐานการชั่งตวงวัดแล้วก็การเงินของปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาขึ้นด้วยนะครับต่อมานะครับในเอกสารบันทึกของลาลูแบร์และก็แซแวสซึ่งเป็นนักเดินทางชาวต่างชาติเช่นเดียวกันเนี่ยก็ได้บันทึกการวัดความกว้างและความยาวด้วยช่วงระยะแขนของคนสยามเอาไว้ด้วยก็คือคืบเป็นการวัดด้วยฝ่ามือนะครับศอกก็คือใช้ศอกวัดวาก็คือแขนแล้วก็โยธซึ่งเป็นระยะที่ไกลสุดในมาตราวัดในยุคดังกล่าวนะครับสำหรับสัดส่วนมาตรวัดของไทยในสมัยอยุธยาก็จะมีลักษณะสำคัญดังนี้ก็คือ4ศอกเท่ากับ1วา20วาเท่ากับ1เส้น400เส้นเท่ากับ1โยธในเวลาต่อมานะครับการชั่งตวงวัดของคนไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยก็จะปรากฏลักษณะรายละเอียดต่างๆเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเอกสารสำคัญที่บันทึกเกี่ยวกับการชั่งตวงวัดของคนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเอาไว้ก็คือหนังสือของเซอร์จอห์นบาวริงซึ่งเป็นราชทูตจากอังกฤษที่เข้ามาในสมัยรัชกาลที่4นะครับกับหนังสือแบบเรียนชื่อว่าเลขวิธีเล่ม2ซึ่งเป็นแบบเรียนภาษาไทยนะครับเอกสารดังกล่าวเนี่ยทำให้เราทราบว่าระบบการชั่งน้ำหนักในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยมีความใกล้เคียงกับในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับรวมไปถึงมีหน่วยพวกหุ่นเฟื้องสลึงบาทชั่งคล้ายคลึงกับที่รับอิทธิพลมาจากในสมัยกรุงศรีอยุธยาทั้งนี้เป็นเพราะว่าในห้วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยเรายังคงใช้วิธีคิดและคำนวณดั้งเดิมจากยุคจารีตอยู่จนกระทั่งในเวลาต่อมาเนี่ยเมื่อเรารับอิทธิพลตะวันตกเข้ามานะครับบรรดาเครื่องไม้เครื่องมือและหน่วยวัดเนี่ยก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปและแทนที่ด้วยหน่วยของตะวันตกนะครับโดยในการชั่งตวงวัดในสมัยรัชกาลที่4ถึงปัจจุบันนะครับก็จะมีลักษณะสำคัญสำคัญที่เราพึงรู้ดังนี้ก็คือว่านับตั้งแต่ช่วงรัชกาลที่4เป็นต้นมานะครับสยามเนี่ยก็จะเริ่มได้รับอิทธิพลแนวคิดจากตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพยายามปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยแล้วก็ก้าวทันโลกตะวันตกในห้วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยก็จะปรากฏว่ารัชกาลที่4เองเนี่ยมีการใช้เครื่องมือในการวัดน้ำฝนที่ได้รับอิทธิพลมาจากยุโรปด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีลักษณะวิธีการคิดคำนวณที่เป็นมาตรฐานตามโลกสมัยใหม่นะครับซึ่งการวัดน้ำฝนด้วยหน่วยนิ้วแบบละเอียดอย่างยุโรปนี้นะครับรัชกาลที่4เมื่อทราบปริมาณน้ำฝนแล้วก็จะมาแปลงเป็นหน่วยแบบไทยเสร็จแล้วท่านก็จะเขียนตีพิมพ์ออกมาเป็นประกาศแจ้งปริมาณน้ำฝนเนี่ยให้ราษฎรทราบทั้งนี้เป็นเพราะว่าปริมาณน้ำฝนมากหรือน้อยเนี่ยมีผลกระทบต่อการทำมาหากินของรัฐการเกษตรกรรมเป็นอย่างมากนั่นเองนะครับต่อมานะครับจุดเปลี่ยนสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยจะเกิดระบบช่างตวงวัดแบบมาตรฐานสมัยใหม่ขึ้นอย่างเป็นทางการปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดมาตรการดังกล่าวขึ้นก็คือว่าสยามเนี่ยได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกอนุสัญญาสากลช่างตวงวัดแบบเมตริกนั่นเองนะครับโดยในเวลาต่อมาเนี่ยก็จะเกิดองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยช่างตวงวัดเมื่อพ.ศ. 2455ขึ้นนะครับทีนี้สาเหตุที่เราเนี่ยจำเป็นต้องเข้ามาตรฐานตะวันตกก็เป็นเพราะว่าในห้วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาการส่งออกสินค้าประเภทต่างๆไปยังโลกตะวันตกเนี่ยเป็นจำนวนมากการมีระบบช่างตวงวัดต่างๆที่ได้มาตรฐานของโลกสากลเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้การค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยเป็นไปโดยสะดวกราบรื่นนั่นเองนะครับและในเวลาต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2466ก็ได้มีการตราพระราชบัญญัติมาตราช่างตวงวัดฉบับแรกของสยามขึ้นก็ทำให้มาตรฐานการช่างตวงวัดเนี่ยเป็นระบบเดียวกันและมีระเบียบแบบแผนชัดเจนนับตั้งแต่ปีดังกล่าวนะครับต่อมาจะเป็นเรื่องเงินตราในระบบเศรษฐกิจของสยามสมัยจารีตจนถึงปัจจุบันเงินตรานะครับเป็นสิ่งพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับบ้านเมืองนับตั้งแต่ยุคโบราณจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันอย่างไรก็ตามนะครับเงินตราในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยก็มีลักษณะรูปแบบและวิธีการคิดที่แตกต่างกันไปตามเงื่อนไขและบริบททางสังคมในยุคนั้นๆด้วยเช่นเดียวกัน
นะครับสำหรับเงินตราในยุคแรกๆที่ปรากฏในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับก็ปรากฏขึ้นเนื่องจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แถบบ้านเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าที่สำคัญของโลกนอกจากนี้บรรดาบ้านเมืองโบราณในแถบนี้เนี่ยก็ยังเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการค้าทั้งสำหรับเครือข่ายดินแดนภายในรวมไปถึงบ้านเมืองภายนอกนะครับก็เลยทำให้เกิดระบบการค้าขายผ่านเงินหอยเบี้ยขึ้นซึ่งเป็นหนึ่งในระบบเงินตราที่เก่าแก่ที่สุดของไทยในอดีตนะครับในเวลาต่อมานะครับสมัยสุโขทัยเนี่ยก็ยังปรากฏหลักฐานได้ว่านอกจากเงินหอยเบี้ยแล้วก็จะมีเงินกลมทำด้วยแร่โลหะมีการประทับตาประจำตัวขององค์พระมหากษัตริย์ขึ้นเพื่อเป็นการรับรองว่าเป็นเงินที่สามารถใช้ได้ภายในอาณาจักรนี้นะครับและในเวลาต่อมาก็จะเกิดรูปแบบเงินอีกแบบหนึ่งก็คือที่เรียกว่าเงินพดด้วงนะครับทำด้วยเงินตีเป็นก้อนและมีน้ำหนักตามหน่วยนะครับหน่วยหลักๆของเงินพดด้วงในยุคดังกล่าวก็เช่นไพ่เฟื้องสลึงบาทและตำลึงนะครับในเวลาต่อมานะครับในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็จะเกิดผลิตเงินตราจากโลหะเงินขึ้นโดยมีสัญลักษณ์สำคัญก็การประทับตาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเงินดังกล่าวและสัญลักษณ์แทนองค์พระมหากษัตริย์ในแต่ละรัชกาลก็จะเป็นเงินที่ทำหน้าที่ทดแทนนะการแลกเปลี่ยนสินของอื่นๆนะครับอย่างไรก็ตามในห้วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยการใช้เงินเนี่ยก็ยังไม่แพร่หลายมากนักอาจจะจำกัดอยู่ในเฉพาะหมู่ชนชั้นสูงหรือผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีส่วนชาวบ้านเนี่ยก็ยังอยู่ในภาพรวมก็คือเป็นการค้าในระบบแลกเปลี่ยนนะครับในเวลาต่อมานะครับเมื่อเข้าสู่ยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยการใช้เงินยังคงใช้เงินพดด้วงและเงินหอยเบี้ยอยู่นะครับจนกระทั่งในเวลาต่อมาสมัยรัชกาลที่3การค้ากับต่างประเทศเนี่ยขยายตัวมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายเนี่ยรัชกาลที่3เนี่ยจึงเกิดแนวคิดสั่งทำเงินเหรียญที่เป็นเงินตราของสยามขึ้นจากต่างประเทศนำมาใช้ในประเทศนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อ เงินดังกล่าวถูกผลิตขึ้นแล้วเนี่ยปรากฏว่ารูปแบบและรายละเอียดเนี่ยไม่เป็นที่ถูกพระทัยของรัชกาลที่3นักจึงไม่มีการนำมาใช้อย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในรัชกาลถัดมานะครับเมื่อมีการทำสนธิสัญญาบาวริ่งกับอังกฤษในปีพุทธศักราช2398ก็เป็นปัจจัยอย่างสำคัญนะครับที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจแบบเงินตราขยายตัวและเศรษฐกิจแบบพอยังชีพหรือการค้าแบบแลกเปลี่ยนด้วยสิ่งของเนี่ยค่อยๆเสื่อมความนิยมลงไปผลของการขยายตัวทางเศรษฐกิจดังกล่าวนี้เองนะครับรัชกาลที่4เนี่ยจึงได้สั่งทำเหรียญกระแปะดีบุกผสมทองแดงขึ้นและมีการประทับตาประจำรัชกาลนะครับทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมทางการค้าที่กำลังขยายตัวในห้วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับรวมไปถึงมีการปรับตัวรับอิทธิพลตะวันตกด้วยการพิมพ์เงินกระดาษที่เรียกว่าเงินหมายขึ้นใช้แทนเงินพดด้วงด้วยทั้งนี้เป็นเพราะว่าเงินพดด้วงเนี่ยต้องใช้สินแร่ที่มีค่าและอาจจะเกิดการขาดแคลนขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามการพิมพ์เงินหมายกระดาษดังกล่าวในยุคแรกเนี่ยไม่เป็นที่นิยมของประชาชนมากนักก็เลยยังไม่เกิดความแพร่หลายขึ้นในหมู่ราษฎรต่อมานะครับก็จะเป็นในช่วงสมัยรัชกาลที่5ในยุคนี้เนี่ยบ้านเมืองเนี่ยการค้าขายขยายตัวมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและมีการรับอิทธิพลจากตะวันตกเนี่ยเข้ามามากนะครับในแง่ของการคิดคำนวณนะครับรัฐเนี่ยมีการนำระบบทศนิยมเนี่ยเข้ามาใช้สยามเนี่ยจึงเกิดหน่วยเงินบาทและสตางค์ขึ้นหลังนี้เป็นต้นนะครับรวมไปถึงเกิดการผลิตเหรียญกระสาบด้วยทองขาวหรือที่เรียกว่านิกเกิลและนำไปสู่การแพร่หลายของการใช้และก็สะสมเงินตราขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับนอกจากนี้นะครับในเวลาต่อมามีปัญหาการใช้เหรียญเงินปลอมขึ้นทำให้รัฐเนี่ยต้องผลิตเงินกระดาษใช้ขึ้นทดแทนชั่วคราวและได้รับความนิยมแพร่หลายในเวลาต่อมานะครับจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2447จึงมีการประกาศยกเลิกการใช้เงินพดด้วงเป็นเหตุให้เงินเหรียญและเงินธนบัตรเนี่ยแพร่หลายในสังคมในเวลาต่อมานะครับและยังปรากฏด้วยว่าในดินแดนอื่นเช่นหัวเมืองล้านนาเนี่ยมีการใช้เงินรูปีของอังกฤษด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ในเวลาต่อมานะครับในสมัยรัชกาลที่5กิจการธนาคารของต่างชาติเนี่ยแพร่หลายมากยิ่งขึ้นในสยามปรากฏว่ามีการพิมพ์บัตรธนาคารหรือที่เรียกว่าแบงก์โน้ตเนี่ยขึ้นใช้ในประเทศสยามนะครับและสร้างความสะดวกสบายเนี่ย

0: มากยิ่งขึ้นนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2432เนี่ยชาวสยามจึงเริ่มคุ้นชินกับเงินกระดาษมากยิ่งขึ้นและเริ่มเป็นที่นิยมแพร่หลายนะครับในเวลาต่อมาปีพุทธศักราช2445รัฐบาลสยามจึงพิมพ์ธนบัตรรัฐบาลขึ้นใช้และประชาชนเนี่ยนิยมเรียกว่าแบงค์ซึ่งเป็นคำแทนคำว่าธนบัตรจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นั่นเองนะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2445ถึง2484นะครับภายใต้บริบทการเมืองโลกที่ผันผวนไปเนี่ยนะครับก่อให้เกิดปัญหาค่าเงินบาทเนี่ยผันผวนตามไปด้วยนะครับในห้วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยนะครับจึงเกิดการนำระบบเงินตราของสยามเนี่ยไปอยู่ในมาตราปริวัติทองคำตามตลาดโลกทั้งนี้มาตรฐานดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือในการค้ำประกันว่าค่าเงินบาทของไทยเนี่ยมีเสถียรภาพและได้รับความเชื่อถือจากนานาชาตินะครับในช่วงปีพุทธศักราช2457ถึง2461นะครับในบริบทสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยปรากฏว่าราคาโลหะเงินในตลาดสูงขึ้นนะมีผลกระทบต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในระบบเศรษฐกิจโลกขึ้นซึ่งแน่นอนว่าก็ส่งผลกระทบต่อมูลค่าและก็ค่าเงินของเงินบาทไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับในเวลาต่อมานะครับในสมัยรัชกาลที่7เนี่ยนะครับมีการตราพระราชบัญญัติเงินตราปีพุทธศักราช2471ขึ้นนะแล้วก็เป็นกฎหมายที่รวบรวมเงินตราของสยามเนี่ยให้เป็นฉบับเดียวกันนะเกิดการกำหนดค่าของเงินบาทเข้าสู่มาตราทองคำโดยกำหนดค่าที่แน่นอนได้นะครับรวมไปถึงมีการเทียบค่าเงินบาทเข้ากับทองคำโดยตรงตามหลักสากลนิยมในห้วงระยะเวลาดังกล่าวนอกจากนี้ในห้วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับโรงพิมพ์ธนบัตรของอังกฤษซึ่งแต่เดิมรับพิมพ์ธนบัตรของไทยเนี่ยเสียหายหนักเป็นเหตุให้ไทยเนี่ยต้องขอให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้ามาช่วยพิมพ์ธนบัตรไทยให้แทนนะครับและในเวลาต่อมาเนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยก็ได้เกิดแนวคิดว่าควรที่จะมีโรงพิมพ์ธนบัตรเป็นของตนเองนะและในที่สุดเนี่ยก็นำมาสู่การจัดตั้งโรงพิมพ์ธนบัตรของไทยและเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2512จนกระทั่งถึงทุกวันนี้นอกจากนี้การที่ไทยเนี่ยผูกพันกับระบบเศรษฐกิจทุนนิยมแบบสหรัฐเนี่ยยังนำไปสู่การเกิดระบบบัตรเครดิตโดยเฉพาะยิ่งการผูกพันกับระบบวีซ่าและบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรสซึ่งก็จะเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าทางเศรษฐกิจไทยไปนับตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2สำหรับในส่วนนี้ก็จะเป็นการอธิบายความเป็นมาการชั่งตวงวัดและเงินตราไทยในสังคมสมัยจารีตจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบัน
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
0: โหราศาสตร์ในวิถีชีวิตไทยเนื้อหาในนี้จะเป็นการอธิบายถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโหราศาสตร์ในวิถีชีวิตของสังคมไทยนะครับว่ามีความเป็นมาและมีอิทธิพลต่อคนในสังคมอย่างไรตอนที่1ความรู้และความเชื่อเกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยสำหรับเนื้อหาในส่วนนี้นะครับก็จะมี2องค์ประกอบหลักก็คือประการแรกความหมายและความสำคัญของความเชื่อตอนที่2ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยสำหรับความหมายและความสำคัญของความเชื่อในเบื้องต้นนี้นะครับประการแรกก็คือเราเห็นได้ว่าในทุกๆสังคมเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมสมัยใหม่ลักษณะความเป็นสังคมจารีตก็ตามความเชื่อเนี่ยมันเป็นโครงสร้างความคิดที่สำคัญอย่างหนึ่งของคนในสังคมซึ่งอาจจะเป็นทั้งที่เรื่องที่เป็นจริงก็ได้หรือเป็นเรื่องในเชิงปรัมปราคติเช่นเรื่องเล่าเหนือธรรมชาติเรื่องเล่าตามจินตนาการที่ไม่อิงกับความเป็นจริงเหล่านี้เป็นต้นอย่างไรก็ตามเมื่อเราพิจารณาในเชิงสังคมเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าความเชื่อต่างๆดังที่กล่าวนี้นะประการแรกก็คือมันทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถดำรงชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่ามีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจนะครับ

ประการที่2ความเชื่อต่างๆเหล่านี้เองเนี่ยเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเบื้องต้นที่มนุษย์ในอดีตเนี่ยใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัวของมนุษย์3ความเชื่อมีอำนาจอย่างสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือไว้เป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ให้อยู่ในร่องในรอยเช่นความเชื่อในเรื่องศีลธรรมบาปบุญคุณโทษเหล่านี้เป็นต้นสำหรับประเภทและองค์ประกอบของความเชื่อก็จะมีลักษณะสำคัญเบื้องต้น3ประการก็คือ 1. ตำนานหมายถึงเรื่องเล่าในเชิงปรัมปราคติเหนือธรรมชาติเหนือจินตนาการต่างๆแต่ว่ามีบทบาทสำคัญในการสร้างความรับรู้สำนึกร่วมเกี่ยวกับตัวตนของผู้คนในสังคมนั้นๆ 2. ก็คือสัญลักษณ์หมายถึงบรรดาสิ่งของวัตถุเครื่องหมายต่างๆที่มีอำนาจในการสื่อความหมายความเข้าใจและเป็นส่วนหนึ่งของระบบความเชื่อ 3. พิธีกรรมก็หมายถึงบรรดาระเบียบแบบแผนจารีตการกระทำในการประกอบพิธีกรรมต่างๆที่ผู้คนในสังคมเนี่ยต่างยึดถือว่าเป็นสิ่งอันพึงปฏิบัติเมื่อเวลามีการประกอบพิธีกรรมขึ้นมานั่นเองนะครับสำหรับประเภทของความเชื่อเนี่ยหลักๆเบื้องต้นก็จะประกอบไปด้วย7ลักษณะด้วยกันก็คือ1ความเชื่อในสถาบันครอบครัวอย่างในสังคมไทยเนี่ยเราก็จะมีความเชื่อในเรื่องระบบผู้อาวุโสหรือความเชื่อในเรื่องผีบรรพบุรุษที่จะผูกพันกับค่านิยมเรื่องความกตัญญูกตเวที 2ความเชื่อในสถาบันการศึกษาก็คือหมายถึงว่าความเชื่อที่ว่าการเรียนการพัฒนาตัวเองต่อไปเนี่ยเป็นอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเบื้องแรกในการเลื่อนฐานะทางสังคมเหล่านี้เป็นต้น 3. ก็คือเรื่องของสถาบันศาสนาก็จะมีหน้าที่โดยตรงในการอบรมขัดเกลาสั่งสอนศีลธรรมให้กับสมาชิกในสังคมนะครับ4ก็จะเป็นความเชื่อในเรื่องของสถาบันทางเศรษฐกิจที่มีบทบาทในการผลิตและก็บริโภคให้กับสังคมนะครับ5จะเป็นความเชื่อในเรื่องสถาบันการปกครองที่จะผันแปรไปตามแต่ละบริบทเช่นในอดีตก็จะมีความเชื่อในเรื่องสถาบันกษัตริย์แบบสมบูรณาญาสิทธิราชปัจจุบันก็เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยนะครับ6ก็จะเป็นความเชื่อในสถาบันนันทนาการก็คือจะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการให้ความบันเทิงเรืองใจพักผ่อนหย่อนใจจากการทำงานนะครับ7ก็จะเป็นความเชื่อในด้านสถาบันสุขภาพก็ทำหน้าที่ด้านการแพทย์ดูแลสุขภาวะต่างๆของสมาชิกในสังคมสำหรับประเด็นต่อไปก็จะเป็นเรื่องความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยนะครับโหราศาสตร์ไทยเนี่ยวิเป็นวิชาความรู้ว่าด้วยการสังเกตการโคจรของระบบดวงดาวต่างๆก็คือพื้นฐานความรู้ดั้งเดิมเนี่ยมนุษย์ในแถบนี้ก็จะเชื่อกันว่าการเคลื่อนที่ไปของดวงดาวการเปลี่ยนทิศทางองศาลิปดาต่างๆต่อโลกและมนุษย์เนี่ยมีผลต่อความเป็นไปของผู้คนและก็บ้านเมืองนะครับในอดีตเนี่ยก็จะปรากฏว่ามีกลุ่มชนในอารยธรรมเมโสโปเตเมียเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มคนแรกๆเลยที่ปรากฏหลักฐานหลงเหลือจนถึงทุกวันนี้ว่าเป็นกลุ่มคนที่ได้มีการบันทึกความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์เอาไว้ต่อมาก็จะเป็นพวกอียิปต์นะครับซึ่งใช้การสังเกตขึ้นลงของแม่น้ำไนล์เนี่ยนะครับไปผูกกับวิชาโหราศาสตร์ทั้งนี้เพราะว่าเป็นสังคมการเกษตรกรรมการผันแปรของฤดูกาลต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่มีผลต่อการทำมาหากินของพลเมืองทั้งสิ้นนะครับในดินแดนของพวกจีนและอินเดียเนี่ยก็จะปรากฏว่ามีการสังเกตดวงดาวเพื่อสร้างปฏิทินและการเดินเรือด้วยนะครับและในเวลาต่อมานะครับความรู้ด้านโหราศาสตร์ของอินเดียเนี่ยก็ได้เข้าไปผูกพันกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูซึ่งเป็นหนึ่งในเสาหลักอารยธรรมของอินเดียในยุคโบราณและเมื่อความรู้ดังกล่าวเนี่ยแพร่มาสู่ดินแดนลังกาก็ได้แพร่มายังดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงไทยด้วยเช่นเดียวกันสำหรับความรู้ด้านโหราศาสตร์นะครับในสังคมไทยเนี่ยก็มีความเป็นมามาอย่างยาวนานนะครับในอดีตก็จะมีบันทึกเอาไว้ว่าชนชั้นนำและชนชั้นสูงหลายท่านจะเป็นนอกจากมีความรู้ด้านการบ้านการเมืองแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ด้านโหราศาสตร์เช่นในสมัยอาณาจักรสุโขทัยพระมหาธรรมราชาที่1หรือพญาลิไทยเนี่ยนะก็จะเป็นหนึ่งในพระมหากษัตริย์ที่มีความรู้ดีด้านโหราศาสตร์เชี่ยวชาญด้านโหราพยากรณ์ต่างๆนะครับส่วนในสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อเนื่องมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก็จะมีตำแหน่งข้าราชการที่สำคัญก็คือตำแหน่งพระโหราธิบดีทำหน้าที่ถวายการพยากรณ์ในงานสำคัญของราชสำนักรวมไปถึงคำนวณระบบปฏิทินของหลวงด้วยนะครับสำหรับความรู้ด้านโหราศาสตร์ของไทยนี้ก็

การผสมผสานระหว่างโหราศาสตร์อินเดียกับท้องถิ่นไทยเข้าด้วยกันดังนั้นความรู้ด้านโหราศาสตร์ของไทยเนี่ยในอีกมิติหนึ่งจึงเป็นบันทึกภูมิปัญญาความรู้ของสังคมไทยที่สั่งสมกันมาอย่างยาวนานด้วยเช่นเดียวกันสำหรับการศึกษาโหราศาสตร์นี้แบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับประเภทแรกก็คือโหราศาสตร์ระบบสายนะหรือระบบจักรราศีเคลื่อนที่นะครับก็คือแบบแรกนี้จะเป็นระบบโหราศาสตร์สากลนะครับจะเป็นจักรราศีอ้างอิงฤดูกาลก็คือมีฐานความคิดเชื่อว่าดวงดาวระบบสุริยะจักรวาลต่างๆเนี่ยเคลื่อนที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปไม่สถิตอยู่กับที่และการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งแห่งที่เนี่ยมันมีผลต่อมนุษย์และก็สังคมโลกด้วยนะครับอีกระบบความคิดหนึ่งก็จะเป็นโหราศาสตร์ระบบนิรายณะหรือระบบจักรราศีคงที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบโหราศาสตร์อินเดียก็คือเชื่อว่าตำแหน่งแห่งที่ของดวงดาวต่างๆเนี่ยอยู่สถิตอยู่กับที่และก็จะมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์และก็สังคมโลกในแต่ละห้วงต่างๆสำหรับระบบโหราศาสตร์ของไทยโดยมากเนี่ยก็จะจัดอยู่ในระบบนิรายณะนะครับโดยการคำนวณตำแหน่งของดวงดาวหรือมีพระเคราะห์เนี่ยแยกย่อยลงไปในรายละเอียดเนี่ย2แนวทางด้วยกันนะครับแนวทางแรกก็คือการคำนวณโดยใช้คัมภีร์สุริยญาตและคัมภีร์มานัตนะคัมภีร์ประเภทนี้นะครับพื้นฐานความเชื่อก็จะเชื่อว่ามีระบบดาวพระเคราะห์ทั้งสิ้นเนี่ย10ดวงนะครับซึ่งก็จะแตกต่างจากแนวทางการคำนวณโดยใช้แนวคิดแบบสากลที่ตอนหลังเนี่ยเอามาประยุกต์กับโหราศาสตร์ไทยก็คือเป็นโหราศาสตร์ระบบเดือนเดียวซึ่งจะเชื่อว่าดาวพระเคราะห์เนี่ยมีทั้งหมด12ดวงนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละแนวคิดการคำนวณเนี่ยก็จะมีรายละเอียดนะครับการอธิบายเนี่ยแตกต่างกันแต่ว่ามีหลักคิดเหมือนกันนั่นก็คือเชื่อว่าดวงดาวต่างๆเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมีอิทธิพลต่อชะตาชีวิตของมนุษย์บนโลกนั่นเองนะครับสำหรับเนื้อหาในตอนที่1นี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องความรู้และความเชื่อเกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยในเบื้องต้นเนี่ยก็เป็นการอธิบายให้เราเนี่ยเห็นในภาพรวมนะครับว่าวิชาโหราศาสตร์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของอารยธรรมมนุษย์ในหลายพื้นที่ทั่วโลก2ก็คือว่าวิชาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่เรารับอิทธิพลมาจากอินเดียและมีการนำมาปรับใช้กับสังคมและก็บ้านเมืองท้องถิ่นนับตั้งแต่ยุคโบราณโบราณมาแล้วทั้งนี้เป็นเพราะว่าความรู้ด้านโหราศาสตร์ไทยเนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องความเชื่อแล้วยังสัมพันธ์กับชะตาชีวิตของบ้านเมืองเช่นการทำมาหากินการคำนวณหาฤดูกาลฤกษ์ยามในการทำการเกษตรกรรมต่างๆซึ่งเป็นเรื่องความมั่นคงของรัฐและก็สังคมโดยภาพรวมด้วยเช่นเดียวกัน

ตอนที่2หลักเกณฑ์ลัคนาภพเกณฑ์ต่างๆความสัมพันธ์ระหว่างพระเคราะห์และคาดสำหรับเนื้อหาในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการอธิบายโดยภาพรวมว่าหลักเกณฑ์ลัคนาภพเกณฑ์ต่างๆเนี่ยนะครับตามหลักเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยมีหลักวิธีคิดเบื้องต้นที่สำคัญอย่างไรและรายละเอียดทั้ง4ประการข้างต้นเนี่ยนะครับก่อให้เกิดวิธีการคิดคำนวณนะหาเกณฑ์ดวงชะตาและแนวทางการทำคำทำนายเนี่ยของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับประการแรกหลักเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ไทยนะครับตามคติความเชื่อทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยนะครับเราก็จะเชื่อกันว่าแต่ดั้งแต่เดิมเนี่ยจักรวาลเนี่ยมีแต่ความว่างเปล่าจากนั้นบรรดาธาตุทั้งหลายก็คือดินน้ำลมและไฟเนี่ยได้เกิดการผันแปรเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดกำเนิดพระเคราะห์ต่างๆขึ้นซึ่งพระเคราะห์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะมีลักษณะการครองธาตุที่มีลักษณะเฉพาะตัวและก่อให้เกิดคุณสมบัติเฉพาะของพระเคราะห์นั้นขึ้นนะครับเช่นพระอาทิตย์กับพระเสาร์ครองธาตุไฟพระจันทร์กับพระพฤหัสบดีครองธาตุดินพระอังคารกับพระราหูครองธาตุลมพระพุธกับพระศุกร์ครองธาตุน้ำซึ่งพื้นฐานของแต่ละเคราะห์เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลหรือแนวคิดเบื้องต้นในการทำนายทายทักเกี่ยวกับชะตาของเจ้าชะตาหรือผู้รับคำทำนายหรือเหตุการณ์ความเป็นไปในบ้านเมืองด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีระบบราศีของแต่ละราศีซึ่งจะมีสัญลักษณ์เป็นภาพแทนนะครับทั้งในรูปของสัตว์มนุษย์รวมไปถึงรูปสัญลักษณ์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นราศีเมษเป็นรูปแกะราศีพฤษภเป็นรูปวัวราศีเมถุนคนคู่ราศีกรกฎเป็นปู

ราศีสิงห์สิงโตราศีกันหญิงสาวหรือราศีตุลเป็นคันช่างเหล่านี้เป็นต้นซึ่งสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของแต่ละราศีนี้ก็จะบ่งบอกถึงคุณลักษณะของราศีของแต่ละราศีที่มนุษย์เกิดขึ้นมานะครับต่อมานะครับในหลักเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยนะครับก็จะมีการตั้งแนวทางการทำนายอุปนิสัยของบุคคลเนี่ยจากวันเกิดหรือลักษณะดวงเกิดนะตามที่มีการผูกกลอนไว้ดังนี้ก็คือดูยศศักดิ์ทายอาทิตย์ดูรูปจริตทายจันทร์ดูกล้าแข็งขันทายอังคารดูเจรจาอ่อนหวานทายพุธดูปัญญาพิสุทธิ์ทายพฤหัสดูกิเลสกำดัดทายศุกร์ดูโทษทุกข์ทายเสาดูมัวเมาทายราหูดูอายุยืนทายเกตดูอาเพศทายมฤตยูซึ่งบทกลอนดังกล่าวนี้ก็จะเป็นแนวทางพื้นฐานที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ไทยเนี่ยใช้ในการทำนายทายทักเจ้าของชะตานั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็จะมีองค์ประกอบเรื่องมาตรฐานพระเคราะห์ก็หมายถึงว่าผู้ที่เกิดในพื้นของพระเคราะห์ลักษณะต่างๆเนี่ยก็จะมีลักษณะพื้นของดวงชะตาเนี่ยในลักษณะที่แตกต่างกันไปเช่น 1. มหาอุดหมายถึงเป็นผู้ที่มีมาตรฐานพระเคราะห์ดีมาก 2. นิดหมายถึงผู้ที่มีมาตรฐานพระเคราะห์ด้อยมาก 3. กระเศษก็คือมาตรฐานคุณภาพดีมั่นคงก็คือมาจากคำว่าความอุดมสมบูรณ์ตามแนวคิดทางด้านการเกษตรนะครับ 4. ปรเกษตรหรือประก็คือเป็นคู่ตรงข้ามก็แสดงถึงความไม่มั่นคงนะครับ 5. มหาจักรก็หมายถึงว่าผู้ที่มีมาตรฐานพระเคราะห์ดีและไม่ดีแบบโลดโผนนะครับ 6. ราชาโชคหมายถึงผู้ที่มีมาตรฐานดีมีวาสนาดี 7. อุจจาวิราชก็หมายถึงความกระตือรือร้นและ 8. อุจจาพิมุขก็คือการได้รับผลที่ดีนั่นเองนะครับซึ่งองค์ประกอบทั้ง8ประการนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญในการทำนายพื้นดวงให้แก่เจ้าของชะตาด้วยเช่นเดียวกันต่อไปก็จะเป็นลัคนาภพและเกณฑ์ต่างๆสำหรับลัคนาเนี่ยนะครับก็คือนิยามเบื้องต้นก็คือตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยก็จะเชื่อกันว่าบุคคลกำเนิดขึ้นในเวลาและสถานที่ใดเนี่ยนะครับในทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเราก็จะสมมติว่าพระเคราะห์โคจรอยู่ที่นั้นนะนอกจากนี้ก็จะได้โคจรสถิตอยู่ในราศีต่างๆตามเวลาและสถานที่เกิดด้วยอันนี้ก็จะก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าลัคนาขึ้นก็คือการหาองศาลิปดาวันเวลาและสถานที่เกิดของเจ้าชะตานั้นๆนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการคำนวณละเอียดลงไปในระดับสิ่งที่เรียกว่าอันโตนาทีก็คือระยะเวลาที่ดวงอาทิตย์เดินทางข้ามจากราศีหนึ่งไปอีกราศีหนึ่งซึ่งวิธีการคำนวณที่ละเอียดเพิ่มขึ้นต่างๆเหล่านี้ก็จะช่วยทำให้การทำนายทายทักเกณฑ์ชะตาของเจ้าชะตาเนี่ยมีความละเอียดชัดเจนแม่นยำมากยิ่งขึ้นต่อมาก็คือภพนะครับเมื่อคำนวณหาลัคนาได้แล้วจึงทำการกำหนดภพในแต่ละราศีโดยเริ่มจากภพที่1ไล่ทวนเข็มนาฬิกาไปในแต่ละราศีนะครับซึ่งยกตัวอย่างเช่นภพสหัสเดชะก็จะเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารภพปัตตนิก็จะเกี่ยวข้องกับครูครองคนต่างเพศเหล่านี้เป็นต้นซึ่งเมื่อเจ้าชะตาอยู่ในตกอยู่ในภพใดเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของการทำนายทายทักเบื้องต้นได้ว่าเจ้าชะตาเนี่ยอาจจะมีความเชี่ยวชาญมีคุณสมบัติมีพรสวรรค์ในเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นต้นสำหรับกรณีพินทุบาทนะครับหรือเรียกอย่างว่าดวงแตกก็คือเป็นลักษณะการทำนายทายทักว่าในห้วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยเจ้าชะตาอาจพบกับเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคสำคัญต่างๆในชีวิตที่อาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไปในทางที่เลวร้ายได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับการทำนายทายทักในเรื่องพินทุบาทหรือดวงแตกนี้จุดประสงค์ของโหราจารย์ก็คือมีเอาไว้ใช้เป็นเครื่องมือในการตักเตือนทางอ้อมให้กับเจ้าชะตาเนี่ยมีชีวิตครองตัวครองตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทในแต่ละห้วงจังหวะเวลาของชีวิตนั่นเองนะครับต่อมาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนพเคราะห์สำหรับพระเคราะห์ในดวงชะตาเนี่ยมีความสัมพันธ์กันตามหลักคิดในวิธีการทางโหราศาสตร์ไทยหลักๆดังนี้นะครับประการแรกก็คือเรือนเกษตรก็คือพระเคราะห์อยู่ในราศีที่มีพระเคราะห์เกษตรเดียวกันอันนี้ก็จะส่งผลต่อชะตาชีวิตของเจ้าชะตานะครับ 2. แฝงพระเคราะห์เกษตรก็คือพระเคราะห์อยู่ในราศีเดียวกันกับพระเคราะห์เกษตรเรือนอื่นเหล่านี้เป็นต้นนะครับ 3. ลักษณะของพระเคราะห์ร่วมธาตุ
นะครับที่เรียกว่าตรีโกณก็คือพระเคราะห์อยู่ห่างกัน5ราศี4กุมก็คืออยู่ร่วมราศีเดียวกัน5โยกก็คือพระเคราะห์อยู่ห่างกัน3ราศี6เล็งก็คือพระเคราะห์อยู่ห่างกัน7ราศีองค์ประกอบทั้ง6ดังกล่าวเนี่ยนะครับก็จะเป็นรายละเอียดที่ช่วยให้โหราจารย์เนี่ยใช้ในการทำนายทายทักเจ้าของดวงชะตานะครับว่าจะมีปัจจัยรายล้อมอื่นๆอย่างไรที่จะมีผลต่อเจ้าของชะตาชีวิตในแต่ละเหตุปัจจัยต่างๆนั่นเองนะครับคาดในทางโหราศาสตร์ไทยก็คือการที่มีจุดแสดงเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นกันโดยมากมักเป็นเรื่องร้ายแรงหรืออุปสรรคในชะตาชีวิตช่วงต่างๆนะครับโดยจะมีหลักคิดซึ่งเป็นจรรยาบรรณของโหราอาจารย์ว่าผู้พยากรณ์ต้องไม่ทำนายวันสิ้นอายุไขของผู้มารับคำทำนายทั้งนี้เพราะอาจส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปของเจ้าชะตาได้อย่างไรก็ตามคาดในทางโหราศาสตร์นี้จุดมุ่งหมายของผู้ทำนายก็คือเป็นลักษณะการเตือนให้ทราบนะครับว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีเหตุเรื่องร้ายอย่างไรเกิดขึ้นในห้วงระยะเวลาต่างๆเช่นการเกิดอุบัติเหตุโรคร้ายแรงพยันตรายเสียทรัพย์เหล่านี้เป็นต้นซึ่งผู้รับการทำนายเนี่ยนะครับก็พึงรับฟังไว้ในฐานะที่เป็นสิ่งเชื่องช่วยเตือนในการดำรงชีวิตอยู่ด้วยความมีสติและไม่ประมาทและก็ระมัดระวังเรื่องต่างๆนั่นเองนะครับสำหรับคาดก็จะมีลักษณะองค์ประกอบไปด้วยนรสโรปัตสชีโวอัมพุราศีกีตะราศีซึ่งในแต่ละรายละเอียดเนี่ยนะครับในเอกสารเนี่ยก็จะบรรยายไว้ว่านะก็จะมีเหตุปัจจัยบางอย่างเช่นทำให้เจ้าชะตาเนี่ยเสียชีวิตเกิดจากน้ำไฟอุบัติเหตุสัตว์ร้ายหรือว่าผู้หญิงเหล่านี้นะครับก็แล้วแต่พื้นดวงชะตาของเจ้าของชะตานั้นๆด้วยนะครับสำหรับตอนที่2นี้ก็เป็นการอธิบายหลักคิดเชิงภาพรวมนะครับว่าหลักเกณฑ์ลัคนาภพเกณฑ์ต่างๆมีความสัมพันธ์ระหว่างพระเคราะห์คาดซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในชะตาชีวิตและวิธีการคำนวณทางโหราศาสตร์ไทยอย่างไรบ้าง

ตอนที่3การประยุกต์ใช้โหราศาสตร์ในวิถีชีวิตคนไทยในสังคมไทยนะครับอันนี้อย่างที่เราทราบกันดีก็คือว่าความรู้ด้านโหราศาสตร์และการพึ่งพาวิชาโหราศาสตร์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผูกพันในวิถีชีวิตคนไทยเนี่ยมาอย่างเนิ่นนานจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันนี้นะครับหลักๆนี้ก็จะมี3ประการด้วยกันก็คือ 1. การใช้เรือกยาม 2. การตั้งชื่อและ 3. การสะเดาะเคราะห์ประการแรกที่จะผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยในหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะยิ่งการประกอบพิธีกรรมมงคลหรืองานสำคัญสำคัญต่างๆที่เป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดีในเหตุการณ์ใหญ่ๆของชีวิตนะครับยกตัวอย่างเช่นขึ้นบ้านใหม่งานมงคลสมรสต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหรือการเปิดกิจการต่างๆเนี่ยตามวิถีชีวิตของคนไทยเนี่ยโดยมากก็มักจะต้องมีการดูฤกษ์หรือว่าฤกษ์ยามเสียก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของชีวิตคำว่าฤกษ์หรือฤกษ์ยามนี้ก็หมายถึงว่าเป็นช่วงเวลาอันดีในการประกอบกิจกรรมการงานต่างๆนะครับฤกษ์ในทางโหราศาสตร์เนี่ยยังหมายถึงบรรดาดาวฤกษ์ทั้งหลายที่เรียงรายกันอยู่ในอาณาเขตของราศีจักรนะครับทีนี้การหาฤกษ์ยามที่ดีก็คือเป็นการหาห้วงระยะเวลาที่ดวงดาวต่างๆเนี่ยเรียงรายกันอยู่ในมุมหรือองศาที่ดีต่อการประกอบพิธีกรรมหรือพื้นที่นั้นๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับรวมไปถึงยังสัมพันธ์กับเส้นทางที่พระอาทิตย์เนี่ยโคจรรอบโลกด้วยนะครับสำหรับโหราศาสตร์ไทยเนี่ยก็จะมีการใช้ดาวฤกษ์ที่อยู่รอบราศีจักรเนี่ยทั้งหมด27กลุ่มด้วยกันเป็นองค์ประกอบสำคัญในการคำนวณหาฤกษ์นะครับยกตัวอย่างเช่นอัศวินีก็คือกลุ่มดาวม้าพรณีคือกลุ่มดาวแม่ไก่กิติกาคือกลุ่มดาวลูกไก่เหล่านี้เป็นต้นนั่นเองนะครับสำหรับฤกษ์ยามทั้ง27ประเภทดังที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับสามารถจัดหมวดหมู่เป็นทั้งหมด9หมวดหมู่หลักๆได้ดังนี้แล้วแต่ละฤกษ์เนี่ยนะครับเขาจะมีจุดมุ่งหมายในการนำไปใช้เนี่ยที่แตกต่างกัน1นะครับทริทธโรฤกษ์ก็คือเป็นฤกษ์ของผู้ขอนะครับเป็นสัญลักษณ์ของการขอถ้าเกิดเจ้าใดประสงค์ที่จะไปสู่ขอเจ้าสาวก็มักนิยมใช้ทริทธโรฤกษ์นี้ในการไปสู่ขอเจ้าสาวด้วยเช่นเดียวกันนะครับ2มหัตถโรฤกษ์ก็เป็นฤกษ์เกี่ยวกับความร่ำรวยฟุ่มเฟือยนะครับก็อาจจะเป็นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อข้าวซื้อของต่างๆที่เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญก้าวหน้าเหล่านี้เข้าบ้านด้วยนะครับ3

ฤกษ์ก็คือเป็นฤกษ์ที่เกี่ยวข้องกับความเข้มแข็งดุดันนะครับ4ภูมิปาโลฤกษ์ก็หมายถึงฤกษ์แห่งความหนักแน่นมั่นคงเช่นการริเริ่มการสร้างบ้านใหม่นะย้ายเข้าสถานที่อยู่อาศัยใหม่เหล่านี้เป็นต้นนะครับ5เทสาตรีฤกษ์ก็คือฤกษ์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเร่ร่อนแล้วก็ความบันเทิงนะครับ6เทวีฤกษ์ก็จะเกี่ยวข้องกับบรรดาผู้หญิงสูงศักดิ์ความ

ะครับ8ราชาฤกษ์ก็คือเป็นฤกษ์เกี่ยวกับบรรดาผู้สูงศักดิ์หรือการรับตำแหน่งต่างๆเหล่านี้ก็มักจะนิยมใช้ราชาฤกษ์นะครับสุดท้ายจะเป็นสัมโนฤกษ์ก็คือเป็นฤกษ์ว่าด้วยความสงบสันติสุขเช่นฤกษ์ในการบวชเป็นพระภิกษุหรือการประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาก็นิยมใช้สัมโนฤกษ์ดังที่กล่าวคนไทยจะมีคตินิยมการตั้งชื่อให้เป็นสิริมงคลแก่เจ้าตัวเช่นเดียวกับชนชาติอื่นๆในวัฒนธรรมอื่นๆนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยนิยมตั้งชื่อเป็นคำพื้นๆเพียงพยางค์เดียวนะครับที่เป็นคำไทยโดดๆดั้งเดิมเช่นดำแดงเขียวเหล่านี้เป็นต้นนะครับครั้นในเวลาต่อมานะครับเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติขนานนามสกุลพุทธศักราช2456ขึ้นในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะจำแนกบุคคลนะในกรณีที่ชื่อสำคัญเนี่ยออกจากกันนะครับส่งผลให้เริ่มมีการใช้ภาษาบาลีสันสกฤตในการตั้งชื่อและนามสกุลมากขึ้นทั้งนี้เพราะคนไทยเนี่ยก็มองว่าภาษาบาลีสันสกฤตซึ่งเป็นภาษาศาสนาเนี่ยนะครับเป็นคำที่สละสลวยและก่อให้เกิดความเป็นมงคลขึ้นนะครับในห้วงระยะเวลาดังกล่าวนี้เองจึงเกิดแนวคิดการตั้งชื่อให้เป็นมงคลให้สอดคล้องกับระบบทักษะหรือว่าพื้นดวงชะตาซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยเนี่ยรับอิทธิพลมาจากอินเดียนะครับสำหรับทักษะก็หมายถึงคติการหมุนเวียนเปลี่ยนรอบจากซ้ายไปขวาตามกฎธรรมชาติโดยสัมพันธ์กับระบบธาตุก็คือดินน้ำลมและก็ไฟนะครับโดยคนไทยเนี่ยก็จะเชื่อว่าเมื่อรูปนามปรากฏเกิดขึ้นก็ต้องหมุนเวียนจนดับสูญไปตามคติทักษะผันแปรไปตามช่วงปีเดือนและวันนะครับในเวลาต่อมานะครับจึงเกิดการพัฒนาความรู้เรื่องการใช้ภาษาบาลีสันสกฤตในการตั้งชื่อและขนานนามสกุลขึ้นโดยระบบโหราศาสตร์ไทยเนี่ยก็จะนิยมใช้หลักทักษะคู่ธาตุนะโดยหลักๆเบื้องต้นก็คือคติการตั้งชื่อของคนไทยเนี่ยจะจำแนกตามเพศก็คือเพศชายนิยมตั้งชื่อให้เป็นเดชก็คือแสดงถึงสถานะอำนาจเหล่านี้เป็นต้นส่วนผู้หญิงนิยมตั้งชื่อให้เป็นสีหรือเป็นสิรินะก็คือจะเหมาะกับสตรีในฐานะที่เป็นเจ้าของชื่อนั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นความเชื่อเรื่องการสะเดาะเคราะห์การสะเดาะเคราะห์นี้เป็นวัฒนธรรมความเชื่อที่ปรากฏในหลายสังคมนะครับและเป็นคติความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อคนไทยเป็นอย่างมากสำหรับความเชื่อว่ามนุษย์พบเคราะห์หรือชะตากรรมมีเคราะห์เนี่ยก็จะต้องนำไปสู่การประกอบพิธีกรรมเพื่อแก้ไขโดยการสะเดาะเคราะห์โดยในระบบโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเราได้รับอิทธิพลจากตำราอภิไธยโพธิบาทซึ่งเป็นตำราที่บันทึกและให้ความรู้ว่าเหตุการณ์ผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวของมนุษย์โดยมีพื้นฐานการอธิบายว่าสรรพสิ่งทั้งหลายบนโลกเนี่ยนะครับมีเทวดา8องค์เนี่ยรักษาดูแลอยู่นะเช่นพระอินทร์พระเพิงพระยมต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเมื่อจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีหรือเกิดทุพพิกภัยต่างๆขึ้นเนี่ยบรรดาเทวดาที่รักษาธาตุต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะมาเตือนให้ทราบว่ากำลังมีเหตุไม่ดีขึ้นผ่านการแสดงในความเปลี่ยนแปลงในด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆที่อยู่รอบตัวของมนุษย์นั่นเองนะครับสำหรับเหตุที่เทวดาสำแดงฤทธิ์นะครับก็จะมีหลายสาเหตุด้วยกันขณะเดียวกันในตำราดังกล่าวเนี่ยก็จะระบุวิธีการแก้ไขเอาไว้ด้วยเช่นเกิดกรณีเหตุอุบาทพระอินทร์ก็คือฟ้าผ่าประตูผ่าปราสาทราชวังหรือพระมหากษัตริย์เนี่ยนอนตกที่บรรทมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์อุบาทหรือเป็นอวมงคลนิมิตที่สำคัญนะครับเพราะว่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุบ้านการเมืองต่อไปเหล่านี้เป็นต้นหรือกรณีอุบาทพระเพิงก็คือแผ่นดินเนี่ยแตกแยกเป็นล่องลึกหรือถ้วยชามในครัวเรือนเนี่ยแตกไม่มีสาเหตุเหล่านี้เป็นต้นซึ่งในแต่ละกรณีของเหตุการณ์อุบาทต่างๆเหล่านี้เนี่ยในตำราเนี่ยก็จะมีวิธีการแก้ไขสะเดาะเคราะห์หรือการประกอบพิธีกรรมเนี่ยให้เหตุการณ์พวกนี้เนี่ยมันทุเลาลงไปเนี่ยในลักษณะวิธีที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามถ้าเกิดเราพิจารณาในเชิงความรู้เนี่ยจะเห็นได้ว่าความเชื่อเรื่องอุบาทเนี่ยนะครับเป็นกลอุบายให้มนุษย์เนี่ยสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะครับตามวิธีคิดของคนโบราณแล้วก็ให้ระแวดระวังแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทนั่นเองนะครับสำหรับเนื้อหาในตอนที่3นี้ก็จะเป็นการอธิบายถึงการประยุกต์ใช้โหราศาสตร์ในวิถีชีวิตของคนไทยนะครับเช่นการหาฤกษ์ยามการตั้งชื่อและการสะเดาะเคราะห์

0: ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้การสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตอนที่1ทราบหรือไม่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศคือข้อกฎหมายซึ่งกำหนดขอบเขตการใช้อาวุธและวิถีการสู้รบในยามสงครามรวมถึงให้การคุ้มครองบุคคลที่ไม่มีส่วนร่วมในการเป็นปฏิปักษ์หรือผู้ที่ไม่สามารถทำการสู้รบได้อีกต่อไปโดยจะมุ่งเน้นการปกป้องศักดิ์ศรีของมนุษย์และการจำกัดความเสียหายจากสงครามและความขัดแย้งโดยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเป็นที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาเจนีวา
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
5: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีครับ
1: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
2: แอดอาเซียนครับ
1: รายการที่จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักประชาคมอาเซียนในบริบทต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมครับ
3: รายการของเรานะครับมีอยู่ด้วยกัน3ช่วงนะครับสำหรับช่วงแรกคือเปิดบ้านอาเซียนครับเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวครับทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกครับ
4: และในช่วงที่2นะครับผมจะพาไปเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าสนใจครับของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงวันนี้ที่อาเซียนครับ
1: ครับและช่วงสุดท้ายนะครับช่วงของฝากจากอาเซียนผมก็ยังพาทุกท่านไปสัมผัสกับความหลากหลายมิติทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกครับวันนี้เราพาไปไหน
4: จะพาไปโน่น
1: นั่น
4: นี
1: ่นู่น
4: คือพาไปจังหวัดน่านครับ
1: จังหวัดน่าน
4: แสดงว่าต้องมีเรื่องอะไรน่าสนใจแน่นอนคร
3: ับ
4: งั้นไปติดตามกันในช่วง
3: เปิดบ้านอาเซียนครับวันนี
4: ้ไปกันเลยครับ

0: น่าน
1: กำลังจะพูดเลย
0: น่าน
1: น่านโอเค
0: เป็นจังหวัดเล็กๆทางภาคเหนือนะฮะของประเทศไทยที่มีพรมแดนติดต่อกับสปป.ลาวทางทิศเหนือและทางที่ตอนออก
2: ครับผม
0: โดยมีแม่น้ำโขงเนี่ยกั้นเป็นพรมแดนระหว่างไทยกับลาว
1: ครับจะบอกว่าการเดินทางไปนี่ก็ไม่หมูนะจริงๆจังหวัดน่านเนี่ยเป็นที่ที่น่าเที่ยวมาก
0: ต้องตั้งใจไปด้วยใช
1: ่ไหมใช่ต้องตั้งใจไปเลย
0: ถ้าไม่ตั้งใจไปจะไม่ถึงแน่นอน
1: ก็แน่นอนเพราะถ้าเราไม่ตั้งใจไปไหนมันก็ไม่ถึงนะพี่
0: ใช
1: ่ทางไปเนี่ยเห็นเขาได้ข่าวว่าทางคดเคี้ยวเข้าไปในป่าเป็นหุบเขาเป็นอะไรอย่างนี้ซึ่งแสดงว่าเหมือนว่าถ้าใครอยากจะไปเยี่ยมเยือนเมืองน่านเนี่ยนะครับก็คืออย่างที่พี่จารย์ว่าตั้งใจเลยล่ะนะครับ
2: แต่ถือว่าไปแล้วคุ้มค่านะครับเพราะว่าเป็นเมืองที่สงบครับ อากาศก็ดีครับแล้วก็ที่สำคัญคือก็มีสถานที่ที่ท่องเที่ยวที่น่าไปชมอย่างมากไม่ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือศาสนาอย่างเงี้ยครับอย่างวัดภูมินพระท่าแช่แห้งวัดช้างคำหรือดอยต่างๆมากมายครับ
0: สิ่งที่ทำให้จังหวัดน่านเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงนะก็คือว่าน่านเนี่ยได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2: ครับผม
0: เพราะว่าอำเภอเฉลิมพระเกียรติคืออำเภอที่อยู่ทางเหนือสุดติดกับชายแดนนะฮะระหว่างไทยกับลาวแล้วก็มีด่านที่สำคัญคือด่านห้วยโกรนน้ำเงิน
1: ห้วยโกรนน้ำเงิน
0: ใช่ด่านห้วยโกรนน้ำเงินเนี่ยจะทำให้เป็นช่องทางที่ติดต่อไปมาค้าขายกันระหว่างไทยกับลาวได้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผ่านจากจังหวัดน่านเนี่ยไปที่ด่านเนี่ยนะจะใช้ระยะเวลาเดินทางระยะทางดีกว่าไปหลวงพระบาง300กว่ากิโล
1: 300กว่ากิโล
0: ใช่
1: ซึ่งไม่ถือว่าไกลมาก
0: ไม่ไกลเลยแล้วก็ไปยังกรุงฮานอยประเทศเวียดนามเนี่ยก็คือเมืองหลวงของเขาเนี่ยอีก300กว่ากิโลจีนก็300กว่ากิโลเลือกเอาเลยนะครับมันไม่ไกลเลยนะประมาณ300กว่ากิโลนี่แต่ว่า300กว่ากิโลแต่ต้องดูแต่ต้องดูทางถ้าทางยังไม่มีการพัฒนาหรือยังไม่ได้มีการปรับปรุงแต่เชื่อว่ามีการปรับปรุงต่อไปนะฮะพัฒนาต่อไปนะนะ
1: พูดถึงเรื่องทางนี่ได้ยินมาว่าเส้นทางนี่น่าจะเป็นคล้ายๆเดินทางบนไหล่เขาอะไรพวกนี
2: ้ตอนนี้เขาพัฒนาในไประดับน
1: ึ
2: ง
1: แล้ว
2: เพราะช่วงที่ผมได้มีโอกาสได้ไปก็คือฝั่งนึงเนี่ยเขาทำเป็นทาง
1: แล้ว
2: ทำทางครับต้องไปสิคะไม่งั้นผมจะมาเล่าให้พี่ฟังได้ยังไงจริงไหมฮะ
0: ต้องลงพื้นที่ต้องลงพื้นที่ต้อง
2: ใช่ไหมก็คือเขาเริ่มมีการเขาเรียกว่าลาดคอนกรีตซึ่งทั้งฝั่งไทยฝั่งน่านเองก็พัฒนาอยู
0: ่
2: ฝั่งลาวเองที่ผมได้ข้ามไปทางเมืองน้ำเงินเนี่ยเขาก็กำลังพัฒนาเส้นทาง
1: เมืองน้ำเงินนะคร
2: ับ ใช่ครับบางทีคนก็เรียกว่าเมืองเงินสั้นๆนะครับ
0: และเส้นทางนี้ในอนาคตเนี่ยจะเป็นเส้นทางที่พี่บอกได้รับการพัฒนาไปอย่างแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ตรงนี้จะมีเศรษฐกิจแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญคือด่านที่เรียกว่าด่านห้วยโกรนเนี่ยที่ทราบอะเนาะแล้วจะมีเขาเรียกว่ามีตลาดมีตลาดที่ชาวลาวก็เอาสินค้ามาขายพื้นบ้านจังเข้าหาของปงของป่าสัตว์ป่าหรือของป่าเนี่ยมาขายของเราก็จะเป็นตลาดเหมือนกันที่คนไทยเนี่ยไปขายก็จะเป็นสินค้าประเภทที่ดูดีหน่อยของใช้ไม้สอยธรรมดาที่ใช้ยังไงในชีวิตประจำวันนะคร
2: ับ เรียกว่ามีเสน่ห์เนาะ
1: เนี่ยพอพี่กันพาไปเที่ยวก็เลยเนี่ยถ้าไปเมืองน่านก็ได้ที่เที่ยวเพิ่มอีกที่นึงนะครับคือด่านห้วยโกนเอง
2: ทุกวันเสาร์จะมีชาวลาวที่ข้ามฝั่งมาขายสินค้าแบบที่พี่แจนว่าไปคล้องปงคล้องปลาอะไรเงี้ยเพื่อแล้วก็มาซื้อของฝั่งบ้านเราเนี่ยเพื่อเอาเขาเรียกว่าปัจจัยพื้นฐานเนี่ยกลับไปใครเคยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอะไร
0: สบู่ยาสีฟันอะไรต่างๆที่บ้านเขาหาไม่ได้ของเราผลิตได้นะครับเชื่อว่าอย่างที่บอกก็คือยังมีการจะต้องมีการพัฒนาเส้นทางเพราะเป็นเส้นทางการเชื่อมต่อที่สำคัญ
2: เอ๊ะผมรู้มาว่าเมื่อตอนที่พี่ไปหลวงบางคือเขาเรียกว่าการเดินทางที่เขาชอบมากก็คือขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหม
0: ขี่มอเตอร์ไซค์วิบาก
2: แต่ตอนนี้ทางฝั่งเราเขาไม่ได้อนุญาตให้ขี่ผ่านแดนนะครับเพราะว่ามันด้วยความที่ว่าดินเขาเรียกว่าพื้นที่เส้นทางเนี่ยยังไม่เรียบร้อยอันจะเกิดอันตรายได
0: ้ก็อย่างที่บอกก็คือคนที่ชอบพักค้างแรมในป่าอยู่แล้วชอบแบบลุยๆชอบแบบรถโฟร์วิลลุยในป่าในเขาในธรรมชาติน้ำตกแม่น้ำเนี่ยพี่ว่าพวกนี้นะจะเป็นสวรรค์ของนักเดินทางประเภทนี้เลยก็ได
2: ้ถึงตอนนี้นะครับท่านผู้ชมก็คงสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเราจะผ่านแดนเนี่ยไปที่ทางสปป.ลาวเนี่ยยุ่งยากไหมนะครับจริงๆแล้วไม่ยุ่งยากเลยผมมีคลิปครับที่ได้ไปสัมภาษณ์รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองที่จุดผ่านแดนห้วยโกรนมาให้เราฟังกันด้วยครับ
3: สำหรับเอกสารของคนที่จะเดินทางออกนะครับก็มี border pass นะครับแล้วก็ passport นะครับส่วนรถที่จะเอาไปนะครับต้องมีเอกสารก็ ก็คือสำเนาคู่มือฉบับจริงแล้วก็ถ่ายสำเนามานะครับสำเนาทะเบียนบ้านของคนขับนะครับแล้วก็มายื่นที่เจ้าที่ตม.เพื่อขอเอกสารตม.2กรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับยื่นให้ทางเจ้าที่ตรวจถ้าครบถ้วนถูกต้องก็จะตรวจอนุญาตแต่บางกรณีที่รถที่ไม่ได้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์นะฮะก็ต้องมีการมอบอำนาจมาก็ใช้สำเนาของผู้มอบอำนาจพร้อมหนังสือมอบอำนาจ1ชุดนะครับยื่นให้ทางตรวจคนเข้าเมืองนะครับอีกชุดนึงก็ต้องให้ทางศุลกากรด้วยเหมือนกันนะครับสติ๊กเกอร์นะครับหน้าด่านจะณจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโขนเราเนี่ยติดต่อกับเขตด่านเมืองเงินนะครับว่าทางลาวเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสติ๊กเกอร์เท่าที่ควรเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะต้องติดสติ๊กเกอร์แต่ว่าเป็นข้อยุ่งยากของผู้ที่จะเดินทางเข้าออกเพราะฉะนั้นเขาจะดูเอกสารของตม.2เนี่ยของตรวจคนเข้าเมืองเป็นหลักถ้าตรวจคนเข้าเมืองตรวจอนุญาตผ่านปุ๊บเนี่ยทางลาวก็อนุญาตให้เช่นกันนะครับในการตรวจทางลาวก็ไม่มีปัญหาน
2: ะครับเรียกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยถ้าจะเดินทางไปสปป.ลาวเนี่ยไม่ยุ่งยากเลยถ้าใช้พาสปอร์ตในการเดินทางก็ไปได้ตั้ง30วัน
1: ง่ายนะ
2: ใช่ครับแต่ถ้าใช้บัตรผ่านแดนเนี่ยผ่านแดนชั่วคราวก็จะไปได้3วัน2คืน
0: ก็เรียกว่าปี้ก็เรียกว่าปี
1: ้ปี้คืออะไรพี
0: ่ปี้ไงขอปี้ก็คือเปเปอร์ขอกระดาษผ่านแดนขอปี
1: ้คือปี้นี่คือย่อจากเปเปอร
2: ์คือถ้าพี่ไม่อธิบายนี่รายการเราโดนเซ็นเซอร์แล
1: ้วแต่อีกเรื่องนึงที่การที่ท่านผู้ชมควรจะต้องทราบเอาไว้นะครับ
2: คือ
1: เรื่องการขับรถ
2: ครับผม
1: ใช่ไหมครับเพราะเส้นทางการขับรถเนี่ยทางสปป.ลาวเนี่ยเขาขับชิดขวา
0: คือตรงกันข้ามกับบ้านเรา
1: ตรงข้ามกับบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเนี่ยก็ต้องมีสกิลเล็กน้อยในการขับมันจะงงงงหน่อย
2: พูดคุยกันสำหรับขนาดนี้แล้ว
0: ร
2: ู้ว่าเอ๊ะในเมื่อมีเขตเศรษฐกิจแล้วถูกพัฒนาแล้วทิศทางต่อไปในอนาคตจะพัฒนาต่อไปยังไงใช่ไหมครับเชิงลึกมากขึ้นการท่องเที่ยวจะเป็นอย่างไรผมพูดขนาดนี้พี่รู้ไหมว่าผมจะโยนไปช่วงไหน
0: ก็จะเป็นช่วงที่เราวิเคราะห์เจาะลึกกัน
2: วันนี้ที่อาเซียนครับ

0: คุณผู้ชมครับปัจจุบันแต่ละประเทศครับพยายามพัฒนาตนเองครับให้เท่าทันกับยุคการค้าเสรีครับจึงมีการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นครับโดยเฉพาะอาณาระยะประเทศที่อยู่บริเวณใกล้เคียงครับเพราะว่าด่านพรมแดนระหว่างประเทศเนี่ยถือเป็นประตูที่สำคัญทางด้านเศรษฐกิจไปสู่แต่ละประเทศและด่านหนึ่งที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากก็คือด่านห้วยโกนจังหวัดน่านครับเพราะมีลักษณะพิเศษก็คือมีเส้นทางการคมนาคมครับที่สั้นที่สุดจากประเทศไทยไปยังหลวงพระบางครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านครับถึงนโยบายและแนวทางในการพัฒนาเคเศรษฐกิจบริเวณด่านพรมแดนห้วยโกนแห่งนี้ครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับอยากให้ท่านช่วยเล่าถึงนโยบายและแนวทางในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจบริเวณด่านพรมแดนห้วยโกนให้เราฟังกันหน่อยครับ
1: ด่านชายแดนห้วยโกนเนี่ยนะครับมูลค่าในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยจริงๆแล้วในเรื่องของการส่งออกนะครับจะมีมูลค่ามากกว่านำเข้านะครับด้วยว่าเรามีโรงไฟฟ้าหงสาอยู่ฝั่งนู้นนะครับดังนั้นการนำสินค้าออกเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปเพื่อสนับสนุนกิจการโรงไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นของคนไทยนะครับที่อยู่ฝั่งนู้นเนี่ยนะครับส่วนการนำเข้าก็เป็นสินค้าทางด้านการเกษตรนะครับซึ่งก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับฉะนั้นการมูลค่าต่างๆเนี่ยก็เป็นล้วนแล้วแต่เป็นไปเพื่อสนับสนุนนะครับในการที่จะทำให้เศรษฐกิจของสองฝั่งเนี่ยนะครับมีการเจริญรุ่งเรืองคึกคักมากขึ้น
0: ครับผมแล้วการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเหรอครับในการพัฒนาด่านนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: มีสูงครับเราโดยลำพังจังหวัดจริงๆเนี่ยคงไม่มีเสียงแดงแรงเท่าไหร่นะครับก็ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนเขาเนี่ยครับทางคณะหอการค้านะครับได้ช่วยกันขับเคลื่อนที่บริเวณนี้ในการที่จะปรับปรุงเป็นด่านที่มาได้มาตรฐานต่อไปนะครับ
0: แล้วนอกจากเรื่องของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจแล้วเนี่ยครับเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆครับการคมนาคมหรืออะไรบ้างมีแนวทางในการพัฒนาอย่างไรบ้างครับ
1: มีครับแนวทางการพัฒนาอย่างที่ได้ทราบว่าเราได้นำเสนอในวิธีของกรอ.กลุ่มจังหวัดที่เชียงรายที่ทราบเนี่ยนะครับเพื่อที่จะพัฒนาให้เป็นด่านถาวรที่ได้รับมาตรฐานมากขึ้นนะครับในด่านในเรื่องของพื้นที่เนี่ยเราได้ขออนุญาตใช้ในท่านนายกไปประมาณ850ไร่นะครับเป็นพื้นที่ป่าซึ่งจริงๆทุกวันนี้ก็เป็นสภาพของโครงสร้างจุดผ่านแดนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเป็นการขอใช้ถูกต้องนะครับแล้วก็เพื่อที่จะพัฒนาหน่วยงานต่างๆนะครับให้มันมีความศักยภาพนะครับในการรองรับกับเศรษฐกิจที่จะเจริญต่อไปในอนาคต
0: แล้วในเมื่อมีแนวโน้มในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจในอนาคตอยู่แล้วอย่างเงี้ยประเด็นต่อมาต้องเถอะทุกคนต้องจับตามองว่าแล้วด้านการท่องเที่ยวที่จะส่งเสริมไปพร้อมๆกันล่ะครับ
1: คือการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจว่าในของจังหวัดน่านเองเนี่ยนะครับแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมก็คือการที่ได้มาพักผ่านมาพักผ่อนเนี่ยครับส่วนใครที่จะไปท่องเที่ยวทางหลวงพระบางอะไรเนี่ยนะครับเส้นทางคมนาคมต่างที่จะไปแหล่งท่องเที่ยวที่จะไปถึงหลวงพระบางเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพัฒนาอีกพอสมควรนะครับแต่ใครที่ชอบแอดเวนเจอร์อาจจะชอบก็ได้นะคาดว่าถ้าได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้นะครับแล้วมาที่จะสร้างความเข้มแข็งในเรื่องของโลจิสติกได้นะครับก็จะทำให้ด่านแห่งนี้คึกคักขึ้นนะครับเพราะว่าด่านแห่งนี้ได้เปรียบเนื่องจากว่ามันเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับจีนตอนใต้นะครับแล้วก็ไปถึงเดียนเบินฟูของเวียดนามเนี่ยก็ไม่ไกลมากนักวันนี้จังหวัดเองก็ได้มีการทางโลจิสติกเนี่ยนะครับพยายามที่จะเชื่อมเส้นทางการคมนาคมให้ได้รับความสะดวกมากขึ้นนะครับสามารถใช้ขนถ่ายสินค้าตั้งแต่กลุ่มทางพิษณุโลกขึ้นมาได้นะครับเพื่อใช้เส้นทางเลียบทางตะวันออกเนี่ยนะครับเข้าไปสู่ด่านห้วยโกนผ่านห้วยโกนแล้วก็ไปถึงจีนตอนใต้นะครับแล้วก็ถึงดีเบนฟูได้ยังได้มีการพูดคุยกับทางหอการค้าเพื่อเราจะสร้างทางสะพานนะครับเพื่อเชื่อมตรงอำเภอนาหมื่นนะครับข้ามเขาเรียกว่าปากนายนะครับเป็นแม่น้ำเนี่ยนะครับข้ามไปเนี่ยมันจะไปเชื่อมกับทางอุตรดิตถ์นะครับเส้นทางนี้นะครับถ้าทำได้นะครับได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลนะครับในการที่จะสร้างสะพานเชื่อมมันก็จะย่นระยะเวลาการเดินทางนะครับระยะทางเนี่ยถ้าไม่ต้องผ่านมาทางแพร่เด่นชัยทางนี้นะครับออกทางแยกพิชัยทางอุตรดิตถ์เนี่ยข้ามสะพานนี้มาปุ๊บเข้าตรงนาหมื่น แล้วก็วิ่งเลาะตะวันออกมาตลอดนะครับก็จะเข้าด่านห้วยโขนได้มันก็จะร่นระยะทางไปประมาณเกือบ200 กิโลนะครับช่องทางนี้ก็จะเป็น

0: เส้นทางหนึ่งนะครับที่ทำให้ระบบโลจิสติกของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือทั้งหมดเนี่ยนะครับสามารถที่จะเชื่อมโยงกับทางสปป.ลาวนะครับแล้วก็ทางจีนตอนใต้หรือดิมเนฟูเนี่ยได้สะดวกรวดเร็วขึ้นนะครับเราไม่ได้คาดหวังว่าจะค้ากับลาวนะฮะเราคาดหวังว่าจะร่วมมือกับลาวนะครับในการที่จะค้าขายกับจีนและเวียดนามนะครับเราตั้งเป้าไว้เช่นนั้น
1: เรียกว่าเป็นแผนใหญ่เลยพอสมควร
0: ครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยจังหวัดน่านคือเป็นจังหวัดที่มีเสน่ห์มากเขาบอกว่าถ้าใครที่จะมาจังหวัดน่านเนี่ยต้องตั้งใจมาด้วย
0: เสน่ห์ที่ผมคิดว่าที่เขามาเนี่ยนะครับเพราะว่าหนึ่งน่านเนี่ยเป็นลักษณะของเมืองวัฒนธรรม
2: สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่วัดภูมินเจ้าข้าเจ้าชื่อน้องไอเจ้าเพื่อนของหนูชื่อน้องอุ๋งอิงแม่จ๋าน้องเซนเจ้าหนูเฮาได้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าบ้านน้อยดีๆเกี่ยวกับวัดภูมินเจ้าสำหรับวัดภูมินะคะมีอายุมาแล้ว420ปีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังมีอายุมาแล้ว149ปีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังนะคะเป็นสอดแทรกให้เห็นถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเมืองน่านในสมัยก่อนค่ะเชิญชมภาพจิตรกรรมฝาผนังได้เลยค่ะ
3: สำหรับภาพนี้นะคะก็คือภาพการเที่ยวพาราสีของหญิงสาวในสมัยก่อนฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนะคะมักจะพบกันที่ท่าน้ำท่าเรือหรือที่ตลาด
2: สำหรับภาพนี้นะคะก็คือภาพนาโมนาลิซาเมืองน่านหรือภาพหญิงที่สวยที่สุดในเมืองน่านค่ะส่วนที่หูของนางนะคะก็จะระเบิดหูนำแผ่นทองบางๆสลักชื่อวันเดือนปีที่เกิดมวลยาใสที่รูติ่งหูแทนแบบประจำตัวในสมัยนั้น
3: สำหรับภาพมินนะคะก็คือภาพอิสระในสมัยก่อนนางจะนั่งเก้าอี้หวายแบคทีเรียที่ส่งตัวมาจากยุโรปซีนังนะคะเรียกว่าซีนไลตินจบซึ่งเป็นภาพแท้ของชาวเมืองน่านค่ะ
2: สำหรับภาพมินนะคะก็คือภาพการแต่งกายของชายสูงศักดิ์ในสมัยก่อนภาพมินนะคะก็คือภาพอุมาลียามานหรือภาพกระสิบรักบรรลือโลกค่ะ
3: ถ้านักท่องเที่ยวคนไหนนะคะที่มาจังหวัดน่านก็ขอเชิญชวนมาชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินค่ะสำหรับพวกหนู3คนนะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวภาคกลางไหนก็แล้วแต่ที่เข้ามาเนี่ยเขาเห็นถึงความเป็นมิตรนะครับของคนน่าน
1: ท้ายสุดนี้ครับขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมากครับที่มาแนะนำเมืองน่านให้เรารู้จักขอบคุณมากครับ
0: ครับ
4: เห็นไหมล่ะครับว่าน่านเนี่ย
5: น่าน
4: จะเป็นจังหวัดที่สำคัญนะครับของศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญทางภาคเหนือของประเทศไทยอีกจังหวัดนึงก็ได้
1: ใช่มีความเป็นไปได้สูงเน
5: า
1: ะ
5: ใช่มีความเป็นไปได้สูงเลยเพราะว่าน่านเนี่ยมีพื้นที่หรือมีเขตแดนที่ติดกับสปลาวค่อนข้างมากแล้วก็ระยะทางนะครับที่เดินทางก็ไม่ไกลเลย
4: ใช่คร
5: ับ
4: เพราะฉะนั้นแล้วก็คงจะต้อง
5: แล้วช่วงต่อไปล่ะ
4: อ้าว
6: โอ้โหพี่โยนมาอย่างนี้เลยของปากของผมคือสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี้ครับ
5: เฮ้ย
6: คือไม่บอกงั้นไปติดตามในช่วงของฝากจากอาเซียนดีกว่าครับ
4: ครับ

0: คุณผู้ชมครับเมื่อมาที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับของฝากที่พลาดไม่ได้เลยก็คือผ้าทอไทลื้อครับและที่บ้านดอนชัยตำบลศิลาแรงครับมีกลุ่มชาวบ้านครับที่เขามีการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไทลื้อกันตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษเลยครับและวันนี้ผมได้มีโอกาสมาพูดคุยกับคุณแม่กลอยครับสวัสดีครับเอกลักษณ์ของผ้าทอไทลื้อเป็นจะใดครับ
1: ก็มันขึ้นอยู่ที่ลายเนาะที่ลายที่สีเอกลักษณ์เป็นผ้าทอผ้าห่มผ้าปูที่นอนสมัยก่อนนะ
0: แล้วเราสืบทอดกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
1: ตั้งแต่บรรพบุรุษที่อพยพมาจาก12พรรษา
0: โอ้แล้วเรามีการถ่ายทอดวิธีการทอมาตลอดเลย
1: ทอมาตลอดเลยพออายุจบจากโรงเรียนป.4 เนาะแต่ก่อนเนาะคุณยายก็ให้ทอผ้าละฝึกทอผ้าละ
0: ฝึกทอผ้า
1: ฝึกทอผ้า
0: แล้วลักษณะของผ้าทอไทลื้อจังหวัดน่านเนี่ยแตกต่างจากที่อื่นยังไงคร
1: ับ แตกต่างตรงตีลายตรงตีลายกับสีเนาะ
0: ยังไงครับ
1: ไทลื้อต้องใช้ดำแดงขาวเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นมากเลย
0: แล้ววิธีการทอล่ะครับ
1: วิธีการทอก็ยกดอกนะเก็บลายมันจะมีอยู่หลายลาย
2: แม่กลอยครับอันนี้ผืนนี้คือผ้าที่ใช้ทำอะไรครับ
3: ผ้าปูที่นอน
2: ผ้าปูที่นอน
3: ผ้าซาลึกเขาบอกว่าผ้าลบ
2: ผ้าลบ
3: เออผ้าลบ
2: ผ้าลบ
3: ผ้าลบคืออาลบที่นอนหน่อยเน
2: า
3: ะ
2: อ๋อเอาไว้ลบที่นอน
3: ที่นอน
2: แล้วลายล่ะครับลายของผ้าห่มหรือผ้าลบที่นอนนี่คือลายอะไรครับ
3: อันนี้เป็นลายสถาน
2: ลายสถาน
3: เอออันนี้ดอกยอม
2: ดอกยอม
3: ยอม
2: แล้วสีดำเนี่ยนะครับ
3: สีดำก็ดอกเดียวกัน
2: ดอกเดียวกัน
3: คุณลื้อเป็นจะใช้ขาวแดงดำเป็นเอกลักษณ
2: ์อ๋อคุณลื้อก็จะใช้ขาวแดงดำเป็นเอกลักษณ์นะครับว้าวสวยมาก
3: อันนี้เป็นผ้าห่มผ้าห่มมันจะเหยียบลายสีตะกอสีตะกอสมัยก่อนเป็นใช้ห่มจะมี2พื้นเหยียบต่อกันห่มใด1คน
2: ผมนอนเลยดีกว่าผมชอบอันนี้ครับอันนี้คือ
3: มีผักเขามาก
2: มีลายช้างด้วยใช่ไหมครับ
3: เอกลักษณ์ของคนลือผักเขามากต้องมีลายจ้าง
2: โอ้เอกลักษณ์ของคนลือผักเขามากต้องมีลายช้างด้วยนะฮะ
0: แล้วเครื่องแต่งกายล่ะครับ
3: เครื่องแต่งกายก็จะมีเสื้อมอหอมจะทอผ้าพื้นออกมาฝ่ายจะปลูกเองสมัยก่อนปลูกเองปลูกเสร็จแล้วเอามาปั่นเป็นเส้นแล้วก็มาย่อมย่อมโดยข้ามข้ามก็จะปลูกของไทยของมันไว้ใกล
0: ้
3: เฉพาะในหมู่ในบ้านโคเริ่นเนี่ยเดี๋ยวหลังจะมากองเอาหน้าเหมือนมาย่อมฝ่ายฝ่ายเสร็จแล้วก็พอมาแท็บเป็นเสือแบบเนี้ยแบบที่อาจารย์ใส่เนี่ย
0: อันนี้คือเวลาเครื่องนุ่งห่มของผู้ชาย
3: เออคุณลุงผู้ชาย
0: ก็จะทอสีเรียบใช่ไหมครับไม่มีลวดลายอะไร
3: ไม่มีลวดลาย
0: แล้วประเภทที่มีลวดลายเหรอครับ
3: อันนี้เป็นห้องผ้าเจ็ดเนาะ
0: ครับผม
3: ห้องผ้าเจ็ดเวลาออกงานไปหั่นไปหนีเป็นจะใจปาดบาดไส้เนี่ยเวลาเฮาเปิ้ลเฮาเจ็ดล่างมือแล้วเขาก็เอามาเจ็ดผ้าเน
0: ี่
3: ย
0: อ๋อเป็นผ้าเช็ด
3: ผ้าเช็ดเสื้อน่ะผู้หญิงจะมีลายใส่ขอบแขนขอบแขนขอบ
0: อย่างนี้เรียกว่าลายอะไรครับ
3: อันนี้เหล็กลายคอลายคอ
0: คอครับ
3: คอโหลดคอโหลดคอมันโหลดกันไปเลย
0: ผมเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีผ้าสิ้นแบบต่างๆเลยแต่ละแบบเนี่ยต่างกันยังไงแล้วมีลายชื่อว่าอะไรบ้าง
3: ต่างแตกต่างกันอันนี้คือลายมันการลายมันการจะหยกดอกสีจะทำลายเอียดลายมัดการแบบตีคุณยายมัดแล้วก็ไม่ย่อมแล้วแต่ใครจะสอดสีอย่างส่วนมากก็จะเป็นแดงน้ำเงินชมพูอีกการจะโดดเด่นที่ว่า
0: แล้วโอกาสที่ใช้ล่ะ
3: โอกาสที่ใช้ไปงานบุญงานแต่งงานคืนบันใหม่ใดหลายงานไปวัดวันพระวันศีล
0: ซึ่งปัจจุบันก็ยังมีการสวมใส่อยู
3: ่นี่อยู่เวลาวันพระก็ใส่ไปวัดกันถ้าปิ้นสาวต้องต่อโหนี่ขาวถ้าปิ้นเมเฮิร์นก็ต่อหัวแดงเวลาใส่ไปผู้บ่าวจะหู้เลยว่ะเออนี่คือสาวโสดอยู
0: ่โสดถ้าสาวคือสีขาว
3: เออสีขาว
0: แต่ถ้าแต่งงานแล้วก็จะ
3: ต่อสีแดง
0: โอ้โหเป็นเอกลักษณ์นะ
3: เอกลักษณ์
0: แล้วผู้ชายมีบอกไหมครับว่าคนไหนแต่งงานแล้วหรือยังไม่แต่ง
3: ผู้ชายบ่มี
0: ไม่มีบอก
3: เออ
0: แล้วนอกจากผ้าที่เราใช้ในออกงานต่างๆแล้วมีลักษณะลายอื่นอีกไหมครับ
3: มีมีลายอื่นก็มีลายมานลายมานลายนี่ลายมานลายนี่เวลาเขาฟ้อนเขาจะใส่เป็นสีเดียวกันหมด
0: ครับผม
3: เออเป็นสิบคนเศร้าคนจะใส่ใส่ลายมานสิ
0: ลายมาน
3: ลายมานเป็นผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายไหมก็ต้องใส่ออกงาน
2: โอ้ก็แสดงว่าจริงๆแล้วผ้าทอไทยรื้อเนี่ยสามารถบอกอะไรได้ตั้งหลายอย่างเลยใช่ไหมครับ
3: ได้หลายอย่างค่ะ
2: เช่นอะไรบ้างครับ
3: เช่นคนแก่ก็ใส่สีเข้ม
2: สีเข้ม
3: เออคนกลางคนแบบไม่ค่อยก็ใส่สีแบบนี
2: ้แล้วอ่ะครับเด็กๆล่ะครับ
3: เด็กๆก็ขาวหรือชมพู
2: อย่างถ้าเสื้อตัวนี้ก็ต้องเป็น
3: คนแก
2: ่คนแก่ครับผม
3: วัย60 70ใส
2: ่เรียกว่าผ้าทอไทยรื้อเนี่ยบ่งบอกถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่นะครับไม่ว่าจะบ่งบอกว่าแต่งงานแล้วหรือยังไม่แต่งงานบ่งบอกวัยนะครับของผู้ที่สวมใส่บ่งบอกเพศซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันซึ่งแตกต่างกับปัจจุบันมากคือเสื้อผ้าในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นยูนิเซ็กก็คือชายก็ได้หญิงก็ได้เรียกว่าผ้าทอไทยรื้อเนี่ยถ่ายทอดวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไทยอย่างจริงครับ
0: ท้ายสุดนี้ครับขอบคุณแม่กลอยมากครับที่ทำให้ผมได้รู้จักกับผ้าทอไทยรื้อ

0: ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านมากขึ้นครับขอบคุณครับเอามาฝากพี่คนละผืนเลยก็เดี๋ยวไปเลือกกันเองนะ
1: ขอบคุณมากนะครับผ้านี่มีเรื่องราวที่น่าสนใจจริ งๆนะคร
2: ับ มีชีวิต
1: ใช่สะท้อนให้เห็นทักษะหรือว่าความรู้องค์ความรู้ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเลย
0: ก็คือศิลปะถ่ายทอดเรื่องราวได้นะ
2: ครับ
1: ใช
0: ่ทั้งหมดนะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่รายการแอดอาเซียนเต็มใจมานำเสนอครับก่อนจบรายการต้องตอบคำถามกับพี่แจนเช่นเคยครับ
2: ครับคำถามของเรามีอยู่ว่าด่านพรมที่อยู่ระหว่างจังหวัดน่านและสปป.ลาวมีชื่อว่าอะไร
0: ส่งคำตอบมาได้ที่ Facebook Fanpage ของเราครับ @ASEANSTOU ครับตอบถูกได้อะไรพี่แจน
2: ได้เสื้อยืดนะครับ @ASEAN ของเรา3รางวัลด้วยกันครับ
0: พบกับรายการ @ASEAN ได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ครับสำหรับวันนี้เรา3คน
2: ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
2: จัดแถว
3: หนึ่ง
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
2: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
3: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
2: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
4: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
5: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได้
6: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจะมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของแนวคิดและหลักการพยาบาลมารดาทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูงในหน่วยที่1นะคะสำหรับตอนแรกจะเป็นตอนที่1เรื่องของภาวะเสี่ยงของสตรีตั้งครรภ์นะคะภาวะเสี่ยงของสตรีตั้งครรภ์นะคะแนวคิดในการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูงเนี่ยเราให้คำจำกัดความเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเสี่ยงไว้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์และส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพและความปลอดภัยของสตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของการตั้งครรภ์ไปจนถึงหลังคลอดและสามารถที่จะลดความรุนแรงได้นะคะถ้าหากว่าเราสามารถที่จะประเมินแล้วก็ดูแลสตรีตั้งครรภ์คนนั้นให้เร็วที่สุดนะคะประเภทของภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์นะคะเราสามารถแบ่งได้เป็น2แบบนะคะก็คือแบบที่1ก็คือภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์ตามระดับความรุนแรงและอันที่2ก็คือภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์ตามเป้าหมายของการดูแลในส่วนของภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์ตามระดับความรุนแรงนะคะเราแบ่งออกเป็น2อย่างนะคะอย่างที่1นะคะก็คือเรื่องของภาวะเสี่ยงต่ำของการตั้งครรภ์นะคะหรือว่าเราเรียกว่า low risk of pregnancy นะคะอันนี้หมายถึงการตั้งครรภ์ที่ไม่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษนะคะยกตัวอย่างเช่นการตั้งครรภ์ลูกคนเดียวที่ไม่ใช่ครรภ์แฝดทารกมีการเจริญเติบโตปกติแล้วก็สตรีตั้งครรภ์มีสุขภาพดีตลอดการตั้งครรภ์แล้วก็ไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรมนะคะทีนี้แบบที่2เราเรียกว่าภาวะเสี่ยงสูงของการตั้งครรภ์หรือว่า high risk pregnancy นะคะอันนี้หมายถึงการตั้งครรภ์ที่มีภาวะของโรคหรือภาวะแทรกซ้อนอื่นที่มีอยู่ก่อนแล้วนะคะซึ่งมีก่อนตั้งแต่การตั้งครรภ์หรือในขณะที่ตั้งครรภ์เกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นมานะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของภาวะความดันโลหิตสูงนะคะสตรีตั้งครรภ์บางรายอาจจะมีภาวะความดันโลหิตสูงมาก่อนแล้วหรือว่าในขณะที่ตั้งครรภ์เพิ่งมาตรวจพบว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงในขณะตั้งครรภ์นะคะทีนี้การพิจารณานะคะว่าเสี่ยงของการตั้งครรภ์เนี่ยเราจะพิจารณาจาก3อย่างนะคะก็คือเรื่องของอุบัติการณ์ของการเกิดปัญหานะคะแล้วก็ความรุนแรงของการเกิดปัญหานะคะอุบัติการณ์หรือความชุกของการเกิดปัญหาเนี่ยจะเป็นเรื่องของความถี่ในการเกิดปัญหาถ้าเกิดขึ้นบ่อยนั่นคือสิ่งที่บุคลากรสุขภาพเนี่ยจะต้องเฝ้าระวังนะคะอันที่2คือระดับความรุนแรงของปัญหาเกิดไม่บ่อยแต่ว่าระดับความรุนแรงนั้นส่งผลรุนแรงต่อภาวะสุขภาพทั้งของมารดาและทารกอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาวะความเสี่ยงสูงของการตั้งครรภ์เช่นเดียวกันนะคะการแบ่งภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์อีกแบบนึงก็คือการแบ่งตามเป้าหมายของการดูแลนะคะเราแบ่งออกเป็น2แบบนะคะการแบ่งแบบที่1นะคะเราเรียกว่าภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์โดยทั่วไปนะคะอันนี้เรากำหนดตามระดับของการดูแลในภาวะสุขภาพ3ระดับนะคะซึ่งแบ่งเป็นระดับปฐมภูมิทุติยภูมิและตติยภูมินะคะระดับปฐมภูมิยกตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะคะที่สามารถให้การดูแลมารดาทารกนะคะได้ในระดับหนึ่งนะคะในระดับทุติยภูมิยกตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลชุมชนนะคะและระดับตั

ปิยภูมิก็คือเป็นระดับของโรงพยาบาลประจำจังหวัดอันนี้จะต้องดูแลสตรีตั้งครรภ์หรือมารดาทารกที่มีโรคที่ซับซ้อนมากขึ้นนะคะทีนี้ในการจัดแบ่งกลุ่มภาวะเสี่ยงของสตรีตั้งครรภ์ในการแบ่งแบบนี้นะคะเราก็แบ่งเป็น3กลุ่มเช่นเดียวกันก็คือกลุ่มของสตรีตั้งครรภ์ปกติซึ่งสามารถให้การดูแลได้ในระดับปฐมภูมิหรือในระดับทุติยภูมินะคะแล้วก็สตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงอันนี้จะต้องเริ่มการดูแลอยู่ในระดับตติยภูมิและทุติยภูมินะคะส่วนสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูงนะคะควรจะได้รับการดูแลในระดับตติยภูมิเป็นหลักนะคะทีนี้ความเสี่ยงของการตั้งครรภ์นะคะชนิดจำเพาะเจาะจงคืออะไรอันนี้เราแบ่งจากปัญหาของสตรีตั้งครรภ์นะคะที่เกิดขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นภาวะเบาหวานในขณะตั้งครรภ์นะคะสตรีตั้งครรภ์ที่มีปัญหาเรื่องของโรคทางพันธุกรรมในขณะตั้งครรภ์นะคะอันนี้จำเป็นที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลโดยเฉพาะเจาะจงนะคะและก็จำเป็นที่จะต้องมีการดูแลแบบซับซ้อนนะคะอันนี้เราเรียกว่าเป็นภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์ชนิดจำเพาะเจาะจงนะคะทีนี้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์นะคะเรามีอยู่หลายปัจจัยนะคะปัจจัยแรกเราเรียกว่าเป็นปัจจัยด้านชีวภาพนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยปัจจัยด้านพันธุกรรมภาวะทางโภชนาการประวัติโรคทางอายุรกรรมแล้วก็ความผิดปกติทางสูติกรรมนะคะยกตัวอย่างเช่นปัจจัยด้านพันธุกรรมนะคะซึ่งเรื่องของพันธุกรรมเนี่ยมีผลต่อพัฒนาการแล้วก็การเจริญเติบโตของทารกในครรภ์แล้วก็ความผิดปกติแต่กำเนิดของทารกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจัยนี้นะคะถ้าหากเกิดขึ้นนะคะแน่นอนว่าครรภ์นั้นเป็นความเสี่ยงแน่นอนนะคะในส่วนของปัจจัยอีกอันนึงก็คือส่วนของปัจจัยที่เป็นด้านของการจิตสังคมนะคะจะประกอบไปด้วยเรื่องของการใช้ยาและสารเสพติดต่างๆรวมไปถึงสภาวะด้านจิตใจของสตรีตั้งครรภ์นะคะการใช้ยาและสารเสพติดต่างๆเป็นสิ่งที่เราพบได้มากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการใช้สารเสพติดนะคะเช่นกัญชานะคะหรือการสูบบุหรี่หรือการดื่มแอลกอฮอล์ในสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเหล้านะคะซึ่งสิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการแล้วก็การเจริญเติบโตของทารกในครรภ์นะคะปัจจัยอันที่3ก็คือปัจจัยด้านสังคมแล้วก็คุณลักษณะส่วนบุคคลนะคะอันนี้จะเป็นปัจจัยเรื่องของเศรษฐฐานะนะคะแล้วก็การดูแลก่อนการคลอดอายุจำนวนครั้งของการตั้งครรภ์และสถานภาพของการตั้งครรภ์นะคะปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการที่จะบอกว่าจะมีความเสี่ยงของการตั้งครรภ์หรือเปล่านะคะเนื่องจากว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าสตรีตั้งครรภ์อยู่ในครอบครัวที่มีเรื่องของรายได้ที่ค่อนข้างจำกัดการดูแลตนเองในระยะตั้งครรภ์เนี่ยก็ต้องลดลงนะคะเพราะฉะนั้นทารกในครรภ์ก็มีความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆนะคะหรือว่าส่วนใหญ่ที่เราพบในปัจจุบันก็คือเรื่องของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะด้วยเรื่องของอายุที่น้อยนะคะเพราะฉะนั้นวัยรุ่นเนี่ยก็จะมีการดูแลตัวเองที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะการดูแลตนเองลดลงนะคะเพราะฉะนั้นทารกในครรภ์มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้สูงนะคะปัจจัยด้านสุดท้ายก็คือปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนเชื้อโรคนะคะก็จะมีโอกาสสูงนะคะยกตัวอย่างเช่นสตรีตั้งครรภ์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีเรื่องของสารพิษนะคะอันนี้ก็จะทำให้ทารกในครรภ์อาจจะเจริญเติบโตผิดปกติได้นะคะทีนี้การประเมินและเกณฑ์ในการบอกภาวะเสี่ยงของสตรีตั้งครรภ์นะคะในส่วนของการประเมินสตรีตั้งครรภ์นะคะเรามีเรื่องของการซักประวัตินะคะซึ่งการซักประวัติเนี่ยที่เราจะต้องซักก็คือข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลแล้วก็ประวัติทางสังคมนะคะข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลบอกอะไรเราบอกได้ถึงเรื่องของการปฏิบัติตัวเรื่องของความเชื่อต่างๆนะคะเพราะงั้นในส่วนของประวัติเหล่านี้นะคะยังมีความจำเป็นที่ผู้ให้บริการหรือว่าบุคลากรสุขภาพเนี่ยจะต้องซักมานะคะเพื่อที่จะวางแผนการพยาบาลต่อไปนะคะทีนี้การ
ซักประวัติเนี่ยนอกจากประวัติเรา

นี้แล้วยังมีเรื่องของประวัติทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยานะคะประวัติเดิมว่าเคยมีประวัติเป็นโรคอะไรหรือเปล่าทางนรีเวชนะคะอันนี้ส่งผลต่อการตั้งครรภ์แน่นอนนะคะทั้งประวัติเรื่องของการตั้งครรภ์และการคลอดในอดีตนะคะอันนี้เป็นการซักประวัติที่จะต้องซักนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการตรวจร่างกายนะคะการตรวจร่างกายนะคะจะช่วยบอกเราว่าสภาวะที่สตรีตั้งครรภ์เนี่ยเป็นอยู่ณปัจจุบันนี้มีสิ่งใดที่เป็นเรื่องผิดปกติที่เราจะต้องให้การช่วยเหลือและดูแลนะคะอันที่3ก็คือเรื่องของการตรวจครรภ์นะคะในเรื่องของการตรวจครรภ์จะช่วยให้เราประเมินสภาพของทารกในครรภ์ได้นะคะอย่างคร่าวๆนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะบอกได้ว่าในส่วนของสตรีตั้งครรภ์นั้นดูแลตนเองได้เหมาะสมเพียงใดในระยะตั้งครรภ์นะคะการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะอันนี้มีความสำคัญมากเนื่องจากว่าผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเนี่ยจะช่วยบอกภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้ในกรณีที่เราดำเนินการประเมินตามข้างต้นมาแล้วนะคะเราจะต้องมีการประเมินเพื่อการส่งต่อและจัดให้มีการดูแลรักษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายที่เกินกำลังที่เราจะดูแลนะคะเราจำเป็นจะต้องส่งต่อไปยังสถานที่ที่เราคิดว่าจะช่วยให้สตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์นั้นปลอดภัยนะคะและอันสุดท้ายนะคะที่เราจะต้องให้คำแนะนำก็คือเรื่องของการให้สุขศึกษาแล้วก็คำแนะนำนะคะซึ่งอันนี้มีตามกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะทีนี้การประเมินเกณฑ์ประเมินในการที่จะบอกภาวะเสี่ยงของสตรีตั้งครรภ์นะคะเราใช้ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งนักศึกษาสามารถดูได้ในเอกสารประกอบการเรียนนะคะจะมีระบุอยู่ในนั้นนะคะนอกจากนี้เรายังมีเกณฑ์ทั่วๆไปนะคะซึ่งดัดแปลงมาจากแบบคัดกรองความเสี่ยงอื่นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นการดัดแปลงมาจากของต่างประเทศเป็นหลักนะคะแล้วก็มีการนำมาใช้ในประเทศไทยบ้างนะคะแต่ปัจจุบันนี้เราแนะนำว่าให้ใช้ของกรมอนามัยเป็นหลักนะคะการประเมินทารกในครรภ์ของสตรีที่มีภาวะเสี่ยงนะคะตอนนี้เราแบ่งออกเป็น4วิธีนะคะ4วิธีวิธีที่1ก็คือการประเมินทางคลินิกนะคะและวิธีที่2คือการประเมินโดยวิธีทางชีวฟิสิกส์นะคะวิธีที่3โดยวิธีทางเคมีและวิธีที่4คือวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะในการประเมินเนี่ยเราจะเรียกรวมๆว่าการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดนะคะหรือว่า prenataldiagnosis นะคะการประเมินเราจะไม่ได้เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งแต่ว่าเราจะใช้หลายๆวิธีร่วมกันนะคะวิธีแรกที่เราใช้เป็นประจำนะคะก็คือการประเมินทางคลินิกนะคะก็ได้แก่เรื่องของการนับการดิ้นของทารกนะคะการนับการดิ้นของทารกในครรภ์เราจะแนะนำให้สตรีตั้งครรภ์เนี่ยเริ่มนับการดิ้นของทารกในครรภ์ตั้งแต่อายุครรภ์32สัปดาห์ขึ้นไปนะคะเนื่องจากว่าทารกจะดิ้นสม่ำเสมอนะคะโดยที่จะต้องนับการดิ้นหลังจากการรับประทานอาหารอย่างน้อย1ชั่วโมงนะคะทารกจะต้องดิ้น3ครั้งนะคะแล้วก็ตลอดทั้งวันหลังอาหาร3มื้อเนี่ยทารกต้องดิ้นมากกว่า10ครั้งถ้าหากว่าดิ้นน้อยกว่านี้จะต้องรีบมาพบแพทย์ทันทีนะคะอันที่2คือเรื่องของการฟังเสียงหัวใจทารกนะคะการฟังเสียงหัวใจทารกเนี่ยเราจะฟังบริเวณตำแหน่งที่เราคิดว่าเป็นสะบักด้านหลังของทารกในครรภ์นะคะซึ่งอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ปกติก็คืออยู่ที่110ถึง160ครั้งต่อนาทีนะคะทีนี้วิธีที่2คือการประเมินโดยใช้วิธีของชีวฟิสิกส์นะคะด้วยการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงหรือว่าอัลตราซาวด์นะคะการใช้อัลตราซาวด์เนี่ยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีข้อกำหนดอยู่แล้วนะคะว่าในการใช้อัลตราซาวด์เนี่ยสตรีตั้งครรภ์อย่างน้อยนะคะจะต้องใช้อัลตราซาวด์ในการตรวจภาวะสุขภาพของทารกในครรภ์เนี่ยอย่างน้อยก็คือ2ครั้งนะคะส่วนการถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กนะคะหรือการทํา MRI อันนี้ยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมนะคะแต่ว่าในกรณีที่สตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูงนะคะแล้วมีโรคหรือมีภาวะอื่นๆที่เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องจำเป็นที่จะต้องใช้ MRI ในการประเมินอันนี้เราถึงจะใช้นะคะวิธีที่3คือเป็นวิธีการ

เมินโดยทางชีวเคมีนะคะซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นวิธีการที่เราเรียกว่าเป็นการวินิจฉัยแบบรุกล้ำก็คือเป็นการที่มีการสอดเข้าไปในร่างกายด้วยวิธีการต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการเจาะน้ำคร่ำนะคะการเจาะน้ำคร่ำการเก็บตัวอย่างเลือดจากสะดือทารกการเก็บชิ้นเนื้อรกทั้ง3อันนี้เนี่ยเราใช้ในการประเมินนะคะความเสี่ยงในเรื่องของโรคทางพันธุกรรมแล้วก็ความปกติหรือความพิการของทารกในครรภ์นะคะซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะนักศึกษาจะสามารถที่จะไปดูรายละเอียดได้ในเอกสารประกอบการเรียนเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากว่ามันจะมีรายละเอียดเรื่องของอายุครรภ์ที่ควรจะทำนะคะยกตัวอย่างเช่นการเจาะน้ำคร่ำเนี่ยเราจะทำในอายุครรภ์ประมาณ 16-18 สัปดาห์นะคะแล้วก็ในฐานะที่เราเป็นพยาบาลเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการในการที่จะเตรียมมารดาหรือว่าสตรีตั้งครรภ์เนี่ยในการเตรียมเจาะน้ำคร่ำนะคะรวมถึงการสังเกตภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็การให้คำแนะนำแก่สตรีตั้งครรภ์นะคะทีนี้วิธีสุดท้ายนะคะเราเรียกว่าเป็นการประเมินโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นวิธีการที่ไม่ได้ลุกล้ำเข้าไปในร่างกายนะคะ2วิธีแรกนะคะก็คือ NST นะคะหรือว่า Non Stress Test นะคะวิธีที่2คือ Contaction Stress Test นะคะหรือว่า CST 2วิธีนี้เป็นวิธีการที่เรานิยมมากที่สุดเนื่องจากว่าไม่ได้ลุกล้ำเข้าไปในร่างกายนะคะเป็นการใช้เครื่องมือในการตรวจประเมินภาวะสุขภาพทารกในครรภ์นะคะโดยที่ลักษณะของผลที่ออกมาจะออกมาในลักษณะที่เป็นกราฟนะคะแล้วก็บุคลากรสุขภาพหรือว่าพยาบาลเราเนี่ยจะต้องทำหน้าที่ในการแปลผลจากกราฟที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับวิธีสุดท้ายคือการเจาะเลือดจากผนังศีรษะทารกในครรภ์นะคะอันนี้ไม่ค่อยนิยมนะคะเนื่องจากว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะคะในการที่จะตรวจประเมินเรื่องของความเสี่ยงของสตรีตั้งครรภ์นะคะค่ะสรุปสำหรับตอนที่1นะคะภาวะเสี่ยงของสตรีตั้งครรภ์นะคะก็จะเป็นภาวะที่ไม่พึงประสงค์ในการตั้งครรภ์นะคะแบ่งออกเป็นภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์ตามระดับความรุนแรงและภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์ตามเป้าหมายของการดูแลนะคะสำหรับการประเมินทารกในครรภ์ของสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงในระยะคลอดเราเรียกว่าการประเมินทารกในครรภ์ในระยะคลอดนะคะซึ่งจะเป็นการตรวจสอบสุขภาพของทารกในครรภ์ประกอบไปด้วยการประเมินทางคลินิกนะคะการประเมินโดยวิธีการใช้ชีวฟิสิกส์นะคะการประเมินโดยวิธีชีวเคมีและการประเมินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปว่าในการตรวจประเมินความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นเราจะไม่ได้ใช้แค่วิธีการใดวิธีการหนึ่งนะคะแต่ว่าเราจะใช้ร่วมกันนะคะยกตัวอย่างเช่นในการนับทารกดิ้นนะคะเราก็จะใช้ร่วมไปกับเรื่องของการฟังเสียงหัวใจทารกควบคู่กันไปหรือว่ามีการใช้เรื่องของการประเมินความเสี่ยงด้วยอันตราซาวร่วมกับวิธีอื่นๆนะคะสำหรับตอนที่1นะคะก็ถ้าหากนักศึกษามีข้อสงสัยนะคะก็สามารถที่จะสอบถามมาได้อีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะนักศึกษาตอนนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของแนวคิดและหลักการพยาบาลมารดาทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูงนะคะในตอนที่2นะคะก็คือบทบาทพยาบาลในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงนะคะสำหรับตอนที่2นะคะเราจะเน้นไปที่บทบาทของพยาบาลในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงนะคะซึ่งเป็นบทบาทที่สำคัญในการดูแลสตรีตั้งครรภ์โดยเฉพาะการเตรียมสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงในการตรวจต่างๆนะคะการประเมินและการวินิจฉัยปัญหารวมถึงเรื่องของการให้คำแนะนำนะคะทีนี้บทบาทของพยาบาลนะคะบทบาทหลักอันแรกเลยก็คือเรื่องของการประเมินและคัดกรองภาวะเสี่ยงของสตรีตั้งครรภ์นะคะในประเมินและการคัดกรองภาวะเสี่ยงของสตรีตั้งครรภ์นั้นนะคะเนื่องจากว่า
พยาบาลพดุงครรภ์เนี่ยเป็นบุคลากรที่สำคัญในการที่จะดูแลภาวะสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์และก็ทารกในครรภ์นะคะต้องครอบคลุมนะคะทั้งด้านร่างกายและจิตใจนะคะในระดับปฐมภูมิจนถึงระดับตติยภูมินะคะซึ่งบทบาทเนี่ยจะประกอบไปด้วยเรื่องของการประเมินและการวางแผนการให้การพยาบาลในระยะเริ่มแรกนะคะอันที่สองเลยก็คือเรื่องของการดูแลอย่างต่อเนื่องนะคะอันที่สามคือการให้

ส่วนของการประเมินและการวางแผนการให้การพยาบาลในระยะเริ่มแรกนะคะอันนี้จะเป็นการที่เราจะต้องสืบค้นข้อมูลนะคะจากผู้รับบริการหรือสตรีตั้งครรภ์หรือว่ามารดาหรือมารดาที่มารับบริการเนี่ยนะคะว่ามีข้อมูลอย่างไรนะคะมีข้อมูลใดที่เป็นข้อมูลปกติข้อมูลใดที่เป็นข้อมูลที่ไม่ปกตินะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประเมินสตรีตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกนะคะที่เราจะต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ในการวางแผนเราจะดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ได้เลยถ้าหากว่าเราไม่ทราบข้อมูลของสตรีตั้งครรภ์คนนั้นมาก่อนนะคะทีนี้ในส่วนของการดูแลอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะเป็นการดูแลที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่เราสามารถที่จะประเมินปัญหานะคะแล้วก็ความต้องการการดูแลของผู้รับบริการหรือว่าสตรีตั้งครรภ์ได้แล้วนะคะเราก็จะดูแลอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ในระยะตั้งครรภ์ไปจนถึงระยะหลังคลอดนะคะการให้การพยาบาลเพื่อลดความเครียดและความวิตกกังวลเป็นอีกเรื่องนึงที่มีความสำคัญเนื่องจากว่าการที่สตรีตั้งครรภ์มีความเสี่ยงนะคะในการตั้งครรภ์นั่นทำให้เกิดความเครียดและความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของตนเองและก็ทารกในครรภ์นะคะและกรณีสุดท้ายก็คือเรื่องของการส่งต่อสตรีตั้งครรภ์ถ้าหากว่าเกินกำลังที่เราจะดูแลได้แล้วเราต้องส่งต่อไปยังสถานบริการที่เหมาะสมนะคะทีนี้หลักการการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงนะคะในเรื่องของการประเมินนะคะเราจะต้องมีอันที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญเพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงนะคะการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลมีความสำคัญมากนะคะที่พยาบาลจะต้องเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นประวัติส่วนตัวประวัติการตั้งครรภ์และการคลอดในอดีตนะคะประวัติของโรคต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงประวัติปัจจุบันนะคะประวัติครรภ์ปัจจุบันนะคะทีนี้อันที่2นะคะก็คือการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมที่จำเป็นนะคะอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเมื่อเราประเมินแล้วนะคะเมื่อพบความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นอาจจะมีการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนะคะยกตัวอย่างเช่นเราประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดทาลัสซีเมียนะคะการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการตรวจทางด้านทางพันธุกรรมนะคะวิธีการตรวจสถานที่ให้บริการและขั้นตอนการตรวจตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นสิ่งที่เราจะต้องแจ้งให้กับสตรีครรภ์เสี่ยงให้ทราบนะคะเพื่อที่จะลดความวิตกกังวลนะคะว่าสิ่งที่เขาจะต้องเจอหรือต้องเผชิญต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะเพื่ออันนี้จะช่วยทั้งสตรีตั้งครรภ์แล้วก็ครอบครัวนะคะเพื่อลดความวิตกกังวลในส่วนของการรับรู้ของสตรีตั้งครรภ์และครอบครัวเกี่ยวกับภาวะเสี่ยงและการตรวจวินิจฉัยเป็นอีกประเด็นนึงนะคะที่เราจะต้องทำการประเมินนะคะกรณีที่เขามีการรับรู้ที่ผิดไปนะคะพยาบาลมีหน้าที่ในการให้คำแนะนำให้คำอธิบายนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้เข้าใจได้ถูกต้องนะคะข้อมูลทางจิตสังคมและจิตวิญญาณเป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่เราจะต้องมีการประเมินนะคะเพื่อที่จะประเมินสภาพจิตใจนะคะว่าเราจะต้องให้การดูแลอย่างไรหรือจะมีแผนทางการพยาบาลอย่างไรในการให้การดูแลนะคะเครือข่ายทางสังคมแรงสนับสนุนจากครอบครัวและสังคมอันนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับสตรีตั้งครรภ์นะคะเนื่องจากว่าสตรีตั้งครรภ์ที่มีแรงสนับสนุนจากครอบครัวและสังคมนะคะมากนะคะก็คือมีสามีมาช่วยในการดูแลร่วมด้วยอันนี้จะทำให้สภาวะทางจิตหรือความวิตกกังวลหรือสิ่งต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นมาในภายหลังเนี่ยดีขึ้นนะคะทีนี้การพยาบาลเพื่อเตรียมการตรวจต่างๆของสตรีตั้งครรภ์นะคะพยาบาลควรจะอธิบายข้อบ่งชี้แล้วก็ความจำเป็นในการตรวจนะคะของทุกๆอย่างนะคะที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อลดความวิตกกังวลแล้วก็ให้สตรีตั้งครรภ์เนี่ยมีความเข้าใจถึงเหตุผลและความจำเป็นและให้ความร่วมมือในการตรวจนะคะแล้วก็อันที่สองนะคะพยาบาลเองจะต้องเตรียมสตรีตั้งครรภ์ก่อนการตรวจในการตรวจหลายๆอย่างเนี่ยจะมีการเตรียมที่แตกต่างกันไปนะคะยกตัวอย่างเช่นในสตรีตั้งครรภ์ที่จะต้องอัลตราซาวด์นะคะพยาบาลจะต้องให้คำแนะนำ

เรื่องของการให้ดื่มน้ำเพื่อให้กระเพาะปัสสาวะเต็มนะคะในเวลาที่แพทย์อัลตราซาวด์เนี่ยจะทำให้เห็นมดลูกได้ชัดเจนขึ้นอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นการตรวจเรื่องของการเจาะถุงน้ำคร่ำนะคะที่พยาบาลจะต้องเตรียมสตรีตั้งครรภ์ก่อนตั้งแต่เรื่องของการจัดท่านะคะการเตรียมหลังจากที่แพทย์จะต้องลงมือใช้เข็มในการเจาะผ่านผนังหน้าท้องเข้าไปนะคะการเตรียมพื้นที่บริเวณหน้าท้องนะคะไปจนกระทั่งถึงเมื่อเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะจะต้องจัดท่ายังไงอันนี้เป็นสิ่งที่พยาบาลทุกคนจะต้องทราบนะคะทีนี้ในส่วนของการดูแลต่อเนื่องนะคะการดูแลต่อเนื่องเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการวางแผนการพยาบาลนะคะการนัดตรวจอย่างสม่ำเสมอการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนการส่งเสริมภาวะสุขภาพและการป้องกันความเสี่ยงแล้วก็การเตรียมความพร้อมของสตรีตั้งครรภ์และครอบครัวในการคลอดบุตรเนื่องจากว่าในสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงนะคะสตรีตั้งครรภ์ก็อาจจะมีความวิตกกังวลค่อนข้างสูงเกี่ยวกับเรื่องของการคลอดบุตรนะคะเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของพยาบาลนะคะเป็นบทบาทสำคัญที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมของสตรีตั้งครรภ์นะคะการให้การพยาบาลเพื่อลดความเครียดและความวิตกกังวลอันนี้มีความสำคัญมากสำหรับสตรีครรภ์เสี่ยงนะคะมีงานวิจัยหลายงานนะคะที่บอกว่าการที่สตรีครรภ์เสี่ยงมีความเครียดและความวิตกกังวลจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้หลายอย่างนะคะตั้งแต่การคลอดล่าช้านะคะหรือว่าอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆกับทารกในครรภ์เพราะฉะนั้นพยาบาลเองมีบทบาทสำคัญในการที่จะหากลยุทธ์ในการที่จะช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลซึ่งอันนึงที่เป็นข้อแนะนำก็คือเรื่องของการให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะอันสุดท้ายก็คือบทบาทในเรื่องของการส่งต่อนะคะกรณีที่เกินกำลังของการดูแลของเรานะคะจะต้องส่งต่อไปยังสถานบริการที่เหมาะสมนะคะเช่นจากโรงพยาบาลทุติยภูมิอาจจะส่งต่อไปยังสถานโรงพยาบาลที่เป็นตติยภูมินะคะสไลด์ที่2นะคะบทบาทพยาบาลในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงนะคะก็จะมีบทบาทในเรื่องของการบูรณาการความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติเฉพาะสาขานะคะตลอดจนการนำผลการวิจัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลซึ่งบทบาทที่สำคัญของเรานะคะได้แก่เรื่องของการประเมินนะคะภาวะเสี่ยงแล้วก็ทำให้ภาวะเสี่ยงนั้นน่ะได้รับการดูแลที่เฉพาะเจาะจงแล้วก็เหมาะสมกับปัญหาถ้าหากว่าเกินกำลังก็เป็นเรื่องของการส่งต่อให้กับสถานบริการที่มีความพร้อมมากกว่านะคะเพราะงั้นตอนนี้นะคะสรุปตอนที่2นะคะบทบาทพยาบาลในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงก็จะจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

0: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
3: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
4: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel